0: บายบายสีกัน
1: โอเคค่ะประวานจะต้องทำเป็นรูปอะไรเนี่ย
0: นก
1: นกของพี่ข้าวปูเป็นรูปกระต่ายแบบนี้นะคะก็เริ่มจากการวาดรูปก่อนสีแห้งแล้วนะคะพี่ข้าวปูจะวาดเป็นรูปกระต่ายแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะมาทาสีกัน

0: นี่พี่ตูช่วยจับแล้วป้าวันทาสีเลยโอเคหมุนให้
1: แล้วน
0: ี่นี่ครับ
1: ใบสีมันสีขาวหมดก่อนนี่แต่งสีสูงกว่าอีกนี่ไงเสร็จละ
0: โอเคเดี๋ยวป้าวันระบายสีน้ำเงินนะ
1: แล้วตูมีอันนี้โซ่สีอะไรก็จะกลายเป็นสีดำเหรอ
0: โอเคระหว่างนี้นะคะเราก็รอให้นกของประวานเนี่ยแห้งก่อนเราก็มาทำกระต่ายกันก่อนเลยแล้วก็สามารถวาดเป็นรูปสัตว์ต่างๆที่น้องๆชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอามาเล่นเกมกันคราวนี้นะคะเมื่อแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดเส้นกันประวานตัดเส้นของประวานเลย

0: ดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เหลือเราจะมาเล่นเกมปลากระป๋องค่ะได้ให้คุณหมอบอกกติกาหน่อยค่ะ
1: ค่ะก็จะมีลูกเทนนิส2ลูกนะคะผลัดกันคนละ1รอบปาแค่2ครั้งนะคะแล้วดูว่าใครทำกระป๋องลมมากที่สุดค่ะ
0: โอเคนี่เราวันนี้มีเส้นมีเขตด้วยเดี๋ยวให้ระวันโยนก่อนดีไหม
1: โอเค
2: แค่1 3หมด
1: โอเคนะ
0: 1 2 3
1: เหลือกี่อันครับ
0: เหลือ1อันโอ้เมื่อกี้ประวันโดนเก่งมากเลยโดนไปทั้งหมด5กระป๋องอ่ะโอเคเดี๋ยวปาที่เข้าตูเล่นบ้างเลย
1: ประวันช่วยนับนะประวันนับนะ
0: เล่นยากจังเลยประวัน
2: 1 2 3
0: โอ้ยประวันต้องมีเทคนิคแน่เลยเดี๋ยวตาประวันบ้างแล้วปาประวัน1 2 3ว่าโยนไป2ครั้งประวันได้6กระป๋องเฮ้ยแต่ว่าพี่ตัวยังไม่ได้สักกระป๋องเลยอ่ะ
1: ประวันนับเร็ว
2: 1 2 3โอ้ได้เท่ากับได้2
0: พี่ก็ตกทําหล่นกี่ลูกได้กี่อัน
2: 3
0: 3อันสรุปวันเกมนี้ใครชนะครับเนี่ย
2: ประว
0: ันชนะเย้หลังจากเราเล่นเกมกันไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าเกมนี้เนี่ยจะได้ดาวพัฒนาการกี่ดวงอ้าวประวันหมุนเลยวิว

0: เย
1: ้ดูสิได้กี่ดวง
2: ได้สี่ดวง
1: ได้สี่ดวงบ๊ายบายนะพี่บอลลูนอ้าวไปให้คุณหมอติดดาวให้สิครับโอ้โหวันนี้ได้ดาวครบทั้ง4ดวงเลยให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมวันนี้ถึงได้ดาวพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยคะ
3: ค่ะก็จริงๆเกมนี้ก็ดีมากนะคะเพราะว่าเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาทำเป็นการเล่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กได้มากๆเลยคือด้านอารมณ์สังคมคือเด็กรู้สึกสนุกรู้สึกหนุกมันกับการเล่นกับพี่ข้าวตูนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือว่าได้เคลื่อนไหวได้วิ่ง
1: อ๋อได้วิ่งได้โยน
3: ได้โยนค่ะในเรื่องของสติปัญญาก็ได้นะคะสติปัญญาตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราฝึกในเรื่องของเลขขณะที่เรากระป๋องมันล้มไปกี่อันแล้วเอามาบวกกันก็ได้ในเรื่องของสติปัญญาอันนี้ก็จะเป็นทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือในเรื่องของการทำกิจกรรมศิลปะการใช้มือต่างๆค่ะก็เลยได้ครบ4ดาวเลยค่ะ
1: ใช่แล้วตอนวาดยากไหมครับยากมากเลยแต่เมื่อวานก็ทำสำเร็จออกมาเป็นรูปคุณนกเลยนะคะแล้วอีกคำถามนึงจากทางบ้านค่ะคุณหมอเขาบอกว่าช่วงนี้ค่ะเด็กๆ เนี่ยเขามักจะติดเกมจากในมือถือในแท็บเล็ตค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวเลยที่ประสบปัญหานี้คุณหมอจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้ยังไงบ้างคะ
3: จริงๆปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่มากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าพ่อแม่ก็จะก้มหน้าเด็กก็จะก้มหน้านะคะแล้วก็จริงๆอย่างแรกคุณพ่อคุณแม่ต้องทราบก่อนว่าถ้าเวลาเด็กเล่นมือถือแท็บเล็ตเยอะๆเนี่ยผลเสียคืออะไรเอาง่ายๆเลยเนี่ยเด็กคนนั้นจะเป็นเด็กที่ขาดโอกาสเขาจะขาดโอกาสมากขนาดที่สมมุติเราไปนั่งร้านอาหารแล้วเขาต้องนั่งเล่นมือถือเนี่ยเขาขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ว่าเฮ้ยอ่านเมนูซิเมนูเป็นยังไงเอ๊ะลองฝึกที่จะสั่งอาหารกับพี่ที่เป็นคนเสิร์ฟอาหารหรือว่าได้เรียนรู้จากสิ่งรอบตัวเพราะว่าเขาจดจ่ออยู่กับการเล่นเกมที่ซ้ำๆเดิมๆงั้นเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ขาดโอกาสค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือเขาขาดโอกาสที่จะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนขาดโอกาสที่จะทำกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งเหมาะสมกับพัฒนาการในวัยนี้ของเขา
1: ค่ะ
3: เรื่องแรกคือคุณพ่อแม่ต้องรู้ก่อนว่าเออมันมีประโยชน์น้อยนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าอุ้ยนี่คุณหมอลูกนะเก่งมากเลยไม่ต้องสอนเลยเปิดอะไรเนี่ยลูกสามารถเปิดได้เองหมดเลยจริงๆความสามารถพวกนี้เนี่ยมันเป็นความสามารถที่ผิวเผินใช้คำนี้แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยก็คือให้เกิดความสมดุลเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยยังอาจจะติดเล่นมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำเนี่ยอย่างแรกคือหากิจกรรมให้หลากหลายค่ะอาจจะต้องวางแผนนิดนึงว่าเฮ้ยวันเสาร์เนี่ยว่างทั้งวันเดี๋ยวเราจะทำอะไรกับลูกดีเด็กๆจริงๆเขาชอบนะ
1: ชอบออกไปข้างนอกชอบเล่นกิจกรรมที่เขาได้เคลื่อนไหวร่างกาย
3: ใช่ค่ะจริงๆพาเขาไปวิ่งเล่นอย่างเงี้ยเขาชอบตอนเช้าพาไปสวนสาธารณะไปขี่จักรยานหรือว่าตอนบ่ายๆไม่มีอะไรทำก็ทำอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
1: เล่นเกม
3: ทำกิจกรรมศิลปะแล้วทำเป็นเกมเล่นเด็กก็จะรู้สึกว่าสนุกกับชวนลูกมาช่วยล้างจานชวนลูกมาช่วยหนีบผ้าอะไรต่างๆ
1: เมื่อวานเคยทำบ้างไหมเนี่ย
2: เคยโอ้โหล้างจาน
1: ล้างจานเลยเหรอแตกไหมครับแตกไหม
2: ไม่แตก
1: ไม่แตกด้วย
3: งั้นอย่างแรกนะคะเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายในครอบครัวนะคะอย่างที่สองเลยเนี่ยมันคงยากมากในสังคมปัจจุบันเพราะว่าเด็กก็คงอยากจะเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ให้เด็กเล่นตัวอย่างเช่นว่าเราตกลงกันไว้ก่อนเดี๋ยวพอหนูทำการบ้านเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นเดี๋ยวพอหนูล้างจานเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นแล้วก็อาจจะเล่นสั้นๆอาจจะแค่สัก20นาทีพอค่ะแล้วที่สำคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่ลงมาเล่นกับเขาค่ะสนุกร่วมกันไปกับเขาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ทักษะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะจริงๆปัจจุบันเนี่ยผู้ใหญ่เราก็จะขาดทักษะในเรื่องของเทคโนโลยีหรือความว่องไวในเรื่องการเล่นเนี่ยผู้ใหญ่ขาดงั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็ได้เรียนรู้จากเด็กตรงนี
1: ้ก็เหมือนจะได้เป็นหูเป็นตาด้วยว่าเขาเล่นเกมอะไรเล่นแบบไหนค่ะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยเหมือนเป็นกับเพื่อนในวัยเดียวกับเขาด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: วันนี้เรียกว่าได้ประโยชน์หลากหลายด้านมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
4: สัปดาห์ต่อไปครูจะพาน้องๆไปประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: กล่องกระดาษค่ะแกนกระดาษไม้สครีมเหรียญยางคัตเตอร์กระดาษกาววงเวียนกาวกรรไกรกระดาษสีสก็อตเทปใสไหมพรมถ้าอยากประดิษฐ์ถังเล่นที่ทั้งสนุกแล้วก็ง่ายแบบนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามเราสองคนได้ในรายการ
2: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
4: จิ๋วซ่าประดิษฐ์วันนี้เราจะมาประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: คัตเตอร์กรรไกร
2: กลัง
1: สีแกนกระดาษ
2: มาไอ้เต็ม
1: วงเวียนหรือว่าวัตถุทรงกลมค่ะ
2: ไม้พรม
1: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วค่ะและวันนี้เราจะมาทำ
2: กีตาร
1: ์มาทำกีตาร์โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะช่วยกันทำนะประวันเริ่มจากการที่เราเอากล่องนะคะเป็นกล่องขนมหรือว่ากล่องใส่ของก็ได้แล้วเราก็มาห่ออ่ะประวันห่อครับกระดาษ
2: จะใช้สกอตเทปมาแปะ
1: ใช่แล้วประวันเคยห่อของขวัญไหมครับ
2: ไม่เคยเลยค่ะ
1: นี่วันนี้เราจะมาลองเลยอ่ะ
2: คร
1: ับ ดึงออกมาครับปึ๊บติด
2: ตรงไหนคร
1: ับ ตรงนี้ค่ะใช่แล้วใช่แล้วติดได้ตรงกลาง
2: น
1: ี่ถูกต้องติดอีกอันนึง
2: ตรงไหนครับ
1: ตรงนี้ครับติดไปครับโอเค
2: อีกครับ
1: ติดตรงนี้ครับโอเคเช็คกันกัน

0: ตัดส่วนที่เกินออกทั้งสองด้านตั้งใจทำขนาดนี้อยากเล่นกีตาร์แล้วแน่เลยอันนี้อีกอันนึงครับ
1: วางใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วโอเคอีกด้านนึงมาวัดลองห่อสิคะเป็นห่อยังไงนะ
1: ห้องละ
0: นี่เอาสกอตเทปแปะก่อนไหมทีนึงนั่นแหละโอเคได้กล่องแบบนี้แล้ว
1: ของขวัญ
0: ยังเป็นของขวัญแต่เราจะทำเป็นกีตาร์นะถ้าเกิดว่าเป็นพี่ข้าวตูเนี่ยจะใช้วงเวียนอย่างนี้ในการวาดวงกลมตรงกลางแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆยังไม่มีวงเวียนนะคะเอาเป็นวัสดุที่มีทรงกลมๆแบบนี้มาทาบก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าวงเวียนนะถ้าประวันโตขึ้นอีกนิดนึงประวันจะได้ใช้เขาเอาไว้เรียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิตนี่วงเวียนมันจะมีรูเจาะตรงนี้ใช่ไหมคะหนูก็กลางแล้วก็อย่างนี
1: ้ดินสอ
0: ใช่มันจะมีดินสออยู่นี่อย่างนี้โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะเจาะรูตรงกลางให้ก่อนนะอันเนี้ยมันต้องใช้คัตเตอร์
1: ค่ะ
0: คัตเตอร์หน้าตาน่ากลัว
1: หน้าตา
0: เด็กๆอย่าเพิ่งใช้ให้พี่ข้าวตู่ใช้ก่อนเจาะรูลงไป

ัดเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้ขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆห้ามทำเองเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าต้องใช้คัตเตอร์ซึ่งคมมากมีโอกาสที่จะบาดเด็กๆได้คราวนี้ค่ะเราจะต้องมาเจาะรูด้านบนตรงนี้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องใส่แกนกระดาษเข้าไปเหมือนเป็นด้ามของกีตาร์แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาเจาะรูด้านบนนะคะเพื่อที่จะเอาแกนกระดาษแบบนี้เนี่ยใส่เข้าไปนะเจาะได้รู2รูแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ประวันตกแต่งกีตาร์ของเราก็ใช้กระดาษสีแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้เหรียญขนาดต่างๆเนี่ยมาทาบแล้วก็ตัดออกมาจะได้เป็นแบบนี้เต็มเลยนี่เป็นแบบนี้เป็นกระดาษสีหลายๆสีนะคะตัดเป็นวงเล็กวงใหญ่ต่างขนาดกันหรือน้องๆที่ใช้วงเวียนได้แล้วเนี่ยอาจจะใช้เป็นวงเวียนก็ได้

0: โอเคเสร็จแล้วนี่พี่ก็ต้องไปปาดเผื่อมาแล้วปาดมาให้ด้วยให้ประวันตกแต่งกันกีต้าร์ของประวันเลย
1: ที่ไหนคู่กันไหมคะ
0: ต้องเอาแบบที่มีหลายๆขนาดหลายๆสีครับถึงจะสวยเนี่ยประวันหยิบอันไหนก็ได้ไปติดเลย
1: อันนี้ไงสวยแน่นอนเลยเพราะว่ามีหลายๆสี
0: มีหลายๆสี

0: องแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาใช้แกนกระดาษแบบนี้นะคะใส่เข้าไปข้างในแต่ว่าก่อนจะใส่นะประวันประวันเอากาวแล้วก็ติด
1: เลยอ่ะ
0: นี่ติดแบบนี้นี่ใช่ไหมแล้วก็ติดปึ๊บ

0: อ่ะโอเคประวานเสร็จแล้วใส่เข้าไปข้างในครับ
1: ปึ๊บ
0: โอเค
1: ต่อไปก็แค่ใส่หนังกระติก
0: ใช่แล้ว
1: กับเชือก
0: หนังยางเอาไปหนังยางใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็ยึดด้วยสกอตเทปหน่อยอ่ะประวานมาช่วยพี่ตัวจับก่อนครับโอเคได้แบบนี้แล้วเอาหนังยางมาดึงแล้วตัวจับช่วยจับด้วยนิดนึง
1: แล้วตัวเชือกขึ้นหน่อยครับ
0: นั่นโอเคได้แบบนี้แล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาทำสายคล้องกีตาร์กันมาพี่ตุ๊กจะตัดโอเคอ่ะประวัติไปผูกตรงนี้

ุดยอดมากมาลองวัดพลังสิครับวันนี้ได้กี่ดาวเอ่ย

0: เห็นน่ะ
1: กี่ดาวครับวันนี
2: ้
1: 4ดาวสุดยอดไปเลย
0: สุดยอดจะไปไหน
1: ไปให้คุณหมอ10ดาวให้สิครับวันนี
3: ้โอ้ได้4ดาวอีกแล้วเก่งมาก
1: อ่ะมาพี่สุดถือให้
3: โอเค
1: ยอดเยี่ยมไปเลยวันนี้ประวันได้ไป4ดาวเลยโอ้โหได้4ดาวแบบนี้กับนักดนตรีของเราเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลยคะ
3: ค่ะก็จริงเอาง่ายที่สุดเลยนะคะก็เห็นน้องประวันมีความสุขตอนเล่นนะคะเขาก็จะหัวเราะมีความสุขแล้วเขากระโดดโลดเต้นไปด้วยเพราะว่าเราเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาประยุกต์ให้เด็กได้ออกกำลังกายใช้ร่างกายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็ได้ทั้งในเรื่องของรมสังคมมีพี่เข้าตูอยู่ด้วยด้านร่างกายกระโดดโลดเต้นสนุกแล้วก็กล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือใช้มือในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะด้านสติปัญญาก็จะเห็นว่าเขามีสมาธิจดจ่อในการทำแล้วก็ตอนที่เจอปัญหายากๆเช่นตอนผูกเชือกไม่ได้เนี่ยเขาก็พยายามจะทำแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาก็จะได้ในเรื่องของสติปัญญาไปด้วยเพราะวันนี้ก็ได้ครบหมดทุกอย่างเลยค่ะ
1: อ๋อโหเก่งมากเลย อยากทราบอีกเรื่องนึงค่ะว่าดนตรีเนี่ยมีส่งผลดีต่อเด็กยังไงบ้างคะ
3: อืมค่ะจริงๆเด็กเขาชอบดนตรีอยู่แล้วนะคะเวลาที่อยู่บ้านเราเปิดเพลงอะไรเราจะเห็นเลยรู้สึกว่าเด็กเขาจะชอบแล้วเขาจะเคลื่อนไหวร่างกายไปตามจังหวะเพลงเพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นโดยธรรมชาติที่เด็กจะชอบอยู่แล้วเรื่องของดนตรีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการใช้ร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กเข้าฟังจังหวะดนตรีปุ๊บเนี่ยแล้วเขาใช้ร่างกายกำกับร่างกายไปด้วยเนี่ยแล้วจังหวะเร็วเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายเร็วจังหวะช้าลงปุ๊บเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายให้ช้าลงตรงนี้ค่ะมันจะเป็นความสามารถของเด็กที่จะเชื่อมโยงระหว่างการฟังเพลงแล้วก็กำกับร่างกายไปด้วยอันนี้ก็จะได้ในเรื่องของพัฒนาการทั้งหมดไปพร้อมๆกันที่สำคัญเลยเนี่ยการปลูกฝังในสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆผ่านเพลงเนื้อเพลงที่มีประโยชน์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างเช่นว่าเพลงบางอันเนี่ยจะมีจังหวะเบาๆสบายเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้คลื่นสมองของเด็กเนี่ยค่อยๆสงบแล้วก็เรียบเรียงได้ดีเด็กก็จะมีสมาธิจดจ่อได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดในบ้านเราเปิดเพลงที่มีเนื้อหาในทางที่
1: ไม่เหมาะสม
3: ตรงนี้ค่ะเวลาเด็กได้ยินพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสะสมเข้าไปในตัวเด็กแล้วโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเขาก็จะรับสิ่งเหล่านี้เข้าไปเป็นจริงๆตรงนี้อยากจะเตือนโดยเฉพาะในโรงเรียนต่างๆอะค่ะบางครั้งเปิดเพลงในการแสดงต่างๆแล้วผู้ใหญ่ชอบแต่จริงก็อยากจะให้เลือกเนื้อเพลงที่มันมีความเหมาะสมด้วย
1: ค่ะเรียกว่าดนตรีเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับเด็กและกิจกรรมของเราวันนี้ก็ทำให้น้องประวันเนี่ยพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ตอนต่อไปเราจะไปทำบังกรน้อยจากถาดไข่สิ่งของที่น้องๆต้องเตรียมก็คือสีอะคริลิกกระดาษสาหลายๆสีจานสีและผู้กันกาว
5: กระดาษสี
6: สีแมจิก
4: ถาดไข่
1: ติดตามเราสองคนในรายการจิ๋วซ่านนักประดิษฐ์ได้ที่ช่อง
0: มหิดลคิดถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
1: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
0: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์สำหรับวันนี้เราสองคนต้อง

0: เธอข้อนี้ถามว่าสมุนไพรคืออะไร
1: อ๋อสมุนไพรก็คือพืชที่ใช้ทำเป็นยา
2: หรือสำหรับยา
0: โอ้โหขอบคุณมากนะแต่ฉันว่าตอนนี้เธอต้องใช้สมุนไพรระงับกลิ่นปากแล้วล่ะเอ้าเป็นอะไรหากเกิดปัญหาเหมือนเมื่อสักครู่นี้ใบฝรั่งช่วยได้ค่ะเพราะใบฝรั่งมีน้ำมันหอมระเหยหลายชนิดจึงสามารถช่วยระงับกลิ่นปากได้ดีโดยเฉพาะกลิ่นปากที่เกิดจากฟันผุเหงือกอักเสบรวมทั้งกลิ่นเหล้าและบุหรี่ส่วนวิธีการใช้เพียงนำใบฝรั่งประมาณ 3-5 ใบล้างให้สะอาดและนำมาเคี้ยวก่อนคายกัดทิ้ง
3: เธอฉันหิวน้ำอ่ะไปเอาน้ำให้หน่อย
1: ใช่สิ
3: เป็นไรอ่ะ
1: เหมือนจะเป็นลมเลยอ
3: ่
1: ะ
3: นั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวฉันทุบตะไคร้ให้ดม
0: สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวอย่างเช่นตะไคร้นำมาทุบพอหยาบๆเพื่อนำไปสูดดมกลิ่นที่ระเหยออกมาของตะไคร้จะช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะและคลื่นไส้ได้ค่ะ
4: ในท้องถิ่นของเรามีพืชสมุนไพรอะไรบ้างกิจกรรมที่อยากจะชวนพวกเราทำก็คือลองเดินสำรวจบริเวณบ้านหรือโรงเรียนและจดบันทึกมาดูกันจ้า
0: แม้ว่าในปัจจุบันจะมียาแผนปัจจุบันขายอยู่ทั่วไปแต่การรู้จักและเรียนรู้สมุนไพรไว้บ้างก็จะเป็นประโยชน์สมุนไพรแต่ละชนิดมีสรรพคุณทางยาอย่างไรและมีวิธีการใช้อย่างไร
4: หากจำแนกพืชสมุนไพรตามลักษณะการใช้ประโยชน์สามารถจำแนกได้แก่สมุนไพรที่ใช้เป็นยานำมารับประทานเพื่อรักษาอาการของโรคเช่นปอระเพ็ดฟ้าทลายโจรใช้แก้ไข้เพื่อสมุนไพรหลายชนิดสามารถนำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบำรุงสุขภาพเช่นปลุกดูดจับไขมันในเส้นเลือดซ่อมแขนยับยั้งกระบวนการสร้างไขมันจากแป้งสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสำอางเช่นขมิ้นชันอัญชันว่านหางจระเข้สมุนไพรที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เบื่อเมาหรือมีรสขมเช่นสะเดาตะไคร้หอมสมุนไพรที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์หอมระเหยเช่นโหระพามะกรูดเป็นต้น
0: สมุนไพรหากรู้และเลือกใช้ให้เป็นชีวิตเราก็จะดีใช่ไหมคะถ้าบ้านใครพอจะมีพื้นที่มาปลูกพืชผักสมุนไพรไว้ใกล้ตัวก็ยิ่งดีค่ะทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้เด็กๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่68อาสวะตอนที่3
1: สมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครอบงำพวกมันไว้อย่าให้

0: เฮ้ยเจ้าปานโดนสิงไปแล้วเหรอเอ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
1: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ย
2: เออข้าอยากกินซาลาเปาอยากกินของอร่อยอยากกินอยากกินอยากกิน
0: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
2: เอ๋เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
0: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิ
2: ฮะ
0: น้อยอยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วว้าย
2: ไอ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วเนี่ยๆนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
0: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
2: มีทางชนะศิลารีบได้สติแล้วหนีเถอะ
0: อ่ะไม่ได้ไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี่ออกไปให้พ้น
1: แล้วว่าเราสู้แล้วต้องมันสู้กลับ
2: หนีกันเถอะ
0: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าอย่ามาทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนเออหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
2: มันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิ
0: ไ
2: ปนะจงควายจวะ
3: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
4: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
0: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
2: เอ้ยแสงอะไรเนี่ยเข็มทอง
5: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
6: เย้ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
2: พวกเจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่ารีบพังไปแล้วไง
5: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้า
0: ไปเร็วไปเร็วเจ้าปัน
6: อย่าหนีนะ
5: เฮ้ย
6: นี่นะน้อยเจ็บใจนะ
4: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
0: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
2: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
5: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ทันเวลาพอดี
6: เรื่องความไวขอให้บอก
0: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
5: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดสั่นไหวอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
6: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
5: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
6: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะ
5: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึบ
7: เมื่อเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
0: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
2: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
3: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
4: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
3: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย
0: ้อนท่านยายในเมืองชรามรณะนี
2: ่จริงจริงด้วย
7: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสังขาร

0: ารก็ต้องแตกสลาย
1: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
2: นั่นมันจุกนมของเด็กชาตินี่ความแก่ความเจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะเอ๊ะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรนะ
0: สิ่งใดก็ตามที่ยังขึ้นอยู่แก่กาลเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่การเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
3: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ล่ะ
1: ฮะ
4: เฮ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
1: อ๋อฮะจริงเหรออ๋อเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
5: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
6: ข้าก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
5: เข็มทอง
3: ไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
4: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
5: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
1: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
5: อ๋อรีบกลับมาแล้ว
4: เฮ้ย
7: โอ้ย
4: เฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
1: นั่นสิร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
2: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
1: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
4: ฮะเกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟต์ใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
2: ถามข้าแล้วข้าจะรู้มั้ยเนี่ย
1: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
2: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ้ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
1: กดๆไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มน่ะนะ
3: ศิลาเจ้าปันและกันจะเดินทางกลับไปยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

และการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างและใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibian แปลว่าครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile REPTILE Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal MAMMAL Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึง 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: คืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดิน

0: ในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆ เราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆ เรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แม่ตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้ว
1: อ้
0: าวแม่สวัสดีคุณปู่สิลูก
2: สวัสดีครับปู
3: ่สวัสดีหลานรัก
4: กลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
5: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
4: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอ
5: ที่อย่าขี้แย่นะ
4: ไม่ใช่นายนี่มันหุย
3: เอาๆเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
5: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเฮ้ออกไปนะเจ้าแมวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะ
4: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
5: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
3: ่
5: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
3: เอาสิ
5: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรเหรอครับ
3: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
5: เอาไปขายได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
4: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
3: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
5: ปูอันนี้อะไรเหรอครับ
3: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปูตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปูได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปูสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
5: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
4: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
3: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
5: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
4: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
3: ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงและไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
4: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
3: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
4: ว้าวจริงด้วยค่ะ
3: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
5: ปูปูขนนกนี้เอาไว้ทำอะไรเหรอครับ
3: อ๋อปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
5: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
3: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเม
5: ครับผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
4: นี่เราชัดด้วยสิครับ
5: โอ้มันเลยกึ๋กึ๋ยมันเลยกึ๋กึ๋ยโอ้พี่อย่าง
4: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
5: ไม่เล่นหรอได้นี่นี่นี่นี่
4: ไม่อาชิว
5: เฮ้ย
4: อุ้ยดูสิมันอยากจะบอกอะไรฮะมันหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
5: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะหูนี่มัน
4: อะไรนะ
5: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
4: หรือว่าน
5: ี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
6: สมัยสุโขทัย
7: สมัยสุโขทัย
4: พระพวกที่ทำทำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจตุวัน
8: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
4: พวกเราหลงทางค่ะ
8: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
4: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
5: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
4: เข้าไปเถอะเมฆเดี๋ยวจะไม่ทัน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนา

0: มถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
3: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าและถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนน่ะอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
2: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้น

0: วกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
2: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
0: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
1: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
0: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
2: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
0: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
2: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
0: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
3: ครับ
2: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
0: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
0: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
0: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย่พี่บาสปลอดภัยแล้ว
0: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยล่ะที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
2: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
0: รูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

น้องๆรู้จักหนอนกันไหมคะหนอนก็คือตัวอ่อนของแมลงที่จะอาศัยอยู่ตามใบไม้ใบหญ้าค่ะและเมื่อเจ้าตัวหนอนเติบโตขึ้นก็จะกลายร่างไปเป็นดักแด้นั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปเจ้าหนอนแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดหนวดทั้งสองข้างกันก่อนค่ะก่อนอื่นน้องๆต้องวาดเส้นลงมาแบบนี้ค่ะจากนั้นจะลากเส้นตรงกลับขึ้นไปแล้วก็วาดวงกลมขนาดเล็กๆน้องๆต้องทำแบบนี้ให้เหมือนกันทั้งสองข้างนะคะพอได้หนวดทั้งสองข้างแล้วเนี่ยเราก็จะมาวาดใบหน้าของเจ้าหนอนน้อยของเรากันต่อเลยค่ะโดยเริ่มจากวาดวงกลมขนาดใหญ่ค่ะให้ติดกับหนวดทั้งสองข้างที่เราวาดเอาไว้แล้วค่อยๆวาดวงกลมขนาดเท่าๆกันต่อลงมาให้ได้แบบนี้ค่ะวาดไปทั้งหมด7วงนะคะ1 2 3 4 5 6 7หลังจากนั้นเราก็จะกลับมาวาดใบหน้าของเจ้าหนอนให้ดูน่ารักกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นจากวาดตาทั้งสองข้างค่ะให้เป็นลูกกลมๆสีดำแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆวาดปากของเจ้าหนอนให้ยิ้มแบบน่ารักสุดๆไปเลยจากนั้นเราก็มาวาดขาของเจ้าหนอนกันต่อเลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดขาให้ได้ทั้งหมด12ขานะคะแบ่งเป็นวงกลมละ2ขาแบบนี้เลยค่ะพอวาดขาครบแล้วอย่าลืมระบายสีดำเติมเข้าไปด้วยนะคะ

ตอนต่อไปเราก็จะมาเริ่มระบายสีที่ตัวหนอนกันต่อเลยค่ะเริ่มจากระบายสีแดงลงไปที่ปากกันก่อนค่ะแล้วก็เติมด้วยสีเหลืองให้เต็มหน้าของเจ้าหนอนเลยนะคะแล้วก็เอาสีน้ำเงินระบายลงไปที่หนวดทั้งสองข้างค่ะจากนั้นเราก็เอาสีชมพูมาระบายลงที่วงกลมอันที่สองต่อด้วยสีม่วงในวงกลมวงที่สามในวงกลมวงที่สี่น้องๆลองเอาสีฟ้าอ่อนมาระบายดูนะคะคราวนี้เราก็เริ่มได้ตัวหนอนแสนน่ารักขึ้นมาบ้างแล้วใช่ไหมคะจากนั้นเราก็เอาสีเหลืองที่เหมือนกับวงกลมวงแรกอะค่ะมาระบายต่ออีกทีนึง

ุดท้ายลองใช้สีเขียวอ่อนมาระบายในวงกลมสุดท้ายดูนะคะเพียงแค่นี้เราก็สามารถวาดรูปเจ้าหนอนน้อยน่ารัก

0: ตอนที่หนึ่งเพลงแม่ก้อกาเพลงมาเต้นกันเถอะ
1: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิ่งฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: ตอนที่6เพลงแม่กงเพลงไปเที่ยวสวนสัตว์

ื้อช้างตัวสูงใหญ่ชูงวงขึ้นมาเจ้าสิงโตไม่กลัวใครหัวใจเจ้าป่าใครต่อใครก็ชอบมาเที่ยวสวนสัตว์

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวง

0: สิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรแล้วอะไรนะ
1: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
1: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: class ready.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name's Kunat Trai Reung Sak. You can call me Teacher Pam.สวัสดีครับคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางทุกคนเลยนะครับและวันนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับพบกับทิชปามเช่นเคยครับและวันนี้นะครับทิชปามเตรียมอะไรมาให้นักเรียนเรียนรู้นั้นเรามาดูกันที่หน้าจอกันเลยครับ Look at the picture students นักเรียนครับนักเรียนเห็นอะไรบนภาพนี้บ้างภาพบนภาพนี้ครับเขาทำอะไรกันอยู่เขานั่งกันอยู่ใช่ไหมครับเขาอยู่ที่ไหนนักเรียนลองเดาดูซิว่าสถานการณ์ในโรงเรียนนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเรียนกันในเรื่อง around school one around school one มีความหมายว่าอย่างไรบ้างใครรู้ around มีความหมายว่ารอบรอบนั่นเองครับรอบรอบรอบรอบอะไรครับรอบรอบโรงเรียนของเรานั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในเรื่องราวนี้ทิชปามนะครับเตรียมอะไรมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันเรามาดูกันเลยครับอย่างแรกที่นักเรียนจะต้องทราบนะครับว่าจุดประสงค์ในการเรียนรู้แต่ละครั้งของเราถ้านักเรียนเรียนจบไปแล้วนักเรียนจะทราบ

อะไรบ้างนั่นน่าจะทราบเกี่ยวกับคำศัพท์นะครับหรือเกี่ยวกับประโยคเกี่ยวกับวิชาที่เราเรียนกันวันนี้นะครับเรายังจะย้อนไปทบทวนเรื่องราวเก่าๆที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วแต่ที่เชื่อปามคิดว่ายังมีบางคนอาจจะลืมไปแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะครับว่าแต่ละวิชานั้นออกเสียงในภาษาอังกฤษว่าอย่างไรกันต่อไปนะครับนักเรียนสามารถบอกความหมายคำศัพท์และประโยคที่เข้าใจได้เข้าใจเลยครับ

0: จะได้ถามตอบในช่วงที่เราทดสอบกันนั่นเองครับนักเรียนจะได้ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับวิชาที่เรียนได้นะครับและเด็กๆก็จะได้สามารถเขียนประโยคเป็นข้อความสั้นๆเกี่ยวกับวิชาเรียนได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าทิชปามเตรียมอะไรมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันในวันนี้มาดูกันเลยนักเรียนครับออกเสียงพร้อมกันนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทาง subject
1: subject
0: subjects
1: subject
0: มีความหมายว่าอย่างไรนะครับ
1: ว
0: ิชานั่นเองครับวิชาต่างๆนั่นเองครับที่เราเรียนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมาดูกันเลย start with
1: ใช่
0: มีความหมายว่าอย่างไรครับวิชาอะไรเอ่ยวิชาภาษาไทยนั่นเองครับต่อไป
1: English
0: นักเรียนปลายทางนะครับสามารถออกเสียงตามทีเชอร์ได้เลยนะครับไปดูกันต่อเลย วิชาอะไรนะครับ
1: Music
0: Very good Music
1: Music
0: วิชาอะไรครับ
1: ดนตรี
0: วิชาดนตรีนั่นเองครับต่อไปเลย นักเรียนหลายคนชอบวิชานี้นะครับวิชาศิลปะนั่นเองครับออกเสียงว่า
1: art
0: ต่อไปเลยนะครับ
1: PE
0: ถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องเลยครับเป็นวิชาสั้นๆนะครับออกเสียงว่า PE โอเคเป็นวิชาอะไรเอ่ย
1: พ
0: ละศึกษานะครับต่อไปครับ
1: Math
0: วิชาอะไรครับ
1: คณ
0: ิ
1: ตศาสตร์
0: คณิตศาสตร์ไหนใครชอบวิชานี้บ้างว้าวเต็มไปหมดเลยต่อไปดูกันต่อเลยครับวิชาอะไรเอ่ยอันนี้ใครชอบวิชานี้บ้างเกี่ยวกับ
2: วิทยาศาส
0: ตร์เกี่ยวกับการทดลอง
1: science
0: ต่อไปนะครับวิชาอะไรเอ่ยนักเรียนออกเสียงเลยใครจำได้เก่งมากๆเลยเป็นวิชาที่ค่อนข้างยาวแต่นักเรียนออกเสียงได้อย่างถูกต้องเลยนะครับไปดูกันเลยนะครับ
1: Social Studies
0: เป็นวิชาอะไรครับ
1: สังคม
0: ศึกษานั่นเองครับเอาล่ะครับSchool Subjects ก็คือวิชาที่เราเรียนอยู่ในโรงเรียนของเรานะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันเลยนะมีอะไรบ้าง
1: ใช่
0: English
1: Music Art Social Studies Science
0: ทั้งหมดเรามีกี่วิชาครับตอนนี้ที่บุอยู่บนหน้าจอ8วิชาโรงเรียนบางโรงเรียนนะครับมีวิชาอื่นๆแทรกขึ้นมานะครับสามารถถามคำศัพท์กับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับว่าวิชานี้ออกเสียงว่าอย่างไรในภาษาอังกฤษไหนใครอยากรู้บ้างอย่างเช่นวิชาประวัติศาสตร์เรามีเรียนไหมครับ
1: นักเรียน
0: ได้เรียนวิชาประวัติศาสตร์ไหมครับ
1: เร
0: ีย
1: น
0: เดี๋ยวทีเชอร์สอนเพิ่มให้นะครับวิชาประวัติศาสตร์ออกเสียงว่า
1: history
0: นักเรียนสามารถบอกได้เลยครับว่าวิชาประวัติศาสตร์ออกเสียงว่า historyโอเคออกเสียงอีกรอบหนึ่งครับ one more time
1: history
0: โอเคไปดูกันเลยว่า2คนนี้เขาสนทนากันในเรื่องอะไรนักเรียนลองเดาดูครับมีคนบอกว่าเธอชอบวิชานี้ไหมถูกต้องไหมเรามาดูกันถูกต้องนะครับเขาบอกไว้ว่าเขาถามว่าทีเชอร์ขอทบทวนหน่อยครับว่าการออกเสียงคำถามนี้นักเรียนจะออกเสียงว่าอย่างไรออกเสียงพร้อมกันทั้งห้องครับ 3, 2, 1
1: Do you like English?
0: เป็นเสียงสูงใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับ Do you like English? เดี๋ยวทีเชอร์จะถามบ้างให้ทีเชอร์เป็นคนถามครับ Everybody do... ขออาสาสมัครดีกว่าใช่ไหมนาวาก่อนนาวา do you like English
2: Yes, I

0: ดู
1: Very good เก่งมากๆเลยนั่งลงครับอ่ะขออาสาสมัครอีกคนนึงอ่ะต้องกล้าเป็นคนถามแล้วกันถามสกิดก็ได้ครับThree, two, one.
0: Do you like English? Yes, I do.
1: Okay, ถามกลับบ้างครับ
0: Do you like English? Yes, I do.
1: Okay. ทุกคนครับที่จะถามต่อครับว่าสมมุติว่าเด็กๆไม่ชอบวิชานี้นักเรียนจะตอบว่าอย่างไรครับ No, I don't. Okay. นี่ครับถ้าเราชอบนะครับถูกใจว่าเราชอบวิชาภาษาอังกฤษเราก็ตอบไปเลยครับว่า Yes.I do แต่ว่าถ้าไม่ชอบล่ะครับ
2: No,
1: no I don't นักเรียนสามารถเอาไปตอบคำถามนะครับว่านักเรียนชอบวิชาเหล่านี้หรือเปล่าอ่ะต่อไปครับเป็นวิชาอะไรเอ่ยออกเสียงพร้อมกันครับ
2: Do you like Thai
1: Again please
2: Do you like Thai
1: เดี๋ยวทีเชอร์จะถามบ้างเตรียมคำตอบไว้นะครับเมทัน stand up pleaseDo you like Thai?
0: Yes, I do.
1: อีกรอบหนึ่งครับ
0: Yes, I do.
1: โอเคเมทันเลือกหนึ่งคนตอนนี้ให้เมทันถามโอเคดีมากเลยเปลี่ยนคนแล้วต่อไปฟังเพื่อนตอบกันเมทันถามเลยครับ
0: Do you like Thai? Yes, I doDo you like Thai? Yes. Yes, I do.
1: เดี๋ยวน้องขอเสียงสูงหน่อยนะครับ Do you like Thai?
0: Do you like Thai? Yes, I do.
1: Okay, sit down. นั่งลงได้ครับต่อไปเตรียมตัวนะครับให้นักเรียนเป็นคนตั้งคำถามกับทีเชอร์ถามคำถามนี้พร้อมกันทั้งห้องเลยนะครับนักเรียนปลายทางด้วยครับช่วยกันตั้งคำถามนี้ให้กับทิชชปามนะครับ 3, 2, 1
2: Do you like social studies?
1: No, I don't. I like English. โอเคทิชชถามนักเรียนบ้างทิชชถามกลับบ้าง Do you like social studies?
2: Yes, I do.
1: Very good. เก่งมากๆเลยนักเรียนสามารถเปลี่ยนตรงชื่อวิชาเป็นวิชาอื่นนะครับในการตั้งคำถามนะเอาล่ะครับต่อไปยังจำได้ไหมครับเรามีอีกหนึ่งประโยคคำถามในการถาม sit properly โอเคเป็นคำถามนี้ครับ What is your favorite subject? What is your favorite subject? เขาถามว่าอย่างไรใครรู้บ้างวิชาอะไรที่คุณชื่นชอบเดี๋ยวเรามาดูกันตอบเลยสมมุติว่าให้นักเรียนตอบนะครับโดยใช้ประโยคว่าอะไรนักเรียนจะต้องตอบว่า my favorite subject is Thai ออกเสียงพร้อมกันครับนักเรียนปลายทางช่วยกันทบทวนด้วยนะครับประโยคคำตอบนี้ my favorite subject is Thai my favorite subject is Thai3, 2, 1
2: My favorite subject is Thai
1: โอเคมาเดี๋ยวทีเชอร์จะถามบ้างเอา Snail stand up please Snail What is your favorite subject?
0: My favorite subject is Thai
1: โอเคน้องชอบชื่นชอบวิชาภาษาไทยใช่ไหมครับอาร์เซเนลเลือกมา1คนแล้วก็ถามต่ออันนี้ตอบตามความจริงได้เลยนะตอบเป็นวิชาที่หนูชื่นชอบจริงๆถามครับ
0: What is your favorite subject?
3: My favorite subject is English
1: เดี๋ยวเซเนลออกเสียงคำถามตามทีเชอร์ใหม่อีกทีนะ What is your
0: What is your
1: favorite subject?
0: Subject.
1: What is your favorite subject?
0: What is your favorite subject?
1: เอา favorite เนี่ยเป็น2 พยางค์พอ favorite

0: favorite อ่ะออกเสียงพร้อมกันก่อนทุกคนเลย favorite
1: favorite
0: what is your favorite subject
1: okay
0: Snail ตั้งคำถามอีกรอบหนึ่งครับ
2: what is your favorite subject
3: my favorite subject is English
0: very good อ่ะให้สกิทถามครับแล้วก็เลือกมาหนึ่งคนได้ครับได้อาใช้ไมค์ตัวเดียวกันได้เลยอ่ะถามครับ
3: What is your favorite subject?
2: My favorite subject is English. What's your favorite subject?
0: What is your favorite subject?
2: What is your favorite subject?
3: My favorite subject is English.
0: โอเคอ่ะเด็กๆครับเมื่อสักครู่นี้ทีเชอร์ได้บอกว่าคำว่า favorite ออกเสียงกี่พยางค์ครับ2พยางค์ไหนลองออกเสียงพร้อมกัน favorite
1: favorite
0: favorite ไม่เอา favorite อะไรแบบนี้นะครับ
1: favorite
0: โอเคไปต่อเลยเดี๋ยวทีเชอร์จะถามนะแล้วนักเรียนตอบด้วยประโยคที่ทีเชอร์จะขึ้นวิชาให้นะครับอ่ะ What is your favorite subjectพูดพร้อมกันเลยโอเค What is your favorite subject?
1: My favorite subject is music.
0: โอเคดังๆเลยนะ What is your favorite subject?
1: My favorite subject is art.
0: What is your favorite subject?ขอเป็น favorite ครับอ่ะอีกทีหนึ่งครับ What is your favorite subject?
1: My favorite subject is reading.
0: โอเคอ่ะตอนนี้ให้นักเรียนตั้งคำถามบ้างแล้วเดี๋ยวจะช่วยเป็นคนตอบเองอ่ะทุกคนตั้งคำถามครับ
1: What is your favorite subject?
0: My favorite subject is math. ต่อเลยครับถามเลยMy favorite subject is science. Okay, ต่อไปเดี๋ยวทีเชอร์จะให้กรุ๊ป1อยู่ไหนครับกรุ๊ป1ตั้งคำถามกรุ๊ป2เป็นคนตอบนะครับอ่ะ3 2 1ดังๆเลยนะ
4: What is your favorite subject?
0: กรุ๊ป2
1: My favorite subject is science.
0: Okay, กรุ๊ป3อยู่ไหนเอ่ยกรุ๊ป4เป็นคนถามครับกรุ๊ป4เป็นคนตอบด้วยประโยคนี้3 2 1
1: What is your favorite subject
0: กรุ๊ป4ครับตอบเลย
1: My favorite subject is social science
0: โอเคตั้งคำถามให้กรุ๊ป5ตอบบ้างครับ3 2 1
1: What is your favorite subject
0: อ่ะกรุ๊ป5ตอบเลยครับอะไรนะครับชอบวิชาอะไรนะไทยเหรออ่ะขออีกรอบหนึ่งครับพร้อมกันโอเค very good ไปดูกันต่อเลยอ่ะเด็กๆครับเรามาดูกันเดี๋ยวทีเชอร์จะฝึกทักษะการอ่านนั่นเองครับวันนี้นักเรียนจะได้ฝึกอ่านนะครับเด็กๆครับดูที่ชื่อเรื่องว่า Tom's School อ่ะออกเสียงพร้อมกันครับ Tom's School นักเรียนคิดว่าชื่อเรื่องนี้มีความหมายว่าอย่างไร
5: โรงเรียนของ
0: ใครครับ
5: Tom.
0: โรงเรียนของทอมนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักทอมกันนะครับว่าทอมเนี่ยเขาเรียนอยู่ที่โรงเรียนใดแล้วก็มีลักษณะในโรงเรียนนั้นอย่างไรนั่นเองครับอ่ะเด็กๆดูครั้งนี้เดี๋ยวทีเชอร์จะให้นักเรียนออกเสียงตามทีเชอร์ด้วยแต่ว่าครั้งนี้ทีเชอร์จะออกเสียงให้ฟังก่อนฟังทีเชอร์1รอบก่อนนะครับแล้วให้นักเรียนได้ออกเสียงตามนะ3 2 1 Hello my name is Tom
1: Hello my name is Tom
0: เด็กๆอ่านในใจตามทีเชอร์เดี๋ยวทีเชอร์อ่านออกเสียงให้ฟังรอบแรกไม่ต้องอ่านตามนะครับอ่านนักเรียนปลายทางด้วยนะครับค่อยๆดูไปทีละ

0: คำนะครับว่าทีเชอร์อ่านถึงไหนแล้วนะครับ3 2 1 Hello my name is Tom I study in Pratham 2 at Yen Jai School My school is small There are 5 classroomsThere are teachers, students, and a janitor. My teacher's name is Miss Kimmy. I go to school at 7 o'clock in the morning. I study Thai and math.In the afternoon, I study music and art. At noon, I read, listen to music, and watch TV at the library. I can speak, read, and write. I love Thai.I love my school. เด็กๆครับจากที่นักเรียนได้ฟังทีเชอร์อ่านและนักเรียนได้ดูตามทีเชอร์ไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้นักเรียนจับประเด็นได้ว่าทีเชอร์พูดถึงเรื่องราวของใครอยู่ครับ
1: ทอมคร
0: ับ เป็นเรื่องราวของทอมและทอมเขาเรียนอยู่ชั้นใดชั้นไหนนักเรียนสามารถดูตามได้เลยนะครับว่าเราเนี่ยพูดถึงใครทำอะไรอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันทอมใช่ไหมครับแล้วทอมเรียนอยู่ปออะไรเอ่ย
1: ป
0: สองปฐมชูปสองแล้วเขาเรียนอยู่ที่ไหนครับ
1: โรงเร
0: ีย
1: นเย
0: ็
1: นใจ
0: โรงเรียนเย็นใจเย็นใจสกูลนั่นเองครับแล้วมาดูกันต่อเลยนักเรียนจับใจความได้ว่าอย่างไรบ้างเป็นโรงเรียนที่เล็กใช่ไหมครับถูกต้องโรงเรียนของเขาเป็นโรงเรียนที่เล็กเขามีกี่ห้องนะครับมี5ห้องใช่หรือเปล่าถูกต้องครับ5 classroom และอย่างไรต่อครับ
1: ม
0: ี
1: คุณคร
0: ูมีใครบ้างเอ่ยม
1: ี
0: คุณครูมีหลายคนไหมมีมากกว่า1คนไหมครับเพราะอะไรเอ่ย
1: ม
0: ี S นั่นเองครับแล้วก็มีนักเรียนแล้วมีใครอีกคนหนึ่งครับ
1: janitor
0: เนี่ยมีกี่คนเอ่ย
1: 1คน
0: มี a janitor เพราะว่าพานโรมี1คนนะครับแล้วไงต่อครับแล้วคุณครูของเขาล่ะครับชื่อว่าอะไร
1: ม
0: ิ
1: สค
0: ิ
1: มม
0: ี่มิสคิมมี่แล้วเขาตื่นเขาไปโรงเรียนถึงกี่โมงครับ7 o'clock ในตอนเช้านะในตอนเช้าเนี่ยเขาไปถึงโรงเรียนตอน7โมงแล้วอย่างไรต่อครับเขาเรียนวิชาอะไรบ้างครับ
1: ภาษาไทย
0: แล้วก็มีวิชาอะไรอีก
1: ค
0: ณิตศาสตร์นะครับแล้วช่วงบ่ายล่ะครับช่วงบ่ายเขาเรียนอะไรบ้าง
1: ดนตร
0: ีและศิลปะนั่นเองครับช่วงบ่ายนะในตอนบ่ายเขาทำอะไรบ้างครับเขาอ่านใช่ไหมครับ read แล้วก็มีอะไรอีก listen to music นักเรียนได้ยินคำนี้นักเรียนคิดว่าเขาทำอะไรครับ listen to music ถูกต้องครับฟังเพลงแล้วก็อะไรอีกครับ watch TVสามารถดูทีวีได้แล้วก็ไงต่อเขาดูทีวีที่ไหนครับไลบรารีใครทราบบ้างไลบรารี
1: ห
0: ้องสมุดนั่นเองครับเขาสามารถดูทีวีแล้วก็ฟังเพลงได้อ่านหนังสือได้ต่อไปครับเขาสามารถมีความสามารถอะไรบ้าง I can speak เขาสามารถพูดได้นะครับแล้วก็อ่านและก็เขียนได้พูดอ่านและเขียนได้แล้วเขาชอบอะไรครับชอบวิชาอะไรเอ่ยเขารักวิชาภาษาไทยนะครับแล้วก็เขารักอะไรอีกเขารักโรงเรียนตอนนี้ให้เด็กๆต้นทางและนักเรียนปลายทางต้นทางและปลายทางนะครับช่วยกันอ่านประโยคนี้อีกสักหนึ่งครั้งอ่านแบบออกเสียงก็ได้นะครับเดี๋ยวอ่านไปพร้อมๆกับทีเชอร์เลยไหมหรือว่าให้เรียนอ่านเอง
1: อ่านเอง
0: อ่านเองหรืออ่านเองหรืออ่านพร้อมโอเคงั้นทีเชอร์จะให้นักเรียนต้นทางอ่านพร้อมๆกับนักเรียนปลายทางนะ

0: ถ้าพร้อมแล้วทิเชอร์ขอตัวแทนแต่ละกลุ่มถือไมค์และใช้ไมค์ในการออกเสียงนะและอ่านพร้อมๆกันนะครับพร้อมไหมเอ่ยโอเคถ้าพร้อมแล้วทุกคนเลยนะครับอ่านออกเสียงดังๆพร้อมกันนะครับ3 2 1
1: Hello, Hello my name is Tom
0: ดังๆเลยครับทุกคนเลย
1: I study in Pratham 2 at Yenjai School My school is smallThere are five classrooms. There are teachers, students, and janitors.
0: ทุกคนออกเสียงดังๆครับ
1: My teacher's name is Miss Kimmy. I go to school at 7 o'clock in the morning. I study Thai and math in the afternoon.
2: In the afternoon,
1: I study music and art at noon. I read, listen to music, and watch TV at the
2: library.
1: I can speak,
2: read,
1: and
2: write.
1: I love Thai. I love my school.
0: โอ้โหตบมือให้ตัวเองครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเก่งมากๆเลยนักเรียนสามารถอ่านได้เรียบร้อยแล้วนักเรียนเข้าใจความหมายของบทความเหล่านี้หรือเปล่าครับเข้าใจในเนื้อเรื่องแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปทำ let's practice กันนะครับซึ่งในเรื่องราวที่ทีเชอร์เตรียมมาสำหรับ let's practice นั้นเป็นเรื่องราวของอีกคนหนึ่งเดี๋ยวขอทบทวนก่อนเมื่อสักครู่นี้เราเรียนรู้ในเรื่องของใครไปครับทอมเป็นโรงเรียนของทอมนะครับว่าเขามีโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่ขนาดใหญ่หรือเล็กครับ
3: เล
0: ็กนั่นเองครับแล้วมีคุณครูมีนักเรียนแล้วก็ใครอีกคนหนึ่งครับนักการพันโรงแล้วก็นักเรียนทราบว่าเขามาโรงเรียนกี่โมงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนักเรียนเห็นไหมครับเดี๋ยวทีเชอร์ขอย้อนไปก่อนนะครับนักเรียนเห็นไหมครับว่าเรื่องราวในบทความนี้เรามีเรื่องราวที่เราเรียนกันมาในทุกๆเรื่องเลยพอทราบไหมมีทั้งเรื่องอะไรครับมีทั้งเรื่อง
3: อาช
0: ีพห้องเรียนของเราอาชีพมีเป็นเรื่องการเวลาด้วยแล้วก็ไม่ได้อีกครับช่วงเวลาวิชาเรียนนี่คือการนำมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องราวที่เราเรียนกันมาแล้วหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่า Let's practice ของเราที่จะปามเตรียมเรื่องของใครมาเด็กๆครับนำใบงานที่18ขึ้นมาเปิดได้เลยครับเป็นเรื่องราวของส้มสคูลเป็นเรื่องราวของใครครับ
3: ส้ม
0: เดี๋ยวนักเรียนจะได้ทำความรู้จักกับส้มนั่นเองครับบทความที่เตรียมมานะครับคำสั่งเขาบอกไว้ว่า read and answer the questions ให้นักเรียนนะครับอ่านเนื้อเรื่องแล้วตอบคำถามแต่ครั้งนี้ทีเชอร์ปามจะไม่อ่านให้นักเรียนฟังแล้วนะครับให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองอ่านดูในใจนะครับเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างคล้ายๆกันเพียงจะเปลี่ยนแค่ข้อมูลบางส่วนแค่นั้นเพื่อให้นักเรียนได้ไม่สับสนมากนะครับฝากคุณครูปลายทางด้วยนะครับแนะนำขั้นตอนการทำกิจกรรมใบงานที่18เรื่องส้มสคูลด้วยนะครับนักเรียนเตรียมขึ้นมาทุกคนหรือยังครับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเตรียมขึ้นมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับถ้าเตรียมมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันบนหน้าจอก่อนอีกครั้งหนึ่งครับ Everybody look at me pleaseโอเคหันมามองที่ทีเชอร์เป็นเรื่องราวของใครครับ ทีเชอร์เตรียมเรื่องราวของส้มมาเนื้อหาค่อนข้างคล้ายคลึงกันนะครับให้นักเรียนได้ดูนะครับว่าทีเชอร์มีเนื้อหาที่เปลี่ยนไปอย่างไรเดี๋ยวให้นักเรียนได้ลองทดสอบอ่านในใจกันก่อนนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนะครับก่อนที่จะทำกิจกรรมนี้ให้เรียนอ่านในใจและไปตอบคำถามเหล่านี้ครับมาดูนะครับคำถามแรกที่ทีเชอร์ให้เตรียมมานะครับทำเครื่องหมายถูกลงในช่องที่เป็นจริงและช่องที่ไม่เป็นจริงถ้านักเรียนเห็นว่าเนื้อหาที่ทีเชอร์เตรียมมานั้นจริงให้ติ๊กถูกไปแต่ว่าถ้าไม่จริงก็ให้ติ๊กถูกไปที่ช่อง false นั่นเองครับนักเรียนดูช่องนี้ครับถ้าจริงเราจะติ๊กไปที่ช่อง true ถ้าไม่จริงถ้าเป็นข้อมูลที่ไม่จริงจะติ๊กถูกไปที่ช่อง false เพราะฉะนั้นคำว่า true or false ก็คือจริงหรือไม่จริงนั่นเองครับมาดูอันแรกกันยกตัวอย่างเช่นข้อที่1เขาถามไว้ว่าอย่างไรครับข้อที่1เขาถามว่าส้ม is a student at น้ำใส school ส้ม is a student at น้ำใส school คำถามนี้นะครับเขาบอกไว้ว่าส้มเนี่ยเป็นใครครับเป็นนักเรียนที่โรงเรียนน้ำใสจริงหรือไม่นักเรียนไปดูที่เนื้อเรื่องกันครับว่าส้มเป็นนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนน้ำใสจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับใช่ไหมครับนักเรียนเห็นคำว่าน้ำใสไหมครับนักเรียนจะมีแบบฝึกหัดของตนเองนะครับนักเรียนสามารถขีดเขียนได้เลยนะครับที่ทีเชอร์เคยสอนไปของส้มนั่นเองครับประถม3โรงเรียนไซสคูลนี่ครับเราเจอข้อมูลนี้เรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ติ๊กถูกไปที่ช่องไหนครับ True or False ติ๊กถูกไปที่ช่องไหนครับ True ถ้าข้อมูลนั้นเป็นจริงถ้าข้อมูลนั้นไม่เป็นจริงให้ติ๊กถูกไปที่ช่อง False นั่นเองครับข้อที่1เขาถามไว้ว่าส้ม is a student at น้ำใส school ใช่หรือไม่
4: ใช
0: ่เพราะฉะนั้นแล้วจะติ๊กถูกไปที่ช่อง true or false
4: true
0: ดังๆครับ
4: true
0: โอเคครับถูกต้องแล้วถ้านักเรียนเข้าใจแล้วให้นักเรียนลงมือทำกิจกรรมได้เลยนะครับฝากคุณครูปลายทางด้วยครับกิจกรรมนี้ค่อนข้างมีขั้นตอนที่ซับซ้อนฝากคุณครูแนะนำและก็ชี้แนะแนวทางให้นักเรียนปลายทางด้วยนะครับลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

ว่าเขาว่าข้อมูลที่ทิชเชอร์เตรียมมาให้นั้นเป็นอย่างไรและให้นักเรียนตอบตามความจริงเลยนะครับ

ไอรีส

เสร็จหรือยังลูกข้ออะไรแล้วคะต่อไปข้ออะไรลูกข้อ4เหรอเขาถามว่าเขาเรียนมิวสิกที่ห้องสมุดใช่หรือไม่ห้องสมุดหนูดูคำว่าห้องสมุดนะแล้วหนูดูว่าเขาไปทำอะไรเขาไปทำอะไรบ้างที่ห้องสมุด

อ่ะเป็นไงบ้างเขาไปเรียนดนตรีที่ห้องสมุดใช่หรือไม่เปิดไปหน้านั้นอ่ะโอเคเป็นอย่างไรบ้างตัวนี้อ่ะข้อที่3เหรอคะMiss Yupin ใจดี is her teacher ครูของเขาชื่ออะไร

ช่เฮ้ยไม่ใช่อีกบรรทัดนึงใช่ไหมใช่ครูเขาไหมเนี่ยใช่ชื่อเดียวกันไหมใช่ก็ต้องตอบว่า

เซ็นไหมข้อสุดท้ายเขาถามว่าน้ำใส school is small small นี่เล็กหรือใหญ่ลูก

บไปหน้านั้นก่อนโอเคเขาถามเหรอ

20อะไรใช่ต้องดูดีๆ

0: ี้ดูข้อ2ดีๆช่วยกันดูเนี่ยข้อ2ต้นฐานที่ทำเหมือนกันดูนะว่าข้อ2เขาบอกว่าอะไรครับ There are 20 students in the classroom ตรงไหนชี้ให้ที่ช่วยดูหน่อยว่าแล้วมัน20อะไรครับอันนี้20อะไรอันนี้เลือกมาสักหนึ่งครับเลือกอันนี้นะเพราะอะไรลูกเพราะอะไรเพราะอะไรโอเคเด็กๆทำเสร็จกันทุกคนแล้วนะครับทำเสร็จกันทุกคนแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านักเรียนจะทำข้อมูลได้ถูกต้อง Everybody time is up โอเคครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับตอนนี้หมดเวลาในการทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันโดยการที่เราจะมาดูข้อมูลว่าแต่ละข้อมูลนั้นเป็นอย่างไรนักเรียนดูตามทีเชอร์นะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละประโยคกันเลยครับโอเคออกเสียงพร้อมทีเชอร์ปาล์มได้ไหมครับทีละบรรทัดนะ3 2 1 Hello เด็กๆมาอ่านพร้อมกันครับ Hello My name is Som Hello My name is SomI study in Pratham 3 I study in Pratham 3 at ที่ไหนครับน้ำใส School โรงเรียนอะไรเอ่ยโรงเรียนน้ำใสนะครับโรงเรียนน้ำใสจากนั้นบรรทัดต่อไป My school is big โรงเรียนเขามีขนาดเล็กหรือใหญ่ครับใหญ่โอเค There are 20 classroomsThere are 20 classrooms เขามีห้องเรียนกี่ห้องเรียนครับโรงเรียนนี
1: ้
0: 20 classrooms เท่าไหร่ครับ20ห้องเรียนนั่นเองครับ20ห้องเรียนเลยจากนั้น There are teachers students and a janitor เขามีคุณครูนะครับนักเรียนแล้วก็มีนักการพันโรงด้วยมาดูที่คุณครูของเขาชื่ออะไรมาดูกัน My teacher's name is Miss ยุภาใจดี Miss ยุภาใจดีเป็นใครครับเป็นชื่อของใครเอ่ยคุณครูของเขานะครับ And Mr. สามารถวิทยา is the school director เด็กๆครับดูประโยคนี้ School director คือผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนของเขาชื่ออะไรครับนายสามารถวิทยานั่นเองครับเป็นใครครับคนที่ชื่อสามารถวิทยานี่เป็นใครเอ่ยผู้อำนวยการโรงเรียนนั่นเองครับต่อไป I go to school at 7 o'clock เขาตื่นกี่โมง7โมงเช้า in the morningI study Thai, English, science, and math in the lab rooms. เขาเรียนวิชาเหล่านี้ที่ไหนนะครับ Lab room, ห้อง lab นั่นเองครับห้อง lab อันนี้นะต่อไป In the afternoon ช่วงไหนล่ะครับช่วงบ่ายช่วงบ่ายเขาทำอะไรบ้างเด็กๆช่วงบ่ายนะ I study music art social study and PE เขาเรียนวิชาอะไรบ้างครับมาดูกันอีกทีหนึ่งเขาเรียนวิชาอะไรบ้างครับ musicโอเคช่วงบ่ายนะเขาเรียนดนตรีศิลปะสังคมและพละศึกษาต่อไปช่วงบ่ายช่วงบ่ายเขาทำอะไรบ้างเด็กๆช่วงบ่ายเขา I read listen to music and watch TV ที่ไหนเอ่ย the library ที่ไหนครับห้องสมุดนั่นเองครับ I can speak read and write I love English นี่ข้อมูลสำคัญของเขาเขาชอบวิชาภาษาอังกฤษ I love my school โอเคนักเรียนได้ข้อมูลเรียบร้อยหรือยังเอ่ยนักเรียนได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคำถามที่เราจะใช้ข้อมูลที่เขาให้มานักเรียนจะตอบได้หรือไม่มาดูกันเลยข้อที่หนึ่งเขาถามไว้ว่าส้ม is a student at น้ำใส school at น้ำใส school ใช่หรือไม่ส้มเป็นนักเรียนโรงเรียนน้ำใสใช่หรือไม่ครับใช่หรือไม่ครับ
1: ใช
0: ่true very good ต่อไปครับ there are 20 students ข้อมูลอยู่ตรงนี้ครับ there are 20 students คำถามนี้เขาบอกว่าอะไรมีนักเรียน20คนในห้องเรียนใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่ครับไม่ใช่และจำนวนที่เป็น20เนี้ยมันเป็นจำนวนของอะไรครับ20 classroom เพราะเขาเป็นโรงเรียนที่ขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว true or false false นั่นเองครับจริงๆมันต้องเป็น20 classroom นั่นเองครับในข้อมูลอ่ะต่อไปครับ number 3 Miss Yupin ใจดี is her teacherคุณครูยุพินใจดีเป็นครูของเขาใช่หรือไม่
1: ไม่ค
0: ่ะทำไมถึงไม่ใช่ครับ
1: จริ งๆเขาช
0: ื่อยุอะไรเอ่ยข้อมูลก็คือครูยุพานั่นเองครับยุพาครูยุพานามสกุลอะไรเอ่ยครูยุพาใจดีนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ true or false
1: false
0: โอเคต่อไป number 4 she study music in the library เขาเรียนที่ไหนครับเขาเรียนวิชามิวสิกที่ไหนเอ่ย true or false
1: false
0: ครับเพราะว่าเขาไปห้องสมุดเขาไปเพื่ออะไรเอ่ยเขาไม่ได้ไปเรียนดนตรีเขาไปฟังดนตรีที่นั่นนะครับต่อไปครับน้ำใส school is small น้ำใส school is small ใช่หรือไม่ small นี่เล็กหรือใหญ่ครับแล้วโรงเรียนน้ำใสในข้อมูลเขาเป็นโรงเรียนที่เล็กหรือใหญ่เป็น

0: บิ๊กสกิลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้เป็นข้อมูลที่ false นั่นเองครับเอาละครับนักเรียนตรวจคำตอบได้เลยครับนักเรียนปลายทางด้วยนะนักเรียนตรวจเรียบร้อยหรือยังเอ่ยตรวจเรียบร้อยหรือยังครับตรวจกันเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยในช่วง wrap up ของเราวันนี้เราเรียนกันในเรื่องอะไรบ้างครับวิชาต่างๆเป็นการเรียนรู้ข้อมูลเก่านะครับว่าเราเรียนกันไปในเรื่องวิชาต่างๆที่ใช้เรียกในโรงเรียนนะครับเป็นภาษาอังกฤษเรามาดูกันครับ skill subjects ของเราเริ่มที่วิชานี้วิชาอะไรเอ่ยสะกดอย่างไรครับ
1: PHEI
0: โอเคต่อไปดังๆได้เลยใช้ไมค์ได้ครับนะครับไปต่อเลยวิชาที่2คืออะไรนะครับวิชาอะไรเด็กๆทุกคน
2: English
0: English สะกดอย่างไร
2: E N G L I S H English
0: เก่งมากต่อไปวิชานี้วิชาอะไรครับสะกดอย่างไรครับเก่งมากเลยขนาดทีเชอร์ไม่ได้มีตัวอักษรขึ้นให้นะอันนี้วิชาอะไรเอ่ย
1: Music
0: M-U-S-I-C ต่อไปวิชานี้สั้นๆ
1: Art
0: Art โอเคแล้ววิชานี้ครับยาวหน่อย
1: S-O-C-I-A-L
0: S-T-U-D-I-E-Sต่อไป science
1: S
0: C I E N C E โอเคและต่อไปวิชานี้สั้นมากเลยเมื่อนักเรียนทราบแล้วนะครับว่าวิชาสะกดอย่างไรทีเชอร์อยากให้นักเรียนได้ฝึกสะกดคำด้วยการที่นักเรียนไปวาดแผนภูมิลงในสมุดนะครับแผนภูมิรูปภาพนี้นักเรียนสามารถวาดสัญลักษณ์ของวิชานั้นๆและก็เขียนคำศัพท์ของวิชานั้นเพิ่มเติมลงไปได้เลยนะครับนักเรียนต้องฝึกทำนะครับเราจะได้มีแผนภูมิรูปภาพอยู่ในความคิดของเรานะครับเพื่อที่เราจะจำคำศัพท์ได้อย่างยาวนานนะครับเอาละครับบทเรียนครั้งต่อไปของเรานะครับเป็นเรื่อง Around School 2ครั้งนี้นะครับจะไม่ใช่เรื่องรอบๆโรงเรียนของคนอื่นแล้วต่อไปเป็นเรื่องเรียนเกี่ยวกับรอบๆโรงเรียนของตัวเราเองนั่นเองครับนักเรียนนะครับไปเตรียมหาข้อมูลมาเลยนะครับว่าแต่ละสถานที่แต่ละห้องเรียนของนักเรียนนั้นมีสถานที่ใดบ้างเพื่อที่เราจะมาเรียนรู้แล้วก็เขียนข้อมูลบอกเพื่อนนะครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เรียบร้อยแล้วนะครับ I hope you enjoy your lesson and got a lot of knowledge. See you later.
2: Class ready.

0: วิตามินค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พบกับวิตามินขาวและผมบิ๊กพีมครับ
2: ผมสมอลซุปครับ
1: เชียร์ลุ้นกันไปอยากสนุกสนานกับมหากรรมแห่งมวลมนุษยชาติการแข่งขันกีฬาระดับโลกอย่างโอลิมปิกครับ
2: พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันปิดการแข่งขันแล้วนะครับตลอดระยะเวลาการแข่งขันเราได้เห็นข่าวคราวของนักกีฬาซึ่งเป็นที่สนใจจับตามองตามสื่อต่างๆครับมีการรักษาสถิติแล้วก็มีการทำลายสถิติหลายต่อหลายครั้งครับ
1: พี่ซุปของเราก็พร้อมแล้วนะครับไปคอยติดขอบสนามเลยดีไหมครับเชิญพ่อเลยครับไปเลยครับไปเลยครับบ๊ายบายครับเริ่มต้นได้ที่ข่าวแรกครับไมเคิลเฟลยอดนักว่ายน้ำอเมริกันทำลายสถิติคว้าเหรียญทองมามากที่สุดในโอลิมปิก
2: อยากทราบเหลือเกินครับว่าคุณไมเคิลเฟลครับอะไรที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ชัยชนะมาอย่างมากมายครับ
3: แล้วก็ซ้อมครับเพราะการซ้อมจะทำให้สมองของเราสร้างความจำขึ้นอย่างช้าๆจะทำให้ร่างกายของเราเคลื่อนไหวได้อัตโนมัติครับนอกจากการซ้อมนั้นนะครับผมยังต้องพัฒนาร่างกายด้วยการเล่นกีฬาอื่นๆไปด้วย
2: เช่น
3: ยกน้ำหนักครับเพื่อพัฒนาแขนไหล่แล้วก็หน้าอกครับ
2: เข้าใจแล้วครับดังนั้นนะครับหากว่าเราอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรก็ตามทีเราต้องมุ่งมั่นตั้งใจและหมั่นซ้อมและฝึกฝนอยู่เสมอนะครับรับรองได้ว่าความสำเร็จไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนครับ
1: ต่อกันด้วยข่าวที่2การก่อสร้างอุทยาโอลิมปิกภายใต้คอนเซปต์โอลิมปิกแบบยั่งยืนใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดลดการแพร่ก๊าซคาร์บอน
2: ใช่แล้วครับก๊าซคาร์บอนนั้นเป็นหนึ่งในกลุ่มก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองครับ
1: ข่าวต่อมาเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีของชาวไทยทั้งประเทศเมื่อพี่แต้วพิมพ์สิริแก้วนักยกน้ำหนักหญิงฮีโร่เหรียญเงินเหรียญแรกของไทยเขาบอกผู้สืบข่าวว่าความสำเร็จครั้งนี้ต้องขอขอบคุณชาวไทยทุกคนที่ให้กำลังใจครับ
2: ในสนามแข่งขันนักกีฬาต้องเผชิญกับความเครียดและความกดดันไม่ว่าจะมาแข่งขันโค้ชเมื่อจิตใจเกิดความเครียดร่างกายจะผลิตฮอร์โมนตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าคอร์ติซอลซึ่งมีผลต่อความดันโลหิตครับทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นและภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง
3: ทางการแพทย์ได้พิสูจน์แล้วว่าเสียงเชียร์และกำลังใจที่พวกเรากองเชียร์ส่งไปให้นั้นสามารถลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลได้ในร่างกายและทำให้หัวใจและสมองผ่อนคลายมีกำลังใจในการต่อสู้และอาจนำไปสู่ชัยชนะได้ในที่สุด
2: ในสนามกีฬานะครับเสียงเชียร์จากกองเชียร์ก็เปรียบเสมือนกับผู้เล่นคนที่12ของทีมที่คอยส่งเสียงเชียร์เป็นพลังใจให้นักกีฬาของเราเกิดแรงฮึดเพิ่มเป็นพลังใจจากเสียงเชียร์อันดังกระหึ่มนั่นเองไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด
1: ์ข่าวต่อมาเป็นข่าวของนักกีฬาคุ้งแหลนเลลีนฟังโก้ให้สัมภาษณ์ว่าแพ้ชนะไม่สำคัญโอลิมปิกคือเหรียญของฉันแล้วเราจะไปฟังความคิดเห็นของนักกีฬาคนอื่นนะครับว่าคิดเหมือนเธอหรือเปล่าร
2: ู้สึกยังไงกับเหรียญที่ได้รับครับ
3: แพ้ชนะไม่สำคัญเท่ากับการได้ร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกหรอครับเพราะว่ากีฬาโอลิมปิกเนี่ยถึงเป็นมหากรรมแห่งมวลมนุษยชาติที่ยิ่งใหญ่มากครับแม้ไม่ได้เหรียญทองมาคล้องคอแต่ก็ได้เหรียญรางวัลแห่งน้ำตาและมิตรภาพมาคล้องใจครับ
1: ก่อนปิดการแข่งขันโอลิมปิก2012เกาะขอบห่วงได้รวบรวมภาพแห่งมิตรภาพและความประทับใจจากการแข่งขันครั้งนี้มาให้ชื่นชมกัน
2: ไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกราครับพรุ่งนี้นักกีฬาทุกคนจะแยกย้ายกลับบ้านสนามกีฬาก็จะว่างเปล่าคงเหลือไว้แค่ความทรงจำและมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ระหว่างกันและกัน
3: ซึ่งหมายถึงมิตรภาพของ205ประเทศที่ผูกพันกันด้วยกีฬาพละกำลังแรงกายและก็แรงใจไม่มีการแบ่งเชื้อชาติภาษาศาสนาและชนชั้น
2: ถูกต้องนะครับในสนามกีฬาเรามีคู่ต่อสู้ที่ไม่ใช่ศัตรูกันมีความภูมิใจที่มากกว่าแค่เพียงขึ้นรับเหรียญรางวัลมีมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่เหนือชัยชนะทั้งมวลครับ
1: ไม่ว่าเราจะเป็นนักกีฬานักธุรกิจหรือนักเรียน
3: ถ้าเราเรียนรู้และนำสิ่งเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเราก็จะก้าวสู่ความสำเร็จได้เช่นกันครับ
2: พบกับ เกาะขอบวงโอลิมปิกได้ใหม่ในอีก4ปีข้างหน้าส่วนวิตามินข่าวเจอกันได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับที่ชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินข่าวครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM

0: 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองพืชได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันนะครับวันนี้คุณครูบอกแล้วว่าชั่วโมงนี้ให้กลับไปอ่านใบความรู้มาล่วงหน้าก็คือในเรื่องของการอ่านอะไรลูกข้อมูลอะไรลูกการอ่านข้อมูลจากแผนภาพอินโฟกราฟิกเพราะว่าวันนี้เราจะต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของการอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายจะเป็นอย่างไรไปดูที่หน้ากระดานของเราในตอนนี้นะครับเด็กๆอาจจะนึกไม่ออกว่าแผนภาพอินโฟกราฟิกเป็นอย่างไรคุณครูก็มีภาพตัวอย่างของอินโฟกราฟิกมาให้เด็กๆได้ดูอินโฟกราฟิกก็คือแผนภาพที่เขาใช้ภาพมาอะไรลูกสื่อสารข้อมูลแทนข้อความที่มันมีความซับซ้อนก็ใช้ภาพมานำเสนอให้มันดูได้ง่ายขึ้นแล้วก็อ่านได้ง่ายขึ้นจากแผนภาพนี้เด็กๆจะอ่านข้อมูลได้อย่างไรบ้างอันดับแรกเราต้องอ่านจากอะไรลูกต้องมีหัวข้อใช่ไหมเรื่องเราอ่านจากหัวข้อก็คือแผนภาพนี้คือเรื่องของอะไรนี่คือหัวข้อเปิดเทอมชีวิตวิถีใหม่แผนภาพนี้เกี่ยวกับการเปิดเทอมชีวิตวิถีใหม่แบบไหนล่ะเขาก็มีเลขอะไรลูกเลข7แล้วมีเครื่องหมายถูกและก็เลขมีเครื่องหมายกากบาทหรือเครื่องหมายผิดมันสื่อสารถึงอะไรบ้างดูสีลูกสีตรงนี้คือสีอะไรสีเขียวแสดงว่า7ตรงนี้ก็จะต้องมีสีเขียวทั้งหมด7ตัวเลขตรงนี้ใช่มั้ยครับแล้วก็3ตรงนี้ก็จะมีสีแดงอยู่กี่ตัว3ตัวคือ8 9 10ทำอย่างไรบ้างขอตัวแทน1คนออกมาอ่านลูกมาเมทันเด็กๆปลายทางอาจจะดูยากนิดนึงเพราะว่าตัวเล็กเดี๋ยวจะให้เมทันมาอ่านเดี๋ยวคุณครูจะชี้ลูกเมทัน

0: อ่านจ้า
1: หนึ่งสวมหน้ากากทุกครั้งและล้างมือบ่อยๆสองพบแพทย์และหยุดเรียนหากมีไข้ไอจามเป็นหวัดหายใจ

0: กิจกรรมต่างๆอย่างน้อย1เมตร5อาบน้ำทันทีหลังกลับจากนอกบ้าน6เลือกกินอาหารปรุงสุกใหม่7มีอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวเฉพาะบุคคล
1: นั่งได้ต่อไปขอตัวแทนผู้ชาย1คนลูกอนาวามาเชิญมาอ่านตัวเลขที่เหลือลูกก็คือ3เครื่องหมายกากบาทมีข้อ8ข้อ9ข้อ10เขาว่าอย่างไรบ้างอันนี้เด็กๆต้องคิดตามนะว่าระหว่างสีเขียวกับสีแดงมีอะไรที่แตกต่างกัน
2: หากมี8หากมีอาการหวัดมีไข้ไอจามมีน้ำมูกให้อยู่ในบ้าน9หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าตาปากจมูก10หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัดหรือคนจำนวนมาก
1: ปรบมือเพื่อนทั้ง2คนหน่อยจ้าเรียบร้อยแล้วทั้งหมดมี10ข้อคำถามต่อไปคือระหว่างสีเขียวที่มี7ข้อกับสีแดงที่มี3ข้อแตกต่างกันอย่างไรลูกกล้าเด็กไปทางคิดด้วยว่ามันแตกต่างกันอย่างไรสีเขียวพูดถึงอะไรลูก
3: สีเขียวคือสิ่งที่เราต้องทำครับ
1: สิ่งที่เราจะต้องทำสิ่งที่เราต้องทำคือการอะไรลูกการแนะนำแนะนำว่าทำอะไรบ้าง1ให้สวมหน้ากากทุกครั้งและล้างมือบ่อยๆแล้วเขาก็มีอะไรมาด้วยลูกภาพก็คือภาพของคนกำลังล้างมือต่อไปข้อที่2ก็แนะนำว่าพบแพทย์และหยุดเรียนทันทีหากมีไข้ไอจามเป็นหวัดหายใจเหนื่อยหอบแล้วก็มีอะไรมาประกอบรูปภาพ3ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงก็เป็นคำแนะนำก็คืออะไรลูกมีภาพมาประกอบเหมือนกันข้อที่4แนะนำว่ารักษาระยะห่างในกิจกรรมต่างๆอย่างน้อย1เมตรก็มีภาพนะครับมีบอกได้ว่า1เมตรห่างกันเห็นไหมแล้วก็ข้อที่5อาบน้ำทันทีหลังกลับจากนอกบ้านใช่ไหมครับแนะนำแบบนี้แล้วก็มี
4: ภาพ
1: มาประกอบข้อที่6เลือกกินอาหารปรุงสุกใหม่ก็คืออะไรลูกมีภาพมาประกอบเหมือนกันและข้อที่7มีอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวคนแล้วก็มีภาพประกอบเป็นคำแนะนำนั่งลงกล้าต่อไปทางฝั่งสีแดงบ้างเด็กๆไปทายคิดว่าเกี่ยวกับอะไรลูกถ้าฝั่งซ้ายสีเขียวเป็นคำแนะนำฝั่งขวาควรจะเป็นอะไรลูก
5: คำเตือน
1: หรือข้อควรระวังระวังอะไรบ้างข้อที่8หากมีอาการหวัดนะให้ระวังก็คือมีไข้ไอจามมีน้ำมูกก็คือให้อยู่ที่บ้านอย่าออกไปข้างนอกนะครับไม่งั้นเราอาจจะไปทำไมลูกแพร่เชื้อให้เพื่อนได้ถ้าเราเป็นโควิดใช่ไหมต่อไป9หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าตาปากจมูกอันนี้เป็นการเตือนใช่ไหมและข้อควรระวังอย่าสัมผัสบ่อยต่อไป10หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัดหรือคนจำนวนมากก็คือให้ระมัดระวังการเข้าไปในที่ที่มีคนเยอะๆจากข้อมูลนี้เด็กๆสามารถบอกได้ไหมว่าเขาต้องการจะให้เราทำอะไรจากการอ่านแผนภาพนี้ทำสิ่งที่ถูกต้องอย่างไรและลูกเกี่ยวกับอะไรจากแผนภาพนี้ฮะทำอย่างไรลองตอบลูกวัดอะไรด้วยไข้หวัดอะไรลูกไม่ใช่ก่อนหน้านี้ที่เราต้องสวมแมสกันโรคโควิดใช่ไหมแสดงว่าแผนภาพนี้กำลังจะบอกให้เราก็คือข้อแนะนำและข้อควรระวังจากการนะลูกป้องกันจากโรคอะไรโควิดนะครับตัวอย่างแผนภาพที่2หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายแล้วก็มีแฮชแท็กว่าความดีที่คุณทำได้จากแผนภาพอินโฟกราฟิกนี้จะสื่อสารอะไรกับตัวเราEQลูกเด็กๆปลายทางคิดว่าแผนภาพนี้จะสื่อสารอะไรกับเราหรือจะบอกอะไรกับเราได้บ้าง
6: ให้หยุด

0: โดนรถชนครับ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยจ้าแต่ยังไม่หมดลูกนอกจากคนที่จะสูญเสียจากการโดนรถชนแล้วคิดว่ามีอะไรอีก
2: ส
1: ัตว์เพราะว่ามันมีภาพของอะไรด้วยกระต่ายดังนั้นทั้งคนและสัตว์จะหยุดสูญเสียหรือไม่ได้รับอันตรายต้องข้ามทางม้าลายใช่ไหมกำลังสื่อสารว่าเราควรจะข้ามทางม้าลายและคนขับรถก็ต้องทำไมลูกระมัดระวังระหว่างคนที่จะข้ามทางม้าลายหรือสัตว์ที่จะต้องข้ามทางม้าลายนะครับโอเคถือว่าอ่านได้ง่ายๆดังนั้นจุดประสงค์วันนี้เด็กๆก็จะต้องบอกความหมายของการเขียนข้อเขียนเชิงอธิบายได้2อ่านข้อมูลจากข้อเขียนเชิงอธิบายได้คุณครูก็จะมีภาพอินโฟกราฟิกมาให้1ภาพแล้วก็ตอบคำถามและ3มีมารยาทในการอ่านและการเขียนมาอ่านความรู้ก่อนตอนนี้พร้อมไหมลูกพร้อมแล้วอ่านตามครูการอ่านข้อมูลจากแผนภาพอินโฟกราฟิกแผนภาพอินโฟกราฟิกคือ
2: แผนภาพอินโฟกราฟิกคือ
1: การผสมผสานระหว่างข้อมูล
2: การผสมผสานระหว่างข้อมูล
1: ภาพและตารางต่างๆเนื้อหาจะประกอบไปด้วยข้อเท็จจริง
2: เนื้อหาจะประกอบไปด้วยข้อเท็จจริ ง
1: และสาระสำคัญ
2: ที
1: ่นำมาประกอบภาพเพื่ออธิบาย
2: และสร
1: ้
2: างความเข
1: ้
2: าใจ
1: ทำให้เกิดความสนุกสนาน
2: และ
1: เข้าใจได้ดีกว่าการแสดงด้วยข้อความธรรมดา
2: โดยการแสดงภาพเป็นเรื่องราว
1: มีลำดับขั้นตอน
2: ม
1: ีการเน้นประเด็นด้วยสีสันชวนมองสะดุดตาม
2: ีการเน้นประเด็นด้วยสีสันชวนมองสะดุดตา
1: และเข้าใจง่าย
2: ม
1: ันเป็นการแสดงข้อมูลที่มีความซับซ้อนมากเนื้อหาจากที่เราต้องอ่านบรรยายยาวๆเยอะๆมันก็ทำให้เราทำไมลูกเบื่อได้ก็มีการใช้อินโฟกราฟิกมีการใส่ภาพแล้วก็อะไรลูกใส่ข้อความสั้นๆใส่ลำดับขั้นตอนง่ายๆทำให้เราเข้าใจเรื่องราวนั้นได้ง่ายขึ้นมีสีสันชวนมองสะดุดตาแล้วก็น่าอ่านมากยิ่งขึ้นนั่นเองต่อไปมีอีกมาอ่านพร้อมๆกับคุณครูลูกการนำข้อมูล
2: หร
1: ือ
2: ความร
1: ู
2: ้
1: มาสรุปเป็นหัวข้อที่น่าสนใจด้วยภาพ
2: สามารถเล่าเร
1: ื่
2: องราวด
1: ้
2: วยภาพวาด
1: ซึ่งสามารถบอกและถ่ายทอดความรู
2: ้
1: ได้เข้าใจง่ายในเวลาที่รวดเร็วและชัดเจนสามารถสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้ในเวลาสั้นๆ
2: สามารถสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้ในเวลาสั้นๆ
1: จดจำได้นาน
2: ถ
1: ึงแม้ว่าผู้อ่านจะไม่เคยอ่านมาก่อน
2: ความร
1: ู้
2: ที
1: ่
2: ได้ร
1: ับ
2: จากการด
1: ู
2: ภาพ
1: อ่านข้อความและนำไปสู่
2: การค
1: ิ
2: ดวิเคราะห์
1: จนได้ความรู้
2: ด
1: ้
2: วยตนเอง
1: คุณครูถามว่าจากแผนภาพอินโฟกราฟิกที่มีสีฟ้าเมื่อสักครู่นี้มีภาพของอะไรบ้าง
3: คน
1: กำลังเดินข้ามมีสัตว์ก็คือกระต่ายแล้วมีอะไรอีกมีทางม้าลายและแผนภาพที่รูปร่างที่ครอบระหว่างคนกับกระต่ายมีรูปร่างเป็นรูปอะไรสามเหลี่ยมเห็นไหมเด็กดูครั้งเดียวจำได้ไหมจำได้เลยเห็นไหมเป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์มากโดยการใช้ภาพมาเล่าเรื่องราวก็เหมือนกับตรงนี้เลยก็คือทำไมลูกเด็กสามารถจดจำได้นานถึงแม้ว่าไม่เคยอ่านมาก่อนคุณครูก็ลองย้อนกลับไปถามเด็กก็สามารถจำได้ไวขึ้นดังนั้นมีหลักในการอ่าน3ข้อสั้นๆง่ายๆก็คือ1อ่านเองเก่งจัง1 2 3

0: มี3ข้อคืออ่านละเอียดมีตัวเลขตรงไหนก็อ่านตัวเลขตามลำดับขั้นตอน1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆข้อความจากบนลงล่างหรือจากซ้ายไปขวาก็ต้องดูข้อความนั้นอย่างละเอียดและมีสมาธิก็คือระหว่างอ่านต้องไม่วอกแวกนะครับเป็นมารยาทเบื้องต้นของการอ่านอยู่แล้วดังนั้นมาดูภาพนี้ที่คุณครูให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราจะอ่านเด็กๆคิดว่าเราควรจะอ่านอย่างไรถ้าเขามีตัวเลขมาให้แตงกวาเด็กๆไปทางจะอ่านอย่างไรลูกถ้ามีตัวเลขมาให้แบบนี
1: ้อ่านเป็นขั้นตอนค่ะ
0: ขั้นตอนอย่างไรลูก
1: อ่านตามตัวเลข
0: อ่านตามตัวเลขหรือเรียงตัวเลขจากอะไรลูกจากเลข
1: 1
0: ไปถึง
1: 10ค
0: ่
1: ะ
0: ปรบมือให้แตงกวาจ้าอ่านตามตัวเลขแน่นอนและแน่นอนเมื่อเราอ่านข้อมูลเสร็จแล้วเราต้องอย่าลืมดูว่าแผนภาพอินโฟกราฟิกนี้เด็กๆคิดว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่ให้ดูที่ตรงไหนลูกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้เห็นสัญลักษณ์ของหน่วยงานไหมอ่านว่าเลยลูกสสสและด้านล่างก็มีที่มาก็คือคู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด -19 ก็ถือว่าเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือมีตราสัญลักษณ์ของสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการใช่ไหมและต่างๆอีกมากมายที่น่าเชื่อถือต่อไปแผนภาพนี้คิดว่าแผนภาพนี้น่าเชื่อถือไหมน่าเชื่อถือเพราะว่ามีหน่วยงานที่มารองรับก็คือคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาสสสและภาคีเครือข่ายก็มีหลายหน่วยงานที่มาเกี่ยวข้องต่อไปแผนภาพนี้ขอตัวแทน1คนมาช่วยอ่านแผนภาพนี้หน่อยลูก
1: ล้างมือให้บ่อยใน1วันเมื่อเข้าบ้านและอยู่ในบ้านกำจัดเชื้อโควิดที่อาจมาติดคนของในบ้านหลังจากสิ่งของป้องกันเชื้อโควิดที่จะติดมาด้วยก่อนกินป้องกันเชื้อโควิดปนเปื้อนอาหารและช้อนส้อมที่จับหลังกินป้องกันการแพร่เชื้อเมื่อไปทำอย่างอื่นหลังเข้าห้องน้ำป้องกันเชื้อโควิดจากการสัมผัส
0: ยังไม่หมดลูกข้อมูล
1: น้ำกับสบู่ดีที่สุดเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์เข้มข้น 70% ขึ้นไปถูให้ทั่วมือแล้วปล่อยให้แห้งล้างมือให้สะอาดอย่างน้อย20วินาที
0: โอเคปรบมือให้ปิ่นเลยจ้าแต่มีข้อสังเกตลูกปิ่นอย่าเพิ่งไปวิธีที่ปิ่นอ่านก็คือปิ่นอ่านหัวข้อก่อนถูกต้องใช้ได้และคราวนี้ปิ่นก็มาอ่านตรงนี้ทางด้านซ้ายเป็นก้อนที่1แล้วปิ่นก็สลับมาทางด้านขวาเป็นก้อนที่2ที่จะอ่านคือก้อนข้อมูลและปิ่นก็สลับมาซ้ายอีกครั้งนึงเป็นก้อนที่3แล้วก็มาทางด้านขวามือแล้วก็ขึ้นมาด้านนี้วิธีการจะอ่านที่เราจะอ่านได้ครบแล้วก็ไม่พลาดก็คือให้อ่านเรียงมาเลยถ้าเราเริ่มจากก้อนนี้ก็ควรจะลดลงมาด้านล่างแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆแบบนี้หรือเด็กๆจะอ่านจากฝั่งนี้ก่อนแล้วก็ให้อ่านทำไมลูกไล่มาเรื่อยๆแบบนี้เพราะว่าเขาไม่มีตัวเลขกำกับว่าจะต้องอ่านตรงไหนก่อนใช่ไหมดังนั้นการอ่านสลับซ้ายขวาแบบนี้อาจทำให้พลาดข้อมูลไปสักก้อนใดก้อนหนึ่งก็ได้และอย่าลืมเมื่ออ่านจบข้อมูลมันหมดหรือยังลูกยังไม่หมดต้องอ่านให้ครบทั้งหมดนะครับอ่านให้ครบทั้งหมดแน่นอนอ่ะผมให้ปิ่นหน่อยจ้านั่งที่ได้คราวนี้คำถามก็คือเด็กๆปลายทางและต้นทางรู้ไหมว่าแผนภาพนี้มีชื่อเรื่องว่าอะไรนาวาเชิญลูกชื่อเรื่องคือ
2: ล้างมือให้บ่อยใน1วัน
0: ถูกต้องครับเอาปรบมือให้เพื่อนต่อไปถ้าคุณครูถามว่าเจลล้างมือควรมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์กี่เปอร์เซ็นต์เซอร์กิตลูก
3: 70% คร
0: ับ ปรบมือให้เซอร์กิตถูกต้องครับดูจากตรงไหนดูจากตรงไหนตรงที่มีอะไรลูกรูปภาพของอะไรขวดเจลล้างมือใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหม

0: ลูก 70% แล้วเราก็ดูตรงนี้ที่เพื่อนอ่าน 70% แน่นอนถ้าเราลืมอ่านตรงนี้เราจะตอบคำถามได้ไหมไม่ได้อ่ะแล้วถ้าเราจะล้างมือกับอะไรถึงจะดีที่สุด
1: สบู
0: ่ตอบพร้อมกันว่าสบู่กับอะไรกับน้ำดูจากฝั่งนี้ใช่ไหมครับและแน่นอนถ้าจะล้างมือให้สะอาดต้องใช้เวลาอย่างน้อยกี่วินาทีตอบพร้อมกันดูจากตรงไหนลูกดูจากตรงไหน
1: ข้างล
0: ่างสุดนะครับแบบนี้เป็นต้นต่อไปตัวอย่างนี้ใครอยากออกมาอ่านบ้างแผนภาพนี้บีมลูกเชิญแผนภาพนี้เกี่ยวกับอะไรลองดูซิบีมอ่านลูก
2: ฟันผุเสียงโรคโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดในสมองตีบตันโรคปอดอักเสบโรคมะเร็งช่องปาก
0: ครบยังลูกครบแล้วมาดูค่ะนี้บีมเริ่มจากข้อมูลตรงไหนด้านล่างใช่ไหมถ้าเป็นเราเด็กๆแต่ว่าบีมก็ทำได้ดีก็คืออ่านจากตรงนี้ก่อนแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆใช่ไหมไล่มาจนครบแต่ถ้าเป็นครูครูก็จะเริ่มจากตรงนี้ก่อนใช่ไหมลูกจากซ้ายไปขวา1 2 3 4แล้วก็มา5แต่ที่บีมทำก็ถูกต้องไม่ผิดนะจ๊ะคำถามเอาปมให้กับบีมก่อนลูกยอดเยี่ยมต่อไปคำถามถามเด็กๆไปทางและต้นทางว่าแผนภาพนี้มีชื่อเรื่องว่าอะไรสแตมดูสิชื่อเรื่องก็คือ
3: ฟันผุเสี่ยงโรคครับ
0: ถูกต้องผมให้สแตมจ้าฟันผุเสี่ยงโรคนะครับคราวนี้คุณครูถามว่าถ้าฟันผุสามารถเสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้างไอเป็นโรคอะไรได้บ้างดูเด็กๆไปทางตอบได้ไหมถ้าเราฟันผุสามารถเสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้างโรคที่หนึ่ง
3: โรคหัวใจและหลอดเลือดครับ
0: มีอีกไหมลูก
3: โรคเบาหวาน
0: โรคอะไรอีกมีไหม
3: โรคหลอดเลือดและสมองตีบตันนะครับ
0: ต่อไป
3: โรคปอดอักเสบ
0: ต่อไป
3: โรคมะเร็งช่องปาก
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยจ้าเรียบร้อยคุณชัยกล้ายืนคำถามนี้เป็นของเธอผู้เดียวยืนลูกหน่วยงานที่ออกประกาศนี้หรือสร้างแผนภาพนี้ขึ้นมาชื่อหน่วยงานว่าอะไร
3: สสส.ครับ
0: ชื่อเต็มก็คือ
3: ภาคีเครือข่ายส่งเสริมขับเคลื่อนนโยบายสุขภาวะช่องปากของผู้สูงอายุเพื่อเติมเต็มคุณภาพชีวิตที่ดีในชีวิตประจำวันครับ
0: ยังไม่ใช่ชื่อเต็มของสสส.ลูกขึ้นต้นด้วยคำว่าสำนักงานดูจากตรงไหนในนี้มีให้อ่านลูกถ้าเดินถ้ามองไม่เห็นเดินมาใกล้ๆได้ลูกอ่านว่าอะไร
3: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพครับ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยจ้าถูกต้องสสส.ย่อมาจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับดังนั้นและภาพนี้สอดคล้องไหมเขามีภาพอะไรมาประกอบลูกภาพฟันที่มันทำไมด้วยผุแล้วเราฟันผุไหมใครฟันผุเก็บไว้ในใจเพราะว่าอาจจะเสี่ยงเป็นโรคอะไรลูกนี่ไงดังนั้นรักษาฟันให้ดีนะจ๊ะแปรงฟันตอนเช้าและก่อนนอนให้ดีนะลูกแล้วก็มีภาพของคุณหมอด้วยใช่ไหมคุณหมอก็เกี่ยวกับการรักษาและแต่ละโรคก็มีเลยลูกมีภาพมาประกอบทำให้เราทำไมลูกน่าอ่านไหมน่าอ่านแล้วก็จดจำได้ง่ายขึ้นดังนั้นเข้าสู่งานของเด็กๆใบงานที่6คุณครูมีแผนภาพอินโฟกราฟิกภาพนี้มาให้แล้วมีคำถามอยู่ด้วยกัน2ข้อก่อนอื่นมาอ่านแผนภาพนี้พร้อมกันก่อนที่เราจะทำงานขอตัวแทนสุภาพสตรี1คนอันดาลูกมาเอายาจ้า

0: ออกมาเลยจ้าอ่านแผนภาพนี้ตามที่คุณครูชี้
1: 5เทคนิคง่ายง่ายขับรถไม่หัวร้อน
0: หัวอะไรลูก
1: ไม่หัวร้อน
0: ร้อนเอาใหม่ลูก
1: ไม่หัวร้อน
0: จ้าอ่ะ5เทคนิคง่ายๆขับรถไม่หัวร้อนรู้จักคำว่าหัวร้อนไหมหัวร้อนคืออะไรเอาไฟไปจุดหัวเปล่าหัวร้อนคืออะไรลูกไหนใครตอบได้บ้างหัวร้อนคืออะไรอนาวานาวาหัวร้อนหัวร้อนสับวัยรุ่นใช่ไหมหัวร้อนลูกแปลว่า
2: โมโหครับ
0: โมโหคนอื่นได้คนอื่นได้แบบอื่นไหมโมโหแบบใดด้วยมิลินลูกหัวร้อนคืออะไรเด็กๆไปทางหัวร้อน
3: โกรธค่ะ
0: โกรธแบบใดด้วยลูกใครตอบได้ก็คืออารมณ์โกรธแบบฉับพลันก็คืออยู่ๆก็โกรธขึ้นมาเลยหัวร้อนขึ้นมาเลยใช่ไหมนั่งลงมาดูต่อเราจะมีเทคนิคอย่างไรในการขับรถแล้วไม่โกรธอย่างฉับพลันนะครับเริ่มจากเด็กๆสังเกตในนี้เขามีตัวเลขไหมมีดังนั้นต้องอ่านแบบใดอ่านเรียงตัวเลขไปเลยเริ่มจากข้อที่1
1: วางแผนการเดินทางเผื่อเวลาสำหรับความซ่า
0: ล่าช้า
1: ล่าช้า2ตรวจสภาพรถให้พร้อมก่อนเดินทาง3สร้างบรรยากาศผ่อนคลาย4สุขภาพ
0: ไม่ใช่สุขภาพลูก
1: สุข4สุภาพเป็นมิตรและมีสติ5ขับขี่ตามกฎมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง
0: ร่วมทาง
1: ร่วมทาง
0: และแน่นอนมีซื้อของหน่วยงานด้วยลูก
1: สอ
0: เขาทำอะไร
1: สนับสนุนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านขับขี่ใส่ใจเดินทางปลอดภัยมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทาง
0: แล้วเขาก็มีตรงนี้ด้วยอ่านลูกเห็นไหม
1: สารพลังสร้างนวัตกรรมสื่อสารสุข
0: คล้ายๆกับอะไรด้วยเนี่ยคำอะไรคำขวัญเปล่าลูกคล้ายๆไหมสารพลังสร้างกรรมสื่อสารสุขก็คือใช้คำว่าสอมาไหมลูกเล่นคำนั่นเองโอเคกลับมาในเรื่องของแผนภาพอินโฟกราฟิกปรบมือให้กับย่าๆก่อนลูกเรียบร้อยไปตอบคำถาม2ข้อที่คุณครูได้กำหนดให้คำถามข้อที่1ก็คือหัวเรื่องที่อ่านคืออะไรก็คือหัวข้อเรื่องนั่นแหละนำมาเขียนตรงนี้นะลูกว่าเรื่องอะไรและสรุปประเด็นสำคัญของเรื่องที่อ่านก็นำทั้ง5ข้อนี้มาเขียนเป็นความเรียงด้านล่างและเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะครับคุณครูปลายทางลองตรวจสอบนักเรียนว่านักเรียนสามารถเขียนสรุปความรู้จากแผนภาพอินโฟกราฟิกได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ก็ให้คำแนะนำเพิ่มเติมและนักเรียนลงมืออ่านแผนภาพอินโฟกราฟิกอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วค่อยลงมือทำงานและเขียนด้วยลายมือที่สวยงามและสามารถตกแต่งงานได้ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำงานได้เลยครับ

0: เวลาหมดเวลาแล้วเด็กปลายทางและต้นทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติแล้วก็หันมาที่หน้ากระดานเพื่อดูตัวอย่างของเพื่อนๆที่เขียนตอบคำถามมา2ข้อเริ่มที่บีมลูกเขียนได้ว่าอย่างไรบ้างตั้งแต่ข้อที่1เลย
1: หัวเรื่องที่อ่านคือ5เทคนิคง่ายๆขับรถไม่หัวร้อน
0: สรุปประเด็นสำคัญของเรื่องได้ว่าอย่างไรบ้าง
1: วางแผนการเดินทางให้ตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมแล้วสร้างบรรยากาศโดยสุภาพเป็นมิตรและต้องขับขี่ตามกฎจราจร
0: จ้าอ่ะของมิรินลูกมิรินหัวเรื่องที่อ่านคือ
2: 5เทคนิคง่ายๆขับรถไม่หัวร้อนค่ะ
0: สรุปประเด็นสำคัญของเรื่องได้ว่า
2: วางแผนการเดินทางเผื่อเวลาสำหรับความล่าช้าตรวจสภาพรถให้พร้อมก่อนเดินทางสร้างบรรยากาศผ่อนคลายสุภาพเป็นมิตรและมีสติขับขี่ตามกฎมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางค่ะ
0: จ้าเซอร์กิตลูกหัวเรื่องที่อ่านคือ
3: 5เทคนิคง่ายๆขับรถไม่หัวร้อน
0: สรุปประเด็นสำคัญของเรื่อง
3: วางแผนการเดินทางเผื่อเวลาสำหรับความล่าช้าตรวจสภาพรถให้พร้อมก่อนเดินทางสร้างบรรยากาศผ่อนคลายสุภาพเป็นมิตรและมีสติขับขี่ตามกฎมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยจ้าเรียบร้อยแล้วไปนั่งที่ได้ทั้ง3คนนี้ถือว่าตอบคำถามได้ครบถูกต้องและมาดูของครูลูกบนกระดานเด็กๆปลายทางและต้นทางก็สามารถตอบพร้อมกันได้ว่าหัวเรื่องที่อ่านคือเรื่องอะไรลูกตอบพร้อมกัน5ถูกต้องจ้า5เทคนิคง่ายๆขับรถไม่หัวร้อนสรุปประเด็นสำคัญก็คือการวางแผนการเดินทางต้องตรวจสภาพรถให้พร้อมสร้างบรรยากาศผ่อนคลายสุภาพมีสติขับรถตามกฎและมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางและก็เขียนเพิ่มไปหน่อยว่าเป็นเทคนิคช่วยให้ขับรถได้อย่างปลอดภัยไม่เกิดอารมณ์โมโหขึ้นอย่างฉับพลันหรือที่เราเรียกว่าอะไรลูกหัวร้อนนั่นเองดังนั้นเด็กๆปลายทางและต้นทางถ้าปิดเทอมนี้เรามีเวลาว่างเราลองไปดูซิว่าแผนภาพอินโฟกราฟิกแบบนี้มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราที่ตลาดนัดก็มีในใบปลิวก็มีที่โรงพยาบาลก็มีที่ไหนก็มีลูกทุกๆที่ในโรงเรียนของเราก็มีแผนภาพอินโฟกราฟิกถ้าเห็นเมื่อไรก็ลองไปยืนอ่านลองอ่านบ่อยๆฝึกอ่านบ่อยๆถ้ามีตัวเลขก็อ่านจากตัวเลขเรียงลำดับไปเรื่อยๆถ้ามีการแบ่งซ้ายขวาตามช่องก็อ่านให้ครบแล้วเราก็จะสามารถฝึกทักษะการอ่านแผนภาพอินโฟกราฟิกได้ดียิ่งขึ้นและชั่วโมงถัดไปก็จะคล้ายๆกับแผนภาพอินโฟกราฟิกก็คือจะมีเรื่องของภาพมาแต่เปลี่ยนจากภาพเป็นเรื่องของสัญลักษณ์เด็กจะต้องเตรียมใบความรู้ที่5เรื่องการอ่านข้อมูลจากสัญลักษณ์ใบงานที่7เรื่องการอ่านข้อมูลจากสัญลักษณ์และแบบประเมินตนเองท้ายหน่วยที่8และแบบบันทึกการเรียนรู้ปลายภาคเพราะว่าเรื่องในชั่วโมงถัดไปเป็นช่วงท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่8และเป็นชั่วโมงสุดท้ายของภาคเรียนที่1ปีการศึกษานี้นะครับดังนั้นขอให้เด็กกลับไปอ่านทบทวนมาแล้วก็กลับไปดูงานในชุดกิจกรรมของเราให้หมดทุกงานว่างานใดที่ยังค้างอยู่ให้กลับไปทำให้เสร็จครบเรียบร้อยและก็ตรวจสอบคะแนนกับคุณครูของหนูว่าหนูพอใจกับคะแนนที่ได้ไหมถ้าไม่พอใจสามารถเดินมาหาคุณครูแล้วก็ขอทำเพิ่มหรืออยากจะทำใหม่ก็ได้คุณครูก็พร้อมที่จะให้คะแนนหนูได้มากขึ้นนะครับดังนั้นกลับไปทบทวนแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปในเรื่องของการอ่านข้อมูลจากสัญลักษณ์สัญลักษณ์มีอะไรบ้างดูได้จากโรงเรียนป้ายทางหนีไฟป้ายทางเข้าป้ายทางออกสัญลักษณ์เป็นอย่างไรก็ ลับไปดูและกลับไปอ่านจากใบความรู้มาเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวันนี้ขอให้คุณครูไปทางทุกคนโชคดีนะครับและนักเรียนทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ
4: นักเรียนทุกคนขอบคุณครับ

0: ตอนผจญภัยล่าสมบัติเกาะร้างกลางทะเลสวัสดีเพื่อนๆวันนี้กัปตันแทนไทยกับลูกเรือไม้โทจะพาทุกคนออกไปล่าสมบัติกลางทะเลกันเตรียมแผนที่และเข็มทิศให้พร้อม
1: แผนที่และเข็มทิศพร้อมแล้วครับ
0: ดีมากแล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะออกไปล่าสมบัติกันหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วนั่นไงข้างหน้ามีเกาะเราไปที่เกาะกัน
1: ได้เลยครับ
0: โอ้โหเราเจอหีบสมบัติแล้วอยากรู้จังข้างในจะมีอะไร
1: แต่เปิดไม่ได้ครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจอง2พยางก่อน
0: รหัสมีคำขึ้นต้นว่าทะเลแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าทะเลนะ
1: ต้องเป็นคำว่าเวลาแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าทะเลเวลาโอ้ใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้เหรียญทอง
1: เย้พวกเราทำได
0: ้ยอดเยี่ยมมากทุกคนเราล่องเรือไปตามหาหีบสมบัติกันต่อเถอะลุยเรามาถึงเกาะที่สองกันแล้วเอ๊ะนั่นไงหีบสมบัติอยากรู้จังข้างในจะมีอะไรนะ
1: อ้าวเปิดไม่ได้อีกแล้วครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจอง2พยางก่อน
0: รหัสมีคำขึ้นต้นว่าคงคาแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าคงคานะ
1: ต้องเป็นคำว่าการ์ตูนแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าคงคาการ์ตูนอ๋อใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้ทองคำแท่ง
1: เย้สุดยอดไปเลย
0: ยอดเยี่ยมมากทุกคนเราล่องเรือไปตามหาหีบสมบัติกันต่อเถอะลุยเรามาถึงเกาะที่3กันแล้วนะนั่นไงหีบสมบัติที่ตามหาอยากรู้จังข้างในจะมีอะไรนะ
1: เปิดไม่ได้อีกแล้วครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจอง2พยางก่อน
0: รหัสมีคำขึ้นต้นว่าน้ำใสแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าน้ำใสนะ
1: ต้องเป็นคำว่าใจดีแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าน้ำใสใจดีอ๋อใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้เพชรมหาสมบัติมาครอบครองแล้ว
1: เย้สุดยอดไปเลยทุกคน
0: ยอดเยี่ยมมากๆเพราะทุกคนช่วยกันภารกิจจึงสำเร็จขอบคุณทุกคนมากนะระหว่างทางที่เรากำลังล่องเรือกลับเพื่อนๆลองมาทบทวนรหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจอง2พยางค์กันนะ
1: หีบสมบัติหีบแรกรหัสปริศนาคือทะเลเวลาหีบสมบัติหีบที่2รหัสปริศนาคือคงคาการ์ตูนและหีบสมบัติหีบที่3รหัสปริศนาคือน้ำใสใจดี
0: โอ้ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
2: เพลงแม่กลเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไร
3: เด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้าง

ารทั้งวันต้องขยัน

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอนเรียนการ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอนหนูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะตั้งแต่การบวกการลบแล้วก็เรื่องเงินทอนด้วยใช่ไหมลูกดังนั้นในวันนี้เราจะนำความรู้มาช่วยในการแก้ปัญหานะคะเป็นเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับเงินนั่นเองค่ะเช่นเคยเลยเรื่องเงินเราใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกับสินค้าใช่ไหมลูกดังนั้นคุณครูมีสินค้ามาให้กับเด็กๆค่ะเป็นสินค้าเกี่ยวกับการซักผ้านะคะอ่ะเริ่มจากสินค้าชนิดแรกเป็นน้ำยาซักผ้าค่ะลูกราคาถุงละเท่าไหร่คะ
1: 86 บาท 50 สตางค์
0: อ่ะอ่านใหม่อีกรอบลูก86หรือว่าอะไรนักเรียนปลายทางอ่านไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยนะคะ68 บาท 50 สตางค์นะต่อไปผงซักฟอกราคาถุงละเท่าไหร่คะ
1: 57 บาท 75 สตางค์
0: นะและสุดท้ายเจลซักผ้าราคากล่องละเท่าไหร่คะ
1: 139 บาท 25 สตางค์
0: ราคาของผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดใดที่แพงที่สุดเลยลูก
1: เจล
0: ซักผ้าใช่ไหมคะมีราคามากที่สุดถ้าเป็นเด็กๆนะคะตอนนี้เด็กๆซักผ้าด้วยตนเองหรือยังหรือว่าให้ผู้ปกครองซักให้อยู่คะเด็กๆตอนนี้อยู่ป.3แล้วนะถ้าหากว่าใครสามารถซักผ้าด้วยตนเองได้แล้วนะคะก็เก่งมากเลยช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่นะคะอ่ะเด็กๆทีนี้คุณแม่ค่ะคุณแม่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ซักผ้า2ชนิดนะคะได้แก่น้ำยาซักผ้านี่นะ1ถุงกับผงซักฟอก1ถุงนะคะเด็กๆช่วยกันคิดสิคะว่าเรานะคะจะหาจำนวนเงินที่แม่ต้องจ่ายได้อย่างไรนักเรียนปลายทางช่วยกันคิดเลยนะคะเป็นแนวคิดก่อนก็ได้ลูกคำตอบเดี๋ยวค่อยมาทีหลังจากแนวคิดในข้อนี้ถ้าแม่ซื้อน้ำยาซักผ้า1ถุงกับผงซักฟอก1ถุงเราจะหาจำนวนเงินที่แม่ต้องจ่ายได้อย่างไรเชฟยกมือคนแรกนักเรียนปลายทางใครคิดออกแล้วใครมีแนวคิดที่จะนำเสนอให้เพื่อนๆแล้วนักเรียนยกมือตัวแทน1คนตอบด้วยวาจาได้เลยนะคะเดี๋ยวสำหรับนักเรียนต้นทางเป็นเชฟลูกหนูใช้วิธีใดหาจำนวนเงินที่แม่ต้องจ่ายคะ
2: บวกครับ
0: ใช้วิธีการบวกใช่ไหมลูกนะ

0: ยังครับ
1: ยังนะคะแนวคิดของเชฟคือใช้วิธีการบวกนั่นเองนักเรียนปลายทางที่นำเสนอเมื่อสักครู่นี้ใช้วิธีการบวกไหมคะใช้วิธีการบวกเหมือนกันนะกล้าได้คำตอบแล้วใช่ไหมลูกได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะนักเรียนปลายทางจากแนวคิดของเพื่อนที่ใช้วิธีการบวกถูกต้องเลยนะคะได้คำตอบเท่าไหร่กล้านำเสนอคำตอบของตนเองเลย
0: 126บาท25สตางค์ครับ
1: 126บาท25สตางค์ถูกต้องไหมคะเซอร์กิตบอกพยักหน้าเลยถูกต้องนักเรียนปลายทางล่ะคิดว่าถูกไหมเดี๋ยวเรามาหาคำตอบด้วยการพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้นะคะลูกทีนี้เด็กๆคะเมื่อสักครู่คุณครูบอกว่าเจลซักผ้าราคากล่องละ139บาท25สตางค์ใช่ไหมลูกเป็นราคาที่แพงที่สุดเลยทีนี้เราอยากทราบว่าเจลซักผ้าราคามากกว่าผงซักฟอกกี่บาทเราจะทราบได้อย่างไรนักเรียนปลายทางปรึกษากันนะคะแล้วก็นำเสนอแนวคิดได้เลยเอาเป็นแนวคิดก่อนลูกกล้ากล้าเมื่อสักครู่กล้าตอบมาแล้วนะคำตอบของแม่ได้คำตอบมาแล้วต่อมาถ้าเป็นคำถามนี้กล้าจะหาคำตอบได้อย่างไรใช้วิธีใดลูก
0: ใช้วิธีการลบครับ
1: กล้าคิดอย่างไรทำไมใช้วิธีการลบทำไมถึงบอกเป็นวิธีการลบครับ
0: เพราะว่าโจทย์ถามว่าจะทราบได้อย่างไรว่าเจลซักผ้ามากกว่าราคามากกว่าผงซักฟอกกี่บาทครับ
1: ก็คือว่าโจทย์ถามว่าราคามากกว่าอยู่เท่าไรใช่ไหมลูกถามหาส่วนต่างของราคาแบบนี้ใช้วิธีการลบถูกต้องเลยค่ะนักเรียนปลายทางที่นำเสนอเมื่อสักครู่นี้ใช้วิธีการลบไหมคะการถามหาส่วนต่างแบบนี้นะคะเราจะใช้วิธีการลบซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาช่วยกันนะคะแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบนะคะนำความรู้ที่เด็กๆได้เรียนรู้มาเกี่ยวกับเงินนะคะมาช่วยในการแก้ปัญหานั่นเองจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้คือนักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับเงินที่มีหน่วยเป็นบาทและสตางค์ได้นะคะเหมือนเมื่อสักครู่เลยนำเสนอแนวคิดว่าใช้วิธีการบวกใช้วิธีการลบนะคะจากนั้นหาคำตอบและแสดงวิธีทำนะคะบางคนตอนนี้กำลังหาคำตอบของคำถามเมื่อสักครู่อยู่ใช่ไหมคะพร้อมตระหนักถึงความสมเหตุสมผลหรือความถูกต้องของคำตอบด้วยนักเรียนได้คำตอบแล้วนักเรียนตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ด้วยนะคะจากนั้นนะคะข้อที่2จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่2คือแก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้ทีนี้เรากลับมาที่โจทย์ข้อที่1ข้อที่1ที่ถามว่าแม่ซื้อน้ำยาซักผ้า1ถุงราคา68บาท50สตางค์กับผงซักฟอก1ถุงราคา57บาท75สตางค์แม่ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เมื่อสักครู่เด็กๆนำเสนอว่าใช้วิธีการอะไรนะคะการบวกใช่ไหมลูกเพราะว่าซื้อ2ชนิดนะคะซื้อ2ถุงเลยนะคะดังนั้นในข้อนี้เราจะใช้วิธีการบวกนั่นเองข้อนี้โจทย์ถามอะไรกับเราลูกแม่ต้องจ่ายเงินกี่บาทนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามถ้าเด็กๆทำในใบกิจกรรมเราจะทำอย่างไรกับสิ่งที่โจทย์ถามคะวงล้อมรอบใช่ไหมลูกต่อไปสิ่งที่โจทย์บอกล่ะโจทย์บอกอะไรกับเราผงซักฟอก1ถุงราคา57บาท75สตางค์นะคะในข้อนี้ถ้าหากว่าเราอยากทราบสิ่งที่โจทย์บอกเด็กๆต้องทำอะไรกับสิ่งที่โจทย์บอกคะเราก็ขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์บอกนั่นเองแล้วเราจะหาคำตอบโดยวิธีใดนำเสนอมาแล้วคือวิธีอะไรลูกวิธีการบวกเพราะเราซื้อของทั้ง2ชนิด2ถุงนะคะเป็นวิธีการบวกนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาเขียนแสดงวิธีทำเด็กๆเมื่อสักครู่นี้เราจะวงล้อมรอบสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมลูกเดี๋ยวคุณครูวงล้อมรอบไปก่อนนะคะสิ่งที่โจทย์ถามตรงนี้แม่ต้องจ่ายเงินกี่บาทที่เหลือเป็นสิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมคะขีดเส้นตายสิ่งที่โจทย์บอกจากนั้นเขียนแสดงวิธีทำเวลาเราเขียนแสดงวิธีทำเราจะใช้วิธีการหาผลบวกใช่ไหมเด็กๆจะหาผลบวกเด็กๆ

0: ะบวกได้อย่างไรลูกนำจำนวนเงินที่เป็นบาทมาบวกกันนำจำนวนเงินที่เป็นสตางค์มาบวกกันนะคะดังนั้นเราจะต้องมีคำว่าบาทและสตางค์เพื่อแยกจำนวนเงินที่เป็นบาทและจำนวนเงินที่เป็นสตางค์ใช่ไหมทีนี้คุณครูขอตัวแทน1คนเด็กๆออกมาแบ่งประโยคส่วนที่โจทย์บอกสิคะว่าประโยคส่วนที่โจทย์บอกนั้นส่วนไหนเป็นส่วนที่1และส่วนไหนเป็นส่วนที่2กลุ่มที่3เดี๋ยวส่งตัวแทน1คนนะคะกลุ่มที่3ส่งตัวแทน1คนลูกมาแบ่งส่วนที่โจทย์บอกออกเป็น2ส่วนให้คุณครูหน่อยลูกเป็นใครดีเป็นใครดีคะเป็นกล้าก็ได้ลูกกล้าออกมาเลยนะคะขีดแบ่งเลยลูกนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวหนูดูนะว่าส่วนที่หนูจะแบ่งอยู่ตรงไหนนะคะถึงไหมไม่ถึงเมื่อไหร่ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้นะคะโอเคทุกคนปรบมือให้กับกล้าหน่อยค่ะเราแบ่งประโยคนี้ไว้ทำอะไรลูกเพื่อที่จะมาเขียนแสดงวิธีทำนะคะการบวกส่วนที่1ตรงนี้เรานำมาเขียนไว้บรรทัดที่1และส่วนที่2นี้เรามาเขียนไว้บรรทัดที่2นั่นเองส่วนที่โจทย์บอกใช่ไหมลูกแล้วส่วนที่โจทย์ถามเราเขียนบรรทัดที่เท่าไหร่คะส่วนที่โจทย์ถามเราเขียนบรรทัดที่เท่าไหร่ลูกบรรทัดที่3ตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่เขียนคำว่ากี่บาทนั่นเองเดี๋ยวมาเริ่มบรรทัดที่1กันบรรทัดที่1เราจะนำส่วนที่1มาเขียนก็คือแม่ซื้อน้ำยาซักผ้า1ถุงราคาเด็กๆเราเขียนโดยใช้จุดแบบนี้ไหมคะโดยใช้จุดแบบนี้ไหมลูกไม่นะ68บาท50สตางค์18มีหน่วยเป็นบาทเด็กๆก็เขียน68ที่บาทและ50สตางค์มีหน่วยเป็นสตางค์ใช่ไหมเราก็มาเขียนให้ตรงกับสตางค์แบบนี้ต่อมาบรรทัดที่2เขียนว่าอย่างไร1คนนำเสนอค่ะนักเรียนปลายทาง1คนนำเสนอได้เลยนะนักเรียนต้นทางเป็นเซอร์กิตเซอร์กิตนำเสนอลูกบรรทัดที่2เราจะเขียนว่าอย่างไร
1: ผงซักฟอก1ถุงราคา57บาท75สตางค์ครับ
0: ผงซักฟอก1ถุงราคา57บาท75สตางค์เด็กๆคำว่าบาทต้องเขียนอีกไหมไม่ต้องแล้วนะเพราะมีบาทอยู่ข้างบนแล้วใช่ไหมคะ75สตางค์คำว่าสตางค์ต้องเขียนไหมคะไม่ต้องนะเราก็เขียน57ให้ตรงกับคำว่าบาทและ75ให้ตรงกับคำว่าสตางค์จากนั้นเขียนเครื่องหมายบวกและขีดเส้นใต้1เส้นตรงนี้ต่อไปบรรทัดที่3เขียนว่าอย่างไรนักเรียนปลายทางคะบรรทัดที่3เราเขียนว่าอย่างไร1คนค่ะลุกขึ้นมานำเสนอด้วยวาจาได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางเป็นกลุ่มที่5ลูกนาวานะคะนำเสนอซิบรรทัดที่3เราจะเขียนว่าอย่างไรดีลูก
2: แม่ต้องจ่ายเงิน
0: แม่ต้องจ่ายเงินกี่บาทต้องเขียนไหมคะ
2: ไม่ต้อง
0: นะคะถูกต้องเลยค่ะแม่ต้องจ่ายเงินอันนี้คุณครูเขียนแค่ว่าแม่ต้องจ่ายได้ไหมลูกมีความหมายเหมือนกันไหมแม่ต้องจ่ายแค่นี้ก็ได้แบบของนาวาแม่ต้องจ่ายเงินก็ได้ค่ะถูกต้องเลยนะคะต่อไปมาช่วยกันหาผลบวกนักเรียนต้นทางเดี๋ยวช่วยกันหาผลบวกนะคะนักเรียนปลายทางช่วยกันหาผลบวกด้วยนะเวลาเราบวกลูก50สตางค์บวกด้วย75สตางค์บวกทีละหลัก0หน่วยบวกด้วย5หน่วยเท่ากับ5หน่วยนะคะต่อไป50บวกด้วย70เท่ากับ10อะไรลูก10อะไรเอาใหม่50บวกด้วย70 5บวก7ได้เท่าไหร่ลูก12นะคะก็จะเป็น12 10นั่นเองซึ่งคือ120เราก็เขียน2ในหลัก10และเขียน1ในหลัก100เป็น125สตางค์ต่อไปหาผลบวกในหน่วยบาทลูก8บาทบวกด้วย7บาท8บวก7เท่ากับ15เราก็เขียนเลข5เป็นคำตอบในหลักหน่วยส่วน10นำไปทดไว้ในหลัก10นั่นเองต่อไปหลัก10ค่ะ60บวกด้วย50 60บวกด้วย50เป็น1110หรือเป็น11ใช่ไหมคะในหลัก10นะบวกทดอีก1 10กลายเป็น1220นั่นเองซึ่งคือ120เหมือนกันเขียน2ในหลัก10และเขียน1ในหลัก100นะคะเอ๊ะเด็กๆเราตอบเลยไหมคะเป็นคำตอบสุดท้ายหรือยังยังนะคะเวลาตอบ125สตางค์คนฟังอาจจะสับสนได้ใช่ไหมลูกดังนั้นเด็กๆแปลงร่าง125สตางค์ให้มีหน่วยเป็นบาทและสตางค์ลูก125สตางค์เท่ากับกี่บาท1บาทกับอีก25สตางค์นะคะ1บาทนะคะคือ100สตางค์100สตางค์เราก็ไปแปลงร่างเป็น1บาทแล้วบวกเพิ่มในนี้เลยดังนั้นต่อไปเราก็เขียนว่าหรือ125บาทบวกเพิ่มอีก1บาทกลายเป็น126บาทส่วนหน่วยสตางค์เหลือกี่สตางค์ลูก
3: 25
0: สตางค์เท่านั้นเพราะ100สตางค์ไปแปลงร่างเป็นบาทแล้วรวมอยู่กับหน่วยบาทเรียบร้อยต่อไปเราก็ตอบเป็นตัวเลขไทยได้เลยสรุปคำตอบด้วยนะคะแม่ต้องเติม126บาท25สตางค์หรือตอบโดยใช้จุดนะคะก็จะได้ 126.25 ลงท้ายด้วยบาทนั่นเองยากไหมคะลูกการแสดงวิธีทำของโจทย์ปัญหาไม่ยากนะพีชยากไหมคะทันไหมลูกทันนะนักเรียนปลายทางต่อไปเด็กๆก่อนที่เราจะไปข้อต่อไปเราจะต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยนะคะแม่ต้องจ่ายเงิน126บาท25สตางค์นี้เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุสมผลเพราะอะไรทำไมถึงคิดว่าสมเหตุสมผลเพราะว่าอะไรนะคะลูก
3: คำตอบต้องมากกว่
0: าโจทย์เดี๋ยวเชฟนำเสนอแนวคิดเลยเชฟมีวิธีการตรวจสอบความสมเหตุสมผลอย่างไรก็คือว่า
4: คำตอบต้องมากกว่าโจทย์ครับ
0: คำตอบมากกว่า68บาท50สตางค์กับ57บาท75สตางค์ใช่ไหมคะการตรวจสอบความสมเหตุสมผลแนวคิดที่1ได้แล้วเมื่อข้อนี้เราใช้วิธีการบวกแม่ต้องจ่ายเงินนะคะจะต้องมากกว่าราคาสินค้าทั้ง2ชนิดมีใครมีแนวคิดอื่นอีกไหมลูกวิธีการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเด็กๆสามารถตรวจสอบเบื้องต้นโดยการหาจำนวนที่ใกล้เคียงเด็กๆคะ68บาท50สตางค์ใกล้เคียงกับจำนวนอะไรใกล้เคียงกับ70บาทแล้วผงซักฟอกล่ะลูก57บาท75สตางค์ใกล้เคียงกับอะไรคะใกล้เคียงกับ60บาท70บาทบวกด้วย60บาทเท่ากับ100เท่าไหร่ลูก130บาทแล้วคำตอบของเราใกล้เคียง130บาทไหมใกล้เคียงดังนั้นจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองเด็กๆตรวจสอบความสมเหตุสมผลด้วยวิธีของเชฟได้ไหมคะได้หรือจะตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยวิธีนี้ก็ได้เช่นเดียวกันต่อไปเด็กๆมาดูสถานการณ์ที่2โจทย์ปัญหาที่2มีว่าอย่างไรเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะอ่านโจทย์ข้อนี้พร้อมกัน1 2 3เริ่มเลยค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดือนสิงหาคมพี่ออมเงินได้ 1,365 บาท 25 สตางค์น้องออมเงินได้น้อยกว่าพี่512บาท50สตางค์น้องออมเงินได้เท่าไหร่ข้อนี้โจทย์ถามอะไรกับเราลูก
3: น
0: ้
3: องออมเง
0: ิน
3: ได
0: ้
3: เท่าไหร
0: ่ใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองเราอาจวงล้อมรอบสิ่งที่โจทย์ถามนะคะต่อไปสิ่งที่โจทย์บอกอะไรกับเราลูก1โจทย์บอกว่าเดือนสิงหาคมพี่ออมเงินได้ 1,365 บาท25สตางค์น้องออมเงินได้น้อยกว่าพี่500 112บาท50สตางค์นี่คือสิ่งที่โจทย์บอกเราจะหาคำตอบได้ด้วยวิธีใดนักเรียนปลายทางนะคะช่วยกันคิดเลยค่ะว่าข้อนี้น้องออมเงินได้เท่าไรหาคำตอบอย่างไรมีนักเรียนต้นทางยกมือแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ตัวแทนกลุ่มที่3 1คนลูกนำเสนอแนวคิดของตนเองเลยข้อนี้หาคำตอบด้วยวิธีใดนักเรียนปลายทางใครคิดออกแล้วนำเสนอแนวคิดของได้เลยใช้วิธีใดในการหาคำตอบลูก
4: การลบครับ
0: ใช้การลบทำไมถึงใช้การลบลูกสแตมป์ทำไมถึงคิดว่าเป็นการลบลูกเพราะว่าอะไร
4: เป็นโจทย์ปัญหาการลบครับ
0: เป็นโจทย์ปัญหาการลบแล้วหนูรู้ได้ยังไงลูกว่าข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาการลบหนูดูจากอะไร
4: น้องออมเงินได้เท่าไหร่ครับ
0: ถามว่าน้องออมเงินได้เท่าไหร่แล้วน้องออมเงินได้มากกว่าหรือน้อยกว่าพี่ลูก
4: น้อยกว่าคร
0: ับถามว่าน้องออมเงินได้เท่าไหร่แล้วน้องออมเงินได้น้อยกว่าพี่ดังนั้นในข้อนี้จึงหาคำตอบได้ด้วยวิธีการลบนั่นเองนะคะใช้การลบถูกต้องเลยมีนักเรียนคนไหนคิดว่าใช้วิธีการบวกไหมคะบางคนได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางตอนนี้เราได้แนวคิดแล้วนะใช้วิธีการลบเดี๋ยวถ้าหากว่าใครยังไม่เข้าใจว่าทำไมใช้วิธีการลบเรามีภาพแสดงแนวคิดนะคะเขียนภาพประกอบการคิดให้นักเรียนได้เข้าใจมากขึ้นเดือนสิงหาคมมีพี่ออมเงินได้เงินของพี่คือ 1,365 บาท25สตางค์ใช่ไหมคะเด็กๆคุณครูแทนด้วยแถบสี่เหลี่ยมตรงนี้เลยนะยาวเลยต่อไปน้องออมเงินได้น้อยกว่าพี่แสดงว่าแถบที่แสดงปริมาณจำนวนเงินของน้องจะต้องยาวกว่าหรือสั้นกว่าของพี่คะ
3: ส
0: ั้
3: นกว่า
0: ต้องสั้นกว่าใช่ไหมสั้นกว่าทีนี้น้องออมเงินได้น้อยกว่าพี่512บาท50สตางค์ดังนั้นเราจะเขียน512บาท50สตางค์ไว้ตรงไหนลูกตรงสีส้มหรือตรงนี้ถ้าตรงสีส้มคือจำนวนเงินของน้องใช่ไหมแต่ว่าน้องออมเงินได้น้อยกว่าพี่512บาท50สตางค์ดังนั้นจะอยู่ในส่วนของพี่ที่เกินน้องมาน้อยกว่าพี่อยู่512บาท50สตางค์สิ่งที่เราต้องการหาคือน้องออมเงินได้เท่าไหร่คือส่วนสีส้มที่เราต้องการหาใช่ไหมคะดังนั้นเราจึงใช้วิธีการลบนั่นเองนำแถบสีเขียวลบด้วยส่วนต่างก็จะได้แถบสีส้มซึ่งเป็นจำนวนเงินของน้องนะคะเมื่อได้แล้วว่าเป็นการลบเด็กๆแสดงวิธีทำเวลานำมาลบกันเด็กๆจะต้องนำจำนวนเงินที่เป็นบาทลบด้วยจำนวนเงินที่เป็นบาทจำนวนเงินที่เป็นสตางค์ลบด้วยจำนวนเงินที่เป็นสตางค์นะคะโดยเริ่มลบจากหน่วยสตางค์ก่อนดังนั้นเขียนบาทและสตางค์ไว้ต่อมาบรรทัดที่1นักเรียนปลายทางคิดว่าบรรทัดที่1เราจะต้องเขียนอย่างไรนักเรียนต้นทางมีใครรู้บ้างว่าบรรทัดที่1เราจะเขียนแสดงวิธีทำอย่างไรลูกเขียนว่าอะไรขอตัวแทน1คนค่ะเด็กๆมาตอบเลยเป็นกลุ่มที่3นะคะเป็นบรรทัดที่1เขียนว่าอย่างไรลูก
1: 1,365 บาทค่ะ
0: 1,365 บาทแล้วก
1: ็25
0: สตางค์เด็กๆเรื่องโจทย์ปัญหาเราจะต้องมีอะไรด้วยเราจะต้องมีข้อความข้างหน้าเพื่อแสดงวิธีทำด้วยใช่ไหมคะเราเขียนว่าอะไรดีลูกบรรทัดที่1เขียนว่า
1: เดือนสิงหาคมพี่ออมเงินได
0: ้เดือนสิงหาคมพี่ออมเงินได้หรือจะเขียนเพียงแค่ว่าพี่ออมเงินได้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะบรรทัดที่1เป็นจำนวนเงินของพี่ที่ออมได้ถ้าเด็กๆ เขียนว่าเดือนสิงหาคมพี่ออมเงินได้ได้ไหมคะได้นะแล้วก็1,365บาท25สตางค์ไม่เขียนหน่วยบาทไม่เขียนหน่วยสตางค์เพราะบาทกับสตางค์อยู่ทางด้านบนแล้วเด็กๆคะคุณครูลืมเขียนอะไรจุลภาคใช่ไหมคะไม่เขียนได้ไหมคะลูกในขั้นตอนการแสดงวิธีทำเราจะต้องหาผลลบดังนั้นถ้าไม่เขียนจุลภาคไม่เป็นไรแต่ว่าในช่วงสรุปคำตอบในบรรทัดตอบเด็กๆต้องเขียนจุลภาคด้วยนะคะ ต่อไปบรรทัดที่2ตัวแทน1คนเขียนว่าอย่างไรนักเรียนปลายทางตัวแทน1คนนะคะตอบด้วยวาจาได้เลยสำหรับนักเรียนต้นทางขอเป็นกลุ่มที่1บ้างค่ะแตงกวาบรรทัดที่2แตงกวาจะเขียนว่าอย่างไรคะ
1: น้องออมเงินได้น้อยกว่าพี่ค่ะ
0: บรรทัดที่2สิ่งที่โจทย์บอกเขียนว่าน้องออมเงินได้น้อยกว่าพี่ถูกต้องเลยค่ะนักเรียนปลายทางตอบเหมือนแตงกวาไหมคะเด็กๆต้องเขียนว่าน้องออมเงินได้น้อยกว่าพี่นะถ้าเด็กๆเขียนว่าน้องออมเงินได้แค่นี้พอไหมลูกไม่พอนะคนละความหมายกันดังนั้นบรรทัดที่2ก็เป็นส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่2น้องออมเงินได้น้อยกว่าพี่512บาท50สตางค์จากนั้นเขียนเครื่องหมายลบแล้วก็ขีดเส้น1เส้นต่อไปบรรทัดที่3ค่ะนักเรียนปลายทาง1คนบรรทัดที่3เขียนว่าอย่างไรตอบด้วยวาจาได้เลยนะคะบรรทัดที่3ขอเป็นกลุ่มที่4ไอ้บรรทัดที่3เราเขียนว่าอย่างไรคะ
5: น้องออมเงินนะครับ
0: น้องออมเงินหรือเขียนว่าน้องออมเงินได้ก็ได้นะคะถ้าเขียนตามไอ้ได้ไหมลูกน้องออมเงินได้ไหมคะได้เหมือนกันนะคะความหมายเหมือนกันน้องออมเงินได้จากนั้นหาผลลบเด็กๆคะในชั่วโมงเรื่องที่เด็กๆเรียนเรื่องการหาผลลบของจำนวนเงินบางคนนะคะยังหาผลลบไม่ถูกต้องนะคะดังนั้นในวันนี้คุณครูจะมาย้ำอีกครั้งเกี่ยวกับการหาผลลบเด็กๆคะลบในหน่วยสตางค์25สตางค์ลบด้วย50สตางค์ได้ไหมคะมีเหรียญ25สตางค์แค่1เหรียญนำออก50สตางค์ได้ไหมลูกไม่ได้ต้องทำอย่างไรน้ำหนาวตั้งใจฟังนะคะเราจะกระจายอย่างไรเด็กๆต้องทำยังไงคะ25สตางค์ลบด้วย50สตางค์ไม่ได้นักเรียนปลายทาง1คนนำเสนอแนวคิดเลยนะคะนักเรียนต้นทางใครนำเสนอแนวคิดวิธีการบ้างเป็นกล้า25สตางค์ลบด้วย50สตางค์ไม่ได้ตอนนี้ต้องทำอย่างไรคะ
6: กระจายเลข5เป็น100สตางค์ครับ
0: กระจายจาก 1,365 บาทไป1บาทใช่ไหมลูกจะได้มา100สตางค์ถูกต้องเลยปรบมือให้กับกล้าหน่อยค่ะนักเรียนต้นทางคนอื่นๆปรบมือให้กับกล้าหน่อยค่ะเราจะต้องกระจายจากหน่วยบาทตรงนี้เดิมมี 1,365 บาทกระจายไป1บาทเหลือเท่าไหร่คะ 1,364 บาทกระจายไป1บาทใช่ไหม1บาทนี้ไม่ได้หายไปไหนกระจายไปอยู่กับสตางค์ลูก1บาทเท่ากับ100สตางค์รวมกับของเดิมอีก25สตางค์เป็น125สตางค์ตอนนี้ทุกคนช่วยกันคิดค่ะ125สตางค์ลบด้วย50สตางค์เหลือเท่าไหร่นักเรียนต้นทางคิดอย่างรวดเร็วเลยเหลือเท่าไหร่คะ75สตางค์นั่นเองนะคะเด็กๆอาจจะใช้วิธีการลบทีละหลักก็ได้ในใครไม่ได้ใช้วิธีการลบทีละหลักบางคนนะคะอาจจะใช้วิธีการนึกถึงเหรียญใช่ไหมลูกเหรียญ125สตางค์ก็จะมีเหรียญ50สตางค์กี่เหรียญ2เหรียญเหรียญ25สตางค์อีก1เหรียญนำออกไป1เหรียญก็เหรียญ50สตางค์1เหรียญกับเหรียญ25สตางค์1เหรียญเป็น75สตางค์นั่นเองต่อไปหาผลลบในหน่วยบาทลูก4บาทลบด้วย2บาทเหลือ2บาทเหลือ2บาทก็เขียน2ในหลักหน่วยต่อไปหาผลลบในหลัก10หาผลลบในหลัก10ค่ะ60ลบด้วย10เหลือเท่าไหร่ดีเหลือ50ถูกต้องเขียน5ในหลัก10ต่อไปหลัก100300ลบด้วย500ลบไม่ได้ต้องกระจายในหลักพันกระจายมา 1,000 ลูก 1,000 ได้กี่ร้อย 1,000 คือ10ร้อยรวมกับของเดิมอีก300เป็น1300 13ลบด้วย5เหลือ800นั่นเองนะคะ13ลบด้วย5เหลือ8ดังนั้น1300ลบด้วย500ก็เหลือ800เด็กๆคะบรรทัดนี้เราต้องแปลงร่างอะไรไหมไม่ต้องเด็กๆก็ตอบได้เลยน้องออมเงินได้852บาท75สตางค์หรือตอบโดยใช้จุดก็ได้เป็นยังไงบ้างคะถ้าเป็นการลบยากไหมลูก ไม่ยากนะแต่วิธีการกระจายเป็นยังไงน้ำหนาวเราลบก่อนไหมคะเราพิจารณาก่อนว่าในหน่วยสตางค์สามารถลบได้หรือไม่ถ้าลบได้เด็กๆทำการลบได้เลยทีละหลักก็ได้แต่ถ้ายังลบไม่ได้เด็กๆต้องกระจายมา1บาทก่อนนะคะเพื่อให้สามารถลบได้นั่นเองต่อไปมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบคำตอบคือ

0: 152.75 บาทสมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุสมผลไหมคะคำตอบที่ได้คิดว่าสมเหตุสมผลไหมลูกน้องออมเงินได้852.75 บาทสมเหตุสมผลไหมแนวคิดที่1น้องต้องมีเงินน้อยกว่าพี่คำตอบที่ได้น้อยกว่าของพี่ไหมคะเนื่องจากคำตอบของน้องนะคะน้องออมเงินได้852.75 บาทน้อยกว่า 1,365.25 บาทซึ่งเป็นจำนวนเงินของพี่ดังนั้นคำตอบของเราจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองเด็กๆคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะเขียนแสดงวิธีทำด้วยตนเองลงในสมุดแต่ก่อนจะไปถึงคิวของเด็กๆนั้นคุณครูนะคะขอตัวอย่างอีกหนึ่งข้อนะคะอันนี้เป็นการตรวจสอบความสมเหตุสมผลแนวคิดที่2คือหาจำนวนที่ใกล้เคียงเหมือนข้อที่1นะลูกก็คือว่า 1,365 บาทเงินของพี่ใช่ไหมใกล้เคียงกับ 1,400 บาทและส่วนต่างน้องออมเงินได้น้อยกว่าพี่512.50 บาทใกล้เคียงกับ500บาทเมื่อนำมาลบกันนะคะจะได้900บาทซึ่งใกล้เคียงกับจำนวนเงินของน้องที่เราหาได้ดังนั้นจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองต่อไปข้อนี้เด็กๆอ่านโจทย์พร้อมกันแล้วช่วยกันคิดหาคำตอบค่ะข้อนี้จะเกี่ยวกับเงินทอนนะพร้อมไหมพร้อมนะคะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วอ่านโจทย์ข้อนี้พร้อมกัน1 2 3เริ่มค่ะ
1: พิมพ์ซื้อสมุดค่าเป็นเงิน
0: 743.25 บาทให้ธนบัตร 1,000 บาท1ฉบับแก่ร้านค้าพิมพ์ได้รับเงินทอนเท่าใดในข้อนี้โจทย์ถามอะไรคะลูกพิมพ์ได้รับเงินทอนเท่าใดนักเรียนปลายทางตอบไปพร้อมๆกับแตงกวาได้เลยนะคะในห้องนี้นะแตงกวาตอบเร็วกว่าเพื่อนเลยต่อไปโจทย์บอกอะไรกับเราลูก
1: พิมพ์สมุดค่าเป็นเงิน
0: 43.25 บาทให้ธนบัตร 1,000 บาท1ฉบับแก่ร้านค้าในข้อนี้เราหาคำตอบได้ด้วยวิธีใดคะเรื่องเงินทอนเด็กๆเพิ่งเรียนมาในชั่วโมงที่แล้วเองเรื่องเงินทอนหาคำตอบอย่างไรลูกเดี๋ยวให้เป็นเซอร์กิตช่วยนะคะในการหาคำตอบข้อนี้นักเรียนปลายทางใครได้แนวคิดแล้วนำเสนอให้เพื่อนๆได้เลยนะข้อนี้หาคำตอบได้โดยวิธีใดคะ
2: การลบครับ
0: ใช้วิธีการลบเพื่อนๆที่ยกมือเมื่อสักครู่นี้เห็นด้วยไหมคะใช้วิธีการลบทำไมถึงใช้วิธีการลบขอ1คนนะคะให้เหตุผลหน่อยลูกทำไมเราถึงใช้วิธีการลบในการหาคำตอบนักเรียนปลายทางที่นำเสนอคำตอบเมื่อสักครู่นี้ให้เหตุผลด้วยนะคะทำไมใช้วิธีการลบเชฟทำไมใช้วิธีการลบลูกเพราะว่าอะไร
2: เพราะ 1,000 มากกว่า 743.25 บาทครับ
0: 1,000 คือจำนวนเงินที่พิมพ์จ่ายมากกว่า 743.25 บาทเป็นราคาสินค้าใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: แล้วโจทย์ถามหาอะไรลูก
2: พิมพ์ได้รับเงินทอนเท่าไรครับ
0: พิมพ์ได้รับเงินทอนเท่าไรคือการถามหาเงินทอนนะคะซึ่งการหาเงินทอนนะคะหาได้จากนำจำนวนเงินที่ผู้ซื้อจ่ายเกินราคาลบด้วยราคาของสินค้านั่นเองที่เด็กๆได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่แล้วนั่นเองนะคะในข้อนี้เราสามารถเขียนภาพประกอบการคิดได้ดังนี้เลยสมุดภาพราคา743.25 บาทพิมพ์จ่ายเงินไป 1,000 บาทซึ่งเกินไปใช่ไหมคะส่วนที่เกินไปนะคะก็จะเป็นเงินทอนดังนั้นหาคำตอบได้ด้วยวิธีการลบนั่นเองเด็กๆคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนแสดงวิธีทำในข้อนี้กันข้อนี้เป็นการลบใช่ไหมลูกอาจจะมีการกระจายดังนั้นเด็กๆต้องตั้งใจนะเดี๋ยวพอทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองจะได้ทำได้คุณครูนะคะจะใช้วิธีการลบมาช่วยในการหาคำตอบดังนั้นเราจะต้องนำจำนวนเงินที่เป็นบาทลบด้วยจำนวนเงินที่เป็นบาทนำจำนวนเงินที่เป็นสตางค์ลบด้วยจำนวนเงินที่เป็นสตางค์จึงเขียนหน่วยบาทและสตางค์ไว้ก่อนบรรทัดที่1 นักเรียนปลายทางคิดว่าเราจะเขียนข้อความอะไรลงไป

0: ไปข้อนี้เป็นวิธีการอะไรนะคะลูกการลบดังนั้นจำนวนที่ขึ้นเป็นตัวตั้งจะต้องเป็นจำนวนที่มากกว่าใช่ไหมคะอ่ะดังนั้นบรรทัดที่1เราควรเขียนว่าอย่างไรคุณครูขอตัวแทนนักเรียน1คนนำเสนอบรรทัดที่1ให้กับเพื่อนๆหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางใครได้คำตอบแล้วนำเสนอแนวคิดได้เลยนะนักเรียนต้นทางใครนำเสนอแนวคิดในการเขียนบรรทัดที่1ดีคะอ่ะเป็นนะคะเดี๋ยวให้สแตมกลุ่มที่3นะคะนำเสนอแนวคิดสิบรรทัดที่1ควรเขียนว่าอะไรลูก
1: พิมพ์ซื้อสมุดภาพเป็นเงินครับ
0: พิมพ์ซื้อสมุดภาพเป็นเงินตรงนี้ก็ต้องเขียน743กับ25ใช่ไหมคะเด็กๆเห็นด้วยกับสแตมป์ไหมใครมีแนวคิดอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับสแตมป์ว่าจะต้องเขียนว่าอย่างไรเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณครูย้ำกับนักเรียนว่าข้อนี้เราใช้วิธีการใดในการหาคำตอบนะลูกใช้วิธีการลบดังนั้นตัวตั้งจะต้องเป็นจำนวนที่มากกว่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องเขียนจำนวนเงินที่พิมพ์จ่ายไปก่อนนะคะควรเขียนว่าอย่างไรดีลูกเชฟควรเขียนว่าอย่างไรดีคะ
1: ให้ธนบัตร1บาท1ฉบับแก่ร้านค้าครับ
0: อาจจะเขียนว่าให้ธนบัตร 1,000 บาทแก่ร้านค้าซึ่งจำนวนตรงนี้เด็กๆต้องเขียนว่าอะไรต้องเขียนว่า 1,000 บาทใช่ไหมคะ 1,000 กับ0สตางค์ใช่ไหมลูกดังนั้นเด็กๆอาจจะเขียนว่าให้เงินแก่ร้านค้าหรือเขียนว่าพิมพ์ให้เงินแก่ร้านค้าก็ได้ถ้าจะเขียนแบบเชฟว่าให้ธนบัตร 1,000 บาท1ฉบับแก่ร้านค้าถ้าเขียนแบบนี้ใช่ไหมเชฟอาจจะเขียนต่อไปว่าเป็นเงินแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อที่เราจะได้เขียน 1,000 ให้ตรงกับหน่วยบาทและ0ให้ตรงกับหน่วยสตางค์กลุ่มที่4ต่อไปบรรทัดที่2บรรทัดที่2เขียนว่าอย่างไรนักเรียนปลายทางนำเสนอบรรทัดที่2เลยค่ะสแตมป์เดี๋ยวสแตมป์นำเสนอบรรทัดที่2อีกครั้งนึงนะคะบรรทัดที่2เราควรเขียนว่าอย่างไรลูก
1: พิมพ์ซื้อสมุดภาพเป็นเงินครับ
0: พิมพ์ซื้อสมุดภาพเป็นเงินนะคะเพราะว่า743บาท25สตางค์จะต้องเป็นตัวลบดังนั้นพิมพ์ซื้อสมุดภาพเป็นเงินเราจึงต้องเขียนไว้ในบรรทัดที่2นั่นเองจากนั้นมาช่วยคุณครูหาผลลบค่ะก่อนหาผลลบบรรทัดที่3เราเขียนว่าอะไรนะคะพิมพ์ได้รับเงินทอนต่อมามาช่วยกันหาผลลบลูก0สตางค์ลบด้วย25สตางค์เหลือเท่าไหร่คะลบได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้ต้องทำการกระจายเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเหมือนที่กล้านำเสนอใช่ไหมคะลูกมากระจาย 1,000 บาทเรากระจายไป1บาทเหลือเท่าไหร่ลูก 1,000 บาทหักออกไป1บาทเพื่อไปกระจาย 1,000 บาทจะเหลือเท่าไหร่คะ999บาทนั่นเองเด็กๆไม่ต้องกระจายทีละหลักนะลูกเราใช้วิธีการนำ 1,000 เอาออกไป1บาทเหลือ999บาทได้เลยต่อมา1บาทที่กระจายมาจาก 1,000 ได้มากี่สตางค์คะ100สตางค์ในหน่วยสตางค์ก็เป็น100เด็กๆคะ100สตางค์ลบด้วย25สตางค์เหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นะคะ75สตางค์นะคะดังนั้น100สตางค์ลบด้วย25สตางค์เหลือ75สตางค์เด็กๆก็เขียนได้เลยใครใช้วิธีการลบทีละหลักก็ได้เหมือนกันหรือใครจะใช้100ลบด้วย25สตางค์โดยนำจำนวนเงินจำลองมาช่วยก็ได้นะคะเด็กๆปลายทางสามารถคิดได้แบบนี้แล้วลูก100สตางค์มีเหรียญ25สตางค์กี่เหรียญคะ4เหรียญใช่ไหมคะแล้วลบด้วย25สตางค์แสดงว่าเด็กๆต้องนำออกกี่เหรียญลูกนำออก1เหรียญก็เลยเหลือ3เหรียญซึ่งเป็น75สตางค์แบบนี้ก็ได้การลบในหน่วยสตางค์เด็กๆอาจจะใช้วิธีการนึกถึงเงินจำลองหรือใช้วิธีการวาดภาพเงินจำลองก็ได้นะคะต่อไป999ลบ743 999ลบด้วย743เหลือเท่าไหร่เดี๋ยวมาลบทีละหลักลูก9ลบ

3เหลือ6เขียน6ในหลักหน่วยต่อไป90ลบด้วย40เหลือ50ก็เขียน5ในหลัก10ต่อไปหลัก100 900ลบด้วย700เหลือ900ลบด้วย700เหลือกี่ร้อยคะลูก9ลบด้วย7เหลือ2ดังนั้นจึงเหลือ200เขียนเลข2ในหลัก100นั่นเองข้อนี้ต้องมีหรือไหมลูกมีนะเด็กๆกระจายแล้วตอบเป็นตัวเลขไทยเลยพิมพ์ได้รับเงินทอน256บาท75สตางค์หรือตอบโดยใช้จุดก็ได้นะคะมีหน่วยเป็นบาทด้วยต่อไปตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรือตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบเด็กๆสามารถตรวจสอบได้โดยนำจำนวนเงินที่เป็นราคาสินค้ากับเงินทอนที่เราคิดได้นะคะมารวมกันก็จะได้เท่ากับจำนวนเงินที่จ่ายไปนั่นเองรวมกันแล้วได้ 1,000 พอดีแสดงว่าคำตอบเราเป็นคำตอบที่ถูกต้องต่อไปข้อนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเขียนแสดงวิธีหาคำตอบด้วยตนเองลงในสมุดนักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะคะนำสมุดขึ้นมาค่ะลูกเขียนโจทย์ข้อนี้ลงไปในสมุดจากนั้นนะคะเขียนแสดงวิธีหาคำตอบนะคะเมื่อหาคำตอบได้แล้วเด็กๆ เขียนแสดงวิธีทำเรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยนะคะเดี๋ยวเหลือเวลาอีกไม่มากคุณครูจะให้เด็กๆลงมือทำข้อนี้ได้เลยนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆใกล้จะหมดเวลาแล้วนักเรียนต้นทางหนูทำแบบฝึกหัดเมื่อสักครู่เสร็จหรือยังคะยังไม่เสร็จนะนักเรียนปลายทางทำเสร็จหรือยังถ้ายังทำไม่เสร็จนะคะหนูจดโจทย์ไว้ก่อนก็ได้ลูกเดี๋ยวนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านนะคะมาช่วยกันสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะลูกวันนี้นักเรียนเรียนเรื่องอะไรคะการแก้โจทย์ปัญหาใช่ไหมลูกซึ่งการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงินนะคะการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงินเราสามารถทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจกับโจทย์ปัญหาก่อนจากนั้นเด็กๆก็วางแผนแก้ปัญหาหาคำตอบแล้วก็ตรวจสอบคำตอบนั่นเองว่าเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่หรือเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่ต่อไปจะมีแบบฝึกหัด 7.12 นะคะซึ่งเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับเงินทั้งนั้นเลยนะลูกมีทั้งหมด6ข้อด้วยกันหลังจากนักเรียนทําแบบฝึกหัดเมื่อสักครู่เสร็จเรียบร้อยแล้วลงในสมุดเรียบร้อยแล้วนะนักเรียนสามารถทบทวนหรือฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเพิ่มเติมจากแบบฝึกหัด 7.12 ได้นะคะต่อไปเด็กๆสิ่งที่จะต้องเตรียมในบทเรียนครั้งต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและโจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับเงินนะคะและสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัด7.13 นั่นเองเด็กๆนะคะนำแบบฝึกหัดในวันนี้กลับไปทบทวนนะลูกแล้วเดี๋ยววันถัดไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการคูณและการหารนะคะแบบฝึกหัด 7.13 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเตรียมไว้ให้กับนักเรียนได้ที่ www.ltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: ตอนที่11เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กลกงกมเกยเกิวเพลงวิ่งเปี้ยว
1: เพื่อนๆเรามาเล่นวิ่งเปี้ยวกันเถอะเดี๋ยวแทนไทยจะเล่า

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆ เพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อทีมสีส้มวิ่งเปรี้ยวชนะแล้วทีมสีเขียวที่เป็นฝ่ายแพ้ก็เข้ามาร่วมยินดีด้วยเป็นเพราะอะไรนะ
0: ก็เพราะว่าทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลแม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกลบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าบุญการ์ตูนคอนบอลขันแทนคุณทันมีคำที่สะกดด้วยแม่กลเพราะแม่กลมีตัวสะกดคือนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงและลอจุลาคำว่าวิ่งเต็งหนึ่งวงองถึงแข่งมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลมทีมครามส้มอ้อมมีคำที่สะกดด้วยแม่กมเพราะแม่กมมีตัวสะกดคือมอม้าคำว่ากล้วยกระต่ายท้ายมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือยอยักษ์คำว่าเปรี้ยวเจียวข้าวเหนียวเขียวมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกลมีตัวสะกดคือวงแหวน
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

สวัสดีครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีชื่อว่าสึนามิกันไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเติมวิตามินในการ

0: ทำให้ตัวเองปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆกันครับครู
1: คร
0: ับ ครูช่วยลำดับเหตุการณ์นึกย้อนการเกิดสึนามิให้เพื่อนๆทางบ้านฟังอีกครั้งได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับนี่ครับจานที่หนึ่งครับแรงสั่นสะเทือนแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นยักษ์ครับพี่ซุปมีการสั่นสะเทือนอยู่ใต้ผิวน้ำครับมันทำให้เกิดการยกตัวของน้ำมวลน้ำมหาศาลทำให้เกิดยักษ์ซูชิครับ
0: ไม่ใช่ครับ
1: สึนามิครับ
0: สึนามิถูกต้องครับและวันนี้นะครับพี่ซุปก็มีคำแนะนำมาเพื่อพวกเราทุกคนรอดปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆครับนั่นก็คือกล่องหัวใจกล่องนี้ครับ
1: เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆนะครับเราก็ควรจะศึกษาครับว่าภัยพิบัติเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วจะเอาตัวรอดยังไงแล้วภัยพิบัติเนี้ยมันชื่ออะไรครับ
2: สำหรับการซ้อมหนีภัยจะทำให้เราปลอดภัยเหมือนกันเรียนหนังสือค่ะเราตั้งใจทำแบบฝึกหัดเราก็จะเก่งค่ะที่ญี่ปุ่นเขามีการซ้อมรับมือกับแผ่นดินไหวอยู่เสมอๆค่ะ
0: การจัดกระเป๋ายังชีพเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนควรทำนะครับโดยในกระเป๋านั้นจะต้องเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นด้วยเช่นอาหารยารักษาโรคเอกสารสำคัญของใช้ส่วนตัวสิ่งของพวกนี้สามารถช่วยเราได้ในยามฉุกเฉินครับส่วนพวกเกมกดทีวีพัดลมพวกนี้ไม่ต้องเอาไปนะครับเพราะว่าไม่จำเป็นครับเมื่อเกิดภัยพิบัติเราอาจจะตั้งตัวไม่ทันครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องตั้งสติไม่ตกใจลำดับความคิดวิธีเอาชีวิตรอดปลอดภัยตามที่เราได้ซักซ้อมไว้นะครับ
1: เราไม่ควรตกใจนะคะเพราะถ้าตกใจเนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่รอดได้ครับเราต้องทำตามที่เราซ้อมมาด้วยนะคะไม่มีแล้วครับ
2: เมื่อเกิดภัยขึ้นมาจริงๆเราต้องตั้งสติแล้วก็ทำตามที่เราซ้อมไว้ค่ะแบบนี้ปลอดภัยแน่นอนค่ะ
0: เราต้องทำความรู้จักกับป้ายเตือนภัยต่างๆเช่นป้ายหนีไฟป้ายจุดรวมพลป้ายทางออกรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ต่างๆต้องจำให้ขึ้นใจนะครับไม่ใช่แค่191อย่างเช่นเบอร์ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็คือ192เบอร์นี้ก็ควรจำให้แม่นครับหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติผ่านไปไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะอยู่ในความสงบและปลอดภัยนะครับการไม่วางใจและตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งจึงเป็นเรื่องที่เราลืมไม่ได้ครับ
1: เราต้องไม่วางใจครับจนกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะประกาศครับว่าปลอดภัยแล้วจริง
2: ๆเมื่อเราได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นเราก็ควรจะช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่เราจะทำได้ค่ะ
0: เราต้องคอยติดตามข่าวสารต่างๆอย่างใกล้ชิดครับเพื่อจะได้ทราบข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าของสถานการณ์นั้นๆเพื่อเตรียมรับมือต่อไปครับและวันนี้วิตามินข่าวก็มีสิ่งที่น้องๆและครอบครัวสามารถทำได้ง่ายๆและทำได้ทันทีมาฝากนั่นก็คือวิธีการจัดเตรียมกระเป๋าอย่างชีพครับหนูมาลีมีกระเป๋าไว้แผ่นดินไว้หยิบใช้ทันทีหนูมาลีมีกระเป๋าไว้จัดอย่างไรจำไว้ให้ดีจัดกระเป๋ายึดหลักตามปัจจัย4บวกกับของที่จำเป็นต้องใช้เอาไฟใช้มาก็อย่าลืมถามเอกสารสำคัญอย่าลืมเอาไปวางกระเป๋าไว้ที่เราหยิบง่ายๆวางไว้ที่จับไปหลบแผ่นดินไหว
3: ใช่
0: มันตรวจของในกระเป๋าให้เราพร้อมใช้
3: ถูกต้อง
0: เกิดแผ่นดินไหวก็ไม่กลัวหนูมาลีเตรียมกระเป๋าไว้แผ่นดินไว้หยิบใช้ทันทีหนูมาลีเตรียมกระเป๋าไว้แผ่นดินไม่ไหวภัยอื่นก็มีปลอดภัยไว้ก่อนท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

0: ัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่ที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
3: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
3: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
4: เฮ้ย
5: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
6: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถ

0: ้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
0: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆเตี้ยดูรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
2: อ๋อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมือง

0: คล้องมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
0: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยละอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
0: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางนึงด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อหลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานหลานนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
2: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
2: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โห

0: สวนอันสองสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
1: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
2: ใช่แล้วนั่นไงนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

0: พระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ตอนหมอดูหรือดูหม
1: อเอเจ้าพ่อร่างทรงให้ขูดต้นไหนนะอ่ะเดี๋ยวข้าขอนึกก่อนแล้วกันเอหรือว่าตรงนั้นวะโอ้ยนึกไม่ออกอ
0: ่ะช่วยนึกไหมอ่ะ
1: เออดีดีช่วยนึกหน่อย
0: หลวงอาธรรมโมหลวงอาธรรมโมขูดเล่นเด่นที่ต้นไหนครับ
1: ว้ายตะเถนตกกระถุน
2: ขูดอะไรเหรอโยม
1: เปล่าเจ้าค่ะไอ้ฉันจะมาขุดตะไคร้เจ้าค่ะแต่เปลี่ยนใจแล้วไม่ทำแล้วเจ้าค่ะไปแล้วนะเจ้าค่ะสาธุนมัสการลา
3: เอ้าหัวเราะไม่หยุดเลยท่าทางจะสนุกมาก
0: ๆก็ยังแมนบอกว่าเจ้าพ่อร่างทรงให้มาขูดหาเลขเด็ดต้นกล้าก็เลยช่วยตะโกนถามหลวงอาไงครับเอแล้วไอ้เรื่องหมอดูเนี่ยมีจริงเหรอครับหลวงอา
2: การดูหมอหรือศาสตร์พยากรณ์มันก็มีมาตั้งแต่โบราณและไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะจีนฝรั่งมีหมดเลยแม้แต่ในพุทธกาลด้วย
3: พุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้านั่นเหรอครับ
0: อ๋อสมัยเจ้าชายสิทธัตถะ
2: ใช่แล้วสมัยก่อนเขาจะมีไว้ทำนายเพื่อช่วยในการวางแผนชีวิตเหมือนการทำนายชะตาชีวิตของเจ้าชายสิทธัตถะ

0: ฮะท่านอสิตะนาบทมาหาเราอย่างนั้นเหรอ
1: ถวายพระพรมหาบอพิษข้าได้รู้ข่าวจากเทพยดาว่าพระโอรสได้ประสูติแล้วข้าขอเข้าเฝ้าพระโอรสสักครั้งเถอะ

0: ข้าปลื้มใจยิ่งนักพระเจ้าข่าท่านมหาบอพิษ
1: ท่านอสิตะนาบดเมื่อครู่นี้ท่านดีใจที่ได้เห็นพระโอรสของข้าแล้วทำไมตอนนี้ท่านถึงร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าล่ะ
0: ข้าคือว่าข้าเพราะข้าได้เห็นแล้วว่าพระโอรสองค์นี้ถ้าอยู่ครองราชสมบัติจะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิแต่ถ้าทรงออกผนวดจะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกพระเจ้าค่ะแต่น่าเสียดายที่ข้านี้ไม่อาจมีอายุยืนยาวจนได้เห็นมหาบุรุษผู้นี้เป็นพระพุทธองค์พระพุทธเจ้า
1: ลูกข้าจะได้เป็นถึงมหาจักรพรรดิเขาจะไม่ได้เป็นมุนี
0: ข้ารู้และข้าก็เห็นเขาจะชนะทุกสิ่งในความคิดเขาจะครอบครองจักรวาลที่อยู่ในใจผู้คนแต่ในที่สุดแล้วเขาจะเป็นมุนี
1: เขาจะต้องเป็นนักรบที่ทุกคนก้มหัวให้เขาจะไม่มีวันเป็นมุนี

0: านทั้งหลายตรวจดวงชะตาสิทธัตถะโอรสข้าเป็นอย่างไรบ้าง
1: จากดวงชะตาราศีเกิดข้ากับพราหมณ์ทั้งหมดคิดตรงกันว่าพระราชโอรสองค์นี้ถ้าอยู่ครองราชสมบัติแล้วก็จะได้เป็นมหาจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าทรงออกผนวดจะบรรลุ
2: แกะดำชัดๆ7 เสียงต่อ 1 เสียงเลยนะท่านโกนทัญญะพอพรามน้อยหนาอ่อน
3: พระโอรสองค์นี้มีลักษณะตรงกับมหาปุริสลักษณะ
4: มหาปุริสลักษณะ
3: มหาปุริสลักษณะคือลักษณะตรงกับมหาบุรุษ32ประการมหาบุรุษ32ประการของพระโอรสองค์นี้ไม่เคยมีใครที่มีลักษณะเพียบพร้อมเช่นนี้มาก่อนดวงชะตาเกิดนั้นพระโอรสองค์นี้จะไม่ขึ้นครองราชแต่จะทรงออกผนวดและตรัสรู้เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกอย่างแน่นอนพระเจ้าค่ะ
5: เสียงแตก
1: กระด้างกระเดืองแหกพวกแหกพ้อง
0: ว่ายังไงเนาะไม่ครองราชแต่เลือกจะบวชเท่านั้นเหรอไม่มีวันข้าจะเลี้ยงให้เขาห่างไกลจากบุญนี
6: ้ก็อย่างที่เราทุกคนรู้นั่นแหละในที่สุดเจ้าชายสิทธัตถะก็ทรงออกผนวดและกลายมาเป็นศาสดาเอกของโลก
7: โหแบบนี้หมอดูแม่นๆก็เรื่องจริงนะสิครับ
6: แต่ถ้าจะบอกว่าถูกทุกเรื่องมันก็ไม่ใช่ศาสตร์พยากรณ์นั้นก็มีหลักการทำนายของมันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องมีสติ
7: สติเหรอฮะ
6: ใช้สติค่อยๆไตร่ตรองเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมาไม่ใช่แค่คำทำนายจากหมอดูนะแต่ข่าวสารจากสื่อจากข่าวต่างๆก็เหมือนกันฟังแล้วก็ต้องคิดต้องใช้เหตุผลไตร่ตรอง
7: ครับแต่เสียดายอ่ะ
8: เสียดายอะไรหรอ
7: ก็เกิดช้าไปแค่ 2,000 กว่าปีอ่ะไม่งั้นนะต้นกล้าต้องไปหาพราหมณ์โกนทัญญะสักหน่อยจะได้รู้ว่าเทอมนี้รอดหรือไม่รอดอ่ะ
8: รถถังขอทำนายว่าถ้ารีบกลับไปอ่านหนังสือรับรองสอบได้แน่นอน
6: มหาปุริสลักษณะคือลักษณะพิเศษของผู้เป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่ง32ประการ

0: ตอนนิทานลูกหมู3ตัวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นคิวของแทนไทยแล้วนะที่จะมาเล่านิทานสนุกๆให้ทุกคนฟัง
1: เย้ดีมากเลยไม่โทอยากฟังนิทานแล้ว
0: แทนไทยจะเล่านิทานเรื่องลูกหมู3ตัวแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบกันนะเพื่อนๆพร้อมฟังนิทานกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมู3ตัวเป็นพี่น้องกันทั้ง3ได้ตกลงที่จะสร้างบ้านอยู่ที่ชายป่าใกล้ๆกันลูกหมูตัวที่1สร้างบ้านด้วยฟางเพราะไม่อยากทำงานหนักลูกหมูตัวที่2สร้างบ้านด้วยเศษไม้เพราะตอกตะปูไม่กี่ตัวก็เสร็จแล้วส่วนลูกหมูตัวที่3สร้างบ้านด้วยอิฐเพราะอยากได้บ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยแต่ก็ต้องออกแรงจนเหนื่อยกว่าจะสร้างเสร็จทำให้ลูกหมูตัวที่1และ2พากันหัวเราะเยาะอยู่มาวันหนึ่งมีหมาป่าดุร้ายจ้องจะมาจับลูกหมูกินหมาป่าไปที่บ้านของลูกหมูตัวที่1ที่สร้างด้วยฟางเจ้าหมาป่าเพียงแค่ใช้ลมปากเป่าบ้านฟางก็ปลิวกระจายหายไปลูกหมูตัวที่1จึงวิ่งไปขออาศัยบ้านลูกหมูตัวที่2ที่สร้างด้วยเศษไม้เจ้าหมาป่ารีบตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านจากเศษไม้ก็พังทลายลงลูกหมูตัวที่1และ2จึงต้องวิ่งไปขออาศัยในบ้านลูกหมูตัวที่3ที่สร้างด้วยอิฐเจ้าหมาป่าเห็นอย่างนั้นจึงรีบวิ่งตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านอิฐของลูกหมูอย่างแรงแต่ทว่าบ้านอิฐของลูกหมูตัวที่3นั้นแข็งแรงมากไม่พังเสียหายอะไรเลยเจ้าหมาป่าได้แต่พยายามเป่าอยู่อย่างนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนหมดแรงและยอมแพ้หนีเข้าป่าไปในที่สุดทำให้ลูกหมูทั้ง3ตัวปลอดภัยเอาล่ะฟังนิทานจบแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามกันนะคำถามข้อที่1ทำไมลูกหมูตัวที่1จึงสร้างบ้านด้วยฟางตัวเลือกข้อที่1เพราะฟางมีสีสันสวยงามตัวเลือกข้อที่2เพราะไม่อยากทำงานหนักตัวเลือกข้อที่3เพราะฟางหาง่าย
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะไม่อยากทำงานหนัก
0: ถูกต้องนะครับเก่งมากเลยทุกคน มาต่อกันเลยคำถามข้อที่2เพราะอะไรหมาป่าถึงพังบ้านลูกหมูตัวที่3ไม่ได้ตัวเลือกข้อที่1เพราะหมาป่าแรงน้อยตัวเลือกข้อที่2เพราะบ้านแข็งแรงตัว

0: ือกข้อที่3เพราะกลัวลูกหมู
1: ไม้โทขอตอบข้อ2เพราะบ้านแข็งแรง
0: ถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คืออะไร
1: ไม้โทขอตอบว่าความขี้เกียจอาจนำอันตรายมาสู่ตัวเองได
0: ้ถูกต้องนะครับสุดยอดที่สุดตอบถูกทุกข้อเลย
1: เย้พวกเราทำได้อยู่แล้ว
0: พวกเรามีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวนี่เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนี่นาเพื่อนๆลองเอาชิ้นส่วนทั้ง13ชิ้นมาต่อเข้าด้วยกันนะ
0: ว้าว
1: กลายเป็นภาพความทรงจำของแทนไทยกับไมโทและเพื่อนๆที่อยู่กับพวกเรามาทั้ง13ตอนนั่นเอง
0: ว้าสวยงามมากเลยอยากให้ทุกคนเก็บภาพสุดประทับใจนี้ไว้ตลอดไปนะสำหรับวันนี้แทนไทยกับไมโทต้องไปแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะทุกคน
1: เจอกันใหม่นะสวัสดีทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: Safety Kiss เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

มองฟังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปล่อยไปพร้อมๆกันถ้าพร้อม

0: เราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าป่ะมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณชนันท์ชิดาชีพเสรีครับ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเรามาแจ้งเตือนเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนเลยนะครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนก็จะมีทั้งฝนฟ้าคะนองนะครับลมกระโชกแรงไปรวมถึงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยจะเริ่มส่งผลกระทบตั้งแต่วันที่4ไปจนถึงวันที่7ตุลาคมนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เรื่องสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆในช่วงเวลาดังนี้นะครับวันที่4ตุลาคมครับวันอาทิตย์ก็บริเวณตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่5และ6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงวันที่7ตุลาคมครับด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ส่วนภาคอื่นๆจะมีฝนลดลงสาเหตุหลักเป็นเพราะว่าตอนนี้มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วประกอบกับอยู่ในช่วงของปลายฤดูฝนพอดีจากนั้นในช่วง 8-12 ตุลาคมครับบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง
1: เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราไปอัปเดตภาพรวมของสถานการณ์น้ำแล้วก็ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆรวมถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆในช่วงนี้ด้วยนะครับพูดคุยกับคุณธเนศสมบูรณ์ครับผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานผอ.อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผอ.สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ผอ.ครับสถานการณ์น้ำล่าสุดตอนนี้ในภาพรวมแต่ละจุดเป็นอย่างไรบ้างครับ
2: ถ้าเกิดเรามาดูสถานการณ์น้ำตอนนี้ครับเราต้องไปโฟกัสไปที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับจากสถานการณ์ที่เราติดตามนะครับที่น้ำจากแม่น้ำปิงวังยมน่านนะครับที่ไหลมาบรรจบที่นครสวรรค์ครับได้เกิดปริมาณน้ำสูงสุดไปเมื่อวานที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับที่เขาเรียกว่าสถานีวัดน้ำ42จังหวัดนครสวรรค์ครับซึ่งจากสถานการณ์น้ำสูงสุดเมื่อวานนะครับวันนี้ก็มาที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับเพราะว่าระยะเวลาการเดินทางของน้ำจากนครสวรรค์ครับมาที่เขื่อนเจ้าพระยานั้นนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ1วันถึง1วันครึ่งนะครับสถานการณ์น้ำที่พีคไปเมื่อวานเมื่อเช้านะครับได้มาถึงหน้าเขื่อนเจ้าพระยาแล้วนะครับทำให้เราต้องมีความจำเป็นครับต้องมีการระบายน้ำนะครับที่อยู่ในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีมากกว่าเมื่อวาน100ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับก็จะทำให้พื้นที่ได้รับผลกระทบนะครับตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีนะครับกรุงเทพมหานครในเขตของพื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับโดยระดับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น100ครับก็คงจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณสัก 10-15 เซนติเมตรนะครับจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับทางด้านการวิเคราะห์ด้านการบริหารจัดการน้ำของเรานะครับเรามองว่าน้ำตัวนี้ครับแม่น้ำปิงนะครับมีแนวโน้มที่ลดลงแม่น้ำน่านมีแนวโน้มที่ทรงตัวนครสวรรค์ครับที่มาอย่างภาคกลางเรานะครับมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับจากเมื่อวานถึง200ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเรามองว่าปริมาณดังกล่าวครับทางภาคเหนือมีแนวโน้มที่ลดลงครับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเราจากการวิเคราะห์ตอนนี้จากมวลน้ำที่สูงสุดไปเมื่อวานที่นครสวรรค์นะครับเราจะคงการระบายน้ำอยู่ที่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณสักที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประมาณสัก 3-4 วันหลังจากนั้นครับถ้าเกิดไม่มีฝนที่ตกต่อเนื่องนะครับตอนบนเป็นจำนวนมากเกินไปนักนะครับเราก็จะสามารถใช้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยในการที่จะสามารถหน่วงน้ำได้พอสมควรนะครับจากการที่เราพร่องน้ำในช่วงนี้นะครับที่เรามีการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงนี้ก็คงประมาณสัก3วันนะครับถ้าฝนไม่ตกมากเกินไปนักนะครับเราอาจจะพิจารณาในการที่จะสามารถที่จะลดน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตรงนี้ได้ครับทั้งนี้นั้นครับก็คงต้องติดตามสถานการณ์เรื่องของฝนนะครับที่มองว่าแนวโน้มนะครับวันที่4ถึง8เนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่ตกมากขึ้น ในบริเวณเหนือพยานะครับตรงนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราต้องประกอบการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้ครับจากสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยถ้าฝนไม่มากนักณวันนี้วันที่2ตุลาคมนะครับ2 3 4ตุลาคมเนี่ยเราจะระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเราก็จะมีช่องว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในการที่จะรองรับน้ำเหนือถ้ากรณีฝนตกมากขึ้นช่วงตอนเหนือแม่น้ำปิงหรือแม่น้ำน่านนะครับแถวนครสวรรค์กำแพงเพชรพิษณุโลกอาจจะมีฝนตกนะครับเราอาจจะมีช่องว่างที่เพียงพอในการรับน้ำที่จะมาถึงถ้าเกิดกรณีที่ฝนตกเพิ่มในวันที่4 5 6 7ที่ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้กล่าวถึงนะครับสำหรับปริมาณน้ำที่ระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับในวันนี้ครับจะมาถึงกรุงอยุธยาเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก2วันครึ่งถึง3วันนะครับจะมาถึงกรุงเทพมหานครใช้เวลาประมาณ3ถึง4วันนะครับซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวครับก็จะกระทบต่อพื้นที่น้ำท่วมที่เดิมครับอาจจะสูงขึ้นประมาณสัก10ถึง15เซนติเมตรนะครับจากน้ำวันนี้นะครับต้องนับไปอีก2วันข้างหน้าที่จะมาถึงว่าน้ำอาจจะขึ้นสูงจากเดิมจากวันนี้ประมาณสัก10ถึง15เซนติเมตรครับถามว่ามีผลอะไรต่อกรุงเทพมหานครไหมนะครับยังยืนยันนะครับปริมาณน้ำที่เราระบายจากเขื่อนเจ้าพระยามานะครับจากเขื่อนพระราม6มาถึงแม้วันนี้ครับเราจะเพิ่มการระบายจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับปริมาณน้ำดังกล่าวนะครับจากแม่น้ำป่าสักผ่านเขื่อนพระราม6นะครับและจากการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยามานะครับปริมาณน้ำที่ผ่านบางไทรนะครับสองแม่น้ำครับเจ้าพระยากับป่าสักนะครับจะมาสบกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่วัดพนัญเชิงนะครับหลังจากนั้นจะมาที่บางไทรถ้ามาบางไทรแล้วครับเรามองว่าในปริมาณเฉลี่ยตัวนี้ครับอยู่ที่ 2,100 ลูกบาศก์เมตรเนี่ยนะครับปริมาณน้ำที่เฉลี่ยของที่จะรวมกันมาเนี่ยน่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครคือเกณฑ์กระทบเนี่ยอยู่ที่ 3,000 ถึง 3,500 ในเกณฑ์น้ำเฉลี่ยที่บางไทรนะครับแต่ตัวนี้น้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2,000 ซึ่งอนาคตเนี่ยน่าจะไม่เกิน 2,300 ถึง 2,500 ตรงนี้ถือว่าไม่กระทบต่อคันกั้นน้ำในเขตกรุงเทพมหานครแน่นอนครับแต่ส่วนที่กระทบครับก็คงกระทบแถวกรุงเทพปริมณฑลบริเวณนอกคันกั้นน้ำทั้งหมดครับตั้งแต่ปทุมธานีนะครับนนทบุรีเกาะเกร็ดอะไรเงี้ยครับน้ำจะสูงขึ้นในกรณีที่น้ำทะเลหนุนด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะต้องกระทบอยู่ในช่วงนี้ครับซึ่งก็ต้องรอดูครับหลังจากวันนี้แล้วนะครับระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นใน3วันข้างหน้านะครับถ้าฝนไม่มากเราจะพิจารณาเรื่องการลดน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาครับ
0: ครับท่านอธิบดี
2: ส่วนในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับที่ตอนนี้สถานการณ์ครับครับ
0: เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
1: เชิญต่อก่อนเลยครับ
2: คือสถานการณ์น้ำตัวนี้ครับในนี่คือในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแต่ตอนนี้ครับอุทกภัยแถวปราจีนบุรีนะครับสถานการณ์น้ำตอนบนนะครับแถวแควหนุมานนะครับกบิลบุรีนะครับแถวพ่อโปร่งแถวพระสะทึงตอนนี้สถานการณ์น้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังท่วมอยู่นะครับก็แถวตลาดเก่ากบิลบุรีนะครับแถวพระสะทึงนะครับโดยตอนนี้ครับเราปิดเขื่อนนฤบดินทรจินดาครับที่จะมาเติมแควหนุมานจะทำให้ตัวนี้ครับที่กบิลบุรีเนี่ยลดลงเร็วขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับปริมาณน้ำที่มากดังกล่าวครับปัจจุบันเนี่ยนะครับมาเกิดอุทกภัยที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับสถานการณ์ซึ่งเราได้ติดตามอยู่ว่าได้เกิดสถานการณ์น้ำที่ล้นตลิ่งสูงสุดไปแล้วนะครับเมื่อคืนนะครับปัจจุบันอยู่ในโหมดขาลงนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นข่าวดีของคนปราจีนบุรีครับว่าจากน้ำที่หลากในทุ่งตรงนี้ครับที่ตกลงมาครับมาที่ปราจีนบุรีนั้น

0: ตอนนี้สถานการณ์มีแนวโน้มที่ลดลงนะครับจากสถานการณ์ดังกล่าวครับเราก็ตามมาที่แม่น้ำบางประกงนะครับจากแม่น้ำปลาจีนครับจะมาเชื่อมกับแม่น้ำนครนายกเป็นแม่น้ำบางประกงนะครับจากแม่น้ำบางประกงครับช่วงนี้อาจจะต้องมีการเฝ้าระวังครับแถวอำเภอแถวฉะเชิงเทราชุมชนริมน้ำแถวจังหวัดฉะเชิงเทราครับแถวอำเภอบางคล้าอะไรประมาณนี้ครับน้ำการเทอนะครับอาจจะเข้าไปท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำได้นะครับก็คงต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนในเรื่องของภาคตะวันตกเองนะครับที่ฝนตกหนักในบริเวณเมื่อประมาณต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับปัจจุบันครับจากการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองนะครับเมื่อวานนะครับที่ระบายอยู่ที่ประมาณ 2,200 วัตต์ต่อนาทีนั้นนะครับจะกระทบอำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีบ้านโป่งราชบุรีนะครับและอำเภอเมืองราชบุรีนั้นนะครับจากการกระทบตั้งแต่เมื่อวานครับปัจจุบันครับการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆนะครับคาดการณ์ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในเขตกาญจนบุรีอำเภอท่ามกาหรือท่าม่วงหรือราชบุรีบริเวณอำเภอเมืองอำเภอโพธารามและบ้านโป่งนั้นนะครับจะมีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆครับและมีข่าวว่าเรามีการระบายน้ำจากเขื่อนวชิรลงกรณ์ตอนบนมาครับที่ผ่านแควน้อยมานะครับจากบริเวณนั้นดังกล่าวที่ระบายลงมาครับจะไม่มีผลมาทำให้น้ำแม่กลองน้ำจากแม่น้ำแม่กลองนั้นมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับเนื่องจากมันต้องใช้เวลาเดินทางเนี่ยประมาณสัก3วันครับมันก็ไม่มาเสริมกันไม่มาเพิ่มเติมซึ่งกันและกันครับคาดว่ามวลน้ำก็จะมีการระบายน้ำลดลงเรื่อยๆจากเขื่อนแม่กลองนะครับแต่ทั้งนี้นั้นครับจากการคาดการณ์กรมอุตุนิยมวิทยาก็คงต้องมีการติดตามเฝ้าระวังทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองว่าฝนจะตกเหนือเขื่อนหรือจังหวัดชัยนาทมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับหรือในภาคตะวันออกเองนะครับจะมีฝนตกมากในเขตปาจีนมาเสริมในต้นน้ำหรือเปล่านะครับในเขตของตัวของตลาดเก่ากบินบุรีหรือว่าเป็นอำเภอเมืองปราจีนบุรีเองที่ตอนนี้มีน้ำที่ขาลงแล้วนะครับหรือในตัวของแม่กลองเองครับคงติดตามอย่างใกล้คิดว่าฝนจะตกแถวอำเภอไซโยกเยอะไหมนะครับฝนจะตกแถวพร้อมกับภูมิเยอะไหมนะครับเพราะว่าปริมาณฝนที่ตกท้ายเขื่อนทั้งหมดนะครับมันจะมาที่แม่น้ำแม่กลองมาที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับตรงนี้ก็คงต้องเป็นการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดในทุกลุ่มน้ำนะครับตั้งแต่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับว่าฝนจะตกแถวชัยนาทแถวนครสวรรค์แถวกำแพงเพชรเยอะขนาดไหนอย่างไรที่จะมีผลต่อการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาหรือจังหวัดปราจีนบุรีเองนะครับฝนจะตกแถวในตัวของปราจีนบุรีเองมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นน้ำในทุกลำน้ำครับอยู่ในช่วงขาลงนะครับเราก็คิดว่าจากการที่บริหารจัดการน้ำตัวนี้ครับจากการพร่องน้ำในช่วงนี้ก็จะสามารถรองรับช่วงที่วันที่4 5 6 7ที่อาจจะมีฝนเพิ่มเติมในบริเวณดังกล่าวได้นะครับเราก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงระยะเวลานึงเป็นช่วงของการระบายน้ำครับเพื่อรองรับตัวปริมาณฝนที่กำลังจะมาถึงครับ
1: กับท่านพอธเนศครับถ้าเราดูปริมาณของน้ำฝนถ้าเกิดมันไม่ได้มากพออย่างลุ่มน้ำทางตะวันออกปราจีนบุรีที่ตอนนี้บอกเป็นช่วงขาลงหรือว่าทางตะวันตกอย่างแม่กลองก็เป็นช่วงขาลงถ้าอย่างนั้น2 ลุ่มน้ำเนี้ยการจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติของชาวบ้านเองเนี่ยทั้งปราจีนบุรีทั้งกาญจนบุรีเนี่ยจะเร็วมากน้อยแค่ไหนครับท่านพอธเนศได้ยินไหมครับท่านผอ.ครับครับเราพูดคุยกับท่านผอ.ธเนศนะครับสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานอย่างที่ท่านได้บอกไปว่าตอนนี้ทั้งรุ่มน้ำทางฝั่งตอนออกอย่างปราจีนบุ
2: ร
1: ีอาจจะยังคงมีน้ำอยู
2: ่
1: แต่ว่าอยู่ในลักษณะคือการลดระดับลง
2: ถูกต้อง
1: ถ้าขณะที่แม่กลองอันเนี้ยมันก็เหมือนกันไปในแนวโน้มทิศทางเดียวกันแต่ว่ายังประมาทไม่ได้เพราะต้องรอ4-7ตุลาคมนี
2: ้
1: ดูซิว่าเอ๊ะตกลงฝนที่จะตกลงมาระลอกใหม่จะมีปริมาณมากน้อยแค่ไหน
2: ใช่นะครับตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ยังต้องจับตาดูกันอยู่แต่ว่าอย่างนึงที่ท่านให้ความมั่นใจก็คือในส่วนของกรุงเทพชั้นในนะครับส่วนที่ไม่ได้อยู่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยไม่น้ำไม่มาถึงแน่นอนนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาถึงจะปล่อยลงมาซึ่งใช้เวลาอีกประมาณ2-3วันประจบช่วงนั้นเนี่ยจะตกมาที่กรุงเทพประมาณเริ่มวันที่5ที่6พอดีแต่ว่ามันจะกระทบกับกรุงเทพเนี่ยมันต้องเกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นต้นไปซึ่งการระบายน้ำตรงนี้ยังไม่ถึงที่ห่วงเนี่ยคือส่วนนอกคันกั้นน้ำมากกว่าเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางกทม.ก็ประกาศแจ้งเตือนด้วยว่ามันจะมีน้ำทะเลหนุนสูงนะครับในช่วง ตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลามันค่อนข้างที่จะประจวบเหมาะกับเวลาที่น้ำจะเดินทางที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยามาพอดีเพราะฉะนั้นตรงนอกคันกั้นน้ำตรงนี้แหละที่ทางหน่วยงานต่างๆคงต้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลประชาชนนะครับ
1: ครับตอนนี้การระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยายังอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีพื้นที่ในส่วนบริเวณเหนือเขื่อนอยู่ส่วนหนึ่งที่จะรองรับน้ำในการที่ฝนจะตกในสัปดาห์หน้าด้วยติดตามสถานการณ์กันต่อนะครับส่วนสถานการณ์ในภาพรวมของพื้นที่ภาคกลางตอนนี้ปภ.จังหวัดสุพรรณบุรีครับมีการเร่งระดมเครื่องสูบน้ำและกำลังเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านหลังเกิดสถานการณ์น้ำเหนือและฝนที่ตกลงมาหนักนะครับทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นจนเข้าท่วมตลิ่งเป็นวงกว้างตอนนี้ครบทั้ง9อำเภอของสุพรรณแล้วสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีครับรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม9อำเภอมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 6,600 คนโดยที่อำเภอ2พี่น้องนะครับแล้วก็อำเภออู่ทองและบางปลาม้าเป็นอำเภอที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดขณะที่ความเสียหายด้านการเกษตรกินพื้นที่นาข้าวรวมกว่า 110,000 ไร่ส่วนสถานการณ์น้ำยังคงน่าเป็นห่วงหลังจากมวลน้ำหลากจากภาคเหนือและจังหวัดใกล้เคียงไหลมาสมทบทำให้ประตูระบายน้ำหลักอย่างประตูโพพระยาและประตูจระเข้ 3,000 ต้องเร่งระบายน้ำรวมกันสูงกว่า380ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเบื้องต้นจังหวัดได้ประกาศเขตภัยพิบัติครอบคลุมในทุกพื้นที่พร้อมส่วนที่กำลังทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ77เครื่องแจกจ่ายกระสอบทราย 350,000 ใบและจัดตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนขณะที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทองและทหารกองพลที่1รักษาพระองค์ร่วมกันวางแนวกระสอบทรายพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณที่น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ใกล้กับบ่อเต่าในวัดต้นสนครับโดยนายธนงศักดิ์ศรีวิเชียนรองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองบอกว่าเจ้าหน้าที่เร่งนำกระสอบทรายมาเรียงเป็นแนวเพื่อชะลอน้ำจากนั้นจะสูบน้ำที่เอ่อล้นเข้ามาออกจากพื้นที่ซึ่งนอกจากจุดนี้แล้วยังมีบริเวณโค้งปลาทูริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ใกล้กับวัดอ่างทองวรวิหารที่วันนี้จะทำแนวกระสอบทรายและติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ซึมเข้ามาส่วนทางด้านของถนนหลังวัดต้นสนนั้นน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาครับยังคงไหลซึมผ่านด้านล่างของแนวคันกั้นน้ำเข้ามายังบริเวณแบริเออร์ชั้นแรกแต่ก็ยังมีที่ชั้น2กั้นอยู่นะครับจึงทำให้ไม่ท่วมถนนแต่ว่ายังคงมีน้ำไหลซึมเข้ามาบ้างรถยังคงสัญจรได้แต่ว่าต้องเข้าออกทางประตูด้านหลังของวัด
2: ขณะที่สถานการณ์น้ำที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับน้ำจากคลองผงเพงก็ล้นแนวคันกั้นน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่หมู่5อย่างรวดเร็วทำให้ประชาชน98ครัวเรือนต้องเร่งขนย้ายสิ่งของและมาอาศัยเต็นท์พักแรมบนถนนเป็นการชั่วคราวโดยมีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาให้การช่วยเหลือแจกอาหารกล่องเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 กล่องให้กับผู้ประสบภัยอีกจุดนึงนะครับที่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอป่าโมกเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดอ่างทองก็ร่วมกับกำลังพลมาเร่งกรอกกระสอบทรายเพื่อสร้างแนวกั้นน้ำตั้งแต่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปจนถึงโรงน้ำตาลระยะทางตรงนี้1กิโลเมตรกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำทะลักเข้าท่วมถนนสาย33เส้นทางป่าโมกสุพรรณบุรีซ้ำรอยเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วขณะที่ปภ.จังหวัดอ่างทองได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดเมื่อเวลา 6:30 นาทีครับระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงหน้าศาลากลางจังหวัดตอนนี้น้ำสูง8เมตร91เซนคือเกือบจะ9เมตรแล้วนะครับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานประมาณ1ไม้บรรทัด29เซนติเมตรตอนนี้ยังต่ำกว่าตลิ่งเพียงแค่1เมตร9เซนเท่านั้นครับแล้วถามว่าน้ำจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอีกไหมค่ำวันนี้ระดับน้ำจะสูงขึ้นอีก 20-30 เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นทุกพื้นที่ตอนนี้ต้องเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดแล้ว
1: ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ทางฝั่งภาคตะวันตกกันบ้างนะครับพื้นที่4จังหวัดท้ายเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีกรมชลประทานครับได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยแม้ว่าแนวโน้มของการระบายน้ำจะเริ่มลดลงแล้วก็ตามขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวและกลุ่มเรือในจังหวัดราชบุรีก็นำเรือส่วนตัวมาช่วยกันเร่งผลักดันน้ำในคลองดำเนินสะดวกเพื่อระบายมวลน้ำจนสามารถที่จะลดผลกระทบในส่วนผลไม้ของเกษตรกรได้ ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าเขื่อนแม่กลองสำนักงานชลประทานที่13กรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำล่าสุดของเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อเวลา10นาฬิกาครับพบว่าปริมาณน้ำระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่1853ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งปริมาณดังกล่าวนั้นจัดอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังระดับสีแดงอย่างไรก็ตามแนวโน้มสถานการณ์น้ำในภาพรวมเริ่มมีการปรับตัวลดลงแล้วเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจึงได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณตลิ่งให้เตรียมพร้อมรับมือด้วยการยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนั้นครอบคลุมใน4จังหวัดก็ประกอบด้วยกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารและการประกาศแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดด้านกลุ่มผู้ประกอบการเรือนักท่องเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยกลุ่มเรือซิ่งคลองดำเนินสะดวกบ้านแพ้วรวมพลังจิตอาสานำเรือส่วนตัวมาร่วมกันผลักดันน้ำภายในคลองดำเนินสะดวกโดยเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณประตูน้ำบางนกแขวกซึ่งเป็นต้นทางไปจนถึงที่ปลายคลองที่บริเวณประตูน้ำบางยางเพื่อเร่งระบายมวลน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีนสำหรับการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ทางกลุ่มจิตอาสาได้ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองทั้งหมดขณะเดียวกันก็มีประชาชนในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกและอำเภอบ้านแพ้วที่ทราบข่าวต่างนำอาหารและเครื่องดื่มมาสนับสนุนเป็นการบำรุงกำลังใจและบำรุงกำลังให้กับอาสาสมัครการดำเนินการผลักดันน้ำก็ทำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางวันยาวไปจนถึงช่วงรุ่งเช้าโดยจะหยุดพักภารกิจเฉพาะในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงเท่านั้นเนื่องจากจำเป็นต้องปิดประตูระบายน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหนุนย้อนกลับเข้ามาและจากการร่วมแรงร่วมใจกันของกลุ่มเรือจิตอาสาในครั้งนี้ครับส่งผลให้พื้นที่การเกษตรซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพาะปลูกสวนผลไม้ของประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมน้อยลงและมีบางส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบเลย
2: จากตะวันตกมาดูฝั่งตะวันออกกันบ้างนะครับภาพรวมของน้ำก็เริ่มลดลงเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่จังหวัดจันทบุรีตอนนี้ชาวสวนทุเรียนเร่งเข้าพื้นที่ไปฟื้นฟูต้นทุเรียนซึ่งถูกน้ำแช่ขังมานานถึง 8-9 วันแล้วเพื่อจะกู้วิกฤตแล้วก็รักษาต้นที่เหลือรอดหวังจะช่วยลดผลกระทบจากความสูญเสียที่อาจจะมีมูลค่าถึงหลักหลายล้านบาทครับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่บ้านประแกบตำบล3พี่น้องอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีเริ่มกลับเข้าพื้นที่ไปดูสภาพสวนแล้วก็รักษาต้นทุเรียนกว่า700ต้นที่กำลังทยอยสลัดใบนะครับเนื่องจากว่าเจอกับภาวะน้ำท่วมขังมายาวนานถึง8วันอย่างนางประจวบละอ่อนเจ้าของสวนทุเรียนก็เล่าว่าน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองประแกบเนี่ยหลากเข้าท่วมต้นทุเรียนอายุ8ปีอย่างรวดเร็วมาตั้งแต่24กันยายนก็ประมาณ 8-9 วันแล้วแม้ในช่วงแรกจะไม่สามารถป้องกันความเสียหายได้แต่ก็ยังพยายามแวะเวียนมาดูอย่างต่อเนื่องเพื่อคอยประเมินสถานการณ์ครับสิ่งที่นางประจวบบอกว่ากังวลที่สุดตอนนี้ก็คือจะมีต้นทุเรียนรอดจากภาวะยืนต้นตายมากน้อยแค่ไหนกลุ่มที่อาการน่าเป็นห่วงแล้วตอนนี้มีประมาณ300ต้นถ้าเสีย300ต้นนี้ไปทั้งหมดกระทบรายได้ขั้นต่ำนะครับ4ล้านกว่าบาทต่อปีส่วนพื้นที่แปลงด้านหน้าถนนที่น้ำท่วมไม่ถึงเนี่ยเจ้าของสวนจะเตรียมบำรุงต้นอย่างเต็มที่เลยเพื่อเก็บผลผลิตไว้เป็นทุนค่าปุ๋ยค่ายาโดยเฉพาะช่วงวิกฤตนี้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

0: แม่ตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วอ้าวแม่สวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: แม่กลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอที่
4: อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
2: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเออออกไปนะเจ้าแมวบ้านนะ
3: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: อู้เอาไปขายได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปู่อันนี้อะไรเหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
4: บ้านปู่มี Wi-Fi มั้ยครับ
3: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
4: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
3: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
3: ปู่ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
3: ว้าวจริงด้วยค่ะ
2: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
4: ปู่ขนมนี้เอาไว้ทำอะไรหรอครับ
2: โอ้ปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
4: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
2: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
4: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวเพื่อนจะเอาไปคืนนะครับ โอ้มันเลยกึ๋ยมันเลยกึ๋ยโอ้พี่อย่าง
3: เอ้ยไม่เอาไปเล่น
4: ไม่เล่นหรอได้นี่นี่นี่นี่นี่นี
3: ่ไม่อาชิว
4: เฮ้ย
3: อุ้ยดูสิมันอยากจะบอกอะไรฮะมาหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
4: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอะโอ้นี่มัน
3: อะไรนะ
4: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
3: หรือว่าน
4: ี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: สมัยสุโขทัย
6: สมัยสุโขทัย
3: พระพวกที่ทำทำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจตุวัน
7: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
3: พวกเราหลงทางค่ะ
7: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูง

0: ้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
1: เมฆเมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
3: ประตูมิติเปิดออกแล้ว
4: เข้าไปเถอะเมฆเดี๋ยวจะไม่ทัน

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนครับพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรศรีพรมทองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันต่อนะครับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและมีมารยาทนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมปลอดภัยและมีมารยาทอย่างไรนะครับคุณครูจะขอนำเข้าสู่บทเรียนด้วยคำถามกันก่อนเลยนะครับคำถามถามว่านักเรียนเคยพบปัญหาอะไรบ้างในการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และนักเรียนมีวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไรอ้าวบทแรกเลยครับเคยพบปัญหาอะไรบ้างอ่ะปัญหาก่อน
1: เคยครับ
0: ปัญหาอะไรครับที่พบ
1: จอภาพไม่ติด
0: จอภาพไม่ติดแล้วเด็กๆมีวิธีการแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรครับ
1: ดับเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม่คร
0: ับ ก็ทำการปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม่ใช่ไหมครับนั่นคือวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนอ้าวเก่งมากปุ๊บเออยอดเยี่ยมมากตัวแทนกลุ่มต่อไปเลยครับพบปัญหาอะไรบ้างเอ่ยเวลาที่เราใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับ
1: อยู่ดีๆหน้าจอดับครับ
0: อยู่ดีๆหน้าจอดับนะครับและนักเรียนมีวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้นอย่างไรครับ
1: ให้คนที่รู้มาทำให้ครับ
0: ให้คนที่เขารู้หรือซ่อมเป็นหรือบอกใคร
1: คุณครู
0: บอกคุณครูก็ได้ให้มาดูให้ว่าทำไมถึงหน้าจอดับไปใช่ไหมอ่ะเก่งมากปุ๊บมือเยี่ยมมากอ่ะข้างๆกันเลยครับปัญหาที่นักเรียนพบคือ
1: ใช้อยู่ดีๆแล้วคอมพิวเตอร์ร้อนค
0: ่
1: ะ
0: ใช้อยู่ดีๆแล้วคอมพิวเตอร์ร้อนเด็กๆมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรครับ
1: หยุดเล่นสักพักค่ะ
0: เราก็ต้องหยุดเล่นสักพักหนึ่งก่อนเพื่อให้คอมพิวเตอร์เย็นขึ้นมาก่อนใช่ไหมเพื่อให้คอมพิวเตอร์เนี่ยอยู่ในอุณหภูมิปกติก่อนแล้วค่อยกลับไปเล่นใหม่หรือใช้งานใหม่เก่งมากปุ๊บเยี่ยมมากอ่ะอีกหนึ่งคนพบปัญหาอะไรบ้างครับบอกได้เลย
2: จอค้างครับ
0: จอค้างอยู่ๆก็เมาส์ไม่ขยับกดอะไรก็ไม่ไปเด็กๆมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรครับ
2: ปิดเครื่องครับ
0: ปิดเครื่องแล้วก็
2: เปิดใหม่
0: เปิดขึ้นมาใหม่หรือรีสตาร์ทใช่ไหมเยี่ยมมากปุ๊บยอดเยี่ยมมากเลยนะครับปลายทางก็น่าจะตอบได้เช่นเดียวกันก็สามารถที่จะตอบคำถามได้ที่คุณครูที่ดูแลอยู่ได้เลยนะครับช่วยกันตอบเยอะๆเลยนะครับยอดเยี่ยมทุกคนเลยทั้งต้นทางและปลายทางเอาละครับแนวคำตอบของคุณครูครับยกตัวอย่างเช่นจอภาพไม่ติดลำโพงไม่ได้ยินเสียงเป็นต้นนะครับมีวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก็คือเราต้องทำการตรวจสอบก่อนนะครับถ้าตรวจสอบเบื้องต้นแล้วยังแก้ปัญหาไม่ได้ให้บอกคุณครูหรือผู้ปกครองซึ่งเด็กก็ตอบมาได้อย่างชัดเจนทุกคนเลยยอดเยี่ยมนะครับคำถามต่อไปครับการแสดงความคิดเห็นต่อผู้อื่นบนอินเทอร์เน็ตเคยใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็แสดงความคิดเห็นใช่ไหมเวลาที่เราเข้าไปใช้นะครับหรือเข้าไปแสดงความคิดเห็นตาม Facebook ต่าง

0: ไหมเก่งมากโปรเมอร์ยอดเยี่ยมมากอ่ะมาตัวแทนอีกหนึ่งคนครับการแสดงความคิดเห็นอย่างไรที่ไม่เหมาะสมและไม่มีมารยาทครับ
1: รูปภาพที่ไม่ดีครับ
0: การเราแสดงความคิดเห็นยังไงครับเป็นการแสดงความคิดเห็นนะไม่ใช่เป็นการโพสต์เป็นการแสดงความคิดเห็น
1: พิมพ์อาจจะไม่ถูกต้องครับ
0: พิมพ์แบบอาจไม่ถูกต้องหมายถึงว่าพิมพ์ให้ร้ายพิมพ์ว่าร้ายเขาแบบนี้ไหม
1: ครับ
0: เก่งมากโปรเมอร์ยอดเยี่ยมมากนะครับอีกหนึ่งคนนะครับเด็กๆคิดว่าการแสดงความคิดเห็นต่อผู้อื่นบนโลกอินเทอร์เน็ตลักษณะใดที่ไม่เหมาะสมและไม่มีมารยาทครับ
1: ไม่พิมพ์คำหยาบครับ
0: อันนั้นคือข้อที่ควรปฏิบัตินะครับแต่ว่าถ้าเด็กๆตอบออกมาก็คืออาจจะใช้คำหยาบใช่ไหมเราก็เลยจะต้องไม่ใช้คำหยาบคายหรือว่าคำที่ไม่สุภาพใช่ไหมครับเก่งมากเลยโปรเมอร์ยอดเยี่ยมมากนะครับมาดูแนวคำตอบกันบ้างแนวคำตอบของคุณครูก็คือยกตัวอย่างเช่นใช้ถ้อยคำหยาบคายหรือดูหมิ่นหรือวิจารณ์เชิงลบนะครับการบิดเบือนข้อมูลหรือปล่อยข่าวลวงเป็นต้นนะครับเขาอาจจะไม่เป็นแบบนั้นแต่เราเหมือนกับว่าไปบิดเบือนข้อมูลนะครับไปใส่ข้อมูลที่เป็นข่าวลวงเป็นข่าวเท็จทำให้ผู้อื่นนั้นเป็นไงคนที่มาอ่านนั้นเขาก็เข้าใจผิดคนนั้นได้นะครับตัวนี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนั่นเองนะครับเอาล่ะนี่คือแนวคำตอบเอาล่ะครับวันนี้แน่นอนครับหลังจากที่เราตอบคำถามนำเข้าสู่บทเรียนจะต้องมาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้หน่วยที่4ครับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับมีอยู่ด้วยกัน3ข้อ1ครับบอกสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้2บอกวิธีปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเหมาะสมมีมารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ตครับข้อที่3ครับปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเหมาะสมมีมารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ตด้วยนั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในชั่วโมงนี้ว่าอย่างไรไปดูกันครับนักเรียนจะต้องแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตนในการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเหมาะสมและมีมารยาทนั่นเองนะครับเอาละครับไปต่อกันเลยครับสำหรับคำถามวันนี้มีคำถามมาให้นักเรียนนั้นช่วยกันแสดงความคิดเห็นเยอะแยะมากมายหลากหลายคำถามใครอยากตอบนะฟังคำถามให้ดีคำถามแรกครับจอภาพไม่ติดขณะที่เสียบปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะมีวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าวนั้นอย่างไรถ้าจอภาพไม่ติดขณะที่เสียบปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้วจะมีวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าวอย่างไรอ้าวมีเป็นยกมือแล้วนะครับตรวจสอบอย่างไรครับ
1: เช็คว่าได้เปิดเครื่องหรือยังคร
0: ับอ้าวเช็คว่าได้เปิดเครื่องแล้วหรือยังบางครั้งแล้วเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้เปิดเครื่องเนาะจอภาพก็เลยไม่ติดยอดเยี่ยมครับปรบมือเก่งมากเลยเอาล่ะใครมีคำตอบอื่นไหมครับมีใครมีคำตอบอื่นไหมนอกเหนือจากอาจจะลืมปิดเครื่องได้จอเลยไม่ติดอันด้านหลังก่อนด้านหลังจอภาพไม่ติดขณะที่เสียบปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้วจะมีวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นอย่างไร
1: เช็คว่าเปิดปลั๊กไฟยังครับ
0: เช็คว่าเปิดปลั๊กไฟในกรณีที่เราอาจจะเชื่อมเสียบปลั๊กเข้าต่อกับปลั๊กพ่วงใช่ไหมเราก็ไปดูว่าเปิดสวิตช์ปลั๊กไฟนั้นหรือยังเก่งมากยอดเยี่ยมดีมากครับวิธีตรวจสอบเบื้องต้นนะเพื่อเราบอกว่าเปิดจอภาพหรือยังเปิดสวิตช์ไฟหรือยังใช่ไหมครับเพิ่มเติมเลยครับ
1: ปลั๊กอาจจะไม่ดีครับ
0: ปลั๊กอาจจะไม่ดีอาจจะแบบอาจจะหลวมใช่ไหมปลั๊กหลวมอาจจะทำให้ไฟไม่เข้าได้เก่งมากโปรเมอร์นี่คือวิธีการตรวจสอบเบื้องต้น อีกหนึ่งคำตอบสำหรับคนเก่งคนเดิม
1: ปลั๊กเสียครับ
0: ปลั๊กเสียไปเลยใช่ไหมปลั๊กเสีย

0: สียสายไฟเราไม่ได้เป็นไรเนาะแต่ปลั๊กเสียไฟไม่ติดเอาเก่งมากโปรเมอร์ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับมาดูแนวคำตอบกันบ้างครับแนวคำตอบของครูในการตรวจสอบเบื้องต้นก็ตรวจดูว่ากดปุ่มเปิดจอภาพแล้วหรือยังมีใครตอบไหมเมื่อสักครู่นี้มีบอกว่าเปิดคอมแล้วหรือยังใช่ไหมตรวจว่าเสียบปลั๊กแน่นแล้วหรือไม่นี่เมื่อสักครู่นี้เลยใช่ไหมครับปลั๊กอาจจะไม่แน่นเนาะปลั๊กหลวมนะครับตรวจดูว่าเปิดสวิตช์ปลั๊กไฟแล้วหรือยังนี่ตอบเลยด้านหลังใช่ไหมครับมีมาตอบมาแบบนั้นแล้วด้วย1คนและตรวจสอบสายไฟต่อพ่วงต่างๆก็ตอบมาเรียบร้อยทุกคนตอบตรงประเด็นหมดทุกคนเลยยอดเยี่ยมมากนะครับนี่คือแนวคำตอบนะครับถ้ามีสถานการณ์ก็คือจอภาพไม่ติดแล้วเสียบปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะครับก็ให้ตรวจสอบเบื้องต้นนะครับอีกหนึ่งคำถามครับหากนักเรียนเปิดดูคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ใช่ไหมแบบสมาร์ทโฟนแล้วไม่ได้ยินเสียงครับนักเรียนจะมีวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นการใช้สมาร์ทโฟนดังกล่าวอย่างไรด้านหลังบ้างด้านหลังเลยเปิดคลิปวิดีโอผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแล้วเสียงไม่ดังไม่ได้ยินเสียงตรวจสอบเบื้องต้นอย่างไรครับ
1: ดูว่าเราเปิดเสียงโทรศัพท์หรือยังครับ
0: เยี่ยมมากดูว่าเราเปิดเสียงโทรศัพท์แล้วหรือยังเก่งมากโปรเมอร์ตอบได้ตรงประเด็นมากเลยอ่ะขอคนที่ยังไม่ได้ตอบบ้างมาเลยเวลาเปิดคลิปแล้วมันไม่มีเสียงหรือไม่ได้ยินเสียงเด็กๆจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรครับเบื้องต้น
2: ปิดบลูทูธค่ะ
0: เราอาจจะไปเชื่อมต่อบลูทูธที่อื่นได้ใช่ไหมโทรศัพท์เราเลยไม่ติดนะครับไม่ได้ยินเสียงเก่งมากโปรเมอร์โทรศัพท์เราไปเชื่อมบลูทูธห้องอื่นเนาะเวลาเรามาใช้เราต้องปิดบลูทูธก่อนอ่ะมาคนเก่งคนเดิมตรวจสอบอย่างไรครับถ้าเปิดคลิปแล้วไม่ได้ยินเสียง
3: ลองเปิดโทรศัพท์ใหม่ครับ
0: ลองทำการเปิดหรือปิดคลิปนั้นไปแล้วเปิดขึ้นมาใหม่หรือรีสตาร์ท
3: ครับ
0: หมายถึงว่ารีสตาร์ทเครื่องใหม่เครื่องอาจจะแฮงใช่ไหมครับ
3: ครับ
0: โปรเมอร์มาอีกหนึ่งคำตอบคนเก่งคนเดิมเช่นเดียวกันนะครับ
4: ปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม่ครับ
0: อะไรนะลูก
4: ปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม่ครับ
0: ปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม่รีสตาร์ทเนาะเก่งมากโปรเมอร์ยอดเยี่ยมมากอ่ะเรามาดูแนวคำตอบกันครับแนวคำตอบของคุณครูครับตรวจสอบว่าเปิดเสียงคลิปวิดีโอที่เปิดหรือไม่เพื่อเราตอบออกมาเนาะและตรวจสอบว่าได้เปิดลำโพงของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแล้วหรือไม่นะครับนี่คือการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นยอดเยี่ยมทุกคนเลยนะครับมีครับมีสถานการณ์มาฝากเยอะมากเลยวันนี้นะครับให้เด็กๆช่วยกันตอบครับหากแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนของนักเรียนหมดนักเรียนสามารถใช้งานสมาร์ทโฟนได้หรือไม่คำถามแรกและหากต้องการให้สมาร์ทโฟนสามารถใช้งานได้ควรทำอย่างไรขอคนใหม่บ้างอ่ะมาขอหน้าใหม่บ้างตอบเลยครับถ้าแบตเตอรี่ของนักเรียนหมดใช้งานได้หรือไม่ครับ
5: ไม่ได้คร
0: ับไม่ได้แน่นอนแล้วจะทำอย่างไรให้สามารถใช้งานได้ครับ
5: ชาร์จแบตครับ
0: ชาร์จแบตนั่นเองเก่งมากโปรเมอร์ก็ต้องชาร์จแบตมีใครให้คำตอบอื่นไหมครับมีใครให้คำตอบอื่นไหมหรือคำตอบนี้ตรงๆชัดเจนเลยชัดเจนเลยใช่ไหมว่าถ้าแบตหมดก็จะใช้งานไม่ได้แล้วมีวิธีอย่างไรก็ไปชาร์จแบตใช่ไหมอ่ะนั่นคำตอบอีกคนหนึ่งนอกเหนือจากคำตอบที่เพื่อนตอบอ่ะหากแบตเตอรี่หมดใช้งานได้หรือไม่ได้ไหมครับ
5: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้แน่นอนแล้วเด็กๆจะมีวิธีการอย่างไรให้โทรศัพท์ของเราหรือสมาร์ทโฟนของเราใช้งานได้ครับ
5: ใช้ power bank ครับ
0: ใช้ power bank ชาร์จใช่ไหม
5: ครับ
0: เก่งมากโปรเมอร์ยอดเยี่ยมมากเลยมาดูแนวคำตอบของครูครับแนวคำตอบของครูดูซิจะแตกต่างกับนักเรียนหรือเหมือนของนักเรียนเลยไม่ได้แน่นอนครับหากต้องการให้สมาร์ทโฟนสามารถใช้งานได้ต้องชาร์จแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนและไม่ควรใช้งานขณะชาร์จแบตนะครับเพราะว่าอะไรเพ ราะว่าอะไรอาจจะทำให้อะไรอาจจะทำให้เครื่องร้อนแล้วแบตเตอรี่เป็นไงเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้นนะครับฉะนั้นไม่ควรที่จะชาร์จแบตไปและใช้งานโทรศัพท์ไปนะครับไม่ควรเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีขั้วชาร์จที่แบบฟาสชาร์จใช่ไหมแบบเร็วประมาณครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงเนี่ยแบตก็สามารถเต็มได้แล้วเนาะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะไม่ควรที่จะชาร์จไปยกเว้นกรณีที่มีเรื่องด่วนลูกเรากำลังส่งงานค้างอยู่แล้วแบตจะหมดแบบนั้นน่ะได้ไม่เป็นไรเป็นครั้งเป็นคราวไปนะครับอีกหนึ่งสถานการณ์ครับโอ้โหบอกแล้วไงวันนี้มีสถานการณ์มาฝากเด็กๆเยอะเลยครับการแสดงความคิดเห็นบนอินเทอร์เน็ตมีผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่นอย่างไรบ้างในการแสดงความคิดเห็นทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดีนะครับในการแสดงความคิดเห็นทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดีเวลาเด็กๆแสดงความคิดเห็นเนี่ยจะมีผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่นอย่างไรใครอยากตอบใครอยากตอบบ้างอ่ะมาด้านนี้มีผลกระทบอย่างไรเวลาเราแสดงความคิดเห็นกับตนเองและผู้อื่น
2: ทำผลกระทบต่อผู้อื่น
0: อ่ะผู้อื่นเป็นยังไงครับอาจจะทำให
2: ้ผู้อื่นเสียหายค
0: ่
2: ะ
0: เสียหายถ้าเราไปแสดงความคิดเห็นในทางที่ไม่ดีหรือไปให้ร้ายว่าร้ายเขาใช่ไหมครับเก่งมากโปรเมอร์ยอดเยี่ยมใครอยากจะให้แนวคำตอบอื่นหรือให้คำตอบอื่นไหมครับอ่ะมาอีกหนึ่งคนผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่นอย่างไร
5: เราอาจจะบอกข่าวแต่ข่าวที่ไม่ดีที่ไม่จริงครับ
0: เราอาจจะบอกข่าวแต่ข่าวนั้นเป็นไง
5: ไม่จริงครับอ
0: าจจะไม่จริงก็เวลาเราแสดงความคิดเห็นว่าเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้หรือบอกข่าวที่เราอาจจะไม่รู้จริงใช่ไหมครับอาจจะส่งผลกระทบต่อเราทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่ผิดได้ใช่ไหมถ้าเป็นถ้าข่าวนั้นที่เรารู้มาไม่จริงใช่ไหมครับเก่งมากโปรเมอร์ยอดเยี่ยมครับแนวคำตอบครับการแสดงความคิดเห็นในแง่บวกมีใครได้ตอบไหมยังไม่มีนะครับการแสดงความคิดเห็นในแง่บวกหรือชื่นชมให้กำลังใจทำให้ผู้โพสต์จะรู้สึกอะไรดีใจถ้าเราไปเม้นพูดกันง่ายๆถ้าเราไปเม้นหรือถ้าเราไปคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นในแง่ดีเนี่ยในแง่บวกผู้อ่านเป็นไงดีใจทำไมครับดีใจปลื้มใจแต่ถ้าแสดงความคิดเห็นในแง่ลบเขาจะรู้สึกยังไงรู้สึกอับอายไม่พอใจยกตัวอย่างเช่นการไปล้อเลียนนะครับหรือการบอกว่าเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้ทั้งที่ไม่เป็นเรื่องอะไรเรื่องจริงใช่ไหมครับหรือไปล้อเลียนกันที่เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาสีผิวทำให้ผู้โพสต์นะรู้สึกไม่พอใจหรืออับอายนั่นเองตัวนี้ต้องระมัดระวังเนาะเราไม่ควรที่จะไปให้ร้ายหรือว่าร้ายใครบนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับหมดหรือยังหมดแล้วนะครับสำหรับสถานการณ์เยอะแยะมากมายเลยเด็กๆช่วยกันตอบได้เป็นอย่างดีเลยปลายทางก็คงจะตอบได้ด้วยเช่นเดียวกันก็น่าจะให้ความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นต่างๆนานากันออกไปนะครับเอาละครับหัวข้อของครูที่จะมาแนะนำเพิ่มเติมในวันนี้กับเด็กก็คือหัวข้อเรื่องของการปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการสื่อสารและการแสดงความคิดเห็นบนอินเทอร์เน็ตเราจะมีวิธีการอย่างไรนะครับเอาละครับข้อที่1อ่านตัวแดงพร้อมกันใช้ภาษาสุภาพและเคารพผู้อื่นหลีกเลี่ยงการใช้คำหยาบคายหรือการแสดงออกที่ก้าวร้าวนะครับเพราะคำพูดสามารถส่งผลต่อความรู้สึกของผู้อื่นได้ฉะนั้นเราควรที่จะเป็นไงครับแสดงออกถึงคำที่ไม่สุภาพคำหยาบคายไหมไม่ควรเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับบนโลกอินเทอร์เน็ตรวมถึงในโลกที่ไม่ใช่โลกอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับโลกที่เราอยู่ในปัจจุบันที่สถานการณ์จริงด้วยนะครับ2ครับอ่านตัวแดงพร้อมกัน1 2 3เอาละครับเรื่องของความคิดเห็นที่แตกต่างนะครับ เพราะว่าเวลาที่บางครั้งเราโพสอะไรไปบนอินเทอร์เน็ตนะครับคนนั้นเขาจะอาจจะบอกว่าดีอีกคนหนึ่งอาจจะบอกว่าไม่ดีก็เป็นไปได้ฉะนั้นเราต้องเคารพการตัดสินใจนะครับเห็นไหมเปิดใจแล้วฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนเองโดยไม่โจมตีหรือดูถูกผู้อื่นการแสดงความคิดเห็นควรอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและความเคารพซึ่งกันและกัน3ครับอ่านพร้อมกันตัวแดงหรือบิดเบือนนะครับไม่เผยแพร่ข้อมูลเป็นเท็จบิดเบือนนะครับตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะแชร์หรือแสดงความคิดเห็นเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดพลาดและแสดงความเข้าใจผิดอย่างที่เด็กๆตอบออกมาเนาะไปให้ร้ายเขาว่าร้ายเขานะครับก็ไม่ควรและข้อที่4ครับอ่านพร้อมกันตัวแดงเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นที่อยู่เบอร์โทรศัพท์หรือข้อมูลส่วนบุคคลนั่นเองนะครับต้องระมัดระวังนะบางครั้งเราอาจจะทราบแต่ว่าเราอาจจะเผลอเป็นเพื่อนเราไงเรารู้จักเราอาจจะเผลอไปบอกข้อมูลส่วนตัวกับคนอื่นบนโลกอินเทอร์เน็ตต้องระมัดระวังให้ดีเลยนะครับทั้งหมด4ข้อนะครับนำมาเข้าสู่ใบงานกันครับเป็นใบงานที่สองเรื่องอะไรโลกดิจิทัลนะครับกิจกรรมของปลายทางครับคำที่แจ้งบทบาทของคุณครูปลายทางคุณครูให้นักเรียนทำใบงานสองเรื่องโลกดิจิทัลโดยครูอธิบายโจทย์ให้นักเรียนเข้าใจก่อนลงมือทำครับคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนนักเรียนทำใบงานสองเรื่องโลกดิจิทัลโดยถ้านักเรียนคนใดไม่เข้าใจให้คุณครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมด้วยมาดูกันครับคำที่แจ้งเด็กๆตั้งใจฟังครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยครับคำที่แจ้งครับให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามสถานการณ์ที่1 นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแต่เปิดไม่ติดไม่มีภาพแสดงบนจอนักเรียนควรทำอย่างไรพร้อมเหตุผลตอบได้มากกว่า1ข้อครับนักเรียนทำอย่างไรล่ะดูได้เลยนะครับตรวจสอบสายต่อปลั๊กพ่วงตรวจว่าเสียบปลั๊กแน่นแล้วหรือไม่ตรวจดูว่าเปิดสวิตช์ปลั๊กไฟแล้วหรือไม่ดูสัญลักษณ์ว่ากำลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่ใช่หรือไม่ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่หมดหรือไม่สอบถามข้อมูลจากครูหรืออื่นๆก็ระบุลงไปได้และให้เหตุผลนี่คือสถานการณ์ที่1ตอบได้มากกว่า1ข้อโดยใส่เครื่องหมายอะไรเครื่องหมายถูกลงไปนะครับเหมือนเวลาเราไปตอบคำถามบนเว็บบอร์ดหรือว่าบน Google Form ต่างๆนะครับก็ใส่ได้มากกว่า1ข้อสถานการณ์ที่2ครับนักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อดูวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าไม่สามารถดูวิดีโอได้โดยเว็บเบราว์เซอร์แสดงผลดังรูปนี่ดังรูปนี้ครับดังรูปนี้นักเรียนควรทำอย่างไรพร้อมเหตุผลตอบได้มากกว่า1ข้อเช่นเดียวกันนะครับใส่เครื่องหมายถูกตามแต่ละข้อได้เลยนะครับและให้เหตุผลประกอบด้วยนะครับ3ครับจากสถานการณ์ที่2นักเรียนสามารถดูวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตได้แล้วแต่ไม่ได้ยินเสียงครับนักเรียนควรทำอย่างไรพร้อมเหตุผลตอบได้มากกว่า1ข้อเด็กๆ ก็ใส่เครื่องหมายถูกได้เลยครับเห็นไหมครับมีหลายข้อให้เลือกเลยนะครับจากนั้นอย่าลืมใส่เหตุผลด้วยนะครับอ่านได้ไหมอ่านได้ไหมอ่านได้นะเด็กๆไปอ่านเด็กไปอ่านในใบงานเอานะนะครับถ้าคุณครูอ่านให้ฟังเวลาอาจจะไม่พอนะครับสถานการณ์ที่4นักเรียนต้องเดินทางไปเดินทางไกลไปทัศนศึกษาเป็นเวลา1วันโดยผู้ปกครองให้นักเรียนนำสมาร์ทโฟนติดตัวไปเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารนักเรียนควรทำอย่างไรเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ให้สามารถใช้ได้ใน1วันพร้อมเหตุผลตอบได้มากกว่า1ข้อเช่นเดียวกันครับใส่เครื่องหมายถูกลงไปครับและให้เหตุผลนะครับสถานการณ์ที่5มีเยอะเลยครับนักเรียนดูการถ่ายทอดสดประกวดร้องเพลงหลังดูจบพบว่ามีผู้ชมเข้าไปแสดงความคิดเห็นดังภาพเห็นไหมครับดังภาพนักเรียนควรทำอย่างไรผลตอบได้มากกว่า1ข้อเช่นเดิมครับใส่เครื่องหมายถูกลงไปดิให้เด็กๆดูภาพประกอบแล้วอ่านคอมเมนต์ครับอ่านคอมเมนต์หรือว่าอ่านข้อที่แสดงความคิดเห็นตรงนี้นะครับ อย่างฟอร์สบอกว่าเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าประกวดทุกคนนะครับนี่อย่างโยบอกว่าทั้งนักร้องนักดนตรีเล่นได้สุดยอดแก่นบอกว่าเสียงตลกจังฮ่าฮ่าผมร้องเพราะกว่าอ้าวเด็กๆไปดูนะครับไปดูแล้วก็ตอบเลยครับได้มากกว่า1ข้อและใส่เหตุผลด้วยนะครับเอาล่ะครับจะให้เวลาเด็กๆสักครู่หนึ่งในการทำใบงานนะครับไปกันเลยครับเด็กๆเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยเปิดไปหน้าที่81 81นะครับเอาล่ะให้เวลาสักครู่หนึ่งครับลงมือได้เลยอย่าลืมใส่เครื่องหมายถูกลงไปในสี่เหลี่ยมหน้าข้อด้วยให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลานะคุณครูจะถามเหตุผลด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้แบบฝึกหัดเราค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะเฉลยแนวคำตอบอย่างเดียวนะครับแต่ว่าถ้ามีเวลาจะให้ออกมานำเสนอด้วย

5ข้อลูก5ข้อ5ข้อ5สถานการณ์นะครับสำหรับรายงานแรก

ใส่เครื่องหมายถูกก็ตอบได้มากกว่า1ข้อ

0: ที่เราเข้าใจเลยลูก
1: แต่ว่าเสียงไปแล้วพอดี

0: เอาละเด็กๆคุณครูให้เวลาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเอาละครับหลายคนน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเยี่ยมมากเลยทุกคนเลยนะครับเอาละครับเราจะยังเหลืออีกหนึ่งใบงานเป็นแบบฝึกหัดนะครับฉะนั้นตอนนี้ให้เด็กๆมาดูแนวคำตอบกันก่อนนะครับมาดูกันเลยคำที่แจงให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามจากสถานการณ์ที่1 นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแต่เปิดไม่ติดไม่มีภาพแสดงบนจอนักเรียนควรทำอย่างไรพร้อมเหตุผลตอบได้มากกว่า1ข้อเอาละใครตอบทุกข้อบ้างเนี่ยมีไหมมีด้วยนะครับคุณครูตอบว่าตรวจสอบสายต่อพ่วงก่อนจากนั้นตรวจดูว่าเสียบปลั๊กแน่นแล้วหรือไม่จากนั้นตรวจดูว่าเปิดสวิตช์ปลั๊กไฟแล้วหรือไม่จากนั้นดูสัญลักษณ์ว่ากำลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่ใช่หรือไม่ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่หมดหรือไม่สอบถามข้อมูลจากครูและอื่นๆครับส่งร้านซ่อมคอมพิวเตอร์เลยถ้ายังไม่ติดใช่ไหมครับแนวคำตอบนี่ครับเหตุผลครับโน้ตบุ๊กเปิดไม่ติดจอดำอาจเกิดจากสาเหตุการเสียบสายต่อพ่วงต่างๆแล้วอุปกรณ์ต่อพ่วงนั้นมีปัญหาไฟไม่เข้าแบตเตอรี่เลยหมดหรือแบตเตอรี่เสื่อมแต่หากว่าทำทุกข้อแล้วยังไม่สามารถแก้ไขได้อีกให้สอบถามจากครูหรือให้ร้านคอมพิวเตอร์ดูแลต่อให้นั่นเองนะครับข้อ2ครับนักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อดูวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าไม่สามารถดูวิดีโอได้โดยเว็บเบราว์เซอร์แสดงผลดังรูปแบบนี้เลยครับนักเรียนควรทำอย่างไรครับใครให้เหตุผลว่าอย่างไรกันบ้างเอ่ยแนวคำตอบของครูครับคุณครูก็ตรวจดูว่าขณะนี้สายอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่ออยู่หรือไม่ตรวจดูสัญลักษณ์ว่ามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือไม่และสอบถามข้อมูลจากคุณครูนะครับเหตุผลครับอาจจะไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้ตรวจสอบดูก่อนหากเชื่อมต่อแล้วยังไม่ได้จริงๆให้สอบถามข้อมูลจากคุณครูนะครับหรือว่าตัวแผงวงจรอาจจะมีปัญหาได้นะครับเราก็ทำไงครับส่งซ่อมครับไปที่ร้านคอมพิวเตอร์นะครับ3ครับจากสถานการณ์ที่2สถานการณ์ที่2นักเรียนสามารถดูวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตได้แล้วแต่ไม่ได้ยินเสียงนักเรียนควรทำอย่างไรพร้อมเหตุผลแนวคำตอบครูตอบว่าตรวจสอบสายต่อพ่วงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังลำโพงก่อนเลยดูสัญลักษณ์ลำโพงว่าเปิดอยู่ใช่หรือไม่เห็นไหมเห็นสัญลักษณ์ลำโพงไหมจากนั้นตรวจดูว่าเสียบปลั๊กลำโพงแน่นแล้วหรือไม่ตรวจดูว่าเปิดสวิตช์ลำโพงแล้วหรือไม่และสอบถามข้อมูลจากคุณครูนะครับขออภัยเหตุผลครับปัญหาอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุลองตรวจสอบสายต่อพ่วงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังลำโพงดูสัญลักษณ์ลำโพงว่าเปิดอยู่หรือไม่ตรวจดูว่าเสียบปลั๊กลำโพงแน่นแล้วหรือไม่ตรวจดูว่าเปิดสวิตช์ลำโพงแล้วหรือไม่หากยังไม่ได้ยินเสียงให้สอบถามข้อมูลจากคุณครูสถานการณ์ที่4นักเรียนต้องเดินทางไกลไปทัศนศึกษาเป็นเวลา1วันครับโดยผู้ปกครองให้นักเรียนเนี่ยนำสมาร์ทโฟนติดตัวไปเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารนักเรียนควรทำอย่างไรเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ให้สามารถใช้งานได้1วันพร้อมเหตุผลนักเรียนต้องทำอย่างไรครับทำไงดีเปิดโหมดประหยัดแบตเตอรี่ใช่ไหมตรงนี้ก็ดีมากเลยนะครับแนวคำตอบของครูครับลดความสว่างจอนะครับเปิดโหมดประหยัดแบตเตอรี่นะครับเหตุผลครับเนื่องจากต้องการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ควรลดความสว่างของหน้าจอและไม่ควรเปิดดูคลิปวิดีโอเล่นเกมออนไลน์หรือเชื่อมต่อบลูทูธเพราะจะเป็นกิจกรรมที่ทำให้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เนี่ยมีการใช้งานได้มากจากการทำกิจกรรมดังกล่าวซึ่งเป็นสาเหตุทำให้แบตเตอรี่นั้นหมดเร็ว5ครับนักเรียนดูการถ่ายทอดสดประกวดร้องเพลงหลังจากดูจบพบว่ามีผู้ชมเข้าไปแสดงความคิดเห็นเยอะแยะมากมายนักเรียนควรทำอย่างไรพร้อมเหตุผลตอบได้มากกว่า1ข้อทำยังไงดีทำยังไงดูสิกดอะไรนะกดอะไรนะ กดถูกใจความคิดเห็นของฟอร์สเพราะว่าฟอร์สบอกว่าเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าประกวดทุกท่านใช่ไหมครับนี่นะครับคุณครูแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจผู้เข้าประกวดร้องเพลงนี้เป็นแนวคำตอบคุณครูนะเด็กๆอาจจะตอบได้มากกว่า1ข้อเลยนะครับเหตุผลเนื่องจากควรเข้าไปให้กำลังใจผู้เข้าประกวดเพิ่มความคิดเห็นในแง่ที่ดีเป็นผู้กล้าหาญที่แสดงความช่วยเหลือผู้อื่นไม่ควรเข้าไปแสดงทัศนคติที่ไม่ดีทิ้งร่องรอยของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบนโลกอินเทอร์เน็ตนั่นเองเหตุผลเนี่ยเด็กๆไม่ต้องลอกตามคุณครูนะครับให้เด็กๆเนี่ยใส่เหตุผลตามที่เด็กๆเข้าใจได้เลยนะครับไม่ต้องใส่ไปตามที่นักเรียนเห็นนะครับมาที่ใบงานที่3กันบ้างครับใบงานที่3ครับแบบฝึกหัดกันแล้วครับเรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยมาดูคำชี้แจงบทบาทของคุณครูกันนะครับมาที่คุณครูไปทางกันก่อนครับคุณครูให้นักเรียนทำใบงาน3แบบฝึกหัดเรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยโดยคุณครูอธิบายโจทย์ให้นักเรียนเข้าใจก่อนลงมือทำด้วยครับคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนนักเรียนทำใบงาน3แบบฝึกหัดเรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยโดยถ้านักเรียนคนไหนไม่เข้าใจให้คุณครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับมาดูแบบฝึกหัดกันแบบฝึกหัดครับคำชี้แจงเด็กๆตั้งใจฟังครับสำหรับวันนี้เนี่ยเนื้อหาในใบงานของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับให้เด็กๆตั้งใจฟังนะให้นักเรียนพิจารณาข้อความแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามว่าหากผู้โพสต์อ่านความคิดเห็นเหล่านี้จะรู้สึกอย่างไรเพราะอะไรนะครับก็จะมีคนโพสต์สักหนึ่งคนนะครับไม่รู้ว่าใครหรืออาจจะเป็นเพื่อนเราก็ได้เขาโพสต์อะไรลงไปครับโพสต์อะไรลูกโพสต์ขนมโพสต์เครื่องดื่มแล้วบอกว่าวันหยุดพักผ่อนหาอะไรอร่อยๆทานหน่อยใช่ไหมครับเอบอกว่าทานแบบนี้ไงถึงไม่ผอมสักที B บอกว่ายามใดเราทุกชาไข่มุกเติมพลัง C บอกว่าถ่ายรูปสวยและขนมน่ารับประทานมากร้านอยู่แถวไหนครับ D บอกว่าไม่ชอบเลยโพสแต่รูปอาหารหยุดโพสได้ไหม E บอกว่าทานหวานมากไม่ดีนะระวังสุขภาพด้วยนะครับหลังจากที่เด็กๆ เห็นรูปแล้วผู้คนที่มาคอมเมนต์หรือโพสต์ในลักษณะแบบนี้แล้วเด็กๆจะตอบอย่างไรหนึ่งความคิดเห็นของ A ผู้โพสต์จะรู้สึกอย่างไรครับโกรธอับอายดีใจขบขันเด็กๆใส่เครื่องหมายถูกลงไปครับนะครับให้เหตุผลด้วยนะให้เหตุผลด้วยความคิดเห็นของ B ครับผู้โพสต์จะรู้สึกอย่างไรเหมือนเดิมนะครับใส่เครื่องหมายถูกและให้เหตุผล3ความคิดเห็นของ C ความคิดเห็นของ D 5ความคิดเห็นของ E เหมือนเดิมเลยครับผู้โพสต์จะรู้สึกอย่างไรพร้อมทั้งให้เหตุผลนะครับเอาละครับคุณครูจะให้เวลาเด็กเนี่ยไปลงมือฝึกปฏิบัติแบบฝึกหัดกันสักครู่หนึ่งครับไปกันเลยเด็กๆลงมือทำใบงานได้เลยครับใส่เครื่องหมายถูกลงไปเด็กๆคิดว่าผู้โพสต์จะรู้สึกอย่างไรตามความคิดเห็นของ A B C ใช่ไหม A B C D E แล้วให้เหตุผลประกอบหน่อยใบงานเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้านักเรียนยังไม่เรียบร้อยนำกลับไปทำได้กลับไปทำเป็นการบ้านแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเรียกเก็บแบบฝึกอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ยังไม่เรียกเก็บครับThank you. ป็นทั้งหมด5ความคิดเห็นใช่ไหมครับให้เด็กแสดงความรู้สึกต่อทั้ง5ความคิดเห็นเลยว่าความคิดเห็นของ A เนี่ยทานแบบนี้ได้ไงทานแบบนี้ไงถึงไม่ผอมทั้งทีผู้โพสเห็นแล้วถ้าเด็กๆรู้สมมติว่าเด็กๆเป็นผู้ที่โพสสมมติว่าเด็กๆเป็นผู้โพสเด็กๆจะรู้สึกอย่างไรนะครับสมมติให้เด็กๆเป็นผู้โพสนะครับเยี่ยมมากใครเสร็จแล้วเยี่ยมมากอย่าลืมให้ความคิดเห็นด้วยเอาล่ะเด็กๆคุณครูให้เวลาพอสมควรแล้วนะครับถ้าสำหรับใบงานแบบฝึกหัดนี้นะครับใครยังไม่เรียบร้อยนะครับคุณครูอนุญาตให้กลับไปทำเป็นการบ้านแล้วก็นำมาส่งนะครับทำด้วยตนเองนะครับทำด้วยตนเองและนำมาส่งด้วยนะครับเอาละมาดูแนวคำตอบครับแนวคำตอบของคุณครูว่าอย่างไรกันบ้างนะครับจากคำชี้แจงพิจารณาข้อความแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์และตอบคำถามว่าผู้โพสต์อ่านความคิดเห็นเหล่านั้นแล้วจะรู้สึกอย่างไรครับเอาละเด็กๆคิดว่าข้อหนึ่งเนี่ยความคิดเห็น A ที่บอกว่าทานแต่แบบนี้ไงถึงไม่ผอมสักทีผู้โพสจะรู้สึกยังไงเขาจะรู้สึกยังไงลูกโกรธใช่ไหมโกรธเหตุผลล่ะอับอายด้วยเหตุผลเป็นการเสียมารยาทครับและทำให้คนอ่านรู้สึกไม่ดีและเป็นไงครับบูลลี่ว่า Cถ่ายรูปสวยและขนมน่ารับประทานมากร้านอยู่แถวไหนครับผู้โพสต์อ่านแล้วจะรู้สึกดีใจนะครับเหตุผลเนื่องจากข้อความเป็นข้อความการชื่นชมเป็นทัศนคติเชิงบวกเวลาอ่านแล้วจะทำรู้สึกนั้นเป็นไงดีใจ4ครับความคิดเห็นของดีครับดีบอกว่าไม่ชอบเลยโพสต์แต่รูปอาหารหยุดโพสต์ได้ไหมรู้สึกยังไงรู้สึกโกรธบีงไหมแล้วก็อื่นๆอาจจะเป็นสงสารนะครับสงสารใครสงสารคนที่เข้ามาคอมเมนต์ใช่ไหมครับคนโพสเนี่ยอาจจะรู้สึกสงสารแบบนี้ครับเหตุผลเป็นข้อความแสดงทัศนคติเชิงลบแล้วทำให้เสียกำลังใจและรู้สึกสงสารเพราะเขาน่าจะไม่มีความสุขในการเห็นรูปของหวานนั่นเองสงสารใครสงสารผู้ที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับข้อ5ครับความคิดเห็นของ E ครับทานหวานมากไม่ดีนะระวังสุขภาพด้วยเด็กๆคิดว่าผู้โพสต์จะรู้สึกเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงนะครับเหตุผลผู้โพสต์อาจจะรู้จักเจ้าของโพสต์และมีความห่วงใยในเรื่องสุขภาพของเพื่อนจริงๆนั่นเองนี่คือแนวคำตอบของคุณครูนะเด็กๆก็ไปแสดงความคิดเห็นอย่าลืมให้เหตุผลด้วยนะครับแล้วก็นำมาส่งคุณครูนะสรุปแล้วครับสรุปกันแล้วครับ กิจกรรมของปลายทางมาที่บทบาทของคุณครูกันก่อนครับคุณครูตั้งคำถามเพื่อประเมินความเข้าใจของนักเรียนครับคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนนักเรียนร่วมกันตอบคำถามประเมินความเข้าใจและทำแบบประเมินตนเองข้อ3และข้อ4เอาละใครที่อยากจะตอบคำถามเพิ่มเติมมีโอกาสที่ให้ตอบเรียบร้อยในเวลานี้คำถามถามว่าในการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศนักเรียนพบปัญหาอะไรบ้างและมีวิธีการแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรอ่านด้านหลังเลยครับพบปัญหาอะไรบ้างครับในการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไรลูก
1: เปิดคอมไม่ติดคร
0: ับ เป็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์นั่นก็คือคอมไม่ติดใช่ไหมครับแล้วนักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรครับ
1: ดูว่าเราเปิดไฟ
0: เปิดเสียบปลั๊กแล้วหรือยังเปิดสวิตช์แล้วหรือยังเปิดปุ่ม power แล้วหรือยังใช่ไหมที่เด็กๆจะบอกใช่ไหมลูก
1: คร
0: ับ เก่งมากโปรเมอร์ขออีกสักคนหนึ่งตรงกลางเลยครับขออีกสักคนหนึ่งสำหรับคำถามนี้พบปัญหาอะไรบ้างครับในการใช้งานสารสนเทศ
2: ดับเองครับ
0: จู่ๆใช้งานอยู่ดับปุ๊บแก้ปัญหาอย่างไรครับ
2: ให้ผู้ปกครองหรือคุณครูทำให้ครับ
0: ให้ผู้ปกครองหรือคุณครูช่วยเหลือนั่นเองนะครับเก่งมากปอมเมอร์อะเดี๋ยวบี้หนึ่งคำถามรอก่อนนะครับคำถามถามว่าในการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศนักเรียนพบปัญหาอะไรบ้างนะครับแนวคำตอบคุณครูตอบว่าพบและไม่พบมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเปิดคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์ไม่ทำงานแก้ปัญหาง่ายๆโดยการสำรวจอุปกรณ์ต่างๆหากยังแก้ไขไม่ได้ต้องแจ้งคุณครูคำถามอีกหนึ่งคำถามครับใครอยากจะตอบฟังคำถามดีๆนักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการสื่อสารและแสดงความคิดเห็นบนอินเทอร์เน็ตอย่างไรบ้างเปลี่ยนหน้ามั่งเปลี่ยนหน้าแต่ก็เป็นคนเก่งคนเดิมปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการสื่อสารและแสดงความคิดเห็นบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างไรบ้างครับ
2: ไม่พิมพ์คำหยาบลงไปครับ
0: ไม่พิมพ์คำหยาบไม่พิมพ์คำที่ไม่สุภาพลงไปในการแสดงความคิดเห็นใช่ไหมเก่งมากป้อมเมอร์ขออีกสักคนครับ

0: บ้านโน้นคนเดิมเลยคนเก่งมีนักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการสื่อสารและแสดงความคิดเห็นบนอินเทอร์เน็ตอย่างไรครับ
1: ไม่พิมพ์คำล้อเลียนใส่เขาครับ
0: ไม่ไปพิมพ์ในลักษณะล้อเลียนผู้อื่นบนอินเทอร์เน็ตเก่งมากปะมือเยี่ยมมากนะครับเอาล่ะครับมาดูแนวคำตอบครับแนวคำตอบของครูครับควรแสดงความคิดเห็นต่อผู้อื่นโดยใช้คำสุภาพเด็กๆตอบออกมาด้วยเนาะเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นโดยประเด็นที่ไม่ควรนำมาพูดยกตัวอย่างเช่นการล้อเลียนผู้อื่นเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาและสีผิวนั่นเองนะครับเอาละครับมาถึงกิจกรรมสรุปของเราก็แล้วนะครับจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าการปกป้องข้อมูลส่วนตัวจะทำให้เราเป็นไงปลอดภัยจากผู้ไม่ประสงค์ดีใช่ไหมครับข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ควรเปิดเผยต่อคนแปลกหน้ายกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างครับข้อมูลส่วนตัววันเดือนปีเกิดใช่ไหมครับที่อยู่เลขบัญชีธนาคารหมายเลขประจำตัวประชาชนวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเครื่องไปทำงานเด็กๆต้องทำอย่างไรครับต้องตรวจสอบใช่ไหมครับตรวจสอบเบื้องต้นว่าเป็นไงครับปลั๊กแน่นแล้วหรือเปล่าสวิตช์ไฟเปิดอยู่หรือไม่ตรวจสอบสายต่อพ่วงต่างๆควรตรวจสอบสัญลักษณ์ว่ากำลังชาร์จอยู่ใช่หรือไม่อันนี้ก็สำคัญและสุดท้ายครับควรแสดงความคิดเห็นต่อผู้อื่นโดยใช้คำที่สุภาพเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นโดยประเด็นที่ไม่ควรนำมาพูดยกตัวอย่างเช่นการล้อเลียนผู้อื่นเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาและสีผิวนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นกิจกรรมที่เราได้เรียนรู้กันนะครับทั้งหมดนะครับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยหรือการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยนะครับรวมถึงเป็นไงครับเหมาะสมและมีมารยาทด้วยนะครับฝากไว้ครับสำหรับแบบประเมินตนเองข้อที่3กับข้อที่4นะครับกลับไปประเมินตนเองให้เรียบร้อยด้วยนะครับเอาล่ะเป็นอย่างไรกันบ้างครับวันนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วเราได้มีการเรียนการสอนมาตั้งแต่เปิดเทอมเนาะตั้งแต่ชั่วโมงที่1ครับจนถึงชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่20นะครับเรียบร้อยนะครับเด็กได้ความรู้ไปมากมายนะครับได้ความรู้ไปมากมายนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันกับเด็กๆได้นะครับเอาละวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดนะครับ

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางทุกคนเลยนะครับและวันนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับพบกับทิชปาล์มเช่นเคยครับและวันนี้นะครับทิชปาล์มเตรียมอะไรมาให้นักเรียนเรียนรู้นั้นเรามาดูกันที่หน้าจอกันเลยครับ Look at the picture students นักเรียนครับนักเรียนเห็นอะไรบนภาพนี้บ้างภาพบนภาพนี้ครับทำอะไรกันอยู่เขานั่งกันอยู่ใช่ไหมครับเขาอยู่ที่ไหนนักเรียนลองเดาดูซิว่าสถานการณ์ในโรงเรียนนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเรียนกันในเรื่อง around school one around school one มีความหมายว่าอย่างไรบ้างใครรู้ around มีความหมายว่ารอบรอบนั่นเองครับรอบรอบรอบรอบอะไรครับรอบรอบโรงเรียนของเรานั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในเรื่องราวนี้ที่ชั้นปาล์มนะครับเตรียมอะไรมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันเรามาดูกันเลยครับอย่างแรกที่นักเรียนจะต้องทราบนะครับว่าจุดประสงค์ในการเรียนรู้แต่ละครั้งของเราถ้านักเรียนเรียนจบไปแล้วนักเรียนจะทราบอะไรบ้างนักเรียนจะทราบเกี่ยวกับคำศัพท์นะครับหรือเกี่ยวกับประโยคเกี่ยวกับวิชาที่เราเรียนกันวันนี้นะครับเรายังจะย้อนไปทบทวนเรื่องราวเก่าๆที่เราได้เรียนรู้กันมาแล้วแต่ที่เชื่อปามคิดว่ายังมีบางคนอาจจะลืมไปแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะครับว่าแต่ละวิชานั้นออกเสียงในภาษาอังกฤษว่าอย่างไรกันต่อไปนะครับนักเรียนสามารถบอกความหมายคำศัพท์และประโยคที่เข้าใจได้เข้าใจโครงสร้างและความหมายของประโยคเกี่ยวกับวิชาเรียนได้นะครับและนักเรียนจะได้ฟังบทความข้อความและระบุข้อมูลได้นั่นเองครับนักเรียนจะได้ถามตอบในช่วงที่เราทดสอบกันนั่นเองครับนักเรียนจะได้ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับวิชาที่เรียนได้นะครับและเด็กๆก็จะได้สามารถเขียนประโยคเป็นข้อความสั้นๆเกี่ยวกับวิชาเรียนได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าทิชปาล์มเตรียมอะไรมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันในวันนี้มาดูกันเลยนักเรียนครับออกเสียงพร้อมกันนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทาง subject มีความหมายว่าอย่างไรนะครับวิชานั่นเองครับวิชาต่างๆนั่นเองครับที่เราเรียนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมาดูกันเลย start with
1: Thai
0: มีความหมายว่าอย่างไรครับวิชาอะไรเอ่ยวิชาภาษาไทยนั่นเองครับต่อไป
1: English
0: นักเรียนปลายทางนะครับสามารถออกเสียงตามทีเชอร์ได้เลยนะครับไปดูกันต่อเลย
1: Music.
0: วิชาอะไรนะครับ
1: Music.
0: Very good
1: Music
0: วิชาอะไรครับ
1: ดนตรี
0: วิชาดนตรีนั่นเองครับต่อไปเลย นักเรียนหลายคนชอบวิชานี้นะครับวิชาศิลปะนั่นเองครับออกเสียงว่า art ต่อไปเลยนะครับ
1: PE
0: ถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องเลยครับเป็นวิชาสั้นๆนะครับออกเสียงว่า PE โอเคเป็นวิชาอะไรเอ่ยพละศึกษานะครับต่อไปครับ
1: Math
0: วิชาอะไรครับ
1: คณ
0: ิ
1: ตศาสตร์
0: คณิตศาสตร์ไหนใครชอบวิชานี้บ้างว้าวเต็มไปหมดเลยต่อไปดูกันต่อเลยครับวิชาอะไรเอ่ยอันนี้ใครชอบวิชานี้บ้างเกี่ยวกับ
2: วิทยาศาส
0: ตร์เกี่ยวกับการทดลอง
1: science
0: ต่อไปนะครับวิชาอะไรเอ่ยนักเรียนออกเสียงเลยใครจำได้เก่งมากๆเลยเป็นวิชาที่ค่อนข้างยาวแต่นักเรียนออกเสียงได้อย่างถูกต้องเลยนะครับไปดูกันเลยนะครับ Social Studies เป็นวิชาอะไรครับ
1: ส
0: ังคมศาสตร์นั่นเองครับเอาละครับSchool Subjects ก็คือวิชาที่เราเรียนอยู่ในโรงเรียนของเรานะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันเลยนะมีอะไรบ้าง

0: ทั้งหมดเรามีกี่วิชาครับตอนนี้ที่บุอยู่บนหน้าจอ8วิชาโรงเรียนบางโรงเรียนนะครับมีวิชาอื่นๆแทรกขึ้นมานะครับสามารถถามคำศัพท์กับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับว่าวิชานี้ออกเสียงว่าอย่างไรในภาษาอังกฤษไหนใครอยากรู้บ้างอย่างเช่นวิชาประวัติศาสตร์เรามีเรียนไหมครับนักเรียนได้เรียนวิชาประวัติศาสตร์ไหมครับเดี๋ยวทีเชอร์สอนเพิ่มให้นะครับวิชาประวัติศาสตร์ออกเสียงว่า history นักเรียนสามารถบอกได้เลยครับว่าวิชาประวัติศาสตร์ออกเสียงว่า history โอเคออกเสียงอีกรอบหนึ่งครับ one more time history โอเคไปดูกันเลยว่าสองคนนี้เขาสนทนากันในเรื่องอะไรนักเรียนลองเดาดูครับมีคนบอกว่าเธอชอบวิชานี้ไหมถูกต้องไหมเรามาดูกันถูกต้องนะครับเขาบอกไว้ว่าเขาถามว่าที่เชยขอทบทวนหน่อยครับว่าการออกเสียงคำถามนี้นักเรียนจะออกเสียงว่าอย่างไรออกเสียงพร้อมกันทั้งห้องครับ 3, 2, 1
1: Do you like English?
0: เป็นเสียงสูงใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับ Do you like English?
1: Do you like English?
0: เดี๋ยวที่เชยจะถามบ้างให้ที่เชยเป็นคนถามครับ Everybody do ขออาสาสมัครดีกว่าใช้ไมค์นาวาก่อนนาวา Do you like English?
2: Yes, I do.
0: Very good. เก่งมากๆเลยนั่งลงครับขออาสาสมัครอีกคนนึงต้องกล้าเป็นคนถามแล้วกันถามสกิดก็ได้ครับthree two one
3: Do you like English?
4: Yes, I do.
0: Okay, ถามกลับบ้างครับ
5: Do you like English?
6: Yes, I do.
0: Okay. ทุกคนครับที่จะถามต่อครับว่าสมมุติว่าเด็กๆไม่ชอบวิชานี้นักเรียนจะตอบว่าอย่างไรครับ No, I don't. Okay. นี่ครับถ้าเราชอบนะครับถูกใจว่าเราชอบวิชาภาษาอังกฤษเราก็ตอบไปเลยครับว่า YesI do แต่ว่าถ้าไม่ชอบล่ะครับ
1: No,
0: no I don't นักเรียนสามารถเอาไปตอบคำถามนะครับว่านักเรียนชอบวิชาเหล่านี้หรือเปล่าต่อไปครับเป็นวิชาอะไรเอ่ยออกเสียงพร้อมกันครับ
1: Do you like Thai?
0: Again please
1: Do you like Thai?
0: เดี๋ยวทีเชอร์จะถามบ้างเตรียมคำตอบไว้นะครับเมทัน stand up pleaseDo you like Thai?
7: Yes, I do.
0: อีกรอบหนึ่งครับ
7: Yes, I do.
0: โอเคเมทันเลือกหนึ่งคนตอนนี้ให้เมทันถามโอเคดีมากเลยเปลี่ยนคนแล้วต่อไปเดี๋ยวมาฟังเพื่อนตอบกันเมทันถามเลยครับ
8: Do you like Thai?
9: Yes, I doDo.
10: Do you like Thai?
11: Yes.
12: Yes, I do.
0: เดี๋ยวน้องขอเสียงสูงหน่อยนะครับ Do you like Thai?
13: Do you like Thai?
14: Yes, I do.
0: Okay, sit down. นั่งลงได้ครับต่อไปเตรียมตัวนะครับให้นักเรียนเป็นคนตั้งคำถามกับทีเชอร์ถามคำถามนี้พร้อมกันทั้งห้องเลยนะครับนักเรียนปลายทางด้วยครับช่วยกันตั้งคำถามนี้ให้กับทิชปามนะครับ3 2 1
1: Do you like social studies?
0: No, I don't. I like English. โอเคทิชถามนักเรียนบ้างทิชถามกลับบ้าง Do you like social studies?
1: Yes, I do.
0: Very good. เก่งมากๆเลยนักเรียนสามารถเปลี่ยนตรงชื่อวิชาเป็นวิชาอื่นนะครับในการตั้งคำถามนะล่ะครับต่อไปยังจำได้ไหมครับเรามีอีกหนึ่งประโยคคำถามในการถาม sit pop

0: ลี่โอเคเป็นคำถามนี้ครับ What is your favorite subject? What is your favorite subject? เขาถามว่าอย่างไรใครรู้บ้างวิชาอะไรที่คุณชื่นชอบเดี๋ยวเรามาดูกันตอบเลยสมมุติว่าให้นักเรียนตอบนะครับโดยใช้ประโยคว่าอะไรนักเรียนจะต้องตอบว่า My favorite subject is Thai ออกเสียงพร้อมกันครับนักเรียนปลายทางช่วยกันทบทวนด้วยนะครับประโยคคำตอบนี้ My favorite subject is Thai My favorite subject is Thai 3 2 1
1: My favorite subject is Thai
0: โอเคมาเดี๋ยวทีเชอร์จะถามบ้างเอาSnail, stand up, please. Snail, what is your favorite subject?
2: My favorite subject is Thai.
0: Okay. น้องชอบชื่นชอบวิชาภาษาไทยใช่ไหมครับ Snail เลือกมาหนึ่งคนแล้วก็ถามต่อันนี้ตอบตามความจริงได้เลยนะตอบเป็นวิชาที่หนูชื่นชอบจริงๆถามครับ
2: What is your favorite subject?
3: My favorite subject is English.
0: เดี๋ยวสเนลออกเสียงคำถามตามทีเชอร์ใหม่อีกทีนะ What is your
2: What is your
0: favorite
2: favorite
0: subject
2: subject
0: What is your favorite subject?
2: What is your favorite subject?
0: เอา favorite เนี่ยเป็น2พยางค์พอ favorite ออกเสียงพร้อมกันก่อนทุกคนเลย favorite
1: favorite
0: favorite what is your favorite subject?
1: What is your favorite subject?
0: Okay, Snail ตั้งคำถามอีกรอบหนึ่งครับ
2: What is your favorite subject?
3: My favorite subject is English
0: very good ให้สกิทถามครับแล้วก็เลือกมา1คนได้ครับได้ใช้ไมค์ตัวเดียวกันได้เลยถามครับ
3: What is your favorite subject?
2: My favorite subject is English.
3: What's your favorite subject?
0: What is your favorite subject?
3: What is your favorite subject?
2: My favorite subject is English.
0: Okay. เด็กๆครับเมื่อสักครู่นี้ทีเชอร์ได้บอกว่าคำว่า favorite ออกเสียงกี่พยางค์ครับ2พยางค์ไหนลองออกเสียงพร้อมกัน favorite
1: favorite
0: favorite ไม่เอา favorite อะไรแบบนี้นะครับ favorite
1: favorite
0: Okay. ไปต่อเลยเดี๋ยวทีเชอร์จะถามนะแล้วนักเรียนตอบด้วยประโยคที่ทีเชอร์จะขึ้นวิชาให้นะครับWhat is your favorite subject? พูดพร้อมกันเลย Okay. What is your favorite subject?
1: My favorite subject is music.
0: Okay, ดังๆเลยนะ What is your favorite subject?
1: My favorite subject is art.
0: What is your favorite subject?ขอเป็น favorite ครับอีกทีหนึ่งครับ What is your favorite subject?
1: My favorite subject is PE
0: โอเคตอนนี้ให้นักเรียนตั้งคำถามบ้างแล้วเดี๋ยวเชิญเป็นคนตอบเองทุกคนตั้งคำถามครับ
1: What is your favorite subject?
0: My favorite subject is math ต่อเลยครับถามเลยMy favorite subject is science. Okay, ต่อไปเดี๋ยวทีเชอร์จะให้กรุ๊ป1อยู่ไหนครับกรุ๊ป1ตั้งคำถามกรุ๊ป2เป็นคนตอบนะครับ3 2 1ดังๆเลยนะ กรุ๊ป2
1: My favorite subject is science.
0: Okay, กรุ๊ป3อยู่ไหนเอ่ยกรุ๊ป4เป็นคนถามครับกรุ๊ป4เป็นคนตอบด้วยประโยคนี้ 3 2 1
1: What is your favorite subject
0: ครู4ครับตอบเลย
1: My favorite subject is social science
0: โอเคตั้งคำถามให้ครู5ตอบมั่งครับ3 2 1กรุ๊ปไฟตอบเลยครับอะไรนะครับชอบวิชาอะไรนะไทยเหรออ่ะขออีกรอบหนึ่งครับพร้อมกันโอเค very good ไปดูกันต่อเลยอ่ะเด็กๆครับเรามาดูกันเดี๋ยวทีเชอร์จะฝึกทักษะการอ่านนั่นเองครับวันนี้นักเรียนจะได้ฝึกอ่านนะครับเด็กๆครับดูที่ชื่อเรื่องว่า Tom's School ออกเสียงพร้อมกันครับ Tom's School
1: น
0: ักเรียนคิดว่าชื่อเรื่องนี้มีความหมายว่าอย่างไร
4: โรงเรียนของ
0: ใครครับ
4: Tom.
0: โรงเรียนของ Tom นั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมารู้จัก Tom กันนะครับว่า Tom เนี่ยเขาเรียนอยู่ที่โรงเรียนใดแล้วก็มีลักษณะในโรงเรียนนั้นอย่างไรนั่นเองครับเด็กๆดูครั้งนี้เดี๋ยวทีเชอร์จะให้นักเรียนออกเสียงตามทีเชอร์ด้วยแต่ว่าครั้งนี้ทีเชอร์จะออกเสียงให้ฟังก่อนฟังทีเชอร์1รอบก่อนนะครับแล้วให้นักเรียนได้ออกเสียงตามนะ3 2 1
5: Hello my name is Tom
0: เด็กๆอ่านในใจตามทีเชอร์เดี๋ยวทีเชอร์อ่านออกเสียงให้ฟังรอบแรกไม่ต้องอ่านตามนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับค่อยๆดูไปทีละคำนะครับว่าทีเชอร์อ่านถึงไหนแล้วนะครับ3 2 1
5: Hello my name is Tom I study in Pratham 2 at Yenjai School My school is smallThere are 5 classrooms. There are teachers, students, and a janitor. My teacher's name is Miss Kimmy. I go to school at 7 o'clock in the morning.I study Thai and math. In the afternoon, I study music and art. At noon, I read, listen to music, and watch TV at the library. I can speak, readAnd write. I love Thai. I love my school.
0: เด็กๆครับจากที่นักเรียนได้ฟังทีเชอร์อ่านและนักเรียนได้ดูตามทีเชอร์ไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้นักเรียนจับประเด็นได้ว่าทีเชอร์พูดถึงเรื่องราวของใครอยู่ครับ
6: ทอมคร
0: ับ เป็นเรื่องราวของทอมและทอมเขาเรียนอยู่ชั้นใดชั้นไหนนักเรียนสามารถดูตามได้เลยนะครับว่าเราเนี่ยพูดถึงใครทำอะไรอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันทอมใช่ไหมครับแล้วทอมเรียนอยู่ปออะไรเอ่ย
6: ป.2
0: ประถมชูป.2แล้วเขาเรียนอยู่ที่ไหนครับ
6: โรงเร
0: ีย
6: นเย
0: ็
6: นใจ
0: โรงเรียนเย็นใจเย็นใจสกูลนั่นเองครับแล้วมาดูกันต่อเลยนักเรียนจับใจความได้ว่าอย่างไรบ้างเป็นโรงเรียนที่เล็กใช่ไหมครับถูกต้องโรงเรียนของเขาเป็นโรงเรียนที่เล็กเขามีกี่ห้องนะครับ
6: มี
0: 5ห้องใช่หรือเปล่าถูกต้องครับ5 classroom และอย่างไรต่อครับ
6: ม
0: ี
6: คุณคร
0: ูมีใครบ้างเอ่ย
6: ม
0: ีคุณครูมีหลายคนไหมมีมากกว่า1คนไหมครับเพราะอะไรเอ่ย
6: ม
0: ีเอสนั่นเองครับแล้วก็มีนักเรียนแล้วมีใครอีกคนหนึ่งครับ
6: เจเนเ
0: จอร์เนี่ยมีกี่คนเอ่ยมี a janitor เพราะว่าพานโรมี1คนนะครับแล้วไงต่อครับแล้วคุณครูของเขาล่ะครับชื่อว่าอะไร มิสคิมมี่แล้วเขาตื่นเขาไปโรงเรียนถึงกี่โมงครับ7 o'clock ในตอนเช้านะในตอนเช้าเนี่ยเขาไปถึงโรงเรียนตอน7โมงแล้วอย่างไรต่อครับเขาเรียนวิชาอะไรบ้างครับ
7: ภาษาไทย
0: แล้วก็มีวิชาอะไรอีก
7: ค
0: ณิตศาสตร์นะครับแล้วช่วงบ่ายล่ะครับช่วงบ่ายเขาเรียนอะไรบ้าง
7: ดนตร
0: ีและศิลปะนั่นเองครับช่วงบ่ายนะในตอนบ่ายเขาทำอะไรบ้างครับเขาอ่านใช่ไหมครับ read แล้วก็มีอะไรอีก listen to music นักเรียนได้ยินคำนี้นักเรียนคิดว่าเขาทำอะไรครับ listen to music ถูกต้องครับฟังเพลงแล้วก็อะไรอีกครับ watch TV สามารถดูทีวีได้แล้วก็ไงต่อเขาดูทีวีที่ไหนครับ library ใครทราบบ้าง library
7: ห
0: ้องสมุดนั่นเองครับเขาสามารถดูทีวีแล้วก็ฟังเพลงได้อ่านหนังสือได้ต่อไปครับเขาสามารถมีความสามารถอะไรบ้าง I can speak เขาสามารถพูดได้นะครับแล้วก็อ่านและก็เขียนได้พูดอ่านและถ้าพร้อมแล้วทีเชอร์ขอตัวแทนแต่ละกลุ่มถือไมค์และใช้ไมค์ในการออกเสียงนะและอ่านพร้อมๆกันนะครับพร้อมไหมเอ่ยโอเคถ้าพร้อมแล้วทุกคนเลยนะครับอ่านออกเสียงดังๆพร้อมกันนะครับ 3 2 1
8: Hello, Hello my name is Tom
0: ดังๆเลยครับทุกคนเลย
8: I study in Pratom 2 at Yenjai SchoolMy school is small. There are 5 classrooms. There are teachers, students, and janitors.
0: ทุกคนออกเสียงดังๆครับ
8: My teacher's name is Miss Kimmy.I go to school at 7 o'clock in the morning. I study Thai and math in the afternoon.
0: In the afternoon.
8: In the afternoon, I study music.And art at noon. I read, listen to music, and watch TV at the
0: library.
8: I can speak,
0: read,
8: and
0: write.
8: I love Thai. I love my school.
0: โอ้โหตบมือให้ตัวเองครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเก่งมากๆเลยนักเรียนสามารถอ่านได้เรียบร้อยแล้วนักเรียนเข้าใจความหมายของบทความเหล่านี้หรือเปล่าครับเข้าใจในเนื้อเรื่องแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปทำ less practice กันนะครับซึ่งในเรื่องราวที่ทีเชอร์เตรียมมาสำหรับ Let's Practice นั้นเป็นเรื่องราวของอีกคนหนึ่งเดี๋ยวขอทบทวนก่อนเมื่อสักครู่นี้เราเรียนรู้ในเรื่องของใครไปครับ
9: ทอม
0: โรงเรียนของทอมนะครับว่าเขามีโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่ขนาดใหญ่หรือเล็กครับ
9: เล
0: ็กนั่นเองครับแล้วมีคุณครูมีนักเรียนแล้วก็ใครอีกคนหนึ่งครับการพันโรงแล้วก็นักเรียนทราบว่าเขามาโรงเรียนกี่โมงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนักเรียนเห็นไหมครับเดี๋ยวทีเชอร์ขอย้อนไปก่อนนะครับนักเรียนเห็นไหมครับว่าเรื่องราวในบทความนี้เรามีเรื่องราวที่เราเรียนกันมาในทุกๆเรื่องเลยพอทราบไหมมีทั้งเรื่องอะไรครับมีทั้งเรื่อง
10: อาช
0: ีพห้องเรียนของเราอาชีพมีเป็นเรื่องการเวลาด้วยแล้วก็มีอะไรอีกครับช่วงเวลาวิชาเรียนนี่คือการนำมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องราวที่เราเรียนกันมาแล้วหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่า Let's Practice ของเราที่จะปามเตรียมเรื่องของใครมาเด็ก

0: ครับนำใบงานที่18ขึ้นมาเปิดได้เลยครับเป็นเรื่องราวของส้มสกูลส้มสกูลเป็นเรื่องราวของใครครับ
1: ส
0: ้มเดี๋ยวนักเรียนจะได้ทำความรู้จักกับส้มนั่นเองครับบทความที่เตรียมมานะครับคำสั่งเขาบอกไว้ว่า read and answer the questions ให้นักเรียนนะครับอ่านเนื้อเรื่องแล้วตอบคำถามแต่ครั้งนี้ทีเชอร์ปามจะไม่อ่านให้นักเรียนฟังแล้วนะครับให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองอ่านดูในใจนะครับเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างคล้ายๆกันเพียงจะเปลี่ยนแค่ข้อมูลบางส่วนแค่นั้นเพื่อให้นักเรียนได้ไม่สับสนมากนะครับฝากคุณครูปลายทางด้วยนะครับแนะนำขั้นตอนการทำกิจกรรมใบงานที่18เรื่องส้มสกูลด้วยนะครับนักเรียนเตรียมขึ้นมาทุกคนหรือยังครับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเตรียมขึ้นมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับถ้าเตรียมมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันบนหน้าจอก่อนอีกครั้งหนึ่งครับ Everybody look at me please โอเคหันมามองที่ทีเชอร์เป็นเรื่องราวของใครครับทีเชอร์เตรียมเรื่องราวของส้มมาเนื้อหาค่อนข้างคล้ายคลึงกันนะครับให้นักเรียนได้ดูนะครับว่าทีเชอร์มีเนื้อหาที่เปลี่ยนไปอย่างไรเดี๋ยวให้นักเรียนได้ลองทดสอบอ่านในใจกันก่อนนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนะครับก่อนที่จะทำกิจกรรมนี้ให้เรียนอ่านในใจและไปตอบคำถามเหล่านี้ครับมาดูนะครับคำถามแรกที่ทีเชอร์ให้เตรียมมานะครับทำเครื่องหมายถูกลงในช่องที่เป็นจริงและช่องที่ไม่เป็นจริงถ้านักเรียนเห็นว่าเนื้อหาที่ทีเชอร์เตรียมมานั้นจริงให้ติ๊กถูกไปแต่ว่าถ้าไม่จริงก็ให้ติ๊กถูกไปที่ช่อง false นั่นเองครับนักเรียนดูช่องนี้ครับถ้าจริงเราจะติ๊กไปที่ช่อง true ถ้าไม่จริงถ้าเป็นข้อมูลที่ไม่จริงจะติ๊กถูกไปที่ช่อง false เพราะฉะนั้นคำว่า true or false ก็คือจริงหรือไม่จริงนั่นเองครับมาดูอันแรกกันยกตัวอย่างเช่นข้อที่1เขาถามไว้ว่าอย่างไรครับข้อที่1เขาถามว่าส้ม is a student at น้ำใส school ส้ม is a student at น้ำใส school คำถามนี้นะครับเขาบอกไว้ว่าส้มเนี่ยเป็นใครครับเป็นนักเรียนที่โรงเรียนน้ำใสจริงหรือไม่นักเรียนไปดูที่เนื้อเรื่องกันครับว่าส้มเป็นนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนน้ำใสจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับใช่ไหมครับนักเรียนเห็นคำว่าน้ำใสไหมครับนักเรียนจะมีแบบฝึกหัดของตนเองนะครับนักเรียนสามารถขีดเขียนได้เลยนะครับที่ทีเชอร์เคยสอนไปของส้มนั่นเองครับประถม3โรงเรียนน้ำใสสกูลนี่ครับเราเจอข้อมูลนี้เรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ติ๊กถูกไปที่ช่องไหนครับ True or False ติ๊กถูกไปที่ช่องไหนครับ Trueถ้าข้อมูลนั้นเป็นจริงถ้าข้อมูลนั้นไม่เป็นจริงให้ติ๊กถูกไปที่ช่อง false นั่นเองครับข้อที่1เขาถามไว้ว่าส้ม is a student at น้ำใส school ใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นแล้วจะติ๊กถูกไปที่ช่อง true or false
1: true
0: ดังๆครับ
1: true
0: โอเคครับถูกต้องแล้วถ้านักเรียนเข้าใจแล้วให้นักเรียนลงมือทำกิจกรรมได้เลยนะครับฝากคุณครูปลายทางด้วยครับกิจกรรมนี้ค่อนข้างมีขั้นตอนที่ซับซ้อนฝากคุณครูแนะนำและก็ชี้แนะแนวทางให้นักเรียนปลายทางด้วยนะครับลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

นักเรียนสามารถวงข้อมูลสำคัญไว้เหมือนที่ทีเชอร์เคยสอนทั้งขีดเส้นทั้งวงได้นะครับว่าเขาอยู่ชั้นไหนอยู่ที่โรงเรียนใดแล้วก็โรงเรียนเขามีขนาดที่ใหญ่หรือเล็กแบบนี้นะครับ

ว่าเขาว่าข้อมูลที่ทิชเชอร์เตรียมมาให้นั้นเป็นอย่างไรและให้นักเรียนตอบตามความจริงเลยนะครับ

ใช่ใช่แต่ว่าเขาบอกว่าอะไรลูก she studies คือเรียนนะเขาเรียนหรือเปล่าหรือว่าเขาแค่ไปฟังใช่ครับข้อไหนเอ่ยนี่เหรอเขาถามว่า she studies music เขาเรียน

ไปรีด

จหรือยังลูกข้ออะไรแล้วคะต่อไปข้ออะไรลูกข้อ4เหรอเขาถามว่าเขาเรียนมิวสิกที่ห้องสมุดใช่หรือไม่ห้องสมุดหนูดูคำว่าห้องสมุดนะแล้วหนูดูว่าเขาไปทำอะไรเขาไปทำอะไรบ้างที่ห้องสมุด

็นไงบ้างเขาไปเรียนดนตรีที่ห้องสมุดใช่หรือไม่เปิดไปหน้านั้นโอเคเป็นอย่างไรบ้างตัวนี้อ่ะข้อที่3หรอคะMiss Yupin ใจดี is her teacher ครูของเขาชื่ออะไรบรรทัดหนึ่งใช่ไหมใช่ครูเขาไหมเนี่ยใช่ชื่อเดียวกันไหมใช่ก็ต้องตอบว่า

ข้อสุดท้ายเขาถามว่าน้ำใส school is small small นี่เล็กหรือใหญ่ลูกว่าโรงเรียนนี้เล็กหรือใหญ่

ปิดไปหน้านั้นก่อนโอเคเดี๋ยวเขาถามเหรอ

20อะไรใช่ต้องดูดีๆ

ะดูดีๆดูข้อ2ดีๆอะช่วยกันดูเนี่ยข้อ2ต้นฐานที่ทำเหมือนกันดูนะว่าข้อ2เขาบอกว่าอะไรครับ There are 20 students in the classroom ตรงไหนชี้ให้ที่ช่วยดูหน่อยว่าแล้วมัน20อะไรครับอันนี้20อะไรอันนี้เลือกมาสักหนึ่งครับเลือกอันนี้นะเพราะอะไรลูกเพราะอะไรเพราะอะไรโอเคเด็กๆทำเสร็จกันทุกคนแล้วนะครับทำเสร็จกันทุกคนแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านักเรียนจะทำข้อมูลได้ถูกต้อง Everybody time is up โอเคครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับตอนนี้หมดเวลาในการทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันโดยการที่เราจะมาดูข้อมูลว่าแต่ละข้อมูลนั้นเป็นอย่างไรนักเรียนดูตามทีเชอร์นะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละประโยคกันเลยครับโอเคออกเสียงพร้อมทีเชอร์ปามได้ไหมครับทีละบรรทัดนะ3 2 1 Hello เด็กๆมาอ่านพร้อมกันครับ Hello my name is Som Hello my name is Som

0: I study in Prathom 3 I study in Prathom 3 at ที่ไหนครับน้ำใส School โรงเรียนอะไรเอ่ยโรงเรียนน้ำใสนะครับโรงเรียนน้ำใสจากนั้นบรรทัดต่อไป My school is big โรงเรียนเขามีขนาดเล็กหรือใหญ่ครับ
1: ใหญ
0: ่โอเค There are 20 classrooms There are 20 classrooms เขามีห้องเรียนกี่ห้องเรียนครับโรงเรียนนี
1: ้
0: 20 classrooms เท่าไหร่ครับ20ห้องเรียนนั่นเองครับ20ห้องเรียนเลยจากนั้น There are teachers students and a janitor เขามีคุณครูนะครับนักเรียนแล้วก็มีนักการพันโรงด้วยมาดูที่คุณครูของเขาชื่ออะไรมาดูกัน My teacher's name is Miss ยุภาใจดี Miss ยุภาใจดีเป็นใครครับเป็นชื่อของใครเอ่ยคุณครูของเขานะครับ and Mr. สามารถวิทยา is the school director เด็กๆครับดูประโยคนี้ school director คือผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนของเขาชื่ออะไรครับนายสามารถวิทยานั่นเองครับเป็นใครครับคนที่ชื่อสามารถวิทยานี่เป็นใครเอ่ยผู้อำนวยการโรงเรียนนั่นเองครับต่อไป I go to school at 7 o'clock เขาตื่นกี่โมง7โมงเช้า In the morning I study Thai English Science and Math In the lab rooms เขาเรียนวิชาเหล่านี้ที่ไหนนะครับLab room ห้องแลบนั่นเองครับห้องแลบอันนี้นะต่อไป in the afternoon ช่วงไหนแล้วครับช่วงบ่ายช่วงบ่ายเขาทำอะไรบ้างเด็กๆช่วงบ่ายนะ I study music artSocial Study and PE เขาเรียนวิชาอะไรบ้างครับมาดูกันอีกทีหนึ่งเขาเรียนวิชาอะไรบ้างครับ Music โอเคช่วงบ่ายนะเขาเรียนดนตรีศิลปะสังคมและพละศึกษาต่อไปช่วงบ่ายเขาทำอะไรบ้างเด็กช่วงบ่ายเขา I read, listen to music, and watch TV ที่ไหนเอ่ย The library ที่ไหนครับห้องสมุดนั่นเองครับ I can speak, read, and write I love English นี่ข้อมูลสำคัญของเขาเขาชอบวิชาภาษาอังกฤษ I love my school โอเคนักเรียนได้ข้อมูลเรียบร้อยหรือยังเอ่ยนักเรียนได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคำถามที่เราจะใช้ข้อมูลที่เขาให้มานักเรียนจะตอบได้หรือไม่มาดูกันเลยข้อที่หนึ่งเขาถามไว้ว่าส้ม is a student at น้ำใส school at น้ำใส school ใช่หรือไม่ส้มเป็นนักเรียนโรงเรียนน้ำใสใช่หรือไม่ครับใช่หรือไม่ครับ
1: ใช
0: ่ true very good ต่อไปครับ there are 20 students ข้อมูลอยู่ตรงนี้ครับ there are 20 students คำถามนี้เขาบอกว่าอะไรมีนักเรียน20คนในห้องเรียนใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่ครับไม่ใช่และจำนวนที่เป็น20เนี้ยมันเป็นจำนวนของอะไรครับ20 classroom เพราะเขาเป็นโรงเรียนที่ขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว true or false false นั่นเองครับจริงๆมันต้องเป็น20 classroom นั่นเองครับในข้อมูลต่อไปครับ Number three, Miss Yupin ใจดี is her teacher. คุณครูยุพินใจดีเป็นครูของเขาใช่หรือไม
2: ่
0: ทำไมถึงไม่ใช่ครับยุอะไรเอ่ยข้อมูลก็คือครูยุพานั่นเองครับยุพาครูยุพานามสกุลอะไรเอ่ยครูยุพาใจดีนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ true or false
2: false
0: โอเคต่อไป number 4 she study music in the library เขาเรียนที่ไหนครับเขาเรียนวิชามิวสิกที่ไหนเอ่ย true or false
2: false
0: ครับเพราะว่าเขาไปห้องสมุดเขาไปเพื่ออะไรเอ่ยเขาไม่ได้ไปเรียนดนตรีเขาไปฟังดนตรีที่นั่นนะครับต่อไปครับน้ำใส school is small น้ำใส school is small ใช่หรือไม่ small นี่เล็กหรือใหญ่ครับแล้วโรงเรียนน้ำใสในข้อมูลเขาเป็นโรงเรียนที่เล็กหรือใหญ่เป็น big school นะครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้เป็นข้อมูลที่ false นั่นเองครับเอาละครับนักเรียนตรวจคำตอบได้เลยครับนักเรียนปลายทางด้วยนะนักเรียนตรวจเรียบร้อยหรือยังเอ่ยตรวจเรียบร้อยหรือยังครับตรวจกันเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยในช่วง wrap up ของเราวันนี้เราเรียนกันในเรื่องอะไรบ้างครับวิชาต่างๆเป็นการเรียนรู้ข้อมูลเก่านะครับว่าเราเรียนกันไปในเรื่องวิชาต่างๆที่ใช้เรียกในโรงเรียนนะครับเป็นภาษาอังกฤษเรามาดูกันครับ skill subjects ของเราเริ่มที่วิชานี้วิชาอะไรเอ่ยสะกดอย่างไรครับ
2: e
0: e i โอเคต่อไป
2: e n g l i s
0: h ดังๆได้เลยใช้ไมค์ได้ครับนะครับไปต่อเลยวิชาที่2คืออะไรนะครับวิชาอะไรเด็กๆทุกคน
3: English
0: English สะกดอย่างไร
3: e n g l i sH English
0: เก่งมากต่อไปวิชานี้วิชาอะไรครับสะกดอย่างไรครับ
2: M-A-T-H
0: เก่งมากเลยขนาดทีเชอร์ไม่ได้มีตัวอักษรขึ้นให้นะอันนี้วิชาอะไรเอ่ย
2: Music
0: M-U-S-I-C ต่อไปวิชานี้สั้นๆ
2: Art
0: Artโอเคแล้ววิชานี้ครับยาวหน่อย
2: S-O-C-I-A
0: A-L
2: S-T-U-D-I-E-S
0: ต่อไป Science
2: S-C-I-E-N-C-E
0: โอเคและต่อไปวิชานี้สั้นมากเลยเมื่อนักเรียนทราบแล้วนะครับว่าแต่ละวิชาสะกดอย่างไรทีเชอร์อยากให้นักเรียนได้ฝึกสะกดคำด้วยการที่นักเรียนไปวาดแผนตรงในสมุดนะครับแผนภูมิรูปภาพนี้นักเรียนสามารถวาดสัญลักษณ์ของวิชานั้นๆและก็เขียนคำศัพท์ของวิชานั้นเพิ่มเติมลงไปได้เลยนะครับนักเรียนต้องฝึกทำนะครับเราจะได้มีแผนภูมิรูปภาพอยู่ในความคิดของเรานะครับเพื่อที่เราจะจำคำศัพท์ได้อย่างยาวนานนะครับเอาละครับบทเรียนครั้งต่อไปของเรานะครับเป็นเรื่องAround School 2 ครั้งนี้นะครับจะไม่ใช่เรื่องรอบๆโรงเรียนของคนอื่นแล้วต่อไปเป็นเรื่องเรียนเกี่ยวกับรอบๆโรงเรียนของตัวเราเองนั่นเองครับนักเรียนนะครับไปเตรียมหาข้อมูลมาเลยนะครับว่าแต่ละสถานที่แต่ละห้องเรียนของนักเรียนนั้นมีสถานที่ใดบ้างเพื่อที่เราจะมาเรียนรู้แล้วก็เขียนข้อมูลบอกเพื่อนนะครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เรียบร้อยแล้วนะครับ I hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge. See you later.
3: Class ready.

0: ตอนสนุกสนานมาทำอาหารกัน
1: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ไม้โทรออกมาทักทายเพื่อนๆคนเดียวก่อนนะเพราะว่าแทนไทยกำลังเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์อยู่ในครัวกับคุณแม่เห็นแทนไทยบอกว่าอยากทำอาหารทานเองง่ายๆเราไปให้กำลังใจแทนไทยกันเถอะไหนใครพร้อมเข้าครัวไปกับพวกเราแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับไม้โทเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้วแทนไทยเป็นยังไงบ้าง
0: สวัสดีไม้โทและเพื่อนๆแทนไทยกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอาหารอะไรดี
1: แล้วแทนไทยอยากกินอะไรล่ะ
0: เอ๊นั่นสิแทนไทยอยากกินอะไรนะ
1: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วแทนไทยอยากกินไข่เจียว
1: เพื่อนๆเก่งมาก
0: งั้นเรามาเริ่มทำไข่พร้อมกันเลยลุยเริ่มจากตอกไข่ใส่ถ้วยแบบนี้แล้วเราก็ใส่เนื้อสัตว์กับผักลงไปด้วยเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารแทนไทยใส่หมูสับลงไปแล้วกันแต่แล้วจะใส่อะไรลงไปอีกดีนะ
1: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วแทนไทยใส่หมูสับและแครอทไปในถ้วย
1: ทุกคนเก่งมาก
0: ต่อไปต้องปรุงรสสักหน่อยไม่ให้ไข่เจียวของเราจืดชืดเกินไปแทนไทยใส่น้ำปลาลงไปดีกว่าแต่น้ำปลาเนี่ยมีรสชาติยังไงนะ
1: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: เออใช่แล้วน้ำปลามีรสเค็ม
1: ทุกคนเก่งมากเพื่อนๆระวังอย่าใส่น้ำปลาเยอะเกินไปนะเพราะจะทำให้อาหารของเรารสชาติเค็มจัดไม่ดีต่อสุขภาพ
0: คราวนี้เราก็ตีไข่กับส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ค่อยๆเทลงไปในกระทะที่คุณแม่เตรียมไว้ให้ระวังนะแทนไทย
1: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วจ้าระวังน้ำมันร้อนๆในกระทะกระเด็นใส่มือได้ครับแม่แทนไทยจะระวังครับ
1: ทุกคนเก่งมากเลย
0: เย้เป็นยังไง

0: บ้างไข่เจียวฝีมือพวกเราทุกคน
1: อร่อยมากๆเลยล่ะแต่อย่าลืมมาทบทวนคำศัพท์กันนะ
0: ได้เลยคำศัพท์วันนี้มีคำว่าไข่เจียวแครอทเค็มน้ำมันกระทะ
1: ใช่แล้วยอดเยี่ยมมากทุกคน
0: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาสังคมศึกษาภูมิใจเสนอรายการหลงบุรีรายการที่จะพาทุกท่านย้อนกลับไปยังอดีตเพื่อศึกษาวิถีชีวิตผู้คนสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของดินแดนสามบุรีลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีสำหรับวันนี้ขอเชิญทุกท่านรับชมในตอนที่1ประวัติศาสตร์คืออะไรเพื่อให้ทุกท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้ดีมากยิ่งขึ้นรายการของเราได้เชิญอาจารย์พันทิพย์เพชรวิจิตรอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมาเป็นผู้บรรยายสำหรับตอนที่1ในวันนี
1: ้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะฮะเราจะมาพบกันและพูดคุยนะเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์นะฮะการเรียนรู้การศึกษาประวัติศาสตร์หลายคนอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็เรียนรู้กันมานะตั้งแต่สมัยมัธยมตั้งแต่สมัยประถมเป็น10ปีแล้วมันยังมีเรื่องราวอะไรให้เราต้องพูดคุยกันอีกหรือไงเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์นี้นะฮะอย่างไรก็ตามในการพูดคุยกันครั้งนี้นะฮะเราพยายามนะจะนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวการศึกษาประวัติศาสตร์ที่หลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดว่าตัวเองเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะรู้ไม่ถูกต้องหรือรู้ไม่ทั้งหมดดังนั้น

0: เราขอเริ่มนะด้วยการตั้งคำถามกับท่านผู้ชมนะฮะมีใครรู้บ้างว่าจริงๆประวัติศาสตร์เนี่ยหมายถึงอะไรหมายความว่าอย่างไร
1: ประวัติศาสตร์คือเหตุการณ์ในอดีตค่ะ
0: ประวัติศาสตร์คือเหตุการณ์ในอดีตหมายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตเท่านั้นจริงๆหรือในฐานะนักเรียนประวัติศาสตร์นะฮะจะถูกสอนมาว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด2ความหมายประวัติศาสตร์ในความหมายแรกนะฮะก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วจริงๆในอดีตอย่างที่ท่านผู้ชมตอบมาถูกต้องแต่ประวัติศาสตร์ในความหมายที่2คือเป็นการศึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตของนักประวัติศาสตร์ซึ่งนักประวัติศาสตร์เนี่ยจะไปค้นคว้าข้อมูลหลักฐานต่างๆนะฮะและรวบรวมเรียบเรียงนะฮะประกอบสร้างขึ้นมาเป็นงานเขียนทางประวัติศาสตร์อาจจะเป็นในรูปแบบหนังสืออาจจะเป็นในรูปแบบงานวิจัยหรือจะเป็นภาพยนตร์นะวิดีโอต่างๆสารคดีต่างๆดังนั้นหากพิจารณาตามความหมายที่2ประวัติศาสตร์จึงไม่ใช่เรื่องราวในอดีตทั้งหมดทำไมถึงกล่าวว่าประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องราวในอดีตทั้งหมดเรื่องราวในอดีตทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันกว้างขวางมากนะฮะครอบคลุมในทุกมิติของชีวิตครอบคลุมในทุกมิติของสังคมแม้กระทั่งเรื่องราวที่เราคุยกันนะฮะที่เราคุยกันในวันนี้ที่เราพูดคุยกันอยู่ในวันนี้เดี๋ยวพอเรานะพูดคุยกันเสร็จสิ่งที่เราพูดคุยกันในวันนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องราวในอดีตนะเมื่อเช้าท่านผู้ชมทุกท่านรับประทานอะไรกันมานะฮะอันนี้ก็คือเรื่องราวในอดีตซึ่งมันมีมากมายนะเรื่องราวของแต่ละคนว่ามากมายแล้วเรื่องราวของแต่ละสังคมนะเรื่องราวของมนุษยชาติทั้งโลกยิ่งมากมายมากไปกว่านั้นเป็นไปไม่ได้เลยฮะที่บรรดานักประวัติศาสตร์เนี่ยจะสามารถประกอบสร้างเรื่องราวทั้งหมดขึ้นมาใหม่นี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมประวัติศาสตร์จึงไม่เท่ากับอดีตพิจารณาจากภาพนะฮะภาพกราฟิกให้วงกลมนะฮะสีเขียวด้านหลังเนี่ยนะฮะวงกลมสีเขียวที่มีตัวอักษรตัว B เนี่ยแทนเรื่องราวในอดีตทั้งหมดและวงรีสีฟ้าที่มีสัญลักษณ์นะฮะตัวอักษรตัว A เนี่ยนะฮะแทนเรื่องราวขอโทษค่ะแทนเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นะแทนเรื่องราวในประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเพียงสับเซตนะของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตหลายคนนะฮะท่านผู้ชมหลายคนอาจเกิดคำถามตามมาอีกว่าอ้าวแล้วทำไมเราจึงไม่สามารถศึกษาเรื่องราวทั้งหมดในอดีตที่เกิดขึ้นได้ลองคิดตามนะฮะแม้กระทั่งตัวเราเองเรายังไม่สามารถบอกเรื่องราวในชีวิตของเราตั้งแต่เกิดจนโตจนถึงปัจจุบันได้ทั้งหมดนับประสาอะไรกับบรรดานักประวัติศาสตร์นะที่อาจจะย้อนกลับไปศึกษานะเรื่องราวหรือเหตุการณ์นะในอดีตที่ไกลจากตัวเองที่เกิดขึ้นมาก่อนตัวเองเป็น10ปี100ปีหรือมากกว่านั้นเป็นพันๆปีเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะที่นักประวัติศาสตร์เนี่ยจะสามารถนะฮะประกอบสร้างความจริงเหล่านี้ขึ้นมาใหม่ได้ทั้งหมดลองจินตนาการตามภาพนี้นะฮะภาพที่เป็นรูปช้างเนี่ยนะกับคนตาบอดคำช้างเนี่ยนะฮะนักประวัติศาสตร์ก็เปรียบเสมือนคนตาบอดเนี่ยแหละฮะที่เราได้สัมผัสเพียงบางส่วนนะของอดีตนะอย่างสมมตินักประวัติศาสตร์คนหนึ่งนะแทนคนตาบอดคนหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ย

0: มีลักษณะที่เป็นรูปทรงแบบทรงกระบอกขณะเดียวกันนะคนตาบอดอีกคนนึงนะฮะแทนนักประวัติศาสตร์อีกคนนึงนะที่ถูกพานะฮะไปจับส่วนหูใบหูของช้างนะคนตาบอดคนนั้นก็จะเข้าใจว่าช้างเนี่ยมีลักษณะเป็นแบนๆนะฮะเป็นแผ่นแบนๆแล้วก็สามารถกระดิกไปมาได้นะฮะหูช้างนะเช่นเดียวกันนะลักษณะของการที่มีคนตาบอดคำช้างเนี่ยก็เหมือนกับการทำงานของนักประวัติศาสตร์นะที่พยายามจะค้นหาเรื่องราวนะพยายามจะประกอบสร้างเรื่องราวในอดีตขึ้นมาใหม่ดังนั้นนะฮะเรื่องราวต่างๆนะในอดีตเนี่ยมันมีมากมายมหาศาลมากเกินกว่าที่นักประวัติศาสตร์เนี่ยจะสามารถศึกษาได้ทั้งหมดสิ่งที่เป็นสิ่งที่นักประวัติศาสตร์หยิบยกมาศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่จะได้รับการเลือกนะฮะเลือกมาเฉพาะสิ่งที่เขาคิดว่ามีความสำคัญที่ตัวนักประวัติศาสตร์เองเนี่ยสนใจจะศึกษาแล้วก็มีหลักฐานเพียงพอให้ศึกษานะดังนั้นเราอาจกล่าวได้ว่าประวัติศาสตร์ที่เรารู้มาเนี่ยนะที่เราเรียนรู้กันมาเนี่ยเป็นเพียงส่วนเสี้ยวเดียวนะฮะของเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นจริงๆประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนเสี้ยวเดียวนะของเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นจริงๆ
1: แล้วถ้าหากประวัติศาสตร์เป็นเพียงเสี้ยวเดียวของอดีตครับแล้วการเรียนประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเราเข้าใกล้อดีตแค่ไหนคะ
0: อันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่าส่วนใหญ่นะฮะเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยนะฮะได้เรียนหรือได้รู้ได้รับทราบกันมาเนี่ยเชื่อว่าโดยพื้นฐานแล้วจะมาจากระบบการศึกษานะฮะในโรงเรียนนะก็จะตามแบบเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการนะฮะแล้วก็สำนักพิมพ์ต่างๆเนี่ยนะฮะตีพิมพ์เผยแพร่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไล่เรียงเป็นไปตามนะฮะไทม์ไลน์ทางประวัติศาสตร์ก็คือยุคก่อนประวัติศาสตร์นะยุคประวัติศาสตร์ยุคประวัติศาสตร์ก็ไล่ไปตามศูนย์กลางนะฮะอย่างทวารวดีนะฮะเข้ามาสู่สุโขทัยอยุธยาธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพของเราอันนี้นะฮะเป็นเพียงมิติเดียวของประวัติศาสตร์ซึ่งเราเรียกว่าประวัติศาสตร์การเมืองนะเพราะว่านะใช้แกนกลางนะฮะในใช้โครงเรื่องนะฮะโดยเรียงตามนะการเปลี่ยนแปลงเมืองศูนย์กลางอำนาจในแต่ละช่วงเวลาซึ่งถ้าพิจารณาในแง่นี้นะฮะเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนรู้มาเนี่ยจะจำกัดอยู่เฉพาะเรื่องราวของคนชั้นสูงกษัตริย์ราชวงศ์นักรบนะฮะการสงครามอาจจะมีการค้าบ้างแต่ชีวิตผู้คนทั้งหลายหายไปจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะเราไม่เคยรู้เลยว่าบรรดาพ่อค้าแม่ขายนะฮะเขามีวิถีชีวิตกันอย่างไรเขาแต่งตัวยังไงเขากินอะไรหรือเขาขับถ่ายยังไงนะฮะถูกสุขลักษณะแค่ไหนเรื่องราวเหล่านี้นะฮะซึ่งมันเป็นภาพที่กว้างขวางมากของประวัติศาสตร์นะฮะที่กว้างกว่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยนะกับไม่ถูกพูดถึงเลยในประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนรู้กันมานะฮะอย่างไรก็ตามนะฮะประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นบ้านเรานะฮะอย่างกรณีจังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีนะฮะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะที่จะหยิบยกขึ้นมาให้เห็นว่าไอ้ที่ประวัติศาสตร์ที่เราเรียนมาเนี่ยเน้นไปที่ประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยมันทำให้บทบังความสำคัญนะของพื้นที่ในท้องถิ่นสามบุรีนี้อย่างไรนะกรณีของลพบุรีนะฮะถ้าตามประวัติศาสตร์ที่เราเรียนรู้มานะจะมีบทบาทโดดเด่นจริงๆนะในกรณีของช่วง อยุธยาตอนต้นเนาะในฐานะเมืองลูกหลวงนะที่กษัตริย์ในราชวงศ์อู่ทองเนี่ยนะส่งลูกชายนะไปปกครองแล้วก็โดดเด่นขึ้นมาอีกทีนึงนะในสมัยของราชวงศ์ปราสาททองในช่วงท้ายก็คือในสมัยรัชกาลของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะแล้วก็ประวัติศาสตร์ลพบุรีก็หายไปนะมามีบทบาทสำคัญอีกทีนะฮะในช่วงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะที่ทรงใช้ลพบุรีเป็นเมืองหลวงแห่งที่2เช่นเดียวกับกรณีประวัติศาสตร์ของจังหวัดสิงห์บุรีนะสิงห์บุรีเองเมื่อพูดถึงสิงห์บุรีนะฮะ ประวัติศาสตร์สิงห์บุรีกลายเป็น

0: ส่วนประกอบหนึ่งของประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยานั่นก็คือประวัติศาสตร์ของชาวบ้านระจันหรือบางระจันที่เรารู้จักกันดีเนี่ยนะฮะว่ามีส่วนร่วมในการที่จะปกป้องกรุงศรีอยุธยาแต่ถ้าเราสามารถนะสลัดนะให้หลุดจากกรอบประวัติศาสตร์การเมืองเหล่านี้ไปได้เนี่ยเราจะเห็นว่าดินแดนสามบุรีของเราเนี่ยนะฮะมีพัฒนาการนะมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคหินใหม่ไล่มาจนถึงยุคสำริดยุคเหล็กนะแล้วก็มีพัฒนาการสืบเนื่องมาในสมัยทวารวดีแล้วก็เป็นศูนย์กลางหนึ่งนะทางด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาในสมัยทวารวดีด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเมื่อเข้าสู่ยุคที่เขมรเข้ามามีอิทธิพลเนี่ยเมืองลพบุรีหรือระโวของเราเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางนะทางการเมืองในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกขับเน้นนะฮะในประวัติศาสตร์การเมืองที่เราได้เรียนกันมานะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกละเลยไปนะอย่างน่าเสียดาย
1: นั่นก็แปลว่ามีประวัติศาสตร์อื่นๆอีกอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วหากมีประวัติศาสตร์เหล่านั้นแตกต่างจากประวัติศาสตร์ที่เราเคยรับรู้ยังไงบ้างคะ
0: แน่นอนฮะนอกจากประวัติศาสตร์การเมืองซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีนะฮะเพราะเราได้เรียนมาตั้งแต่ระดับประถมนะในปัจจุบันนะนักประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะได้พยายามศึกษาเรื่องราวให้พ้นไปจากกรอบของประวัติศาสตร์การเมืองเพื่อประกอบสร้างเรื่องราวนะในอดีตนะของสังคมให้เห็นภาพสังคมในวงกว้างมากขึ้นไปอีกนะไม่จำกัดอยู่เฉพาะบรรดาชนชั้นสูงนะคุณลองดูนะฮะว่าความหลากหลายนะในการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักประวัติศาสตร์ในปัจจุบันนะฮะคุณสามารถนะพิจารณาได้จาก1ชั้นหนังสือตามร้านหนังสือต่างๆหรือว่าร้านหนังสือในโลกออนไลน์ต่างๆนะคุณลองดูนะลองค้นหาดูมีทั้งประวัติศาสตร์ศาสนาประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมนะมีแม้กระทั่งประวัติศาสตร์อาหารและเครื่องดื่มเช่นหนังสือเล่มนี้ฮะประวัติศาสตร์โลกใน6แก้วมีแม้กระทั่งประวัติศาสตร์ของอุจจาระประวัติศาสตร์อึเนี่ยแหละฮะนะฮะถ้าคุณสงสัยประวัติศาสตร์อึนะฮะคุณลองกลับไปย้อนดูนะฮะละครเรื่องบุพเพสันนิวาสนะฮะมีการพูดถึงเรื่องการไปเวทนะฮะซึ่งอันนี้ก็มีนักวิชาการศึกษาอยู่เหมือนกันนะมีแม้กระทั่งประวัติศาสตร์ที่เราอาจจะไม่คิดว่ามีนะฮะประวัติศาสตร์หนังสือโป้อย่างเนี้ยนะฮะคือมันประกอบสร้างเรื่องราวอื่นๆที่มันเห็นชีวิตของคนธรรมดาในสังคมมากขึ้นนะฮะแล้วก็อย่างไรก็ตามนักประวัติศาสตร์แม้ว่าจะศึกษาหลากหลายด้านมากขึ้นอย่างรอบด้านมากขึ้นแต่พวกเราจะไม่สามารถอ้างได้ว่าเรารู้เรื่องจริงทั้งหมดหรือเราสามารถประกอบสร้างอดีตขึ้นมาได้ทั้งหมดคุณลองนึกสิฮะว่าจะมีนักประวัติศาสตร์คนไหนที่สามารถเขียนประวัติศาสตร์ของกลิ่นที่เราได้กลิ่นนะฮะแค่คุณจะอธิบายกลิ่นออกมาเป็นคำพูดก็ยากแล้วดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เนี่ยแหละฮะประวัติศาสตร์ไปไม่ถึงเข้าไม่ถึงนะแต่ว่าเราก็พยายามนะที่จะเขียนออกมานะให้รอบด้านมากขึ้นนะ
1: แล้วเราจะศึกษาอดีตของบ้านเมืองหรือชุมชนที่เรารักได้ยังไงบ้างคะ
0: ในกรณีนี้นะฮะก็มีประวัติมีนักวิชาการนะทางด้านประวัติศาสตร์นะในอีกสาขาหนึ่งนะในอีกสายหนึ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนาะโดยนักประวัติศาสตร์เหล่านี้นะฮะจะเน้นนะศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์นะของชุมชนหรือว่าของท้องถิ่นขนาดเล็กโดยพยายามนะสลัดนะออกไปจากกรอบคิดของประวัติศาสตร์แบบชาติพยายามจะสร้างประวัติศาสตร์ของชุมชนของตัวเองนะของท้องถิ่นของตัวเองโดยที่ไม่ไปยึดโยงกับโครงเรื่องนะไทม์ไลน์ของประวัติศาสตร์ชาตินะแล้วก็มุ่งศึกษาประสบการณ์หรือกิจกรรมต่างๆของคนในอดีตอย่างรอบด้านโดยเน้นนะฮะอดีตนะให้เกิดจากการเล่าจากคนในชุมชนหรือจากคนในท้องถิ่นนั่นเองนำเสนอผ่านมิติต่างๆเพื่อเปิดเผยให้เห็นนะฮะพลวัตความเคลื่อนไหวนะของบรรดาผู้คนนะในแต่ละท้องถิ่นซึ่งต่างก็มีความหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทั้งด้านความเชื่อความหลากหลาย ทางด้านวัฒนธ

0: ธรรมนะความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์อันนี้คือสิ่งที่เราพยายามจะศึกษานะสำหรับนักศึกษานักประวัติศาสตร์นะที่ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกรณีงานศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เริ่มปลุกกระแสนะฮะการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในที่นี้จะขอยกตัวอย่างนะฮะสองที่ก็คือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นล้านนานะฮะหนังสือประวัติศาสตร์ล้านนาของอาจารย์สรัสวดีอองสกุลเนี่ยนะฮะก็เป็นการเปิดพื้นที่นะฮะการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบริเวณภาคเหนือของไทยนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าเป็นภาคเหนือของไทยก็คือบริเวณที่มีจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางเนี่ยแต่ครั้งหนึ่งนะฮะเชียงใหม่เองนะฮะเป็นศูนย์กลางนะทางการเมืองของรัฐหนึ่งที่สำคัญและดำรงอยู่ควบคู่กับรัฐสุโขทัยแล้วก็กรุงศรีอยุธยาแต่ในประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยพอมันเอาการเมืองแบบโครงเรื่องสุโขทัยอยุธยาธนบุรีเข้าไปจับเนี่ยการที่เราจะพูดถึงล้านนาเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากลำบากทีนี้เมื่อนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยไปจับนะเอาล้านนานะเอาศูนย์กลางคือเชียงใหม่เข้ามาพูดมาเล่ามาบอกเล่าเนี่ยมันก็จะเห็นภาพพลวัตนะฮะของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเชียงใหม่ได้ชัดเจนมากขึ้นอีกกรณีนึงนะฮะจากเหนือแล้วเราลงไปทางตอนใต้นะฮะทางใต้เองเนี่ยนะฮะที่เราเรียกว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจริงๆมีศูนย์กลางนะฮะแห่งหนึ่งที่สำคัญก็คือรัฐที่เรียกว่าฟาตอนีหรือปัตตานีนั่นแหละนะฮะแต่เดิมนะฮะบริเวณที่เป็นจังหวัดปัตตานีในปัจจุบันเนี่ยมีรัฐที่เป็นรัฐศูนย์กลางทางการเมืองและการค้าก็คือฟาตอนีนะฮะที่ครอบคลุมดินแดนบริเวณต่างๆใน3จังหวัดหรือ4จังหวัดภาคใต้นะฮะก่อนที่ในภายหลังนะฮะฟาตอนีเนี่ยนะจะต้องส่งบรรณาการนะให้กับกรุงศรีอยุธยาแต่ว่าชาวปัตตานีเองเนี่ยก็มีการประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นของเขาไว้นะฮะเรียกว่าฮิกกายัตเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือหนังสือประวัติศาสตร์ของทางภาคใต้อย่างไรก็ตามการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยนะด้วยความที่เราศึกษาวิถีชีวิตผู้คนเนาะของคนธรรมดาทั่วไปนะหรือว่าของดินแดนต่างๆที่ไม่ใช่ศูนย์กลางอำนาจอย่างอยุธยาหรืออย่างสุโขทัยเนี่ยนั่นย่อมส่งผลนะทำให้หลักฐานที่นักประวัติศาสตร์จะนำมาใช้ในการศึกษาเนี่ยย่อมแตกต่างนะย่อมเปลี่ยนไปจากเดิมเนาะอย่างกรณีถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองเราก็จะเน้นพงศาวดารนะจดหมายเหตุเนาะซึ่งเป็นของทางราชการก็จะให้ภาพเกี่ยวกับการเมืองการสงครามแล้วก็วิถีชีวิตนะความเป็นอยู่ของชนชั้นสูงแต่ถ้าเราต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหลักฐานที่เราจะใช้นะจะเป็นพวกประเภทตำนานนะฮะนิทานพื้นบ้านคำบอกเล่านะจดหมายเหตุของบรรดานักเดินทางต่างๆหรือว่าบันทึกของนักเดินทางต่างชาติอันนี้นะจะช่วยให้เรานะสามารถประกอบสร้างประวัติศาสตร์ของคนในท้องถิ่นขึ้นมาได้ซึ่งการใช้หลักฐานที่ต่างออกไปเนี้ยนะนักประวัติศาสตร์เองก็จะมีกระบวนการในการวิพากษ์หลักฐานแตกต่างออกไปจากหลักฐานที่เป็นเอกสารของทางราชการนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะว่าเราจะพยายามประกอบสร้างนะประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีนะขึ้นมาใหม่แล้วดูกันว่านะประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เล่านะใหม่โดยใช้ดินแดนที่เป็นท้องถิ่นของเราเนี่ยนะฮะเป็นศูนย์กลางนะจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรแตกต่างจากที่เรารับรู้อย่างไรบ้างเดี๋ยวไปชมคลิปต่อไปกันเลยค่ะ
1: รายการหลงบุรีต้องขอขอบคุณอาจารย์พันทิพย์เพชรวิจิตรอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษาที่ให้เกียรติมาเป็นผู้บรรยายในวันนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านผู้ชมคงได้รับความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในรายวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งจะช่วยให้ท่านผู้ชมศึกษาประวัติศาสตร์ได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้นทั้งประวัติศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาสังคมศึกษาภูมิใจเสนอรายการหลงบุรีรายการที่จะพาทุกท่านย้อนกลับไปยังอดีตเพื่อศึกษาวิถีชีวิตผู้คนสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของดินแดนสามบุรีลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีสำหรับในวันนี้ขอเชิญทุกท่านรับชมในตอนที่2พัฒนาการความเป็นชุมชนดินแดนบริเวณที่ปัจจุบันนี้เป็นเขตจังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีนั้นมีประวัติศาสตร์และพัฒนาการที่สัมพันธ์กันย้อนกลับไปได้ถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่ามีพัฒนาการจนกลายเป็นบ้านเมืองหรือชุมชนขนาดใหญ่มามากกว่า 3,000 ปีแล้วความพิเศษของชุมชนนี้ไม่เพียงแต่มีผู้คนตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่อย่างต่อเนื่องเท่านั้นทว่ายังมีพัฒนาการสืบเนื่องกลายเป็นเมืองใหญ่ของยุคประวัติศาสตร์ในเวลาต่อมาจนกระทั่งทุกวันนี้จังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีนั้นก็มีความสำคัญในแง่ของประวัติศาสตร์เป็นที่ตั้งของชุมชนเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์มากมายในด้านการท่องเที่ยวก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่งทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมอีกทั้งยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการทหารที่สำคัญเป็นที่ตั้งของหน่วยทหารที่มีความสำคัญในระดับประเทศอีกด้วยจากล่องลอยหลักฐานทางโบราณคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่นๆทำให้เราทราบว่าดินแดนบริเวณภาคกลางของประเทศไทยหรือเขตสามบุรีในปัจจุบันครั้งหนึ่งเคยเป็นเส้นทางการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างชายแดนด้านตะวันออกและชุมชนโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยทั้งยังเป็นแหล่งแร่โลหะที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณเขาวงพระจันทร์ทำให้พบแหล่งโบราณคดีจำนวนมากในยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งยังมีการใช้พื้นที่สืบเนื่องเข้ามาสู่ยุคประวัติศาสตร์และมีความสำคัญร่วมสมัยในประวัติศาสตร์อยุธยาจนกระทั่งปัจจุบันล่องลอยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์โบราณสมัยหินใหม่ในพื้นที่สามบุรีพื้นที่ทั้ง3จังหวัดพบร่องรอยกิจกรรมการดำเนินชีวิตของมนุษย์ร่วมสมัยกันตั้งแต่ยุคหินใหม่เป็นต้นมาแหล่งโบราณคดีหลายแหล่งอายุราว 3,500 ปีที่สำคัญได้แก่ชุมชนแรกคือชุมชนบริเวณเมืองโบราณบ้านคูเมืองอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีแม้ว่าจะเป็นเมืองที่รู้จักกันดีอยู่ว่าร่วมสมัยกับวัฒนธรรมทวารวดีแต่จากการขุดค้นพบว่าชั้นใต้ดินล่างสุดนั้นร่วมสมัยกับสมัยหินใหม่ชุมชนต่อมาคือชุมชนโบราณในเขตบ้านโคกเจริญอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีกรณีของจังหวัดสระบุรีพบร่องรอยของมนุษย์ก่อนสมัยหินใหม่อาศัยอยู่ตามเพิงถ้ำบริเวณถ้ำพระงามถ้ำเทพนิมิตและวัดพุทธฉายทั้งนี้ยังพบแหล่งโบราณคดีในยุคหินใหม่โดยชุมชนที่เก่าแก่ที่สุดนั้นอยู่ในเขตอำเภอวังม่วงอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเราสามารถบอกได้ว่าแหล่งโบราณคดีเหล่านี้ครั้งหนึ่งเคยมีกิจกรรมของมนุษย์ในระยะเวลาไร่เรียกกันโดยสังเกตได้จากหลักฐานทางโบราณคดีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่สำคัญเช่นขวานหินขัดเครื่องปั้นดินเผาลวดลายเชือกทาบและเครื่องประดับ

ที่ทำจากกระดูกของสัตว์ชุมชนโบราณสมัยหินใหม่นี้ช่วงปลายยุคหินและกำลังจะเข้าสู่ยุคสำริดผู้คนเหล่านี้เริ่มเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเองจากการเล่ร่อนเลี้ยงสัตว์หาของป่าและอาศัยตามเพิงถ้ำจากนั้นเริ่มมีพัฒนาการโดยการหันมาตั้งถิ่นฐานถาวรบนพื้นราบเริ่มรู้จักการเพาะปลูกการติดต่อระหว่างชุมชนข้างเคียงถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสำริดในเวลาต่อมาแหล่งอุตสาหกรรมทองแดงยุคสำริดในพื้นที่สามบุรีล่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทองแดงในยุคสำริดนั้นในพื้นที่สามบุรีเราพบที่ชุมชนโบราณท่าแขอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีสันนิษฐานว่ามีพัฒนาการย้อนกลับไปถึงยุคหินใหม่พบทั้งขวานหินขัดเครื่องปั้นดินเผาลายเชือกทาบหลุมฝังศพมนุษย์ในเวลาต่อมาชุมชนท่าแคนี้ได้พัฒนาเข้าสู่ยุคโลหะดังจะเห็นได้จากหลักฐานตะกันโลหะการถลุงทองแดงทั้งยังพบร่องรอยการติดต่อกับชุมชนต่างถิ่นอีกด้วยชุมชนโบราณท่าแคอาศัยทรัพยากรแร่ทองแดงประกอบกับเทคโนโลยีการถลุงและหลอมทองแดงซึ่งคาดว่าได้รับมาจากทางตอนใต้ของจีนจนสามารถพัฒนาจนกลายเป็นเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบก่อนพัฒนาเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ต่อไปอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่ชุมชนโบราณท่าแคเริ่มสร้างคูน้ำคันดินนี้ยังพบว่ามีชุมชนโบราณในบริเวณใกล้เคียงได้แก่ชุมชนโบราณจันเสนจังหวัดนครสวรรค์ชุมชนโบราณอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีรวมถึงชุมชนโบราณบ้านคูเมืองจังหวัดสิงห์บุรีและแหล่งโบราณคดีที่อยู่ลึกเข้าไปตอนในของแผ่นดินตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยานักโบราณคดีเชื่อว่าเป็นกลุ่มเมืองที่พัฒนาร่วมสมัยต่างก็พัฒนาเข้าสู่สมัยทวารวดีในเวลาใกล้เคียงกันแหล่งโบราณคดีดังกล่าวเป็นชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์บริเวณเขาวงพระจันทร์ซึ่งพบกิจกรรมการถลุงแร่ทองแดงในระดับที่อาจเรียกได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมๆทำให้นักโบราณคดีต่างเชื่อว่าแร่ทองแดงจำนวนมากนี้ไม่ได้ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะในชุมชนบริเวณเขาวงพระจันทร์เท่านั้นแต่น่าจะมีการส่งไปแลกเปลี่ยนซื้อขายยังดินแดนอื่นและคาดว่าน่าจะเป็นชุมชนโบราณบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนั่นเองเหตุผลที่ทำให้เชื่อเช่นนั้นเป็นเพราะในช่วงระยะเวลาระหว่าง 3,500 ถึง 2,500 ปีก่อนบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือเป็นอู่วัฒนธรรมสำริดทว่าดินแดนดังกล่าวไม่มีแหล่งแร่ทองแดงเป็นของตัวเองนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนกับชุมชนใกล้เคียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีซึ่งอยู่ทางตอนล่างหลักฐานที่พบในแหล่งโบราณคดีที่กระจายตัวอยู่บริเวณท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เช่นชุมชนโบราณบ้านท่าลิฟชุมชนโบราณบ้านโป่งตะขบอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีพบภาชนะดินเผาลายเชือกทาบและตะกันแร่ทองแดงแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการเทคโนโลยีการหลอมโลหะแบบเดียวกับที่บริเวณเขาวงพระจันทร์นอกจากนี้ยังพบลูกปัดเปลือกหอยทะเลแบบเดียวกับที่พบในแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีในแหล่งโบราณคดีบริเวณหุบเขาวงพระจันทร์ได้แก่แหล่งโบราณคดีห้วยใหญ่และในแหล่งโบราณคดีวัดทุ่งสิงโตสะท้อนให้เห็นว่ามีการติดต่อระหว่างชุมชนโบราณบริเวณพื้นที่จังหวัดลพบุรีกับชุมชนโบราณชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยแน่นอนว่าต้องมีการติดต่อผ่านชุมชนโบราณในพื้นที่จังหวัดสระบุรีอย่างไม่ต้องสงสัย

อย่างไรก็ตามกิจกรรมการถลุงทองแดงเริ่มลดความสำคัญลงเมื่อโลหะชนิดใหม่เข้ามานั่นก็คือเหล็กและการเติบโตทางการค้าข้ามคาบสมุทรช่วงรอยต่อระหว่างยุคก่อนประวัติศาสตร์หรือยุคเหล็กตอนปลายกับยุคประวัติศาสตร์นั้นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือดินแดนบริเวณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแร่ทองแดงต้องเผชิญกับความท้าทายเพราะโลหะชนิดใหม่ขณะเดียวกันอิทธิพลจากภายนอกคือการที่รัฐโบราณในเอเชียใต้เริ่มให้ความสำคัญกับการค้าในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นดังเห็นได้จากล่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีและล่องรอยทางวัฒนธรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมทางความเชื่อที่ผู้คนในท้องถิ่นนี้ได้รับจากภูมิภาคเอเชียใต้นับเป็นก้าวย่างที่สำคัญก่อนการพัฒนาไปสู่ยุคประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในสมัยเหล็กหลายแหล่งพัฒนาสืบเนื่องจากสมัยสำริดแต่ก็มีชุมชนโบราณที่มีความโดดเด่นในช่วงสมัยเหล็กซึ่งไม่ใช่ชุมชนโบราณที่สัมพันธ์กับแหล่งถลุงทองแดงอย่างในสมัยสำริดเนื่องจากเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีแหล่งแร่เหล็กอยู่ในพื้นที่พบบริเวณลุ่มแม่น้ำลพบุรีป่าสักแหล่งโบราณคดีในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีที่พบว่ามีกิจกรรมของมนุษย์สืบเนื่องมาจากสมัยสำริดที่สำคัญได้แก่แหล่งโบราณคดีห้วยใหญ่แหล่งโบราณคดีอ่างเก็บน้ำนินกำแหงแหล่งโบราณคดีท่าแคแหล่งโบราณคดีบริเวณโรงพยาบาลอานันทมหิดลและแหล่งโบราณคดีวัดทุ่งสิงโตซึ่งในเวลาต่อมาชุมชนโบราณในพื้นที่บริเวณเขตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนี้จะพัฒนากลายเป็นเมืองสำคัญในสมัยลพบุรีปรากฏหลักฐานตั้งแต่ยุคสำริดมีพัฒนาการเติบโตขึ้นในสมัยเหล็กความโดดเด่นของแหล่งโบราณคดีนี้คือการจัดแบ่งกับเมืองท่าชายฝั่งมีพัฒนาการในพื้นที่จังหวัดสระบุรีพบล่องรอยของชุมชนที่มีพัฒนาการสืบเนื่องมาตั้งแต่ยุคสำริดเมื่อเข้าสู่ยุคโลหะได้แก่ชุมชนโบราณเมืองขีดขินอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีและชุมชนโบราณบ้านดงเมืองหรือชุมชนโบราณอู่ตะเภาอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีซึ่งพบร่องรอยหลักฐานในสมัยเหล็กหรือยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายสืบเข้ามาสู่สมัยทวารวดีขณะที่บริเวณจังหวัดสิงห์บุรีแหล่งโบราณคดีบริเวณบ้านคูเมืองก็มีพัฒนาการต่อเนื่องเข้าสู่ยุคเหล็กควบคู่ไปกับแหล่งโบราณคดีร่วมสมัยแห่งอื่นๆแต่ที่โดดเด่นก็คือแหล่งโบราณคดีบ้านคูเมืองนี่เองมีพัฒนาการสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยหินใหม่ทวารวดีกับการค้าข้ามคาบสมุทรเมื่อพัฒนาเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ในยุคสมัยที่เรียกว่าวัฒนธรรมทวารวดีจะเริ่มเห็นความสัมพันธ์ของชุมชนโบราณที่ปัจจุบันเป็นเขตการปกครองของจังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีได้อย่างชัดเจนมากขึ้นความโดดเด่นของวัฒนธรรมทวารวดีก็คือการเกิดขึ้นของเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบและการพบโบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ฮินดูทั้งยังพบจารึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรสะท้อนให้เห็นถึงการเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์และการรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียอย่างชัดเจนในสมัยทวารวดีเมืองละโวหรือเมืองลพบุรีก็มีคูน้ำและคันดินล้อมรอบตั้งอยู่ในยุทธศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกติดต่อกับภูมิภาคทางตอนในของแผ่นดินทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการขยายเครือข่ายการค้าจากฝั่งตะวันตกของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองอู่ทองนครชัยศรีและเมืองคูบัวโดยละโวมีสถานะเป็นเมืองศูนย์กลางทางฝั่งตะวัน

ออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะมีเส้นทางที่สามารถเดินทางติดต่อไปยังแผ่นดินตอนในผ่านลำน้ำเจ้าพระยาสามารถเดินทางโดยอาศัยลำน้ำป่าสักเพื่อไปยังเมืองศรีเทพและไปยังเมืองในภาคตอนออกเฉียงเหนือได้นอกจากนี้ด้วยที่ตั้งของเมืองละโวยังเอื้ออำนวยให้สามารถเดินทางติดต่อกับเมืองท่าชายฝั่งสมัยทวารวดียังเมืองดงละครในจังหวัดนครนายกและเมืองศรีมโหสถในจังหวัดปราจีนบุรีด้วยเส้นทางดังกล่าวนี้จะต้องผ่านเมืองโบราณสมัยทวารวดีในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรีคือเมืองโบราณขีดขินอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีและเมืองโบราณอู่ตะเภาอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีซึ่งตั้งอยู่ในลำน้ำพระแก้วและลำน้ำหนองแซงในช่วงเวลาที่ละโวได้พัฒนาขึ้นจนกลายเป็นเมืองศูนย์กลางอำนาจหนึ่งในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานี้ยังมีเมืองโบราณที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในรัศมี 1,000 เส้นหรือ40กิโลเมตรเช่นเดียวกับเมืองขีดขินนั่นก็คือเมืองโบราณคูเมืองอำเภออินบุรีที่มีพัฒนาการควบคู่กันมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์และน่าเชื่อว่าเป็นเมืองที่มีส่วนสำคัญระหว่างการเชื่อมต่อศูนย์กลางฝั่งตะวันตกกับเมืองละโวเพราะเป็นเมืองที่มีคูเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อเข้าสู่สมัยลพบุรีเส้นทางการค้าเปลี่ยนจากลำน้ำพระแก้วและลำน้ำหนองแซงเปลี่ยนมาเป็นลำน้ำเจ้าพระยาลำน้ำลพบุรีและลำน้ำป่าสักเป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลเขมรจากเมืองพระนครแต่เมื่อสิ้นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เมืองละโวก็เป็นอิสระในเวลาต่อมาได้ขยับศูนย์กลางลงมาทางตอนล่างและสร้างเมืองอโยธยาศรีรามเทพนครเป็นเมืองลูกหลวงก่อนที่จะรวมตัวกับราชวงศ์สุพรรณภูมิที่พัฒนามาจากเมืองอู่ทองและสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นในปีพุทธศักราช1893คุณผู้ชมครับรายการหลงบุรีของเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้คุณผู้ชมทราบหรือยังครับว่าดินแดน3บุรีแห่งนี้ก็คือจังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีนั้นมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมายาวนานแค่ไหนสามารถย้อนกลับไปได้มากกว่า 3,000 ปีผู้คนบริเวณนี้มีการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนดังจะเห็นได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายย้อนกลับไปได้ถึงยุคหินใหม่และมีพัฒนาการสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2รูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเราสามารถใช้ลักษณะที่แตกต่างกันของสัตว์แต่ละชนิดในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นพืชล่ะเราจะใช้อะไรมาแยกกลุ่มพืชกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชที่อยู่บนโลกมีหลายชนิดมีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำและบนบกพืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันจึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเช่นรูปร่างและลักษณะของพืชถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงอายุของพืชประโยชน์และโทษเป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้สองกลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่เรามักจะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่เราเรียกกันว่าใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เหมือนกันค่ะถ้าใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ดมีเพียงใบเดียวเราจะเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อโตขึ้นลำต้นมักจะสูงขึ้นอย่างเดียวไม่เจริญออกด้านข้างไม่มีกิ่งก้านและมักจะมีข้อปล้องที่ชัดเจนมีลักษณะรากเป็นรากฝอยส่วนใบเมื่อเราสังเกตจะเห็นเส้นใบที่ขนานกันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีหญ้าข้าวกล้วยเป็นต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ใบที่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจะมี2ใบออกมาพร้อมกันเมื่อโตขึ้นลำต้นจะเจริญออกด้านข้างโตขึ้นจนราวโอบแทบไม่มิดกันเลยพืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีรากแบบรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปใบจะมีเส้นใบสานกันเป็นร่างแหเช่นต้นมะม่วงมะเขือพริกเป็นต้นพืชไม่มีดอกคือพืชที่ไม่ได้ใช้ดอกในการสืบพันธุ์แต่จะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างเซลล์เล็กๆที่เรียกว่าสปอร์เช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายปรงชายผ้าสีดาเป็นต้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นนำมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นอย่างมากเพราะในบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยกรองมลพิษในอากาศดังนั้นเราจึงควรรักษาต้นไม้กันเยอะๆนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant classification P L A N T C L A S SIFICATION แปลว่าการจำแนกพืช Monocotyledon MONOCOTYLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว Dicotyledon DICOTYLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ฟังในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian amphibian amphibianเลื้อยคลาน mammal m a m m a l mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นเป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่

0: ีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงchlorophyll chlorophyll chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar sugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอคำแพงแสนจังหวัดนครปฐมค่ะด้านหลังก็คือร้านที่เราจะพาผู้ชมมานะคะสวยมากตั้งอยู่ท่ามกลางบึงด้านนี้จะเป็นบัวแบบสีม่วงสวยเลยนะคะเขามีของอร่อยรออยู่นั่นก็คือสเต็กนั่นเองค่ะแต่ว่าร้านนี้นะคะความพิเศษของเขาก็คือใครที่จะมาทานสเต็กของที่นี่เนี่ยต้องสั่งจองล่วงหน้าเท่านั้นแล้วก็จะเปิดให้แขกที่จะมาทานเนี่ยแค่วันละ1รอบก็คือ1โต๊ะเท่านั้นเองเรียกว่าเช่าเหมาหลังกันไปเลยนะคะกับที่นี่ค่ะปืนสตูดิโอค่ะตอนนี้นะคะเข้ามาในร้านปืนสตูดิโอแล้วนะคะแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านก็คือน้องปืนเนาะสวัสดีครับพี่เรียกว่าร้านก็แล้วเนาะอาหารของเราเนี่ยเขาเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นสเต็กถูกไหมคะหรือว่าจะเป็นอาหารประเภทไหน
1: ฟิวชั่นหลายอย่างรวมกันแต่ว่ามันยังอยู่ในกลุ่มพวกงานย่าง
0: สำหรับคนที่อยากมาทานสเต็กเนี่ยขั้นต่ำต้องกี่คนไหมคะหรือเรากำหนดด้วยอะไรน้องปืน
1: กำหนดด้วยราคา
0: อ่า
1: คือตอนนี้เราเริ่มต้นที่ 2,500
0: ค่ะ
1: แต่ว่าจะมากี่ท่านเนี่ยแล้วแต่วันละโต๊ะวันละกรุ๊ป
0: วันละกรุ๊ป
1: ก็คือพูดง่ายๆคือวันหนึ่งอ่ะจะเจอกันแค่จะเจอกันแค่กลุ่มเดียว
0: คือเช่าเหมาร้านไปเลยแหละว่างั้น
1: ไปเลยจะมากี่คนผมไม่รู้จะมา20กว่าคนก็คือกรุ๊ปเดียว
0: แล้วลูกค้าจะรู้ได้ไงว่าเอ้ยถ้ามาที่นี่เนี่ยเอ้ยเราควรสั่งอะไรดี
1: จริงๆเหมือนกับว่าผมโพสต์ไว้ในเพจลูกค้าจะโทรคุยกับผมก่อนชอบทานอันนี้เน้นอันนี้บางคนเน้นกุ้งบางคนจะมากินเนื้ออย่าง

0: ดียวก็มี
1: แล้วความโดดเด่นของตัวอาหาร
0: ซอสตัวนี้ทำเองครับเป็นซิกเนเจอร์แล้วก็หลายอย่างเนี่ยมันตัวที่คิดขึ้นมาใหม
1: ่
0: แล้วก็รสชาติเนี่ยบางทีมันก็มีการปรับให้คนไทยกินได
1: ้ค่ะอาหารที่เราจะสั่งวันนี้นะคะจะเป็นเซตเริ่มต้นก็คืออยู่ที่ 2,500 บาทแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าเป็น 2,500 บาทที่ฟูลแล้วก็เยอะมากส่วนจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวรอชมค่ะ

0: ของเราเซตนี้คือดูปลาเข้าไปครึ่งโต๊ะแล้วนะคะคือพี่เจอถาดนี้พี่ก็จุกแล้วนะหลักๆของเรานี่ที่เสิร์ฟเนี่ยคือจะได้อะไรบ้างคะ
1: พอกริบครับ
0: พอกริบก็คือซี่โครง
1: ใช่ครับแต่สูตรเนี่ยจะตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำมาตั้งแต่แรกเลยตัวเนี้ยเป็นหมูกรอบแต่ว่าผมจะเรียกมันว่าชิชาลอนเพราะวิธีการทำจริงๆมันคือการลมควันด้วยแมลิ้นจี่ควันประมาณ8ชั่วโมงแล้วจากนั้นปุ๊บก็ไปย่างหนังให้กรอบอีกทีนึง
0: แต่ละอย่างคือต้องบอกว่าใช้เวลาทำนานต
1: ั้
0: งแต่หมักบ่มเนื้อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีใครอยากกินนะคะเซตนี้คือฟูมากเต็มโต๊ะถ่ายรูปออกมานี่สวยสีสันคือน่ากินมากเดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันค่ะว่าเด็ดขนาดไหนเราจะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะคะซี่โครงบาร์บีคิวแล้วกันเป็นซี่โครงที่แบบว่าหมักนะคะแล้วก็ย่างลมควันหุยเนื้อแบบว่าเปื่อยมากซี่โครงบาร์บีคิวนะคะกลิ่นก่อนเลยกลิ่นของความแบบความหอมแบบลมควันนะคะรสจัดมากเปรี้ยวหวานเค็มมันเข้มข้นมากเลยอะเนื้อแบบเปื่อยยุ่ยเลยนะคะเปื่อยนุ่มเลยแหละแล้วก็หอมมากอร่อยมากอันนี้ต่อด้วยนี่เลยคือกินทั้งไม้นี่ก็คือกินอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราชิมก่อนตรงนี้จะเป็นสันคอนะคะสันคอหมูเป็นแบบทำแบบบาร์บีคิวแต่ว่าเป็นสูตรของทางร้านบาร์บีคิววันนี้นะคะทำเหมือนกันแล้วก็ด้วยความที่พอเป็นสันคอหมูปุ๊บเนี่ยเวลาเราเคี้ยวไปมันจะมีมันนิดนึงมีมันมีเนื้อให้ได้แบบเคี้ยวแบบถึงดึงดังดังชุ่มฉ่ำฉ่ำฉ่ำอ่ะนี่มั่งเรียกง่ายๆว่าหมูกรอบมาแล้วนะคะอันนี้เป็นหมูกรอบสูตรของปืนสตูดิโอนะลมควันมาแบบหอมเหมือนกันหอมมากด้วยจะเห็นว่าตัวมันเขาอะมันสลับกับเนื้อคือมันไม่ได้แบบมันเยอะมากนะมันมีความแบบเป็นชั้นสลับกันเขาจะเป็นกรอบแบบมันจะไม่ได้กรอบแบบเหมือนหมูกรอบที่ทอดเพราะว่ามันคือการย่างลมควันเนาะมันจะกรอบแบบกรอบแบบกรุบๆหน่อยแต่ว่าเนื้อแห้งมันอร่อยอะเนาะว่ามันเหมือนเรากินเบคอนชิ้นใหญ่เอาง่ายๆมาที่กุ้งบ้างนะคะกุ้งย่างนะคะอันนี้เสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรของคุณแม่น้องปืนน้ำจิ้มคือจี๊ดจ๊าดมากเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มคือแซ่บมากน้ำจิ้มแบบเด็ดมากมาที่นี่บ้างค่ะซาลซ่านะคะอันนี้น้องบอกว่าเสิร์ฟไว้สำหรับตัดเลี่ยนคือแล้วก็ด้วยความที่มันมีรสชาติของความเป็นแบบเหมือนพวกปาปริก้าค่ะมันก็จะมีความเผ็ดเปรี้ยวๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็กินแล้วก็จะช่วยตัดเลี่ยนได้ดีสลัดมันฝรั่งนะคะอันนี้เด็กกินได้เลยเพราะว่าไม่เผ็ดนะคะชิมจานนี้บ้างนะคะอันนี้เป็นริบอายนะคะตัวซอสที่กินกับสเต็กนะคะรสชาติก็จะมีความเปรี้ยวหวานเป็นซอสบาร์บีคิวนี่แหละแต่ว่ามีกลิ่นหอมน้องบอกว่าเป็นซอสที่เขามีการนำไปลมควันด้วยคือทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยจะมีกลิ่นเฉพาะตัวแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไปทางกลิ่นของความแบบการลมควันอะไรแบบนี้อร่อยมาก

0: อีกหนึ่งอย่างคือเบคอนแยมอันนี้ให้ดูก่อนนะคะหน้าตาแบบนี้เลยรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าเบคอนแยมเพราะว่าคือถ้าปกติเรากินขนมปังอ่ะเราก็จะปาดแยมลงไปใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยแทนที่มันจะเป็นแยมผลไม้ไปอะไรเงี้ยมันคือเบคอนที่แบบหั่นเป็นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นนะคะแล้วก็ทำปรุงรสให้มีความแบบหวานหวานเค็มเค็มกัดเข้าไปคือเบคอนแบบเต็มคำแล้วคือหอมแล้วรสชาติที่เขาปรุงมามันก็มีความแบบเฉพาะตัวมากอันนี้เบคอนแยมอยากจะมาตามรอยรายการนะคะอยากจะมาชิมโนย้ำอีกทีว่าแต่ละจานที่เห็นตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้แยกขายนะคะว่าเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่แต่ว่ารวมกันทั้งโต๊ะแบบนี้นะคะอยู่ที่เซตนี้ 2,500 บาทซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามากันแบบหู10 20คนอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะเพิ่มอาหารได้คุยกับน้องเลยว่าแบบเฮ้ยเราอยากได้เมนูแบบไหนเรามีงบประมาณเท่าไหร่เรียกว่าเป็นการกินที่เราสามารถคุมงบได้ด้วยตัวเราเองส่วนคุณผู้ชมที่อยากเห็นหน้าตาอาหารก่อนนะคะเข้าไปที่ Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้นะคะก็คือปืนนะคะ PUEN นะคะ Apostrophe S แล้วก็สตูดิโอนะคะหรือว่าจะติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์ที่โนขึ้นเอาไว้ให้ก็ได้นะคะแต่ย้ำอีกทีว่าก่อนที่จะมาเนี่ยก็คือต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อที่จะได้มีการเตรียมเรื่องของอาหารเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยต้องใช้เวลาในการหมักในการทำนะคะร้านนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมมาโนว่าประทับใจแน่นอนนะคะทั้งเรื่องของรสชาติอาหารหน้าตาอาหารแล้วก็บรรยากาศของร้านนะคะบรรยากาศดีร่มรื่นแล้วก็เรียกว่าเป็นร้านที่มีความเป็นส่วนตัวแล้วก็มาแล้วเนี่ยเหมือนเรามาทานที่บ้านเพื่อนบ้านญาติเลยค่ะว่าอยากจะมาเช่าสถานที่หรือว่าอยากจะมาจัดเลี้ยงปาร์ตี้วันเกิดอะไรคุยกับน้องได้เลยนะคะกับร้านปืนสตูดิโอร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่เด็ดมากๆค่ะ
1: เรื่องเด็ดเอตโลวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมารู้จักกับร้านลับร้านหนึ่งนะครับถึงแม้คนจะรู้จักกันทั้งประเทศก็ยังเป็นร้านลับลับกันทั้งวี่ทั้งวันลับจริงจังเพราะวันนี้นะฮะจะพามารู้จักกับร้านยุทธนาลับคมกันไกลหรือว่ายุทธนาการช่างอยู่ที่ซอยด่านสำโรง
2: ไกลสมัยก่อนไม่ได้มีแตกสาขาย่อยออกมาแบบนี
1: ้แล้วอย่างพี่ยุทธนี่ก็คือทำมานานหรือยังครับมาจับอาชีพนี้ได้ยังไง
2: ก็30กว่าปีแล้วครับพอดีพ่อตาก็ทำอยู่แล้วเรียนกับพ่อก็มันซึมซับไปเรื่อยๆก็ทำอยู่แบบครอบครัวเน
1: า
2: ะ
1: อย่างที่เขาเข็นรถก็มีหินรับมีดอย่างเงี้ยกับแบบร้านของเราแบบนี้มันต่างกันไหมฮะ
2: หลากหลายกว่าของเขามันถูหินอย่างเดียวของเราต้องมาเจียแนวมันสวยงามขึ้นมาคือกันไกลอ่ะถ้าแนวไม่ได้รับยังไงมันก็ไม่คม
1: มีกันไกลนะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็
2: ใช่เป็นพวกเสริมสวยแหละครับอย่างพวกกันไกลตัดผมเนี่ยถ้าเป็นกันไกลคมมันจะลงเลย
1: มันจะแบบ
2: ใช่ครับตั้งไกลไม่คมมันจะดึงผมลูกค้า
1: อย่างแบตเตอรี่อย่างเงี้ยต้องรับอะไรยังไงครับเนี่ย
2: แต่งบางตัวนี้มันยังหนาอยู่ใช่ไหมครับ
1: นี่นะนี่พี่ยุทธบอกว่าหนาบางเนี่ยก็ถ้าเทียบตรงนี้เห็นชัดเลยช่างอยากให้มันบางขึ้น
2: ใช่ครับ
1: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อให้มันตัดขาวเนียนไม่มีเหลือต่อทรงนักเรียนจะขาวเกลี้ยง
1: อย่างนี้คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่อยู่เบื้องหลัง
2: ความสำเร็จของ
1: นะ
2: ช่างแต่ละคน
1: โอ้ช่างตัดผมนี่คือขาดไม่ได้เลยนะ คนที่ทำให้วุฒิคมก็คือนี่แหละนี่มีอีกหนึ่งอย่างผู้เห็นข้างหลังพี่ยุทธก็คือกันไกลอะไรครับใหญ่โตขนาดนั้นอ่ะ
2: กันไกลทำรองเท้าครับ
1: สำหรับทำรองเท้าหรอ
2: ใช่ครับตัดหนังทำรองเท้าครับ
1: แน่นอนต้องคม
2: ใช่ครับ
1: แบบนี
2: ้กดไม่ลง
1: ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: โอ้ยนี่ก็มีเหมือนกันนะฮะ
3: ร้านลับคมของพี่ยุทธเป็นร้านลับคมอุปกรณ์หลายประเภทชิ้นงานแต่ละชิ้นมีรูปทรงแตกต่างกันบางทีชิ้นเล็กบางชนิดมีลักษณะแบนทำให้อุปกรณ์ที่ใช้ในการลับคมจึงต้องรองรับกับรูปทรงของชิ้นงานที่แตกต่างกันด้วยครับ
2: ตัวแท่นตัวนี้รับแน่นอนรับแบตเตอรี่ส่วนตัวนี้ไว้รับใกล้ตัดหนังทำเล็บแหละครับ
1: นี่มาดูของที่ผู้เอามาบ้างความสึกหล่อของเขาเนี่ยคือส่วนไหนอะไรยังไงบ้างครับคือมันไม่รู้แค่ว่ามันไม่คมอ่ะอันนี้ไว้ตัดกิ่งไม้เนาะ
2: ใช่ครับ
1: จ้ะ
2: เพราะตัวนี้ถ้าเราตัดกิ่งเยอะๆ
1: จ้ะ
2: เหล็กพวกนี้มันก็จะแบะออกคมตัวนี้มันจะไม่สนิทกันเวลาเราตัดมันก็จะพับแล้วครับมันก็จะไม่สับ
1: แล้วส่วนใหญ่อะครับของที่เอามาเนี่ยมันเป็นเหล็กเนาะ
2: ครับผม

0: แต่ว่ามันไปตัดบางๆเบาๆอย่างเส้นผมอย่างกระดงกระดาษมันไปลดความคมจากอะไรครับ
1: ส่วนมากสนิมกินบางทีหล่นมั่งปลายไม่สนิท
0: ครับ
1: พอปลายงอค้ำกันมันก็ไม่คมแล้วพวกกรรไกรก็มีอยู่2ประเด็นนี่แหละ
0: ก็ต้องให้พี่ยุทธมาปรับให
1: ้
0: งั้นเดี๋ยวฝากด้วยนะครับพี
1: ่ครับผมได้ครับเดี๋ยวจัดการให้ครับ
0: เดี๋ยวรอชมนะครับว่ามันจะกลับมาคมขนาดไหน
2: อุปกรณ์แต่ละชิ้นก็จะมีวิธีการรับคมต่างกันไปมาดูกันไกตัดกิ่งไม้อันนี้นะครับที่พลุทำตกจนคมบินสนิมเคลอะขั้นตอนแรกนะครับพี่ยุทธก็จะทำการแกะชิ้นส่วนด้วยประแจเพื่อให้ชิ้นงานเข้าเครื่องรับได้สะดวกหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มรับใบมีดคมตัดด้านในให้ได้องศาความคมลงไปที่เครื่องหินเจียแล้วเก็บรายละเอียดลบเหลี่ยมสันคมด้านนอกด้วยหินปัดลูกหนังเพื่อไม่ให้บาดมือเวลาใช้งานซึ่งต้องทำเหมือนกันทั้ง2ชิ้นเสร็จแล้วก็ประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกันกรรไกรตัดกิ่งไม้ก็จะกลับมาคมสนิมหายแบบนี้ครับงานรับคมเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยประสบการณ์ความชำนาญในทุกขั้นตอนช่างต้องมีความเข้าใจในอุปกรณ์ต่างๆที่ลูกค้าส่งมารับเพราะแต่ละชิ้นก็จะมีขนาดรูปร่างการใช้งานองศาความคมที่แตกต่างกันซึ่งช่างก็ต้องดูเหลี่ยมมุมสันคมให้ถูกต้องไม่อย่างนั้นถ้าพลาดไปกินคมนิดเดียวก็จะทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ครับและอีกหนึ่งอย่างที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือความโคมความร้อนของเครื่องมือครับซึ่งพี่ยุทธเซียนรับคมของเรานะฮะก็ใช้เวลาไม่นานแต่ละชิ้นเนี่ยไม่เกิน5นาทีจากทื่อๆเนี่ยก็กลับมาคมกลิบเหมือนใหม่แล้วล่ะครับ
0: นี่นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือผ่านการรับคมมาเรียบร้อยคือเหมือนใหม่เลยนะคืออันนี้คือเราก็รับกลายเป็นแบบสีเงางามแบบนี้แล้วก็คมมากนะครับคุณผู้ชมและอย่างนี้คือผู้สามารถส่งมาให้พี่ยุทธดูแลแบบรับคมซ้ำไปซ้ำมานี่ได้ถึงเมื่อไหร่ฮะ
1: ก็ได้เรื่อยๆครับจนกว่าช่างจะบอกเองว่ามันใช้ได้หรือไม่ได
0: ้ถ้าคุณผู้ชมดูแล้วสนใจเอ้ยบ้านฉันไอ้มีดหรือว่ากรรไกรเริ่มไม่คมแล้วอยากที่จะมาไม่สะดวกมานี่สามารถที่จะส่งมาได้ไหมฮะ
1: ได้ครับผม
0: มีช่องทางการติดต่อยังไงบ้างครับ
1: ทางเพจร้านก็ได้ครับยุทธนารับคมกรรไกรครับ
0: อ๋อพิมพ์ได้เลยนะครับยุทธนารับคมกันรวมถึงมีสอนด้วยเหรอ
1: มีครับผมไม่กำหนดเวลาสอนจนไปงาน
0: สอนจนกว่าจะเป็นเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับ
0: อ่ะราคาอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวก็โทรมา
1: ได้ครับ
0: สอบถามกับทางพี่ยุทธได้เลยนะครับจะได้มีช่างรับคม
1: เพิ่มมาอีก
0: หนึ่งคนนะครับหรือว่าหลายๆคนเลยในประเทศเรานะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ยุทธมากๆเลยนะคร
1: ับขอบคุณมากครับ
0: เดี๋ยวกลับมาใช้งานสุดๆไปเลยขอบคุณนะฮะตอนนี้นะครับผู้อยู่ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแควอยู่ที่อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่และแน่นอนอยู่กับแม่แดงด้วยแม่แดงสวัสดีนะครับ
3: สวัสดีเจ้า
0: ที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่คือผลไม้ทั้งหมดของวิสาหกิจเหรอ
3: ค่ะเป็นการรวมกลุ่มของกลุ่มชาวบ้านผ
0: ู้
3: หญิงที่ เป็นแม่บ้านแล้วก็มารวมกลุ่มกันได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐ มหาวิทยาลัยต่างๆสถาบันต่างๆก็มาช่วยตั้งแต่ปี38เจ้า
0: คือทำกันมาตั้งแต่ปี38เลยเหรอ
3: ใช่เจ้า
0: โหแปลว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งมาก
3: เจ้า
0: อย่างนี้สินค้าของเราเนี่ยผู้เห็นมีผลไม้เยอะมากเลยมีอะไรบ้างแม่แดงเล่าให้ฟังหน่อย
3: มีลำไย
0: ครับ
3: ลิ้นจี่สตรอเบอรี
0: ่
3: สับปะรดขนุนกล้วยมะเขือเทศ
0: แล้วทั้งหมดทั้งมวลนี่เราไปเอามาจากไหนครับไปรับมาจากไหน
3: จากในชุมชนจากในจังหวัดเชียงใหม
0: ่ครับ
3: สับปะรดเราก็เอามาจากลำปางบ้างเชียงรายบ้างสตรอเบอรี่ก็ได้มาจากบนดอยเสมิงค
0: ่
3: ะ
0: ไล่มาเลยดีกว่าอันนี้ห่อนี้ประมาณ500กรัม
3: 500กรัมราคาส่ง250บาทราคาที่โรงงานเราราคาปลีกก็จะราคานี้ราคาส่งก็จะราคานี้เจ้า
0: อันนี้เอาไปทานเล่นได้
3: ทานเล่นได้ทำน้ำได
0: ้ทำน้ำก็ได้ด้วย
3: เอาไปปรุงอาหารก็ได้เป็นของฝากก็ดีจ้ะผิดพันลำไยเราก็จะมีท็อฟฟี่ลำไย
0: อย่างนี้ถุงเท่าไหร่นะ
3: ถุงละ55บาทจ้า
0: ถุงละ55บาทนะครับ150กรัม
3: อบแห้งเสร็จแล้วเราก็เอามาทำเป็นลำไยผง
0: ชงดื่มได
3: ้ค่ะ
0: เป็นผงก็มี
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้อย่างนี้กล่องเท่าไหร่ฮะ
3: 90บาท
0: กล่องละ90บาทได้ประมาณโอ้18ซองนะฮะถ้าใครอยากกินแบบ หลายๆอย่างเนาะคือน้ำหนัก150กรัมหมดเลยทุกถุงแต่ว่าต่างกันที่ราคาแล้วก็ชนิด
3: ลำไยนี่80บาท
0: ลำไย80
3: กล้วยนี่45บาท
0: 45บาทมะเขือเทศนะฮะ
3: 80บาทอ
0: ันนี้จากบนดอยเลยใช่ไหม80บาทฮะต่อที่สับปะรด
3: สับปะรดภูแลของเชียงราย
0: ครับ
3: 80บาท
0: 80บาทเหมือนกัน
3: ขนุนอบแห้ง80บาทแล้วก็มะม่วงมะม่วง65บาทเราใช้มะม่วงหลายพันเวลาเราทำมะม่วงเราจะทำสุกพอดีแต่ถ้าสุกงอมเกินไปเราก็จะมาทำเป็นส้มลิ้มส้มลิ้มก็คือมะม่วงกวนจ้ะ
0: อ๋อแบบนี้ก็มีเท่าไหร่จ้ะอย่างนี้ถุงนี
3: ้ส้มลิ้ม80บาท
0: ให้ดูอันนี้2อันนี้คือเป็นแพ็คเกจสวยงามเลยนะครับถ้าเป็นกล่องแบบนี้นะครับกล่องเล็กเนี่ยเป็นกลมๆหน่อยมี3ช่องเนาะก็จะมีสับปะรดอบแห้งมะเขือเทศอบแห้งและอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงใช่ไหม
3: มะม่วงอบแห้ง
0: มะม่วงอบแห้งเท่าไหร่จ้ะอันนี้
3: 90บาทจ้ะ
0: 90บาทเจ้า
3: อันนี้180บาทเจ้า
0: โอ้ยอันนี้
3: ถูกมาก
0: ถูกจริงจริงนี่นะครับได้เยอะมากเลยนะครับเนี่ยมีมะเขือเทศขนุนสับปะรดและมะม่วงมีเยอะแยะหลากหลายนะครับแพ็กเกจสวยงามเลือกได
3: ้นี่สตรอเบอรี่
0: สตรอเบอรี่ก็มี
3: กลิ้งฉี่เจ้าจากเมืองฝาง
0: นี่นะครับ150กรัมสตรอเบอรี่นี่เท่าไหร่
3: 120บาท
0: 120แล้วถ้าเป็นลิ้นจี่ล่ะ
3: 80บาทจ้ะ
0: 80บาทนะครับใครชอบแบบไหนชอบผลไม้อะไรเลือกได้นี่มาที่กล้วยกันบ้างนะครับสาวกกล้วยต้องกรี๊ดแน่นอนอันนี้เริ่มจากอันนี้คืออะไรจ๊ะ
3: กล้วยหนึบจ้ะ
0: กล้วยหนึบบาทกล้วยกวนก็50บาทเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็น
3: กล้วยกวนเหมือนกัน
0: กล้วยกวนเหมือนกันแต่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้180กรัมอยู่ที่ราคา
3: 55บาท
0: 55บาทนะฮะอันนี้ก็น่ากินนะท็อฟฟี่รวมรสมีอะไรบ้างครับ
3: ท็อฟฟี่ลำไยท็อฟฟี่ตะไคร้แล้วก็ท็อฟฟี่ขิงจ้ะ
0: ทั้งหมดเท่าไหร่ครับเนี่ยกี่บาท
3: 90บาท
0: 90บาทนะครับในส่วนของมะขามแก้วนะครับราคานี้ก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับอยู่ที่ว่าอยากกินเยอะกินน้อยชอบแบบไหนนะครับอย่างที่แม่แดงถืออยู่นี่นะครับน้ำหนักอยู่ที่150กรัมนะครับราคา50บาทส่วนที่พูดถืออยู่ตรงกลางนี่นะอันนี้นี่180กรัมราคา55บาทถ้าเป็นกระปุกแบบนี้200กรัมนะครับเยอะหน่อยราคา60บาทเดี๋ยวผู้ชิมให้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ที่รู้ถูกมากมานะครับเดี๋ยวลองชิมกันดูนะครับว่าผลไม้อบแห้งของวิสาหกิจชุมชนนี้เด็ดขนาดไหน
3: นะชิมเลยค่ะ
0: เป็นลำไยนะฮะแล้วก็หวานกำลังดีแล้วมันหอมด้วยแล้วมันมีความหนึบหนึบหุยลำไยอร่อยมากเลยต่อด้วยนี่ดีกว่ามะเขือเทศนะครับได้รสของตัวมะเขือเทศชัดมากนะครับมีกลิ่นมะเขือเทศแล้วคือออกเปรี้ยวนิดหน่อยอันนี้เป็นนี่เลยนะครับ
3: สับปะรด
0: นะครับจากภูแล
3: ภูแลจากเชียงราย
0: หวานเปรี้ยวกลมกล่อมมากเลยอ่ะหอมมากดีเลยนะครับสับปะรดก็ดีนะฮะลิ้นจี่ซะหน่อยผมว่าเป็นลิ้นจี่โรเบอร์ชอบมากนะครับแต่ไม่เคยกินอบแห้งวันนี้ได้ลองกินอร่อยมากคือลิ้นจี่สดทั่วไปนะที่เรากินกันนะมันก็ยังมีความได้เคี้ยวอยู่แล้วเน
3: า
0: ะแล้วพอมาอบแห้งนะเนื้อมันแบบรัดกันอ่ะทีนี้มันได้ความหนึบนะฮะหวานอมเปรี้ยวกำลังดีเลยสุดยอดเลยนะครับเหมือนเราได้กินผลไม้สดๆแต่ว่าเอามาอบแห้งกลิ่นมันยังชัดมันยังคงอยู่รสชาติอะไรอย่างงี้นะทำได้ดีมากเลยแม่สุดยอดเลยมีอีกหนึ่งอย่างนี่กล้วยกวนเหรอ
3: กล้วยกวนค่ะอันนี้ไม่มีผสมส่วนผสมของแป้ง
0: ครับ
3: คือเราทำจากกล้วยโดยใ
0: ช้นุ่มๆหนึบๆ นะครับอร่อยหอมมากกลิ่นกล้วยน้ำว้าชัดเจนนี่นะครับหลากหลายมากเลยนะครับราคาไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวเราจะลงไว้ให้นะครับในเพจเรื่องเด็ดเอตโลหรือว่าโทรมาสอบถามกับแม่แดงเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับยังไงก็ลองติดต่อสอบถามกับแม่แดงได้โดยตรงเลยเนาะ
3: ได้ค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับเรื่องเด็ดเอตโลของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้ครูแล้วก็แม่แดงไปก่อนเนาะ
3: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ้า
0: ขอบคุณแม่แดง

0: ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis p h o t o s y nPHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พบกับ การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องสวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับขอต้อนรับเข้าสู่นะครับหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง Basic AI Programming นะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์เจษฎาอานินทร์นะครับเรียกสั้นๆอาจารย์เจษได้นะครับก็หวังว่าวันนี้นะครับเราจะสนุกไปกับการเรียนนะครับตลอด1ชั่วโมงวันนี้นะครับว่าเราจะได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะแต่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทํา AI นะครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับที่อยู่ในห้องวันนี้พร้อมเรียนไหมครับ
1: พร
0: ้อมนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านก็พร้อมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปตะลุยนะครับเนื้อหาพร้อมๆกันนะครับนะครับภาพที่อยู่บนสไลด์นะครับขึ้นจอวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของ Basic AI Programming น้องๆ อาจจะคิดว่าเอ๊ Basic ต้องเป็นเรื่องที่ง่ายไหมไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ยากถูกไหมครับแต่เราจะคุยกันเรื่องของ AI นะครับ AI แต่ไม่ใช่แค่ AI นะครับแต่จะเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับหรือว่าโปรแกรมมิ่งนั่นเองนะนักเรียนทุกคนมีใครรู้จัก AI ไหมว่า AI คืออะไรครับมีใครเดาได้ไหมหรือว่าหน้าตา AI เป็นแบบไหน
2: ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าแบบมันเหมือนจะเป็นคล้ายๆโปรแกรมที่สามารถช่วยอะไรให้เราได้หรือเปล่าพวก
3: AI คือระบบของหุ่นยนต์
0: พอคิดถึง AI คิดถึงอะไรครับสิ่งแรกที่แวบมาในหัวหุ่นยนต์เลยไหมมีอะไรอีกอ่ะ
4: คิดถึงระบบ
0: อะไรครับ
5: ระบบการเชื่อมต่ออ
0: ่ะระบบเชื่อมต่อมีอีกไหมมีหุ่นยนต์และมีระบบเชื่อมต่ออ่ะ Wi-Fi มีอะไรอีก
6: ระบบต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
0: ระบบต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์คิดว่าเป็น AI ได้ไหม
7: ไม่ได้
8: ไม่ไม่ใช่แค่มีในคอมพิวเตอร์มีในโทรศัพท์อีกแต่ก็ได้เหมือนก
0: ันโทรศัพท์ก็ได้เนาะหรืออะไรต่างๆที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าไหมแล้วคำถามคือ AI ใช้พลังงานจากอะไรครับโอ้น่าสนใจไฟฟ้าไหมถ้าไม่มีไฟฟ้า AI ทำงานได้ไหม
7: ไม่ได้
0: ว่ามัน
8: ใช้เป็นแบบพลังงานในการที่จะ
0: เป็นจุดหลักแสดงว่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานหลักของ AI เนาะนะตอนนี้ภาพ AI ของนะครับน้องๆในห้องแล้วน้องๆที่อยู่ทางไกลล่ะครับคิดว่า AI หน้าตาเนี่ยควรจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับลองไปคิดดูนะครับอ่ะทีนี้นะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนวันนี้นะเป็นหลักสูตรของมัธยมศึกษาปีที่2ครับแต่ว่าไม่ใช่แค่เราจะได้เขียนโปรแกรมนะแต่เราจะได้ทำความรู้จักครับว่าพื้นฐานนะครับ AI แล้วเราจะเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยได้แบบไหนบ้างนะครับโอเคอาจารย์มีภาพหนึ่งภาพครับน้องๆลองดูนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลก็ลองดูนะครับในห้องนี้ลองดูอันนี้คือภาพของอะไรครับหุ่นยนต์เนาะเป็นหุ่นยนต์นะไม่มีใครไม่เห็นเป็นหุ่นยนต์นะครับมีใครสังเกตไหมครับว่ามีหุ่นยนต์ในนี้กี่ตัวครับ
9: มีมาก
10: เยอะมาก
0: นับนะเยอะมากลองเดาคิดว่าเท่าไหร่ครับ
11: มากกว่า
0: 30ตัวมีใครคิดว่าเกิน100มั้ยคิดว่าเกิน100ใช่มั้ยเป็นกองทัพหุ่นยนต์อาจารย์ถามว่าในอนาคตเราอยากอยู่ร่วมกับหุ่นยนต์แบบนี้มั้ยทำไมครับ
12: เยอะเหมือนในหนัง
0: เหมือนในหนังน่ากลัวเหรอหรือว่ายังไง
12: กลัวว่า
0: อืมกลัวหุ่นยนต์ครองโลกอย่างนี้ใช่ไหมคือเราก็อยากอยู่กับมนุษย์อะเนาะเราก็คงไม่อยากไปอยู่กับหุ่นยนต์ใช่ไหมทำไมถึงไม่อยากอยู่กับหุ่นยนต์น่ะ
12: มันมีจุดบางทีมันก็มีจุดบกพร่อง
0: อืมคิดว่าหุ่นยนต์มีความรู้สึกไห
12: ม
0: ไม่มีใช่ไหมหุ่นยนต์มันก็เหมือนกับเน
12: า
0: ะเพราะฉะนั้นอยากอยู่กับมนุษย์มากกว่าเนาะอันนี้ก็เป็นภาพหุ่นยนต์คิดว่าหุ่นยนต์เนี้ยทำงานได้ยังไงครับ
8: ใช้เหมือนเป็นพลังงานจากแกนกลางหรือเปล่าม
0: ีพลังงานจากแกนกลาง
12: เป็นการสะสมไฟฟ้าไว้ตรงจุดเดียว
0: เหมือนในหนังเนาะคำถามคือคิดว่าหุ่นยนต์ตัวเนี้ยมันถูกบังคับมีคนบังคับหรือว่าทำงานเอง
8: มันเหมือนถูกตั้งโปรแกรมเอาไว้ว่าให้ทำอะไรอย่างนั้น
0: คิดว่าเป็นโปรแกรมแบบต้องทำงานประมาณคิดว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ทำอะไรได้บ้าง
8: น่าจะเป็นการ
13: จดจำมานะครับ
8: ไม่ก็ทำงานแบบอาจจะเป็นงานก่อสร้างไม่ก็อืมอาจจะเอาเป็นอาวุธในการทำสงคราม
0: โอ้มองถึงขั้นเป็นอาวุธเลยนะเหมือนหนังนะน้องๆที่อยู่ทางบ้านครับคิดยังไงครับหุ่นยนต์ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับดูน่าสนใจนะคำถามคือถ้าเราคิดว่าหุ่นยนต์ตัวนี้คงไม่ได้ทำงานผ่านการถูกบังคับผ่านจอยสติ๊กน่าจะมีการเขียนโปรแกรมนะให้หุ่นยนต์ทำงานหุ่นยนต์ตัวนี้มันจะเก่งได้ยังไงอ่ะ
8: ก็ต้องมีคนที่ตั้งโปรแกรมแล้วคือคนที่ตั้งโปรแกรมต้องฉลาดต้องมี
13: ความคิดที่ดีด้วย
8: ต้องมีสมอง
0: ต้องมีสมองที่ดีงั้นคำถามคือการที่มีสมองที่ดีได้เนี่ย เราทํายังไงถึงจะเป็นคนฉลาดครับ
1: อ่านหนังสืออ
0: ่านหนังสือทําอะไรอีก
1: เรียน
8: ทดลองสิ่งที่เราไม่เคย
0: ทดลองสิ่งที่ยังไม่เคยลอง
8: ตั้งโปรแกรมแบบที่เราไม่เคยคิดว่ามันทําได้แล้วก็ลองด
0: ู
8: ได้ก็คือเราสําเร็จ
0: มีใครเคยมีประสบการณ์มั้ยว่าสมมุติเราไม่เก่งเรื่องนี้แต่อยู่ๆเราก็เก่งได้เคยมั้ยเรื่องอะไรครับอะไรครับดนตรีเราเรื่องอะไร
1: ผมว่าเรื่องใหม่
0: ทําไมเราถึงเก่งดนตรีได้ครับ
1: ก็ฝึกซ้อมคร
0: ับ แล้วทําไมเราถึงเก่งว่ายน้ําครับ
1: ฝึกซ้อม
0: มีใครมีตัวอย่างอีกมั้ยที่ตอนแรกเราไม่เป็นเลยทําอะไรไม่เป็นเลยอยู่ๆเราก็เก่งขึ้นมาได้เราเก่งเพราะว่าอะไรครับเราฝึกมั้ยเราฝึกฝนเนาะเราทำเยอะๆยิ่งทำเยอะยิ่งเก่งถูกไหมแสดงว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ถ้าจะเก่งได้เนี่ยต้องผ่านการ
8: ทดลอง
0: แล้วอะไรอีก
1: ลองฝึกฝน
0: ฝึกฝนเนาะใช่ไหมถ้าหุ่นยนต์ไม่ฝึกเนี่ยน่าจะไม่ฉลาด
8: ไม่ฝึกที่หุ่นยนต์จะฝึกที่ตัวเราที่จะเป็นคนสร้างหุ่นยนต
0: ์
8: แทน
0: น่าสนใจมากมีใครเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบ้างไหมเลี้ยงอะไรครับ
8: หมาครับ
0: โอเคคำถามคือหมากับแมวคิดว่าสัตว์ชนิดไหนฉลาดกว่ากัน
1: แมว
0: ทำไมแมวฉลาดครับ
1: เพราะเวลาถึงบ้านผมเวลามันโดนหมาของผมไล่มันก็ขึ้นไปกระโดด
0: ลงแล้วเราคิดว่าระหว่างหมากับแมวเนี่ยสัตว์ชนิดไหนที่เราสอนได
1: ้สอนได้ทั้งคู่
8: สอนได้ทั้งคู่เพราะว่าคือถ้าหมาเราก็สามารถขอแบบว่าสั่งให้มันนั่งลงหรือขอมือก็ได้ส่วนแมวก็สามารถทำได้เหมือนกันแค่มันไม่ทำ
0: แล้วสรุปคือสัตว์ชนิดไหนสอนง่ายกว่ากัน
1: หม
0: านะโอเคทุกคนเห็นด้วยได้ว่าหมาสอนง่ายกว่าแมวนะโอเคทำไมนะครับทีนี้คำถามทำไมอาจารย์ถึงต้องพูดเรื่องการฝึกสอนเพราะว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะเก่งได้เนี่ยก็คือเกิดจากการฝึกฝนและฝึกสอนอยู่ที่คนสอนด้วยถูกไหมถ้ามนุษย์ไม่สอนเนี่ยมันก็ไม่เก่งมีอีกรูปนึงครับเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าในอนาคตเราต้องอยู่ร่วมโลกกับหุ่นยนต์คิดว่ามนุษย์ควรจะต้องปรับตัวยังไงบ้างครับถ้าเราต้องอยู่ร่วมโลกกับเขาเนี่ยเราจะต้องปรับตัวยังไงครับเชิญครับ
1: ระวังเรื่องสิ่งของ
0: ระวังสิ่งของมีอีกไหมครับสมมติเนี่ยเราจะไปกินข้าวก็ได้ไปเที่ยวห้างเนี่ยจะเดินแล้วเจอหุ่นยนต์เนี่ยทำอะไรครับมีอะไรครับ
1: เรื่องการใช้พลังงาน
0: ระวังเรื่องการใช้พลังงานมีเรื่องความปลอดภัยไหม
8: บอกว่าระบบการทำงานของหุ่นยนต์ให้ดีเพราะว่าถ้ามันเกิดบุกเข้ามาอาจจะทำให้หุ่นยนต์ตัวนั้นระเบิด
0: ความปลอดภัยถูกไหมว่าหุ่นยนต์เนี่ยต้องระวังนะบางทีมันอาจจะทำงานผิดพลาดก็ได้แล้วอยู่ๆก็อาจจะกลายเป็นอาวุธก็ได้เนาะเป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนจะไกลตัวนะแต่ไม่แน่ในอนาคต10ปี20ปีพวกเราอาจจะได้อยู่ใช้ชีวิตร่วมโลกกับหุ่นยนต์นะครับอ่ะโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำหุ่นยนต์เนี่ยวันนี้อาจารย์จะพาพวกเรากลับมาเรื่องของการสร้างและวิธีคิดที่จะทำให้หุ่นยนต์พวกนี้ทำงานได้หัวใจสำคัญก็คือการเขียนโปรแกรมและวิธีการคิดนะวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะเรียนรู้นะในเวลา1ชั่วโมงวันนี้เราจะเอาไอเดียนะเดี๋ยวเราจะมีไอเดียแต่ละคนจะมีไอเดียแล้วเราจะแปลงไอเดียเนี่ยไปเป็นโปรแกรมง่ายๆเลยทุกคนมีไอเดียนะเช่นผมอยากทำสิ่งนี้ผมอยากทำสิ่งนี้เดี๋ยวอาจารย์จะพาเปลี่ยนจากไอเดียเนี่ยไปเป็นโปรแกรมโอเคซึ่งวันนี้เราจะใช้โปรแกรมนะครับอยู่1ตัวนะชื่อโปรแกรมว่า AI Tigen นะครับวันนี้เราจะใช้โปรแกรมนี้ชื่อว่า AI Tigen นะใช่ครับเราจะใช้ AI Tigen นะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับก็เตรียมนะครับเปิดโปรแกรมได้เลยนะครับเข้าไปที่ Google ก็ได้นะครับ search คำว่า AI Tigen นะครับแล้วเราจะใช้ตัวนี้นะครับในการทำงานเนาะอ่ะก่อนที่เราจะไปใช้งานนะครับอาจารย์จะพาทุกคนนะครับมาลองนะครับเราจะลองเข้าไปที่หน้า AI Tigen นะครับเริ่มจากการที่นะอาจารย์จะนะครับนะเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ aitigen.in.th นะครับหน้านี้เนาะนะ aitigen.in.th นะครับอาจารย์เต็มจอนะอ่ะพอเราเข้ามาหน้าแรกแล้วนะลองเลื่อนเมาส์นะครับลงมาข้างล่างนะเลื่อนลงมาข้างล่างเราจะเห็นว่ามีของให้เราเนี่ยเล่นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับสามารถที่จะเลื่อนลงมาแล้วก็ลองดูว่ามมีอะไรที่จะสามารถเล่นได้บ้างนะครับหน้าหลักนะครับในหน้าหลักเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่นะครับรวบรวมเนื้อหาต่างๆ ทีนี้นะครับใครที่สงสัยวิธีการใช้งานนะครับสามารถเข้าไปดูที่นะครับคำถามที่พบบ่อยได้นะครับหรือว่าใครมีปัญหาการใช้นะครับโดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องการใช้งานนะครับเข้าไปดูตรงนี้ได้ทีนี้ก่อนจะไปใช้งานนะครับเราต้องลงทะเบียนก่อนนะครับวิธีการลงทะเบียนนะครับสามารถเข้าไปที่นะครับคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับคลิกนะครับทีนี้พอคลิกเสร็จแล้วนะครับใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับอาจารย์ก็จะแนะนำให้คลิกที่ลงทะเบียนเนาะคลิกไปก่อนนะครับลงทะเบียนเสร็จปุ๊บนะครับให้นักเรียนกรอกชื่อนะครับนามสกุลนะครับอีเมลรหัสผ่านนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านอีกครั้งนึงนะครับอย่าลืมกรอกโรงเรียนนะครับแล้วก็ระดับชั้นนะครับที่กำลังศึกษานะครับเช่นนะครับอาจารย์จะนะครับสร้างนะครับ account ขึ้นมาใหม่นะครับนะชื่อว่านะครับเด็กดีรักเรียนแล้วกันนะครับชื่อน่ารักน่ารักเนาะนะนะครับให้ใช้นะครับอีเมลของตัวเองนะครับนะนะครับนะครับพอใช้อีเมลอะไรเนี่ยต้องจำด้วยนะครับนะนะครับโรงเรียนนะครับก็เลือกโรงเรียนที่นะครับเป็นชื่อโรงเรียนของตัวเองนะครับตอนนี้เราอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับนะครับ
7: ชื่อนี่ใส่ชื่อจริงใช่
0: ใส่ชื่อจริงได้เลยนะครับผมอันนี้อาจารย์ใส่ชื่อนะครับเด็กจำลองขึ้นมา1คนนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เช็คถูกนะครับตรงปุ่มนะตรงช่องที่เขียนว่าชั้นเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขนะครับพอเรากรอกชื่อนะครับนามสกุลอีเมลนะครับรหัสผ่านโรงเรียนนะครับครบแล้วนะครับก็สามารถนะครับกดลงทะเบียนได้เลยนะครับพอเรากดลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีหน้าจอนะครับขึ้นมาว่าเราเนี่ยลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับแล้วหน้าจอจะเด้งนะครับไปอีกหน้าหนึ่งสำหรับให้เราล็อกอินนะครับเราก็กดล็อกอินได้เลยนะครับโดยการใช้อีเมลนะครับเมื่อสักครู่ที่เรานะครับลงทะเบียนไว้นะเนาะอาจารย์ก็จะนะครับใช้อีเมลเมื่อสักครู่ที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็รหัสผ่านนะครับกรอกเข้าไปนะครับทีนี้พอใครที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับได้อีเมลได้พาสเวิร์ดแล้วก็ปึ๊บนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะรอนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะรอนะให้เราเข้าสู่ระบบก่อนนะครับโอเคมีใครเข้าสู่ระบบไม่ได้บ้างครับได้ไหมครับโอเคนะครับต่อนะครับใครที่เข้าหน้าแรกมาได้แล้วนะครับเราจะเห็นว่าหน้าแรกเราจะเขียนว่ามาสร้างความสนุกจากโค้ดกันนะครับก็คือเราจะพาทุกคนไปสนุกกับการเขียนโปรแกรมหรือว่าโค้ดดิ้งนั่นเองนะครับเราสามารถคลิกดูนะครับที่หน้าหลักก็ได้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่หน้าที่จะพาทุกคนไปทำก็คือต้องมาที่เริ่มเขียนโค้ดนะครับเพราะว่านี่เป็นส่วนที่สำคัญมากและในหน้านี้เองนะครับจะมีเนื้อหาให้เราลองเล่นลองใช้งานเยอะแยะมากมายนะครับหากใครสนใจตรงไหนนะครับสามารถที่จะเลื่อนมาแล้วก็ลองดูเนื้อหานะครับได้เลยหรือถ้าใครอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับสงสัยตรงไหนนะครับสามารถเลื่อนเมาส์ลงมาข้างล่างสุดจะเจอคำว่าความรู้และโปรแกรมนะจะมีแหล่งเรียนรู้นะครับนะสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับรวมถึงมีกิจกรรมต่างๆนะครับและใบงานนะซึ่งวันนี้นะครับเราเนื้อหาของมัธยมศึกษาปีที่2เรื่อง Basic AI Programming นะครับวันแรกนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะเรียนนะครับเป็นเรื่องของนะเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับทีนี้นะก่อนที่จะไปเขียนโปรแกรมนะครับอาจารย์แนะนำนิดเดียวนะครับวันนี้ใบงานที่1ที่เราจะได้ลองนะครับทุกคนเราจะลองเรื่องการควบคุมหุ่นยนต์นะครับเมื่อกี้เราดูหุ่นยนต์ไปแล้วควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะด้วยใบหน้ารู้จักหุ่นยนต์เสมือนไหมคืออะไรครับ
10: เป็นหุ่นยนต์ที่เหมือนกับเรา
0: หุ่นยนต์เสมือนเป็นแบบไหนคิดว่าเป็นหุ่นยนต์ตัวจริงๆไหม
11: ไม
0: ่ใช่เป็นแบบไหนครับ
11: คล้ายๆหุ่นยนต์ที่เขาบอกหุ่นยนต์เสมือนก็คล้ายๆหุ่นยนต์แต่น่าจะอยู่ในรูปแบบของหน้าจอที่อยู่ในจอ
0: ก็คือไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จับต้องได้แต่เป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ในหน้าจอเป็น AI เป็นโลกเสมือนเนาะเนาะคือเห็นได้แค่ตาแต่จับไม่ได้เนาะโอเคอันนี้เราเรียกเสมือนนะครับอ่ะถูกต้องนะวันนี้เราจะไปลองเขียนโปรแกรมครับนักเรียนควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนี่แหละนะเป็นหุ่นยนต์ที่จับไม่ได้นะจับต้องไม่ได้แต่เป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ในโลกของการเขียนโปรแกรมครับวิธีการใช้งานนะง่ายๆเลยนะวันนี้เราจะใช้หน้าของพวกเรานะใช้หน้าของพวกเราเลยหน้าตาสดใสนะครับและพร้อมที่จะเรียนรู้เนี่ยใช้ตรวจจับใบหน้าแล้วเอาใบหน้าของเราครับไปควบคุมหุ่นยนต์ครับนะง่ายมากเลยนะฟังดูง่ายๆนะครับแต่ทำง่ายยิ่งกว่านะครับไม่ยากนะอาจจะกลัวอ่ะวันนี้เราจะใช้หุ่นยนต์ตัวนี้นะครับทุกคนเราจะใช้หุ่นยนต์เสมือนนะวันนี้เราจะเห็นนะครับน้องโรบอทของเราเป็นหุ่นยนต์เสมือนนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์มีวิธีการทำงานง่ายมากนะแล้วก็พวกเราสามารถทำตามได้ง่ายกว่านั้นอีกอาจารย์มี3ขั้นตอนนะครับ1นะวันนี้เราจะทำกันเราจะฝึกการใช้กล้องถ่ายรูปกล้องที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะกล้องเว็บแคมทำการถ่ายนะครับแล้วก็ตรวจจับวัตถุแล้วเอาค่าที่ได้เนี่ยไปสั่งงานควบคุมหุ่นยนต์นะให้ควบคุมการเคลื่อนไหวตามเงื่อนไขต่างๆนะว่าจะเดินกระโดดวิ่งนะครับทำตามที่เราอยากจะทำนะแล้วก็ทดลองใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับทีนี้ทุกคนกลับมาที่หน้าจอของ AI Tigen นะครับนะหน้าจอของ AI Tigen นะครับใครที่เข้าหน้าจอ AI Tigen เสร็จแล้วนะครับมาที่เริ่มเขียนโค้ดนะครับคลิก1ครั้งเราจะเห็นหน้าตาตรงนี้ขึ้นมาให้เลื่อนลงมาข้างล่างนิดเดียวครับอย่าเลื่อนลงมาเยอะเลือกคำว่าเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์นะครับเลือกคำว่าเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์นะครับนะโปรแกรมกำลังโหลดนะครับเดี๋ยวเราจะใช้หน้าต่างแรกนะครับก็คือการเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์นะครับในการทำงานนะวิธีการใช้งานนะครับไม่ยากเลยนะครับซึ่งใบงานแรกคือเราจะเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์นะครับเป็นหุ่นยนต์เสมือนเนาะเป็นหุ่นยนต์เสมือนสิ่งที่สำคัญที่สุดครับก็คือการใช้งานกล้องอ่ะถามว่าเราจะใช้งานกล้องได้อย่างไรอ่ะทุกคนทำตามได้เลยนะครับเอาเมาส์ครับผมมาเลือกคำว่านะปุ่มแรกสุดนะครับเขียนว่า image data นะครับคลิก1ครั้งครับคลิก1ทีนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์มาที่ตรงช่อง basic นะครับตรงช่อง basic นะแล้วก็คลิกที่ basic นะครับเราจะเห็นคำว่า camera แปลว่าอะไรครับ
14: ก
0: ล้องนะครับเลือกครับลากครับลากคำว่า camera ครับมาวางนะครับตรงหน้าจอนะครับลากมาวางเสร็จปุ๊บจะมีปุ่มครับขึ้นมาเด้งขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ครับนะ AI Tigen want to นะครับ use your cameras นะครับให้เรากดคำว่า allow ที่แปลว่าอนุญาตนะครับถ้าเรากดปุ่มอื่นกล้องจะไม่ทำงานนะครับให้กดคำว่า allow ครับกด1ครั้งนะครับอาจารย์จะได้มาแบบนี้ครับตอนนี้คือกล้องของอาจารย์นะครับสวัสดีครับนะเราก็จะได้เป็นหน้าของตัวเองครับขึ้นมาแบบนี้นั่นคือกล้องใช้งานได้แล้วนะครับส่วนใครนะครับที่ตั้งค่าแล้วใช้งานไม่ได้นะครับตอนนี้เป็นเวลาที่จะต้องลองเช็คนะครับเพราะว่าเราจะใช้กล้องนะครับตรงนี้นะเราจะใช้กล้องตรงนี้นะครับอันนี้คือกล้องถ่ายรูปนะครับเป็นการทดสอบว่าใช้งานได้นะครับถ้าใครใช้งานได้แล้วนะครับลบทิ้งไปก่อนนะครับยังไม่ต้องใช้นะส่วนใครที่คอมพิวเตอร์นะครับแล็ปท็อปไม่มีกล้องแต่เรามีรูปครับอยากจะใช้งานเราสามารถเลือกตรง image data นะครับแล้วก็กดปุ่มคำว่าอัปโหลดนะครับแล้วก็กดอัปโหลดตรงนี้ครับสามารถเลือกนะครับรูปภาพนะครับที่เราอยากจะใช้งานนะครับมาอัปโหลดตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่วันนี้ครับในใบงานแรกนะครับการควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะครับเราจะใช้รูปจากกล้องจริงๆนะครับอ่ะโอเคครับทีนี้อย่างที่อาจารย์บอกนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำคือเราจะลองใช้กล้องนะเราจะลองใช้กล้องควบคุมนะครับการทำงานเพราะฉะนั้นใครที่อยู่หน้าจอ AI Tigen เสร็จแล้วนะครับให้ไปเลือกกล้องถ่ายรูปครับมาวางได้เลยนะครับนะเมื่อกี้ที่เราเพิ่งลบไปนะเลือกมาวางได้เลยนะครับ Image Data นะครับกดคำว่า Basic ครับผมBasic 1ครั้งนะครับ Image Data กดคำว่า Basic แล้วก็คลิกที่ช่อง แคมรานะครับลากมาวางโอเคนะครับลากมาวางนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนกล้องใช้เป็นกล้องชนิดอื่นก็ได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับในกล้องนี้เราจะมีแค่กล้องเว็บแคมนะครับอย่างเดียวนะครับเราจะเลือกนะครับวิธีการตรวจจับหน้าตานะครับตรวจจับใบหน้าของเราโดยการใช้ AI ครับเราจะใช้ส่วนที่เรียกว่านะครับ AI นะครับให้เอาเมาส์มาคลิกที่ AI นะครับ1ครั้งนะเมาส์คลิกที่ AI 1ครั้งจากนั้นครับไปคลิกคำว่า Face ครับนะปุ่มที่3นะครับคลิกที่ช่อง Face ครับนะอีกครั้งนะครับ AI แล้วมาที่ Face ครับจากนั้นให้เลือกช่องที่เขียนว่า Face Match นะครับ Face Match นะครับ Face Match นะครับลากมาวางเลยครับลากมาวางปึ๊บๆๆๆนะพอลากมาวางเสร็จปุ๊บนะครับตัวโปรแกรมนะครับจะทำการประมวลผลสักครู่นะครับส่วนใครที่ลากมาวางแล้วเส้นไม่เชื่อมต่อนะครับเราสามารถลากนะลากเส้นนะครับเชื่อมต่อด้านซ้ายและด้านขวาได้เลยนะครับนะเช่นของใครเป็นกรณีที่เส้นขาดนะครับแบบนี้นะครับเราสามารถลากเส้นนะครับมาเชื่อมต่อได้เลยแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับถ้าดูหน้าจอของตัวเองนะครับเราจะเห็นว่าอันนี้คือหน้านะครับนี่คือหน้าของอาจารย์นะครับส่วนด้านขวาเองนะครับจะมีลักษณะเป็นตัวตรวจจับนะครับเป็น AI ตรวจจับนะครับลองดูครับอาจารย์จะลองขยับนะครับไปทางด้านขวานะครับเห็นไหมครับตัวหน้าก็ขยับไปทางด้านขวาตามนะครับถ้าอาจารย์ขยับทางด้านซ้ายนะครับลองดูนะครับอาจารย์เงยหน้าขึ้นนะครับอาจารย์ก้มหน้าลงนะครับนะหรือแม้แต่ที่อาจารย์พูดอยู่ครับตัว AI ครับก็จับว่าอาจารย์พูดอยู่นะครับทีนี้นะถ้าใครอยากจะลองนะครับว่าเอ๊ะหน้าตา AI แบบนี้เราสามารถจับทิศทางนะครับซ้ายหรือว่าขวาได้ไหมนะครับให้มาเลือกตรงคำว่า AI ครับทุกคนคลิกที่ AI 1ครั้งครับครั้งที่1คลิกที่ AI ครั้งที่2คลิกคำว่า Face ครับนะครับ AI Face จากนั้นคลิกคำว่า Direction ครับเอา Direction นะครับมาเชื่อมต่อกับช่องที่เขียนว่า Face Match นะครับนะเอา Direction นะมาเชื่อมนะครับเชื่อมแบบนี้เนาะพอเชื่อมเสร็จปุ๊บนะครับลองครับตอนนี้ลองมองกล้องตรงๆครับจะขึ้นคำว่าเซนเตอร์นะครับถ้าอาจารย์เงยหน้าขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับเป็นอะไรครับอัพนะอ้าวลองก้มหน้าสิดาวนะครับหันหน้าไปทางซ้ายครับเลฟนะครับหันหน้าไปทางขวาครับไรท์นะครับ that's good นะครับจบการบริหารคอนะครับวันนี้เราได้บริหารคอไปแล้วนะครับขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวานะครับเราสามารถทำตามได้นะครับขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวานะครับตัว AI ก็จับได้นะโอเคนี่มีใครทำท่าแปลกๆแล้วขึ้นเป็นทิศทางอื่นได้บ้างมีไหมเช่นมองเฉียงขึ้นเปล่าม
14: ันขึ้น
0: เป็นอะไรครับมองเฉียงขึ้นเป็นอะไรครับ
14: เลฟ
0: เป็นอะไรไม่ขึ้นใช่ไหมเพราะว่าตัวโปรแกรมนะครับ AI เนี่ยเราจำกัดไว้แค่4ทิศทางนะครับบนล่างซ้ายขวานะครับและก็ตรงกลางเวลามองตรงไปเดี๋ยวเราจะเอาหน้าของเรานะวิธีการบังคับนะซ้ายขวาขึ้นบนลงล่างเนี่ยมาควบคุมหุ่นยนต์นะครับตอนนี้นะครับทุกคนเริ่มที่จะควบคุมได้นักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับว่าตัวเองเนี่ยเชื่อมกล้องนะครับแล้วก็หาทิศทางนะครับได้หรือยังนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปต่อยอดนะครับไปใช้กับหุ่นยนต์นะครับใครที่เสร็จแล้วนะครับใครที่เสร็จแล้วเราจะมาใช้นะครับการควบคุมหุ่นยนต์เลยนะตอนนี้เรารู้แล้วว่าขึ้นลงซ้ายขวาเราทำได้ต่อไปครับเราจะลองมาควบคุมครับวิธีการควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์จะมีหุ่นยนต์ให้นะครับอยู่1ตัวนะครับนะเราจะมีหุ่นยนต์1ตัวครับไปเอาหุ่นยนต์มาครับทุกคนครับคำว่าแอปพลิเคชันนะครับทีนี้หุ่นยนต์ครับ เรามีหลายตัวมากนะครับอยากจะใช้ตัวไหนครับเลือกได้เลยนะครับอยากจะใช้ตัวไหนเลือกได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะใช้ตัวที่ชื่อว่าจอร์จละกันนะครับถ้าเราอยากใช้ตัวอื่นก็ไม่มีปัญหานะครับอาจารย์ลากมาวางนะครับอาจารย์ซูมเอานิดนึงนะครับอาจารย์ลากมาวางนะครับตอนนี้อาจารย์มีหน้านะอาจารย์อยู่ตรงนี้นะครับอาจารย์มีจอร์จอยู่นะครับอาจารย์มีจอร์จอยู่นะอาจารย์สามารถนะครับสั่งให้จอร์จเนี่ยทำอะไรก็ได้นะครับตอนนี้ตามนะครับอะไรบ้างเช่นอาจารย์เลือกคำว่า hello ก็จะ say hello ครับอาจารย์เลือกคำว่า dance นะครับจอร์จก็จะ dance ได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับจอร์จยังไม่ทำงานนะครับอ่ะทุกคนครับถ้าใครอยากลองควบคุมหุ่นยนต์นะครับให้มาที่ mat operation ครับเลือกคำว่า logic ครับเอาหลอดไฟสีเหลืองครับหลอดไฟสีเหลืองอ่านว่าอะไรครับ true นะครับ true แปลว่าอะไรครับ
14: จริ
0: งนะ true แปลว่าจริงตรงข้ามกับ true คืออะไรครับ
14: false
0: ไม่จริงเนาะก็คือ false นะครับถ้าเป็น true เนี่ยเป็นจริงจริงตอนนี้เราจะเอามาสั่งครับหุ่นยนต์ลองลากมาวางข้างล่างครับนะลากมาวางแบบนี้นะครับนักเรียนลองดูนะครับนักเรียนเอาคำว่า true ครับไปใส่ช่องไหนก็ได้นะครับในนี้นะครับถ้าอาจารย์ใส่ช่องบนนะครับอาจารย์ลองให้ดูอีกทีนะครับอาจารย์ใส่ช่องบนสุดครับเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนตอนนี้เราเป็นอะไรบ้างครับตอนนี้หุ่นยนต์ทำอะไรอยู่ครับ
15: ทำผมเตะอยู
0: ่
16: มันจะทำสิ่งที่เราขอให้มันทำอย่างเช่นเราขอให้มันปล่อยขอให้มันวิ่ง
0: การที่เราเอาคำสั่งที่แปลว่า true นะครับเป็นหลอดไฟเนี่ยไปนะครับสั่งตรงไหนก็ตามตอนนี้เป็นการเปิดครับเป็นการสั่งให้หุ่นยนต์ครับทำคำสั่งนั้นนะครับอาจารย์ลองเอามาใส่ข้างล่างนะครับอาจารย์ลองเอามาใส่คำว่า walk นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือหุ่นยนต์ walk ครับนะพวกเราลองนะครับทดลองเองได้เลยครับลองไปใส่ที่คำสั่งอื่นๆนะครับอาจารย์เอาไปใส่คำว่า run ครับหุ่นยนต์ก็จะ run นะครับอาจารย์ใส่คำว่า jump นะครับลองดูนะครับอีกครั้งนะครับหุ่นยนต์ก็จำครับทีนี้เราน่าจะมีคำถามนะอาจารย์ครับอาจารย์ครับถ้าผมต่อทุกอันเกิดอะไรขึ้นครับ

0: จารย์ครับถ้าผมตอบแบบนี้เกิดอะไรขึ้นครับ
1: มันจะไปแค่อันเดียว
0: เกิดอะไรขึ้นหุ่นยนต์ทำงานแค่อย่างเดียวเน
1: า
0: ะ
1: จะทำแค่อ
0: ัน
1: ล่าส
0: ุดใช่ถูกต้องหุ่นยนต์จะทำแค่อันล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นเราควรเลือกใช้แค่อย่างเดียวอันเดียวนะอย่างเดียวอันเดียวนะครับใช้อันไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ใช้อันที่2แล้วกันนะนะครับอาจารย์ใช้อันที่2อาจารย์ลากวางใหม่นะครับปึ๊บอาจารย์สามารถเปลี่ยนตรงนี้ครับเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับอาจารย์สั่งเป็น punch นะครับชกนะครับโอ้โหชกแม่ไม้มวยไทยเยี่ยมเลยนะครับ kick นะครับ kick นี่ kick นะครับ kick นะ yes ดูซิ yes เป็นยังไง yes นะพงกหัวนะครับลองดูซิ no นะครับ no ก็สายหัวนะครับ idol นะครับ idol อยู่เฉยๆนะครับไม่ทำอะไรนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ทุกคนรู้วิธีควบคุมหุ่นยนต์แล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: คำถามอาจารย์มีคำถามง่ายมากเราจะทำยังไงดีครับถ้าเราต้องการเอาคำสั่งจากใบหน้าเราเนี่ยไปควบคุมหุ่นยนต์ครับมีใครมีไอเดียไหมทำยังไงครับคิดว่าต้องทำยังไงถ้าสมมติไม่เขียนโปรแกรมเอาคิดแบบง่ายๆก่อนเราควรจะทำยังไงครับ
2: เราต้องสั่ง
3: เขียนคำว่า if
0: เราควรต้องมีเงื่อนไขไหมเงื่อนไขเพื่อมาสั่งหุ่นยนต์ใช่ไหมถูกไหมครับเราควรจะเอาเงื่อนไขเนาะตอนนี้เรามีกี่คำสั่งครับทุกคนที่ทำได้มีใครสังเกตไหมจาก direction เราทำได้ทั้งหมดกี่คำสั่งครับ
3: 4-5
0: มี5คำสั่งเนาะมีอะไรบ้างเอ่ยตรงนี้เนาะนะครับตรงนี้ที่อาจารย์วงให้อยู่นะครับตรงนี้สามารถเป็นได้ทั้งหมดกี่คำสั่งครับ
3: 5
0: นี่อยู่เซ็นเตอร์5มีอะไรบ้างเซ็นเตอร
3: ์
0: up ใช่ไหม down left นะครับแล้วก็ right มี5คำสั่งเราจะเลือกนะครับทั้ง5คำสั่งเนี่ยมาสั่งหุ่นยนต์ครับนะฟังแบบอุ้ยดูไม่ยากเลยวิธีการเราจะทำยังไงให้นะครับนักเรียนนะครับใครที่อยากจะลองแล้วนะครับอยากจะลองเชื่อมต่อนะมาที่นะครับตรงคำว่า control นะครับคลิก control 1ครั้งนะครับแล้วก็คลิกคำว่า control นะครับ control จากนั้นแล้วก็คลิกคำว่า control นะครับเลือกคำว่า switch ครับเอาสวิตช์นะครับมาเชื่อมต
3: ่
0: อมาเชื่อมต่อนะครับกับไดเรกชันนะครับเกิดอะไรขึ้นครับ
3: มัน
0: พอเอาสวิตช์มาต่อปุ๊บเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เขาขึ้นเป็นนี่แบบนี้เลยเนาะอาจารย์จัดใหม่นะปุ๊บโอเคนักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับตอนนี้พออาจารย์เอาคำสั่งคำว่า switch มาเชื่อมปุ๊บเขาเชื่อมหมดเลยนะครับถ้าอาจารย์อยู่หน้าเฉยๆนะอาจารย์ลองดูนะครับอันนี้ center อาจารย์ลอง up นะอาจารย์ลอง center หายนะครับอาจารย์ลองดาวเกิดอะไรขึ้นครับหลอดไฟที่อยู่นะครับในแต่ละคำสั่งติดขึ้นมาครับถ้าใครเห็นคำว่า left ตรงนี้นะครับอาจารย์หันไปด้านซ้ายนะครับคำว่า left ก็ติดนะครับอาจารย์หันไปด้านขวานะครับคำว่า right นะครับคำว่า right ก็ติดนะครับแสดงว่าตอนนี้เราสามารถที่จะควบคุมนะครับได้แล้วนะตอนนี้เรามี4คำสั่งอาจารย์ครับผมอยากจะเอาไปเชื่อมกับหุ่นยนต์แล้วครับโอ้ยง่ายมากเลยทุกคนลากเส้นต่อไปเลยแบบนี้ไปเลยนะครับลากเส้นต่อเลยครับทีนี้พอเราลากเส้นเชื่อมนะครับหุ่นยนต์ก็จะทำงานนะตามคำสั่งนะครับโอเคอันนี้จานอยู่หน้าเฉยๆเซ็นเตอร์นะฮึบหุ่นยนต์นะครับอาจารย์ลองอัพนะครับหุ่นยนต์เฮลโหลนะครับอาจารย์ลองดาวนะครับหุ่นยนต์แดนซ์ครับอาจารย์หันไปด้านซ้ายครับหุ่นยนต์รันนะครับเพราะอาจารย์สั่งเป็นรันนะครับอาจารย์หันไปด้านขวาครับหุ่นยนต์จัมป์ครับตอนนี้ทุกคนลองควบคุมนะครับโดยการใช้ใบหน้าของตัวเองครับนะปึ๊บนะครับมองขึ้นก็คือหุ่นยนต์เซย์เฮลโลนะครับมองต่ำลงนะครับดาวก็คือแดนซ์นะครับนี่ได้แล้วนะครับต่อไปมองทางด้านซ้ายนะครับเลฟนะมองทางด้านขวาครับไรท์นะ

0: ถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะลองเปลี่ยนนะครับเราก็เปลี่ยนได้เลยนะเช่นอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นคิกนะครับอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นพันช์นะครับนะอ่ะสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับมองขึ้นนะหรือถ้าใครนะครับอยากเปลี่ยนหุ่นยนต์ครับทุกคนอยากเปลี่ยนหุ่นยนต์นะครับมาที่แอปพลิเคชันแล้วก็โรบอทแล้วก็เปลี่ยนหุ่นยนต์ก็ได้ครับนะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้นะนะถ้าไม่ชอบตัวนี้ก็เปลี่ยนตัวอื่นนะครับอาจารย์เปลี่ยนตัวอื่นได้เลยนี่อาจารย์เปลี่ยนเป็นน้องอีกตัวหนึ่งนะลองดูซินะครับลองดูนะนะแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะอาจารย์มองขึ้นนะอาจารย์มองลงนะครับน้องก็เดินนะครับมองทางซ้ายรันไหมครับรันมองทางขวาจัมนี่นะสามารถนี่ตัวนี้ต่อยยังไงครับอยากรู้ใช่ไหมครับลองดูครับต่อยยังไงลองดูซิต่อยแล้วแต่ไม่มีแขนครับน้องมีความพยายามมากโอ้น้องมีความพยายามมากนะครับโอ้ตัวนี้ถือว่าเป็นนักสู้นะสงสารน้องนะไม่เป็นไรนะตัวนี้เป็นนักเขาเป็นนักสู้นะครับเอาพี่ใหญ่มาดีกว่านะครับพี่ไม้นะครับพี่ไม้นะ
1: เขาเรียกว่าบวกคร
0: ับ ลองดูนะครับลองดูนะครับตัวนี้นี่แรงเยอะนะ
1: เขาไม่แรงเยอะเขาบวก
0: นี่นี่โอ้โหนี่นี่แม่ไม้มวยไทยนะนะยอดเลยนะครับยอดฝีมือเลยนะครับนี่แดนซ์สิแดนซ์นี่แดนซ์นะครับแดนซ์นะนะน้องก็ทำได้ทีนี้พอเราบอกว่าเราใช้หน้าแบบนี้บังคับยากไหมบังคับยากเนาะเพราะว่าอะไรครับปัญหาคือยังไง
2: บางทีหน้าหลุดจากเฟรม
0: หน้าหลุดจากเฟรมปวดคอไหมเมื่อยไหมอย่างเงี้ยต้องแบบเงยหน้าก้มหน้ามองซ้ายมองขวาเมื่อยเน
2: า
0: ะ
2: แต่เราสามารถขยับไปในอื่นด้วยการที่ไม่ใช้ใบหน้าได้หรือเปล่า
0: ใช่คิดว่าทำได้ไหม
1: ได
0: ้คิดว่าควรจะทำได้ไหมลองคิดลองจินตนาการนะว่าโอ้ถ้ามนุษย์ต้องมานั่งควบคุมมีแบบไหนบ้างอ่ะ
2: แบบฉันจะแบบใช้ใช้แบบว่าใช้มือในการขยับหุ่นยนต์ได้
0: เราคิดว่าการควบคุมหุ่นยนต์เนี่ยวิธีไหนง่ายที่สุดครับ
2: กายก็ได้ด้วย
0: ใช้หน้าเนี่ยยากเนาะใช้มือง่ายกว่าไหม
2: กดปุ่มน่าจะง่ายสุด
0: มีใครคิดไหมว่าถ้าเราใช้ความคิดที่เป็นแบบจากสมองจริงๆได้ไหม
1: ได
0: ้เหมือนเราสั่งเนี่ยเราเหมือนสะกดจิตหุ่นยนต์
1: เคย
0: ลองไหม
2: เคยลองเขาส่งไปซูคนดิ้งเขาให้บังคับรถเดินแบบให้จำลองว่ายกมือข้างซ้ายแล้วก็จะยกมือข
0: ้
2: างขว
0: าก็คือให้คิดจริงๆใช่ไหมว่าแบบเราเนี่ยจะยกแขนยกขาก็ควบคุมโอเคทีนี้อาจารย์มีโจทย์ครับแล้วบอกว่าใช้ใบหน้าเนี่ยนะรู้สึกควบคุมยากนะครับนะใช้ใบหน้ารู้สึกควบคุมยากเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับเปลี่ยนวิธีการควบคุมใช้แบบอื่นนะครับเราจะลองใช้มือนะเราจะลองใช้มือดูแล้วกันนะมือเนี่ยน่าจะง่ายกว่านะครับนะน่าจะง่ายกว่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองใช้มือนะครับในการควบคุมหุ่นยนต์กันนะครับทำยังไงล่ะครับอาจารย์ไม่ยากเลยครับวิธีการทำนะครับมาที่หน้า AI Tigen เมื่อกี้เราใช้หน้านะครับไปแล้วต่อไปเราจะใช้มือนะครับอาจารย์จะลบนะครับเฉพาะส่วนที่เป็นหน้านะครับทิ้งออกไปนะครับเหลือไว้แต่นะครับกล้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็หุ่นยนต์นะแล้วก็ตัวควบคุมนะครับทิศทางต่อไปครับถ้าเราจะใช้มือนะครับหากเราอยากจะใช้มือนะให้ไปที่นะครับ AI นะครับไปที่ AI แล้วเลือกคำว่า hand นะครับเลือกคำว่า hand ก่อนอื่นนะครับการที่เราจะใช้นิ้วมือเนี่ยควบคุมได้เนี่ยเราต้องเพิ่มนะครับความสามารถของกล้องก่อนในการที่จะจับนิ้วมือได้ให้ไปเลือกคำว่า

0: นะครับตอนนี้กล้องนะครับสามารถที่จะจับนะมือนะครับเราเรียกว่า hand skeleton หรือว่านะครับนิ้วมือนะครับตำแหน่งของนิ้วมือนะตอนนี้เนี่ยนิ้วมือเนี่ยมีกี่นิ้วเนี่ยทุกคนมี5นิ้วนะตอนนี้นะโอเคนะทีนี้คำถามคืออาจารย์ครับถ้าเราอยากจะควบคุมทิศทางโดยการทำแค่อย่างนี้ครับ1นะครับ2 3 4นะครับแบบนี้นะทำอย่างไรเรามีตัวช่วยครับไปเอา AI อีกตัวหนึ่งครับมาช่วยมาที่ AI นะครับคลิกที่ AI คลิกที่ Hand ครับ AI นะครับคลิกที่ Hand แล้วก็กดคำว่าอะไรดีครับ
1: เขาน
0: ะครับ finger นะครับเขา finger นะครับเขา finger แปลว่านับนิ้วนะครับนับนิ้วนะอาจารย์ลากมาวางก่อนนะครับเขา finger แปลว่านับนิ้วนะครับลองดูตอนนี้นะครับยังไม่มีนิ้วโผล่ขึ้นมาในกล้องนะครับไม่มีนะครับต่อไปนะครับอาจารย์ลองทำอย่างนี้ครับ1นะครับนับ1นับ1แบบนี้นะครับปึ๊บอันนี้0นะครับไม่ขึ้นปึ๊บนะโอเคนะครับนับ1นะครับ1เห็นนะครับ1ลองดู2ครับ2นะครับ2นะครับ3ครับนะทำนิ้ว3นะครับ4ครับนะครับ4แล้วก็5ครับนะเดี๋ยวเราจะใช้แค่ตัวเลขครับทุกคนใช้แค่ตัวเลขนะครับเราจะเอาเขา finger นะครับมาต่อกับ switch นะเมื่อสักครู่ที่เราทำไปแล้วนะครับทีนี้พอไปใส่ใน switch เสร็จปุ๊บนะเขาจะขึ้นเป็นเลข1 2 3 4เลยครับทุกคนเราลองใช้นิ้วเลยครับสั่งงานได้เลยนะครับ1นะครับหุ่นยนต์ dance นะครับ2ครับได้ไหมครับลองดูนะครับเป็นหุ่นยนต์ชกนะครับ punch นะครับ3 run นะครับ4ครับนะ jump นะครับและ5ไม่เข้าเงื่อนไขใดๆเลยนะครับ5ไม่มีเงื่อนไขใดๆนะครับไม่มีหลอดไฟตัวไหนติดนะครับนะไม่มีหลอดไฟตัวไหนติดนะครับ
2: ถ้าเราอยากทำให้มันมีคำสั่งเพิ่มขึ้นมาถ้าชูเลขค่าจะทำ
0: อาจารย์ครับผมไม่อยากใช้เลข1อ่ะเลข1ผมไม่ค่อยติดอ่ะผมใช้เป็นเลข5ได้ไหมอ่ะให้เอาเมาส์มาคลิกตรงนี้นะครับแล้วพิมพ์แล้วก็เลข5ลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับ
2: ครับคืออยากให้มันสามารถทำคำสั่งเพิ่มได้
0: นะสำหรับใครที่บอกอาจารย์ครับเนี่ยผมอยากได้1นะครับ2 3 4แล้วผมอยากได้5อีกอันนึงทำยังไงได้บ้างนะครับวิธีการนะครับมีหลากหลายมากเลยไม่ว่าเราจะเป็นนะไม่ว่าจะเป็นเอานะครับตัวนะคอนโทรลนะครับตัวสวิตช์อันใหม่ก็ได้นะครับมาต่อแบบนี้นะแบบนี้นะครับถ้าใครอยากแบบอาจารย์ครับผมมี5นะเราก็พิมพ์อันนี้เป็น5ไปนะครับอันนี้ไม่ใช้ก็ได้นะครับอันนี้ไม่ใช้ก็ได้อันนี้ไม่ใช้ก็ได้นะครับอยากมี5แต่เกิดอะไรขึ้นครับปรากฏว่าหุ่นยนต์เนี่ยควบคุมได้แค่4เนาะ5ไม่ได้อย่างนี้ละกันนะอาจารย์ใช้หุ่นยนต์อีกตัวละกันลองดูซิไหนลองดูซิเราชอบทำอะไรนะครับที่แปลกนะครับไปครับไปที่แอปพลิเคชันเอาหุ่นยนต์อีกตัวมาเลยครับปึ๊บนะครับหุ่นยนต์2ตัวไปเลยนะครับลองดูนะครับถ้าเป็น5เนี่ยอาจารย์จะให้หุ่นยนต์นะครับเขานะคลิกนะครับลองดูสิครับว่าได้หรือเปล่านะครับปึ๊บ5ไหมครับ5นะครับหุ่นยนต์คลิกนะครับหรือตรงนี้ขึ้นอยู่กับไอเดียนะครับว่าเด็กๆอยากได้แบบไหนนะสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมได้เลยแต่ทีนี้เราลองใช้แบบวิธีการอื่นได้ไหมนักเรียนสามารถนะครับเลือกดูได้เลยนะครับในนี้เรามีให้ใช้เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นใบหน้าเนาะนะครับมือนะครับนะอาจารย์ครับผมอยากลองตั้มทราบครับนะครับไปหยิบ AI แล้วก็เอาตั้มทราบออกมานะครับอาจารย์ให้ตัวนี้เป็นตั้มทราบก็คือยกนิ้วกดไลค์นั่นเองนะลองดูซินะครับอันนี้ตั้มทราบนะครับเป็นแบบนี้นะอาจารย์ตามทราบนะครับลองดูนะครับตามทราบนะครับ คำถามคืออาจารย์ครับตามทราบเนี่ย

0: เป็นแบบนี้เนาะแต่นิ้วผมก็นับได้1ก็ไม่ผิดเนาะมันก็คือ1นิ้วนะครับคำสั่งข้างบนก็เลยติดด้วยนะครับตอนนี้อยู่ที่จินตนาการของพวกเรานะอยากจะใช้อะไรนะครับอาจารย์ใช้ตั้มซับนะครับหรือแบบอื่นลองดูซิมีอะไรบ้างนะมีนะครับอีกเยอะแยะเลยนะครับนะลองดูถ้าอยากใช้เป็นหน้านะครับ mouse open นะครับ smile นะครับอาจารย์ลองให้ดูก็ได้นะครับอาจารย์ลบตรงนี้ทิ้งก่อนนะอาจารย์ลบเอาเหลือแค่หุ่นยนต์ตัวเดียวเนาะตอนนี้เป็นเวลาที่พวกเราจะได้ลองเล่นอะไรใหม่ๆนะครับอาจารย์จะลองใช้ใครอยากใช้หน้ายังไงนะครับ
1: แล้วคือ point to point position one
0: position เกิดอะไรขึ้นครับ
1: one point position ที่อยู่ในนิ้วมือมันมีให้3ตัวแล้วผมจะเอาไว้เชื่อมต่อ
0: เดี๋ยวอาจารย์กลับมานะครับแป๊บหนึ่งนะตอนนี้อาจารย์ทำหน้าให้ดูนะครับใครที่อยากใช้หน้านะครับนะอาจารย์ใช้เมาส์ open ครับopen นะครับเปิดนะครับไฟติดนะครับหรือนะครับมีอะไรอีกครับลองดูครับ smile นะครับมีเมาส์ open ไว้แล้วมี smile นะครับนะลองดูนะครับยิ้มครับนะยิ้มแล้วก็เมาส์ open ด้วยนะครับนะตอนนี้เราสามารถลองเล่นนะครับตัวอื่นได้เลยนะครับนะหรือแม้แต่บอดี้นะครับบอดี้เนี่ยต้องทั้งตัวนะครับต้องยืนอาจจะใช้ยากนิดนึงนะครับแต่ว่าเราสามารถลองได้อ่ะก่อนที่จะไปตรงนั้นครับนักเรียนอาจารย์มีอีกอันนึงที่อยากให้ทุกคนลองเล่นก็คือให้ลองใช้คำสั่งในหมวดออบเจกต์ครับเราจะใช้วัตถุนะครับเอาวัตถุนะอะไรก็ได้เนี่ยมาลองดูว่าตัวกล้องเนี่ยจะจับได้ไหมเลือกคำว่าออบเจกต์ครับ AI นะครับออบเจกต์ครับแล้วก็เลือกออบเจกต์detection ที่แปลว่าตรวจจับนะครับเอาออบเจกต์มาวางครับส่วนใครที่คอมค้างนะครับรอสักครู่นะครับไม่ต้องใจร้อนอาจจะรีเฟรชหน้าจอก็ได้นะรอสักครู่นะอาจารย์แนะนำอย่างนี้ครับอย่าใช้โมเดลหลายตัวนะครับเลือกอันใดอันหนึ่งนะตอนนี้ถ้าใครหน้าจอเนี่ยมีโมเดลเยอะไปหมดเลยลบอันที่ไม่ใช้ทิ้งไปก่อนนะใช้แค่อย่างเดียวก่อนเนาะตอนนี้อาจารย์ใช้คำว่า object detection นะครับแล้วเลือกนะใครที่ต่อ object detection เสร็จแล้วเลือกคำว่า get name ครับ get name นะget name ครับเลือก get name ครับเอามาวางครับตอนนี้ออกเป็นอะไรเอ่ย present แปลว่าอะไรครับ present แปลว่าคนเนาะนะครับอาจารย์ลองเอาวัตถุนะครับอาจารย์มีวัตถุนะครับตอนนี้อาจารย์มีเมาส์นะครับลองดูนะครับอาจารย์จะใช้เมาส์นะครับลองดูครับว่าจับได้ไหมเป็นอะไรครับเซลโฟนนะครับลองนะครับลองดูสิครับว่าได้ไหม
1: ชูมือแล้วมันบอกมันคือ
0: นะครับต้องเอาหน้าออกไปนิดนึงนะนะครับต้องเอาหน้าออกไปนะครับปึ๊บนี่ไงมีเมาส์แล้วนะครับนี่ครับมีเมาส์แล้วนะคำถามครับถ้าใครสังเกตจะเห็นตัวเลขไหมครับมีใครเห็นตัวเลขมีใครเห็นตัวเลขในกล่องสี่เหลี่ยมไหม
1: เห็นครับ
0: ตัวเลขอันนั้นน่ะเป็นการบอกว่าลองเดาซิว่าตัวเลขบอกอะไรครับ
1: ก็บอกเป็นไปได้การขยับ
0: บอกอะไรครับความเป็นไปได้ครับว่าสิ่งนั้นน่ะคือใช่หรือเปล่าตอนนี้สูงสุดที่เป็นไปได้คือ1นะครับต่ำสุดคือ0คิดว่า1เนี่ยแสดงว่าอะไรครับ
1: เป็น100
0: เป็นไปได้มากที่สุดเนาะ0แปลว่าอะไรครับไม่ใช่เลยนะตอนนี้ตัวเลขบอก person 0.9 แสดงว่า 90% นะ
1: ม
0: ัน
1: ล็อกคนอื่นได้ดีมาก
0: ลองดูเป็นเมาส์เป็นเท่าไหร่นะลองเอาวัตถุเข้าไปใกล้นิดนึงนะครับลองวัตถุเข้าไปใกล้ปรากฏว่าได้ประมาณปึ๊บๆๆๆๆนะอาจารย์ลองใช้ขวดน้ำนะครับลองดูนะครับนี่นี่ไงครับ bottle นะครับขวดน้ำนะครับ bottle มีไหมครับตอนนี้ลองใช้นะครับวัตถุอะไรก็ได้นะครับที่เรามีนะครับลองดูว่า
1: ใช้ได้50ที่ทำได้โอ้ความเป็นคนของผมมาแค่ 50%
0: ขวดน้ำนะครับขวดน้ำเราทดสอบไปแล้วนะครับเมาส์นะขวดน้ำทำได้นะครับขวดน้ำ
1: ทำได้เป็นเซลโฟน
0: ทำไมเป็นเซลโฟนครับอ่ะ

0: อันนี้คืออะไรครับทุกคนสิ่งนี้คืออะไรครับสิ่งนี้คือเมาส์นะครับแต่ทำไมเป็นเซลโฟนครับลองเดาสิครับ
1: ไม่รู้โดนัทฮ
2: ะ
0: ทำไมเป็นโดนัททำไมเป็นโดนัทเออทำไมเป็นโดนัท
2: เขาไม่มีรู
0: อ่ะทำไมเป็นเซลโฟนทุกคนลองเดาสิทำไมทำไมคิดว่าเป็นเซลโฟนครับ
3: มันล็อกตรงแสง
2: รูปร่าง
0: เออรูปร่างไหมเซลโฟนก็คือโทรศัพท์มือถือเนาะคิดว่าแบบนี้เป็นมือถือได้ไห
2: ม
0: ฮัลโหลสวัสดีตอนนี้อยู่ไหนเหรอมาหน่อยสิ
2: โอ้ยแสงสุดเอ็มจ้า
0: แต่อย่าลืมว่าเซลโฟนนะครับก็คือมือถือกับเมาส์มีรูปร่างที
4: ่
0: คล้ายกันนะแต่ไซส์มันอาจจะไม่เท่ากันเนาะมือถือมันใหญ่กว่านะขวดน้ำนะมีอะไรที่คล้ายขวดน้ำได้บ้าง
2: ก
0: ็ลองเดาครับมีอะไรที่คล้ายขวดน้ำได้บ้างครับ
2: คร
0: ับ เห็นไหมไวน์กลาสเป็นแก้วไวน์ไปซะงั้นนะครับจะลองแท็บเล็ตละกันนะครับลองแท็บเล็ตละกันนะครับจะลองแท็บเล็ตนะครับอาจารย์เอาปิดหน้าเป็นอะไรครับ
2: บ
0: ุ๊กโอ้อันนี้คือบุ๊กนะครับ this is a book นะครับthis is a book ความน่าจะเป็นเท่าไหร่เอ่ยทำไมยังเป็น person อยู่เลยเท่าไหร่ครับเป็นบุ๊กเดี๋ยวนะทีวีนะครับ
2: แ
0: ต่
2: ว่า
0: อ๋
2: อม
0: ี
2: ความ
0: แท็บเล็ตบุ๊กใหม่
2: ม
0: ี
2: ความ
0: บุ๊ก 50% ทีวีเมื่อกี้ทีวีไปไหนละนะทีวีทำไมเขาถึงจับได้เป็นทีวีครับทุกคน
1: มันดูใหญ่ขึ้นคล้ายๆกัน
2: แล้วมันจะดูใหญ่ขึ้นด้วย
0: อือ
2: ก่อนหน้านี้ดูเหมือนกันฟอนแล้วพอมันอยู่ใกล้ๆเป็นหันแล้ว
0: สิ่งนี้เหมือนหน้าจอทีวีมั้ยครับเหมือนหน้าจอทีวีเวลาที่ทีวีดับไงถูกปะ
2: เออขนาดใหญ่ในกล้องด้วย
0: ใช่มั้ยนี่สมมติเข้าไปปุ๊บเป็นทีวีอ้าวเซลโฟนเฉยเลย
2: เซลโฟน 90% เลยอ้
0: าวเบนซ์มาจากไหนอ๋อสูตรเคสนะอ๋อนี่เป็นสูตรเคสเป็นกระเป๋าไปแล้วเนี่ยลองดูครับถ้าเราอยากจะเล่นตรงไหนอันนี้เป็น object detection นะครับอาจารย์ลบตรงนี้ทิ้งก่อนนะครับต่อไปนะครับถ้าเราอยากจะลองเล่นตัวอื่นๆครับเด็กๆลองดูนะครับนะตอนนี้นะครับใน AI ไทเจนให้พวกเรานะครับใช้เยอะมากนะในส่วนของที่เป็น AI นะครับก็ลองไปเลือกใช้ดูได้นะครับว่าเราชอบแบบไหนอยากเล่นแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นนะส่วนที่เป็นเบสิกนะครับเราทำได้เนาะนะครับมีอ็อบเจกต์บอดี้โพสอ่ะลองดูครับ
3: อย
0: ากลองบอดี้โพสนะครับเดี๋ยวนิดนึงนะครับบอดี้โพสลองดูก่อนนะปึ๊บลองเชื่อมนะครับ
3: อ่
0: ะ body pose นะครับตอนนี้เป็น both hands up นะครับนะ hands up นะครับ hands up hands up put your hands up นะครับ put your hands up ลองแบบนี้ได้ไหม why หรือเปล่าเป็น neutral นะครับ neutralอาจารย์จะต้องกระเถิบออกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ใช้กล้องนะครับบอดี้โพสนะครับเนื่องจากว่าเขาจับทั้งตัวนะครับนักเรียนต้องระวังนะครับทั้งตัวนะครับอ่ะโบสแฮนด์ฮับนะครับอ่ะอย่างนี้นะครับไรท์แฮนด์ซับนะครับไรท์แฮนด์นะครับไรท์แฮนด์ฮับนะครับและแฟนซับนะครับเราสามารถเอาคำสั่งนะครับแบบนี้นะครับถ้าใครอยากจะลองอ่ะเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์เนาะนะครับไปที่คอนโทรลนะครับเลือกสวิตช์นะครับอ่ะมาเลยครับเราสามารถเลือกได้นะครับลองดูนะครับมี neutral นะครับ both hands up นะครับ right hands up นะครับ left hands up นะครับเราก็จะควบคุมนะครับมีneutral อ่ะลองดูนะครับneutral นะครับไม่ทำอะไร neutral ให้เป็น hello ละกันนะครับสวัสดีหรือเป็น idol ก็ได้ครับอยู่เฉยๆนะครับ idol นะครับอาจารย์ยอมนะครับยกมือสองข้างนะครับไปครับสู้ครับชกเลยนะครับพันช์นะครับเหลือข้างเดียวครับนะตอนนี้เป็น right hand นะครับจัมป์ครับ right left hand นะครับเป็น run นักเรียนคิดว่าแบบนี้ง่ายกว่าไหมครับบังคับง่ายกว่าไหมแต่ง่ายกว่าหน้าไหม
2: ง่ายกว่า
0: ง่ายกว่าเยอะมากเลยเน
2: า
0: ะหน้าคือแบบเป็นไงมันเหนื่อยอ่ะโอ้มันเมื่อยนะแต่พอเป็นมือปุ๊บไงครับโอ้โหเป็น posture นะ body pose เนี่ยง่ายเลยนะปึ๊บใช้บอดี้โพสนะครับยืนห่างๆนิดนึงนะครับยืนห่างๆกล้องนะครับนะชูมือขึ้นแล้วหมุนนะครับนะทำได้นี่นะ
2: คล้ายเหมือนในหนังที่เราเคยเห็น
0: คล้ายไหมเป็นชุดควบคุมหุ่นยนต์ใช่ที่เราสามารถคุมได
2: ้ที่เขาใช้มือแบบปัดแล้วหุ่นยนต์ขยับอะไร
0: เหมือนหนังนะเหมือนหนังที่เราใช้ควบคุมนะโอเคนะครับก็เหมือนหนังเรื่องนึงนะ

0: ครับที่เราสามารถที่จะควบคุมหุ่นยนต์นะครับทำได้นะนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองคิดดูนะครับว่าเราจะทำอะไรได้อีกนะครับโอเคนะครับนั่นก็เป็นเนื้อหานะครับที่วันนี้เราได้ลองนะครับทดสอบกันนะครับวันนี้ใบงานแรกของพวกเรานะครับก็คือการใช้ AI นะครับควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะครับนะเนื้อหาวันนี้น้องๆอาจจะรู้สึกว่ายากแต่จริงๆไม่ได้ยากเลยนะครับถ้าลองทำตามแล้วลองเล่นอาจจะมีไอเดียอาจารย์มีคำถามครับก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะครับคิดว่าเราใช้ AI วันนี้ไปทำอะไรได้อีกครับมีใครมีไอเดียไหมครับ
1: ทำช่วยคนที่ไม่สามารถขยับตัวด้วยตัวเองได
0: ้ทำยังไงจ๊ะ
1: เช่นไปช่วยแบบสมมติคนอยากกินข้าวข้าวก็ให้ AI ทำข้าวมาให
0: ้ทำอะไรได้อีกครับนอกจากควบคุมหุ่นยนต์เล่นเกมแล้วตอนนี้เป็นหุ่นยนต์เสมือนนะเราคิดว่าเป็นควบคุมหุ่นยนต์จริงไหมจริงได้ปะหุ่นยนต์ตัวจริงเลยทำได้เลยเนาะทำได้เลยงั้นแสดงว่าเราน่าจะอยู่ร่วมโลกกับหุ่นยนต์ได้ไหม
1: ได้
0: เนาะก็คือเราก็ควบคุมเขานะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะครับที่นักเรียนสามารถใช้ควบคุมหุ่นยนต์นะครับเราจะบอกว่า AI จะครองโลกไม่ครับเราจะสามารถพัฒนานะครับวิธีนะครับควบคุมเขาได้นะครับ
1: คนที่จะครองโลกไม่ใช่หุ่นยนต์แต่เป็นเราเอง
0: นะคนที่จะครองโลกนะครับเป็นเราเองนะครับไม่ใช่หุ่นยนต์หรอกอาจารย์มีคำถามก่อนจะจากกันครับคิดว่าวิธีการควบคุมหุ่นยนต์แบบไหนง่ายที่สุดครับของวันนี้ครับ
2: ร่างกายครับ
0: ร่างกายนะครับทำไมร่างกายถึงง่ายครับ
1: เพราะว่าเรา
2: ขยับตัวนิดเดียวมันก็จะทำได้
0: ทำไมอีกครับ
3: เพราะเราสามารถที่จะใช้ได้ทุกส่วนไม่จำเป็นต้องใช้มือที่เราอาจจะไม่สามารถขยับถนัดเราอาจจะใช้ร่างกายตาแล้วก็มือได้ด้วย
0: ครับมีอีกไหมครับทำไมถึงใช้ร่างกายง่ายแล้วทำไมใช้ใบหน้ายากไม่เหมาะใช่ไหม
1: ไม่เหมาะแล้วก็มันอาจจะแบบผิดพลาดแบบเช่นหันไปทางนี้ปุ๊บก็มันตรวจผิดกัน
0: เ
3: พราะว่าบอดี้ก็จะมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่ามันเหี้ยมันจะตรวจจับแล้วพอมันตรวจจับมันไม่ได้ตรวจจับชัดเจนเราแม้ว่าสิ่งที่มันบอกให้ทำถ้าทำแล้วมันจะทำอย่างเงี้ย
0: ครับ
3: ว่ามันไม่ตรวจจับแล้วมันจะบอกว่าเราทำอีกอย่างนึง
0: ทุกคนเห็นด้วยว่าใช้มือเนี่ยง่ายสุดเนาะใช้ร่างกายแล้วกันใช้ร่างกายง่ายสุดนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลเห็นว่ายังไงครับรู้สึกว่าใช้ร่างกายง่ายกว่าไหมนะครับอาจารย์ก็รู้สึกว่าใช้ง่ายนะใช้หน้ารู้สึกลำบากนะเวลาเขาขยับนะครับอ่ะเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเรานะครับซึ่งนะครับสัปดาห์แรกนะครับหลักสูตรมัธยมศึกษาปี2ครับ Basic AI Programming นะครับวันนี้เราได้เรียนรู้วิธีการควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะครับโดยการใช้ AI ครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับส่วนสัปดาห์หน้าครับเนื้อหาจะเป็นอะไรต้องคอยติดตามนะครับวันนี้เราใช้ AI แต่เป็น AI ที่สำเร็จรูปและพร้อมใช้งานเดี๋ยวเราจะไปลองฝึกใช้และสร้างวิธีการนะครับที่จะทำให้หุ่นยนต์ในทำงานได้โดยการสร้างโมเดลครับสัปดาห์หน้าเราจะมาลองนะครับฝึกใช้และฝึกสร้างโมเดลที่จะเอาไปใช้สำหรับควบคุมหุ่นยนต์นะครับสัปดาห์นี้วันนี้นะครับทางนักเรียนคิดว่า AI เนี่ยมีประโยชน์และน่าจะสามารถเอาไปทำอะไรอื่นได้ลองกลับไปทำการบ้านนะครับดูว่าเราจะไปทำอะไรได้อีกนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วอาจารย์เจตนะครับก็ต้องขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้ง

ุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้เนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ด็กๆถ้าที่บ้านของใครมีกระป๋องแบบนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะคะ
1: งั้นเราจะเอามาทำอะไรเหรอคะ
0: เพราะวันนี้เราจะใช้กระป๋องแบบนี้แหละไปประดิษฐ์ของเล่นกันแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
2: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์เกมปากระป๋องอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: ลูกเทนนิส
0: จานสี
1: กระป๋อง
0: พวกกัน
1: สี
0: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยที่เราจะทำเนี่ยก็คือแบบนี้นะประวานเอากระป๋องมาระบายแล้วก็ทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆและเดี๋ยวเราก็จะค่อยมาเล่นเป็นเกมปากระป๋องกันอ่ะมาขั้นตอนแรกต้องทาสีรองพื้นให้กับกระป๋องนี้ก่อนนะเริ่มแรกเลยพี่จะรองพื้นด้วยสีขาวทาสีขาวให้ทั่วทาด้านข้างแล้วอย่าลืมทาด้านบนด้วยนะคะแล้วเราก็ทาให้ทั่วทั้งกระป๋องเลยนะหลังจากนั้นก็รอให้แห้งแล้วเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะ
1: มาระบายสีกัน
0: โอเคค่ะประวานจะต้องทำเป็นรูปอะไรเนี่ย
1: นก
0: นกของพี่ข้าวตูเป็นรูปกระต่ายแบบนี้นะคะก็เริ่มจากการวาดรูปก่อนสีแห้งแล้วนะคะพี่ข้าวตูจะวาดเป็นรูปกระต่ายแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะมาทาสีกัน

0: ะเสร็จแล้วล่ะอันนี้พี่ตูช่วยจับแล้วประวันทาสีอ่ะโอเคอ่าหมุนให้
1: เ
0: บ
1: ิ้งนิดน
0: ึ
1: ง
0: นี่ครับ
1: ใบสีมันสีขาวหมดก่
0: อ
1: นนี่แต่งสีสูงกว่าอีกนี่ไงเสร็จแล้ว
0: อ่าโอเคแต่ประวันระบายสีน้ำเงินนะ
1: นี่ตูมีอันนี้อันนี้สีอะไรก็จะกลายเป็นสีดำเหรอ
0: โอเคระหว่าง

ากนี้นะคะเราก็รอให้งอกของปลาวาฬเนี่ยแห้งก่อนเราก็มาทำกระต่ายกันก่อนเลยแล้วก็สามารถวาดเป็นรูปสัตว์ต่างๆที่น้องๆชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอามาเล่นเกมกันคราวนี้นะคะเมื่อแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดเส้นกันปลาวาฬตัดเส้นของปลาวาฬเลย

0: ดีค่ะคุณหมอ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: วันนี้เหลือเราจะมาเล่นเกมปลากระป๋องค่ะเดี๋ยวให้คุณหมอบอกกติกาหน่อยค่ะ
1: ค่ะก็จะมีลูกเทนนิส2ลูกนะคะผลัดกันคนละ1รอบปาแค่2ครั้งนะคะแล้วดูว่าใครทำกระป๋องลมมากที่สุดค่ะ
0: โอเคนี่เราวันนี้มีเส้นมีเขตด้วยเดี๋ยวให้ประวานโยนก่อนดีไหม
1: โอเค
2: แค
1: ่
2: หน
1: ึ่งสาม
2: ก่อน
1: โอเคนะ
0: หนึ่งสองสามล้มไป
1: เหลือกี่อันครับ
0: เหลือหนึ่งอันโอ้เมื่อกี้ประวันโดนเก่งมากเลยโดนไปทั้งหมด5กระป๋องอ่ะโอเคเดี๋ยวตาพี่เข้าตูเล่นบ้างเลย
1: ประวันช่วยนับนะประวันนับนะ
0: เล่นยากจังเลยประวัน
2: หนึ่งสองสาม
0: ประวันต้องมีเทคนิคแน่เลยเดี๋ยวตาประวันบ้างแล้วตาประวันหนึ่งสองสามหนึ่งสรุปว่าโยนไป2ครั้งประวันได้6กระป๋องคุยแต่ว่าพี่ตัวยังไม่ได้สักกระป๋องเลยอ่ะ
1: ประวันนับเร็ว
2: หนึ่งสองสาม
0: ได้กี่อัน
2: สาม
0: สามอันสรุปวันเกมนี้ใครชนะครับเนี่ย
2: ปาว
0: านชนะเย้หลังจากเราเล่นเกมกันไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าเกมนี้เนี่ยจะได้ดาวพัฒนาการกี่ดวงปาวานหมุนเลยวิว

0: เย้
1: ไหนดูซิได้กี่ดวง
2: ได้สี่ดวง
1: ได้สี่ดวงบ๊ายบายนะพี่บอลลูนอ้าวไปให้คุณหมอติดดาวให้สิครับ
3: มาแล้ว
1: โอ้โหวันนี้ได้ดาวครบทั้ง4ดวงเลยให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมวันนี้ถึงได้ดาวพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยคะ
4: ค่ะก็จริงๆเกมนี้ก็ดีมากนะคะเพราะว่าเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาทำเป็นการเล่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กได้มากๆเลยคือด้านอารมณ์สังคมคือเด็กรู้สึกสนุกรู้สึกมันกับการเล่นกับพี่ข้าวตูนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือว่าได้เคลื่อนไหวได้วิ่ง
1: อ๋อได้วิ่งได้โยน
4: ได้โยนค่ะในเรื่องของสติปัญญาก็ได้นะคะสติปัญญาตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราฝึกในเรื่องของการนับเลขขณะที่เรากระป๋องมันล้มไปกี่อันแล้วเอามาบวกกันก็ได้ในเรื่องของสติปัญญาอันนี้ก็จะเป็นทักษะที่สำคัญมากนะคะแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือในเรื่องของการทำกิจกรรมศิลปะการใช้มือต่างๆค่ะก็เลยได้ครบ4ดาวเลยค่ะ
1: ใช่แล้วตอนวาดยากไหมครับยากมากเลยแต่เมื่อวานก็ทำสำเร็จออกมาเป็นรูปคุณนกเลยนะคะแล้วอีกคำถามนึงจากทางบ้านค่ะคุณหมอเขาบอกว่าช่วงนี้ค่ะเด็กๆ เนี่ยเขามักจะติดเกมจากในมือถือในแท็บเล็ตค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวเลยที่ประสบปัญหานี้คุณหมอจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้ยังไงบ้างคะ
4: จริงๆปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่มากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าพ่อแม่ก็จะก้มหน้าเด็กก็จะก้มหน้านะคะแล้วก็จริงๆอย่างแรกคุณพ่อคุณแม่ต้องทราบก่อนว่าถ้าเวลาเด็กเล่นมือถือแท็บเล็ตเยอะๆเนี่ยผลเสียคืออะไรเอาง่ายๆเลยเนี่ยเด็กคนนั้นจะเป็นเด็กที่ขาดโอกาสเขาจะขาดโอกาสมากขนาดที่สมมุติว่าไปนั่งร้านอาหารแล้วเขาต้องนั่งเล่นมือถือเนี่ยเขาขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ว่าเฮ้ยอ่านเมนูซิเมนูเป็นยังไงเอ๊ะลองฝึกที่จะสั่งอาหารกับพี่ที่เป็นคนเสิร์ฟอาหารหรือว่าได้เรียนรู้จากสิ่งรอบตัวเพราะว่าเขาจดจ่ออยู่กับการเล่นเกมที่ซ้ำๆเดิมๆงั้นเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ขาดโอกาสค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือเขาขาดโอกาสที่จะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนขาดโอกาสที่จะทำกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งเหมาะสมกับพัฒนาการในวัยนี้ของเขา
1: ค่ะ
4: เรื่องแรกคือคุณพ่อแม่ต้องรู้ก่อนว่ามันมีประโยชน์น้อยนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าอุ้ยนี่คุณหมอลูกนะเก่งมากเลยไม่ต้องสอนเลยเปิดอะไรเนี่ยลูกสามารถเปิดได้เองหมดเลยจริงๆความสามารถพวกนี้เนี่ยมันเป็นความสามารถที่ผิวเผินใช้คำนี้แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยก็คือให้เกิดความสมดุลเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยยังอาจจะติดเล่นมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำเนี่ยอย่างแรกคือหากิจกรรมให้หลากหลายค่ะอาจจะต้องวางแผนนิดนึงว่าเฮ้ยวันเสาร์เนี่ยว่างทั้งวันเดี๋ยวเราจะทำอะไรกับลูกดีเด็กๆจริงๆเขาชอบนะ
1: ชอบออกไปข้างนอกชอบเล่นกิจกรรมที่เขาได้เคลื่อนไหวร่างกาย
4: ใช่ค่ะจริงๆพาเขาไปวิ่งเล่นอย่างเงี้ยเขาชอบตอนเช้าพาไปสวนสาธารณะไปขี่จักรยานหรือว่าตอนบ่ายๆไม่มีอะไรทำก็ทำอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
1: เล่นเกม
4: ทำกิจกรรมศิลปะแล้วทำเป็นเกมเล่นเด็กก็จะรู้สึกว่าสนุกกับชวนลูกมาช่วยล้างจานชวนลูกมาช่วยหนีบผ้าอะไรต่างๆ
1: ประวันเคยทำบ้างไหมเนี่ย
2: เคยโอ้โห
5: ล้างจาน
1: ล้างจานเลยหรอแตกไหมครับแตกไหม
2: ไม่แตก
1: ไม่แตกด้วย
4: งั้นอย่างแรกนะคะเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายในครอบครัวนะคะอย่างที่สองเลยเนี่ยมันคงยากมากในสังคมปัจจุบันเพราะว่าเด็กก็คงอยากจะเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ให้เด็กเล่นตัวอย่างเช่นว่าเราตกลงกันไว้ก่อนเดี๋ยวพอหนูทำการบ้านเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นเดี๋ยวพอหนูล้างจานเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นแล้วก็อาจจะเล่นสั้นๆอาจจะแค่สัก20นาทีพอค่ะแล้วที่สำคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่ลงมาเล่นกับเขาค่ะสนุกร่วมกันไปกับเขาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ทักษะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะจริงๆปัจจุบันเนี่ยผู้ใหญ่เราก็จะขาดทักษะในเรื่องของเทคโนโลยีหรือความว่องไวในเรื่องการเล่นเนี่ยผู้ใหญ่ขาดงั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็ได้เรียนรู้จากเด็กตรงนี
1: ้ก็เหมือนจะได้เป็นหูเป็นตาด้วยว่าเขาเล่นเกมอะไรเล่นแบบไหนค่ะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยเหมือนเป็นกับเพื่อนในวัยเดียวกับเขาด้วย
4: ใช่ค่ะ
1: วันนี้เรียกว่าได้ประโยชน์หลากหลายด้านมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
6: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: กล่องกระดาษค่ะแกนกระดาษไม้สครีมเหรียญยางคัตเตอร์กระดาษกาววงเวียนกาวกรรไกรกระดาษสีสก็อตเทปใสไหมพรมถ้าอยากประดิษฐ์ถังเล่นที่ทั้งสนุกแล้วก็ง่ายแบบนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามเราสองคนได้ในรายการ
2: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
6: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์วันนี้เราจะมาประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: คัตเตอร
2: ์ไก่กลัง หนังยาง
1: กระดาษสีแกนกระดาษ
2: มาไอติม
1: วงเวียนหรือว่าวัตถุทรงกลมค่ะ
2: ไม้พรม
1: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วค่ะและวันนี้เราจะมาทำ
2: กีตาร
1: ์มาทำกีตาร์โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะช่วยกันทำนะประวานเริ่มจากการที่เราเอากล่องนะคะเป็นกล่องขนมหรือว่ากล่องใส่ของก็ได้แล้วเราก็มาห่ออ่ะประวานห่อครับกระดาษ
2: จะใช้สกอตเทปมาแปะ
1: ใช่แล้วประวานเคยห่อของขวัญไหมครับ
2: ไม่เคยเลยค่ะ
1: นี่วันนี้เราจะมาลองเลยอ่ะ
2: คร
1: ับ ดึงออกมาครับปึ๊บปิด
2: ตรงไหนครับ
1: ตรงนี้ค่ะใช่แล้วใช่แล้วติดได้ตรงกลาง
2: น
1: ี่ถูกต้องติดอีกอันนึง
2: ตรงไหนครับ
1: ตรงนี้ครับติดไปครับโอเค
2: อีกครับ
1: ติดตรงนี้ครับโอเคเช็คกรรไกรตัดส่วนที่เกินออกทั้งสองด้านตั้งใจทำขนาดนี้อยากเล่นกีตาร์แล้วแน่เลยอันนี้อีกอันนึงครับ
2: วางใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วโอเคอีกด้านนึงมาวันลองห่อสิคะเป็นห่อยังไงนะ
2: ห้องละ
1: นี่เอาสกอตเทปแปะก่อนไหมทีนึงนั่นแหละโอเคได้กล่องแบบนี้แล้ว
2: ของขวัญ
1: ยังเป็นของขวัญแต่เราจะทำเป็นกีตาร์นะถ้าเกิดว่าเป็นพี่ข้าวตูเนี่ยจะใช้วงเวียนอย่างนี้ในการวาดวงกลมตรงกลางแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆยังไม่มีวงเวียนนะคะเอาเป็นวัสดุที่มีทรงกลมๆแบบนี้มาทาบก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าวงเวียนนะถ้าประวันโตขึ้นอีกนิดนึงประวันจะได้ใช้เขาเอาไว้เรียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิตนี่วงเวียนมันจะมีรูเจาะตรงนี้ใช่ไหมคะหนูก็กลางแล้วก็อย่างนี้
2: ดินสอ
1: ใช่มันจะมีดินสออยู่นี่อย่างนี้โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะเจาะรูตรงกลางให้ก่อนนะอันเนี้ยมันต้องใช้คัตเ

ตัดเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้ขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆห้ามทำเองเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าต้องใช้คัตเตอร์ซึ่งคมมากมีโอกาสที่จะบาดเด็กๆได้คราวนี้ค่ะเราจะต้องมาเจาะรูด้านบนตรงนี้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องใส่แกนกระดาษเข้าไปเหมือนเป็นด้ามของกีตาร์แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาเจาะรูด้านบนนะคะเพื่อที่จะเอาแกนกระดาษแบบนี้เนี่ยใส่เข้าไปนะเจาะได้รู2รูแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ปวานตกแต่งกีตาร์ของเราก็ใช้กระดาษสีแบบนี้นะคะเราก็ใช้เหรียญขนาดต่างๆเนี่ยมาทาบแล้วก็ตัดออกมาจะได้เป็นแบบนี้เต็มเลยนี่เป็นแบบนี้เป็นกระดาษสีหลายๆสีนะคะตัดเป็นวงเล็กวงใหญ่ต่างขนาดกันหรือน้องๆที่ใช้วงเวียนได้แล้วเนี่ยอาจจะใช้เป็นวงเวียน

0: โอเคเสร็จแล้วก็ต้องไปตัดเผื่อมาแล้วตัดมาให้ด้วยให้ประวันตกแต่งกันกีต้าร์ของประวันเลย
1: ยืนไหนคู่กันไหมคะ
0: ต้องเอาแบบที่มีหลายๆขนาดหลายๆสีครับถึงจะสวยเนี่ยประวันหยิบอันไหนก็ได้ไปติดเลย
1: อันนี้ไงสวยแน่นอนเลยเพราะว่ามีหลายๆสี
0: มีหลายๆสี

0: ่องแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาใช้แกนกระดาษแบบนี้นะคะใส่เข้าไปข้างในแต่ว่าก่อนจะใส่นะประวันประวันเอากาวแล้วก็ติด
1: เลยอ่ะ
0: นี่ติดแบบนี้นี่ใช่ไหมแล้วก็ติดปึ๊บ

0: อ่ะโอเคประวานเสร็จแล้วอ่ะใส่เข้าไปข้างในครับปึ๊บโอเค
1: ต่อไปก็แค่ใส่หนังกระติก
0: ใช่แล้ว
1: กับเชือก
0: หนังยางเอาไปหนังยางใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็ยึดด้วยสก็อตเทปหน่อยอ่ะประวานมาช่วยพี่ตัวจับก่อนครับโอเคได้แบบนี้แล้วเอาหนังยางมาดึงแล้วตัวจับช่วยจับด้วยนิดนึง
1: แล้วตัวเชือกขึ้นหน่อยครับ
0: นั่นโอเคได้แบบนี้แล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาทำสายคล้องกีตาร์กันมาพี่ตูจะตัดโอเคอ่ะประวาไปผูกตรงนี้ตรงคอกีตาร์มาผูกตรงนี้นะใส่เข้าไป
1: สอง

สุดยอดมากมาอ่ะมาลองวัดพลังสิครับวันนี้ได้กี่ดาวเอ่ย

0: เห็นอ่ะ
1: กี่ดาวครับวันนี
2: ้สี่

0: สิคะวันนี
1: ้โอ้ได้สี่ดาวอีกแล้วเก่งมาก
2: อ่านาพี่สุดถือให
1: ้โอเค
0: ดาวเยี่ยมไปเลยวันนี้ประวันได้ไปสี่ดาวเลยโอ้โหได้สี่ดาวแบบนี้กับนักดนตรีของเราเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมถึงได้ครบทั้งสี่ด้านเลยคะ
1: ค่ะก็จริงเอาง่ายที่สุดเลยนะคะก็เห็นน้องประวันมีความสุขตอนเล่นนะคะเขาก็จะหัวเราะมีความสุขแล้วเขากระโดดโลดเต้นไปด้วยเพราะว่าเราเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาประยุกต์ให้เด็กได้ออกกำลังกายใช้ร่างกายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็ได้ทั้งในเรื่องของอารมณ์สังคมมีพี่เข้าตูอยู่ด้วยด้านร่างกายกระโดดโลดเต้นสนุกแล้วก็กล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือใช้มือในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะด้านสติปัญญาก็จะเห็นว่าเขาที่จดจ่อในการทำแล้วก็ตอนที่เจอปัญหายากๆเช่นตอนผูกเชือกไม่ได้เนี่ยเขาก็พยายามจะทำแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาก็จะได้ในเรื่องของสติปัญญาไปด้วยเพราะวันนี้ก็ได้ครบหมดทุกอย่างเลยค่ะ
0: อ๋อโหเก่งมากเลย อยากทราบอีกเรื่องนึงค่ะว่าดนตรีเนี่ยมีส่งผลดีต่อเด็กยังไงบ้างคะ
1: อืมค่ะจริงๆเด็กเขาชอบดนตรีอยู่แล้วนะคะเวลาที่อยู่บ้านเราเปิดเพลงอะไรเราจะเห็นเลยรู้สึกว่าเด็กเขาจะชอบแล้วเขาจะเคลื่อนไหวร่างกายไปตามจังหวะเพลงมันจริงๆมันเป็นโดยธรรมชาติที่เด็กจะชอบอยู่แล้วเรื่องของดนตรีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการใช้ร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กเขาฟังจังหวะดนตรีปุ๊บเนี่ยแล้วเขาใช้ร่างกายกำกับร่างกายไปด้วยเนี่ยแล้วจังหวะเร็วเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายเร็วจังหวะช้าลงปุ๊บเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายให้ช้าลงตรงนี้ค่ะมันจะเป็นความสามารถของเด็กที่จะเชื่อมโยงระหว่างการฟังเพลงแล้วก็กำกับร่างกายไปด้วยอันนี้ก็จะได้ในเรื่องของพัฒนาการทั้งหมดไปพร้อมๆกันที่สำคัญเลยเนี่ยการปลูกฝังในสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆผ่านเพลงเนื้อเพลงที่มีประโยชน์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างเช่นว่าเพลงเมืองอันเนี่ยจะมีจังหวะเบาๆสบายเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้คลื่นสมองของเด็กเนี่ยค่อยๆสงบแล้วก็เรียบเรียงได้ดีเด็กก็จะมีสมาธิจดจ่อได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดในบ้านเราเปิดเพลงที่มีเนื้อหาในทางที
0: ่ไม่เหมาะสม
1: ตรงนี้ค่ะเวลาเด็กได้ยินพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสะสมเข้าไปในตัวเด็กแล้วโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเขาก็จะรับสิ่งเหล่านี้เข้าไปเป็นจริงๆตรงนี้อยากจะเตือนโดยเฉพาะในโรงเรียนต่างๆค่ะบางครั้งเปิดเพลงในการแสดงต่างๆแล้วผู้ใหญ่ชอบแต่จริงก็อยากจะให้เลือกเนื้อเพลงที่มันมีความเหมาะสมด้วย
0: ค่ะเรียกว่าดนตรีเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับเด็กและกิจกรรมของเราวันนี้ก็ทำให้น้องประวันเนี่ยพัฒนาการครบทั้งสี่ด้านเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ตอนต่อไปเราจะไปทำมังกรน้อยจากถาดไข่สิ่งของที่น้องๆต้องเตรียมก็คือสีอะคริลิกกระดาษสาหลายๆสีจานสีและผู้กันกาว
0: กระดาษสีสีเมจิก
3: ถาดไข่
0: ติดตามเราสองคนในรายการสิ่งสร้างนักประดิษฐ์ได้ที่ช่อง
4: มหิดลคิดถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
0: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สำหรับวันนี้เราสองคน

น้องๆเคยเห็นผีเสื้อกันบ้างหรือเปล่าคะผีเสื้อเป็นแมลงมีปีกที่มีสีสันสวยงามเรามักจะเห็นผีเสื้อบินวนอยู่รอบๆดอกไม้ต่างๆเพราะผีเสื้อจะกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้เป็นอาหารนั่นเองวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปผีเสื้อกันค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดวงกลมเพื่อให้ได้เป็นใบหน้าของผีเสื้อกันก่อนเลยค่ะจากนั้นก็วาดเส้นตรงขึ้นไปแล้วม้วนปลายให้เป็นเส้นโค้งแบบนี้เพื่อทำเป็นหนวดทั้งสองข้างนั่นเองค่ะพอเสร็จแล้วเราก็ลงมาวาดดวงตาทั้งสองข้างโดยวาดเป็นทรงกลมและเติมหางตาเข้าไปโดยการวาดเส้นของเส้นขึ้นไปจากดวงตานะคะพอเราได้ดวงตาทั้งสองข้างแล้วก็อย่าลืมเติมปากของผีเสื้อกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็มาวาดตัวผีเสื้อกันต่อเลยค่ะโดยน้องๆต้องวาดวงรีให้ยาวลงมาและวาดเส้นตรงลายขวางทั้งหมด3เส้นบนตัวผีเสื้อตามแบบนี้เลยนะคะต่อมาเรามาวาดปีกทั้งสองข้างกันดีกว่าค่ะเริ่มจากลากเส้นโค้งตั้งแต่ส่วนหัวของผีเสื้อลงมาที่ตัวผีเสื้อด้านล่างแบบนี้จะคล้ายกับการเขียนเลข3นั่นเองค่ะเห็นไหมคะวาดปีกผีเสื้อเสร็จแล้วข้างหนึ่งอย่าลืมวาดปีกอีกข้างหนึ่งให้เหมือนกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะตกแต่งปีกผีเสื้อให้มีลวดลายสวยงามโดยการวาดวงกลมเล็กๆเข้าไปในปีกผีเสื้อแบบนี้หรือถ้าใครอยากจะวาดเป็นรูปหัวใจก็ทำได้เหมือนกันค่ะ

ั้นตอนต่อไปเราจะมาระบายสีกันนะคะเพื่อให้ผีเสื้อของเราน่ารักขึ้นไปอีกค่ะเริ่มจากนำสีแดงระบายลงไปที่ปีกของผีเสื้อทั้งสองข้างหรือน้องๆสามารถเลือกสีที่ชอบแล้วระบายลงไปได้เต็มที่เลยนะคะ

พอเราได้ปีกที่สวยงามแล้วก็มาลงสีที่ตัวผีเสื้อกันดีกว่าค่ะเราจะใช้สีเหลืองระบายลงไปที่ตัวของผีเสื้อโดยน้องๆจะต้องระบายสีเหลืองแบบเว้นช่องว่างเอาไว้นะคะเพื่อจะได้สลับสีบนตัวผีเสื้อให้ออกมาน่ารักยิ่งขึ้นค่ะและนำสีเหลืองอีกเช่นกันค่ะระบายลงไปที่ใบหน้าของเจ้าผีเสื้อตัวนี้สุดท้ายอย่าลืมเอาสีแดงมาเติมเป็นปากของผีเสื้อนะคะและตกแต่งให้สวยงามตามชอบใจได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะการวาดรูปผีเสื้อไม่ยากใช่ไหมคะน้องๆลองเอาไปฝึกวาดกันได้ง่ายๆเลย

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิ

0: กิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเหรอ
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในหัวข้อของเรื่องการสื่อสารระหว่างบุคคลนะครับก็จะมีข้อสอบอยู่ด้วยกันประมาณ7ข้อนะครับก่อนที่เราจะไปลงข้อสอบกันเรามาดูเนื้อหาก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะครับก็คือศัพท์ที่ใช้บ่อยนะครับศัพท์ที่เราจะเจอบ่อยๆในข้อสอบนะครับก็จะมีด้วยกันนะครับคำแรกนะครับก็คือ sorry นะครับแปลว่าขอโทษหรืออีกความคือเสียใจครับต่อมาคำที่2นะครับ great นะครับเป็นความหมายเชิงบวกก็คือแปลว่าเยี่ยมนะครับผม welcome นะครับแปลว่ายินดีต้อนรับนะครับคำพวกนี้หลายๆคนก็คงจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีแล้วนะครับต่อมานะครับ don't แปลว่าอย่าหรือไม่นะครับเป็นการปฏิเสธนะครับ worry นะครับแปลว่ากังวลนะครับต่อมา excuse me นะครับ excuse me แปลว่าขอโทษนะครับผมนะครับต่อมา answer แปลว่าตอบนะครับ find แปลว่าพบหรือหาหรือคำแปลว่าเจอนะครับ question นะครับแปลว่าคำถาม page แปลว่าหน้านั่นเองครับต่อมานะครับคำศัพท์ที่เจอบ่อยนะครับสไลด์ต่อมาก็คือ borrow ตัวนี้จะแปลว่าขอยืมนะครับผมต่อมานะครับ toiletนะครับแปลว่าห้องน้ำนะครับ usually แปลว่ามักจะนะครับบอกถึงความถี่ของการกระทำนะครับ never ไม่เลยนะครับไม่เคยจะทำเลยนะครับ every ทุกนะครับผม week แปลว่าสัปดาห์นะครับ pass แปลว่าทรงผ่านนะครับ pepper นะครับพริกไทย no รู้จักหรือแปลว่ารู้ก็ได้ครับ waitingแปลว่ากำลังรอนะครับกำลังคอยนั่นเองนะครับ
1: เรามาดูคำทักทายกันนะครับคำทักทายในภาษาอังกฤษที่เรารู้จักกันนะครับหลักๆ ก็จะมีด้วยกัน3ตัวใช่ไหมครับก็คือสวัสดีในช่วงเวลาต่างๆนะครับก็ตัวแรกคือ good morning ขออนุญาตครับ good morning ก็คือสวัสดีในตอนเช้าหรือเที่ยงวันนะครับ good afternoon ตอนบ่ายหรือตอนเย็นนะครับ good evening คือตอนเย็นและตอนค่ำใช่ไหมครับทีนี้คำถามต่อจากการทักทายนะครับมักจะเป็นคำถามว่าสบายดีหรือก็คือคำว่า how are you หรือ how are you today ใช่ไหมครับต่อมานะครับคำที่ตอบว่าสบายดีนะครับตอบได้หลายประโยคเช่น fine thanks I'm fine thank you นะครับ I'm well I'm okay นะครับหรือนะครับตอบว่า thank หรือ thank you เป็นการขอบคุณผู้ถามนะครับต่อมานะครับการจากลานะครับการบอกลาใช่ไหมครับเราจะบอกลากันนะครับในภาษาอังกฤษนะครับก็จะบอกได้หลายรูปแบบนะครับหลักๆ ก็จะมีคำว่า goodbye ที่เราคุ้นเคยใช่ไหมครับคำว่า bye คำว่า good night ราตรีสวัสดิ์ใช่ไหมครับและเรามักจะพูดว่าแล้วพบกันอีกก็คือนะครับพูดต่อจากคำว่า goodbye นะครับก็คือคำว่า see you again นะครับเหมือนในเพลงเลยแล้วก็คำว่า see you หรือคำว่า see you soon ไว้พบกันเร็วๆนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นในพาร์ทของการแนะนำตัวเองนะครับการแนะนำตนเองนะครับเราจะความจะพามาทำความรู้จักคำว่าแนะนำก่อนนะครับซึ่งสำคัญนะครับคำว่าแนะนำภาษาอังกฤษก็คือ introduce แปลว่าแนะนำนะครับถ้าเราจะพูดว่าเราขออนุญาตแนะนำตัวเองนะครับเราจะพูดได้2แบบก็คือ let me introduce myself ตัวแรกคือขออนุญาตแนะนำตัวนะครับหรือ may I introduce myself นะครับขอแนะนำตัวเองนะครับผมนะพอเราพูด may I หรือ let me introduce myself เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ตามเลย my name's นะครับ I'm Thai I'm from Thailand I student at นะครับ I'm study at อะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นเลยนะครับต่อมานะครับเมื่อกี้เราเรียนเรื่องการแนะนำตัวเองไปแล้วนะครับตอนนี้คือเป็นการแนะนำผู้อื่นนะครับเช่นเรามีเพื่อนใหม่มาเราจะแนะนำให้เพื่อนของเรารู้จักเพื่อนใหม่ของเราก็คือเราจะบอกว่านะครับตัวแรกคือ this is Peter เช่นนะครับนี่คือ Peter นะครับหรือจะพูดสุภาพขึ้นหรือเป็นทางการขึ้นก็คือ I would like you to know Peter ผมอยากให้คุณรู้จัก Peter นะครับ I would like to introduce you to Wanna นะครับผมอยากแนะนำให้คุณ Wanna I want to introduce my friend May ผมอยากจะแนะนำ Mayนะครับเพื่อนผมนะครับ I want you to meet my friend John นะครับผมอยากให้คุณพบ John เพื่อนของผมนั่นเองนะครับหรือสุดท้ายนะครับก็คือ Here's สวัสดิ์ and that's สุพลนะครับก็คือนี่สวัสดิ์และนั่นคือสุพลนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นการนะครับ
0: แสดงความยินดีที่รู้จักนะครับเราทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ไปแล้วนะครับสิ่งที่เราควรจะพูดต่อก็คือ it's nice to meet you นะครับก็คือแปลว่ายินดีที่ได้พบหรือยินดีที่ได้รู้จักนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะได้พบบ่อยในข้อสอบนะครับการออกจันไว้เลยนะครับเนาะถ้าเราไม่ใช้ it's nice to meet you นะครับเราใช้ตัวใดได้อีกบ้างนะครับก็เช่น I'm pleased to meet you I'm glad to see or meet youนะครับจะใช้ see หรือ meet ก็ได้นะครับหรือ it's a pleasure to meet you นะครับการตอบนะครับมีถ้ามีคนพูดกับเราว่า nice to meet you เวลาเราจะตอบเราก็ต้องตอบว่า nice to meet you too นะครับเช่นอย่างนี้ nice to meet you ใช่ไหมนะครับเวลามีเราจะตอบเขาก็ตอบกับว่า nice to meet you too เป็นต้นเลยนะครับผมนะครับ ต่อมานะครับเป็นการใช้ how do you do นะครับ how do you do นะครับทุกคนอาจจะแปลได้แบบอีกแบบหนึ่งถ้าเราแปลตรงตัวเนี่ยมันจะผิดเลยนะครับ how ใช่ไหมเราจะแปลว่าอย่างไรใช่ไหมครับส่วน do เนี่ยเราก็จะแปลว่าทำใช่ไหมครับถ้าแปลโดยรวมนะครับถ้าเราแปลตรงตัวก็จะบอกว่าทำอย่างไรถูกไหมครับแต่อันที่จริงเนี่ยตามหลักเลยนะครับ how do you do เนี่ยจะใช้สำหรับการทักทายกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการใช้ how do you do นะครับ how do you do นะครับคือถ้าเราแปลตรงตัวเนี่ยเราก็จะใช้มันผิดถูกไหมครับแต่นะครับ how do you do เนี่ยนะครับถ้าเราแปลตรงตัวคือ how จะแปลว่าอย่างไรใช่ไหมครับส่วน do เนี่ยจะแปลว่าทำถูกไหมครับเนาะแต่ในความเป็นจริงเนี่ย how do you do ใช้สำหรับนะครับทักทายกันหลังจากที่มีการแนะนำบุคคลให้รู้จักกันนะครับหรือง่ายๆเลยนะครับสรุปโดยง่ายก็คือมันแปลว่าสวัสดีหรือยินดีได้รู้จักนะครับถ้ามีคนพูด how do you do มาเราก็จะต้องตอบกลับไปด้วยคำว่า how do you do เช่นกันนะครับเหมือนคำทักทายทั่วไปเลยนะครับเช่นในตัวอย่างนะครับ Miss Taylor บอก Miss Jones ว่า I would like you to meet my boss Mr. Smith นะครับ Miss Jones Mr. Jones ก็จะบอกว่า how do you do นะครับสิ่งที่เราควรจะตอบกลับก็คือ how do you do นะครับซึ่งในการใช้ how do you do เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเหมือนแบบเป็นข้อสอบที่ปรับเซียนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจำได้เนี่ยก็จะเป็นคะแนนนะครับผมต่อมานะครับขออนุญาตลบนิดนึงนะครับต่อมานะครับเป็นการขอบคุณนะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับโดยเบสิกขอบคุณก็ใช้คำว่า thanks หรือ thank you นะครับถ้าเราอยากขอบคุณเขาแบบมากๆก็คือจะบอกว่า thank you so much นะครับ thank you very much เป็นต้นนะครับเรามีคำขอบคุณแล้วเราก็มีคำตอบรับคำขอบคุณนะครับเช่นมีคนพูด thanks หรือ thank you มานะครับเราก็จะตอบว่า you're welcome นะครับ welcome ในตัวนี้จะมีความหมายว่านะครับคำว่า welcome เฉยๆเนี่ยจะมีความหมายว่ายินดีต้อนรับส่วน you're welcome เนี่ย

ที่เด็กๆรู้จักกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีคำว่า sorry หรือ I'm sorry ใช่ไหมครับเนาะ sorry เนี่ยไม่ได้มีความหมายว่าขอโทษอย่างเดียวแต่อาจจะหมายความว่าเสียใจก็ได้นะครับคำที่พูดแสดงว่าไม่เป็นไรนะครับเมื่อมีคนฝ่ายหนึ่งขอโทษเรามาแล้วแล้วเราบอกว่าอ๋อเราไม่เป็นไรนะครับเราจะบอกว่า that's alright หรือ that's okay นะครับผมต่อมานะครับเรามาดูคำขอโทษนะครับว่ามีกี่คำนะครับการขอโทษนะครับหรือ apology นะครับก็มีสำนวนนะครับเยอะมากเลยเช่น excuse me แต่ละสำนวนก็จะใช้ในต่างสถานการณ์นะกันไปนะครับ excuse me เนี่ยมันก็จะใช้กับการเช่นเรากล่าวแบบเหมือนแบบมีสมมติว่าง่ายๆเลยที่โรงเรียนเวลาใช้กันเนี่ยนะครับเหมือนเราจะขออนุญาตเข้าห้องนะครับเราจะพูดว่าเราจะขออนุญาตเข้าห้องเราก็จะพูดก่อนว่า excuse me may I come in please นะครับเป็นต้นpardon me นะครับ I'm so sorry ฉันขอโทษเป็นอย่างสูง I'm very sorry อย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ตัวอื่นเนาะอีกตัวนึงที่จะเจอนะครับที่แปลว่าขอโทษเหมือนกันคือ I apologize นะครับ apologize for breaking my promise ก็คือขอโทษนะครับขอโทษด้วยที่ผิดสัญญานะครับ I'm sorry I'm late นะครับขอโทษที่ฉันมาสายนะครับเนาะนะครับหลักๆ ก็คือเราก็จำว่า sorry คือขอโทษแล้วก็จำตัวอื่นนะครับที่แปลว่าขอโทษก็คือเช่น excuse me pardon me หรือ apologize นะครับผมเมื่อเราดูไปแล้วนะครับว่าคำว่าขอโทษมีอะไรบ้างเรามาดูคำว่าตรงคำว่าไม่เป็นไรดีกว่านะครับคำว่าไม่เป็นไรนะครับเมื่อมีการพูดขอโทษมาแล้วเวลาเราจะตอบรับว่าเราไม่เป็นไรเนี่ยเราจะตอบแบบไหนได้บ้างนะครับเวลาข้อสอบมันถามเราว่าเวลาเขาสอบเขาไป conversation เนี่ยเขาจะให้คำว่า I'm sorry นะครับเวลาเราจะตอบว่าเราไม่เป็นไรเนี่ยเราจะตอบว่ายังไงได้บ้างนะครับตัวแรกเลย That's alright ไม่เป็นไรนะครับคำนี้ก็จะเจอบ่อยนะครับตัวต่อไป It's okay นะครับไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับ Of course That's okay certainly นะครับNot at all นะครับไม่เป็นไรเหมือนกันเนาะ Not at all เนี่ยคุณครูก็อยากจะเน้นนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ Not at all เราจะรู้สึกว่ามันแปลว่ามันจะดูเป็นทางลบเนาะใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยมันแปลว่าไม่เป็นไรนั่นเองนะครับ It's not sticking at all นะครับ Don't worry นะครับ Forget it นะครับ Never mind นะครับ Don't worry about it นะครับ It wasn't your fault นะครับ It doesn't matter เนี่ยเหล่านี้คือคำที่เราสามารถตอบหลังจากคำว่า sorry ได้เลยนะครับผมต่อมานะครับเป็นการขอบคุณนะครับอย่างที่เราเจอกันไปนะครับก็จะใช้คำว่า thank you ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับหรือตามด้วย very much thank you a lot นะครับเนาะหรือจะต่อนะครับ thank you for your present thank you for everything นะครับ thank you for your help อย่างนี้นะครับหรือนะครับตัวนี้ก็เจอบ่อยเหมือนกัน I appreciate that นะครับก็จะแปลโดยในว่าขอบคุณนะครับหรือว่าถ้าแปลตรงตัวก็คือผมรู้สึกประทับใจจริงๆครับต่อมานะครับเป็นการตอบรับคำขอบคุณนะครับมีคนพูดว่า thank you แล้วนะครับเราจะตอบกับเขาว่ายังไงได้บ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับ you're welcome ไม่เป็นไร don't mention it ก็แปลว่าไม่เป็นไรนะครับ not at all อีกแล้วนะครับผมแปลว่าไม่เป็นไรเห็นไหมครับ not at all เห็นไหมครับเราจะเจอบ่อยแล้วนะครับ it's nothing นะครับไม่เป็นไร that's alright that's okay นะครับแปลว่าไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับ it's a pleasure my pleasure with pleasure ด้วยความยินดีทั้งนั้นเลยนะครับ don't worry อย่ากังวลเลยนะครับ no problem ไม่มีปัญหานะครับผมเราได้เรียนเนื้อหานะครับได้รู้คำศัพท์ไปแล้วนะครับบางส่วนนะครับทีนี้เรามาทำในส่วนของข้อสอบกันนะครับเรามาดูข้อสอบข้อแรกของเราเลยนะครับเป็นข้อสอบโอเน็ตจริงในปี2560นะครับผมทีนี้คุณครูก็จะแทรกวิธีการทำข้อสอบไปในตัวนะครับเรามาดูกันนะครับเวลาคุณครูสอนให้ทำข้อสอบมันก็จะละเอียดนิดนึงนะครับสิ่งแรกที่เราควรดูนะครับอย่างพาร์ทนี้นะครับก็จะมีรูปภาพใช่ไหมครับแล้วก็จะมีข้อความขึ้นมานะครับสิ่งที่นักเรียนควรทำอย่างแรกเลยนะครับก็ดูรูปภาพก่อนเลยครับดูรูปภาพก่อนแล้วก็พยายามเดานะครับหรือพยายามตีความภาพว่าภาพนี้กำลังสื่อถึงอะไรนั่นเองนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าภาพนี้เนี่ยมันสื่อถึงอะไรอย่างเราวิเคราะห์ตอนนี้เราอาจจะดูภาพแล้วเราอาจจะไม่เข้าใจอาจจะมีครูมีเด็กอยู่หน้าห้องใช่ไหมครับแล้วก็มีเพื่อนๆเราอาจจะไม่รู้ทีนี้ถ้าเราไม่รู้เราก็มาดูที่โจทย์นะครับทีนี้เวลาเราอ่านโจทย์เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเขาก็จะให้มายาวนิดนะครับฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราก็พยายามจะหาคีย์เวิร์ดของประโยคนั้นๆว่าประโยคนั้นๆเนี่ยพยายามจะสื่อถึงอะไรนะครับอย่างเช่นดูอันแรกนะครับข้อที่1ประโยคแรกบอกว่า Maya is an exchange student student แปลว่าอะไรครับนักเรียนนะครับ
exchange นะครับ change แปลว่าเปลี่ยนใช่ไหม exchange ก็คือแลกเปลี่ยน

0: ใช่ไหมครับเราดู2คำนี้เราอาจจะรู้แล้วมาย่าเนี่ยคืออะไรครับนักเรียนแลกเปลี่ยน your teacher your teacher ก็คือคุณครูใช่ไหม introduce introduce แปลว่าอะไรนะเมื่อกี้คุณครูสอนไปแล้วแปลว่าอะไรครับแนะนำใช่ไหมแนะนำ her to the class แนะนำเธอนะครับในคลาสใช่ไหมครับ what should you say to Maya what should you say to Maya คุณควรจะพูดอะไรใช่ไหมครับทีนี้เราก็เรารู้แล้วนะครับสถานการณ์ที่เราให้มานะครับมาย่าเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนแปลว่ามาย่าเป็นเด็กใหม่คุณครูเนี่ยพยายามจะแนะนำตัวใช่ไหมครับพยายามจะแนะนำมาย่าให้กับเพื่อนๆใช่ไหมครับทีนี้เราควรจะพูดนะครับเราจะควรจะพูดกับมาย่าว่ายังไงนะครับเราเพิ่งเจอมาย่าครั้งแรกนะครับมาดู never mind never mind มันจะจัดอยู่ในหมวดอะไรครับเก่งมากเลยนะครับ never mind เนี่ยก็จะใช้พูดต่อคำว่า sorry ใช่ไหมครับหรือคำว่า thank you ก็ได้ใช่ครับซึ่งจะในความหมายก็จะแปลว่าไม่เป็นไรใช่ไหมครับใช่ไหมใช้พูดกับมาย่าได้ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมเราทำไงตัดทิ้งเลยนะครับ you are new you are new ก็แปลว่าคุณเป็นนักเรียนใหม่นะครับคุณเนี่ยเป็นเด็กใหม่นะครับพูดได้ไหมมันเหมาะสมที่จะพูดในการเจอเขาไหมครับไม่เหมาะสมเพราะทำไงดีครับก็ตัดทิ้งไปนะครับทีนี้เราตัดไป2ข้อแล้วเราก็เหลืออยู่2ข้อนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสถูกก็คือ50ต่อ50นะครับเรามาดูข้อ3ข้อ4 nice to meet you แปลว่าอะไรครับยินดีที่ได้พบยินดีที่ได้รู้จักนั่นเองนะครับใช้กับอะไรครับใช้สถานการณ์ที่ทำไมครับที่เราเจอเขาเป็นครั้งแรกนั่นเองนะครับหรือนะครับดูข้อที่4สิ you're welcome เฮ้ย welcome เนี่ยมันแปลว่าต้อนรับหรือเปล่า welcome จริงแปลว่าต้อนรับใช่ไหมแต่เรามาคำว่า you're welcome ที่แปลว่าอะไรครับด้วยความยินดีนะครับเราใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับ you're welcome คำนี้เราจะใช้ต่อจากคำว่า thank you ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น you're welcome ใช้ในประโยคใช้ในข้อนี้ได้ไหมใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทำไงตัดทิ้งใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็เหลืออยู่ข้อเดียวก็คือข้อที่3 Nice to meet you เราก็ตอบ Nice to meet you เลยนะครับมีใครทำถูกบ้างครับยกมือถ้าทุกคนถูกหมดนั้นเราไปกันต่อข้อต่อไปดูอย่างข้อที่14นะครับ You throw the ball to your friend เราทำเหมือนที่เราคุยกันก่อนดีกว่าเราดูรูปก่อนเลยรูปเนี่ยมีเด็กผู้หญิงแล้วก็มีบอลอยู่ที่หน้าใช่ไหมครับมีบอลอัดมาที่หน้าใช่ไหมนะครับแปลว่าเขากำลังถูกบอลอัดใช่ไหมครับสมมติเราตีความว่าอย่างนี้เราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราตีความเนี่ยจะถูกไหมถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจเราก็ไปอ่านโจทย์throw นะครับ you throw the ball to your friend throw แปลว่าอะไรครับปาใช่ไหมหรือขว้างใช่ไหมครับขว้างใช่ไหมครับ throw ปาแล้ว the ball ปาบอลนะครับลูกบอลto your friend แปลว่าเราปาลูกบอลใส่เพื่อนเราใช่ไหมครับ but it's accidentally นะครับเนาะนะครับมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับมัน hit her face นะครับ it's accidentally hit her face นะครับก็คือมันเนี่ยไปโดนหน้าของเธอโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจนะครับมันเป็นอุบัติเหตุเนาะนะครับWhat should you say to her? ถามมันเดิมเลย What should you her? แปลว่าประโยคนี้อยากรู้ว่าสมมติเราปาฟุตบอลไปโดนหน้าเพื่อนเนี่ยเราควรจะพูดกับเพื่อนว่าอย่างไรนะครับจะพูดควรจะพูดว่ายังไงนะครับง่ายมากเลยนะครับเราปาใส่เขาแล้วเขาเจ็บเนี่ยเราควรจะพูดว่ายังไงจะพูดว่า it's too bad โอ้โหมันแย่มากเลยนะครับใช้ได้ไหมตามหลักเนี่ยมันใช้ไม่ได้นอกก็คือตัดทิ้งใช่ไหมครับ I'm sorry เราปาใส่ฟุตบอลใส่หน้าเพื่อนปุ๊บเราก็บอกว่าเฮ้ยฉันขอโทษนะครับฉันไม่ได้ตั้งใจใช่ได้ไหมครับ make sense ไหมอาจจะ make sense เราดูข้ออื่นก่อนน้องเพื่อความชัวร์นะครับ no problem ก็คือทำไมไม่มีปัญหาใช่ไหมครับเราจะใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับ no problem เราจะใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับใช้ต่อคำว่า thank you ใช่ไหมครับหรือว่า sorry นั่นเองนะครับเนาะข้อที่4 don't worry ก็เช่นกันครับก็จะคล้ายๆกับ no problem นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเราก็จะตัดข้อ3ข้อ4ทิ้งไปก็จะเหลือข้อ2ก็คือ I'm sorry นะครับหรือถ้าใครมั่นใจว่าเฮ้ย I'm sorry เนี่ยถูกก็คือกาข้อ2ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าแบบเป็นมือใหม่นะครับเพิ่งฝึกทำข้อสอบก็ค่อยๆดูไปนะครับผมทีนี้เรามาดู สองข้อสุดท้ายนะครับเป็น conversation นะครับผม conversation นะครับอยู่ในเป็น onet ปี62นะครับวิธีการทำ conversation มันก็จะเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาเพราะว่าเราจะต้องทำการอ่านประโยคที่1เพื่อให้ทำความเข้าใจเพื่อที่จะนำมาตอบในช่องว่างให้ถูกต้องใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเรารู้หลักในการตอบเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเนาะเช่นนะครับเช่นเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเราพูดว่า I'm sorry เราจะตอบเขาว่ายังไงได้บ้างนะครับอ่ะเรามาทำข้อสอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่ะในข้อนี้ข้อ19เนี่ยก็จะมีคนนะครับ2คนนะครับมีตัวละคร2คนก็คือคนที่1คือแอนคนที่2คือเบนนะครับแอนบอกว่า I'm sorry อ้าวคือพูดมาเลยว่า I'm sorry คือขอโทษก่อนเลยนะครับเบน I forgot your book forgot แปลว่าอะไรครับลืมใช่มั้ยครับเกินมาว่าก่อนเลยว่าฉันขอโทษนะครับ I forgot your book ฉันลืมแล้วหนังสือนะครับฉันลืมหนังสือนะครับ forgot your book ฉันลืมหนังสือของคุณนะครับแอนบอกว่า I'm sorry เราจะบอกกับแอนว่ายังไงบ้างยังไงได้บ้างครับเราจะบอกแอนได้ไงได้บ้างเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะครับถ้าเขาพูด I'm sorry มาเราจะตอบเขายังไงได้บ้างนะครับไหนลองดูซิว่าข้อนี้นะครับเด็กๆจะตอบอะไรอันนี้มันจะมีคำที่เราเรียนไปแล้วอยู่ในคำตอบเลย1 ถึง 4เนี่ยนะครับ TikTok หาเจอไหมตอบข้อ3 That's okay ก็คืออะไรครับไม่เป็นไรแต่ว่า Please bring it next time นะครับก็คือไม่เป็นไรนะแต่นำมาคืนฉันด้วยครั้งหน้านั่นเองนะครับโอเคต่อไปข้อที่20นะครับเมื่อกี้ข้อ19เกิดว่า I'm sorry นะครับเกิดว่า I'm sorry นะครับในส่วนของข้อ20นะครับข้อ20นะครับเรามาดูกันนะครับตัวละครมี2ตัวคือเดซี่กับคิมนะครับเดซี่บอกว่าThank you very much for your help ข้อ19เราบอก I'm sorry ใช่ไหมนะครับเราต้องหาคำที่ต่อจาก sorry ข้อ20เราก็ต้องหาคำที่ต่อจากคำว่า thank you มีคนพูด thank you กับเรามาเราควรจะตอบเขาว่าอย่างไรนั่นเองนะครับอย่างอันนึงบอกว่า I'm sorry เราคนที่หนึ่งบอกว่า thank you for your help นะครับขอบคุณที่ช่วยนะครับเราจะบอกว่าฉันขอโทษทำไมใช่ไหมครับฉะนั้นข้อที่1ใช้ไม่ได้คือตัดนะครับข้อที่2 I don't know ฉันไม่รู้ตอบได้ไหมครับไม่ได้นะครับฉันไม่รู้นะครับขอบคุณที่ช่วยเหลือฉัน I don't know ฉันไม่รู้ทำไมนะครับไม่ make sense ตัดทิ้งนะครับข้อที่3 you're not light นะครับก็คือคุณเนี่ยนะครับไม่ถูกนะครับใช้ได้ไหมครับนะครับไม่ได้ก็ตัดทิ้งเลยนะครับเหลือข้อเดียวข้อสุดท้ายข้อที่4คือ you're welcome แปลว่าอะไรนะ welcome แปลว่าอะไรนะwelcome เฉยๆแปลว่ายินดีต้อนรับแต่ you're welcome แปลว่าด้วยความเต็มใจหรือด้วยความยินดีนั่นเองเพราะฉะนั้นตอบข้อ4นั่นเองนะครับโอเคเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนทำด้วยกันนะครับมาประมาณ4ข้อนะครับมีใครถูกหมดเลยบ้างไหมนะครับคนที่ผิดนะครับคนที่ผิดไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็หมั่นฝึกฝนดูคำศัพท์ดูคีย์เวิร์ดบ่อยๆนะครับแล้วเราก็จะเก่งขึ้นเองนะครับวันนี้ครูพี่ออมนะครับก็นะครับครูพี่ออมก็มีเรื่องที่จะสอนนะครับเพียงเท่านี้นะครับเจอกันครั้งหน้านะครับ see you again see you soon goodbye
1: สำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้ โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึง

เวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะคะส่วนภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ทั้งนี้นะคะเนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมตอนกลางของประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะเรามาดูพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงน้อยในวันนี้นะคะได้แก่บริเวณภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะรานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลค่ะและในส่วนของคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันในวันนี้นะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งขอฝากทุกท่านติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่ตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้ว
1: อ้
0: าวแม่สวัสดีคุณปู่สิลูก
2: สวัสดีครับปู
3: ่สวัสดีหลานรัก
4: แม่กลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
5: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
4: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอ
5: ที่อย่าขี้แย่นะ
4: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
3: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
5: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเฮ้ออกไปนะเจ้าแมวบ้านอยู่เดี๋ยวนี้นะ
4: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
5: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
3: ่
5: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
3: เอาสิ
5: ปู่เก็บของพวกนี้

0: ทำอะไรหรอครับ
1: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
0: อู้เอาไปขายได้ด้วยหรอครับเนี่ย
2: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
1: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
0: ปูอันนี้อะไรหรอครับ
1: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
0: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
2: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
1: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
0: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
2: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
1: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
2: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
1: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
2: ว้าวจริงด้วยค่ะ
1: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
0: ปูขนนกนี้เอาไว้ทำอะไรหรอครับ
1: โอ้ปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
0: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
1: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
0: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
2: เมย์จะเอาไปด้วยสิครับ
0: โอ้มันเลยกึกๆมันเลยกึกๆโอ้พี่อย่าง
2: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
0: ไม่เล่นหรอได้นี่
2: ไม่อาชิว
0: เฮ้ย
2: อุ้ยดูสิมันอยากจะบอกอะไรฮะมาหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
0: บ้าหนาตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะโอ้นี่มัน
2: อะไรนะ
0: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
2: หรือว่าน
0: ี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: สมัยสุโขทัย
4: สมัยสุโขทัย
2: พระพวกที่ทำทำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจตุวัน
5: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
2: พวกเราหลงทางค่ะ
5: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
2: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
0: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
2: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่สนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการ

0: ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
1: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
2: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
1: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
2: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได
0: ้แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
1: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ
1: ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
2: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
1: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
2: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
1: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
2: พวกรถเล็กๆเตี้ยหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: อ๋อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
2: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
2: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยละอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
2: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
4: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำ

0: พอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากบันไดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
2: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลหายอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
2: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โห
4: สวนอนันต์สอนฐานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
1: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
2: ใช่แล้ว
5: นั่นไงนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

0: หารเป็นภูมิปัญญาของคนไทยถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ในยุคประวัติศาสตร์อาหารแต่ละอย่างได้ผ่านการคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับภูมิอากาศภูมิประเทศในการค้นหาวัตถุดิบในการปรุงอาหารและได้คุณค่าทางโภชนาการถึงแม้ว่าในอดีตคนไทยไม่มีวิวัฒนาการในด้านวิทยาศาสตร์แต่มีความรู้เรื่องประโยชน์ในการนำวัตถุดิบมาประกอบอาหารเพราะส่วนใหญ่ที่ใช้วัตถุดิบนั้นเป็นสมุนไพรใช้ในการรักษาและป้องกันโรคได้ค่ะ
1: เช่นแกงหน่อไม้ไปย่านาของภาคอีสานคนโบราณเชื่อว่าหน่อไม้มีคุณค่าสูงมีโปรตีนมีวิตามินที่สำคัญมีกรดอะมิโนที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้แต่ก็มีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและปวดตามข้อเชื่อว่าในหน่อไม้มีสารพิวรินซึ่งไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคเกาต์และแพทย์จะห้ามกินอาหารที่มีพิวรินซึ่งสารตัวนี้มีส่วนทำให้กรดยูริกสูงขึ้นดังนั้นจึงต้องแก้ด้วยน้ำใบย่านางซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาเย็นทำให้หน่อไม้กับใบย่านางเป็นของคู่กันแถมรสชาติยังเข้ากันได้ดีอีกด้วยสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งของน้ำย่านางคือช่วยล้างสารพิษภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานจะใส่น้ำขันใบย่านางลงไปในแกงเห็ดด้วยเพราะจะช่วยลดความเป็นพิษในเห็ดได้
0: ความมหัศจรรย์หลายอย่างของพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานอีกหลายอย่างเช่นเวลาเรากินทุเรียนต้องกินคู่กับผลไม้ดับร้อนอย่างเช่นมังคุดเพราะทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนทำให้ร่างกายร้อนขึ้นและมังคุดเป็นราชินีแห่งผลไม้มีฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายการรับประทานคู่กันจะช่วยทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลค่ะ

0: ักสดควรจะทานภายใน 1-2 วันเพื่อให้ได้สารอาหารสูงสุดแต่ถ้าต้องการแช่ผักในตู้เย็นหลังจากล้างผักเสร็จแล้วให้ห่อผักด้วยกระดาษเช็ดมือแผ่นใหญ่แล้วค่อยนำไปแช่ตู้เย็นกระดาษจะช่วยเก็บความชื้นไม่ให้ระเหยออกไปซึ่งจะช่วยคงความสดให้นานขึ้นและอย่าลืมเด็ดผักมาที่ช้ำหรือเน่าทิ้งไปก่อนด้วยผลไม้ดิบที่ยังเป็นสีเขียวให้นำใส่ถุงกระดาษที่เจาะรูอากาศที่ไหลเวียนจะช่วยคงความสดได้ดียิ่งขึ้น
1: เรื่องอาหารเล่าเท่าไหร่ก็เล่าไม่หมดเพราะภูมิปัญญาเรื่องอาหารมีมากมายแต่ข้อสรุปก็คือกินอาหารให้เป็นยาอย่ากินยาเป็นอาหารนะคะทักษะชีวิตเก่าวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆฝึกสังเกตตั้งคำถามได้เลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุล

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 และเวลา 12:25ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: คะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วันนี้อาจารย์จะมาพูดคุยกับพวกเราและน้องๆทางบ้านเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่เดาใจอาจารย์ได้ไหมว่าวันนี้อาจารย์จะมาพูดเรื่องอะไร
1: โครงการฝนเทียม
0: โอ้อันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจมีใครมีไอเดียอื่น
2: ถ้าเป็นฟิสิกส์แล้วเหมาะกับโลกใบนี้อาจจะเป็นพลังงาน
0: โอ้ตอบถูกแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของพลังงานพูดถึงพลังงานน้องบอสนึกถึงพลังงานอะไร
1: พลังงานไฟฟ้า
0: เมื่อกี้ตอบนะไฟฟ้านะคนอื่นพลังงานอะไรดีครับ
2: แสงอาทิตย
0: ์นี่มีอะไรอีก
2: พลังงานน้ำ
0: น้ำโอ้เยี่ยมยอดเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของพลังงานเราจะมาโฟกัสที่พลังงานสักแบบนึงก่อน
1: พลังงานแสงอาทิตย์ก่อน
0: ทำไมถึงนึกถึงแสงอาทิตย์
1: เพราะว่ามันมีแสงอาทิตย์อยู่
2: นึกถึงแสงอาทิตย์เพราะว่ามันใช้ได้ตลอด
0: ในชีวิตประจำวันของเราเรารู้สึกได้ว่าทุกครั้งที่เราเดินออกไปกลางแดดเนาะเรารู้สึกร้อนเนาะเรารู้สึกแบบ
1: ร้อน
2: อยู่ใน
1: บ
2: ้
1: าน ก็ยังไหว
0: ไม่ไหวแสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างเนี่ยมากับแสงแดดเนี่ยแหละเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถรวบรวมพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมาอะไรกัน
1: ที
0: ่รู้ว่าอะไร
1: อาจารย์ชับมาประดิษฐ์พัดลมให้บอสก่อนครับ
0: เพราะตอนนี้ร้อนโอเคยังไม่ใช่เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเอาพลังงานจากแสงแดดเนี่ยหรือแสงอาทิตย์เนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้ใช้แสงแดดล้วน
2: ๆแต่ในสตูเราไม่มีแดดนะครับอาจารย
0: ์แต่เดี๋ยวเราประดิษฐ์เอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำการทดลองกลางแสงแดดกัน
1: นะอาจารย์เป็นยอดด็อกเตอร์เลยนะ
0: โอ้โหน้องบอส
1: นี่ดูนี
0: ่โอเคโอเคครับเอาละครับสำหรับสิ่งประดิษฐ์แรกที่เดี๋ยวเราจะมาช่วยกันทำอุปกรณ์ของเราเนี่ยน่าจะหาได้ง่ายๆ
2: กล่องกระดาษ
0: กล่องพัสดุจะเอาที่ใช้แล้วนี่แหละมาใช้เนาะแล้วก็อุปกรณ์ที่2ก็จะมีอันนี้เป็นถุงร้อนธรรมดาที่เราใส่อาหารอุปกรณ์การตัดนะจะเป็นคัตเตอร์เป็นกรรไกรแล้วก็มีเทปกาวแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเดี๋ยวเรามีอากาศฟอยล์อันนี้ก็คือที่ไว้ห่อพวกอาหารไก่ย่างอะไรได้หมด
2: อลูมิเนียมฟอยล์อาจจะเชื่อมต่อความร้อนก็ได
0: ้ไม่เกี่ยวใกล้เคียงใกล้เคียง
1: ไก่ย่าง
0: ไอเดียน้องบอสใกล้เคียงมากเลยสิ่งที่อาจารย์เตรียมอันนี้เพื่อจะมาทำ
1: ไก่ทอด
0: เตาอบแสงอาทิตย
3: ์ฮะเตาอบแสงอาทิตย์หน้าตามันเป็นยังไงล่ะครับอาจารย
0: ์คำถามของอาจารย์คือสังเกตอาจารย์มีกระดาษดำด้วยกับสีขาวคิดว่าแบบไหนจะดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์ได้ดีกว่ากันเรารู้เนาะเรารู้สิ่งกันเนาะจากประสบการณ์ส่วนตัวก็คือสังเกตว่าเวลาเราใส่เสื้อสีเข้มเราจะร้อนง่ายเวลาเราเดินไปปุ๊บแป๊บนึงมันจะรู้สึกอบอ้าวเนาะนั่นก็คือสีดำเนี่ยมีความสามารถในการดูดกลืนแสงในทางกลับกันวัสดุที่เป็นผิวสีขาวๆเงี้ยแสดง

0: ว่าแสงมันสะท้อนได้ก็คือมันก็อาจจะดูดกลืนได้น้อย
1: เรามาเริ่มทำกันเลยไหมคะ
0: ได้เลยครับเตาอบนะอาจารย์ก็ประกอบกล่องใบนี้ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวอาจารย์อยากจะทำให้มันเหมือนกับมีฝาเปิดปิดสักนิดนึงแนวคิดอาจารย์คือเดี๋ยวอาจารย์จะเอาเทปใสนี่แหละมาพาดให้มันเป็นชิ้นเดียวกันก่อนแล้วอาจารย์จะกรีดเปิดให้มันเป็นเหมือนกับเป็นฝาเปิดปิดได้ยินดีไหมบอสช่วยอาจารย์หน่อยปาดจากนี่มานี่เลยข้ามมาเลยมาสิ่งที่อาจารย์ได้ก็คือตอนนี้อาจารย์ได้ฝาเปิดปิดของอาจารย์แล้วเนี่ยนะนี่เดี๋ยวคราวนี้เรามีอลูมิเนียมอาจารย์จะเอาอลูมิเนียมฟอยล์เนี่ยมา
1: แปะ
0: บริเวณนี้เพื่อจะได
2: ้
0: รว
2: บ
0: รวมแสง
2: ถ
0: ูกต้องทุกคนช่วยกันหน่อยเอาละเรียบร้อยเราก็จะได้บริเวณที่รอที่จะรับแสงแดดและสะท้อนกลับไปด้านในเดี๋ยวอาจารย์จะบุด้านในเป็น2แบบแล้วกันก็คือแบบนึงจะเอากระดาษดำนี่แหละแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นลักษณะธรรมดาเราจะได้มี2กล่องมาเปรียบเทียบกันด้วยโอเคไหมแต่อีกสิ่งนึงที่อาจารย์ต้องการด้วยความที่เราอยากจะให้มันเป็นเตาอบเนา
1: ะ
0: นั้นอาจารย์ก็ต้องคลุมตรงนี้ด้วยอะไรสักอย่างเพื่อให้ความร้อนมันอยู่ภายในบริเวณเตาของเรานี่ถุงพลาสติกของเรานี่เองแล้วเราสามารถมองเห็นด้วยติดไอ้เจ้าตัวพลาสติกนี้ไว้ที่ด้านหน้าเนาะแค่อาจจะติดไว้ที่ด้านเดียวก็พอเดี๋ยวเราจะบรรจุไอ้เจ้ากระดาษสีดำนี้ไว้ด้านในด้วยเพื่อช่วยในการดูดกลืนแสงแดดเข้ามาข้างในเตาอบของเราเอาละเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะด้านนี้ก็คือด้านในจะเป็นสีดำเอาละอุปกรณ์ที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเนี้ยสังเกตว่าเราใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์โดยตรงเลยเนาะเพื่อจะรวบรวมมันมาแล้วก็เอามาใช้ไอ้ทำให้เกิดความร้อนภายในของเราแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวนี้ดันเก็บไว้ก่อนอาจารย์มีคำถามต่อไปว่าเอ๊ะเรามีวิธีพอที่จะสามารถแปลงรูปแบบของพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานแบบอื่นเนี่ยพอมีใครนึกออกไหมว่าเป็นแบบไหนดี
1: ว่านึกออก
0: ครับผม
1: ให้นักวิจัยศึกษาและโบกมาทำให้เราเลยคร
0: ับแหมไม่ต้องขนาดนั้นเอาว่าเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วอ่ะไหนมีใครคิดว่าเป็นพลังงานรูปแบบไหนบ้างเอ่ย
1: แปลงเป็นไฟฟ
0: ้
1: า
0: ไฟฟ้าแน่นอนแล้วพวกเรารู้ไหมว่าอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นั้นน่ะชื่ออะไร
3: โซลาร์เซลล
0: ์ถูกต้อง
4: พี่ยังเก่งจริงๆเลยนะครับน้องผิงหยางเด็กๆคงอยากรู้กันแล้วว่าโซลาร์เซลล์หน้าตาเป็นยังไงอาจารย์หยิบขึ้นมาเลยครับ
0: นี่คือโซลาร์เซลล์ซึ่งคิดว่าน้องๆทางบ้านก็อาจจะเคยเห็นเพราะเดี๋ยวนี้เรามีอุปกรณ์หลายๆอย่างที่มีไอ้เจ้าตัวโซลาร์เซลล์ประกบอยู
3: ่เหมือนแผงช็อกโกแลต
0: เลยเรื่องกินอีกแล้วอย่างพวกเราทุกคนน่าจะสังเกตได้ง่ายที่สุดเลยแล้วก็มีมานานมากแล้วด้วยก็คือบนเครื่องคิดเลขสังเกตไหมนี่มันจะเป็นแผงเล็กๆหน่อยแต่นี้ก็จะเป็นลักษณะที่ดูเป็นทางการนิดนึงก็คือแผงมันจะใหญ่ขึ้นหน่อยนะไอ้เจ้าตัวภายในของมันเนี่ยทำหน้าที่ก็คือเมื่อใดก็ตามที่มีแสงมาตกกระทบไอ้เจ้าตัวแผงแสงอาทิตย์เนี่ยจะทำให้ไอ้เจ้าสสารข้างในเนี่ยเกิดการแตกตัวแล้วก็ให้อิเล็กตรอนออกมาซึ่งคำว่าอิเล็กตรอนตัวเนี้ยเป็นสื่อที่ใช้ในการนำไฟฟ้านั่นเองตอนนี้อาจารย์จะพยายามหาวิธีวัดก่อนนะว่าแสงเปลี่ยนไปเป็นไฟฟ้าเนี่ยมันได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้อาจารย์มีมิเตอร์วัดไฟฟ้าซึ่งคำว่าวัดไฟฟ้าคือหมายว่าวัดได้หลายอย่างวัดกระแสไฟฟ้ามัลติมิเตอร์ตัวนี้นะมาใช้ในการวัดแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะวัดก็คืออาจารย์อยากจะเช็คว่าเอ๊ะไอ้เจ้าแผงโซลาร์เซลล์ที่เรามีอยู่เนี่ยตอนที่มันมีแสงกับไม่มีแสงเนี่ยมันจะให้ค่าที่ต่างกันบนมิเตอร์ของเราหรือเปล่าถ้าเกิดมันมีกระแสไฟฟ้าวิ่งเราก็จะเห็นเข็มมันกระดิกได้คราวนี้อาจารย์ก็เลยเตรียมอีกอันนึงสังเกตที่บริเวณด้านหลังเนี่ยของแผงโซลาร์เซลล์ก็จะมีบริเวณที่อาจารย์สามารถต่อขั้วออกมาได้เพื่อความสะดวกอาจารย์ก็เลยต่อขั้วออกมาแล้วเพื่อที่จะได้สามารถที่จะเอามาวัดกับไอ้เจ้าตัวมิเตอร์ได้ง่ายๆเพื่อเป็นการเปรียบเทียบระหว่างตอนมีแสงกับไม่มีแสงอาจารย์เลยเตรียมกระดาษดำขึ้นมา1ชิ้นแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะลองดูซิว่าตอนที่อาจารย์บังให้มันมิดไปเลยไม่ให้แสงมันเข้าไปเลยเนี่ยดูซิว่ามันก็ควรจะต้องไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวพออาจารย์เปิดไอ้เจ้ากระดาษดำออกมามันก็ควรจะทำให้เข็มกระดิกได้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูเลยครับมาต่อให้อาจารย์หน่อยช่วยอาจารย์ต่อไปแล้วเรียบร้อยเพราะจะเห็นได้ว่านี่อาจารย์ก็เอาสายที่วัดเนี่ยมาเชื่อมต่อเข้ากับไอ้เจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าทันทีที่อาจารย์ให้แสงกับไม่ให้แสงเนี่ยเราควรจะต้องเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นตัวหน้าปัดตอนนี้เป็นศูนย์เป็นศูนย์นะเอาล่ะ นั้นเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดกระดาษออกมันจะต้องเข็มกระดิกทันทีไหมลักษณะของเราก็คือถ้าอาจารย์บล็อกแสงเอาไว้เต็มๆไม่มีแสงก็ยังไม่มีการเปลี่ยนรูปพลังงานทันทีที่อาจารย์เปิดออกแสงก็เปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าคราวนี้คำถาม

0: พราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไอ้เจ้าประโยชน์ที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยไปทำอะไรสนุกๆกับสิ่งประดิษฐ์เล็กๆน้อยๆแล้วมันจะทำให้มันดูตื่นเต้นขึ้นนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ได้ความรู้ด้วย
0: ได้ความรู้ด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ใช้ควบคู่ไปกับไอ้เจ้าแผงโซลาร์เซลล์เพราะฉะนั้นตัวหัวใจของมันก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะใช้นี่เลยมอเตอร์ไฟฟ้าทันทีที่เราให้กระแสไฟฟ้ากับตัวมอเตอร์เนี่ยมอเตอร์มันจะทำการหมุนได้โอเคนะซึ่งแน่นอนกระแสไฟฟ้าที่จะให้กับมอเตอร์ก็มาจากไอ้เจ้าแผงโซลาร์เซลล์ครูนี่เองแต่เพื่อให้เห็นการเคลื่อนที่อาจารย์ก็เลยคิดง่ายๆว่าเดี๋ยวเราจะประดิษฐ์รถ
2: โอ้โหประดิษฐ์รถที่ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ในการขับเคลื่อนแก๊งตัวจิ๋วอยากทำกันแล้วครับ
0: เป็นโปรเจกต์เล็กๆสามารถผลิตรถโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่รอบๆตัวเนาะตัวที่ยากหน่อยอาจจะต้องเป็นไอ้เจ้าตัวมอเตอร์นี่แหละอาจจะต้องไปหาซื้อและแน่นอนตอนที่ซื้อมอเตอร์มาก็ต้องมีเฟืองนิดนึงเพื่อที่จะได้มันสามารถที่จะไปเป็นกลไกให้สามารถไปปั่นล้อของเราได้คราวนี้ก็คืออันนี้ที่อาจารย์มีก็เป็นขวดอันนี้เป็นขวดยาไอเดียของอาจารย์ก็คืออาจารย์จะทำเป็นรถขึ้นมาอาจารย์ก็เลยไปหาอันนี้บังเอิญอาจารย์หาล้อรถของเล่นขึ้นมาได้แต่ในความจริงอันนี้อาจจะประยุกต์ใช้ฝาขวดน้ำอัดลมอะไรก็ได้
1: แล้วก็มี
0: แน่นอนก็ต้องมีก้านด้วยจะเป็นก้านพลาสติกก็ได้เป็นก้านลูกโป่งจริงๆเป็นไม้เสียบลูกชิ้นเป็นไม้ก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ทำได้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะค่อยๆกรีดไอ้เจ้าตัวนี้ออกมาเนาะเพื่อจะได้บรรจุไอ้เจ้าตัวมอเตอร์เข้าไปแทงเลยครับผมทำไอ้เจ้าตัวแกนให้ทะลุออกมาทั้งสองด้านแล้วอาจารย์ก็ประกอบล้ออันนี้ล้อของเล่นบังเอิญเลยใช้ง่ายนิดนึงแต่ถ้าเกิดเป็นทำจากฝาขวดน้ำอัดลมก็อาจใช้กาวก็ได้นะครับก็สามารถติดไปได้ส่งให้อาจารย์นั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ก็จะทำอีก2รูแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็ทำล้อหน้าเดี๋ยวอาจารย์จะบรรจุเฟืองและมอเตอร์เข้าไป
3: ใส่แค่ล้อหน้าหรือล้อหลังแค่ล้อเดียว
0: ใช่เพราะตอนนี้อาจารย์มีมอเตอร์ตัวเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์ได้โครงของเจ้าตัวรถขึ้นมาแล้วเรียบร้อยอาจารย์ก็จะบรรจุไอ้เจ้าตัวมอเตอร์เนี้ยเข้าไปที่ด้านในพออาจารย์บรรจุมอเตอร์เข้าไปแล้วอาจารย์ก็จะเตรียมแผงโซลาร์เซลล์เนี้ยอาจารย์ตั้งใจว่าจะมาวางไว้บนหลังคามันนี่แหละแล้วอาจารย์ก็จะร้อยสายด้านล่างเพื่อเชื่อมเข้ากับมอเตอร์ด้านในตรงมอเตอร์นี่จะมีขั้วของมันอยู่มันจะมีขั้วที่เป็นโลหะโผล่ขึ้นมา2ขาซึ่งสองขานี่แหละเราก็จะเอาสายไฟสีดำกับสีแดงเนี่ยไปเชื่อมแล้วพอมีกระแสไฟฟ้าไหลมันก็จะทำให้มอเตอร์ตัวนี้หมุนได้

0: าละครับหลังจากที่ตอนนี้เรามีสิ่งประดิษฐ์2ชิ้นนะวันนี้นะ
1: ก็คือตู้อบ
0: มีตู้อบแสงอาทิตย์กับ
1: รถยนต์แสงอาทิตย์
0: เยี่ยมยอดสิ่งเดียวที่ยังขาดไปในการทดลองของเราคือ
2: ดวง
0: มันจะไปหาแสงที่ที่ไหนดี
2: ดวงจันทร
0: ์ดวงจันทร์นี่ดาวคานี่ดวงจันทร์กัดไปไหนดีทะเลทรายโอ้ถ้าไปได้ก็น่าสนใจเนาะโอเคเอาแหละแต่เอาไปว่าจะไปไหนก็ตามเดี๋ยวเราจะต้องทำการทดลองเพื่อทดสอบไอ้เจ้าสิ่งประดิษฐ์ของเราทั้งสองอันนี้ว่าม
1: ันใช้ได้หรือเปล่า
0: แล้วมันจะใช้ได้ดีตรงกับที่เราเดาเอาไว้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองสิ่งประดิษฐ์ของเรานี้ที่ข้างนอกกันที่มีแสงแดดกันดีกว่าครับไปกันเลย
1: ไปกันเลย
3: หลังจากที่เราได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ชิ้นเล็กๆที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์กันไปแล้วทีนี้เราไปดูการประยุกต์ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในรูปแบบอื่นๆกันบ้างจะเป็นยังไงไปดูกันเลย
0: เมื่อสักครู่เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอาจารย์จะแวะพาพวกเรามาพบกับอาจารย์ขวัญครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เอาแหละพวกเราคงสงสัยว่าพวกเรามาอยู่ที่ไหนกันดูรอบๆสิเราเห็นอะไร
2: ถนน
0: โอ้โหเห็นถนนดูรอบๆ
1: เห็นต้นไม้ครับ
0: ต้นไม้ต้องการเห็นอะไร
2: ตึก
0: เห็นตึกโหเฮ้ยมันมีอะไรเด่น
2: กว่าน ั้
0: นบ้านโอ้ให้อาจารย์ขวัญบอกดีกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอาจารย์ขวัญครับ
4: ครับตอนนี้เราอยู่กันที่คณะวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาเขตสารยามหาวิทยาลัยนะครับ
0: แล้วสิ่งที่เป็นจุดเด่นที่สุดที่เราควรจะต้องเห็นคืออะไรครับอาจารย
4: ์กรีนเฮาส
0: ์พาพวกเรามาชมกรีนเฮาส์กันก่อน

0: นะฮะซึ่งกรีนเฮาส์เนี่ยใช้ประโยชน์จากแสงแดดอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาติดตามโดยอาจารย์ขวัญจะมาเล่าให้ฟังถึงประโยชน์ของกรีนเฮาส์กันนะครับอยากจะทราบก่อนเลยว่าอันนี้อยากรู้เหมือนกันว่ามันเริ่มต้นมายังไงครับการมีกรีนเฮาส์เนี่ยมันมีการเอามาประยุกต์ใช้อะไรตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
1: มีมาเป็นพันปีแล้วครับผม
0: โอ้
1: ตั้งแต่สมัยโรมัน
0: โอ้ครับ
1: ลองนึกสภาพในฤดูหนาวนะครับอากาศหนาวมากแต่ว่าจักรพรรดิต้องการกินแตงกวาต้องการกินแตงกวาทำยังไงดีเขาก็จะต้องมีการคิดทำยังไงจะปลูกพืชในหน้าหนาวให้ได
0: ้
1: เขาก็เลยเริ่มที่จะสร้างโครงสร้างคล้ายๆบ้านนะครับ แล้วก็ใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ซึ่งหน้าหนาวมีไหม
0: มี
1: มีนะครับผมให้ความร้อนทำให้สามารถปลูกพืชได้ในหน้าหนาวครับแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแต่ในบ้านเราอากาศเป็นไงลูก
2: ร
1: ้อนใช่ไหมครับ
0: ผมสงสัย
1: ต้องเปิดแอร์ต้องเปิดพืชก็ต้องการแอร์เหมือนกันถ้าเกิดอยู่ในกรีนเฮาส์แล้วมันปิดมันจะมีลักษณะเหมือนตู้อบเราก็จะมีระบบกรีนเฮาส์หลายๆแบบนะครับมีการใช้ประโยชน์จากไอน้ำนะ
0: ครับ
1: จากพัดลมทำให้กรีนเฮาส์ในบ้านเราเมืองไทยเนี่ยมีอุณหภูมิเย็นลง
2: เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่ามันจะทำให้อากาศเย็นลงได้นี่คือเย็นถึงขนาดปลูกพืชเมืองหนาวได้เลยไหม
1: จะเย็นได้ขนาดไหนขึ้นอยู่กับอากาศภายนอกด้วยครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้แอร์ใช้เครื่องทำความเย็นก็จะสามารถเย็นได้ในระดับหนึ่งก็อาจจะปลูกพืชที่ต้องการความหนาวได้นะครับชอบกินกีวีไหมครับ
2: ผมชอบกิน
1: แอปเปิ้ล
2: แอปเปิ้ลผมชอบ
1: แอปเปิ้ลสตรอเบอรี่ชอบกินไหมสตรอเบอรี
0: ่
1: ไม่ชอบไม่เป็นไรครับพืชพวกนี้ต้องการความหนาวนะครับเราจะต้องปลูกมันบนภูเขาภาคเหนือแต่ถ้าเราอยากปลูกแถวๆภาคกลางทำไงนี่เลยใช้กรีนเฮาส์เราสามารถปลูกได้ครับผม
0: ตอนนี้พวกเราอยากจะเห็นหรือยังว่าข้างในกรีนเฮาส์เป็นยังไง
2: ใ
0: จเย็นๆนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปสัมผัสบรรยากาศภายในกรีนเฮาส์กันเนาะเอาละถ้างั้นพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวอาจารย์ขวัญพาพวกเราไปเลยนะครับ
1: ไปได้เลย
0: ไปเลยครับ
1: ไปครับ
0: น้องลุย
1: เชิญเลยครับ
2: ร้อนมันร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคร
1: ับ
2: เน
1: ี่
2: ยเอ๊ะ
1: นี่ต้นข้าวไงต้นข้าวนะครับข้าวเขาชอบแสงแดดเยอะๆ
0: อุณหภูมิข้างในอาจจะอุ่นกว่าข้างนอกหน่อยใช่ไหมครับ
1: อันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหมือนที่เขาเรียกว่าภาวะเรือนกระจกกันนะครับ
0: โอ้ครับผม
1: ครับก็คือแสงแดดผ่านลงมาแล้วก็มีการสะสม
0: พลังงานอยู่ข้างในหลักการทำงานของมันนี่เป็นยังไงครับ
1: หลักการทำงานของกรีนเฮาส์ก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของกรีนเฮาส์นะครับถ้าเป็นกรีนเฮาส์แบบธรรมดาหรือที่เราเรียกว่าเป็นเนอร์เซอรี่เป็นโรงเรือนเพาะชำอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นกรีนเฮาส์อันเนี้ยก็เป็นลักษณะคล้ายเรือนเพาะชำจะง่ายมากเกษตรกรทำได้เองด้วยนะครับที่ไม่มีอะไรที่พิเศษนะครับผมเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเราทำให้แสงแดดเข้ามานะครับซึ่งในบ้านเราเนี่ยบางทีแสงแดดมันแรงมากเราก็ต้องมีการติดตะไคร่แบบนี้ที่เราเห็นนะครับช่วยกรองแสงอีกครั้งอีกชั้นหนึ่งนะครับกับอีกแบบหนึ่งซึ่งจะเป็นกรีนเฮาส์ด้านข้างของเราอันนั้นจะค่อนข้างมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเราจะใช้ปลูกพืชที่อาจจะไม่ใช่ต้นข้าวแล้วอาจจะเป็นพืชผักสลัดหรือพืชที่ต้องใช้อุณหภูมิต่ำหน่อยอันนั้นก็จะมีระบบไอน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง
3: รังสีจากดวงอาทิตย์ที่ผ่านเข้าสู่เรือนกระจกเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นสั้นหรือความถี่สูงจะถูกดูดกลืนโดยพื้นและวัตถุภายในเรือนกระจกทำให้อุณหภูมิภายในเรือนกระจกร้อนขึ้นและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านที่มีความยาวคลื่นสูงหรือความถี่ต่ำจะสะท้อนออกไปจากพื้นหรือวัตถุในเรือนกระจกแต่คลื่นในย่านอินฟราเรดไม่ทะลุผ่านกระจกกลับออกไปสู่ภายนอกได้ทำให้สะท้อนกลับเข้าสู่ภายในเรือนกระจกอีกครั้งจึงทำให้อุณหภูมิภายในเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้นไปอีก
0: แล้วครับน้องๆครับหลังจากที่พวกเราแวะไปดูกรีนเฮาส์มาแล้วซึ่งก็เห็นการใช้ประโยชน์ของแสงอาทิตย์กันอย่างชัดเจนเลยก็มาถึงคิวของพวกเราแล้วที่เราจะเอาไอ้เจ้าสิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกันไว้เนี่ยเอามาทดสอบกันดูซิว่ามันได้ผลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคราวนี้ยังจำได้ไหมว่าเราทำอะไรมาบ้าง
2: เราทำเป็นเตาอบมาแล้ว2แบบด้วยกันก็คือสีขาวแล้วก็สีดำ
0: นี่ใช่
4: สีดำจะนำความร้อนมาก
0: น่านั่นแหละน่า
2: ละ ทำรถมา
0: ทำรถมาด้วยโอเคเพราะฉะนั้นที่เราทำกันมาก็คือเราเห็นว่าเรามีการประดิษฐ์เตาอบเอาไว้คราวนี้เพื่อจะให้เห็นความแตกต่างชัดเจนกับน้องๆทางบ้านเราก็เลยทำมา2ชิ้นชิ้นนึงเป็นสีขาวอีกชิ้นนึงเป็นสีดำอุปกรณ์ที่เราจะมาทดสอบกันก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะเอาไข่นี่แหละมาอบดูและดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับไข่บ้างและแน่นอนอีกอย่างนึงที่เราประดิษฐ์เอาไว้นะครับก็คือรถพลังแสงอาทิตย์นั่นก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันเช่นเดียวกัน
4: แล้วเราเอาเทอร์โมมิเตอร์
0: อ้าวก็เป็นเอามาวัดอุณหภูมิกันเลย

0: แต่จริงๆแล้วดีแล้วสังเกตว่าอาจารย์มีเทอร์โมมิเตอร์อันจิ๋วด้วยเดี๋ยวอาจารย์จะเอาเทอร์โมมิเตอร์จิ๋วนี่แหละมาดูซิว่าอุณหภูมิในเตาอบของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนเอาล่ะพวกเราพร้อมหรือยังที่จะไปทดสอบ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: พร้อมแล้วครับ
0: งั้นไปกันเลยครับเอาล่ะครับตอนนี้แดดก็มาแล้วเรามาเริ่มทดสอบกันเลยดีกว่านะโอ้โหดูผิงหยางร้อนเหงื่อแตกแล้วใช่ไหมเอาล่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีเตาอบ2 เตาเพราะฉะนั้นช่วยตอกไข่ใส่ให้หน่อย

0: าละหลังจากที่เราตอกไข่เสร็จแล้วเราก็ลำเลียงไข่ลงไปในกล่องที่เป็นเตาอบของเรากันเลยดีกว่า
1: เอาพี่ของพี่ผิงยังไว้ในกล่องดำแล้ว
2: ใช่
0: เอาล่ะเอาพี่ได้งั้นใส่เลยงั้นพี่กาใส่ในกล่องสีขาวแล้วเดี๋ยวเราจะหันไอ้เจ้าเตาอบนี้เข้าหาแสงอาทิตย์เลยนะแล้วอย่าลืมเพื่อจะให้มันเห็นได้ชัดเจนว่ามีอุณหภูมิเปลี่ยนไปเท่าไหร่เราเอาเทอร์มิเมอร์จิ๋วมาใส่เข้าไปด้วยแล้วเราก็ปิดฝาด้านหน้าด้วยแล้วคราวนี้เราก็ปล่อยให้มันอยู่ในแสงแดดอย่างนี้แหละสักพักนึง
1: น
0: ั่งพักกันดีกว่าแล้วเราก็ปล่อยให้มันอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สักพักหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาสังเกตกันครับว่าเตาอบเนี้ยมันได้ใช้งานแล้วมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กมากน้อยแค่ไหนเนาะร้อนแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วนะไปๆๆหลบๆๆเข้าร่มเอาละครับน้องๆแล้วเราก็ยังมีรถที่เราประดิษฐ์เอาไว้ซึ่งเป็นรถแสงอาทิตย์นะเรามีไอ้เจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์อยู่ที่อยู่ข้างบนงั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยว่าพอเราไปกลางแดดเนี่ยล้อมันควรจะต้องหมุนได้นั้นไปดูเลยตอนนี้แดดกำลังมาเลยไปแล้วพวกเราดูพอจัดปล่อยมือแล้วนะนี่เดี๋ยวเราเอามือบังบังให้มิดปล่อยพร้อมยังถ้างั้นเดี๋ยวอาจารย์จะลองปล่อยแล้วลองให้มันวิ่งนะโอเค

0: เอาล่ะเราก็ผ่านไปสักประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลกันดีกว่าว่าไปถึงไหนแล้วไอ้เจ้าไข่ที่เราตอกไว้พวกเราลองสังเกตซิว่าเป็นไงมั่ง
1: ของสีดํานี่คือไข่แดงมันดูปูด
0: ๆดูปูดๆนะโอเคโอเค
1: อันนี้มันยังเหมือนเดิมกับ
0: ยังค่อนข้างเหมือนเดิมอ๋อโอเคอาการสังเกตว่าไงบ้าง
2: แล้วมันจะเย็น
0: อ๋อยังไม่ค่อยร้อน
2: ร้อนกว่า
0: โอเคแสดงว่าสีดําร้อนกว่าสีขาวเนาะจ้ะน้องบอสสังเกตเห็นอะไรบ้าง
3: บอสเห็นนะคะไข่มันเริ่มพองตัวขึ้นมาแล้วตัวนี้อีกอย่างเวลามันโดนแดดแล้วมันไม่รับความร้อนเลยแต่ตัวนี้มันรับความร้อน
0: อ๋อก็คือแปลว่าสีดำเนี่ยดูดกลืนความร้อนได้มากกว่าเอาละครับและนี่คือถ้าเรามาสังเกตไอ้เจ้าตัวไข่ที่เราตอกเอาไว้ข้างในเนี่ยจะเห็นได้ว่าที่อยู่ภายในกล่องสีดำนี่เริ่มมีขุ่นๆด้วยเนาะถ้าทุกคนสังเกตเนาะเริ่มมีขุ่นๆแล้วแล้วก็ไอ้เจ้าตัวผิวของไอ้เจ้าตัวไข่ด้านบนนี่ค่อนข้างจะตึงๆเหมือนอย่างที่พี่พิงหยางบอกคือมันค่อนข้างจะเหมือนกับเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่จันเห็นเลยเทอร์โมมิเตอร์ของเราครับที่เราใส่เข้าไปงอเลยและไอ้เจ้าตัวค่าอุณหภูมิที่อ่านได้นี่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าโชว์ให้น้องๆทางบ้านหน่อยร้อนนะเนี่ยร้อนเหมือนกันนะนั่นจะเห็นได้ว่างอเลยสเกลที่อ่านได้ในนี้นะครับค่าสูงสุดมันแค่50องศาเซลเซียสแล้วจะเห็นได้ว่าตอนนี้มันล้นสเกลไปแล้วและไอ้เจ้าตัวพลาสติกตัวนี้ก็หงิกเลยงอเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่าในเตาอบที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยอุณหภูมิมันสูงใช้ได้ผลแล้วก็สูงเกิน50เอาแหละและนี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถสรุปและน้องๆทางบ้านก็ได้เห็นแล้วว่ามันสามารถรวบรวมพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้งานได้แต่แน่นอนถ้าจะเป็นระดับที่จะมาทำอาหารอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นเราก็ต้องใช้เวลานานกว่านี้อีกแหละถ้าเราอยากจะให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนกว่านี้เนาะแต่อย่างน้อยจากการทดลองที่เราดูจากนี่เจ้ารถนะที่ใช้เซลล์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์รับพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาจะเห็นได้ว่าเราสามารถนำมันมาใช้ได้และค่อนข้างสะดวกกว่าเพราะสามารถแปลงจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายไปเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วเอาไปใช้ได้และนี่แหละครับคือสิ่งที่อยากจะฝากให้น้องๆทางบ้านได้เห็นว่าเราสามารถเอาพลังงานของแสงอาทิตย์เนี่ยมาใช้ได้โดยที่อาศัยอุปกรณ์ในการเปลี่ยนรูปแบบพลังงานก็ได้หรือเราอาจจะใช้อุปกรณ์ที่รับแสงแดดตรงๆมาเลยก็ได้แต่อย่างไรก็ดีปริมาณของแสงอาทิตย์เนี่ยที่มาบนผิวของโลกเรามันก็มีค่าจำกัดค่าหนึ่งเราก็ต้องหากรรมวิธีในการดึงมันมาใช้ให้เหมาะสมนะครับสำหรับความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ยังมีให้ติดตามกันอีกในรายการ
4: ฟิสิกส์สนุก
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ
4: สวัสดี

0: สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมข่าวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase เดินทางมาถึง EP สุดท้ายครับ EP ที่6ซึ่งเนื้อหาเยอะมากๆแน่ๆเพราะคือ EP ที่จะพูดถึงเรื่อง Mixing และ Mastering นะครับซึ่ง EP นี้จะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับผมตั้งใจว่าพูดให้ละเอียดนิดนึงพาร์ทที่1คือเรื่อง Mixing นะครับพาร์ทที่2คือเรื่องของ Mastering ซึ่งจะบอกเรื่องราวการผสมเสียงให้มันเหมาะสมจากเพลงที่เป็นแบบ cover acoustic นะครับแล้วก็เป็นแบบที่เป็นรวมวงใหญ่ๆผมก็จะอธิบายให้ฟังไว้ด้วยว่าเราจะจัดการเรื่อง mixing อย่างไรและการทำ mastering เนี้ยทำยังไงให้เพลงเมื่อออกไปสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify หรือ YouTube เนี่ยมีความดังและมีโทนโดยรวมที่สามารถสู้กับเพลงที่อยู่ในตลาดสตรีมมิ่งได้นะครับเพื่อเวลาเรามิกซ์เพลงของเราเนี่ยเราจะได้มีคุณภาพทัดเทียมกับของคนอื่นเขานะครับในเบื้องต้นแล้วนะครับเราไปดู EP นี้ในพาร์ทที่1ก่อนคือพาร์ทของมิกซิ่งครับ
1: สวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องมิกซ์และมาสเตอร์ริ่งเลยนะครับเรื่องบันทึกเสียงเข้าไปเนี่ยทุกคนอาจจะรู้แล้วล่ะนะครับซึ่งวิธีการ mix และ mastering ในวันนี้ที่จะพูดถึงเนี่ยสามารถนำไปใช้กับโปรแกรมอื่นๆก็ได้งั้นเราไปดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นเวลาเราจะ mix และ mastering นะครับโดยอิงกับคำว่า basic mix and basic mastering นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเนื้อหาจะยาวมากแล้วก็จริงๆแล้วมันต้องพูดกันยาวทีเดียวนะครับก่อนอื่นก็คือเราไป import นะครับ import มาก่อน import ไฟล์มาก่อนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมเอาเป็นแบบไลฟ์แล้วก็กึ่งไลฟ์กึ่งบันทึกเสียงด้วยเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นเลยว่าเสียงต่างๆเนี่ยมันทำงานอย่างไรนะครับมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับโอเคอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับแล้วก็ import เข้ามาการ import เข้ามาเนี่ยอย่างแรกเลยก็ต้องดูด้วยนะครับว่าไฟล์ที่เราอัดมาหรือไฟล์ที่เรากำลังจะทำงานต่อมันมีบิตเดฟนะครับและ sample rate เท่ากันหรือไม่นะครับก็ดูที่ตรงนี้นะครับ24บิตนะครับ48กิโลเฮิรตซ์เหมือนกันนะครับเหมือนกันก็ได้เลยไม่มีปัญหาอันนี้ก็สามารถที่จะ import ลงมาได้เลยนะครับปึ๊บเราก็จะได้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นไฟล์ที่มีไซส์เท่ากันพอมันไซส์เท่ากันแสดงว่ามันเป็นการบันทึกเสียงมาพร้อมกันนะครับเวลาเราได้ไฟล์มาอย่างนี้เป็นต้นละดูที่เวลาก็ได้นะครับอันนี้เป็นทริคที่บอกทุกคนไว้ที่ยังรับรู้และมองด้วยตาให้มองบนฟ้าพอเราได้ของอย่างนี้มาเสร็จปั๊บเนี่ยได้ไฟล์อย่างนี้มาเสร็จปั๊บนะครับเริ่มต้นขั้นตอนการมิกซ์เราก็ต้องเรียงแทร็กก่อนเห็นไหมฮะอันนี้เขาเรียงแทร็กเป็นเบอร์มาให้เพราะนั้นผมก็สบายเลยข้างหน้าเนี้ยครับมันมีนัมเบอร์มาให้3 4 5 6 7 8 9โอ้โหง่ายเลยครับเลื่อนไปมันก็จะเป็นคิกสแนร์ไฮแฮททอม1ฟอร์ทอม OHL OHR เบส11 12 13 12นะฮะแล้วก็15 16 17 18 19ได้เลยนะครับโอ้ตรงเลยที่ยังรับรู้และมองด้วยตาให้มองบนฟ้าเห็นไหมฮะนี่ขั้นตอนแรกเลยเรียงแท็กให้มันเป็นกลุ่มของมันหรือถ้าเขาพิมพ์ชื่อมาเราก็เรียงตามชื่อเรียงตามนัมเบอร์มันลงไปนะครับนี่ก็ง่ายเลยนะครับที่ยังรับรู้และมองด้วยตาให้มองบนฟ้าที่ดาวแล้วก็ฟังตั้งแต่ต้นสักนิดนึงครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับก่อนที่เธอจะมาอยู่ดาวดวงนี้เธออยู่ดาวดวงไหนที่บนท้องฟ้าบอกได้ไหมก่อนอื่นผมก็ขอเซฟไว้สักนิดหนึ่งว่าเป็นstart นะครับเป็น start เราจะได้กลับไปกลับมากันได้นะครับเป็น start นะครับเริ่มต้นวิธีการแรกก็เริ่มต้นเลยครับเราฟังเพลงทั้งเพลงไปแล้วเรียบร้อยเราเจอแล้วว่าอะไรคืออะไรนะครับกลุ่มของเครื่องดนตรีต่างๆครบแล้วเนี่ยเราจัดการได้เลยครับก็คือเราจัดตำแหน่งให้เขาสักนิดนึงก่อนก็คือการแพนครับเราก็แพนมันนะครับอันนี้คือฮาร์ดดิสก์นะครับตรงนี้คือฮาร์ดดิสก์ใช่ไหมฮาร์ดดิสก์เราก็แพน คีย์บอร์ดนะครับความรักกีตาร์นี่กีตาร์กับแซกเนี่ยเราอาจจะอิงตำแหน่งของภาพก็ได้ถ้ามันเป็นงานวิดีโอแบบไลฟ์เซสชั่นแบบนี้นะครับมีแซกอยู่ด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงกลุ่มของกลองนะครับไฮแฮทผมก็เอียงไปนะครับก็คือแพนจัดการแพนนะครับเนี่ยไม่ต้องอะไรมากเลยครับแค่นี้แค่เราเริ่มแพนมันเนี่ยครับเราเริ่มแพนมันนะครับเราก็เริ่มรู้สึกแล้วนะครับว่าเสียงมันเปลี่ยนไปเนี่ยครับมันมีมิติทันทีผมเพิ่มวอลลุ่มนิดนึงนะครับมันมีมิติของมันแล้วเพราะว่าบางเสียงมันเป็นสเตอริโอมาเช่นคีย์บอร์ดกับไลน์ที่เป็นฮาร์ดดิสก์ LR มาให้เรานะครับมันก็เริ่มรู้สึกได้เลยว่าเสียงเนี่ยมันเป็นสเตอริโอแล้วนะครับโอเคขั้นตอนแรกครับแพนพอคราวนี้แพนเสร็จปั๊บเราต้องทำอะไรต่อเราก็ต้องจัดการเรื่องเลเวลใช่ไหมครับเรื่องเลเวลเนี่ยก็จะไปอิงกับวิดีโอเก่าๆที่เคยให้ดูไว้นะครับลองดูนะครับเพลงทั้งหมดตอนนี้เพลงมานะครับยังไม่ได้มิกซ์ยังไม่ได้อะไรเลยนะครับที่มาสเตอร์วอลลุ่มเราเนี่ยไปถึงลบ 2.6 แล้วนะครับอันนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันสูงเกินไปสักนิดนึงนะครับคราวนี้เรามาไล่กันดูครับปิดร้องนะครับปิดเครื่องดนตรีไปก่อนนะครับเอาแค่ริทึมก่อนเอาแค่กลองกับเบสไว้ก่อนนะครับเอาแค่กลองกับเบสไว้ก่อนมาฟังกันดูครับอย่างนี้ก็เราก็มีวิธีการจัดการเรื่องเลเวลนะครับ1แพน2เรามาจัดการเรื่องเลเวลสักนิดหนึ่งทำไมผมเอาแพนขึ้นก่อนเพราะว่าเราจะได้เห็นตำแหน่งของเขาก่อนนะครับวิธีที่2นะครับถัดมาขั้นตอนที่2ถัดมาคือเรื่องของเลเวลเลเวลก็สามารถที่จะเอาลงแบบนี้เอาเฟดเดอร์ลงเลยหรือจะเอาเกนลงสักนิดหนึ่งก่อนนะครับอย่างเช่นเนี่ยครับกลองกับเบสรวมกันเนี่ยมันไปถึงประมาณแถวลบ5ลบ6แล้วเนี่ยทั้งที่ยังไม่มีเครื่องดนตรีอื่นเลยผมว่าตรงกลองเนี่ยครับตรงกลองเนี่ยกลองกับเบสเปิดมาเนี่ยที่มาสเตอร์วอลลุ่มเนี่ยมันน่าจะอยู่แถวๆประมาณสักลบ12ไว้ก่อนอันนี้ก็ไปที่เรื่องเดิมนะครับถ้ามันเบาไปนะครับเดี๋ยวในวิดีโอเนี่ยจะเบาไปลงไปนิดนึงเลยนะครับก็เลื่อนวอลลุ่มที่ซาวการ์ดเอานะครับให้มันดังขึ้นคราวนี้ผมก็จะลดเกนของกลองและเบสลงนิดนึงนี่ครับเกนนะครับแล้วผมก็จะดูที่สเตอริโอเอาต์พุตนะครับว่ามันจะเหลือเท่าไหร่นะครับอ้าวไปตอนนี้กลองกับถึงตั้งแต่กลองทั้งชุดถึงเบสเนี่ยผมลบ6 dB นะครับกลองอย่างเดียวกับเบสเนี่ยอยู่ประมาณแถวๆลบ 12.9 นะครับใช้วิธีผมก็ลบไปเลยนะครับลบเกนไปเลยลดเกนนะครับคราวนี้ลองเปิดเห็นไหมฮะกีตาร์ดังไปเห็นไหมครับเราค่อยๆบาลานซ์ไปเลยนะครับกีตาร์ผมก็ลดเกนหน่อยเปิดฮาร์ดดิสก์มาครับไลฮาร์ดดิสก์นะครับดังไปอาจใช้วิธีลดเฟดเดอร์บ้างก็ได้อันนี้มีเมทานอมมาด้วยนะฮะเพราะว่าเล่นสดแล้วมีเมทานอมด้วยโอเคก็มิวไปนะครับมีแซกแซกก็จะมีเครื่องดนตรีอื่นรั่วมาด้วยนะครับโอเคร้องครับทริคอย่างนึงในการที่จะบาลานซ์เรื่องเลเวลได้นะครับนั่นก็คือถ้าตัดสินใจไม่ได้ว่าเสียงใดมันเบาหรือดังจนเกินไปครับอย่างเช่นเสียงร้องตอนนี้นะครับให้ลดลงไปเลยครับ แล้วค่อยเพิ่มขึ้นมาเห็นมั้ยฮะเฟดเดอร์ลดลงตั้งเยอะนะครับแล้วก็ทั้งเพลงเนี่ยเลเวลโดยรวมอยู่แถวๆลบ10เองนะครับที่อยากรับรู้และมองด้วยตาบนฟ้าที่ดาวพรางพรางอันนี้ผมก็ลดเลเวลทั้งหมดลงมาอีกสักนิดนึงนะครับบริหารจัดการให้สเตอริโอเอาท์พุตมันอยู่แถวๆสักลบ12ไม่เกินลบ10นะครับในความดังที่สุดของเพลงตอนนี้นะครับเดี๋ยวมันจะไปสัมพันธ์กันต่อกับตอน mastering นะครับ2ขั้นตอนแล้วนะครับแผนจัดการตำแหน่งนะครับ2จัดการเรื่องเลเวลนะครับคราวนี้เราก็มาจัดการเรื่องต่อไปดูเรื่องของโทน3คือโทนคืออะไรโทนคือ color ของมันนั่นก็คือการใช้ EQ นะครับกองทั้งชุดนะครับผมไปเร็วนิดนึงนะครับนี่คือเสียงคลิกนะครับผมอาจจะไปเร็วนิดนึงเพราะให้วิดีโอมันไม่ได้ยาวจนเกินไปคลิกวิธีการ EQ คือเลื่อนบางความถี่ขึ้นไปก่อนว่าตรงไหนกันแน่ที่เราไม่ชอบหรือเราชอบอย่างเงี้ยผมไม่ชอบตรงนี้เอาลงแล้วก็ตรงนี้ผมชอบให้มีโลหน่อยแล้วก็มีเสียงเสียงจิกๆที่หัวของเพเดลมันกระทบหนังสักนิดนึงนะครับโอเคคราวนี้นะครับผมก็ใส่คอมเพรสเซอร์สักนิดนึงให้มันนิ่งหนึ่งนิ่งลงโอเคต่อไปครับสแนร์ผมไม่ชอบตรงนี้

แล้วก็เป็นการอัดแบบไมค์เดียวมานะครับอาจจะไม่มีเสียงแซ่นักก็เพิ่มแล้วก็ saturate มันสักนิดนึงนะครับส่วนทอมครับเราไปฟังทอมกันสักนิดนึงนะครับทอมผมก็จะ EQ รวมๆนะครับไปท่อนที่มันเป็นทอมมีทอมเนาะโอเคเราก็อยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่ครับตอนนี้ขั้นตอนที่3ครับโทนนะครับทอมนะฮะผมไม่ชอบตรงนี้เอาลงโลคัสสักนิดนึงสำหรับทอมนะครับไม่เป็นไรโอเคแล้วผมก็คอมเพรสไว้สักนิดนึงนะครับสำหรับทอม

0: กองเริ่มชัดเจนขึ้นนะครับ
1: เป็นความฝันที่วันนี้ฉันรักเธอเท่าไรจะเป็นยังไงให้เธอรู้ดี
0: ใส่คอมเพล

ในขั้นตอนการมิกซ์เนี่ยถ้าอะไรมันดังไปมันมารบกวนกับทำงานเราก็มิวส์ไปก่อนได้นะครับมิวส์ไปแล้วเราก็ทำงานต่อโอ้สบายเลยครับคราวนี้เราก็ไปที่อะไรต่อครับไฮแฮทครับไฮแฮทก็ไม่ขุ่นแล้วนะครับเพราะมันมีเสียงอื่นเข้ามาอยู่นะครับโอเวอร์เฮดครับ

่าดูครับคราวนี้เรามาลองดูชุดกลองครับชุดกลองทั้งหมดกับเบสนะครับคือชุดกลองที่ถูกจัดการแล้วนะครับชุดกลองที่ถูกจัดการแล้วก็คือจัดการเรื่องแพนแล้วจัดการเรื่องเลเวลแล้วแล้วก็จัดการเรื่องโทน EQ แล้วนะครับก็คือแพนแล้วความดังเบาบาลานซ์แล้ว EQ แล้วแล้วก็เรื่องไดนามิกก็คือใส่คอมเพรสเซอร์แล้วนะครับคราวนี้เราลองดูครับเดี๋ยวผมจะปลด EQ แล้วก็ปลดอินเสิร์ตก็คือคอมเพรสที่ใส่ไปนะครับออกแล้วเรามาฟังกันนะครับอันนี้คือจัดการทั้งหมดแล้วนะครับเอา EQ ออกครับเนี่ยครับเห็นไหมฮะทำแค่นี้เองนะครับเสียงกลองกับเบสเนี่ยคือเปลี่ยนไปเลยนะครับอันนี้คือไม่มีอะไรเลย EQ และคอมเพรสครับเปิดขึ้นมาครับเนี่ยครับก็คือแค่3ขั้นตอนเท่านั้นเองคราวนี้ไปดูที่เบสต่อครับอยากได้ตรงโลคุมสักนิดนึงฮะก็เลย EQ โลเบสแบบนี้แล้วก็นิดนึงครับใส่คอมเพรสไอ้พวกกดโน้ตกักๆให้มันนิ่งขึ้นนะครับ

0: เราไปดูกีตาร์ต่อครับเอาตรงนี้ขึ้นนิดนึงให้กีตาร์มันชัดหน่อยนะครับก็ให้ความเป็นธรรมชาติของเขายังเหลืออยู่บ้างนะครับไม่ไปกดเขาเยอะก็กีตาร์จะคอมเพรสไม่มากนะครับ
1: ความรักบางครั้งถ้ามองด้วยตาบางทีก็ไม่เห็น
0: คีย์บอร์ดครับ

0: เราไปดูในท่อนที่แซกถูกเป่าสักนิดนึงนะครับ
1: ไม่รู้จะพูดอย่างไรอยากบอกเธอว่าฉันรักเธอเท่าไรมาแค่ไหน
0: เราเริ่มได้ยินแซกแล้วนะฮะ
1: กับคำพู

โอเคดีขึ้นเยอะเลยนะครับดีขึ้นมากร้องครับมัวไปเอาลงตรงไหนก็ได้ที่เราไม่ชอบเราเอาขึ้นก่อนแต่พอเราฟังแล้วรู้เรื่องว่าตรงไหนกันแน่ที่เราเอาไม่เอาเราก็ทับ EQ มีหลักการแบบนั้นนะครับ

เริ่มบรรลานอีกรอบครับแล้วก็บริหารจัดการครับตอนนี้ Master Output เนี่ยตั้งแต่เริ่มมิกไปแล้วเริ่มมีคอมเพรสมีอะไรเข้าเนี่ยเริ่มที่จะดังขึ้นนิดหนึ่งนะครับเราก็ลดทั้งหมดลงสักหน่อยครับเริ่มดังไป

ผมจะพยายามอยู่แถวๆนี้ครับแถวๆสักลบ10ลบ9ลบ8แถวเนี้ยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนมาสเตอริ่งจะลำบากโอเคเห็นไหมฮะว่ามันง่ายมากเลยนะครับกับการมิกซ์นะครับผมอาจจะไม่ได้ลงลึกว่า EQ มีกี่ประเภทคอมเพรสเซอร์มีกี่ประเภทนะครับอยากให้เห็นขั้นตอนโดยรวมก่อนว่าเวลาเรามิกซ์เนี่ยเราเริ่มต้นยังไงกันแน่นะครับเพื่อความรวดเร็วในการทำงานนะครับเพื่อความถูกต้องในการทำงานเนี่ยครับมิกซ์ง่ายๆแบบนี้นะครับลองดูนะครับคันนี้ทั้งหมดนะครับผมจะลองปลดทั้งหมดลงนะครับตอนนี้เนี่ยไปถึงตรงคำว่ามิกซ์แล้วล่ะผมก็เซฟไว้อีกอันนึงเป็นคำว่ามิกซ์นะครับลองฟังนะครับเดี๋ยวผมจะลองปลดทั้งหมดนะครับแล้วก็ลองฟังเปรียบเทียบกันอันนี้คือแพนแล้วนะครับ EQ แล้วนะครับจัดการความดังแล้วจัดการไดนามิกแล้วนะครับไปฟังครับ

แล้วก็เอา EQ ออกครับเอา insert ออกครับลองฟังนะครับ EQ ออกครับแล้วก็ไม่แพนเลยครับเห็นไหมครับมันนี่คือไม่ทำอะไรเลยจะเสียงนี้ครับกลับมาแล้วครับขั้นตอนที่1คือแพนครับอยากบอกเธอว่าฉันรักเธอเห็นไหมฮะแค่แพนอย่างเดียวนะครับเสียงต่างนะครับเอาใหม่นะครับไม่แพนแพนครับแพนเสร็จ EQ EQ เสร็จปั๊บใส่คอมเพรสเซอร์ครับจัดการเรื่องไดนามิกนี่เลยครับทำแค่นี้นะครับจะเห็นได้ว่าที่ insert plug in เนี่ยมีแค่นี้นะครับ compress อย่างเดียว EQ ยังไม่ได้ใส่ plug in เลยนะครับใช้ของที่แถมมานะครับ

ับแค่นี้ก่อนเลยนะฮะเห็นไหมฮะนี่คือขั้นตอนการมิกซ์แรกคราวนี้ต่อไปเนี่ยผมจะจัดกรุ๊ปแหละนะครับแล้วแต่โปรแกรมก็จะว่ากันไปว่าจัดอย่างไรนะครับใน Cubase เนี่ยต้องกดฟังก์ชันนี้ก็คือ F4 ขึ้นมาจัดการ Audio Connection เพื่อจะจัดการกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปเนี่ยมีหน้าที่อย่างนึงสำหรับการทำงานอย่างง่ายที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดของเขาเนี่ยคือกรุ๊ปเนี่ยมันก็ง่ายอย่างนึงตรงที่ว่าเราจัดประเภทของเครื่องดนตรีในการมิกซ์ได้อีกนะครับเพื่อจะได้สะดวกกับสะดวกในการมิกซ์แล้วก็สะดวกกับการใช้เอฟเฟคนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเปิดรีเวิร์บมาตัวเดียวเนี่ยเราสามารถส่งเครื่องดนตรีหลายๆเครื่องไปใช้ได้เลยนะครับก็ประหยัดดีนะครับคราวนี้ลองดูนะครับเดี๋ยวจะมีทริคต่างๆอยู่ในนี้ด้วยนะครับผมก็จัดกรุ๊ปไปนะครับนี่กรองเนี่ยผมจัดกรุ๊ปไปแบบมหาศาลเลยทีเดียวนะฮะนี่ไม่พอแล้วนะครับถึงคีย์บอร์ดแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นกีตาร์นะครับแล้วก็เป็นฮาร์ดดิสก์นะฮะเป็นแซกซ์แล้วก็เป็นร้องนำวอกซ์ครับโอเคจบพอดีเป๊ะเลยนะฮะคราวนี้ทำยังไงต่อครับถ้าในของโปรแกรม Cubase เนี่ยเราก็ต้องไปจัดการครับคลิกนะครับผมก็ routing ไปอยู่ที่กรุ๊ปคลิกนะครับสแนร์ก็ routing ไปอยู่ที่สแนร์ทอมมันทอไฮแฮทนะฮะผมก็ไปอยู่ไฮแฮทแล้วก็ทอม2ใบนี้นะครับไปอยู่ที่ทอมนะครับโอเวอร์เฮด2อันนี้ก็ไปอยู่ที่ all symbol นะครับใช้วิธีนั้นแล้วกันเบสนะฮะแล้วก็กีตาร์นะครับก็จะเปลี่ยนนะครับเอาท์พุตเป็นกรุ๊ปไปถ้าเกิดในฝั่งลอจิกเนี่ยเขาเรียกว่าบัสนะครับก็จะง่ายเลยครับไปได้เลยบัสไปได้เลยนะครับโอเคแซกนะฮะแซกแล้วก็อันนี้ครับร้องคราวนี้เนี่ยทุกเสียงก็จะมาอยู่ที่กรุ๊ปสีฟ้าๆนี้สำหรับ Cubase นะครับเห็นไหมฮะคีย์บอร์ดอย่างเดียวแซกอย่างเดียวนะครับฮาร์ดดิสก์นะครับกีตาร์นะครับสูงกรองเนี่ยครับผมก็จะจัดกรุ๊ปไปอีกนะครับว่ามีดัมบัสแต่ตรงนี้นะครับทริคผมมีความรู้สึกว่ากรองมันไม่กว้างนะทั้งที่ตอนบันทึกเสียงมาเนี่ยมันบันทึกในห้องที่กว้างหลายระดับนึงแต่มันยังไม่มันรู้สึกว่ากรองมันไม่ได้มีพื้นที่มากนะครับผมเลยสร้างคำว่าดัมรูมอันหนึ่งแล้วผมก็ใส่รีเวิร์บเข้าไปนะครับรีเวิร์บเป็นรีเวิร์บสั้นๆถ้าเราจำได้ว่าในคลาสผมมีสอนเรื่องเอา 60,000 ตั้งหารด้วยเทมโปเนาะไออันเนี้ยผมก็ตั้งไว้ไม่ถึงวินะครับ 0.75 วินะครับเป็นรีเวิร์บสั้นๆง่ายๆเลยครับแล้วผมก็ส่งกรองนะครับกรองทุกชิ้นนะครับไปที่รีเวิร์บตัวนี้กรุ๊ปรีเวิร์บตัวนี้ที่ดัมรูมนะครับลองฟังนะครับผมจำลองเสียงห้องให้มันใหญ่ขึ้นสำหรับกรองนี้เท่านั้นเองพอรวมกันมันจะเป็นอันนี้ครับลองฟังดูนะครับเห็นไหมฮะถ้าไม่มีนะครับลองฟังนะครับอันนี้ไม่มีรูมหลอกผมทำรูมหลอกไว้อันหนึ่งคืออันนี้2 3 4ในรูมหลอกเรา EQ ได้นะฮะลองฟังกลองทั้งหมดคราวนี้ผมก็เลยได้โหกลองใหญ่ขึ้นแล้วผมก็เปลี่ยนกลองทั้งหมดเนี่ยไปเป็นกรุ๊ปดัมบัสครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมเหลือเฟดเดอร์ที่จะจัดการอยู่แค่นี้แล้วครับแค่นี้เลยร้องแซกกลองทั้งหมดอยู่นี่แล้วครับกองทั้งหมดไปอยู่ที่ดัมบัสเรียบร้อย

โอเคคราวนี้ผมก็จัดการเลยครับเปิดรีเวิร์บมาอันนี้อาจจะรวดเร็วนะครับรีเวิร์บของผมก็เป็นดัมรีเวิร์บนะครับเปิดมา1อันนะครับแล้วก็ใส่ค่าไปว่ามันเป็นเพลทก็ได้นะครับสัก 1.8 นะครับก็คือรีเวิร์บแบบเพลทนะครับอยู่นี่นะครับเป็นเวิร์บดัมผมก็จะส่งพวกสแนร์กับทอมเนี่ยไปเป็นรีเวิร์บตัวที่เพิ่งใส่ไปนะครับพอเป็นรีเวิร์บของกองนะครับโอเค

นะเห็นไหมฮะประมาณแถวนี้นะครับแล้วผมก็อย่าลืมครับมีรีเวิร์บร้องอีกสักตัวนึงนะครับเวิร์บวอล์กซ์แล้วกันนะครับรีเวิร์บร้องเนี่ยก็ใส่เลยนะฮะผมก็เอาสักใกล้ๆกับกลองให้รู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่เดียวกันนะครับ

0: เห็นไหมครับเท่านี้เลยนะครับเห็นไหมฮะว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแค่ขั้นตอนในการมิกซ์เสร็จปั๊บจัดกรุ๊ปนะครับตรงนี้เรียกว่าการจัดกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปให้กับเครื่องดนตรีต่างๆเพราะว่าการมีกรุ๊ปเอฟเฟกต์เนี่ยก็ง่ายเห็นไหมฮะสแนร์กับทอมเนี่ยส่งไปที่รีเวิร์บตัวนี้แสดงว่าตอนนี้ในโปรเจกต์ที่ผมมิกซ์อยู่เนี่ยผมใช้รีเวิร์บแค่2ตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ดูอินเสิร์ตปลั๊กอินทั้งหมดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นก็จะมีแค่คอมเพลสแล้วก็มีบัสคอมเพลสอันนึงแล้วก็มีแค่รีเวิร์บ2ตัวนี้เท่านั้นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็ได้เสียงแบบนี้เลยนะครับตามขั้นตอนนะอันนี้ง่ายมากเลยนะครับแต่ขั้นตอนการมิกซ์อาจจะมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับแต่อันเนี้ยคือพื้นฐานเลยนะครับในการมิกซ์อย่าลืมนะครับจัดโพซิชันให้เขาเสร็จปั๊บดูเรื่องเลเวลให้ดีนะครับเลเวลก็คือจัดการเรื่องของเกณฑ์เรื่องของความดังให้ดี1แพนก็คือเรื่องตำแหน่งก็คือแพนนะครับเรามารีแคปกันรอบนึงก่อนมิกซ์ก็คือจัดเรียงไฟล์เรียบร้อยนะครับตามในตัวอย่างที่ผมทำให้ดู1ปั๊บในการมิกซ์จัดตำแหน่งเลยคือการแพน2จัดการเรื่องเลเวลความดังต่างๆก็คือการลดเกณฑ์หรือการลดเฟดเดอร์ก็ได้ไม่ผิดนะครับแล้วแต่ทุกคนถนัดเลยต่อไปเป็นเรื่องของดินามิกและโทนจัดการด้วย EQ การไฮคัตการโลคัตต่างๆนะครับโทนก็คือการ EQ นั่นเองการใช้ Equalizer Dynamic ก็คือการใช้เกณฑ์หรือ Compress ลงไปช่วยให้เสียงนั้นมี Dynamic เป็นไปตามที่เราต้องการแค่นี้ก็จบแล้วแล้วก็มาสู่การจัดกรุ๊ปสักนิดนึงเพื่อประหยัดเวลาในการมิกซ์แล้วก็จัดทิศทางของการมิกซ์ให้ง่ายขึ้นโดยการผ่านกรุ๊ปหรือบัสไปนั่นเองนะครับมันก็จะตอบสนองในการใช้เอฟเฟกต์ด้วยคือมันใช้เอฟเฟกต์น้อยลงไม่จำเป็นที่ทอมก็ใส่รีเวิร์บ1ตัวสแนร์ก็อีก1ตัวโหรีเวิร์บเต็มไปหมดนี่เราสามารถรวมกลุ่มต่างๆนะครับของเครื่องดนตรีแล้วส่งรีเวิร์บไปที่ตัวเดียวได้นะครับอันนี้คือขั้นตอนการมิกซ
1: ์เป็นไงครับจบไปแล้วกับพาร์ทแรกของ EP ที่6นะครับไปต่อพาร์ท2เลยพาร์ท2เนี่ยคุยกันถึงเรื่อง mastering นะครับใครที่มีปัญหาเอ๊ะทำเพลงแล้วมิกซ์ก็แล้วนะครับความดังไม่เท่าเขาเรารู้สึกว่า EQ ต่างๆมันมีไฮไม่เท่าเขาโลไม่เท่าเขาพาร์ทที่2ของ EP ที่6นี้เราจะไปคุยกันถึงเรื่องนั้นครับนั่นก็คือเรื่อง mastering ไปครับไปเรียนรู้ด้วยกันก่อน

0: 呢大嘴嘴。
1: สวัสดีนะครับน้องๆมีเรื่องชวนให้เราสงสัยเกี่ยวข้องกับค้างคาวเนี่ยมากมายเลยนะครับน้องๆลองดูคำถามเหล่านี้นะครับว่าตรงกับคำถามในใจของน้องๆหรือเปล่าทำไมค้างคาวถึงนอนห้อยหัวค้างคาวดูดเลือดมีจริงหรือเปล่าค้างคาวใช้หูหาอาหารจริงหรือเราจะมาคิดวิทย์ไขปริศนาและข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับค้างคาวในวันนี้นะครับแต่จะสนุกสุดมันขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

าตัวอย่างก็สุดตื่นเต้นแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเสียเวลานะครับไปพบกับเพื่อนๆคนเก่งที่จะมาร่วมขบวนคิดวิทย์กับภารกิจค้างคาวสุดลึกลับไปพบกันเลยครับ

0: ุกกล้าที่เราท้าให้มาคิดวิทย์เรื่องขังข่าวในวันนี้จะได้ลงพื้นที่สำรวจขังข่าวแม่ไก่ที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพวกเขาจะได้ใกล้ชิดกับขังข่าวแบบถึงเนื้อถึงตัวก่อนจะไปพบกับโจทย์ประจำวันที่จะต้องรวมพลังกันพิชิตให้ได
1: ้ผมก็จะเป็นคนสองกล้องครับแบ่งแล้วก็สลับกันไปส่วนจินนี่กับซีรีก็จะเป็นคนวาดรูปครับ
2: มันสีน้ำตาล
3: หัวสีน้ำตาล
4: มันมีปีก
5: หัวสีน้ำตาล
4: ถูกต้องแล้ว
6: ข้าวมี
7: ประมาณนี
6: ้ปีกเป็นเส้นๆ
7: เป็นสีดำ
5: ใช่สีเส้นๆสีดำ
8: ตรงส่วนด้านหน้ามันตั้งแต่จมูกถึงช่วงแก้มต้นๆเป็นสีดำๆแล้วก็หลังจากนั้นมันสีน้ำตาล
5: ถูกต้องเส้นๆเส้นๆ
8: แล้วก็อยู่เป็นกลุ่ม
9: ห้อยหัวนอนจมูกมันเหมือนหมูเลย
10: ส่วนมากจะหุบตอนนอน
11: ทำไมตามันเล็กจัง
5: เสียงซึ่งคนจะไม่ได้ยินคนจะไม่ได้ยิน
12: ม
5: ัน
12: ใช้เสียงที่คนไม่ได้ยินหรือเปล่าม
5: ัน ถูกต้อง
12: มันน่าจะเหมือนเรดาร์ของเครื่องบินที่ตรวจจับสิ่งของ
13: เสียงเหรอคะเสียงมันเหมือนกับเล่นไวโอลินนะคะเหมือนกับเสียงไวโอลินที่มันแสบหูแล้วก็สูงสูงอะค่ะ
10: หรือว่าขามันอะคล้ายๆไก่ตามันไม่ค่อยดีก็เลยใช้เสียง
8: คิดว่ามันจะแบบว่าเอ้ยยังไงหรือว่าปัสสาวะยังไงครับ
11: น่าจะแบบจับกิ่งไม้
8: จ
11: ับ
8: กิ่งไม้สองมือแล้วก็แบบโผล่ลงแบบเหมือนลิงอะครับเหมือนอย่างนั้นนะครับ
14: ลงมาเลย
8: แต่มันก็ไม่กลัวลมเลยเนาะเห็นลมพัดมาพัดไปพัดมามันก็ค่อยตองแตงตองแตงตองแตงอยู่
15: เอาแล้วมันห้อยหัวหลับลงมาแล้วมันทำไมมันไม่ร่วงลงมาล่ะมันหลับสนิทแล้วหลับแบบ
13: ขามันเกาะไว้อ่ะเกาะไว้อย่างแน่นเหมือนมีกาวตา
9: คงเป็นแบบคนมั้งที่หายใจตลอด
11: แต่ครั้งเขาก็ทำไมมันอยู่เป็นกลุ่มเลย
8: มันถ้าอยู่เดี่ยวมันจะอันตรายกว่าป่ะมันเหมือนหนูบินอ่ะเหมือนหนูติดปีกแล้วก็บินได้
13: ก็รู้สึกดีอะค่ะไม่เคยเจอขังข่าวอะค่ะไม่คิดว่ามันจะเยอะอย่างนี้
0: เมื่อน้องๆได้สำรวจสังเกตเจ้าขังข่าวมากมายที่อยู่ในระยะไกลแล้วต่อไปก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้ใกล้ชิดขังข่าวกันแบบถึงเนื้อถึงตัว
16: สวัสดีครับ
17: สวัสดีน้องๆทุกคนนะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องขังข่าวกันขังข่าวที่เราอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยเราไม่รู้ว่าตัวไหนมีเชื้อบ้างไม่มีเชื้อบ้างแต่ถ้าเราไปสัมผัสโดยตรงก็อาจจะทำให้ไปติดเชื้อมาใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยครั้งนี้เลยได้นำขังข่าวที่ใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมาให้ศึกษากันขังข่าวก็มีหลักๆมีอยู่2กลุ่มที่เราเห็นเนี่ยเรียกขังข่าวขังข่าวอะไร
11: แม่ไก
17: ่แม่ไก่ทำไมเขาเรียกแม่ไก
13: ่เพราะมันตัวใหญ่
17: ตัวใหญ่เท่าไหร่
11: แม่ไก่
17: เท่าแม่ไก่ก็คือตัวนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียก flying fox และหน้าตาของเขาเนี่ยตัวนี้ข้างคาวจะหน้าตาเหมือนหมาป่านะตัวใหญ่นะถ้าจมูกยาวตาโตหากินกลางคืนก็ใช้สายตาจมูกยาวก็สามารถทำไมดมกลิ่นได้ดีกลางคืนมองไม่เห็นเนี่ยกลิ่นผลไม้สุกอยู่ตรงไหนก็จะไปได้กลางคืนที่มีแสงน้อยๆนะก็เราก็จะเห็นว่ามันก็สามารถดูได้ว่าเออมีต้นไม้อยู่ตรงไหนทิศทางเป็นยังไงบินไปบินกลับได้นะแต่มีอีกกลุ่มนึงนะที่เขาเรียกว่าข้างคาวกินแมลงเขาจะใช้พิเศษนิดนึงนะใช้เสียงขังข่าวเนี่ยมันสามารถส่งเสียงได้ถึงตั้งแต่ 50,000 จนถึงแสนเฮิรตซ์ซึ่งเราไม่ได้ยินจากตัวขังข่าวเนี่ยไปสู่ตัววัตถุเนี่ย300เมตรต่อวินาที
9: เวลาเสียงมันไปกระทบแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นต้นไม้หรือว่า
17: พอเสียงไปกระทบเนี่ยใช่ไหมครับแล้วสะท้อนกลับมาเนี่ยจะเข้าหูทั้งสองข้างประสาทเนี่ยสมองของขังข่าวจะแปลเป็นภาพว่าเป็นอะไรนะแปลเป็นภาพเลยเป็นจินตนาการของภาพออกมาเลยเป็นแมลงเป็น

0: สิ่งกีดขวางเป็นผลไม้เป็นอะไร
1: ทำไมเวลามันนอนค้างคาวห้อยหัวลงมาใช่ป่ะครับ
0: ใช
1: ่ตามปกติมันต้องตกลงมามันนอนแล้วมันไม่ตก
0: ใช่เขาจะเกี่ยวพอดีกับจุดศูนย์ถ่วงเขาพอดีเขาเป็นขาเขาเป็นตะขอเนี่ยเห็นไหมใช่ไหมจุดศูนย์ถ่วงพอดีไม่ตกเลย
2: อาจารย์ก็บอกว่าเพศผู้กับเพศเมียก็จะมีอวัยวะเพศที่แตกต่างกันเหมือนคนเราของเพศเมียก็จะมีเต้านมส่วนของเพศผู้ก็จะมีอวัยวะเพศอีกส่วนนึง

0: การส่งคลื่นเสียงของข้างข่าวนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ได้ประดิษฐ์เครื่องมือมาเครื่องมือหนึ่งเขาเรียกแบตดีเทคเตอร์ไว้แอบฟังเสียงข้างข่าวคุยกันเครื่องนี้จะรู้ว่าข้างข่าวแต่ละชนิดคุยกันได้เครื่องได้คลื่นเสียงอะไรเวลาจะใช้เครื่องมือนี้นะมั้ยเราก็ปรับคลื่นว่าคลื่นที่เท่าไหร่นะปรับคลื่นไปคลื่นเท่าไหร่ก็เหมือนกับวิทยุเราเปิดหน้าวิทยุในรถใช่ไหมเราเปิดในรถเราจะฟังคลื่นอะไรเราก็ปรับมีเสียงคุยกันไหมถ้ามีเสียงคุยก็เป็นข้างข่าวชนิดนั้นชนิดนี้แต่ว่าอันนี้มันจะสูงขึ้นทั้งข้างข่าวบินมาแล้วส่งคลื่นเสียงถ้าคลื่นเสียงตรงกันมันก็ดังวิบวิบวิบตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดก็แสดงว่าเป็นข้างข่าวในนั้นเสียงที่มันใช้หาทิศทางก็จะเป็นเสียงคลื่นเสียงนึงไม่ดังตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแต่ว่าเมื่อเจอพอเจออาหารหรือเจอแมลงเนี่ยมันจะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดพอจะใกล้จะโฉบเสียงจะวืดอย่างงี้แต่ว่าอย่างที่เราเห็นเนี่ยข้างคาวแม่ไก่เนี่ยพวกนี้เนี่ยแม่ข้าวกินผลไม้ไม่สามารถส่งเสียงอุลตราโซนิกหรือเสียงเอ็กโคโลเคชันอย่างนี้เกิดขึ้นได้เพราะนั้นเราก็จะไม่ได้ยินเสียงสามารถส่องไปทางนู้นได้
1: ได้ยินไหม
0: ได้ยินไหมเล็งไปที่มือที่เขาถูเห็นไหมได้ยินไหมนะเราไม่ได้ยินใช่ไหมแต่ว่าเครื่องนี้ได้ยินใช่ไหม
2: และเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆก็ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้างคาวแม่ไก่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้ศึกษาทั้งกายภาพภายนอกของเขามีทั้งตัวเป็นๆ นะครับที่อยู่บนต้นไม้และก็ถูกดองไว้อยู่ในโหลนะครับน้องๆก็ได้สัมผัสกันด้วยและอีกอย่างนึงที่สำคัญมากนั่นก็คือเรื่องของความถี่สูงที่ข้างคาวได้ยินแต่มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้ยินโดยการใช้เครื่องแบ็กดีเทคเตอร์นั่นเองนะครับน้องๆเนี่ยเขาได้ศึกษาข้อมูลกันไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นเอาใจช่วยกันแล้วล่ะว่าน้องๆเขาจะสามารถนำไปพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์ของเราได้หรือเปล่าเราต้องลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับ
3: ไม่น่าเชื่อค้างคาวดูดเลือดมีอยู่จริงค้างคาวแวมไพร์หรือค้างคาวดูดเลือดเป็นค้างคาวกลุ่มนึงที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้และอเมริกากลางสัตว์ที่พวกมันจะดูดเลือดคือวัวควายม้าสมเสร็จและก็ไก่งวงเท่านั้นและถ้ามันจะดูดเลือดมนุษย์แล้วก็มันก็จะดูดที่นิ้วเท้าไม่ใช่ซอกคอและมันก็ดื่มได้ในปริมาณแค่2ช้อนโต๊ะในการกัด1ครั้งเท่านั้นเลือดเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำดังนั้นถ้าพวกมันไม่ได้ดูดเลือดถึง2คืนติดกันมันก็จะตายแต่ธรรมชาติก็มีกลไกในการรักษาชีวิตค้างคาวทั้งหลายไว้โดยให้ค้างคาวตัวเมียที่โตเต็มวัยสามารถให้เลือดกับค้างคาวตัวอื่นได้แถมพวกมันยังจะจดจำกันด้วยว่าตัวใดเคยช่วยเหลือมันมันก็จะตอบแทนตัวนั้นก่อนโอ้โหค้างคาวนี่น่าทึ่งจริงๆ
2: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาคิดวิทย์นะครับกับโจทย์สุดมันในรายการของเราแล้วนะครับโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับค้างคาวสุดลึกลับในวันนี้ก็คือให้น้องๆสวมวิญญาณเป็นค้างคาวโดยการปิดตาและฟังเสียงสะท้อนจากห้องลับ3ห้อง
4: 3ห้อง
2: 3ห้องนะครับในแต่ละห้องนะครับก็จะมีวัสดุที่แตกต่างกันไปรวมถึงตำแหน่งที่แตกต่างกันด้วยเช่นกันนะครับน้องๆต้องคาดคะเนคิดเปรียบเทียบเพื่อตอบให้ถูกนะครับว่าห้องไหนเนี่ยมีวัสดุอะไรและอยู่ตำแหน่งไหนนะครับโดยน้องๆเนี่ยสามารถใช้อุปกรณ์ที่ทางรายการเตรียมมาให้นำมาสร้างเป็นเครื่องมือช่วยในการรับฟังเสียงสะท้อนนะครับเหมือนกับหลักการได้ยินของข้างคาวเพื่อช่วยให้น้องๆนะฮะค้นหาตำแหน่งของวัสดุในห้องทั้ง3ห้องได้นั่นเองครับขอให้น้องๆเตรียมประสาทสัมผัสในการฟังให้ดีนะครับแล้วก็ไปคิดวิทย์กันได้เลย
4: เฮ้ยอย่าตีใส่หัวเราพ่อก
5: ่อนฮัลโหล
4: มันไม่เท่ากัน
5: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล
4: เอาอะไรที่มันครอบหัวเลยดิ
6: น้องเริ่มลงมือทำงานโดยแยกกันเป็น2กลุ่มน้องผู้หญิงทำเครื่องส่งเสียงส่วนน้องผู้ชายทำเครื่องรับเสียงสะท้อนแต่อุปกรณ์ที่มีอยู่มากมายตรงหน้านี้ก็ทำเอาน้องๆงงไปนะครับ
5: มันยากมันแบบเหมือนส่งเสียงออกไปแล้วให้สร้างเครื่องได้ยินอะแล้วให้ได้ยินกลับมาแล้วให้ระบุว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเจอโจครั้งแรกมันจะกลับมาได้ยังไงงงๆ
6: มา

0: กันสิว่าอุปกรณ์ช่วยฟังเสียงสะท้อนที่ประกอบไปด้วยกระบอกส่งเสียงที่น้องๆสร้างขึ้นฉาบและชามอลูมิเนียมจะช่วยให้น้องๆฟังเสียงสะท้อนในห้องรับได้หรือไม
1: ่และตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่น้องๆนะครับจะต้องมาบอกแล้วล่ะว่าในแต่ห้องเนี่ยมีอะไรใครจะเป็นคนเข้าไป2คนแรกยกมือขึ้นโอเคเอาเป็นโอมกับแบงก์ก่อนใช่มั้ยถ้างั้นมาเลยครับค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินจับเข้ามาอีกครับหลังจากนี้เนี่ยเราต้องใช้หลักการเรื่องการสะท้อนของเสียงนะครับลองดูว่าการใช้สะท้อนของเสียงเนี่ยวัตถุตรงนั้นอยู่ตรงไหนและเป็นอะไรลองดูได้เลยครับเชิญครับ
2: โล

0: ตรงนี้ใช่ไหมใช่เป็นโฟมหรือเปล่านุ่มๆเรียบๆใช่ไหม
1: ไปออกไปก่อนนะครับ
0: เปิดไฟ
1: โอเคนะครับโอเคซีรีส์อยู่ตรงนี้ครับเนมี่นะครับจินนี่ทางนี้ครับลองคาดคะเนซิว่าวัตถุอยู่ตรงไหนแล้วคาดว่าจะเป็นอะไรเชิญครับ
2: วัดดี
3: เขาอะเนี่ยเขาว่าอยู่ตรงกลางอะตรงตัวเขาเลย
4: น่าจะอยู่ตรงกลางนะคะ
1: โอเคค่อยๆออกไปนะครับค่อยๆเดินเอาล่ะมาน้องโอมน้องแบงค์ห้องสุดท้ายนะครับมาตามพี่ท็อปมาครับค่อยๆเดินมานะฮะพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับซ้ายล่างเหรอครับน้องโอมคิดว่าตรงไหนครับ
5: ไม่ได้ยินเลยครับให้แบงค์จัดการดีกว่าครับ
1: โอเคประมาณนี้นะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆก็ได้ฟังเสียงสะท้อนครบทั้ง3ห้องแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยพี่ท็อปจะพาน้องๆทางบ้านครับมาดูว่าจริงๆแล้วทั้ง3ห้องนั้นคือวัตถุอะไรและวางอยู่ตรงไหนมาดูพร้อมๆกันเลยครับห้องแรกครับห้องที่1นะครับมาดูกันใกล้ๆเลยนั่นก็คือผ้านะครับที่มีลักษณะพื้นผิวเป็นเหมือนกับขนสัตว์นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกไว้เลยครับว่าห้องนี้เนี่ยน้องๆเขาสามารถทายได้ถูกนะครับว่าวัตถุตั้งอยู่ตรงไหนและเป็นวัตถุอะไรมีความใกล้เคียงมากนะครับคราวนี้เรามาดูห้องที่2กันต่อไปนะครับนั่นก็คือนี่ครับกระจกนะครับน้องๆเนี่ยก็บอกได้ถูกต้องนะฮะว่าทิศทางของวัตถุตรงนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนนั่นก็คืออยู่ตรงกลางหรือตรงหน้าเขานั่นเองคราวนี้มาดูห้องต่อไปห้องที่3ครับนั่นก็คือนี่ครับแผงไข่จำนวนมากเลยนะครับซึ่งก็ยังตอบไม่ถูกแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เนี่ยพี่ท็อปเปิดโอกาสให้น้องนะครับไปพัฒนาอุปกรณ์ในการฟังเสียงสะท้อนครับแล้วคราวนี้ครับเราต้องมาลุ้นกันอย่างเต็มที่เลยครับว่าน้องๆเขาจะตอบถูกหรือเปล่าว่าวัตถุตรงนั้นอยู่ตรงไหนและคืออะไรต้องเอาใจช่วยครับ
3: สรุปพวกเราจะเอาฉาบออกเพราะว่ามันเสียงดังเกินไปเลยจะเอาอันนี้ไปแทน
6: โอเคไหม
7: โอเค
3: โอเค
8: ลุย

0: กระดาษแข็งสี่เหลี่ยม
1: เอาละครับตอนนี้ฮะก็ถึงเวลาที่น้องๆเนี่ยจะต้องมาวาดสิ่งที่น้องๆได้ยินแต่ต้องออกมาเป็นภาพให้ได้ลองดูนะครับว่าในแต่ละห้อง1 2และ3เป็นอะไรอยู่ตรงไหนวาดให้ละเอียดนะครับพร้อมไหม
2: พร้อมครับ
1: พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: คิดว่าอยู่ทางด้านขวาข้างล่างครับมันเหมือนมีอะไรสะท้อนกลับมาเร็วกว่าเดิมครับเสียงมันก็จะแบบทุ้มๆ
4: หนูคิดว่าเป็นกระจกเพราะว่าเวลาพูดอะค่ะพูดไปแล้วพอได้ยินมันกลับมาใสมากเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นกระจก
3: พอมาทางซ้ายก็ได้ยินว่ามีเสียงสะท้อนมาทางด้านล่างแล้วก็ทางซ้ายอะครับ
1: และตอนนี้นะครับน้องๆก็ได้เขียนมาที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูทีละห้องเลยดีกว่าอ้าวแล้วเปิดทางนิดนึงถอยหลังนิดนึงนะครับห้องแรกประตูอยู่ด้านนี้ด้านนี้นะครับมองเข้าไปทางด้านนี้เป็น
5: ผ้า
1: เป็นผ้ามั่นใจนะคิดว่ามั่นใจนะโอเคได้ครับคราวนี้มาดูห้องที่2ครับเข้าไปจะเจอ
4: กระจก
1: คิดว่าอยู่ตรงไหน
5: ด
1: ้
5: านขวา
1: ด้านขวา
4: ขวาใกล้ๆประตูหน่อย
1: ขวาใกล้ๆประตูหน่อยก็คือบริเวณประมาณนี้ใช่ไหมคะแน่ใจนะโอเคห้องที่3ครับประตูอยู่ด้านนี้นะครับมองเข้าไปคิดว่าเจออะไรครับ
3: กระดาษ
6: แข็งครับ
1: กระดาษแข็งอยู่ทางด้านไหนครับ
3: ด้านซ้าย
1: ก็คือซ้ายมือ
3: ครับ
1: ใช่ไหมฮะก็คือด้านตรงนี
6: ้ครับผม
1: ใช่ไหมครับเอางี้น้องๆครับน้องๆทางบ้านน้องๆทางบ้านเนี่ยรู้แล้วว่ามันคืออะไรนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวพี่ท็อปจะบอกว่าในแต่ละห้องมันคืออะไรพร้อมที่จะฟังกันยัง
2: พร้อมครับ
1: 3ห้องนี้เนี่ยถ้าตอบถูกเนี่ยถือว่าโจทย์ในวันนี้เนี่ยพิชิตภารกิจได้นะพิชิตคิดวิทย์เราได้นะครับห้องแรกเป็นไรครับลองจับดูมันคือผ้าแหละถูกแล้วครับถูกแล้วห้องแรกนะครับคำตอบคือผ้าและอยู่ในทิศทางที่น้องๆเขาได้สรุปไว้นี่ถูกต้องเลยนะครับคราวนี้มาลุ้นต่อไปห้องที่สอง
7: เอาไว้ได้นะเอาไว้ได้นะ
1: ลุ้นต่อไปห้องที่สองตามมาเลยแล้วเข้ามาดูพร้อมๆกันครับคืออะไรครับคำตอบของเราคือกระจกมันอยู่ตรงตำแหน่งไหน
4: ข้างหน้า
1: ข้างหน้าเยื้องมาทางขวานิดนึงเปล่าตอนนี้นะครับบอกถูกว่ามันคือกระจกนะครับแต่ว่าตำแหน่งเนี่ยน้องๆบอกว่ามันอยู่ไปทางข้างขวาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งยังไม่ถือว่าถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่เป็นว่ากระจกนี่ถือว่าถูกต้องนะครับโอเคไม่เป็นไรคราวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูห้องสุดท้ายกันว่าเป็นอะไรนะครับมาพี่ต้องขอให้ทุกคนหลับตาก่อนแล้วค่อยๆเดินเข้ามาดูนะครับหลับตาก่อนนะครับแล้วพี่ต๊อบจะนับ1 2 3นะครับแล้วลืมตาพร้อมกันนะครับแล้วลืมตาพร้อมกันนะครับว่าคืออะไร1 2 3ลืมตาได้ครับน้องๆบอกว่ามันคืออะไรนะครับ
4: กระดาษแข็ง
1: กระดาษแข็งถ้าเรามาดูกันใกล้ๆนะครับอันนี้คือกระดาษแข็งเนี่ยถูกต้องแต่ถ้าจะให้มันถูกต้องจริงๆเนี่ยมันคือกระดาษแข็งที่เรานำมาทำเป็นขึ้นรูปนะครับแล้วก็เห็นไหมลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าร
4: ังไข
1: ่รังไข่นะครับถึงจะถูกต้องแบบจริงๆเลยแต่ตอนนี้ครับเราต้องมาลุ้นกันนะฮะว่าสิ่งที่น้องๆเขาได้ตอบมาจะสามารถที่จะพิชิตภารกิจได้หรือเปล่าลุ้นไปพร้อมกันครับและตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะมาทราบผลแล้วนะครับแต่ว่าเรามาลองดูภาพรวมทั้งหมดก่อนนะฮะน้องๆเนี่ยโดยภาพรวมแล้วถือว่าตอบได้มีความถูกต้องได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะฮะทั้งห้องที่1เนี่ยก็ตอบได้ถูกนะฮะห้องที่2เนี่ยอาจจะผิดในเรื่องของตำแหน่งไปนิดนึงห้องที่3เนี่ยก็ใกล้เคียงแล้วก็ตำแหน่งนี่ถือว่าใช่เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าน้องๆทีม BCISB จะผ่านภารกิจในวันนี้ได้หรือไม่ฟังดีๆครับพี่ต๊อบและทีมงานให้ผ่านครับเย้เก่งมากๆครับน้องๆคำถามท้ายรายการวันนี้ให้น้องๆบอกชื่อของค้างคาวกินผลไม้

0: ที่ใช้สายตาในการหาอาหารและค้างคาวกินแมลงที่ใช้เสียงสะท้อนในการหาอาหารมาอย่างละ3ชื่อสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับน้องๆที่อยากจะเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปพิชิตภารกิจกันที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับข้างข่าวหน่อย
1: วิทยาศาสตร์ช่วยคิดพิชิตภารกิจเรียนเสียงข้างข่าวเย้ yeah!
0: แล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการ
1: คิด
0: วิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: มองบนมองบนโอ้โหบินเต็มเลย

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 8:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายในการนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาคณะเศรษฐศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจและสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินในภาคเช้าและภาคบ่ายรวมจำนวน 3,100 คนทั้งได้พระราชทานอนุปริญญาบัตรแก่ผู้แทนนิสิตพระราชทานเหรียญรางวัลในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตแก่บัณฑิตที่มีผลการเรียนดีเด่นและพระราชทานเงินรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพลแก่นิสิตที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์รวม158คนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยไทยคุณภาพระดับโลกสร้างคุณค่าเปลี่ยนชีวิตผ่านภูมิปัญญาแห่งนวัตกรรมความเชี่ยวชาญและจิตวิญญาณเพื่อสังคมภายใต้คำขวัญของมหาวิทยาลัยคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนและค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย5ประการได้แก่พลังแห่งความทุ่มเทสร้างความเปลี่ยนแปลงพลังแห่งการเปิดใจเปิดรับความแตกต่างพลังแห่งความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลพลังแห่งการเรียนรู้พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาและพลังแห่งความคล่องแคล่วกล้าที่จะปรับตัวให้ทันทุกความเปลี่ยนแปลงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินพันธกิจที่สำคัญ4ด้านได้แก่การผลิตผู้นำที่มีจริยธรรมความฉลาดทันยุคสมัยและความเชี่ยวชาญการพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจิตสาธารณะมุ่งเน้นการสร้างผลผลิตเพื่อช่วยเหลือสังคมในประเทศและต่างประเทศการเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบขององค์กรที่มีความยั่งยืนและการสร้างความก้าวหน้าขององค์ความรู้ที่มีความเกี่ยวข้องต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมทั้งบ่มเพาะปัญญาให้กับประชากรทั้งในและต่างประเทศแนวคิดในการบริหารงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือจุฬา Power of Togetherness เน้นพลังแห่งความร่วมมือแห่งความอบอุ่นและ

จริงใจเชื่อมโยงทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นนิสิตคณาจารย์บุคลากรผู้บริหารศิษย์เก่าและพันธมิตรด้วยความรู้สึกผูกพันและร่วมแรงร่วมใจเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปพร้อมกันแนวคิดนี้มุ่งสร้างบรรยากาศของการทำงานที่เปิดกว้างและเข้าใจกันเพื่อให้ทุกคนสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและปัญหาที่เผชิญร่วมกันได้โดยอาศัยความเชื่อมั่นและความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนจุฬาไปสู่ความสำเร็จและการพัฒนาที่ยั่งยืนตอบโจทย์ความท้าทายของโลกยุคใหม่และสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับสังคมโดยรวม

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชดารีทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีเนศิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 9:53 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานและองค์อุปถัมภ์มูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดบางนานอกวัดศรีเอี่ยมกรุงเทพมหานครวัดสัตหีบวัดเขาช่องลมวัดพันเสด็จนอกวัดพันเสด็จในจังหวัดชลบุรีวัดใหญ่บางปรากฏจังหวัดสมุทรปราการและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงประเคนพระทหารเพลถวายแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number 1 Varietyค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยนางสุดฤทัยเลิศเกษมนายพรพิทักษ์แม้นสิรินายสุภพงษ์ชาวแล่นพร้อมข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ส่งตอบจดหมายสมาชิก To Be Number 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นถึง 21:30 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2569วันนี้เวลา 13:33 พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุฒานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นทรงกดปุ่มเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี 2560

19ณปรัมน้ำพุรูปสุกรหรืออนุสาวรีย์หมูที่สื่อถึงปีนักสัตว์ประจำปีพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจำลองจากอุทกทานในงานพระเมรุมาตรสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในงานสัปดาห์หนังสือนี้มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาร่วมกับสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้าซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง4ตุลาคม2569โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการราชินยานุสาวรีจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับงานพระบรมศพและพระเมรุมาตรของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้ารัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ซึ่งรัชกาลที่6ทรงอำนวยการและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงออกแบบอันนำไปสู่การเกิดธรรมเนียมใหม่ในราชสำนักสยามอาทิการประดิษฐานพระฉายาลักษณ์หน้าพระโกศพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการใช้เพลงพญาโศกทางสากลประกอบริ้วขบวนพระราชอิสริยยศการจัดพิธีกงเต็กซึ่งเป็นพิธีกรรมตามความเชื่อทางศาสนาของชาวจีนและการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายในและเจ้าหน้าที่สภากาชาดสยามร่วมเดินในดิ้วขบวนพระบรมศพซึ่งพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดสยามเป็นพระองค์แรกและยังคงยึดถือเป็นแบบแผนมาจวบจนปัจจุบันในงานมีการออกร้านจำหน่ายหนังสือของหน่วยงานและสำนักพิมพ์ต่างๆอาทิกรมศิลปากรและมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์จากนั้นเสด็จเข้าห้องศรีอยุธยาทรงฟังการเสวนาและการเปิดตัวหนังสือสมุดภาพย้อนยามพระราม6ซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรและผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้าเนื่องในอภิลักษิตสมัย100ปีวันสวรรคตพุทธศักราช2568โดยประมวลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้าและภาพในรัชสมัยในหมวดหมู่ต่างๆประกอบคำอธิบายเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์สำหรับศึกษาค้นคว้าแก่อนุชนสืบไปองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบณศูนย์พักพิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังและชุมชนเคหะล่มเกล้าโซน10เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร3เขตได้แก่ชุมชนหมู่บ้านธีรวรรณชุมชนหมู่บ้านฐานกองหนุนเขตคลองสามวาชุมชนทับช้างนาลุ่มมัสยิดดารุนนาอีมเขตสะพานสูงและชุมชนวัดหัวกระบือเขตบางขุนเทียนยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณไปล้นพ้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุ

อนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.พระพรหมวัชระเมธีเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครและคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดชิโนรสารามวัดประคังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานรดีวัดมหาพฤกษารามวัดชนะสงครามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดนาคปรกและวัดสิริบุญญารามจังหวัดมหาสารคามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิระรัตนาภรณ์วัดอรุณราชวรารามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอโมทคกถากล่าวถึงชีวิตที่ไม่ไร้ประโยชน์ซึ่งตลอดพระชนชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าและเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธิธรรมาภิบาลทางกฎหมายบริษัท Innovative Marketing Communication จำกัดและบริษัทมาก็โตประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดปรมัยยิกาวาสวัดแสนสุขวัดบัวผันวัดดาวดึงสารามวัดโบสถ์สามเสนและวัดพรมวงสารามสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่74ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพรพรเพชรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายจังหวัดเชียงรายและบริษัทสยามเอ็มซีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามทองวัดสังเวชวิทยารามวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดสเกตกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.บริษัท NPK Press จำกัดครอบครัวพรหมประยูนนางมนชลิสาเดชพิทักษ์พร้อมคณะและบริษัทคนตื่นธรรมจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกวีสรารามจังหวัดลพบุรี4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 14:30 น.บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนบริษัทสมิติเวชจำกัดมหาชนโรงพยาบาลกรุงเทพบริษัท BDMS Wellness Clinic และ BDMS Wellness Resort และบริษัทประสิทธิพัฒนาจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหงรัตนารามวัดท่าทองกรุงเทพมหานครวัดมหาชัยวัดสังทองวนารามจังหวัดมหาสารคามและวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกากระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชนิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพิชยญาติการามวัดดาวดึงสารามวัดบุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านหนองไห่วัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์วัดสะแกวัดจันทร์วัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกากลุ่มธุรกิจ TCP ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต้องวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์จังหวัดเพชรบุรีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตาพิจังหวัดบุรีรัมย์ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์จังหวัดเพชรบุรีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตาพิจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดเตรียมถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆวันนี้ที่อาคารรับรองกองพลที่1รักษาพระองค์เขตดุสิตกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆอาทิกำลังพลฐานจิตอาสา904สำนักพระราชวังกองพลที่1รักษาพระองค์ไทยอาสาป้องกันชาติและอาสาสมัครกาชาติบรรจุถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 3,000 ถุงเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุโรคภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆอยู่ในขณะนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีภายในถุงยังชีพพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้จำเป็นและยาตำราหลวง
ทั้งยังมีถุงพระราชทานสำหรับถวายพระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน150ถุงนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียน

เรียนวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2569เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยจะทำอาหารกล่องพระราชทานวันละ 3,000 กล่องเมนูที่จะทำใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถรับประทานได้มีเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาตินำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิเศษมีนบุรีบ้านเอื้ออาทรบางนาและพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นประธานปล่อยขบวนรถขนย้ายหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ที่กองบังคับการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2กรมการสัตว์ทหารบกตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดราชสีมาพลเอกศิวะพระหมอนทัศน์กรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นประธานในพิธีรับมอบอาหารสัตว์จากมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ได้ประสานความร่วมมือกับกองทัพบกโดยกรมการสัตว์ทหารบกและกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ถวายหญ้าอาหารสัตว์จำนวน 1,000 ฟ่อนน้ำหนักรวม 20,000 กิโลกรัมแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งได้พระราชทานสำหรับนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอปากช่องที่ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์กว่า 1,150 ตัวโอกาสนี้พระราชทานพระอนุญาตให้นำสุนัขทรงเลี้ยงคุณ MI6 และคุณนาตาชารวมทั้งหน่วยสุนัขค้นหาและกู้ภัยเคนายูซ่าไทยแลนด์ไปร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยจากนั้นได้ปล่อยขบวนรถขนย้ายหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานไปยังวัดขนงพระเหนือตำบลขนงพระโดยได้มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบจำนวน45คนครอบคลุมพื้นที่3ตำบลได้แก่ตำบลขนงพระตำบลหนองสาหร่ายและตำบลจันทึกซึ่งได้รับความเดือดร้อนหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำไหลหลากและท่วมขังในหลายตำบลประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ได้รับผลกระทบอย่างหนักทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศพื้นที่อำเภอปากช่องเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วซึ่งทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อย่างเร่งด่วนควบคู่กับการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงและจัดทำบัญชีความเสียหายอย่างครอบคลุมต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ ณภินทากรสวัสดีค่ะ

0: เมฆเมฆตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วเอ้าเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอ
4: ที่อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
2: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยออกไปนะเจ้าแมวบ้านอยู่เดี๋ยวนี้นะ
3: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: โอ้เอาไปขายได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้เตือนใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปูอันนี้อะไรเหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
4: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
3: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
4: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
3: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
3: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
3: ว้าวจริงด้วยค่ะ
2: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
4: ปูปูขนกนี้เอาไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: โอ้ปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
4: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
2: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมฆ
4: ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
3: เพื่อนจะเอาไปด้วยนะครับ
4: โอ้มันเลยกึกๆมันเลยกึกๆโอ้พี่อย่าง
3: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
4: ไม่เล่นหรอได้นี่
3: ไม่อาชิว
4: เฮ้ย
3: อุ้ยดูสิมันอยากจะบอกอะไรฮะมาหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
4: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะโอ้นี่มัน
3: อะไรนะ
4: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
3: หรือว่าน
4: ี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: สมัยสุโขทัย
6: สมัยสุโขทัย
3: พระพวกที่ทำทำเนิบก็คือพ่อ

0: นรามคำแหงใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจัตุวัน
2: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
0: พวกเราหลงทางค่ะ
2: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
0: เมฆดูสิจู่ๆกระพลของแก่นแก้วก็ส่องแสง
3: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
4: ประตูมิติเปิดออกแล้ว
5: เข้าไปเถอะแมฆเดี๋ยวจะไม่ทัน

0: ได้
1: เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นอาหารหลักของคนไทยและยังเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรแต่ปัญหาที่กำลังประสบอย่างมากในกระบวนการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในขณะเก็บรักษาก่อนการบรรจุและส่งออกคือการทำลายของแมลงศัตรูข้าวเช่นด้วงงวงข้าวหรือมอดข้าวสารผีเสื้อข้าวสารและมอดหัวป้อมโดยเฉพาะด้วงงวงข้าวที่จัดเป็นแมลงศัตรูหลักที่ทำลายทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารโดยจะเข้าทำลายและทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตสามารถกัดกินเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่แตกหักหรือแตกหักเพียงเล็กน้อยได้มีการเจริญเติบโตภายในเมล็ดวางไข่และเจริญเติบโตในระยะหนอนและดักแด้อยู่ภายในเมล็ดดังนั้นคราบหนอนคราบดักแด้และมูลของแมลงจะติดอยู่ในเมล็ดทำให้เกิดการปนก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการส่งออกปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูของข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทำได้โดยวิธีการรมยาสารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งเริ่มไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากปัญหาการตกค้างของสารเคมีและที่สำคัญไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้มีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาทดแทนการใช้สารเคมีแต่ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรเนื่องจากใช้เวลานานและต้องมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
3: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
2: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: Entech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้ผมอาร์ศิรินาถนะครับจะพาไปดูเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนนั่นเองครับเครื่องจะเล็กขนาดไหนจะเป็นไมโครเวฟยังไงเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าครับ
1: ปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะทำโดยวิธีการรมยาซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากมีปัญหาการตกค้างจากสารเคมีและไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดสำหรับเครื่องกำจัดมอดขนาดเล็กนั้นเหมาะกับการให้ความร้อนผ่านคลื่นไมโครเวฟเนื่องจากให้พลังงานที่สูงกว่าและการกำจัดมอดด้วยวิธีนี้จะใช้เวลาสั้นกว่าการรมยาถึง10เท่าโดยเมื่อคลื่นไมโครเวฟผ่านเมล็ดข้าวจะทำให้โมเลกุลของน้ำในเมล็ดข้าวเกิดการเคลื่อนที่ด้วยการหมุนตัวกลับไปมาอย่างรวดเร็วตามระดับความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดการเสียดสีจนเกิดความร้อนในระยะเวลาอันสั้นความร้อนที่เกิดขึ้นจะกระจายตัวไปยังโซนอื่นโดยกระบวนการนำความร้อนส่งผลให้มอดและแมลงอื่นๆที่แฝงอยู่ในเมล็ดข้าวตายดังนั้นจึงมีการพัฒนาเครื่องกำจัดมอดในข้าวด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนด้วยองค์ความรู้ภายในประเทศและใช้ชิ้นส่วนวัสดุที่ผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

0: ในราคาที่ชุมชนสามารถจัดหาได
1: ้กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตได้อยู่กับนักวิชาการนั่นเองนะครับเขาบอกว่าคนนี้เขารู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.

0: นะฮะบอกเลยนะครับก็บอกว่าเครื่องนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเครื่องเนี้ยทำไมถึงได้สนใจอะครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยเราสนใจที่ตัวข้าวก่อนเนาะผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยซึ่งข้าวไทยเนี่ยมันประสบปัญหาในเรื่องของคุณภาพของข้าวหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเป็นข้าวสารหรือข้าวเปลือกมันก็จะมีปัญหาตัวหม้อที่ปรากฏอยู่เรามันหลายบ้านหลายผู้บริโภคหลายคนอาจจะประสบปัญหาว่าเอ๊ะซื้อข้าวสารมาแล้วปรากฏว่าเก็บไว้ไม่ทันไรก็มีมอดขึ้นไม่สามารถรับประทานได้อันนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา
0: ผมเคยเจอนะมอดเยอะกว่าข้าว
1: มอดเยอะกว่าข้าว
0: จริงๆเก็บไม่นานแบบเกือบปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยแกะนะ
1: ค่ะ
0: ก็เปิดมาปุ๊บผมตกใจเลยอ่ะผมจะทิ้งเลยดีกว่ากลัว
1: แล้วมันทำให้คุณภาพข้าวก็กินคงไม่อร่อยละ
0: ครับ
1: อันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่สำคัญว่าเอ๊ะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
0: แล้วไอ้เจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงมาจากอะไรครับ
1: ตัวนี้ก็คือเราอยากช่วยแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะได้ข้าวสารที่ปราศจากมอดก่อนเนาะแล้วก็อยากให้มันปราศจากสารเคมีด้วยเนื่องจากว่ามันก็มีวิธีการหลายวิธีการด้วยการที่ทำการกำจัดมอดแต่ว่ามันอาจจะพ่วงมาด้วยสารเคมีอันอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภคเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีวิธีการละเราก็เลยนำเอาคลื่นเนี่ยมาใช
0: ้โอ้โหนะฮะก็เป็นวิธีการที่ใช้ไมโครเวฟใช่ไหมฮะใช้คลื่นเอาแล้วซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาก็บอกว่าใช้การลมยาก็มีใช่ไหมฮะก็อันตรายกับคนไหม
1: คือเขาบอกว่าลมยาปุ๊บในความเข้าใจของ
0: ผู้บริโภค
1: นะก็จะคิดว่าเอ๊ะเรากินยาด้วยหรือเปล่า
0: คล้ายๆกันไหม
1: อันนั้นก็ต้องดูผลระยะยาวแล้ว
0: อ๋อระยะสั้นอาจจะไม่ค่อยรู้สึก
1: ใช่แล้วเพราะเราคนไทยทานบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนะ
0: ครับผม
1: เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีการสะสมไหมก็เลยมีเทคโนโลยีหนึ่งที่เขาก็ศึกษาการในห้องทดลองว่าโอ้ขึ้นไมโครเวฟเนี่ยมันสามารถกำจัดมอดได
0: ้
1: ซึ่งมันไม่มีสารตกค้างและแน่นอนแต่เราก็ต้องมาทำว่าเอ๊ะเราทำยังไงเอามันไปใช้ได้จริงในระดับชุมชนก่อนดีไหมอะไรอย่างนี
0: ้ครับอ๋อครับผมนะฮะแล้วรู้จักเจ้าโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีนี้ได้ไงครับ
1: โครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
0: ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
1: ใช่ละค่ะร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสดีได้เข้าไปร่วมโครงการแล้วก็ช่วยพัฒนาเครื่องนี้จนสำเร็จ
0: โอ้โหนะฮะแล้วทางโครงการเนี่ยได้ช่วยอะไรบ้างครับ
1: โครงการเนี่ยนอกจากจะช่วยในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาแล้วก็ยังช่วยแนะนำผู้ประกอบการแล้วก็นักวิจัยท่านอื่นเช่นการทดสอบข้าวเนี่ยทำให้เราค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายแล้วเครื่องนี้จะต้องทำงานอย่างไรเพื่อให้ได้ผลตามต้องการแล้วก็ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผู้ใช้งานในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นชุมชนเราเล็กๆอบต.หรือเป็นสหกรณ์ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย
0: นะฮะนี่ก็คือคำนึงถึง
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ยังไงก็ต้องความปลอดภัยเป็นหลักเนาะ
1: ค่ะ
0: เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวจะพาไปรู้ลึกรู้จริงกว่านี้นะฮะตอนนี้รู้แค่พื้นฐานเนาะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: เครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนสามารถขยายผลสู่การผลิตเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟจึงมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีนี้มีค่อนข้างมากและจำนวนความต้องการเครื่องจักรที่คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ประมาณ20เครื่องต่อปีอีกทั้งมีอัตราการเติบโต 10% ต่อปีและสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ผลิตสินค้าชนิดอื่นๆได้แก่การกำจัดแมลงต่างๆในเมล็ดพันธุ์ถั่วงาและธัญพืชอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงเทคโนโลยีนี้ให้สามารถใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อีกด้วย
1: กลับเข้ามาสู่ในรายการที่จ้างใหญ่ในเบรกที่2นั่นเองนะฮะช่วงแรกเนี่ยเราก็รู้ไปแล้วว่าพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมาจากโครงการอะไรนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะมาเจาะลึกอีกนิดนึงว่าเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยฮะทำอะไรได้บ้าง
2: อ๋อเครื่องตัวนี้ต้องบอกก่อน

0: ว่ามันมีข้อดีอันดับแรกใช้งานง่าย
1: ใช้งานง่าย
0: มาเป็นระบบอัตโนมัติเราเซตติ้งไว้ให้แล้ว
1: ครับ
0: ดังนั้นแล้วการที่จะให้ชุมชนหรือชาวบ้านก็รวมๆกันก็ได้แล้วก็ใช้เครื่องเดียวจะได้เกิดความคุ้มค่าน
1: ะฮะแล้วไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้มันดียังไง
0: ข้อดีประการเด่นเลยคือมันสามารถกำจัดตัวมอดที่มันเดินๆอยู่เราเห็นได้เลยนะอ
1: ัน
0: เนี้ยพอออกมาเนี่ยเขาจะตายแต่ว่ามันมีพิเศษอย่างหนึ่งที่อาจจะดีกว่าอันอื่นเราได้เอาข้าวอันนั้นที่หลังจากผ่านกระบวนการกำจัดมอดเนี่ยไปสำรวจตรวจสอบไข่มอดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ปรากฏว่ามันไม่เกิดการเจริญเติบโตของไข่มอดเป็นตัวมอดต่อไปนั่นหมายความว่าเราสามารถเก็บข้าวได้ระยะเวลานานขึ้นโดยที่ไม่ถูกทำลายโดยมอดที่เจริญเติบโตจากไข่มอด
1: นี่ก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกอะไรนะประโยชน์ที่ได้เลยทีเดียวเนาะประโยชน์ที่ได้คือประมาณว่าเก็บได้นานขึ้น
0: ใช่ละ
1: ใช่ไหมแล้วก็ไข่มอดหายไปซึ่งปกติแล้วการรมควันไข่มอดยังอยู่ในข้าวใช่ไหมถูกไหมฮะ
0: การรมควันเนี่ยสิ่งที่เรากลัวคือนอกจากว่าอาจจะยังมีไข่มอดตัวถัดไปก็คือมันมีสารเคมีตกค้างอาจจะมีก็ได้ซึ่งประชาชนผู้บริโภคข้าวเราก็อาจจะมีความกังวลว่าเอ๊ะเรากินข้าวที่เกิดจากการรมควันกำจัดมอดเป็นเนี่ยเราได้สารเคมีด้วยไหม
1: นะครับแล้วเจ้าแนวคิดการพัฒนาเครื่องครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันนี้ปุ๊บรู้สึกว่าพอใจไหมรู้สึกว่าต้องพัฒนาอีกไหมครับ
0: ถามว่าสามารถพัฒนาต่อไปได้ไหมจริงๆเราทำได้เราสามารถออกแบบในให้มันใหญ่ขึ้นหรือดีขึ้นโดยการที่ในการเอาข้าวเข้าหรือเข้าออกเนี่ยเราสามารถใช้ในลักษณะเหมือนสายพานให้มันเคลื่อนที่ข้าว
1: ลำเลียงไปเลยลำเลียงข้าวเข้าไป
0: แล้วก็ออกมาอีกด้านนึงได้เลย
1: อ๋อคือแค่ผ่านอย่างเงี้ย
0: แค่ผ่านก็ได้
1: จะง่ายกว่าเนาะ
0: ดูเหมือนง่ายแต่ว่าในการออกแบบเนี่ยเราต้องคำนึงถึงการเขาเรียกว่าการรั่วของคลื่นอย่าลืมว่าคลื่นไมโครเวฟตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกับที่เราเอาไว้อุ่นอาหารในเตาอบไมโครเวฟ
1: นะครับแล้วทางแนวคิดการตลาดนะครับ
0: ทางการตลาดปัจจุบันเนี่ยเราคาดหวังว่าน่าจะได้รับการใช้งานจากชุมชนระดับชุมชนของประเทศไทยก่อนซึ่งถ้ามันเกิดผลดีเนี่ยอย่าลืมว่าอีกไม่นานเราเปิด AEC
1: ใช่
0: ดังนั้นแล้วเนี่ยเรามองประเทศรอบๆ บ้านเราเราก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนเรา
1: ครับผม
0: เขาน่าจะอยากได้อยากใช้แล้วก็อยากบริโภคข้าวที่ปราศจากมอดเหมือนเราเข้าใจว่าในอนาคตข้างหน้าเราสามารถที่จะส่งออกได้ให้เขาใช้บ้าง
1: ครับผมนะฮะก็ส่งออกได้แล้วเป้าหมายและทิศทางในอนาคตนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป
0: จริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้านขึ้นความถี่สูงไมโครเวฟเนี่ยกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมันคงไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวทีนี้เผอิญบ้านเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่ผลิตมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเยอะ
1: ชอบปลูกเยอะ
0: มีทั้งถั่วมีข้าวอาจจะมีอื่นๆอีกเราอาจจะมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาบางอย่างของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆเช่นการให้ความร้อนเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆได้อีกซึ่งอันนี้เราก็จะต้องทำการทดลองด้วยว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขแตกต่างกันอย่างไรค่ะ
1: อาจจะเป็นแบบพวกถั่วต่างๆอาจจะเป็นข้าวโพดอาจจะเป็นอะไรที่สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นนะฮะก็ง่ายขึ้นเยอะ
0: ง่ายขึ้นเราก็เลยอาจจะมองเป็นสเต็ปไปว่าอีกอันนึงเราก็อยากทำก็คือการในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีโปรเซสไหนที่เราสามารถเอาขึ้นความถี่เนี่ยไปใช้งานได้เพื่อลดปัญหาต่างๆในระดับอุตสาหกรรมที่มันใหญ่ขึ้น
1: ครับ
0: ในอนาคต
1: นั่นเองนั่นคือคำตอบที่ดีเลยนะฮะมาขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นเครื่องเลยเดี๋ยวให้รบกวนอาจารย์พาผมไปดูเครื่องหน่อยนะครับ
0: ดีครับ

0: เอาละครับอาจารย์ครับช่วยแนะนำส่วนต่างๆนะฮะและสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องหน่อยครับ
1: ค่ะส่วนต่างๆนี่จริงๆแล้วประกอบไปด้วย3ส่วนหลัก
0: ครับผม
1: ส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นหัวใจเลยก็คือตัวเตาอบไมโครเวฟสำหรับเอาข้าวเข้าไปใส่นะคะแล้วก็อบเพื่อกำจัดหม้อและไข่ของหม้อส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนควบคุมในส่วนที่2เนี่ยมันจะควบคุมด้วยกัน3ระบบย่อย
0: ครับ
1: ระบบย่อยแรกนี่ก็คือควบคุมการยกข้าวขึ้นลงเพื่อป้อนข้าวแล้วก็เทข้าวออกหลังจากการอบเสร็จสิ้นนะคะแล้วส่วนที่2ก็คือเป็นการควบคุมมอเตอร์เพื่อให้มีการหมุนเกิดการกระจายของคลื่นในระหว่างที่อบข้าวนะคะส่วนที่3นี่เป็นส่วนสำคัญมากที่สุดไอ้อันนึงก็คือการควบคุมอุณหภูมิระหว่างที่อบข้าวนะคะโดยที่แต่ละส่วนของตัวควบคุมเนี้ย2ส่วนแรกเนี่ยจะควบคุมโดยระบบ PLC ส่วนสุดท้ายที่เป็นควบคุมอุณหภูมิเนี่ยนะคะจะควบคุมโดยระบบ PID ค่ะซึ่งอุณหภูมิที่เราควบคุมเนี่ยไม่เกิน60องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าหม้อและไข่เนี่ยจะตายภายในไม่เกิน1นาทีเองค่ะ
0: อืมครับผมแล้วเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่แรกนะฮะของเครื่องตัวนี้
1: ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะต้องมีข้าวก่อนข้าวเนี่ยมันเป็นได้2ลักษณะก็คือข้าวสารหรือข้าวเปลือกนะคะ
0: เ
1: ราก็เตรียมไว้โดยที่ใน1แบตช์ของการอบเนี่ยเราจะอบครั้งละ30กิโลกรั
0: ม
1: ควบคุมก็จะเริ่มทำงานโดยการควบคุมมอเตอร์ไดรฟ์เพื่อยกตัวเตาอบเนี่ยขึ้นเพื่อรับข้าวเข้ามาหลังจากนั้นก็จะปิดฝาแล้วก็มอเตอร์ไดรฟ์ก็จะกดลงให้อยู่ในตำแหน่งปกติจากนั้นเนี่ยระบบควบคุม PLC ส่วนที่2เนี่ยก็จะควบคุมการหมุนของข้าวในภายในเตาอบเพื่อให้เกิดการกระจายของคลื่นในขณะเดียวกัน PID ก็จะเริ่มควบคุมอุณหภูมิโดยการครั้งแรกก็จะปล่อยไฟข้าวการปล่อยไฟข้าวนี่ก็จะผ่านตัว solid state นะคะเพื่อให้ปล่อยไฟให้กับแมกนีตอนทำงานเมื่อแมกนีตอนทำงานปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิก็จะเริ่มร้อนขึ้นตัว PID เนี่ยก็จะรับอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยต้องเป็นเซ็นเซอร์ที่ไม่ได้ทำจากโลหะ
0: ครับ
1: ด้วยสมบัติของคลื่นไมโครเวฟ
0: มัน
1: ไม่เหมาะสมนะคะก็จะใช้เป็นออปติกไฟเบอร์แล้วก็เข้าไปฟีดอุณหภูมิเข้ากลับไปที่ PID ก็จะคำนวณแล้วยังไม่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้มันก็จะให้โซลิดสเตทเนี่ยปล่อยไฟเข้าไปเลี้ยงตัวเมกนีตอนไปเรื่อยจนกระทั่งถึง60องศาเมื่อถึง60องศาก็จะควบคุมเวลาต่อไปว่าไม่เกินนาทีนะโดยที่อุณหภูมิเนี่ยจะต้องคงที่ประมาณ60องศาเซลเซียสเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัว PID สั่งให้โซลิดสเตทเนี่ยตัดไฟ
0: ครับ
1: ดังนั้นแมกนีตอนก็ไม่ทำงานละก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการอบเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัวควบคุมตัวที่2ก็จะเริ่มทำงานก็คือตัวหมุนก็จะหยุดหมุนละแล้วจากนั้นก็ตัวมอเตอร์ไดรฟ์ก็จะทำการกดถังข้าวลงเพื่อเทข้าวออกไปก็เป็นการเสร็จสิ้นการอบค่ะ
0: ครับผมแล้วเมื่อกี้พูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนี่ขอสาธิตหน่อยอย่างเช่นสวิตช์1ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ทำงานใส่ข้าวตรงไหนยังไงฮะ
1: สวิตช์แต่ละส่วนจริงๆแล้วเรากดแค่สตาร์ทและเซตติ้งอุณหภูมิแล้วก็เวลาที่เราต้องการก็ได้เลยค่ะ
0: อ๋อก็ปุ่มเดียวใช้ได้เลย
1: ปุ่มเดียวก็คืออันนี้คือความเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะใช้ง่ายคือผู้ใช้งานถ้าเรานึกถึงผู้ใช้งานไม่ใช่นักวิชาการ
0: ครับอย่างผมเนี่ยอย่างผม
1: ใช้ง่ายมากเลยเหมือนคุณต้องการอุ่นข้าวคุณก็กดปุ่มข้าวแค่นี้เหม
0: ือ
1: นหม้อหุงข้าวแต่เราก็กด
0: แล้ว
1: ใช่แล้วเรากดปุ่มสตาร์ทอย่างเดียว
0: ก็คือก็ใส่ข้าวเรียงตามปกติเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็กดปุ่มเดียวปุ๊บมันก็จะทำงานปุ๊บไปตามระบบของเขา
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะฮะแล้วตัวหม้อจะตายไปแล้วความพิเศษของข้าวที่ได้นะครับ
1: ความพิเศษของมันอย่างแรกเลยนะคะอุณหภูมิที่เราอบเนี่ยไม่สูงมากมันจะไม่ทำลายสมบัติทางกายภาพของข้าวข้าวคงยังกินอร่อยเหมือนเดิมนะ
0: ข้าวจะไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหาร
1: ใช่แล้วเพราะว่าอุณหภูมิไม่สูงนักอันดับปัจจัยหลักเลยคือหม้อที่เราเห็นว่ามันกำลังเดินอยู่เนี่ยมันจะไม่เดินแล้วมันจะตาย
0: หม้อที่เดินอยู่อ๋อมันจะตาย
1: ในข้าวเนาะเพราะว่าหม้อพวกนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่ตัวมันเองที่กัดกินแต่มันยังทิ้งไข่ไว้ด้วย
0: ตัวดีเลยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วซึ่งไข่เนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตเป็นทวีคูณเนาะเมื่อเราไม่ได้ใช้ข้าวสารนั้นไปสุดท้ายข้าวสารเราอาจจะทานไม่ได้เลย

0: อื
1: ดังนั้นข้อดีอีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือว่ามันสามารถกำจัดไข่มอดได
0: ้สำคัญตรงนี
1: ้
0: ไข่มอดด้วย
1: ไข่มอดด้วยแสดงว่าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยมันก็ไม่เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยแล้วกินข้าวของเราไปมากกว่านั้นแหละ
0: อืมครับก่อนที่จากกันไปนะฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะขอชื่อที่อยู่หรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เผื่อใครที่สนใจเจ้าเครื่องนี้ได้อาจจะโทรมาถามนะฮะ
1: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ดร.นิภาพล สิริพลค่ะที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ053-944-135ค่ะ
0: ครับผมนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการต่อดีกว่าครับใช่ครับ

0: หลังจากที่เราคุยกับนักวิจัยแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเอาละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ครับผมคุณกฤตราชโรจน์นะครับก็มาจากบริษัทเซบิกอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับที่ได้ทำเทคโนโลยีเรื่องนี้นะครับผม
0: ครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไร
1: เครื่องนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการให้ความร้อนนะครับโดยเฉพาะใช้ได้ดีในเรื่องข้าวนะครับที่จะสามารถฆ่ามอดและไข่มอดและแมลงต่างๆในข้าวเข้ากล้องได้ครับ
0: แล้วเหมือนกับเจ้าอื่นเขามีไหมฮะแล้วมันจะดีกว่าคนอื่นยังไงครับ
1: ในปัจจุบันนี้นะครับก็เจ้าอื่นปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้สารเคมีนะครับเป็นพวกโบรไมด์นะครับฟอสฟีนนะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับของผู้บริโภคครับ
0: คือเขาใส่สารเคมีกันเลยแล้วกินเข้าไปได้อะฮะ
1: จริงๆก็จะมีสารอยู่นะครับว่าไม่ควรใส่เยอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เทคโนโลยีเราเนี่ยใช้คลื่นไมโครเวฟนี่ก็จะสามารถไม่ใช้สารเคมีเลยครับ
0: อ๋อคือถ้าเราใช
1: ้
0: คลื่นปุ๊บเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยหมายถึงใส่ข้าวเข้าไปปุ๊บ
1: ครับถูกต้อง
0: ใช้ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะมอจะตาย
1: แล้วก็รวดเร็วด้วยครับในเวลาไม่นานแต่ถ้าเราลมสารเคมีนี่อาจต้องใช้เวลาถึง7วัน10วันนะครับเพื่อความชัวร์ว่าสามารถฆ่าตัวแมลงและไข่แมลงได้หมดนะครับ
0: อ๋อครับผมหลายๆครั้งผมเคยซื้อข้าวนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่มีมอดตอนหลังปุ๊บก็มีมอดขึ้นมาเพราะอะไรฮะ
1: เพราะว่าตัวไข่มอดและแมลงเนี่ยครับมันจะมองไม่เห็นเพราะว่าเขาจะฝังไว้ในตัวเมล็ดด
0: ้
1: าน
0: ในเมล็ดเลย
1: ครับ
0: นะฮะก็แล้วเจ้าเครื่องนี้เนี่ยอยากรู้อย่างนึงคือมันช่วยคุณกฤตได้ยังไง
1: ครับก็ผมทำธุรกิจในเรื่องเครื่องจักรนะครับที่เกี่ยวกับแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับเครื่องนี้ก็สามารถนำมาช่วยเปิดตลาดที่จะแก้ปัญหาใหม่ๆเกี่ยวกับวงการธุรกิจการผลิตข้าวนะครับ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เราจะเน้นเรื่องสุขภาพนะครับมีผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย
0: ์
1: ข้าวกล้องนะคร
0: ับ
1: ก็จะมาช่วยในเซกเตอร์ตรงนี้ได้มากทีเดียวครับ
0: ก่อนจะจากกันไปนะฮะอยากให้คุณกฤตฝากอะไรไว้นิดนึงว่าสำหรับใครที่อยากจะติดต่ออะไรยังไงนะฮะก็สามารถติดต่อได้ที่ไหนครับ
1: ครับถ้ามีท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่บริษัท Fabix International นะครับ
0: ครับ
1: ก็เบอร์โทรศัพท์053-213-412ครับผม
0: นะฮะก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะครับ
1: ครับ
0: เอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณกิตมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะก่อนจะจากลากันไปเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศข้างนอกกันดีกว่าครับ

0: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสุริพลนะครับและคุณกิตราชโลดนั่นเองนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และก็ให้ความรู้มากมายนะครับต้องขอขอบคุณนะ
1: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และต้องขอขอบคุณอีกนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: Northern Science Park Thailand นะครับและก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนั่นเองครับวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าคิดการใหญ่ที่ไหนเจอกันครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: วัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้มาพร้อมกับเรื่องราวน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์เช่นเคยครับ
1: สวัสดีค่ะพี่นัทผู้ชอบค้นคว้าทดลองทางวิทยาศาสตร์มารายงานตัวแล้วค่ะ
0: ว้าย นั่นพี่นัทอยู่นิ่งๆ นะครับเอ้ย
1: ทำไมเหรอคะวิทย์บอททำหน้าซะอย่างกับเห็นผีอย่างนั้นล่ะค่ะ
0: คือที่ผมเห็นน่ะน่ากลัวไม่แพ้กันเลยนะครับอยู่นิ่งๆนะครับพี่นัทเฮ้ยทำยังไงดีผมจะช่วยยังไงดีล่ะเนี่ย
1: น่ากลัวเหรอคะแล้วมันคืออะไรอะครับวิทย์บอทเอ้ยรีบๆบอกมาสิคะอย่าให้พี่กลัวรีบๆบอกมา
0: โอ้ยจะไม่ให้กลัวได้ยังไงล่ะครับก็เมื่อเดือนก่อนเพิ่งจะมีข่าวคนเสียชีวิตเพราะโดนกัดมาแล้วพี่นัทอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาคนมาช่วยอย่าขยับนะครับ
1: อ๋อวิธีบอดหมายถึงเจ้าตัวนี้เหรอคะ
0: ว้าโอ้ย
1: อ้าววิธีบอดวิธีบอดคะอ้าวโหหมดเลยคนเก่งของเราเอาละค่ะวิธีบอดวิธีเกิลอยากรู้เรื่องแมงมุมใช่ไหมงั้นตั้งคำถามทำไมเลยค่ะ
2: หนูอยากจะทราบว่าแมงมุมทำไมต้องชักใยด้วยคะหนูอยากจะทราบว่าแมงมุมกินอะไรเป็นอาหารคะ
3: ผมอยากจะรู้ว่าถ้าเราโดนแมงมุมมีพิษกัดเราจะตายไหมครับ
4: ผมอยากจะรู้ว่าแมงมุมกี่ชนิดครับ
5: ผมอยากจะรู้ว่าทำไมแมงมุมถึงไม่ติดใยใส่ตัวเองครับ
1: ว้าวน้องๆมีคำถามน่าสนใจเกี่ยวกับแมงมุมเยอะแยะเลยค่ะ
0: ผมก็มีนะครับ
1: อ๋อวิธีบอดบอกว่าอยากรู้ว่าแมงมุมตัวนี้ค่ะเป็นแมงมุมตัวจริงๆหรือเปล่าค่ะ
0: แหมไม่ใช่สักหน่อยเมื่อกี้ตั้งตัวไม่ทันนะครับอันที่จริงเรื่องใยแมงมุมนี่น่าสนใจมากเลย
1: เห็นด้วยงั้นเราไปเริ่มกันที่การทดลองเกี่ยวกับใยแมงมุมกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเพื่อนๆ เคยเห็นแมงมุมใกล้ๆแบบนี้ไหมคะ
6: เพราะแมงมุมเป็นสัตว์ที่มีอันตรายเพื่อนๆอย่าจับแมงมุมมาทำการทดลองเองนะคะแต่แมงมุมตัวนี้เนี่ยเราได้รับคำแนะนำมาจากผู้เชี่ยวชาญแถมยังอยู่ในตู้แบบนี้ด้วยปลอดภัยหายห่วงค่ะ
1: เพื่อนๆรู้จักแมงมุมกันดีแค่ไหนรู้หรือเปล่าว่าตาของมันเนี่ยอยู่ที่ส่วนหัวมีอยู่ถึง8ตาด้วยกันนะคะมาดูภาพขยายกันดีกว่าค่ะ
6: ทิศทางการมองเห็นของมันเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้ค่ะสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะคะต่อไปเราจะมาดูส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือตรงปลายสุดของลำตัวส่วนท้องด้านล่างค่ะจะมีต่อมผลิตใยอยู
1: ่ที่ไหนมีแมงมุมเราก็มักจะเห็นใยแมงมุมด้วยเสมอที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าใยแมงมุมเนี่ยค่ะสามารถทำอะไรได้หลายอย่าง
6: และการทดลองของเราในวันนี้เกี่ยวข้องกับใยแมงมุมค่ะโดยเราจะนำใยแมงมุมจริงๆเนี่ยมาทำการทดลองกัน

0: เราก็ต้องมาชั่งน้ำหนักก่อนค่ะต้องใช้เครื่องชั่งที่มีความละเอียดสูงด้วยนะคะ
1: วัดเลยนิ้ว
2: โอ้ขนาดเครื่องชั่งความละเอียดสูงยังไม่สามารถที่จะวัดน้ำหนักของยายแมงมุมได้เลยค่ะมันเบามากเลยค่ะเพื่อน
0: ๆต่อไปเราจะเอาคลิปหนีบกระดาษเนี่ยมาแขวนไว้กับยายแมงมุมค่ะแต่ก่อนอื่นต้องชั่งน้ำหนักก่อน
1: ชั่งเลยกลับมานะ
2: คลิปหนีบกระดาษมีน้ำหนัก 0.7 กรัมค่ะแล้วเดี๋ยวพี่นันเนี่ยจะเอาคลิปหนีบกระดาษตัวนี้มาแขวนไว้กับยายแมงมุมเราจะแขวนไปเรื่อยๆจนกว่ายายแมงมุมจะขาดค่ะ

0: จำนวนคลิปบีบกระดาษก่อนที่เยลมุมจะขาดคือ138ตัวคิดเป็นน้ำหนัก 96.6 กรัมค่ะ
1: โอ้โหถึงใยแมงมุมจะดูบอบบางและมีน้ำหนักเบาเนี่ยแต่กลับเหนียวทนทานรับน้ำหนักได้มากขนาดนี้เลยนะเนี่ย
0: มาสตันจริงๆค่ะว่าไหม
2: ใยของแมงมุมนั้นประกอบด้วยโปรตีนชื่อว่าไทรโบอีนอยู่มากกว่า50%และในใยแมงมุมเส้นเล็กๆเส้นหนึ่งจะประกอบไปด้วยเส้นใยโปรตีนหลายๆเส้นมารวมตัวกันทำให้มันมีความแข็งแกร่งเหนียวและยืดหยุ่นได้ดีในน้ำหนักที่เท่ากันใยแมงมุมจะมีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กถึง5เท่าเลยทีเดียวทำให้นักวิทยาศาสตร์คิดสร้างใยแมงมุมสังเคราะห์ที่มีชื่อว่าไบโอสตีลขึ้นมาโดยไบโอสตีลนี้จะผลิตมาจากเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ของยีนที่ได้จากแมงมุมไม่ต้องใช้สารพิษในการผลิตทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เส้นใยที่แข็งแรงเหนียวและขาดยากขึ้นครับประโยชน์ของใยแมงมุมสังเคราะห์นั้นคาดว่าสามารถนำมาใช้ผลิตวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เย็บหลอดเลือดแผ่นปิดแผลกาวไหมละลายหรือแม้แต่เส้นเอ็นเทียมหรืออาจจะมีการนำไปทำเป็นเสื้อกรออ่อนกันกระสุนได้เลยทีเดียว
1: แมงมุมเนี่ยมีการใช้งานเส้นใยทั้งหมด7อย่างด้วยกันนั่นก็คือ
0: ใช้ในการสร้างรัง
1: ใช้ในการผสมพันธุ์
0: ใช้ในการสร้างรังไข่
1: ใช้ในการลอยตัว
0: ใช้ในการมัดหอเหยื่อ
1: ใช้เป็นตะข่าย
0: แล้วก็ใช้ดักจับแมลงค่ะหุยเจ๋งมากเลยว่าไหมคะมิน่าล่ะเขาถึงมีการทำหนังเรื่องไอ้แมงมุมสไปเดอร์แมนมา
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็เขาใช้นิ้วเนี้ยยิงออกไปปุ๊บใยแมงมุมก็โผล่มาเสร็จแล้วก็ห้อยตัวไปตึกโน้นย้อนตัวไปตึกนี้หุยผิวมากเลยนะมิ

Science in School สนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเมื่อเจอกับแมงมุมหลายๆคนมักมีอาการแบบนี้

0: ทั้งๆที่แมงมุมตัวเล็กกว่าเราตั้งเยอะแต่ทำไมเด็กๆถึงกลัวมันกันนะ
1: เพราะว่าบางทีเราก็อาจจะไม่รู้ว่าแมงมุมตัวไหนมีพิษแมงมุมตัวไหนไม่มีพิษถ้าเราไปโดนแมงมุมที่มีพิษกัดเกิดอาจจะเกิดอันตรายต่อเราได้ครับ
2: เพราะแมงมุมมีลำตัวใหญ่มีขนปกปุยเราไปโดนขนมันเราอาจจะแพ้หรือเป็นอันตรายต่อเราได้ครับ
3: เพราะว่าแมงมุมมีรูปร่างหน้ากว่าครับแล้วมีตัวเล็กตัวใหญ่เพราะว่าสารพัดรูปร่างครับทำเลยน่ากลัว

0: ึงแมงมุมจะมีพิษและรูปร่างที่เด็กๆหวาดกลัวแต่พลังของวิทยาศาสตร์อาจจะเปลี่ยนแมงมุมให้เป็นสิ่งที่สุดยอดได้และนี่ก็คือน้องๆคนเก่งจากโรงเรียน
1: พวกเรามาจากโรงเรียนวัดด่านสำโรง
0: ที่จะมาโชว์สิ่งประดิษฐ์อันน่าทึ่งให้พวกเราได้ดูกัน
2: ครับสำหรับแรงบันดาลใจที่ผมได้คิดสร้างแผงไฟไล่แมงมุมเครื่องนี้ขึ้นมานะครับก็คือว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แพ้แมงมุมมากผมเมื่อเห็นแมงมุมแล้วเนี่ยผมอาจจะช็อกได้ครับผมเลยคิดสร้างแผงไฟไล่แมงมุมตัวนี้ขึ้นมาครับ
3: ผมได้ยินข่าวจากทางทีวีครับมีคนโดนแมงมุมกัดตายผมจึงกลัวแมงมุมครับผมจึงประดิษฐ์เครื่องแผงไฟไล่แมงมุมครับ
4: หลักการของแผงไฟไล่แมงมุมนะคะเนื่องจากแมงมุมชอบอยู่ในที่มืดเราจึงใช้แสงสว่างในการไล่แมงมุมค่ะเครื่องตัวนี้ก็เลยใช้แสงกระพริบกระพริบเพื่อคอยไล่แมงมุมไม่ให้แมงมุมเข้ามาในบ้านค่ะ
2: ครับสำหรับเพื่อนๆที่กลัวแมงมุมนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าวันนี้ครับผมจะมานำเสนอนวัตกรรมใหม่มีชื่อว่าแผงไฟไล่แมงมุมตัวนี้นะครับโดยแผงไฟตัวนี้นะครับเป็นไฟวิบวับวิบวับนะครับถ้าแมงมุมเห็นแล้วเนี่ยแมงมุมจะตาลายมองไม่ค่อยเห็นนะครับและในลูกบอลตัวนี้นะครับมีสารเคมีที่พวกเราได้ศึกษาออกมานะครับว่าในรัศมี500เมตรเนี่ยแมงมุมเนี่ยจะไม่กล้าเข้าบ้านเราเลยเพราะว่าในสารเคมีตัวนี้จะแผ่รังสีออกไปใน500เมตรครับแมงมุมเมื่อเจอรังสีตรงนี้แล้วก็จะไม่กล้าเข้ามาในบ้านเราครับส่วนด้านหลังของเรานะครับก็จะมีเป็นแผงโซลาร์เซลล์ครับสำหรับตอนกลางวันนะครับที่ไม่มีไฟเสียบนี้นะครับเราก็จะใช้แผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้ครับเสียบและเอาปลั๊กเสียบกับแผงโซลาร์เซลล์ด้านหลังครับก็สามารถจะใช้ได้ทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนครับ
3: เจ้าเครื่องนี้นะครับสามารถมีรัศมีได้ไกลนะครับจึงถ้ามีเครื่องนี้แค่เครื่องเดียวในหมู่บ้านเราก็สามารถไม่กลัวแมงมุมส่วนเครื่องนี้สามารถถอดเป็นชิ้นๆแล้วสามารถพกพาได้สะดวกสมมุติถ้าเราจะขึ้นเขานะครับเราก็สามารถนำเครื่องนี้ไปแล้วประกอบเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็เราก็จะไม่กลัวแมงมุมครับ

0: ได้เวลาพบกับข้อคำถามจริงหรือไม่ในเรื่องของแมงมุม
1: จริงหรือไม่ถ้าแมงมุมตีอกอยู่ในบ้านหลังไหนบ้านหลังนั้นจะเกิดเหตุร้ายขึ้นคำตอบคือไม่จริงค่ะเพราะมันเป็นความเชื่อโบราณเท่านั้นที่แมงมุมตีอกเป็นเสียงต๊อกต๊อกเพื่อขู่ศัตรูเท่านั้นค่ะ
0: จริงหรือไม่นี่คือแมงมุมพันธุ์ใหม่ไม่จริงค่ะนี่คือกล้วยไม้แมงมุมตะขาบเหมือนแมงมุมใช่ไหมล่ะจริงหรือไม่การที่ใยแมงมุมเป็นรูปกากบาทแบบนี้แสดงว่ามันกำลังหาคู่อยู่แบบนี้แสดงว่ามันเกิดจากการซ่อมแซมเฮ้ยจริงหรือไม่แมงมุมแม่ไม้ดำกินตัวผู้หลังจากการผสมพันธุ์คำตอบคือจริงค่ะมันยังกินแมงมุมตัวผู้ได้วันละ25ตัวเลยนะเรียนแบบจากโครงสร้างและเส้นใยของใยแมงมุมคำตอบคือจริงค่ะสุดยอดไปเลยผ่านไปแล้วกับ5คำถามจริงหรือไม่เกี่ยวกับแมงมุมต่อไปเราจะไปดูเรื่องอะไรสนุกๆเกี่ยวกับแมงมุมกันอีกนะไปดูกันดีกว่าค่ะ

0: บางทีในบ้านของเราเนี่ยก็มีแมงมุมเข้ามาอาศัยอยู่หลายๆคนอ่ะก็คงเคยเห็นแมงมุมกันมาบ้างแล้ว
1: หนูก็เคยเห็นนะคะแมงมุมน่ากลัวมากเลยค่ะมันเนี่ยมีตัวสีดำๆแล้วก็ยังมีขาตั้งเยอะตั้ง

0: แค่คิดก็ขนลุกแล้วล่ะค่ะ
1: น้องข้าวแป้งสงสัยหรือเปล่าล่ะคะว่าเนี่ยแมงมุมอ่ะมาจากที่ไหนแล้วก็ทำไมอ่ะถึงเข้ามาอยู่ในบ้านของเราได้นะ
0: แมงมุมเป็นสัตว์สัตว์ก็ต้องมาจากป่าใช่ไหมคะ
1: ป่าแล้วน้องทางบ้านล่ะคะคิดว่าแมงมุมมาจากไหนกัน
2: มาจากธรรมชาติค่ะ
3: มาจากอีกตัวนึงเขาสร้างใยแมงมุมไว้เขาก็เลยเกิดมาอีกได้ค่ะ
4: แมงมุมมาจากโคนต้นไม้ค่ะเพราะว่าเคยเห็นใยแมงมุมมันอยู่บนต้นไม้แล้วใยแมงตัวแมงมุมมันก็ตกลงมาค่ะ
5: มาจากกำแพงแมงมุมชอบไต่บนกำแพงครับ
6: มาจากใยค่ะเพราะว่าเวลาแม่เขาคลอดอ่ะเขามันต้องเป็นไข่ใช่ป่ะคะเขาก็เอาใยมาวงรอบเอาไว้แล้วเขาก็จะติดพอแมงมุมออกมาเขาก็จะออกมาจากไข่ค่ะ
1: ข้าวแป้งวันนี้พี่จะพาข้าวแป้งมาดูแมงมุมถึงถิ่นกันเลยที่นี
0: ่สวัสดีเหรอคะหนูกลัว
1: ไม่ต้องกลัวเราไม่ได้เข้าไปกันเองแต่เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงท่านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อาจารย์ไม่ได้มาคนเดียวนะครับไม่ต้องกลัวอาจารย์พาหัวหน้าวนาอุทยานมาด้วยนะครับท่านยุทธนาทองบุญเกลือน
8: ะคร ับ
7: ท่านเป็นเจ้าของที่นี่นะครับดูแลที่นี่แล้วก็มีน้องๆจากโรงเรียนตาครีประชาสรรจากชมรมนักสัตววิทยานะครับมาด้วยนะครับเขาทำแมงมุมเกี่ยวกับแมงมุมนะครับวันนี้อาจารย์จะพาไปดูแมงมุมกันในป่าเพราะแมงมุมไม่ได้มีเฉพาะในบ้านในเมืองนะครับแมงมุมอยู่ในป่าตามถ้ำตามซอกหินนะครับตามต้นไม้นะครับอาจารย์จะพาไปดูบนเขาลูกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันไปกันเลยครับตามผมมาครับ

0: มื่อกี้เหมือนหนูเห็นแมงมุมแล้วค่ะพี่แจน
1: ไหนอ่ะตรงไหนอ่ะ
0: อ้าวหายไปละสงสัยตาฝาดไปนึกว่าจะโดนแมงมุมกัดตายซะแล้วหลงออกไปที
2: จริงๆแล้วเนี่ยการตามหาแมงมุมเนี่ยก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะคะเคยได้ยินข่าวมาด้วยว่าแมงมุมอ่ะกัดคนตายเลยอ่ะใช่ไหมคะ
3: มังครับเท่าที่ศึกษามาเนี่ยแมงมุมในเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีการกัดถึงตายเลยนะครับแต่ว่าในต่างประเทศมีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแต่เราไปเดินดูกันว่าแมงมุมในเมืองไทยแน่ๆยังไม่มีการกัดคนตายนะครับไปมาเดินดูกันนะครับนี่ครับตัวนี้เมื่อกี้เหมือนน้องเห็นแวบๆแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้เป็นกลุ่มที่มีพิษค่อนข้างแรงด้วยซ้ำนะครับก็คือเขาเรียกว่ากลุ่มทารันทูล่าหรือว่ากลุ่มบึ้งนะคนไทยเรียกว่าบึ้งปกติเขาจะขุดรูมาในดินแต่ว่าที่นี่มันเป็นพื้นเป็นหินขุดไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยโพรงจากหินเสร็จแล้วก็เห็นไหมครับว่าจะชักใยในโพรงนะครับในปากโพรงก็จะมีใยพลุงรังเพื่อจะดักให้แมลงมาชนแล้วก็จะวิ่งออกมากินแมลงเป็นอาหารนะครับตัวนี้มีพิษนะครับมีพิษแต่ว่าไม่ถึงตายนะครับ
2: พี่เขาบอกว่าแมงมุมเป็นสัตว์รักสงบ
3: ใช่เป็นผู้ล่าที่รักสงบนะครับปกติอย่างนี้มันมีพิษแรงก็จริงแต่ว่ากลางวันเนี่ยเขาจะหลบอยู่ใต้โพรงถูกไหมครับฉะนั้นโอกาสที่จะมาพบปะผู้คนในเวลากลางวันเนี่ยน้อยมากฉะนั้นกลางคืนเวลาคนพักคนนอนหลับเขาถึงจะออกนะครับ
0: อยากถามหน่อยค่ะว่าตัวบึ้งเนี่ยมีพิษร้ายแรงที่สุดหรือเปล่าคะ
3: ไม่ครับบึ้งเป็นกลุ่มที่เป็นแมงมุมที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่สุดในโลกก็ได้นะครับเป็นกลุ่มที่ใหญ่สุดในโลกแต่ว่ามีพิษปานกลางทำลายระบบทั้งประสาทแล้วก็ระบบเลือดผสมกันนะครับฉะนั้นแมงมุมเนี่ยก็จะมีหลายกลุ่มโดยธรรมดาเนี่ยแมงมุมทุกชนิดมีพิษนะครับทุกชนิดมีพิษมีพิษเพื่ออะไร
4: ป้องกันตัวป่ะคะ
3: เอาไว้ล่าเหยื่อเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ผู้ล่าเขาก็ต้องฆ่าเหยื่อให้ตายก่อนเสร็จแล้วค่อยกินเป็นอาหารถ้าเขาไม่มีพิษเขาก็ไม่สามารถที่จะฆ่าเหยื่อได้แล้วก็กินเป็นอาหารได้เพราะเขาเป็นผู้ล่าแต่ต่างประเทศมีแมงมุมแม่ไม้ดำนะครับซึ่งสบายใจได้2ชนิดนี้ไม่อยู่ในป่าอันนี้เรามาฝ่าเราไม่ต้องกลัว2ชนิดนี้จะอยู่ในป่านะครับ
4: เดินไปก็ไม่ต้องกลัวแล้วลูก
3: ไปดูกันเมื่อกี้เราเจอแมงมุมขนาดใหญ่แล้วนะทีนี้ในป่ามันก็มีมุมตัวเล็กๆที่ชักใยนะในระหว่างต้นไม้ระหว่างก้อนหินระหว่างหลืบหินนะทีนี้เรามาดูกันในบริเวณนี้แหละเราจะเห็นแมงมุมชนิดหนึ่งกำลังชักใยนะอยู่ในหลืบหินนะมองเห็นไหมเอ่ย
4: เห็น
3: ไหมเห็น

0: ใหญ่เล็กๆในการศึกษานะครับเขาก
1: ็ดีๆแล้วอาจจะมองเห็นด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นนะเพราะว่ามันใยมันละเอียดมากเขาใช้แป้งข้าวโพดแป้งละเอียดนะครับไว้ใช้ในการพ่นเพื่อให้เห็นโครงสร้างของใยได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ไม่เป็นการทำร้ายแมงมุมนะครับดูนะครับเราจะเห็นค่อนข้างชัดขึ้น
2: แป้งไปติดที่ใยเขา
1: ใช่แป้งไปติดที่ใยเสร็จแล้วเขาจะเห็นเป็นรูปร่างของใยนี่เป็นวิธีการศึกษาโครงสร้างของใยนะครับ
3: อาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะมีวิธีแยกได้ไหมครับว่าแมงมุมชนิดนี้มีพิษร้ายแรงมากแค่ไหนว่าอะไรมีมากพิษมากอะไรมีพิษน้อยอ
1: ้าว
0: ยากครับง่ายๆเบื้องต้นคือดูที่ขนาดถ้าขนาดใหญ่อย่าไปใกล้มันเลยเพราะว่าถ้าขนาดใหญ่ตัวนี้พิษน้อยมากน้อยมากทำลายแค่ยุงอ่ะเราไปดูกันต่อเราไปดูแมงมุมในถ้ำกัน
2: ว้าว
0: นะเราจะได้เข้าถ้ำกันเป็นพวกนึงที่เดินหากินในถ้ำแล้วก็ชักอยู่ในถ้ำด้วยนะครับไปดูกันไปแต่ก่อนอื่นต้องทราบวิธีการเข้าถ้ำก่อนนะครับเพราะว่าถ้ำจะมีอากาศน้อยอันนี้หนึ่งงั้นเมื่อมีอากาศน้อยเราต้องอย่าพูดมากอย่าพูดเยอะนะคาร์บอนไดออกไซด์จะออกมานะแล้วจะทำให้คนอื่นหายใจไม่สะดวกนะครับเพราะว่ามีอากาศน้อยอันที่สองก็คือว่าจะต้องมีแสงสว่างนะครับ
2: ให้คนละ
0: อ
2: ัน
0: ข้างในมืดเลย
2: มืด

0: ถ้าหากเรารู้จักระมัดระวังตัวเองและไม่ไปทำร้ายมันก่อน
1: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะวิธีบอดสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนมีคุณค่าและต่างพึ่งพาซึ่งกันและกันหากเราไม่ทำร้ายและรู้จักแบ่งปันกันทุกชีวิตก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
0: ส่วนใครที่ยังมีข้อสงสัยและอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแมงมุมแล้วก็ข้อสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่มีวันสิ้นสุดพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

วันนี้พี่ข้าวแต่งตัวแบบนี้แถมมีอุปกรณ์นี่มาด้วยและยังไม่พอมาอยู่ในที่ที่มีต้นไม้เยอะแบบนี้น้องๆรู้ไหมครับว่าพี่ข้าว

0: ทำอะไรใช่แล้วล่ะครับพี่ข้าวมาสำราญไม่ก็บินหนีเร็วมากจับไม่ทันเลยเราต้องสังเกตให้ดีๆเลยนะครับเนี่ยวันนี้นะครับมีแมลงอยู่ตัวหนึ่งที่พี่ข้าวตั้งใจตามหาเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าพี่ข้าวเนี่ยอยากจะสำรวจอยากจะทำความรู้จักมันให้มากขึ้นเพราะว่าแมลงตัวนี้นะครับสามารถสร้างสิ่งนึงที่พี่ข้าวเนี่ยชอบกินมากๆเลยล่ะครับน้องๆช่วยพี่ข้าวตามหาหน่อยสิครับเจ้าแมลงตัวนี้นะครับบินได้แล้วก็ตัวของมันเนี่ยเป็นป้องๆครับมีปล้องสีเหลืองสลับกับสีดำตลอดตัวเลยรู้ยังใช่แล้วครับมันคือผึ้งนั่นเองครับเฮ้ยนั่นไงเจอรังผึ้งอยู่บนต้นไม้แล้วน้องๆครับเวลาที่น้องๆเจอรังผึ้งเนี่ยนะครับต้องอย่าเข้าไปใกล้นะครับแล้วที่สำคัญอย่าเอาไม้หรืออะไรไปแยงรังผึ้งด้วยนะครับเพราะว่าผึ้งเองจะตกใจได้คิดว่าเราไปทำร้ายมันอยู่แล้วมันก็จะโจมตีแล้วก็ทำร้ายเรากลับได้ครับลำตัวของผึ้งนะครับแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนหัวส่วนอกแล้วก็ส่วนท้องครับส่วนหัวของผึ้งเนี่ยนะครับเขาก็จะมีหนวดอยู่1คู่นะครับทำหน้าที่รับสัมผัสหรือว่าดมกลิ่นแทนจมูกครับส่วนอกของผึ้งเนี่ยนะครับก็จะมีขาอยู่ทั้งหมด3คู่หรือว่า6ขานั่นเองแล้วก็มีปีกอยู่ด้วยกัน2คู่ครับโดยที่ปีกคู่หน้าเนี่ยนะครับก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าปีกคู่หลังอยู่เล็กน้อยครับส่วนท้องของผึ้งนะครับก็มีลายสีเหลืองสลับกับสีดำเป็นปล้องๆนะครับโดยที่ผึ้งตัวผู้จะมีอยู่ทั้งหมด7ปล้องด้วยกันแต่ไม่มีเหล็กในที่ปลายท้องนะครับแต่ถ้าเป็นผึ้งตัวเมียที่เป็นผึ้งงานหรือว่านางพญาผึ้งเนี่ยเขาก็จะมีเหล็กในอยู่ที่ปลายท้องครับแล้วเหล็กในนี่แหละครับเป็นสิ่งที่มนุษย์อย่างเราเนี่ยกลัวมากเลยเวลาโดนผึ้งต่อยเพราะว่านอกจากจะเจ็บเพราะความคมของเหล็กในที่มันแหลมเหมือนกับเข็มแล้วเนี่ยครับเหล็กในยังปล่อยพิษสู่ตัวเราได้ด้วยครับน้องๆทราบไหมครับว่าวงจรชีวิตของผึ้งเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างครบทั้ง4ขั้นเลยนะครับหรือที่เรียกว่าเมตามอร์โฟซิสแบบสมบูรณ์เหมือนกับแมลงอื่นๆเลยครับเริ่มจากขั้นแรกนะครับเป็นไข่นั่นเองต่อจากไข่นะครับก็จะพัฒนาออกมาเป็นตัวอ่อนจากตัวอ่อนก็จะค่อยๆพัฒนากลายรูปร่างเป็นดักแด้และพอจากดักแด้ก็จะกลายเป็นตัวเต็มวัยที่สมบูรณ์นั่นเองครับผึ้งที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน5ชนิดครับชนิดแรกนะครับคือผึ้งหลวงครับผึ้งหลวงเนี่ยเป็นผึ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาผึ้งทั้งหมดเลยล่ะครับรังของมันเนี่ยสามารถที่จะกว้างได้มากที่สุดถึง2เมตรเลยล่ะครับชนิดที่2นะครับคือผึ้งมิ้มครับผึ้งมิ้มเนี่ยเป็นผึ้งที่มีขนาดเล็กที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรังของมันก็มีขนาดเล็กที่สุดไปด้วยแถมยังมีหน้าตาคล้ายกับแมลงวันบางครั้งเนี่ยก็จะถูกเรียกว่าผึ้งแมลงวันครับผึ้งชนิดที่3นะครับคือผึ้งม้ามครับผึ้งม้ามเนี่ยดูเผินๆจะคล้ายกับผึ้งมิ้มมากเลยนะครับแต่ว่ามีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยครับนั่นคือในส่วนตรงที่เป็นเหล็กในเส้นปีกหรือว่าอวัยวะสืบพันธุ์ของตัวผู้ครับตัวที่4นะครับเราเรียกมันว่าผึ้งโพรงครับเป็นผึ้งที่มีขนาดกลางๆผึ้งโพรงเนี่ยนะครับชอบทำรังซ้อนๆกันอยู่ในโพรงไม้หรือว่าโพรงหินนั่นเองครับและชนิดสุดท้ายนะครับคือผึ้งพันครับผึ้งพันเนี่ยนะครับมีขนาดเล็กกว่าผึ้งหลวงแต่ก็มีขนาดใหญ่กว่าผึ้งโพรงนะครับเป็นผึ้งที่นำสายพันธุ์มาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราก็เรียกเจ้านี่ว่าผึ้งฝรั่งครับ
1: มารับสมองกับคำถามเกี่ยวกับผึ้งกันดีกว่าสัตว์สามตัวนี้ตัวไหนคือแมลงผึ้งแมงป่องหรือแมงมุม

0: ถูกต้องผึ้งเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังและมี6ขาเป็นแมลงตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะลองมาช่วยคิดกันอีกสักข้อนะสัตว์ใดต่อไปนี้เจริญเติบโตได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างใช่แล้วสุนัขนั่นเองผึ้งและกบตอนแรกเกิดจะมีรูปร่างต่างจากตอนโตแล้วจึงเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นตัวเต็มวัยส่วนสุนัขจะมีรูปร่างเหมือนเดิมเป๊ะตั้งแต่เด็กถึงตอนโตเลย
1: เฮ้ยเจ้าผึ้งเนี่ยช่างกวนอารมณ์จริงๆแค่เห็นรูปของมันก็ไม่สบอารมณ์เอาซะเลยมันรู้ทันแผนการของข้าแล้วยังชอบหัวเราะเยาะเวลาข้าผิดพลาดซะอีกเฮ้ยให้อภัยไม่ได้เยี่ยมมากถูกแล้วแอบเข้าไปสืบข้อมูลและทำลายรังของมันเลยดีกว่าเฮ้ยที่รังของมันพอดูใกล้ๆแล้วมีหลายช่องมากเลยนะเนี่ยแล้วช่องพวกนี้ก็ไม่ใช่รูกลมๆแบบที่เราคิดไว้แต่เป็นเหมือนรูปทรงหกเหลี่ยมที่เรียงต่อกันส่วนผิวสัมผัสของรังสีเหลืองๆเนี่ยลื่นกว่าที่คิดไว้เยอะเลยแฮะเหมือนกับสีเทียนเลยเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยใครเข้ามาโอ้ยโดนจัดการแน่ใครอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้แม่เจ้ามันยอดมากมันช่างหวานอร่อยเหมือนกับน้ำหวานจากสวรรค์บนถังช้างเผือกโอ้ยมาได้ไงเนี่ยแบบนี้ต้องเอากลับไปที่ยานของเราให้หมดเลยว้าวโอ้โหขอลองหน่อยเถอะโอ้ยใครบางอ่านมาเกะกะเนี่ยน้องตัวใหญ่จังอุ้ยอุ้ยอะไรแหลมแหลมเพ่นดีกว่าขอโทษครับวายโอ้ย
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เราได้รู้จักลักษณะแล้วก็ชนิดของผึ้งพันธุ์ต่างๆไปแล้วนะครับเรามาลองสำรวจดูรังของผึ้งกันบ้างดีกว่ารังของผึ้งเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นบ้านของผึ้งแล้วยังเป็นโกดังเก็บน้ำหวานของผึ้งด้วยแหละครับผลิตจากต่อมไข่ที่มีอยู่4คู่ซ่อนอยู่ภายในท้องของผึ้งงานพอจับถูๆดูก็จะมีความนุ่มนิ่มมันๆลื่นถ้าสังเกตดูดีๆนะครับรังของผึ้งเนี่ยจะเต็มไปด้วยรูเล็กๆเต็มไปหมดเลยแล้วรูเล็กๆพวกนี้นะครับก็จะมีรูปร่างเป็นหกเหลี่ยมเรียงต่อๆกันไปแล้วก็มีขนาดเท่าๆกับขนาดของตัวผึ้งเลยล่ะครับ

แล้วทำไมรังผึ้งต้องสร้างเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมเรียงต่อๆกันเราลองมาทำการทดลองนี้เพื่อหาคำตอบกันครับนี่คือกระดาษที่สร้างจำลองรูปทรงหกเหลี่ยมของรังผึ้งนะครับส่วนนี่คือกระดาษที่จำลองเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมครับเดี๋ยวเราจะวางหนังสือที่มีขนาดแล้วก็น้ำหนักเท่ากันนะครับลงบนรังทั้ง3แบบนะครับสบายมากได้เหมือนกันนี่สี่เหลี่ยมล่ะไปเล่มที่2ครับหกเหลี่ยมก่อนได้สบายสบายมาดูสี่เหลี่ยมบ้างนะครับสี่เหลี่ยมเนี่ยเริ่มที่จะโค้งงอแล้วครับแล้วสามเหลี่ยมล่ะล้มทั้งทีเลยครับสุดท้ายนะครับก็เหลือรังหกเหลี่ยมนี่แหละครับที่ยังรับน้ำหนักได้มากที่สุดครับเหตุผลที่แต่ละห้องในรังผึ้งเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมก็เป็นเพราะว่ารูปทรงนี้ทำให้สะสมไข่ผึ้งได้มากกว่าเมื่อเทียบกับรูปทรงอื่นๆอย่างสามเหลี่ยมและก็สี่เหลี่ยมและเมื่อนำรูปทรงหกเหลี่ยมมาเรียงต่อๆกันก็จะไม่เกิดช่องว่างขึ้นเลยจึงทำให้รังมั่นคงแข็งแรงที่สุดแถมในพื้นที่เท่าๆกันรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าจะมีความยาวรอบรูปน้อยที่สุดจึงประหยัดวัสดุในการสร้างรังนั่นหมายความว่าหากพึ่งสร้างรังเป็นรูปหกเหลี่ยมก็จะใช้วัสดุและพลังงานน้อยกว่าแต่เก็บน้ำพึ่งได้มากกว่ารูปทรงอื่นๆนั่นเองครับ

0: นอกจากความอร่อยแล้วนะครับน้ำผึ้งยังมีเรื่องน่าทึ่งด้านอื่นๆให้เราเรียนรู้อีกมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูความมหัศจรรย์ของน้ำผึ้งทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองนี้เลยครับเริ่มจากเทน้ำผึ้งลงในโหลตามด้วยคอนไซรัปเมเปิลไซรัปน้ำยาล้างจานน้ำเปล่าผสมสีน้ำมันพืชแอลกอฮอล์และน้ำมันตะเกียงจากนั้นก็ใส่ของต่างๆลงไปทีละชิ้นเริ่มจากน็อตตามด้วยลูกปัดเมล็ดป๊อปคอร์นหรือเมล็ดข้าวโพดแห้งฝาขวดน้ำอัดลมมะเขือเทศและลูกปิงปองครับจากการทดลองเราเทน้ำผึ้งไว้ด้านล่างสุดของโหลเนื่องจากน้ำผึ้งมีความหนาแน่นมากที่สุดในบรรดาของเหลวทั้งหมดที่ใส่ลงไปแต่ถ้าหากเราใส่ของเหลวอื่นๆลงไปก่อนแล้วใส่น้ำผึ้งลงไปทีหลังน้ำผึ้งก็จะลงไปอยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมส่วนวัตถุที่เราใส่ลงไปถ้ามีน้ำหนักเบาอย่างลูกปิงปองก็จะไม่จมแต่สามารถลอยอยู่บนน้ำมันตะเกียงได้ส่วนวัตถุตัวอื่นๆที่มีน้ำหนักก็จะค่อยๆจมลงไปจนถึงชั้นที่ของเหลวนั้นมีความหนาแน่นสูงกว่าวัตถุวัตถุจึงหยุดนิ่งอยู่ในชั้นครับ
1: ได้เวลารับสมองกันอีกแล้วพร้อมหรือยังฉันเป็นผึ้งตัวเมียฉันไม่ต้องออกไปทำงานหาน้ำหวานฉันตัวใหญ่ที่สุดในร้าน

0: ังผึ้งผึ้งสวยๆรอดๆอย่างฉันมีอยู่แค่ตัวเดียวในรังเท่านั้นส่วนผึ้งตัวเมียตัวอื่นที่เป็นผึ้งงานนั้นเป็นหมันทั้งหมดเลยมาต่อกันอีกหนึ่งคำถามนะอะไรเอ่ยมีสีเหลืองทองสวยงามมีความเหนียวหนืดแล้วก็มีรสชาติที่หวานอร่อยใครที่ได้กินก็ต้องติดใจหรือจะใส่ในเครื่องดื่มก็อร่อยและดีต่อสุขภาพด้วยนะ
1: ผึ้งนะครับเป็นสัตว์ที่ต้องอาศัยร่วมกันเป็นสังคมนะครับแต่ละตัวก็มีหน้าที่ของมันแล้วก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันนะครับโดยในรังผึ้งหนึ่งรังนะครับจะมีนางพญาอยู่หนึ่งตัวทำหน้าที่เป็นแม่ให้กำเนิดผึ้งรุ่นถัดๆไปนั่นเองครับผึ้งตัวผู้นะครับทำหน้าที่ในการผสมพันธุ์กับนางพญาหรือว่าราชินีผึ้งในหนึ่งรังเนี่ยสามารถจะมีได้เป็นร้อยๆตัวเลยนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของรังผึ้งแล้วก็ชนิดของผึ้งครับและสุดท้ายนะครับมีผึ้งงานซึ่งเป็นผึ้งตัวเมียที่มีขนาดเล็กกว่าผึ้งตัวผู้นะครับผึ้งเหล่านี้เป็นหมันไม่สามารถที่จะสืบพันธุ์ได้ครับแต่ก็ทำหน้าที่ที่สำคัญหลายอย่างมากเลยนะครับอย่างแรกเลยผึ้งงานเนี่ยจะทำหน้าที่หาอาหารมันของเรามาเก็บน้ำหวานตามดอกไม้นะครับหรือไม่ก็มาตอมอาหารของพวกเราเวลาน้องๆเจอเนี่ยก็อย่าเพิ่งตกใจแล้วก็รีบไปปัดเจ้าผึ้งนะครับเพราะว่าผึ้งเองเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเราไปทำร้ายเขาเขาเองก็จะโจมตีเรากลับได้ครับแล้วถ้าคลังแข็งหรือว่าพวกผ้าเย็นเนี่ยมาประคบแผลเอาไว้เพื่อลดอาการบวมอักเสบนะครับแม้ว่าผึ้งนะครับจะมีอันตรายอยู่บ้างแต่ว่าอันตรายเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้นะครับไม่ต้องกังวลไปนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยเอาแต่กลัวผึ้งแล้วก็คนในปัจจุบันอย่างเราๆเนี่ยนะครับก็คงไม่ได้ลิ้มรสน้ำผึ้งแสนอร่อยที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหารมากมายเลยล่ะครับ
2: มามันก็คิดแผนการหนึ่งขึ้นมาได้นั่นก็คือการเอากาวมาใส่ในโหลน้ำผึ้งเพื่อหลอกผู้อื่นเล่น
3: เฮ้ยสวัสดีเพื่อนก่อนหน้านี้เราอาจจะมีเรื่องอะไรเข้าใจผิดแต่ฉันก็ใจกว้างพอที่จะไม่ถือสาแล้วก็คิดว่านายก็เหมือนกันวันนี้ฉันจะ

0: ไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับแม่วันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ามข้อสงสัยอย่างหนึ่งอะค่ะ
1: ทำไมคลื่นมันถึงมีแต่ที่ทะเลอะคะอย่างทะเลสาบในหมู่บ้านเขาไม่เห็นมีคลื่นบ้างเลย
2: องค์ประกอบของการเกิดคลื่นเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3อย่างตอนคลื่นเกิดได้ยังไงนะ
0: คุณเชฟค่ะ
2: อ
0: ยู่นี่
2: อยู่นี่นี่เองเมื่อกี้อยู่ตรงนู้นเลย
0: โอ้โหปวดไปหมดเลยอ่ะทั้งแขนทั้งขาขอพักแป๊บนึงก่อนแล้วกันนะคะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะคะ
2: โอเคค่ะ
0: เพาเนี่ยตั้งใจมากเลยนะคะครูที่ชวนครูมาที่นี่ก็เพราะว่าเพาไปดูรายการคำโฮมบ้านที่กลับมาตอนกลับมาโตขึ้นพี่คนนี้เขาเล่นเซิร์ฟบอร์ดเก่งมากเลยตั้งใจว่าจะต้องฝึกให้เก่งเหมือนพี่คนนี้ให้ได้ค่ะเดี๋ยวพาครูไปดูค่ะ

ซิร์ฟมันไม่ใช่กีฬามันเป็น culture มันเป็นจิตวิญญาณเราไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้แต่เราสามารถเรียนรู้มันได้มันก็ไม่ต่างกับคลื่นเนี่ยเราไม่สามารถเอาชนะมันได้นะแต่เราเรียนรู้วิธีการขี่มันได้

จริงๆเนี่ยผมตอนเด็กๆเนี่ยผมเติบโตอยู่ที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาก็คือใช้ชีวิตแบบครอบครัวทั่วไปนี่แหละครับตะกั่วป่าความสุขของเราก็คือทุกวันอาทิตย์เนี่ยที่บ้านจะขับรถขึ้นรถหลังกระบะแล้วก็เอาห่วงยางมาแล้วก็ไปที่ทะเลซึ่งทุกบ้านเป็นอย่างนั้นสมัยก่อนคือวันอาทิตย์เนี่ยเรารู้กันว่าเราจะไปเจอ

0: สูงมากแล้วทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงฟีลลิ่งเหล่านั้นอะไรอย่างนี้ครับทะเลเป็นเหมือนอะไรที่มันสำคัญต่อชีวิตผมมากเลยครับผมรู้สึกว่าทะเลอยู่ในทุกช่วงชีวิตของผมเลยครับความฝันผมมากที่สุดก็คือการไปออสเตรเลียโดยที่เราฝันไว้ว่าจะไปโตขึ้นสุดท้ายพอไปถึงจริงๆอ่ะกลายเป็นว่าเราล้างจานทั้งวันเลยบ้านที่ผมเช่าอยู่อ่ะอยู่หน้าหาดที่โตขึ้นกันเป็นหาดที่ดังมากชื่อว่ามารูบาบีชทุกเช้าที่ผมไปเรียนอ่ะที่ผมนั่งรอรถเมล์อ่ะก็จะเห็นคนไปเซิร์ฟทุกวันทุกวันทุกวันถึงเราจะไม่ได้แบบอย่างน้อยเท้าเราจะไม่ได้เหยียบกันโตขึ้นเลยแต่แบบเราก็ได้เห็นคนเราได้เสพ culture แล้วก็มีอยู่ช่วงหลังๆที่ผมอัพเวลแล้วจากล้างจานได้เข้าไปทำงานอยู่ในเซิร์ฟคาเฟ่เราก็ได้เจอนักเซิร์ฟคนนู้นคนนี้มากินข้าวตอนเช้าแล้วได้คุยแล้วได้ทักทายเรารู้สึกว่าชอบมากๆเลยเพราะว่าแบบมันเป็นเมืองที่มีความสุขอะแล้วได้อยู่ใกล้ทะเลได้อยู่สิ่งที่เราชอบด้วยแต่พอมามองมาอีกทีแล้วพ่อแม่ที่เขาทำงานหนักมาทั้งชีวิตเขาจะอยู่ยังไงแล้วก็เรื่องที่สองที่ทำให้กลับเลยเพราะว่ามีคนแบบส่งแบบสมัยนั้นก็น่าจะเป็นอีเมลเลยไม่รู้ว่าบอกว่าที่นี่โตขึ้นได้นะเขาหลักอะไรเงี้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบสุดท้ายแล้วเราตามหาชีวิตอยากโตขึ้นทั้งชีวิต
1: นึกถึงในใจเขาเซิร์ฟอยู่ในใจเขาในออสเตรเลียไง
0: หลังจากที่ผมกลับมาผมรู้สึกก็แบบไม่นานมากเลยอ่ะผมแบบพอรู้ว่าที่เนี้ยที่เมมโมรีสบีทเนี่ยโตขึ้นได้เนี่ยผมก็เลยแบบพี่สาวเป็นผู้หญิงพี่แบบช่วยพาผมเข้าไปทีอะไรเงี้ยไปหาที่สักหน่อยว่าแบบเอ้ยใครเขาโตขึ้นกันแบบไปกราบขอร้องเขาเถอะว่าแบบอยากเรียนมากๆเลยเพราะตอนที่เราอยู่ที่ออสอ่ะเกือบปีที่เราแบบเห็นอยู่แค่ลิปตาแต่เราไม่ได้ทำมันอ่ะมันเหมือนเป็นความฝันที่ค้างอยู่เราก็เลยขับเข้ามาทางลูกลังลำบากป่าสนพอสุดท้ายเนี่ยผมเข้ามาอยู่ที่นี่ก็ได้เจอกับเจ้าของร้านตอนนั้นเนี่ยไม่มีคนไทยไม่มีแขกไทยนักท่องเที่ยวไทยใดๆทั้งสิ้นมีแต่ฝรั่งแล้วผมก็เห็นคนโตขึ้นกันผมแบบช็อกมากแบบเฮ้ยนี่มันแบบเป็นภาพในสวรรค์เหมือนกับฮาวายที่เราคิดไว้เลยว่านี่ที่นี่คือเขาหลักแล้วนี่เป็นบ้านเกิดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็แทบจะแบบยกมือไหว้พี่ครับผมอยากโตขึ้นมาทั้งชีวิตช่วยสอนผมนะครับอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นไม่ได้เตรียมเสื้อผ้าไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยสุดท้ายพี่เขาลงไปสอนในน้ำเลยแล้วผมก็ได้ยืนได้จับคลื่นแรกในชีวิตแล้วก็ได้โตขึ้นวันนั้นน่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนกับ10กว่าปีที่เราแบบต้องการมามันแลกด้วย1วินาทีที่เราแบบยืนอยู่บนกระดานโตขึ้นนะมันมีความสุขมากมันเต็มไปด้วยพลังครับ

0: การโต้คลื่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันทำให้คนกลับมาสู่ธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเวลาโต้คลื่นเป็นเวลาที่ผมชอบมากที่สุดว่าผมไม่ได้จับมือถือผมไม่ต้องเล่น Facebook ผมไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเลยก็คือเราโฟกัสอยู่กับสิ่งตรงหน้าเราได้กลิ่นทะเลเราได้มีเพื่อนๆที่รักรอบๆตัวเราได้คุยกับคนข้างๆอะไรเงี้ย
1: การเซิร์ฟมันเหมือนเราทิ้งทุกอย่างไว้ชั่วคราวสิ่งที่เราจะมีอยู่ในหัวนั่นก็คือคลื่นเพื่อนแล้วก็ทะเล
2: คือมันเหมือนกับเราเป็นส่วนหนึ่งของทะเลเออรู้สึกอย่างนี้นิดนึงนะเวลาที่เรามีพายออกไปแล้วเรามีพายไม่สามารถผ่านคลื่นไปได้แต่ว่าใจเราอ่ะมันยังไม่ได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราจะต้องแบบตั้งสมาธิอ่ะทำยังไงเราถึงจะจับไอ้ลูกที่มันอยู่ข้างหน้าออกมาให้ดีที่สุด

0: งั้นเวลาเซิร์ฟทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะถูกปัดเป่าไปโดยอันตรธานหายไปทันทีนะครับตอนที่เราลงน้ําแล้วเราจะกลับมาคิดอีกครั้งนึงต่อเมื่อเรากลับมาสู่โลกความเป็นจริงมันเหมือนช่วงที่เราฝันนะครับได้ลงไปอยู่ในทะเลผ่านไปครึ่งชั่วโมงชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงมันก็จะเป็นเรื่องของคลื่นในทะเล
1: ผมชอบอีกอย่างนึงก็คือกีฬาเซิร์ฟเป็นกีฬาที่ไม่ต้องใช้เงินเปรียบเทียบในน้ำทุกคนเสมอกันพี่ก็จะเห็นทุกคนนั่งรอระดับขอบฟ้าเดียวกันไม่ว่าจนหรือรวยอ่ะเวลาคุณอยู่ในน้ำคุณเท่ากันมันเป็นปรัชญาอย่างหนึ่งเหมือนกันเวลาขึ้นที่มาคือคุณต้องจับขึ้นเดียวกันก็มันขึ้นอยู่ว่าคุณจับได้ไม่ได้มากกว่าเราก็เลยใช้ชีวิตครึ่งหนึ่งคือครึ่งหนึ่งก็อยู่ที่บ้านที่เงียบๆแต่ก็ไม่อยากจะทิ้งประสบการณ์ที่ตัวเองอยู่มาเราก็เลยเอาตัวมาอยู่เขาละอย่างน้อยตอนกลางคืนโอเคได้เจอฝรั่งได้เจอผู้คนได้พูดภาษาอังกฤษยังไม่อยากทิ้งทุกอย่างที่แบบหามาอะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสเจอเพื่อนใหม่เจอนักท่องเที่ยววันนึงเนี่ยผมพอดีบังเอิญมีอยู่ช่วงนึงที่ผมได้ทํางานกับ PR คนอื่นที่เขาไม่เคยใช้ชีวิตแบบเราเนี่ยเขาได้มาเห็นบ้านเก่าได้มาเห็นอาคารสวยๆอย่างเงี้ยเฮ้ยเขารู้สึกว่ามันสวยว่ะอะไรเงี้ยผมก็เลยมองว่าจริงๆบ้านเรามีดีนะแค่เราอาจจะชินชาเฉยชาหรือว่าคุ้นเคยกับมันมากเกินไปจนเรามองข้ามความสวยงามของสิ่งที่เรามีอยู่เราก็เลยมองว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรสักอย่างดีกว่าให้คนเห็นว่าบ้านเราสวย
2: พี่ตาเป็นคนที่อยากพัฒนาพื้นที่ที่ตัวเองอยู่อ่ะเขาจะชอบแบบออกไปเที่ยวแล้วก็จะเก็บเอาอันนู้นอันนี้กลับมาแล้วก็เอามาดูว่าเอ๊ะบ้านเราทําได้หรือเปล่า
1: แต่พอมาคิดถึงอีกมุมนึงเราก็มองว่าเฮ้ยเราอยู่ที่นี่มาสักพักแล้วทําไมมันไม่มีวัยรุ่นเลยวะทําไมไม่มีคนที่แบบกลับไปอยู่บ้านเลยเรามองเห็นแล้วว่าแบบทําอะไรสักอย่างดีมั้ยเราอุตส่าห์เรียนมาตั้งเยอะแยะเราน่าจะทําแบบโปรเจกต์สักโปรเจกต์นึงที่ทําให้คนน่ะกลับมาที่บ้านกันก็เลยเป็นที่มาของโครงการตะโกป่าไมโฮมตะโกป่าบ้านของฉันตะโกป่าไมโฮมเนี่ยสําหรับปีแรกเนี่ยก็คือเราใช้ภาพเนี่ยแทนความแบบคิดถึงบ้านเราเชิญชวนให้คนช่วยกันโพสต์ภาพของบ้านเกิดตัวเองผมกับเพื่อนๆเนี่ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราไปถ่ายมุมต่างๆในเมืองเก่าตะโกป่าเงี้ยแล้วก็โพสต์ไปในโซเชียลมีเดียแล้วก็เหมือนกับว่าเชิญชวนคนมาให้แบบเอ้ยคิดถึงนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นอยู่ๆกระแสเนี่ยมันก็ฟีเวอร์มากกลายเป็นทุกคนเนี่ยคนตะโกป่าเด็กๆที่ไปอยู่กําลังเรียนที่กรุงเทพคนที่ไม่ได้กลับบ้านมานานเนี่ยเขาช่วยกันโพสต์หมดเลยก็คือปีแรกเราไม่ได้คาดหวังอะไรก็คือมีอะไรทํานู่นทํานี่ก็ทําอะไรเงี้ยก็ทําเท่าที่มีแต่ว่าสิ่งสําคัญที่ดีมากก็คือเราได้เชิญชวนคนวัยรุ่นตะโกป่าทั้งหมดเนี่ยมาช่วยกันคนนี้เป็นช่างไฟมาต่อไฟคนนี้เป็นช่างไม้มาทําเฟรมรูปกลายเป็นว่าหลายๆคนในนั้นน่ะผู้ใหญ่บอกว่าให้เด็กคนนี้ไม่เอาไหนแต่พอคนคนนั้นน่ะเข้ามาจอยในตัวกับป่าไมโครมาช่วยกันทําเอ็กซิบิชันน่ะคนนั้นคือผู้นําที่เก่งมากคนนั้นคือกําลังหลักสําคัญเลยทําให้แบบว่าอีเวนต์นั้นเหมือนกับได้รวมอีกตัวกับป่าที่มีไฟผมเชื่อว่าเด็กเหล่านี้มีพลังงานมีความสามารถเยอะแต่เขาไม่มีที่โชว์กลายเป็นว่าทุกคนได้โชว์ความสามารถตัวเองในงานนั้นแล้วกลายเป็นว่าเขามีคุณค่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของงานนั้นแล้วมันสักเซส
0: ดีใจที่วันนี้เขากลับมาบ้านกลับมาไม่ได้มองแค่ตัวเองไม่ได้มองแค่คนในครอบครัวแต่เขามองไปถึงบุคคลอื่นๆผมว่าพี่ต้าเป็นคนที่ให้โอกาสในการทํางานที่นี่เขาไว้ใจให้เราดูแลสามารถปฏิบัติและก็ทดสอบเราว่าเฮ้ยเราสามารถดูแลสิ่งนี้ได้หรือเปล่าโดยที่เขาไม่ค่อยเข้ามาจู้จี้จุกจิกอะไรมากนะครับแต่เวลาเราทําผิดเราทําพลาดเขาก็จะเข้ามาสอนเข้ามาช่วยดูนะครับทำให้เราได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการพัฒนาตัวเองที่ไม่มีใครมาตั้งกฎเกณฑ์ให้
1: การเป็นปีนั้นอ่ะคนกลับบ้านมาเยอะมากๆครับผมแล้วก็เราได้รับเมสเซจแล้วคนว่าเฮ้ยพี่ไม่ได้กลับบ้านมา10ปีแล้วว่าพอดีพี่เห็นรูปพี่น้องโพสต์รูปสะพานเหล็กโพสต์รูปบ้านหลังนึงที่พี่ชอบกินข้าวตั้งแต่เด็กเลยอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากๆนะที่โพสต์รูปนั้นทําให้พี่เนี่ยพี่ได้กลับมาเจอบ้านเจอครอบครัวอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่แค่รูปถ่ายรูปเดียวมันมีพลังขนาดนั้นเลยอ่ะผมดีใจมากที่แบบคนแก่ชี้รูปนี้เธอจําได้ไหมเนี่ยรูปเนี่ยสะพานที่เราเคยไปถ่ายกันตอนวัยรุ่นคนแก่ๆนะแบบอายุมากๆแล้วแบบเขาควงแฟนมาควงแบบกลุ่มเพื่อนๆมาแล้วทุกคนมาย้อนความหลังด้วยกันอ่ะมันก็แบบแค่เราเห็นเขายิ้มแค่เขาเห็นเขาคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เขาลืมไปแล้วเราก็แบบมีความสุขแล้วอ่ะมันไม่รู้จะประเมินค่ายังไงอ่ะต่อให้ทําอย่างนั้นอีก10ครั้งแล้วแบบเราได้เห็นคนเหล่านี้มีความสุขผมว่ามันมีคุณค่า
0: จริงๆแล้วตั้งแต่รู้จักมาพี่ตะแทบจะเป็นคนที่ทําหลายๆอย่างเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตะกัวป่าไมโฮมนี่คือการแรกโปรเจกต์แรกของตะกัวป่าที่รู้สึกว่าใหญ่มากยิ่งใหญ่มากนะครับเป็นการดึงบุคคลต่างๆนะครับกลับมาเที่ยวบ้านเกิดนะครับให้รู้ว่าบ้านเกิดเป็นยังไงนะครับและยังมีอีกหลายๆอย่างที่เขาสร้างนะครับให้กับกีฬาโตขึ้นนะครับเหมือนผมเล่นเซิร์ฟมา12ปี แต่พอได้รู้จักพี่ตั๊กกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากที่จะผลักดันกีฬาตัวนี้ให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับกลายเป็นว่าเราใช้ memory จุดนี้นะครับเป็นจุดที่เราพัฒนากระจายข่าวนะครับโปรโมทจนมันไปทั้งการแข่งขันกีฬาโตขึ้นมันมีทั้งอีเวนต์นะครับมันมีทั้งกิจกรรมต่างๆที่ทําให้จุดนี้เป็นหนึ่งในจุดที่คนไทยรู้จักนะครับแล้วก็คนไทยเดินทางมาที่นี่ผมว่าปีนึงเยอะมาก
2: ตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเขาจะพุชอะไรเยอะแยะแต่พอทําไปเรื่อยๆสําหรับ 3-4 ปีเราก็รู้สึกว่าอ๋อมันทำแล้วมันเกิดขึ้นจริงแล้วเขาอ่ะมีเป้าหมายมีจุดประสงค์ว่าเขาอยากทำให้บ้านเกิดของเขาอ่ะมีอาชีพมีอะไรที่มันเป็นซิสเต็มอ่ะมันเดินต่อไปได้เรื่อย
3: ๆแม่ก็ภูมิใจนะในตัวตะแม่ก็รักตะมาก
1: มันตื้นตันใจเพราะว่าเราก็รู้สึกว่านี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่เราทำอะไรให้บ้านเกิดตัวเองบ้างมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆแหละแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็นอกจากนี้มันยังจุดประกายไปสู่แบบคนอื่นๆเด็กรอบๆข้างคืออย่างที่ผมทำเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราไม่อยากทำตลอดไปเราอยากให้มันถูกสานต่อคือเราเชื่อว่าหลายๆหัวมันย่อมดีกว่าหัวเดียวเราอยากให้เด็กรุ่นใหม่เด็กที่เรียนมัธยมอยู่เด็กน้องๆที่เป็นวิศวะเป็นหมอเรียนบางคนเรียนโอ้โหเรียนเยอะแยะมากมายเนี่ยได้กลับมาทำสิ่งที่ตัวเองถนัดเพื่อบ้านเกิดสักครั้งไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามมันถึงจะมีคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: คู่เป็นไงล่ะคะคู่เท่มากเลยอ่ะเวลาเขายืนอยู่บนบอร์ดอะแพลว
5: ใช่ค่ะคู
4: ่เนี่ยอยากเล่นมากเลย
5: คู่ค่ะแพลวสงสัยอย่างนึงอะค่ะทำไมคลื่นมันถึงมีแต่ที่ทะเลอะคะอย่างทะเลสาบในหมู่บ้านแพลวไม่เห็นมีคลื่นบ้างเลยถ้าเกิดว่ามีเนี่ยแพลวก็จะไม่ต้องมาไกลถึงที่นี่เลยนะคะเนี่ยคลื่นนี่มันเกิดจากอะไรหรอคะ
4: ถ้าแพลวอยากรู้นะคะว่าคลื่นเกิดจากอะไรน้องๆก็สงสัยถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลับซ่าท้าทดลอง
5: ครูเชษฐ์คะตกลงแล้วเนี่ยคลื่นมันคืออะไรคะ
4: อ๋อคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่แบบนึงค่ะที่เกิดจากการถ่ายทอดพลังงานแล้วก็โมเมนตัมค่ะจากแรงกำเนิดเนี่ยไปยังบริเวณรอบๆ
5: โอ
4: ้
5: โหแล้วอะไรทำให้เกิดคลื่นนะคะ
4: อ๋อองค์ประกอบของการเกิดคลื่นเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3อย่างอันแรกก็คือแรงกำเนิดคลื่น2การสั่นสะเทือนของแรงกำเนิดและ3นั่นคือตัวกลางค่ะ
5: โอ้โหแล้วแบบนี้คลื่นมันประเภทเหรอคะ
4: โอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยการแบ่งประเภทของคลื่นเนี่ยแบ่งได้หลายแบบมากเลยถ้าสมมุติว่าแบ่งตามชนิดของแหล่งกำเนิดก็จะถูกแบ่งออกเป็นคลื่นกลกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
5: โ
4: อ้แต่ถ้าแบ่งตามการสั่นสะเทือนก็จะถูกแบ่งออกเป็นคลื่นตามยาวแล้วก็คลื่นตามขวางแต่ถ้าแบ่งตามความต่อเนื่องก็จะถูกแบ่งเป็นคลื่นดนกับคลื่นต่อเนื่องค่ะ
5: โอ้โหคลื่นนี่มันมีหลายแบบจริงๆนะคะเนี่ย
4: ใช่ค่ะถึงแม้ว่าวิธีการแบ่งจะแตกต่างกันแต่หลักๆแล้วส่วนประกอบของคลื่นเนี่ยก็จะคล้ายๆกันกับแล้ว
5: ถ้าอย่างนั้นส่วนประกอบของคลื่นที่ว่ามันคืออะไรบ้างคะ
4: ถ้าแพลวอยากรู้เนี่ยค่ะแล้วครูก็อยากให้แพลวเนี่ยเห็นภาพของคลื่นได้ชัดขึ้นอย่างนั้นเนี่ยครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะในกิจกรรมรู้จักคลื่นนี่เลยค่ะกิจกรรมรู้จักคลื่น
5: อุปกรณ์แค่นี้เลยเหรอคะ
4: ใช่ค่ะก็จะมีสปริงและก็ริบบิ้นค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยเนาะ
5: ค่ะ
4: โอเคอ่ะเดี๋ยวให้แพลวนะคะทำการผูกริบบิ้นค่ะตรงกลางสปริงให้ครูก่อน
5: ตรงกลางเหรอ
4: ใช่ค่ะ
5: น่าจะอันนี้
4: ใช่ผูกเลย
5: ผูกเลยนะคะ
4: โอเคซึ่งในการทดลองนะคะเราจะรู้จักคลื่นได้ก็คือครูเนี่ยจะจับสปริงฝั่งหนึ่งและก็พี่พราวจับฝั่งหนึ่งนะคะ
5: ค่ะ
4: โอเคโดยครูเนี่ยจะไม่ทำการสั่นสปริงเลยมีแต่พี่พราวเท่านั้นที่จะสั่นสปริงดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะวิธีการขยับสปริงก็คือขยับแบบนี้เนาะโอเคพร้อม
5: ค่ะ
4: ให้พี่พราวขยับสปริงเลยค่ะแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
5: ตอนนี้สปริงมันมีการเคลื่อนที่ค่ะครูแต่ว่ามันเหมือนจะเคลื่อนที่จากฝั่งเพาไปฝั่งครู
4: อืมใช่ไหมคะเพราะว่าครูไม่ได้ขยับสปริงเลยนะคะ
5: ว้าว
4: สิ่งที่พี่พราวและน้องๆเห็นตอนนี้นะคะเขาเรียกว่าคลื่นนั่นเองค่ะ
5: อ๋อเนี่ยเหรอคะคือคลื่น
4: ใช่แล้วค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่แพลลองขยับสปริงเหมือนเดิมค่ะแต่ขยับไปและกลับให้ได้1รอบแล้วก็หยุด
5: รอบเดียว
4: โอเคค่ะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะโอ้เห็นอะไรไหมเด็กๆ อีกสัก1รอบโอเคการที่เราเห็นคลื่นแบบนี้1ลูกนะคะเขาจะเรียกกันว่าคลื่นดนค่ะ
5: อ๋อคลื่นดนก็คือคลื่น1ลูกนั่นเองเอาแล้วแบบนี้คลื่นต่อเนื่องเหรอคะ
4: อ๋อถ้าเป็นคลื่นต่อเนื่องใช่ไหมคะพี่แพลวก็ขยับสปริงต่อเนื่องเลยค่ะ
5: นี่เหรอคะ
4: ใช่ค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นต่อเนื่องจำได้ไหมคะตอนแรกที่เราแบ่งลักษณะของคลื่นการแบ่งที่เป็นแบบความต่อเนื่องจะถูกแบ่งได้เป็นคลื่นดน
5: ค่ะ
4: กับคลื่นต่อเนื่องถ้ามีคลื่นอยู่หนึ่งลูกเราเรียกว่าคลื่นดนแต่ถ้ามีคลื่นหลายๆลูกต่อกันเขาเรียกว่าคลื่นต่อเนื่อง
5: ค่ะ
4: และถ้าเราแบ่งตามลักษณะการสั่น
5: ลักษณะการสั่น
4: จะถูกแบ่งได้เป็นสองประเภทนั่นก็คือคลื่นตามขวางกับคลื่นตามยาวพี่พราวลองสั่นอีกหนึ่งรอบค่ะ
5: แบบเมื่อกี้เลยนะคะ
4: ใช่ค่ะโอเคถ้าคลื่นนะคะที่มีการสั่นขึ้นลงแบบนี้นะคะเขาจะเรียกว่าคลื่นตามขวางแต่ถ้าคลื่นตามยาวนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่พราวจับนี่นะก็คือมีการสั่นที่เป็นการบีบและการอัดแบบนี้ค่ะเด็ก
5: ๆขอลองทำบ้างนะคะ
4: โอเคคราวนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสังเกตกันอีกหนึ่งจุดนะคะนี่เลยค่ะบริเวณที่เป็นลิปปิ้นเดี๋ยวน้องๆและพี่แพลวนะคะลองสังเกตดูค่ะว่าถ้าพี่แพลวทำคลื่นต่อเนื่องไปเรื่อยๆลิปปิ้นจะเคลื่อนที่อย่างไรลองเดาก่อนลองเดา
5: เอาคลื่นต่อเนื่องเป็นแนวขวางหรือแนวยาวดีคะ
4: เอาเป็นตามขวางละกัน
5: ตามขวางก่อนนะคะ
4: โอเคเป็นยังไงบ้างคะ
5: ลิปปิ้นก็เคลื่อนที่เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเคลื่อนขึ้นลงแบบนี
4: ้โอ้ใช่ค่ะสังเกตอย่างที่พี่เทียบอกนะคะว่าถึงแม้ว่าจะมีการเคลื่อนที่ของคลื่นแต่ว่าตำแหน่งของลิปปิ้นก็จะเคลื่อนที่เพียงแค่ขึ้นและลงเท่านั้นไม่ได้เคลื่อนที่อย่างนี้ใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
4: อันนี้นะคะก็เป็นลักษณะพิเศษของคลื่นตามขวางเหมือนกันแม้ว่าจะมีการส่งถ่ายพลังงานมาก็จริงนะคะอนุภาคของสปริงเนี่ยมีการขยับและส่งทอดพลังงานมาแต่ตัวสปริงเองนะคะไม่ได้ถูกบีบอัดแต่อย่างใดดังนั้นตำแหน่งของลิปปิ้นก็เลยอยู่ตำแหน่งเดิ มแบบนี้นะคะถ้าเด็กๆในธรรมชาติที่เราเจอก็อย่างเช่นเวลาที่เราลอยตัวอยู่บนห่วงยางแล้วก็อยู่กลางทะเลเนาะโดยที่ไม่ได้อยู่ชายฝั่งนะคะเวลาที่เรานอนอยู่บนห่วงยางเวลาที่คลื่นผ่านเราจะไม่ได้ขยับไปซ้ายหรือขวาแต่เราจะขยับขึ้นลงเท่านั้น
5: ผู้ใช่ค่ะแต่ที่พอเห็นเนี่ยคลื่นมันก็มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่มันมีองค์ประกอบอะไรที่ต่างกันหรอคะ
4: อ๋อถ้าพูดถึงองค์ประกอบของคลื่นนะคะก็จะประกอบไปด้วยสั่นคลื่นท้องคลื่นแล้วก็แอมพลิจูดค่ะ
5: ไอ้ที่ว่าเนี่ยมันคือตรงส่วนไหนของคลื่นบ้างอะคะ
4: เอาอย่างนี้ละกันเด็กๆนึกถึงทะเลนะถ้าสมมุติอันนี้นะคะคือผิวน้ำตอนที่ยังไม่มีคลื่นเลย
5: ค่ะ
4: เราจะเรียกมันว่าแนวอ้างอิงของสปริงแล้วกันเนาะ
5: โอเค
4: แล้วด้านล่างนี้นะคะก็คือบริเวณใต้น้ำส่วนด้านบนคือบริเวณผิวน้ำ
5: ค่ะ
4: ก็คือส่วนที่เด็กๆจะเห็นคลื่นนั่นเองโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้พี่แพลวนะคะลองสร้างคลื่นขึ้นมา
5: แบบเมื่อกี้นะคะ
4: ใช่ค่ะสร้างต่อเนื่องเลยแล้วกันเนาะโอเคในระหว่างที่พี่แพลวนะคะสร้างคลื่นอยู่ครูก็จะมีคำถามให้พี่แพลวตอบด้วยพี่แพลวลองบอกหน่อยค่ะจากระดับแนวอ้างอิงตรงไหนคือจุดที่สูงที่สุดของคลื่นคะ
5: ตรงเวลาคลื่นมัน
4: ขึ้นไปด้านบนใช่ไหมคะตรงนั้นแหละค่ะเขาเรียกว่าสั่นคลื่นค่ะมาเดี๋ยวคุณครูสต็อปโมชั่นก่อน
5: สต็อปโมชั่น
4: ใช่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้เนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะส่วนตรงนู้นนะคะเขาก็จะเรียกว่าสั่นคลื่นค่ะส่วนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่อยู่ใต้ท้องน้ำอีกทีเขาจะเรียกว่าท้องคลื่นค่ะและจากแนวสปริงดั้งเดิมนะคะหรือว่าแนวอ้างอิงที่เราเรียกว่าผิวน้ำก่อนที่จะมีคลื่นนะคะจะมีส่วนนึงที่เป็นแอมพลิจูดค่ะ ค่ะเขาจะวัดจากแนวที่เป็นแนวอ้างอิงขึ้นไปถึงสันคลื่นแบบนั้นเขาจะเรียกว่าแอมพลิจูดหรือวัดจากผิวน้ำลงมาที่ท้องคลื่นก็ได้ก็จะเรียกว่าแอมพลิจูดได้เหมือนกันคราวนี้นะคะการที่แพลวถามว่าแล้วคลื่นลูกใหญ่ลูกเล็กเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดจากความแตกต่างของแอมพลิจูดค่ะถ้าแพลวอยากรู้นะคะว่ามันจะแตกต่างได้ยังไงนะคะแพลวลองขยับมือให้กว้างขึ้นค่ะออกแรงให้มากขึ้นแล้วดูค่ะว่าคลื่นเนี่ยมีแอมพลิจูดเป็นแบบไหนโอ้เป็นไงคะ
5: โอ้คราวนี้สูงมากเลยค่ะตัวสันขึ้นกับตัวท้องขึ้นก็แสดงว่ามีแอมพลิจูดที่เยอะด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะถ้ายิ่งคลื่นนะคะมีแอมพลิจูดที่มากแสดงว่าคลื่นก็มีความสูงมากซึ่งแอมพลิจูดเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับตัวพลังงานที่ออกไปเวลาที่แพลวอยากได้คลื่นลูกใหญ่แพลวก็ต้องทำการให้พลังงานเยอะไปด้วยเมื่อให้พลังงานเยอะแอมพลิจูดก็มากคลื่นก็เลยใหญ่มากด้วยค่ะคราวนี้นะคะถ้าสมมติว่าแพลวลองให้พลังงานน้อยๆดูค่ะขยับแบบสั้นๆเป็นไงคะ
5: ก็แอมพลิจูดน้อย
4: ค่ะคลื่นก็จะเป็นไงลูกเล็กลงนั่นเองค่ะจากเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะเรารู้แล้วว่าองค์ประกอบของคลื่นเนี่ยจะประกอบด้วยสันคลื่นท้องคลื่นแล้วก็แอมพลิจูด
5: ค่ะ
4: ซึ่งแอมพลิจูดเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าคลื่นจะมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กยังไงใช่ไหม
5: ค่ะ
4: ถ้าอย่างนั้นนะคะนี่เลยแพลวเห็นตรงนู้นไหมจะมีห่วงยางอยู
5: ่ค่ะใช่
4: แล้วก็มีคลื่นผ่านใช่ไหม
5: ค่ะ
4: การที่คลื่นลูกที่1คลื่นลูกที่2นะคะไม่เคลื่อนที่ติดกันเพราะเป็นเพราะว่าเนื่องจากมีสันคลื่นมีท้องคลื่นมีสันคลื่นมีท้องคลื่นใช่ไหมคะไอการที่เราเห็นสันคลื่นของลูกที่1แล้วเจอสันคลื่นลูกที่2เขาจะเรียกกันว่าความยาวคลื่นค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยความยาวคลื่นนะคะสามารถหาได้จากท้องคลื่นถึงท้องคลื่นก็ได้ด้วย
5: เราลองจับเวลาดูได้ไหมคะว่าระยะห่างของคลื่นลูกที่1กับคลื่นลูกที่2มันกี่วินาที
4: ได้ค่ะลองจับเวลาเลย
5: หุ้ย 0.5 วิเองค่ะ
4: โอ้ใช่ค่ะแสดงว่าเร็วมากเลยใช่ไหมคะเวลาที่แพลวนะคะสามารถจับเวลาได้นะคะที่ทำให้คลื่นลูกที่1กับคลื่นลูกที่2นะคะเขาเรียกว่าคาบค่ะ
5: คาบ
4: ถ้าสมมุติว่าริบบิ้นนี้นะคะแทนห่วงยางการที่เขาจะนับคาบได้นะคะก็คือการที่ริบบิ้นเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นลงและกลับมาตำแหน่งเดิมได้ค่ะซึ่งเวลาที่เราพูดถึงคาบเนี่ยก็คือหมายถึงเวลาที่ริบบิ้นสามารถเคลื่อนที่กลับไปกลับมาครบ1รอบนั่นเองแต่ถ้าเรากลับกันค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงจำนวนรอบก่อนใช่ไหมแต่ถ้าเราพูดถึงจำนวนรอบที่เกิดขึ้นภายใน1วินาทีหมายความว่าใน1วินาทีเราลองจับดูค่ะว่าริบบิ้นสามารถเคลื่อนที่ไปกลับไปกลับมาได้ทั้งหมดกี่รอบอันนี้เขาจะเรียกกันว่าความถี่ค่ะเพื่อให้แพลวเข้าใจมากขึ้นเหมือนเดิมเลยค่ะกรณีเดิมให้แพลวลองจับเวลาว่าใน1วินาทีเจ้าห่วงยางสามารถเคลื่อนที่กลับไปกลับมาได้ทั้งหมดกี่รอบ
5: 1วินาทีโอ้2รอบต่อวินาทีค่ะ
4: อู้ถูกต้องเลยค่ะแสดงว่าความถี่เนี่ยก็เท่ากับ2รอบต่อวินาทีเลยซึ่งจริงๆแล้วนะคะทั้งความถี่แล้วก็คาบเนี่ยต่างมีความสัมพันธ์กันค่ะ
5: สัมพันธ์กันยังไงคะ
4: ตามสูตรนี้เลย
5: โอ้โหมีสูตรด้วย
4: ใช่ค่ะนั่นก็คือความถี่จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนคาบค่ะเขาจะแปรผูกพันกันแสดงว่าถ้าเรารู้ความถี่เราก็สามารถรู้คาบได้ถ้าเรารู้เพียงคาบเราก็สามารถคำนวณหาความถี่ได้นะคะเด็ก
5: แล้วความถี่ของคลื่นมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างเหรอคะ
4: ขึ้นอยู่กับพลังงานที่เราให้ไปค่ะแพลวลองสะบัดมือแบบเร็วๆค่ะโอ้เป็นยังไงคะ
5: โอ้มีคลื่นเกิดขึ้นมากเลยค่ะ
4: ใช่จำนวนลูกคลื่นเยอะมากเลยใช่ไหมคะ
5: ใช
4: ่แบบนี้นะคะเขาเรียกว่าถ้าให้พลังงานมากแสดงว่าคลื่นมีความถี่มากค่ะคราวนี้ลองให้พลังงานน้อยลงขยับมือช้าลงค่ะจำนวนลูกคลื่นเป็นไงคะ
5: ก็น้อยลงค่ะ
4: ใช่ค่ะแบบนี้เขาก็จะเรียกว่าความถี่น้อยค่ะ
5: ครูเชษฐาแต่ว่าเมื่อกี้ค่ะตอนที่พอไปเล่นเซิร์ฟอ่ะเขาพูดถึงอัตราเร็วของคลื่นอันนี้เราหาได้จากไหนอะคะ
4: อ๋อสำหรับการหาอัตราเร็วของคลื่นนะคะเด็กๆจะต้องรู้1ระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ค่ะ2เวลา นั่นก็คือการเอาระยะทางที่เคลื่อนที่หารด้วยเวลาค่ะเราก็จะทราบอัตราเร็วของคลื่นแล้วค่ะ
5: น้องๆค่ะคลื่นเนี่ยนะคะก็เกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดคลื่นค่ะซึ่งก็ทำให้อนุภาคของคลื่นนั้นเนี่ยสั่นต่อๆกันไปแต่ว่าอนุภาคของคลื่นไม่ได้เคลื่อนที่ไปพร้อมกับคลื่นนะคะ
4: โดยองค์ประกอบของคลื่นนะคะก็จะประกอบไปด้วยสั่นคลื่นค่ะคือจุดที่สูงที่สุดท้องคลื่นคือจุดที่ต่ำที่สุดนะคะแล้วก็ส่วนที่เรียกว่าแอมพลิจูดค่ะโดยจะวัดจากแนวระดับจนถึงสั่นคลื่นหรือว่าท้องคลื่นก็ได้นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังพูดถึงความยาวคลื่นด้วยค่ะโดยเด็กๆสามารถหาความยาวคลื่นโดยดูจากระยะของสั่นคลื่นของลูกแรกจนถึงสั่นคลื่นของลูกถัดไปค่ะหรือว่าวัดจากท้องคลื่นจนถึงท้องคลื่นก็ได้นะคะโดยความถี่ของคลื่นนะคะจะมีความสัมพันธ์กับคาบนั่นเองค่ะความถี่ของคลื่นนะคะก็จะแปรผกผันกับคาบของคลื่นนั่นเองค่ะโดยในส่วนอัตราเร็วของคลื่นนะคะเด็กๆสามารถหาได้ค่ะโดยดูจากระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่นะคะหารด้วยเวลานั่นเองค่ะ
5: แล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆได้ใหม่นะคะในรายการ Lab Science ทดลองวันนี้พี่แพรวแล้วก็ครูเชษฐ์ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาสังคมศึกษาภูมิใจเสนอรายการหลงบุรีรายการที่จะพาทุกท่านย้อนกลับไปยังอดีตเพื่อศึกษาวิถีชีวิตผู้คนสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของดินแดนสามบุรีลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีสำหรับวันนี้ขอเชิญทุกท่านรับชมในตอนประวัติศาสตร์คืออะไรเพื่อให้ทุกท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้ดีมากยิ่งขึ้นรายการของเราได้เชิญอาจารย์พันทิพย์เพชรวิจิตรอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมาเป็นผู้บรรยายสำหรับตอนที่1ในวันนี
1: ้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะเราจะมาพบกันและพูดคุยนะเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์นะการเรียนรู้การศึกษาประวัติศาสตร์หลายคนอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็เรียนรู้กันมานะตั้งแต่สมัยมัธยมตั้งแต่สมัยประถมเป็น10ปีแล้ว

0: แล้วมันยังมีเรื่องราวอะไรให้เราต้องพูดคุยกันอีกหรือไงเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์นี้นะฮะอย่างไรก็ตามในการพูดคุยกันครั้งนี้นะฮะเราพยายามนะจะนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวการศึกษาประวัติศาสตร์ที่หลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดว่าตัวเองเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะรู้ไม่ถูกต้องหรือรู้ไม่ทั้งหมดดังนั้นเราขอเริ่มนะด้วยการตั้งคำถามกับท่านผู้ชมนะฮะว่ามีใครรู้บ้างว่าจริงๆประวัติศาสตร์เนี่ยหมายถึงอะไรหมายความว่าอย่างไร
1: ประวัติศาสตร์คือเหตุการณ์ในอดีตค่ะ
0: ประวัติศาสตร์คือเหตุการณ์ในอดีตหมายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตเท่านั้นจริงๆหรือในฐานะนักเรียนประวัติศาสตร์นะฮะจะถูกสอนมาว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด2ความหมายประวัติศาสตร์ในความหมายแรกนะฮะก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วจริงๆในอดีตอย่างที่ท่านผู้ชมตอบมาถูกต้องแต่ประวัติศาสตร์ในความหมายที่2คือเป็นการศึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตของนักประวัติศาสตร์ซึ่งนักประวัติศาสตร์เนี่ยจะไปค้นคว้าข้อมูลหลักฐานต่างๆนะฮะและรวบรวมเรียบเรียงนะฮะประกอบสร้างขึ้นมาเป็นงานเขียนทางประวัติศาสตร์อาจจะเป็นในรูปแบบหนังสืออาจจะเป็นในรูปแบบงานวิจัยหรือจะเป็นภาพยนตร์นะวิดีโอต่างๆสารคดีต่างๆดังนั้นหากพิจารณาตามความหมายที่2ประวัติศาสตร์จึงไม่ใช่เรื่องราวในอดีตทั้งหมดทำไมถึงกล่าวว่าประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องราวในอดีตทั้งหมดเรื่องราวในอดีตทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันกว้างขวางมากนะฮะครอบคลุมในทุกมิติของชีวิตครอบคลุมในทุกมิติของสังคมแม้กระทั่งเรื่องราวที่เราคุยกันนะฮะที่เราคุยกันในวันนี้ที่เราพูดคุยกันอยู่ในวันนี้เดี๋ยวพอเรานะพูดคุยกันเสร็จสิ่งที่เราพูดคุยกันในวันนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องราวในอดีตนะเมื่อเช้าท่านผู้ชมทุกท่านรับประทานอะไรกันมานะฮะอันนี้ก็คือเรื่องราวในอดีตซึ่งมันมีมากมายนะเรื่องราวของแต่ละคนว่ามากมายแล้วเรื่องราวของแต่ละสังคมนะเรื่องราวของมนุษยชาติทั้งโลกยิ่งมากมายมากไปกว่านั้นเป็นไปไม่ได้เลยฮะที่บรรดานักประวัติศาสตร์เนี่ยจะสามารถประกอบสร้างเรื่องราวทั้งหมดขึ้นมาใหม่นี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมประวัติศาสตร์จึงไม่เท่ากับอดีตพิจารณาจากภาพนะฮะภาพกราฟิกให้วงกลมนะฮะสีเขียวด้านหลังเนี่ยนะฮะวงกลมสีเขียวที่มีตัวอักษรตัว B เนี่ยแทนเรื่องราวในอดีตทั้งหมดและวงรีสีฟ้าที่มีสัญลักษณ์นะฮะตัวอักษรตัว A เนี่ยนะฮะแทนเรื่องราวโทษค่ะแทนเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นะแทนเรื่องราวในประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเพียงสับเซตนะของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตหลายคนนะฮะท่านผู้ชมหลายคนอาจเกิดคำถามตามมาอีกว่าอ้าวแล้วทำไมเราจึงไม่สามารถศึกษาเรื่องราวทั้งหมดในอดีตที่เกิดขึ้นได้ลองคิดตามนะฮะแม้กระทั่งตัวเราเองเรายังไม่สามารถบอกเรื่องราวในชีวิตของเราตั้งแต่เกิดจนโตจนถึงปัจจุบันได้ทั้งหมดนับประสาอะไรกับบรรดานักประวัติศาสตร์นะที่อาจจะย้อนกลับไปศึกษานะเรื่องราวหรือเหตุการณ์นะในอดีตที่ไกลจากตัวเองที่เกิดขึ้นมาก่อนตัวเองเป็น10ปี100ปีหรือมากกว่านั้นเป็นพันๆปีเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะที่นักประวัติศาสตร์เนี่ยจะสามารถนะฮะประกอบสร้างความจริงเหล่านี้ขึ้นมาใหม่ได้ทั้งหมดลองจินตนาการตามภาพนี้นะฮะภาพที่เป็นรูปช้างเนี่ยนะกับคนตาบอดคำช้างเนี่ยนะฮะนักประวัติศาสตร์ก็เปรียบเสมือนคนตาบอดเนี่ยแหละฮะที่เราได้สัมผัสเพียงบางส่วนนะของอดีตนะอย่างสมมุตินักประวัติศาสตร์คนหนึ่งนะแทนคนตาบอดคนหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเรากำลังจะพาคุณไปคำช้างแต่คุณจะได้จับแค่เฉพาะส่วนที่เป็นงวงนะคนตาบอดคนนั้นหรือนักประวัติศาสตร์คนนั้นก็จะเข้าใจว่าช้างเนี่ยมีลักษณะที่เป็นรูปทรงแบบทรงกระบอกขณะเดียวกันนะคนตาบอดอีกคนนึงนะแทนนักประวัติศาสตร์อีกคนนึงนะที่ ถูกพานะฮะไปจับส่วน

0: หูใบหูของช้างนะคนตาบอดคนนั้นก็จะเข้าใจว่าช้างเนี่ยมีลักษณะเป็นแบนๆนะฮะเป็นแผ่นแบนๆแล้วก็สามารถกระดิกไปมาได้นะฮะหูช้างนะเช่นเดียวกันนะลักษณะของการที่มีคนตาบอดคำช้างเนี่ยก็เหมือนกับการทำงานของนักประวัติศาสตร์นะที่พยายามจะค้นหาเรื่องราวนะพยายามจะประกอบสร้างเรื่องราวในอดีตขึ้นมาใหม่ดังนั้นนะฮะเรื่องราวต่างๆนะในอดีตเนี่ยมันมีมากมายมหาศาลมากเกินกว่าที่นักประวัติศาสตร์เนี่ยจะสามารถศึกษาได้ทั้งหมดสิ่งที่เป็นสิ่งที่นักประวัติศาสตร์หยิบยกมาศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่จะได้รับการเลือกนะฮะเลือกมาเฉพาะสิ่งที่เขาคิดว่ามีความสำคัญที่ตัวนักประวัติศาสตร์เองเนี่ยสนใจจะศึกษาแล้วก็มีหลักฐานเพียงพอให้ศึกษานะดังนั้นเราอาจกล่าวได้ว่าประวัติศาสตร์ที่เรารู้มาเนี่ยนะที่เราเรียนรู้กันมาเนี่ยเป็นเพียงส่วนเสี้ยวเดียวนะฮะของเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นจริงๆประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนเสี้ยวเดียวนะของเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นจริง
1: ๆแล้วถ้าหากประวัติศาสตร์เป็นเพียงเสี้ยวเดียวของอดีตค่ะแล้วการเรียนประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเราเข้าใกล้อดีตแค่ไหนคะ
0: อันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่าส่วนใหญ่นะฮะเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยนะฮะได้เรียนหรือได้รู้ได้รับทราบกันมาเนี่ยเชื่อว่าโดยพื้นฐานแล้วจะมาจากระบบการศึกษานะในโรงเรียนนะก็จะตามแบบเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการนะฮะแล้วก็สำนักพิมพ์ต่างๆเนี่ยนะฮะตีพิมพ์เผยแพร่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไล่เรียงเป็นไปตามนะฮะไทม์ไลน์ทางประวัติศาสตร์ก็คือยุคก่อนประวัติศาสตร์นะยุคประวัติศาสตร์ยุคประวัติศาสตร์ก็ไล่ไปตามศูนย์กลางนะฮะอย่างทวารวดีนะฮะเข้ามาสู่สุโขทัยอยุธยาธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพของเราอันนี้นะฮะเป็นเพียงมิติเดียวของประวัติศาสตร์ซึ่งเราเรียกว่าประวัติศาสตร์การเมืองนะเพราะว่านะใช้แกนกลางนะในใช้โครงเรื่องนะฮะโดยเรียงตามนะการเปลี่ยนแปลงเมืองศูนย์กลางอำนาจในแต่ละช่วงเวลาซึ่งถ้าพิจารณาในแง่นี้นะฮะเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนรู้มาเนี่ยจะจำกัดอยู่เฉพาะเรื่องราวของคนชั้นสูงกษัตริย์ราชวงศ์นักรบนะฮะการสงครามอาจจะมีการค้าบ้างแต่ชีวิตผู้คนทั้งหลายหายไปจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะเราไม่เคยรู้เลยว่าบรรดาพ่อค้าแม่ขายนะฮะเขามีวิถีชีวิตกันอย่างไรเขาแต่งตัวยังไงเขากินอะไรหรือเขาขับถ่ายยังไงนะฮะถูกสุขลักษณะแค่ไหนเรื่องราวเหล่านี้นะฮะซึ่งมันเป็นภาพที่กว้างขวางมากของประวัติศาสตร์นะที่กว้างกว่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยนะกลับไม่ถูกพูดถึงเลยในประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนรู้กันมานะฮะอย่างไรก็ตามนะฮะประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นบ้านเรานะฮะอย่างกรณีจังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีนะฮะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะที่จะหยิบยกขึ้นมาให้เห็นว่าไอ้การที่ประวัติศาสตร์ที่เราเรียนมาเนี่ยเน้นไปที่ประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยมันทำให้บทบังความสำคัญนะของพื้นที่ในท้องถิ่นสามบุรีนี้อย่างไรนะกรณีของลพบุรีนะฮะถ้าตามประวัติศาสตร์ที่เราเรียนรู้มานะจะมีบทบาทโดดเด่นจริงๆนะในกรณีของช่วง อยุธยาตอนต้นเนาะในฐานะเมืองลูกหลวงนะที่กษัตริย์ในราชวงศ์อู่ทองเนี่ยนะส่งลูกชายนะไปปกครองแล้วก็โดดเด่นขึ้นมาอีกทีนึงนะในสมัยของราชวงศ์ปราสาททองในช่วงท้ายก็คือในสมัยรัชกาลของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะแล้วก็ประวัติศาสตร์ลพบุรีก็หายไปนะมามีบทบาทสำคัญอีกทีนะฮะในช่วงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะที่ทรงใช้ลพบุรีเป็นเมืองหลวงแห่งที่2

0: ักกันดีเนี่ยนะฮะว่ามีส่วนร่วมในการที่จะปกป้องกรุงศรีอยุธยาแต่ถ้าเราสามารถนะสลัดนะให้หลุดจากกรอบประวัติศาสตร์การเมืองเหล่านี้ไปได้เนี่ยเราจะเห็นว่าดินแดนสามบุรีของเราเนี่ยนะฮะมีพัฒนาการนะมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคหินใหม่ไล่มาจนถึงยุคสำริดยุคเหล็กนะแล้วก็มีพัฒนาการสืบเนื่องมาในสมัยทวารวดีแล้วก็เป็นศูนย์กลางหนึ่งนะทางด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาในสมัยทวารวดีด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเมื่อเข้าสู่ยุคที่เขมรเข้ามามีอิทธิพลเนี่ยเมืองลพบุรีหรือระโวของเราเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางนะทางการเมืองในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกขับเน้นนะฮะในประวัติศาสตร์การเมืองที่เราได้เรียนกันมานะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกละเลยไปนะอย่างน่าเสียดาย
1: นั่นก็แปลว่ามีประวัติศาสตร์อื่นๆอีกอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วหากมีประวัติศาสตร์เหล่านั้นแตกต่างจากประวัติศาสตร์ที่เราเคยรับรู้ยังไงบ้างคะ
0: แน่นอนฮะนอกจากประวัติศาสตร์การเมืองซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีนะฮะเพราะเราได้เรียนมาตั้งแต่ระดับประถมนะในปัจจุบันนะฮะนักประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะได้พยายามศึกษาเรื่องราวให้พ้นไปจากกรอบของประวัติศาสตร์การเมืองเพื่อประกอบสร้างเรื่องราวนะในอดีตนะของสังคมให้เห็นภาพสังคมในวงกว้างมากขึ้นไปอีกนะไม่จำกัดอยู่เฉพาะบรรดาชนชั้นสูงนะคุณลองดูนะฮะว่าความหลากหลายนะในการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักประวัติศาสตร์ในปัจจุบันนะฮะคุณสามารถนะพิจารณาได้จาก1ชั้นหนังสือตามร้านหนังสือต่างๆหรือว่าร้านหนังสือในโลกออนไลน์ต่างๆนะคุณลองดูนะลองค้นหาดูมีทั้งประวัติศาสตร์ศาสนาประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมนะฮะมีแม้กระทั่งประวัติศาสตร์อาหารและเครื่องดื่มเช่นหนังสือเล่มนี้ฮะประวัติศาสตร์โลกใน6แก้วมีแม้กระทั่งประวัติศาสตร์ของอุจจาระฮะประวัติศาสตร์อึเนี่ยแหละฮะนะฮะถ้าคุณสงสัยประวัติศาสตร์อึนะฮะคุณลองกลับไปย้อนดูนะฮะละครเรื่องบุพเพสันนิวาสนะฮะมีการพูดถึงเรื่องการไปเวทนะฮะซึ่งอันนี้ก็มีนักวิชาการศึกษาอยู่เหมือนกันนะมีแม้กระทั่งประวัติศาสตร์ที่เราอาจจะไม่คิดว่ามีนะฮะประวัติศาสตร์หนังสือโป้อย่างเนี้ยนะฮะคือมันประกอบสร้างเรื่องราวอื่นๆที่มันเห็นชีวิตของคนธรรมดาทั่วไปในสังคมมากขึ้นนะฮะแล้วก็อย่างไรก็ตามนักประวัติศาสตร์แม้ว่าจะศึกษาหลากหลายด้านมากขึ้นอย่างรอบด้านมากขึ้นแต่พวกเราจะไม่สามารถอ้างได้ว่าเรารู้เรื่องจริงทั้งหมดหรือเราสามารถประกอบสร้างอดีตขึ้นมาได้ทั้งหมดคุณลองนึกสิฮะว่าจะมีนักประวัติศาสตร์คนไหนที่สามารถเขียนประวัติศาสตร์ของกลิ่นที่เราได้กลิ่นนะฮะแค่คุณจะอธิบายกลิ่นออกมาเป็นคำพูดก็ยากแล้วดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เนี่ยแหละฮะประวัติศาสตร์ไปไม่ถึงเข้าไม่ถึงนะแต่ว่าเราก็พยายามนะที่จะเขียนออกมานะให้รอบด้านมากขึ้นนะ
1: แล้วเราจะศึกษาอดีตของบ้านเมืองหรือชุมชนที่เรารักได้ยังไงบ้างคะ
0: ในกรณีนี้นะฮะก็มีประวัติมีนักวิชาการนะทางด้านประวัติศาสตร์นะในอีกสาขาหนึ่งนะในอีกสายหนึ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนาะโดยนักประวัติศาสตร์เหล่านี้นะฮะจะเน้นนะศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์นะของชุมชนหรือว่าของท้องถิ่นขนาดเล็กโดยพยายามนะสลัดนะออกไปจากกรอบคิดของประวัติศาสตร์แบบชาติพยายามจะสร้างประวัติศาสตร์ของชุมชนของตัวเองนะของท้องถิ่นของตัวเองโดยที่ไม่ไปยึดโยงกับโครงเรื่องนะไทม์ไลน์ของประวัติศาสตร์ชาตินะแล้วก็มุ่งศึกษาประสบการณ์หรือกิจกรรมต่างๆของคนในอดีตอย่างรอบด้านโดยเน้นนะฮะอดีตนะให้เกิดจากการเล่าจากคนในชุมชนหรือจากคนในท้องถิ่นนั่นเองนำเสนอผ่านมิติต่างๆเพื่อเปิดเผยให้เห็นนะฮะพลวัตความเคลื่อนไหวนะของบรรดาผู้คนนะในแต่ละท้องถิ่นซึ่งต่างก็มีความหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางด้านความเชื่อความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมนะความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์อันนี้คือสิ่งที่เราพยายามจะศึกษานะสำหรับนักศึกษานักประวัติศาสตร์

0: ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกรณีงานศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เริ่มปลุกกระแสนะฮะการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในที่นี้จะขอยกตัวอย่างนะฮะสองที่ก็คือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นล้านนานะฮะหนังสือประวัติศาสตร์ล้านนาของอาจารย์สรัสวดีอองสกุลเนี่ยนะฮะก็เป็นการเปิดพื้นที่นะฮะการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบริเวณภาคเหนือนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าเป็นภาคเหนือของไทยก็คือบริเวณที่มีจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางเนี่ยแต่ครั้งหนึ่งนะฮะเชียงใหม่เองนะเป็นศูนย์กลางนะทางการเมืองของรัฐหนึ่งที่สำคัญและดำรงอยู่ควบคู่กับรัฐสุโขทัยแล้วก็กรุงศรีอยุธยาแต่ในประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยพอมันเอาการเมืองแบบโครงเรื่องสุโขทัยอยุธยาธนบุรีเข้าไปจับเนี่ยการที่เราจะพูดถึงล้านนาเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากลำบากทีนี้เมื่อนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยไปจับนะเอาล้านนานะเอาศูนย์กลางคือเชียงใหม่เข้ามาพูดมาเล่ามาบอกเล่าเนี่ยมันก็จะเห็นภาพพลวัตนะของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเชียงใหม่ได้ชัดเจนมากขึ้นอีกกรณีนึงนะฮะจากเหนือแล้วเราลงไปทางตอนใต้นะฮะทางใต้เองเนี่ยนะฮะที่เราเรียกว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจริงๆมีศูนย์กลางนะฮะแห่งหนึ่งที่สำคัญก็คือรัฐที่เรียกว่าฟาตอนีหรือปัตตานีนั่นแหละนะฮะแต่เดิมนะฮะบริเวณที่เป็นจังหวัดปัตตานีในปัจจุบันเนี่ยมีรัฐที่เป็นรัฐศูนย์กลางทางการเมืองและการค้าก็คือฟาตอนีนะฮะที่ครอบคลุมดินแดนบริเวณต่างๆใน3จังหวัดหรือ4จังหวัดภาคใต้นะฮะก่อนที่ในภายหลังนะฮะฟาตอนีเนี่ยนะจะต้องส่งบรรณาการนะให้กับกรุงศรีอยุธยาแต่ว่าชาวปัตตานีเองเนี่ยก็มีการบันทึกประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นของเขาไว้นะฮะเรียกว่าฮิกกายัตเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือหนังสือประวัติศาสตร์ของทางภาคใต้อย่างไรก็ตามการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยนะด้วยความที่เราศึกษาวิถีชีวิตผู้คนเนาะของคนธรรมดาทั่วไปนะหรือว่าของดินแดนต่างๆที่ไม่ใช่ศูนย์กลางอำนาจอย่างอยุธยาหรืออย่างสุโขทัยเนี่ยนั่นย่อมส่งผลนะทำให้หลักฐานที่นักประวัติศาสตร์จะนำมาใช้ในการศึกษาเนี่ยย่อมแตกต่างนะย่อมเปลี่ยนไปจากเดิมเนาะอย่างกรณีถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองเราก็จะเน้นพงศาวดารนะจดหมายเหตุเนาะซึ่งเป็นของทางราชการก็จะให้ภาพเกี่ยวกับการเมืองการสงครามแล้วก็วิถีชีวิตนะความเป็นอยู่ของชนชั้นสูงแต่ถ้าเราต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหลักฐานที่เราจะใช้นะจะเป็นพวกประเภทตำนานนะฮะนิทานพื้นบ้านคำบอกเล่านะจดหมายเหตุของบรรดานักเดินทางต่างๆหรือว่าบันทึกของนักเดินทางต่างชาติอันนี้นะจะช่วยให้เรานะสามารถประกอบสร้างประวัติศาสตร์ของคนในท้องถิ่นขึ้นมาได้ซึ่งการใช้หลักฐานที่ต่างออกไปเนี้ยนะนักประวัติศาสตร์เองก็จะมีกระบวนการในการวิพากษ์หลักฐานแตกต่างออกไปจากหลักฐานที่เป็นเอกสารของทางราชการนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะว่าเราจะพยายามประกอบสร้างนะประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีนะขึ้นมาใหม่แล้วดูกันว่านะฮะประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เล่านะฮะใหม่โดยใช้ดินแดนที่เป็นท้องถิ่นของเราเนี่ยนะฮะเป็นศูนย์กลางนะจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรแตกต่างจากที่เรารับรู้อย่างไรบ้างเดี๋ยวไปชมคลิปต่อไปกันเลยค่ะ
1: รายการหลงบุรีต้องขอขอบคุณอาจารย์พันทิพย์เพชรวิจิตรอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษาที่ให้เกียรติมาเป็นผู้บรรยายในวันนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านผู้ชมคงได้รับความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในรายวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งจะช่วยให้ท่านผู้ชมศึกษาประวัติศาสตร์ได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้นทั้งประวัติศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาสังคมศึกษาภูมิใจเสนอรายการหลงบุรีรายการที่จะพาทุกท่านย้อนกลับไปยังอดีตเพื่อศึกษาวิถีชีวิตผู้คนสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของดินแดนสามบุรีลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีสำหรับในวันนี้ขอเชิญทุกท่านรับชมในตอนที่2พัฒนาการความเป็นชุมชนดินแดนบริเวณที่ปัจจุบันนี้เป็นเขตจังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีนั้นมีประวัติศาสตร์และพัฒนาการที่สัมพันธ์กันย้อนกลับไปได้ถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่ามีพัฒนาการจนกลายเป็นบ้านเมืองหรือชุมชนขนาดใหญ่มามากกว่า 3,000 ปีแล้วความพิเศษของชุมชนนี้ไม่เพียงแต่มีผู้คนตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่อย่างต่อเนื่องเท่านั้นทว่ายังมีพัฒนาการสืบเนื่องกลายเป็นเมืองใหญ่ของยุคประวัติศาสตร์ในเวลาต่อมาจนกระทั่งทุกวันนี้จังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีนั้นก็มีความสำคัญในแง่ของประวัติศาสตร์เป็นที่ตั้งของชุมชนเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์มากมายในด้านการท่องเที่ยวก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่งทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมอีกทั้งยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการทหารที่สำคัญเป็นที่ตั้งของหน่วยทหารที่มีความสำคัญในระดับประเทศอีกด้วยจากล่องลอยหลักฐานทางโบราณคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่นๆทำให้เราทราบว่าดินแดนบริเวณภาคกลางของประเทศไทยหรือเขตสามบุรีในปัจจุบันครั้งหนึ่งเคยเป็นเส้นทางการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างชายแดนด้านตอนออกและชุมชนโบราณในภาคตอนออกเฉียงเหนือของไทยทั้งยังเป็นแหล่งแร่โลหะที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณเขาวงพระจันทร์ทำให้พบแหล่งโบราณคดีจำนวนมากในยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งยังมีการใช้พื้นที่สืบเนื่องเข้ามาสู่ยุคประวัติศาสตร์และมีความสำคัญร่วมสมัยในประวัติศาสตร์อยุธยาจนกระทั่งปัจจุบันล่องลอยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์โบราณสมัยหินใหม่ในพื้นที่สามบุรีพื้นที่ทั้ง3จังหวัดพบล่องลอยกิจกรรมการดำเนินชีวิตของมนุษย์ร่วมสมัยกันตั้งแต่ยุคหินใหม่เป็นต้นมาแหล่งโบราณคดีหลายแหล่งอายุราว 3,500 ปีที่สำคัญได้แก่ชุมชนแรกคือชุมชนบริเวณเมืองโบราณบ้านคูเมืองอำเภออินทร์จังหวัดสิงห์บุรีแม้ว่าจะเป็นเมืองที่รู้จักกันดีอยู่ว่าร่วมสมัยกับวัฒนธรรมทวารวดีแต่จากการขุดค้นพบว่าชั้นใต้ดินล่างสุดนั้นร่วมสมัยกับสมัยหินใหม่ชุมชนต่อมาคือชุมชนโบราณในเขตบ้านโคกเจริญอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีกรณีของจังหวัดสระบุรีพบร่องรอยของมนุษย์ก่อนสมัยหินใหม่อาศัยอยู่ตามเพิงถ้ำบริเวณถ้ำพระงามถ้ำเทพนิมิตและวัดพุทธฉายทั้งนี้ยังพบแหล่งโบราณคดีในยุคหินใหม่โดยชุมชนที่เก่าแก่ที่สุดนั้นอยู่ในเขตอำเภอวังม่วงอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเราสามารถบอกได้ว่าแหล่งโบราณคดีเหล่านี้ครั้งหนึ่งเคยมีกิจกรรมของมนุษย์ในระยะเวลาไร่เรียกกันโดยสังเกตได้จากหลักฐานทางโบราณคดีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่สำคัญเช่นขวานหินขัดเครื่องปั้นดินเผาลวดลายเชือกทาบและเครื่องประดับที่ทำจากกระดูกของสัตว์ชุมชนโบราณสมัยหินใหม่นี้เป็นช่วงปลายยุคหินและกำลังจะ

เข้าสู่ยุคสัมฤทธิ์ผู้คนเหล่านี้เริ่มเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเองจากการเล่ร่อนเลี้ยงสัตว์หาของป่าและอาศัยตามเพิงถ้ำจากนั้นเริ่มมีพัฒนาการโดยการหันมาตั้งถิ่นฐานถาวรบนพื้นราบเริ่มรู้จักการเพาะปลูกการติดต่อระหว่างชุมชนข้างเคียงถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสัมฤทธิ์ในเวลาต่อมาแหล่งอุตสาหกรรมทองแดงยุคสัมฤทธิ์ในพื้นที่สามบุรีล่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทองแดงในยุคสัมฤทธิ์นั้นในพื้นที่สามบุรีเราพบที่ชุมชนโบราณท่าแขอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีสันนิษฐานว่ามีพัฒนาการย้อนกลับไปถึงยุคหินใหม่พบทั้งขวานหินขัดเครื่องปั้นดินเผาลายเชือกทาบหลุมฝังศพมนุษย์ในเวลาต่อมาชุมชนท่าแคนี้ได้พัฒนาเข้าสู่ยุคโลหะดังจะเห็นได้จากหลักฐานตะกันโลหะการถลุงทองแดงทั้งยังพบร่องรอยการติดต่อกับชุมชนต่างถิ่นอีกด้วยชุมชนโบราณท่าแคอาศัยทรัพยากรแร่ทองแดงประกอบกับเทคโนโลยีการถลุงและหลอมทองแดงซึ่งคาดว่าได้รับมาจากทางตอนใต้ของจีนจนสามารถพัฒนาจนกลายเป็นเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบก่อนพัฒนาเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ต่อไปอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่ชุมชนโบราณท่าแคเริ่มสร้างคูน้ำคันดินนี้ยังพบว่ามีชุมชนโบราณในบริเวณใกล้เคียงได้แก่ชุมชนโบราณจันเสนจังหวัดนครสวรรค์ชุมชนโบราณอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีรวมถึงชุมชนโบราณบ้านคูเมืองจังหวัดสิงห์บุรีและแหล่งโบราณคดีที่อยู่ลึกเข้าไปตอนในของแผ่นดินตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยานักโบราณคดีเชื่อว่าเป็นกลุ่มเมืองที่พัฒนาร่วมสมัยต่างก็พัฒนาเข้าสู่สมัยทวารวดีในเวลาใกล้เคียงกันแหล่งโบราณคดีดังกล่าวเป็นชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์บริเวณเขาวงพระจันทร์ซึ่งพบกิจกรรมการถลุงแร่ทองแดงในระดับที่อาจเรียกได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมๆทำให้นักโบราณคดีต่างเชื่อว่าแร่ทองแดงจำนวนมากนี้ไม่ได้ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะในชุมชนบริเวณเขาวงพระจันทร์เท่านั้นแต่น่าจะมีการส่งไปแลกเปลี่ยนซื้อขายยังดินแดนอื่นและคาดว่าน่าจะเป็นชุมชนโบราณบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนั่นเองเหตุผลที่ทำให้เชื่อเช่นนั้นเป็นเพราะในช่วงระยะเวลาระหว่าง 3,500 ถึง 2,500 ปีก่อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอู่วัฒนธรรมสัมฤทธิ์ทว่าดินแดนดังกล่าวไม่มีแหล่งแร่ทองแดงเป็นของตัวเองนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนกับชุมชนใกล้เคียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีซึ่งอยู่ทางตอนล่างหลักฐานที่พบในแหล่งโบราณคดีที่กระจายตัวอยู่บริเวณท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เช่นชุมชนโบราณบ้านท่าลิศชุมชนโบราณบ้านโป่งตะขบอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีพบภาชนะดินเผาลายเชือกทาบและตะกันแร่ทองแดงแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการเทคโนโลยีการหลอมโลหะแบบเดียวกับที่บริเวณเขาวงพระจันทร์นอกจากนี้ยังพบลูกปัดเปลือกหอยทะเลแบบเดียวกับที่พบในแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีในแหล่งโบราณคดีบริเวณหุบเขาวงพระจันทร์ได้แก่แหล่งโบราณคดีห้วยใหญ่และในแหล่งโบราณคดีวัดทุ่งสิงโตสะท้อนให้เห็นว่ามีการติดต่อระหว่างชุมชนโบราณบริเวณพื้นที่จังหวัดลพบุรีกับชุมชนโบราณชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยแน่นอนว่าต้องมีการติดต่อผ่านชุมชนโบราณในพื้นที่จังหวัดสระบุรีอย่างไม่ต้องสงสัยอย่างไรก็ตามกิจกรรมการถลุงทองแดงเริ่มลดความสำคัญลงเมื่อโลหะชนิดใหม่เข้ามานั่นก็คือ
เหล็กและการเติบโตทางการค้าข้ามคาบสมุทรช่วงรอยต่อระหว่างยุคก่อนประวัติศาสตร์หรือยุคเหล็กตอนปลายกับยุคประวัติศาสตร์นั้นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือดินแดนบริเวณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแร่ทองแดงต้องเผชิญกับความท้าทายเพราะโลหะชนิดใหม่ขณะเดียวกันอิทธิพลจากภายนอกคือการที่รัฐโบราณในเอเชียใต้เริ่มให้ความสำคัญกับการค้าในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นดังเห็นได้จากล่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีและล่องรอยทางวัฒนธรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมทางความเชื่อที่ผู้คนในท้องถิ่นนี้ได้รับจากภูมิภาคเอเชียใต้นับเป็นก้าวย่างที่สำคัญก่อนการพัฒนาไปสู่ยุคประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในสมัยเหล็กหลายแหล่งพัฒนาสืบเนื่องจากสมัยสำริดแต่ก็มีชุมชนโบราณที่มีความโดดเด่นในช่วงสมัยเหล็กซึ่งไม่ใช่ชุมชนโบราณที่สัมพันธ์กับแหล่งถลุงทองแดงอย่างในสมัยสำริดเนื่องจากเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีแหล่งแร่เหล็กอยู่ในพื้นที่พบบริเวณลุ่มแม่น้ำลพบุรีป่าสักแหล่งโบราณคดีในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีที่พบว่ามีกิจกรรมของมนุษย์สืบเนื่องมาจากสมัยสำริดที่ได้แก่แหล่งโบราณคดีห้วยใหญ่แหล่งโบราณคดีอ่างเก็บน้ำนินกำแหงแหล่งโบราณคดีท่าแคแหล่งโบราณคดีบริเวณโรงพยาบาลอานันทมหิดลและแหล่งโบราณคดีวัดทุ่งสิงโตซึ่งในเวลาต่อมาชุมชนโบราณในพื้นที่บริเวณเขตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนี้จะพัฒนากลายเป็นเมืองสำคัญในสมัยทวารวดีและสมัยลพบุรีต่อไปนอกจากแหล่งโบราณคดีที่อยู่บริเวณศูนย์กลางความเจริญในสมัยเหล็กที่กล่าวมาข้างต้นแล้วในพื้นที่จังหวัดลพบุรียังพบแหล่งโบราณคดีช่วงอายุระหว่าง 2,500 ปีที่มีความสำคัญในฐานะเมืองโบราณระหว่างบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาภาคกลางกับภาคตอนออกเฉียงเหนือโดยอาศัยลำน้ำป่าสักไปยังเมืองโบราณที่เป็นศูนย์กลางตอนในของแผ่นดินอีกแห่งหนึ่งคือบริเวณเมืองโบราณศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์พบล่องรอยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายตัวอย่างเช่นแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีปรากฏหลักฐานตั้งแต่ยุคสำริดและมีพัฒนาการเติบโตขึ้นในสมัยเหล็กความโดดเด่นของแหล่งโบราณคดีนี้คือการจัดแบ่งพื้นที่ฝังศพภายในชุมชนแหล่งโบราณคดีในเส้นทางติดต่อระหว่างชุมชนโบราณทางตอนในกับเมืองท่าชายฝั่งมีพัฒนาการในพื้นที่จังหวัดสระบุรีพบล่องรอยของชุมชนที่มีพัฒนาการสืบเนื่องมาตั้งแต่ยุคสำริดเมื่อเข้าสู่ยุคโลหะได้แก่ชุมชนโบราณเมืองขีดขินอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีและชุมชนโบราณบ้านดงเมืองหรือชุมชนโบราณอู่ตะเภาอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีซึ่งพบร่องรอยหลักฐานในสมัยเหล็กหรือยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายสืบเข้ามาสู่สมัยทวารวดีขณะที่บริเวณจังหวัดสิงห์บุรีแหล่งโบราณคดีบริเวณบ้านคูเมืองก็มีพัฒนาการต่อเนื่องเข้าสู่ยุคเหล็กควบคู่ไปกับแหล่งโบราณคดีร่วมสมัยแห่งอื่นๆแต่ที่โดดเด่นก็คือแหล่งโบราณคดีบ้านคูเมืองนี่เองมีพัฒนาการสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยหินใหม่ทวารวดีกับการค้าข้ามคาบสมุทรเมื่อพัฒนาเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ในยุคสมัยที่เรียกว่าวัฒนธรรมทวารวดีจะเริ่มเห็นความสัมพันธ์ของชุมชนโบราณที่ปัจจุบันเป็นเขตการปกครองของจังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีได้อย่างชัดเจนมากขึ้นความโดดเด่นของวัฒนธรรมทวารวดีก็คือการเกิดขึ้นของเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบและการพบโบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ฮินดูทั้งยังพบจารึก
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรสะท้อนให้เห็นถึงการเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์และการรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียอย่างชัดเจนในสมัยทวารวดีเมืองละโวหรือเมืองลพบุรีก็มีคูน้ำและคันดินล้อมรอบตั้งอยู่ในยุทธศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกติดต่อกับภูมิภาคทางตอนในของแผ่นดินทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการขยายเครือข่ายการค้าจากฝั่งตะวันตกของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองอู่ทองนครชัยศรีและเมืองคูบัวโดยละโวมีสถานะเป็นเมืองศูนย์กลางทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำตาเพราะมีเส้นทางที่สามารถเดินทางติดต่อไปยังแผ่นดินตอนในผ่านลำน้ำเจ้าพระยาสามารถเดินทางโดยอาศัยลำน้ำป่าสักเพื่อไปยังเมืองศรีเทพและไปยังเมืองในภาคตอนออกเฉียงเหนือได้นอกจากนี้ด้วยที่ตั้งของเมืองละโวยังเอื้ออำนวยให้สามารถเดินทางติดต่อกับเมืองท่าชายฝั่งสมัยทวารวดียังเมืองดงละครในจังหวัดนครนายกและเมืองศรีมโหสถในจังหวัดปราจีนบุรีด้วยเส้นทางดังกล่าวนี้จะต้องผ่านเมืองโบราณสมัยทวารวดีในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรีคือเมืองโบราณขีดขินอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีและเมืองโบราณอู่ตะเภาอำเภอหนองแสงจังหวัดสระบุรีซึ่งตั้งอยู่ในลำน้ำพระแก้วและลำน้ำหนองแสงในช่วงเวลาที่ละโวได้พัฒนาขึ้นจนกลายเป็นเมืองศูนย์กลางอำนาจหนึ่งในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานี้ยังมีเมืองโบราณที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในรัศมี 1,000 เส้นหรือ40กิโลเมตรเช่นเดียวกับเมืองขีดขินนั่นก็คือเมืองโบราณคูเมืองอำเภออินบุรีที่มีพัฒนาการควบคู่กันมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์และน่าเชื่อว่าเป็นเมืองที่มีส่วนสำคัญระหว่างการเชื่อมต่อศูนย์กลางทางฝั่งตะวันตกกับเมืองละโวเพราะเป็นเมืองที่มีคูเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อเข้าสู่สมัยลพบุรีเส้นทางการค้าเปลี่ยนจากลำน้ำพระแก้วและลำน้ำหนองแสงเปลี่ยนมาเป็นลำน้ำเจ้าพระยาลำน้ำลพบุรีและลำน้ำป่าสักเป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลเขมรจากเมืองพระนครแต่เมื่อสิ้นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เมืองละโวก็เป็นอิสระในเวลาต่อมาได้ขยับศูนย์กลางลงมาทางตอนล่างและสร้างเมืองอโยธยาศรีรามเทพนครเป็นเมืองลูกหลวงก่อนที่จะรวมตัวกับราชวงศ์สุพรรณภูมิที่พัฒนามาจากเมืองอู่ทองและสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นในปีพุทธศักราช1893คุณผู้ชมครับรายการหลงบุรีของเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้คุณผู้ชมทราบหรือยังครับว่าดินแดน3บุรีแห่งนี้ก็คือจังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีนั้นมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมายาวนานแค่ไหนสามารถย้อนกลับไปได้มากกว่า 3,000 ปีผู้คนบริเวณนี้มีการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนดังจะเห็นได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายย้อนกลับไปได้ถึงยุคหินใหม่และมีพัฒนาการสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดูแลต้นพืชของเรากันไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชของเราต้องทำอย่างไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นของพืชเช่นหน่อหัวหรือกิ่งมาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการและขยายพันธุ์ต่อไปการปลูกพืชเป็นงานเกษตรประเภทหนึ่งซึ่งสามารถเก็บผลผลิตไว้รับประทานในครัวเรือนและหากมีผลผลิตมากก็นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวค่ะการปลูกพืชให้เจริญเติบโตนั้นทำได้หลายวิธีทั้งการปลูกพืชในดินและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินโดยทั่วไปมักนิยมปลูกพืชในดินเพราะมีหลักการปลูกพืชและวิธีการดูแลรักษาง่ายนั่นเองค่ะหลักการปลูกพืชโดยทั่วไปมีทั้งหมด5ขั้นตอนคือการคัดเลือกพันธุ์การเตรียมดินการปลูกพืชการดูแลพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิตการคัดเลือกพันธุ์เป็นการเลือกคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพเช่นถ้าเป็นเมล็ดควรเลือกเมล็ดที่มีคุณภาพดีไม่มีเชื้อโรคมีแหล่งที่มาชัดเจนถ้าเป็นส่วนต่างๆของพืชควรเลือกที่มีความสมบูรณ์ไม่มีเชื้อโรคการเตรียมดินเป็นการทำให้ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งโดยทั่วไปพืชจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพราะทำให้ดินมีสภาพร่วนโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีถ้าดินที่ปลูกไม่เหมาะที่จะปลูกพืชต้องมีการปรับสภาพดินเช่นย่อยดินใส่ปุ๋ยหรือเพิ่มแกลบเพื่อให้ดินเหมาะแก่การปลูกการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือส่วนต่างๆของพืชมาปลูกในดินที่เตรียมไว้ซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นใช้เมล็ดโรยหรือหว่านลงบนดินใช้กิ่งพันธุ์ปักชำลงในดินใช้ต้นกล้าปลูกลงในหลุมที่ขุดไว้การปลูกพืชต้องทำอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพื่อจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีการดูแลพืชเป็นการช่วยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตงอกงามจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่ดีโดยใช้วิธีการต่างๆได้แก่การรดน้ำการพรวนดินการใส่ปุ๋ยการกำจัดวัชพืชการกำจัดแมลงและโรคพืชนอกจากนี้เรายังสามารถดูแลพืชโดยไม่ใช้สารเคมีด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยในการนำมาบริโภคการเก็บเกี่ยวผลผลิตควรทำเมื่อมีอายุพอเหมาะและใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพราะพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันระยะเวลาหรือวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเช่นเก็บเกี่ยวด้วยมือการใช้เครื่องมือขนาดเล็กหรือการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เมื่อทำครบขั้นตอนเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ผลผลิตไว้สำหรับรับประทานในครอบครัวกันแล้วค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ tillage T-I-L-A-G-E tillage แปลว่าการเตรียมดินเพาะปลูก grow G-R-O-W grow แปลว่าปลูก harvest H-A-R-V-E-S-T Harvest แปลว่าการเก็บเกี่ยวเด็กๆคะในการปลูกพืชให้ประสบความสำเร็จนั้นเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืช นั้นด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของพันธุ์พืชและการคัดเลือกพันธุ์พืชกันค่ะรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกล็อกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูดาบฟิโลเดนรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plantO R N A M E N T A L P L A N T ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant F O L I A G E P L A N T foliage plantแปลว่าไม้ใบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแครและดอกสโนค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rFLY PEA Butterfly Pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นาทีและเวลา 12:25 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นาทีและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เด็กของเราวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอคำแพงแสนจังหวัดนครปฐมค่ะด้านหลังก็คือร้านที่เราจะพาคุณผู้ชมมานะคะสวยมากตั้งอยู่ท่ามกลางบึงด้านนี้จะเป็นบัวแบบสีม่วงสวยเลยนะคะเขามีของอร่อยรออยู่นั่นก็คือสเต็กนั่นเองค่ะแต่ว่าร้านนี้นะคะความพิเศษของเขาก็คือใครที่จะมาทานสเต็กของที่นี่เนี่ยต้องสั่งจองล่วงหน้าเท่านั้นแล้วก็จะเปิดให้แขกที่จะมาทานเนี่ยแค่วันละ1รอบก็คือ1โต๊ะเท่านั้นเองเรียกว่าเช่าเหมาหลังกันไปเลยนะคะกับที่นี่ค่ะปืนสตูดิโอค่ะตอนนี้นะคะเข้ามาในร้านปืนสตูดิโอแล้วนะคะแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านก็คือน้องปืนเนาะสวัสดีครับพี่เรียกว่าร้านก็แล้วเนาะอาหารของเราเขาเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นสเต็กถูกไหมคะหรือว่าจะเป็นอาหารประเภทไหน
1: ฟิวชั่นหลายอย่างรวมกันแต่ว่ามันยังอยู่ในกลุ่มพวกงานย่าง
0: สำหรับคนที่อยากมาทานสเต็กเนี่ยขั้นต่ำต้องกี่คนไหมคะหรือเรากำหนดด้วยอะไรของปืน
1: กำหนดด้วยราคาคือตอนนี้เราเริ่มต้นที่ 2,500
0: ค่ะ
1: แต่ว่าจะมากี่ท่านเนี่ยแล้วแต่วันละโต๊ะวันละกลุ่ม
0: วันละกลุ่ม
1: ก็คือพูดง่ายๆคือวันหนึ่งอ่ะจะเจอกันแค่กลุ่มเดียว
0: คือเช่าเหมาร้านไปเลยแหละว่างั้น
1: เช่าเหมาร้านไปเลยจะมากี่คนผมไม่รู้จะมา20กว่าคนก็คือกลุ่
0: ม
1: เดียว
0: แล้วลูกค้าจะรู้ได้ไงว่าเอ้ยถ้ามาที่นี่เนี่ยเราควรสั่งอะไรดี
1: จริงๆเหมือนกับว่าผมโพสต์ไว้ในเพจลูกค้าจะโทรคุยกับผมก่อนชอบทานอันนี้เน้นอันนี้บางคนเน้นกุ้งบางคนจะมากินเนื้ออย่างเดียวก็มี
0: แล้วความโดดเด่นของตัวอาหาร
1: ซอสตัวนี้ทำเองครับเป็นซิกเนเจอร์แล้วก็หลายอย่างเนี่ยมันตัวที่คิดขึ้นมาใหม
0: ่
1: แล้วก็รสชาติเนี่ยบางทีมันก็มีการปรับให้คนไทยกินได
0: ้ค่ะอาหารที่เราจะสั่งวันนี้นะคะจะเป็นเซตเริ่มต้นก็คืออยู่ที่ 2,500 บาทแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าเป็น 2,500 บาทที่ฟูลแล้วก็เยอะมากส่วนจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวรอชมค่ะ

0: ของเราเซตนี้คือดูปลาเข้าไปครึ่งโต๊ะแล้วนะคะคือพี่เจอถาดนี้พี่ก็จุกแล้วนะหลักๆของเรานี่ที่เสิร์ฟเนี่ยคือจะได้อะไรบ้างคะ
1: พอกริบครับ
0: พอกริบก็คือซี่โครง
1: ใช่ครับแต่สูตรเนี่ยจะตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำมาตั้งแต่แรกเลยตัวเนี้ยเป็นหมูกรอบแต่ว่าผมจะเรียกมันว่าชิชาลอนเพราะวิธีการทำจริงๆมันคือการลมควันด้วยแมลิ้นจี่ก่อนประมาณ8ชั่วโมงแล้วจากนั้นปุ๊บก็ไปย่างหนังให้กรอบอีกทีนึง
0: แต่ละอย่างคือต้องบอกว่าใช้เวลาทำนานต
1: ั้
0: งแต่หมักบ่มเนื้อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีใครอยากกินนะคะเซตนี้คือฟูมากเต็มโต๊ะถ่ายรูปออกมานี่สวยสีสันคือน่ากินมากเดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันค่ะว่าเด็ดขนาดไหนเราจะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะคะซี่โครงบาร์บีคิวแล้วกันเป็นซี่โครงที่แบบว่าหมักนะคะแล้วก็ย่างลมควันหุยเนื้อแบบว่าเปื่อยมากซี่โครงบาร์บีคิวนะคะกลิ่นก่อนเลยกลิ่นของความแบบความหอมแบบลมควันนะคะรสจัดมากเปรี้ยวหวานเค็มมันเข้มข้นมากเลยอะเนื้อแบบเปื่อยยุ่ยเลยนะคะเปื่อยนุ่มเลยแหละแล้วก็หอมมากอร่อยมากอันนี้ต่อด้วยนี่เลยคือกินทั้งไม้นี่ก็คือกินอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราชิมก่อนตรงนี้จะเป็นสันคอนะคะสันคอหมูเป็นแบบทำแบบบาร์บีคิวแต่ว่าเป็นสูตรของทางร้านบาร์บีคิววันนี้นะคะทำเหมือนกันแล้วก็ด้วยความที่พอเป็นสันคอหมูปุ๊บเนี่ยเวลาเราเคี้ยวไปมันจะมีมันนิดนึงมีมันมีเนื้อให้ได้แบบเคี้ยวแบบถึงดึงดังดังชุ่มฉ่ำฉ่ำฉ่ำอ่ะนี่มั่งเรียกง่ายๆว่าหมูกรอบมาแล้วนะคะอันนี้เป็นหมูกรอบสูตรของปืนสตูดิโอนะลมควันมาแบบหอมเหมือนกันหอมมากด้วยจะเห็นว่าตัวมันเขาอะมันสลับกับเนื้อคือมันไม่ได้แบบมันเยอะมากนะมันมีความแบบเป็นชั้นสลับกันเขาจะเป็นกรอบแบบมันจะไม่ได้กรอบแบบเหมือนหมูกรอบที่ทอดเพราะว่ามันคือการย่างลมควันเนาะมันจะกรอบแบบกรอบแบบกรุบๆหน่อยแต่ว่าเนื้อแห้งมันอร่อยอะเนาะว่ามันเหมือนเรากินเบคอนชิ้นใหญ่เอาง่ายๆมาที่กุ้งบ้างนะคะกุ้งย่างนะคะอันนี้เสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรของคุณแม่น้องปืนน้ำจิ้มคือจี๊ดจ๊าดมากเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มคือแซ่บมากน้ำจิ้มแบบเด็ดมากมาที่นี่บ้างค่ะเซาซ่านะคะอันนี้น้องบอกว่าเสิร์ฟไว้สำหรับตัดเลี่ยนคือแล้วก็ด้วยความที่มันมีรสชาติของความเป็นแบบเหมือนพวกปาปริก้าค่ะมันก็จะมีความเผ็ดเปรี้ยวๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็กินแล้วก็จะช่วยตัดเลี่ยนได้ดีสลัดมันฝรั่งนะคะอันนี้เด็กกินได้เลยเพราะว่าไม่เผ็ดนะคะชิมจานนี้บ้างนะคะอันนี้เป็นริบอายนะคะตัวซอสที่กินกับสเต็กนะคะรสชาติก็จะมีความเปรี้ยวหวานเป็นซอสบาร์บีคิวนี่แหละแต่ว่ามีกลิ่นหอมน้องบอกว่าเป็นซอสที่เขามีการนำไปลมควันด้วยคือทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยจะมีกลิ่นเฉพาะตัวแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไปทางกลิ่นของความแบบการลมควันอะไรแบบนี้อร่อยมากหอมด้วยอีกหนึ่งจานหนักๆของเราก็คือสตูเนื้อค่ะเป็นเนื้อส่วนน่องนะคะคือแค่ตักก็รู้แล้วว่าเปื่อยมากความเปื่อยนี่คือแบบนุ่มยุ่ยแล้วก็แบบละมุนมากอีกหนึ่งอย่างนะคือเบคอนแยมอันนี้ให้ดูก่อนนะคะหน้าตาแบบนี้เลยรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าเบคอนแยมเพราะว่าคือถ้าปกติเรากินขนมปังอ่ะเราก็จะปาดแยมลงไปใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยแทนที่มันจะเป็นแยมผลไม้ไปอะไรเงี้ยมันคือเบคอนที่แบบหั่นเป็นชิ้นๆ ชิ้นๆ นะคะแล้วก็ทำปรุงรสให้มีความแบบหวานๆเค็มๆกัดเข้าไปคือเบคอนแบบเต็มคำแล้วคือหอมแล้วรสชาติที่เขาปรุงมามันก็มีความแบบเฉพาะตัวมากนี่เบคอนแยมคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะ ะมาตามรอยรายการนะคะอยากจะมาชิมโนย้ำอีกทีว่าแต่ละจานที่เห็นตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้แยกขายนะคะว่าเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่แต่ว่ารวมกันทั้งโต๊ะแบบนี้นะคะอยู่ที่เซตนี้ 2,500 บาทซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามากันแบบหู10 20คนอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะเพิ่มอาหารได้คุยกับน้องเลยว่าแบบเอ้ยเราอยากได้เมนูแบบไหนเรามีงบประมาณเท่าไหร่เรียกว่าเป็นการกินที่เราสามารถคุมงบได้ด้วยตัวเราเองส่วนคุณผู้ชมที่อยากเห็นหน้าตาอาหารก่อนนะคะเข้าไปที่ Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้นะคะก็คือปืนนะคะ PUEN นะคะ apostrophe S แล้วก็ Studio นะคะหรือว่าจะติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์ที่โนขึ้นเอาไว้ให้ก็ได้นะคะแต่ย้ำอีกทีว่าก่อนที่จะมาเนี่ยก็คือต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อที่จะได้มีการเตรียมเรื่องของอาหารเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยต้องใช้เวลาในการหมักในการทำนะคะร้านนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมมาโนว่าประทับใจแน่นอนนะคะทั้งเรื่องของรสชาติอาหารหน้าตาอาหารแล้วก็บรรยากาศของร้านนะคะบรรยากาศดีร่มรื่นแล้วก็เรียกว่าเป็นร้านที่มีความเป็นส่วนตัวแล้วก็มาแล้วเนี่ยเหมือนเรามาทานที่บ้านเพื่อนบ้านญาติเลยค่ะว่าอยากจะมาเช่าสถานที่หรือว่าอยากจะมาจัดเลี้ยงปาร์ตี้วันเกิดอะไรคุยกับน้องได้เลยนะคะกับร้านปืนสตูดิโอร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่เด็ดมากๆค่ะ
2: เด็ดเอตโลวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมารู้จักกับร้านลับร้านหนึ่งนะครับถึงแม้คนจะรู้จักกันทั้งประเทศก็ยังเป็นร้านลับลับกันทั้งวี่ทั้งวันลับจริงจังเพราะวันนี้นะฮะจะพามารู้จักกับร้านยุทธนาลับคมกันไกลหรือว่ายุทธนาการช่างอยู่ที่ซอยด่านสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองตามมาเลยครับตอนนี้นะครับผู้อยู่กับพี่ยุทธนะครับเจ้าของยุทธนาการช่างต้องบอกเลยว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากอีกหนึ่งอาชีพนะเมื่อก่อนเนี่ยก็ผู้ยังพอทันได้เห็นแบบว่าเขาเข็นรับมีดเลยครับรับมีดเลยครับอย่างเงี้ยนะ
3: ใช่ครับ
2: ซึ่งตอนนี้หาไม่ค่อยได้แล้วนะครับ
3: ใช่ใช่จะเป็นรุ่นคนมีอายุ
2: พอ
3: นานๆเข้าไม่ไหวละเดินไม่ไหวละมันก็เลิกลากันไปก็มีจุดใหญ่เลยก็คือเยาวราชกับวงเวียนใหญ่ศูนย์รวมของช่างรับกลไกสมัยก่อนไม่ได้มีแตกสาขาย่อยออกมาแบบนี
2: ้แล้วอย่างพี่ยุทธนี่ก็คือทำมานานหรือยังครับมาจับอาชีพนี้ได้ยังไงอ
3: ่
2: ะ
3: ก็30กว่าปีแล้วครับพอดีพ่อตาก็ทำอยู่แล้วเรียนกับพ่อก็มันซึมซับไปเรื่อยก็ทำอยู่แบบครอบครัวเน
2: า
3: ะ
2: อย่างที่เขาเข็นรถก็มีหินรับมีดอย่างเงี้ยกับแบบร้านของเราแบบนี้มันต่างกันไหมครับ
3: หลากหลายกว่าของเขามันถูหินอย่างเดียวแต่ของเราต้องมาเจียแนวมันสวยงามขึ้นมาคือกันไกลอ่ะถ้าแนวไม่ได้รับยังไงมันก็ไม่คม
2: มีกันไกลนะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น
3: พวกเสริมสวยแหละครับอย่างพวกกันไกลตัดผมเนี่ยถ้าเป็นกันไกลคมมันจะลงเลย
2: มันจะแบบ
3: ใช่ครับถ้ากันไกลไม่คมมันจะดึงผมลูกค้า
2: อย่างแบตเตอรี่อย่างเงี้ยต้องรับอะไรยังไงครับเนี่ย
3: แต่งบางตัวนี้มันยังหนาอยู่ใช่ไหมครับ
2: นี่นะนี่นะที่พี่ยุทธบอกว่าหนาบางเนี่ยก็ถ้าเทียบตรงนี้เห็นชัดเลยช่างอยากให้มันบางขึ้น
3: ใช่ครับ
2: เพื่ออะไรครับ
3: เพื่อให้มันตัดขาวเนียนไม่มีเหลือต่อทรงนักเรียนจะขาวเกลี้ยง
2: อย่างนี้คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่อยู่เบื้องหลัง
3: ความสำเร็จของช่างแต่ละคน
2: โอ้ช่างตัดผมนี่คือขาดไม่ได้เลยนะคนที่ทำให้วุฒิคมก็คือนี่แหละ

0: นี่มีอีกหนึ่งอย่างผู้เห็นข้างหลังพี่ยุทธก็คือกรรไกรอะไรครับใหญ่โตขนาดนั้นอ่ะ
1: กรรไกรทำรองเท้าครับ
0: สำหรับทำรองเท้าหรอ
1: ใช่ครับตัดหนังหนังทำรองเท้าครับ
0: แน่นอนต้องคง
1: ใช่ครับ
0: แบบนี
1: ้กดไม่ลง
0: ใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ โอ้ยนี่ก็มีเหมือนกันนะฮะ
2: ร้านลับคมของพี่ยุทธเป็นร้านลับคมอุป

0: ของชิ้นงานที่แตกต่างกันด้วยครับ
1: ตัวแท่นตัวนี้รับแน่นอนรับแบตเตอรี่ส่วนตัวนี้ไว้รับไกตัดหนังทำเล็บล่ะครับ
0: นี่มาดูของที่ผู้เอามาบ้างความสึกหล่อของเขาเนี่ยคือส่วนไหนอะไรยังไงบ้างครับคือมันไม่รู้แค่ว่ามันไม่คมอ่ะอันนี้ไว้ตัดกิ่งไม้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: จ้ะ
1: เพราะตัวนี้ถ้าเราตัดกิ่งเยอะๆ
0: จ้ะ
1: เหล็กพวกนี้มันก็จะแบะออกคมตัวเนี้ยมันจะไม่สนิทกันเวลาเราตัดมันก็จะพับแล้วครับมันก็จะไม่สับ
0: แล้วส่วนใหญ่อะครับของที่เอามาเนี่ยมันเป็นเหล็กเนาะ
1: ครับผม
0: แต่ว่ามันไปตัดบางๆเบาๆอย่างเส้นผมอย่างกระดงกระดาษมันไปลดความคมจากอะไรครับ
1: ส่วนมากสนิมกินบางทีหล่นมั่งปลายไม่สนิท
0: ครับ
1: พอปลายงอค้ำกันมันก็ไม่คมแล้วพวกกันไกลก็มีอยู่2ประเด็นนี่แหละ
0: ก็ต้องให้พี่ยุทธมาปรับให
1: ้
0: งั้นเดี๋ยวฝากด้วยนะครับพี
1: ่ครับผมได้ครับเดี๋ยวจัดการให้ครับ
0: เดี๋ยวรอชมนะครับว่ามันจะกลับมาคมขนาดไหน
2: อุปกรณ์แต่ละชิ้นก็จะมีวิธีการรับคมต่างกันไปมาดูกันไกตัดกิ่งไม้อันนี้นะครับที่พลุทำตกจนคมบินสนิมเคลอะขั้นตอนแรกนะครับพี่ยุทธก็จะทำการแกะชิ้นส่วนด้วยประแจเพื่อให้ชิ้นงานเข้าเครื่องรับได้สะดวกหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มรับใบมีดคมตัดด้านในให้ได้องศาความคมลงไปที่เครื่องหินเจียแล้วเก็บรายละเอียดลบเหลี่ยมสันคมด้านนอกด้วยหินปัดลูกหนังเพื่อไม่ให้บาดมือเวลาใช้งานซึ่งต้องทำเหมือนกันทั้ง2ชิ้นเสร็จแล้วก็ประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกันกรรไกรตัดกิ่งไม้ก็จะกลับมาคมสนิมหายแบบนี้ครับงานรับคมเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยประสบการณ์ความชำนาญในทุกขั้นตอนช่างต้องมีความเข้าใจในอุปกรณ์ต่างๆที่ลูกค้าส่งมารับเพราะแต่ละชิ้นก็จะมีขนาดรูปร่างการใช้งานองศาความคมที่แตกต่างกันซึ่งช่างก็ต้องดูเหลี่ยมมุมสันคมให้ถูกต้องไม่อย่างนั้นถ้าพลาดไปกินคมนิดเดียวก็จะทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ครับและอีกหนึ่งอย่างที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือความโคมความร้อนของเครื่องมือครับซึ่งพี่ยุทธเซียนรับคมของเรานะฮะก็ใช้เวลาไม่นานแต่ละชิ้นเนี่ยไม่เกิน5นาทีจากทื่อๆเนี่ยก็กลับมาคมกลิบเหมือนใหม่แล้วล่ะครับ
0: นี่นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือผ่านการรับคมมาเรียบร้อยคือเหมือนใหม่เลยนะคืออันนี้คือเราก็รับกลายเป็นแบบสีเงางามแบบนี้แล้วก็คมมากนะครับคุณผู้ชมและอย่างนี้คือผู้สามารถส่งมาให้พี่ยุทธดูแลแบบรับคมซ้ำไปซ้ำมานี่ได้ถึงเมื่อไหร่ฮะ
1: ก็ได้เรื่อยๆครับจนกว่าช่างจะบอกเองว่ามันใช้ได้หรือไม่ได
0: ้ถ้าคุณผู้ชมดูแล้วสนใจเอ้ยบ้านฉันไอ้มีดหรือว่ากรรไกรเริ่มไม่คมแล้วอยากที่จะมาไม่สะดวกมานี่สามารถที่จะส่งมาได้ไหมฮะ
1: ได้ครับผม
0: มีช่องทางการติดต่อยังไงบ้างครับ
1: ทางเพจร้านก็ได้ครับยุทธนารับคมกรรไกรครับ
0: อ๋อพิมพ์ได้เลยนะครับยุทธนารับคมกรรไกรรวมถึงมีสอนด้วยเหรอ
1: มีครับผมไม่กำหนดเวลาสอนจนไม่งาน
0: สอนจนกว่าจะเป็นเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับ
0: อ่ะราคาอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวก็โทรมา
1: ได้ครับ
0: สอบถามกับทางพี่ยุทธได้เลยนะครับจะได้มีช่างรับคม
1: เพิ่มมาอีก
0: หนึ่งคนนะครับหรือว่าหลายๆคนเลยในประเทศเรานะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ยุทธมากๆเลยนะคร
1: ับขอบคุณมากครับ
0: เดี๋ยวกลับมาใช้งานสุดๆไปเลยขอบคุณนะฮะตอนนี้นะครับผู้อยู่ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแควอยู่ที่อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่และแน่นอนอยู่กับแม่แดงด้วยแม่แดงสวัสดีนะครับ
3: สวัสดีเจ้า
0: ที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่คือผลไม้ทั้งหมดของวิสาหกิจเหรอ
3: ค่ะเป็นการรวมกลุ่มของกลุ่มชาวบ้านผ
0: ู
3: ้หญิงที่เป็นแม่บ้านแล้วก็มารวมกลุ่มกันได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐ มหาวิทยาลัยต่างๆสถาบันต่างๆก็มาช่วยตั้งแต่ปี38เจ้า
0: คือทำกันมาตั้งแต่ปี38เลยเหรอ
3: ใช่เจ
0: ้
3: า
0: โหแปลว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งมาก
3: เจ้า
0: อย่างนี้สินค้าของเราเนี่ยผู้เห็นมีผลไม้เยอะมากเลยมีอะไรบ้างแม่แดงเล่าให้ฟังหน่อย
3: มีลำไย
0: ครับ
3: ลิ้นจี่สตรอเบอรี
0: ่
3: สับปะรดขนุนกล้วยมะเขือเทศ
0: แล้วทั้งหมดทั้งมวลนี้เราไปเอามาจากไหนครับไปรับมาจากไหน
3: จากในชุมชนจากในจังหวัดเชียงใหม
0: ่ครับ
3: สับปะรดเราก็เอามาจากลำปางบ้างเชียงรายบ้างสตรอเบอรี่ก็ได้มาจากบนดอยเสมิงค
0: ่
3: ะ
0: ไล่มาเลยดีกว่าอันนี้ อันนี้ห่อนี้ประมาณ500 กรัม
3: 500 กรัมราคา

0: ส่ง250บาทราคาที่โรงงานเราราคาปริก็จะราคานี้ราคาส่งก็จะราคานี้เจ้า
1: อันนี้เอาไปทานเล่นได
0: ้ทานเล่นได้ทำน้ำได
1: ้ทำน้ำก็ได้ด้วย
0: เอาไปปรุงอาหารก็ได้เป็นของฝากก็ดีจ้าสิบพันลำไยเราก็จะมีท็อฟฟี่ลำไย
1: อย่างนี้ถุงเท่าไหร่จ๊ะ
0: ถุงละ55บาทจ้า
1: ถุงละ55บาทนะครับ150กรัม
0: อบแห้งเสร็จแล้วเราก็เอามาทำเป็นลำไยผง
1: ชงดื่มได
0: ้ค่ะ
1: เป็นผงก็มี
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้อย่างนี้กล่องเท่าไหร่ฮะ
0: 90บาท
1: กล่องละ90บาทได้ประมาณโอ้18ซองนะฮะถ้าใครอยากกินแบบหลายๆอย่างเนาะคือน้ำหนัก150กรัมหมดเลยทุกถุงแต่ว่าต่างกันที่ราคาแล้วก็ชนิด
0: ลำไยนี่80
1: ลำไย80
0: กล้วยนี่45บาท
1: 45บาทมะเขือเทศนะฮะ
0: 80บาทอ
1: ันนี้จากบนดอยเลยใช่มั้ย80บาทฮะต่อที่สับปะรด
0: สับปะรดภูแลของเชียงราย
1: ครับ
0: 80บาท
1: 80บาทเหมือนกัน
0: ขนุนอบแห้ง80บาทแล้วก็มะม่วงมะม่วง65บาทเราใช้มะม่วงหลายพัน
1: จ้ะ
0: เวลาเราทำมะม่วงเราจะทำสุกพอดีแต่ถ้าสุกงอมเกินไปเราก็จะมาทำเป็นส้มลิ้มส้มลิ้มก็คือมะม่วงกวนจ้ะ
1: อ๋อแบบนี้ก็มีเท่าไหร่จ้าอย่างนี้ถุงนี
0: ้ส้มลิ้ม80บาท
1: ให้ดูอันนี้2 อันนี้คือเป็นแพ็คเกจสวยงามเลยนะครับถ้าเป็นกล่องแบบนี้นะครับกล่องเล็กเนี่ยเป็นกลมๆหน่อยมี3ช่องเนาะก็จะมีสับปะรดอบแห้งมะเขือเทศอบแห้งและอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงใช่มั้ย
0: มะม่วงอบแห้ง
1: มะม่วงอบแห้งเท่าไหร่จ๊ะอันนี้
0: 90บาทจ
1: ้ะ90บาทเจ้า
0: อันนี้180บาทเจ้า
1: โอ้ยอันนี้
0: ถูกมาก
1: ถูกจริงๆนี่นะครับได้เยอะมากเลยนะครับเนี่ยมีมะเขือเทศขนุนสับปะรดและมะม่วงมีเยอะแยะหลากหลายนะครับแพ็คเกจสวยงามเลือกได
0: ้นี่สตรอเบอรี่
1: สตรอเบอรี่ก็มี
0: วิ่งจีเจ้าจากเมืองฝาง
1: นี่นะครับ150กรัมสตรอเบอรี่นี้เท่าไหร่
0: 120บาท
1: 120แล้วถ้าเป็นลิ้นจี่ล่ะ
0: 80บาทจ้า
1: 80บาทนะครับใครชอบแบบไหนชอบผลไม้อะไรเลือกได้นี่มาที่กล้วยกันบ้างนะครับสาวกกล้วยต้องกรี๊ดแน่นอนอันนี้เริ่มจากอันนี้คืออะไรจ๊ะ
0: กล้วยหนึบจ้าก
1: ล้วยหนึบ50บาทกล้วยกวนก็50บาทเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็น
0: กล้วยกวนเหมือนกัน
1: กล้วยกวนเหมือนกันแต่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้180กรัมอยู่ที่ราคา
0: 55บาท
1: 55บาทนะฮะอันนี้ก็น่ากินนะท็อฟฟี่รวมรสมีอะไรบ้างครับ
0: ท็อฟฟี่ลำไยท็อฟฟี่ตะไคร้แล้วก็ท็อฟฟี่ขิงเจ้า
1: ทั้งหมดเท่าไหร่ครับเนี่ยกี่บาท
0: 90บาท
1: 90บาทนะครับในส่วนของมะขามแก้วนะครับราคานี้ก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับอยู่ที่ว่าอยากกินเยอะกินน้อยชอบแบบไหนนะครับอย่างที่แม่แดงถืออยู่นี่นะครับน้ำหนักอยู่ที่150กรัมนะครับราคา50บาทส่วนที่พูดถืออยู่ตรงกลางนี่นะอันนี้นี่180กรัมราคา55บาทถ้าเป็นกระปุกแบบนี้200กรัมนะครับเยอะหน่อยราคา60บาทเดี๋ยวผู้ชิมให้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ที่รู้ถูกมากมานะครับเดี๋ยวลองชิมกันดูนะครับว่าผลไม้อบแห้งของวิสาหกิจชุมชนนี้เด็ดขนาดไหน
0: นะชิมเลยค่ะ
1: เป็นลำไยนะฮะแล้วก็หวานกำลังดีแล้วมันหอมด้วยแล้วมันมีความหนึบหนึบหุยลำไยอร่อยมากเลยต่อด้วยนี่ดีกว่ามะเขือเทศนะครับได้รสของตัวมะเขือเทศชัดมากนะครับมีกลิ่นมะเขือเทศแล้วคือออกเปรี้ยวนิดหน่อยอันนี้เป็นนี่เลยนะครับ
0: สับปะรด
1: นะครับจากภูแล
0: ภูแลจากเชียงราย
1: หวานเปรี้ยวกลมกล่อมมากเลยอ่ะ
0: หอม
1: มากดีเลยนะครับสับปะรดก็ดีนะฮะลิ้นจี่ซะหน่อยผมว่าเป็นลิ้นจี่โรเบอร์ชอบมากนะครับแต่ไม่เคยกินอบแห้งวันนี้ได้ลองกินอร่อยมากคือลิ้นจี่สดทั่วไปนะที่เรากินกันนะมันก็ยังมีความได้เคี้ยวอยู่แล้วเน
0: า
1: ะแล้วพอมาอบแห้งนะเนื้อมันแบบรัดกันอ่ะทีนี้มันได้ความหนึบนะฮะหวานอมเปรี้ยวกำลังดีเลยสุดยอดเลยนะครับเหมือนเราได้กินผลไม้สดๆแต่ว่าเอามาอบแห้งกลิ่นมันยังชัดมันยังคงอยู่รสชาติอะไรอย่างงี้นะทำได้ดีมากเลยแม่สุดยอดเลยมีอีกหนึ่งอย่างนี่กล้วยกวนเหรอ
0: กล้วยกวนค่ะอันนี้ไม่มีผสมส่วนผสมของแป้ง
1: ครับ
0: คือเราทำจากกล้วยโดยใช
1: ้นุ่มๆหนึบๆ นะครับอร่อยหอมมากกลิ่นกล้วยน้ำว้าชัดเจนนี่นะครับหลากหลายมากเลยนะครับราคาไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวเราจะลงไว้ให้นะครับในเพจเรื่องเด็ดเอตโลหรือว่าโทรมาสอบถามกับแม่แดงเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับยังไงก็ลองติดต่อสอบถามกับแม่แดงได้โดยตรงเลยเนาะ
0: ได้ค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะครับเรื่องเด็ดเอตโลของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะมาพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้ภูแล้วก็แม่แดงไปก่อนเนาะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้า
1: ขอบคุณค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังที่สุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่ว

0: ลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่มหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วันนี้อาจารย์จะมาพูดคุยกับพวกเราและน้องๆทางบ้านเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่เดาใจอาจารย์ได้ไหมว่าวันนี้อาจารย์จะมาพูดเรื่องอะไร
1: โครงการฝนเทียม
0: โอ้อันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจมีใครมีไอเดียอื่น
2: ถ้าเป็นฟิสิกส์แล้วเหมาะกับโลกใบนี้อาจจะเป็นพลังงาน
0: โอ้โหตอบถูกแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของพลังงานพูดถึงพลังงานน้องบอสนึกถึงพลังงานอะไร
1: พลังงานไฟฟ้า
0: เมื่อกี้ตอบแล้วไฟฟ้านะคนอื่นพลังงานอะไรดีครับ
2: แสงอาทิตย
0: ์นี่มีอะไรอีก
2: พลังงานน้ำ
0: น้ำโอ้เยี่ยมยอดเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของพลังงานเราจะมาโฟกัสที่พลังงานสักแบบนึงก่อน
1: พลังงานแสงอาทิตย์ก่อน
0: ทำไมถึงนึกถึงแสงอาทิตย์
1: เพราะว่ามันมีแสงอาทิตย์อยู่
2: นึกถึงแสงอาทิตย์เพราะว่ามันใช้ได้ตลอด
0: ในชีวิตประจำวันของเราเรารู้สึกได้ว่าทุกครั้งที่เราเดินออกไปกลางแดดเนาะเรารู้สึกร้อนเนาะเรารู้สึกแบบโอ้
1: ร้อน
2: อยู่ในบ้านเรา
0: ไม่ไหวแสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างเนี่ยมากับแสงแดดนี่แหละเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถรวบรวมพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์อะไรกัน
1: พี
0: ่รู้ว่าอะไร
1: อาจารย์ชํามาพันประดิษฐ์พัดลมให้บอสก่อนครับ
0: เพราะตอนนี้ร้อนโอเคยังไม่ใช่เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเอาพลังงานจากแสงแดดเนี่ยหรือแสงอาทิตย์เนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้ใช้แสงแดดล้วน
2: ๆแต่ในสตูเราไม่มีแดดนะครับอาจารย
0: ์แต่เดี๋ยวเราประดิษฐ์เอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำการทดลองกลางแสงแดดกัน
1: อาจารย์เป็นยอดด็อกเตอร์เลยนะครับ
0: โอ้โหน้องบอส
1: ดูนี
0: ่โอเคโอเคครับเอาละครับสำหรับสิ่งประดิษฐ์แรกที่เดี๋ยวเราจะมาช่วยกันทำอุปกรณ์ของเราเนี่ยน่าจะหาได้ง่ายๆกล่องกระดาษกล่องพลาสติกจะเอาที่ใช้แล้วนี่แหละมาใช้เนาะแล้วก็อุปกรณ์ที่2ก็จะมีอันนี้เป็นถุงร้อนธรรมดาที่เราใส่อาหารอุปกรณ์การตัดนะจะเป็นคัตเตอร์เป็นกรรไกรแล้วก็มีเทปกาวแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเดี๋ยวเรามีอากาศฟอยล์อันนี้ก็คือที่ไว้ห่อพวกอาหารไก่ย่างอะไรได้หมด
2: อลูมิเนียมฟอยล์อาจจะเชื่อมต่อความร้อนก็ได
0: ้แม่เกลือใกล้เคียงใกล้เคียง
1: ไก่ย่าง
0: ไอเดียน้องบอสใกล้เคียงมากเลยสิ่งที่อาจารย์เตรียมอันนี้เพื่อจะมาทำ
1: ไก่ทอด
0: เตาอบแสงอาทิตย
3: ์ฮะเตาอบแสงอาทิตย์หน้าตามันเป็นยังไงล่ะครับอาจารย
0: ์คำถามของอาจารย์คือสังเกตอาจารย์มีกระดาษดำด้วยกับสีขาวคิดว่าแบบไหนจะดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์ได้ดีกว่ากันเรารู้เนาะเรารู้สิ่งกันเนาะจากประสบการณ์ส่วนตัวก็คือสังเกตว่าเวลาเราใส่เสื้อสีเข้มเราจะร้อนง่ายเวลาเราเดินไปปุ๊บแป๊บนึงมันจะรู้สึกอบอ้าวเนาะนั่นก็คือสีดำเนี่ยมีความสามารถในการดูดกลืนแสงในทางกลับกันวัสดุที่เป็นผิวสีขาวๆเงี้ยแสดงว่าแสงมันสะท้อนได้ก็คือมันก็อาจจะดูดกลืนได้น้อย
1: เรามาเริ่มทำกันเลยไหมคะ
0: ได้เลยครับเตาอบนะอาจารย์ก็ประกอบกล่องใบนี้ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวอาจารย์อยากจะทำให้มันเหมือนกับมีฝาเปิดปิดสักนิดนึงแนวคิดอาจารย์คือเดี๋ยวอาจารย์จะเอาเทปใสนี่แหละมาพาดให้มันเป็นชิ้นเดียวกันก่อนแล้วอาจารย์จะกรีดเปิดให้มันเป็นเหมือนเป็นฝาเปิดปิดได้ยินดีไหมบอสช่วยอาจารย์หน่อยปาดจากนี่มานี่เลยข้ามมาเลยมาสิ่งที่อาจารย์ได้ก็คือตอนนี้อาจารย์ได้ฝาเปิดปิดของอาจารย์แล้วเนี่ยนะนี่เดี๋ยวคราวนี้เรามีอลูมิเนียมอาจารย์จะเอาอลูมิเนียมฟอยล์เนี่ยมา
1: แปะ
0: บริเวณเพื่อจะได
2: ้
0: รวบรวมแสงถูกต้องทุกคนช่วยกันหน่อยเอาล่ะเรียบร้อยเราก็จะได้บริเวณที่รอที่จะรับแสงแดดและสะท้อนกลับไปด้านในเดี๋ยวอาจารย์จะบุด้านในเป็น2แบบแล้วกันก็คือแบบนึงจะเอากระดาษดำนี่แหละแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นลักษณะธรรมดาเราจะได้มี2กล่องมาเปรียบเทียบกันด้วยโอเคไหมแต่อีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ต้องการด้วยความที่เราอยากจะให้มันเป็นเตาอบเนา
1: ะ
0: นั้นอาจารย์ก็ต้องคลุมตรงนี้ด้วยอะไรสักอย่างเพื่อให้ความร้อนมันอยู่ภายในบริเวณเตาของเรานี่ถุงพลาสติกของเรานี่เองแล้วเราสามารถมองเห็นด้วยติดไอ้เจ้าตัวพลาสติกอันนี้ไว้ที่ด้านหน้าเนาะแค่อาจจะติดไว้ที่ด้านเดียวก็พอเดี๋ยวเราจะบรรจุไอ้เจ้ากระดาษสีดำนี้ไว้ด้านในด้วยเพื่อช่วยในการดูดกลืนแสงแดดเข้ามาข้างในเตาอบของเราเอาล่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะด้านนี้ก็คือด้านในจะเป็นสีดำเอาล่ะอุปกรณ์ที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเนี้ยสังเกตว่าเราใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์โดยตรงเลย เนาะเพื่อจะรวบรวมมันมาแล้วก็เอามาใช้ทำให้เกิดความร้อนภายในของเราแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวนี้อาจารย์เก็บไว้ก่อนอาจารย์มีคำถามต่อไปว่าเออเรามีวิธีพอที่จะสามารถแปลงรูปแบบของพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานแบบอื่นเนี่ยพอมีใครนึกออกไหมว่าเป็นแบบไหนดี
1: ว่านึกออก
0: ครับผม
1: ให้นักวิจัยศึกษาระดับโลกมาทำให้เราเลยคร
0: ับแหมไม่ต้องขนาดนั้นเอาว่าเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วอ่ะไหนมีใครคิดว่าเป็นพลังงานรูปแบบไหนบ้างเอ่ย
1: แปลงเป็นไฟฟ
0: ้
1: า
0: อ่ะไฟฟ้าอ่ะแน่นอนแล้วพวกเรารู้ไหมว่าอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นั้นน่ะชื่ออะไร
2: โซลาเซลล
0: ์ถูกต้อง
3: เนี่ยเจ๋งจริงๆเลยนะครับน้องผิงหยางเด็กๆคงอยากรู้กันแล้วว่าโซลาเซลล์หน้าตาเป็นยังไงอาจารย์หยิบขึ้นมาเลยครับ
0: นี่คือโซลาเซลล์ซึ่งคิดว่าน้องๆทางบ้านก็อาจจะเคยเห็นเพราะเดี๋ยวนี้เรามีอุปกรณ์หลายๆอย่างที่มีไอ้เจ้าตัวโซลาร์เซลล์ประกบอยู
2: ่เหมือนแผงช็อกโกแลต
0: เลยเรื่องกินอีกแล้วอีกอย่างพวกเราทุกคนน่าจะสังเกตได้ง่ายที่สุดเลยแล้วก็มีมานานมากแล้วด้วยก็คือบนเครื่องคิดเลขสังเกตไหมนี่มันจะเป็นแผงเล็กๆหน่อยแต่นี้ก็จะเป็นลักษณะที่ดูเป็นทางการนิดนึงก็คือแผงมันจะใหญ่ขึ้นหน่อยนะไอ้เจ้าตัวภายในของมันเนี่ยทำหน้าที่ก็คือเมื่อใดก็ตามที่มีแสงมาตกกระทบไอ้เจ้าตัวแผงแสงอาทิตย์เนี่ยจะทำให้ไอ้เจ้าสสารข้างในเนี่ยเกิดการแตกตัวแล้วก็ให้อิเล็กตรอนออกมาซึ่งคำว่าอิเล็กตรอนตัวเนี้ยเป็นสื่อที่ใช้ในการนำไฟฟ้านั่นเองตอนนี้อาจารย์จะพยายามหาวิธีวัดก่อนนะว่าแสงเปลี่ยนไปเป็นไฟฟ้าเนี่ยมันได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้อาจารย์มีมิเตอร์วัดไฟฟ้าซึ่งคำว่าวัดไฟฟ้าคือหมายว่าวัดได้หลายอย่างวัดกระแสไฟฟ้ามัลติมิเตอร์ตัวนี้นะมาใช้ในการวัดแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะวัดก็คืออาจารย์อยากจะเช็คว่าเอ๊ะไอ้เจ้า

0: แผงโซลาร์เซลล์ที่เรามีอยู่เนี่ยตอนที่มันมีแสงกับไม่มีแสงเนี่ยมันจะให้ค่าที่ต่างกันบนมิเตอร์ของเราหรือเปล่าถ้าเกิดมันมีกระแสไฟฟ้าวิ่งเราก็จะเห็นเข็มมันกระดิกได้คราวนี้อาจารย์ก็เลยเตรียมอีกอันนึงสังเกตที่บริเวณด้านหลังเนี่ยของแผงโซลาร์เซลล์ก็จะมีบริเวณที่อาจารย์สามารถต่อขั้วออกมาได้เพื่อความสะดวกอาจารย์ก็เลยต่อขั้วออกมาแล้วเพื่อที่จะได้สามารถที่จะเอามาวัดกับไอ้เจ้าตัวมิเตอร์ได้ง่ายๆเพื่อเป็นการเปรียบเทียบระหว่างตอนมีแสงกับไม่มีแสงอาจารย์เลยเตรียมกระดาษดำขึ้นมา1ชิ้นแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะลองดูซิว่าตอนที่อาจารย์บังให้มันมิดไปเลยไม่ให้แสงมันเข้าไปเลยเนี่ยดูซิว่ามันก็ควรจะต้องไม่มีอะไรและเดี๋ยวพออาจารย์เปิดไอ้เจ้ากระดาษดำออกมามันก็ควรจะทำให้เข็มกระดิกได้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูเลยครับมาต่อให้อาจารย์หน่อยช่วยอาจารย์ต่อไปแล้วเรียบร้อยเพราะจะเห็นว่านี่อาจารย์ก็เอาสายที่วัดเนี่ยมาเชื่อมต่อเข้ากับไอ้เจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าทันทีที่อาจารย์ให้แสงกับไม่ให้แสงเนี่ยเราควรจะต้องแตกต่างเกิดขึ้นตัวหน้าปัดตอนนี้เป็น0เป็น0นะเป็น0นะเอาล่ะงั้นเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดกระดาษออกมันจะต้องเข็มกระดิกทันทีมั้ยลักษณะของเราก็คือถ้าอาจารย์บล็อกแสงเอาไว้เต็มๆไม่มีแสงก็ยังไม่มีการเปลี่ยนรูปพลังงานทันทีที่อาจารย์เปิดออกแสงก็เปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าคราวนี้คำถามสังเกตไหมว่าแสงที่ตกกระทบไอ้เจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์ของอาจารย์ตอนนี้เป็นแสงในห้องสตูดิโอของเราอ่ะ
1: มันเป็นแสงอะไรก็ได
0: ้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยใช้กับแสงอะไรก็ได้ตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าเราสามารถเปลี่ยนรูปพลังงานของแสงอาทิตย์หรือตอนนี้คือแสงทั่วไปนี่แหละให้กลายไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไอ้เจ้าประโยชน์ที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยไปทำอะไรสนุกๆ กับสิ่งประดิษฐ์เล็กๆน้อยๆแล้วมันจะทำให้มันดูตื่นเต้นขึ้นนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ได้ความรู้ด้วย
0: ได้ความรู้ด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ใช้ควบคู่ไปกับไอ้เจ้าแผงโซลาร์เซลล์เพราะฉะนั้นตัวหัวใจของมันก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะใช้นี่เลยมอเตอร์ไฟฟ้าทันทีที่เราให้กระแสไฟฟ้ากับตัวมอเตอร์เนี่ยมอเตอร์มันจะทำการหมุนได้โอเคนะซึ่งแน่นอนกระแสไฟฟ้าที่จะให้กับมอเตอร์ก็มาจากไอ้เจ้าแผงโซลาร์เซลล์เมื่อสักครู่นี่เองแต่เพื่อให้เห็นการเคลื่อนที่อาจารย์ก็เลยคิดง่ายๆว่าเดี๋ยวเราจะประดิษฐ์รถ
2: โอ้โหประดิษฐ์รถที่ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ในการขับเคลื่อนแก๊งตัวจิ๋วอยากทำกันแล้วครับ
0: เป็นโปรเจกต์เล็กๆสามารถผลิตรถโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่รอบๆตัวเนาะตัวที่ยากหน่อยอาจจะต้องเป็นไอ้เจ้าตัวมอเตอร์นี่แหละอาจจะต้องไปหาซื้อและแน่นอนตอนที่ซื้อมอเตอร์มาก็ต้องมีเฟืองนิดนึงเพื่อที่จะได้มันสามารถที่จะไปเป็นกลไกให้สามารถไปปั่นล้อของเราได้คราวนี้ก็คืออันนี้ที่อาจารย์มีก็เป็นขวดอันนี้เป็นขวดยาไอเดียของอาจารย์ก็คืออาจารย์จะทำเป็นรถขึ้นมาอาจารย์ก็เลยไปหาอันนี้บังเอิญอาจารย์หาล้อรถของเล่นขึ้นมาได้แต่ในความจริงอันนี้อาจจะประยุกต์ใช้ฝาขวดน้ำอัดลมอะไรก็ได้
1: แล้วก็มี
0: แน่นอนก็ต้องมีก้านด้วยจะเป็นก้านพลาสติกก็ได้เป็นก้านลูกโป่งจริงๆเป็นไม้เสียบลูกชิ้นเป็นไม้ก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ทำได้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะค่อยๆกรีดไอ้เจ้าตัวนี้ออกมาเนาะเพื่อจะได้บรรจุไอ้เจ้าตัวมอเตอร์เข้าไปแทงเลยครับผมทำไอ้เจ้าตัวแกนให้ทะลุออกมาทั้งสองด้านแล้วอาจารย์ก็ประกอบล้ออันนี้ล้อของเล่นบังเอิญเลยใช้ง่ายนิดนึงแต่ถ้าเกิดเป็นทำจากฝาขวดน้ำมันลมก็อาจใช้กาวก็ได้นะครับก็สามารถติดไปได้ส่งให้อาจารย์นั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ก็จะทำอีก2รูแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็ทำล้อหน้าเดี๋ยวอาจารย์จะบรรจุเฟืองและมอเตอร์เข้าไป
1: เฟืองใส่แค่ล้อหน้าหรือล้อหลังแค่ล้อเดียว
0: ใช่เพราะตอนนี้อาจารย์มีมอเตอร์ตัวเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์ได้โครงของเจ้าตัวรถขึ้นมาแล้วเรียบร้อยอาจารย์ก็จะบรรจุไอ้เจ้าตัวมอเตอร์เนี้ยเข้าไปที่ด้านในพออาจารย์บรรจุมอเตอร์เข้าไปแล้วอาจารย์ก็จะเตรียมแผงโซลาร์เซลล์เนี้ยอาจารย์ตั้งใจว่าจะมาวางไว้บนหลังคามันนี่แหละแล้วอาจารย์ก็จะร้อยสายด้านล่างเพื่อเชื่อมเข้ากับมอเตอร์ด้านในนะตรงมอเตอร์นี่จะมีขั้วของมันอยู่มันจะมีขั้วที่เป็นโลหะโผล่ขึ้นมา2ขาซึ่ง2ขานี่แหละเราก็จะเอาสายไฟสีดำกับสีแดงเนี่ยไปเชื่อมแล้วพอมีกระแสไฟฟ้าไหลมันก็จะทำให้มอเตอร์ตัวนี้หมุนได้

0: ครับหลังจากที่ตอนนี้เรามีสิ่งประดิษฐ์2ชิ้นนะวันนี้นะมีตู้อบแสบ
1: รถยนต์แสงอาทิตย์
0: เยี่ยมยอดสิ่งเดียวที่ยังขาดไปในการทดลองของเราคือ
1: ดวง
0: จะไปหาแสงอาทิตย์ที่ไหนดี
2: ดวงจันทร
0: ์ดวงจันทร์นี่ดาวอังคารนี่ดวงจันทร์กัดไปไหนดีทะเลทรายโอ้ถ้าไปได้ก็น่าสนใจเนาะโอเคเอาแหละแต่เอาไปว่าจะไปไหนก็ตามเดี๋ยวเราจะต้องทำการทดลองเพื่อทดสอบไอ้เจ้าสิ่งประดิษฐ์ของเราทั้งสองอันนี้
1: ว
0: ่
1: าม ันใช้ได้หรือเปล่า
0: แล้วมันจะใช้ได้ดีตรงกับที่เราเดาเอาไว้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองสิ่งประดิษฐ์ของเรานี้ที่ข้างนอกกันที่มีแสงแดดกันดีกว่าครับไปกันเลย
1: ไปกันเลย
3: หลังจากที่เราได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ชิ้นเล็กๆที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์กันไปแล้วทีนี้เราไปดูการประยุกต์ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในรูปแบบอื่นๆกันบ้างจะเป็นยังไงไปดูกันเลย
0: เมื่อสักครู่เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอาจารย์จะแวะพาพวกเรามาพบกับอาจารย์ขวัญครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เอาแหละพวกเราคงสงสัยว่าพวกเรามาอยู่ที่ไหนกันดูรอบๆสิเราเห็นอะไร
2: ถนน
0: โอ้โหเห็นถนนดูรอบๆ
1: เห็นต
0: ้
1: นไม้ครับ
0: ต้นไม้ต้องการเห็นอะไร
2: ตึก
0: เห็นตึกโหเฮ้ยมันมีอะไรเด่น
2: กว่าน ั้
0: นบ้านให้อาจารย์ขวัญบอกดีกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอาจารย์ขวัญครับ
4: ครับตอนนี้เราอยู่กันที่คณะวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาเขตศาลายามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ
0: แล้วสิ่งที่เป็นจุดเด่นที่สุดที่เราควรจะต้องเห็นคืออะไรครับอาจารย
4: ์กรีนเฮาส
0: ์พาพวกเรามาชมกรีนเฮาส์กันก่อนนะซึ่งกรีนเฮาส์เนี่ยใช้ประโยชน์จากแสงแดดอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาติดตามโดยอาจารย์ขวัญจะมาเล่าให้ฟังถึงประโยชน์ของกรีนเฮาส์กันนะครับอยากจะทราบก่อนเลยว่าอันนี้อยากรู้เหมือนกันว่ามันเริ่มต้นมายังไงครับการมีกรีนเฮาส์เนี่ยมันมีการเอามาประยุกต์ใช้อะไรตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
4: มีมาเป็นพันปีแล้วครับผม
0: โอ้เป็น
4: ตั้งแต่สมัยโรมัน
0: โอ้ครับ
4: ลองนึกสภาพในฤดูหนาวนะครับอากาศหนาวมากแต่ว่าจักรพรรดิต้องการกินแตงกวาต้องการกินแตงกวาทำยังไงดีเขาก็จะต้องมีการคิดทำยังไงจะปลูกพืชในหน้าหนาวให้ได
0: ้
4: เขาก็เลยเริ่มที่จะสร้างโครงสร้างคล้ายๆบ้านนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ซึ่งหน้าหนาวมีไหม
0: มี
4: นะครับผมให้ความร้อนทำให้สามารถปลูกพืชได้ในหน้าหนาวครับแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแต่ในบ้านเราอากาศเป็นไงลูก
1: ร
4: ้อนใช่ไหมครับ
0: ผมสงสัย
4: ต้องเปิดแอร์ต้องเปิดแอร์พืชก็ต้องการแอร์เหมือนกันถ้าเกิดอยู่ในกรีนเฮาส์แล้วมันปิดมันจะมีลักษณะเหมือนตู้อบเราก็จะมีระบบกรีนเฮาส์หลายๆแบบนะครับมีการใช้ประโยชน์จากไอ้น้ำนะครับจากพัดลมทำให้กรีนเฮาส์ในบ้านเราเมืองไทยเนี่ยมีอุณหภูมิเย็นลง
1: เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่ามันจะทำให้อากาศเย็นลงได้นี่คือเย็นถึงขนาดปลูกพืชเมืองหนาวได้เลยไหมครับ
4: จะเย็นได้ขนาดไหนขึ้นอยู่กับอากาศภายนอกด้วยครับทีนี้ขึ้นถ้าเกิดว่าเราใช้แอร์ใช้เครื่องทำความเย็นก็จะสามารถเย็นได้ในระดับหนึ่งก็อาจจะปลูกพืชที่ต้องการความหนาวได้นะครับชอบกินกีวีไหมครับ
1: ผมชอบกิน
4: แอปเปิ้ล
1: แอปเปิ้ลผมชอบ
4: แอปเปิ้ลสตรอเบอรี่ชอบกินไหมสตรอเบอรี
1: ่
4: ไม่ชอบไม่เป็นไรครับพืชพวกนี้ต้องการความหนาวนะครับเราจะต้องปลูกมันบนภูเขาภาคเหนือแต่ถ้าเราอยากปลูกแถวๆภาคกลางทำไงนี่เลยใช้กรีนเฮาส์เราสามารถปลูกได้ครับผม
0: ตอนนี้พวกเราอยากจะเห็นหรือยังว่าข้างในกรีนเฮาส์เป็นยังไง
1: ใ
0: จเย็นๆนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปสัมผัสบรรยากาศภายในกรีนเฮาส์กันเนาะเอาละถ้านั้นพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวอาจารย์ขวัญพาพวกเราไปเลยนะครับ
4: ไปได้เลย
0: ไปเลยครับ
4: ไปครับ
0: น้องลุย
4: เห็นเลยครับ
1: ร้อนมันร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคร
4: ับ
1: เน
4: ี่
1: ยเอ๊ะ
4: นี่ต้นข้าวไงต้นข้าวนะครับข้าวเขาชอบแสงแดดเยอะ
0: ๆอุณหภูมิข้างในอาจจะอุ่นกว่าข้างนอกหน่อยใช่ไหมครับ
4: อันนี้ก็หนึ่งในเหมือนที่เขาเรียกว่าภาวะเรือนกระจกกันนะครับ
0: โอ้ครับผม
4: ครับก็คือแสงแดดผ่านลงมาแล้วก็มีการสะสม
0: พลังงานอยู่ข้างในหลักการทำงานของมันนี่เป็นยังไงครับ
4: หลักการทำงานของกรีนเฮาส์ก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของกรีนเฮาส์นะครับถ้าเป็นกรีนเฮาส์แบบธรรมดาหรือที่เราเรียกว่าเป็นเนอร์เซอรี่เป็นโรงเรือนเพาะชำอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นกรีนเฮาส์อันเนี้ยก็เป็นลักษณะคล้ายเรือนเพาะชำจะง่ายมากเกษตรกรทำได้เองด้วยนะครับที่ไม่มีอะไรที่พิเศษนะครับผมเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเราทำให้แสงแดดเข้ามานะครับซึ่งในบ้านเราเนี่ยบางทีแสงแดดมันแรงมากเราก็ต้องมีการติดตะไคร้แบบนี้ที่เราเห็นนะครับช่วยกรองแสงอีกครั้งอีกชั้นหนึ่งนะครับกับอีกแบบหนึ่งซึ่งจะเป็น กรีนเฮาส์ด้านข้างของเรา อันนั้นจะค่อนข้างมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเราจะใช้ปลูกพืชที่อาจจะไม่ใช่ต้นข้าวแล้วอาจจะเป็นพืชผักสลัดหรือพืชที่ต้องใช้อุณหภูมิต่ำหน่อยอันนั้นก็จะมีระบบไอน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง
3: รังสีจากดวงอาทิตย์ที่ผ่านเข้าสู่เรือนกระจกเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นสั้นหรือความถี่สูงจะถูกดูดกลืนโดยพื้นและวัตถุภายในเรือนกระจกทำให้อุณหภูมิภายในเรือนกระจกร้อนขึ้นและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านที่มีความยาวคลื่นสูงหรือความถี่ต่ำจะสะท้อนออกไปจากพื้นหรือวัตถุในเรือนกระจกแต่คลื่นในย่านอินฟราเรดไม่สามารถทะลุผ่านกระจกกลับออกไปสู่ภายนอกได้ทำให้สะท้อนกลับเข้าสู่ภายในเรือนกระจกอีกครั้งจึงทำให้อุณหภูมิภายในเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้นไปอีก
0: แล้วครับน้องๆครับหลังจากที่พวกเราแวะไปดูกรีนเฮาส์มาแล้วซึ่งก็เห็นการใช้ประโยชน์ของแสงอาทิตย์กันอย่างชัดเจนเลยก็มาถึงคิวของพวกเราแล้วที่เราจะเอาไอ้เจ้าสิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกันไว้เนี่ยเอามาทดสอบกันดูซิว่ามันได้ผลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคราวนี้ยังจำได้ไหมว่าเราทำอะไรมาบ้าง
1: เราทำเป็นเตาอบมาแล้ว2แบบด้วยกันก็คือสีขาวแล้วก็สีดำ
0: นี
2: ่ใช่จะนำความร้อนมาก
0: น่านะน่านะ
1: ทำรถมา
0: ทำรถมาด้วยโอเคเพราะฉะนั้นที่เราทำกันมาก็คือเราเห็นว่าเรามีการประดิษฐ์เตาอบเอาไว้คราวนี้เพื่อจะให้เห็นความแตกต่างชัดเจนกับน้องๆทางบ้านเราก็เลยทำมา2ชิ้นชิ้นนึงเป็นสีขาวอีกชิ้นนึงเป็นสีดำอุปกรณ์ที่เราจะมาทดสอบกันก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะเอาไข่นี่แหละมาอบดูและดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับไข่บ้างและแน่นอนอีกอย่างนึงที่เราประดิษฐ์เอาไว้นะครับก็คือรถพลังแสงอาทิตย์นั่นก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันเช่นเดียวกัน
2: แล้วเราเอาเทอร์โมมิเตอร
0: ์อ้าวก็เป็นเอามาวัดอุณหภูมิกันเลยแต่จริงๆแล้วดีแล้วสังเกตว่าอาจารย์มีเทอร์โมมิเตอร์อันจิ๋วด้วยเดี๋ยวอาจารย์จะเอาเทอร์โมมิเตอร์จิ๋วนี่แหละมาดูซิว่าอุณหภูมิในเตาอบของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนเอาล่ะงั้นพวกเราพร้อมหรือยังที่จะไปทดสอบ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: พร้อมแล้วครับ
0: งั้นไปกันเลยครับเอาละครับตอนนี้แดดก็มาแล้วเรามาเริ่มทดสอบกันเลยดีกว่านะโอ้โหดูผิงหยางร้อนเหงื่อแตกแล้วใช่ไหมเอาละเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีเตาอบ2เตาเพราะฉะนั้นช่วยตอกไข่ใส่ให้หน่อย

0: าละหลังจากที่เราตอกไข่เสร็จแล้วเราก็ลำเลียงไข่ลงไปในกล่องที่เป็นเตาอบของเรากันเลยดีกว่า
1: เอาพี่ของพี่ผิงยังไว้ในกล่องดำแล้ว
2: ใช่
0: เอาล่ะเอาพี่ได้งั้นใส่เลยงั้นพี่กาใส่ในกล่องสีขาวแล้วเดี๋ยวเราจะหันไอ้เจ้าเตาอบนี้เข้าหาแสงอาทิตย์เลยนะแล้วอย่าลืมเพื่อจะให้มันเห็นได้ชัดเจนว่ามีอุณหภูมิเปลี่ยนไปเท่าไหร่เราเอาเทอร์มิเมอร์จิ๋วมาใส่เข้าไปด้วยแล้วเราก็ปิดฝาด้านหน้าด้วยแล้วคราวนี้เราก็ปล่อยให้มันอยู่ในแสงแดดอย่างนี้แหละสักพักนึง
1: น
0: ั่งพักกันดีกว่าแล้วเราก็ปล่อยให้มันอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สักพักหนึ่งเนาะแล้วค่อยกลับมาสังเกตกันครับว่าเตาอบเนี้ยมันได้ใช้งานแล้วมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กมากน้อยแค่ไหนเนาะร้อนแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วนะไปไปไปลบลบลบลบเข้าร่มเข้าร่มเข้าร่มเอาละครับน้องๆแล้วเราก็ยังมีรถที่เราประดิษฐ์เอาไว้ซึ่งเป็นรถแสงอาทิตย์นะเรามีไอ้เจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์อยู่ที่อยู่ข้างบนงั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยว่าพอเราไปกลางแดดเนี่ยล้อมันควรจะต้องหมุนได้นั้นไปดูเลยตอนนี้แดดกำลังมาเลยไปเร็วพวกเราดูพออาจารย์ปล่อยมือแล้วนะนี่เดี๋ยวเราเอามือบังเอามือบังบังให้มิดบังให้มิดปล่อยพร้อมยังถ้างั้นเดี๋ยวอาจารย์จะลองปล่อยแล้วลองให้มันวิ่งนะโอเค

0: าแหละเราก็ผ่านไปสักประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลกันดีกว่าว่าไปถึงไหนแล้วไอ้เจ้าไข่ที่เราตอกไว้พวกเราลองสังเกตซิว่าเป็นไงบ้าง
1: ของสีดํานี่คือไข่แดงดูปูด
0: ๆดูปูดๆนะโอเคโอเค
1: อันนี้มันยังเหมือนเดิมกับ
0: ยังค่อนข้างเหมือนเดิมอ๋อโอเคอาการสังเกตว่าไงบ้าง
2: แล้วมันจะเย็น
0: อ๋อยังไม่ค่อยร้อน
2: ร้อนกว่า
0: โอเคแสดงว่าสีดําร้อนกว่าสีขาวเนาะจ้ะน้องบอสสังเกตเห็นอะไรบ้าง
3: บ้าเห็นนะคะไข่มันเริ่มพองตัวขึ้นมาแล้วตัวนี้อีกอย่างเวลามันโดนแดดแล้วมันไม่รับความร้อนเลยแต่ตัวนี้มันรับความร้อน
0: อ๋อก็คือเห็นด้วยว่าสีดำเนี่ยดูดกลืนความร้อนได้มากกว่าเอาละครับและนี่คือถ้าเรามาสังเกตไอ้เจ้าตัวไข่ที่เราตอกเอาไว้ข้างในเนี่ยจะเห็นได้ว่าที่อยู่ภายในกล่องสีดำนี่เริ่มมีขุ่นๆด้วยนะถ้าทุกคนสังเกตเนาะเริ่มมีขุ่นๆแล้วแล้วก็ไอ้เจ้าตัวผิวของไอ้เจ้าตัวไข่ด้านบนนี่ค่อนข้างจะตึงๆเหมือนที่พี่พิงหยางบอกคือมันค่อนข้างจะเหมือนกับเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่สิ่งนึงที่อาจารย์เห็นเลยเทอร์โมมิเตอร์ของเราครับที่เราใส่

0: ยังไปงอเลยและไอ้เจ้าตัวค่าอุณหภูมิที่อ่านได้นี่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าโชว์ให้น้องๆทางบ้านหน่อยร้อนนะเนี่ยร้อนเหมือนกันนะนั้นเจ๋งได้ว่างอเลยสเกลที่อ่านได้ในนี้นะครับค่าสูงสุดมันแค่50องศาเซลเซียสแล้วจะเห็นได้ว่าตอนนี้มันล้นสเกลไปแล้วและไอ้เจ้าตัวพลาสติกตัวนี้ก็หงิกเลยงอเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่าในเตาอบที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยอุณหภูมิมันสูงใช้ได้ผลแล้วก็สูงเกิน50เอาแหละและนี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถสรุปและน้องๆทางบ้านก็ได้เห็นแล้วว่ามันสามารถรวบรวมพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้งานได้แต่แน่นอนถ้าจะเป็นระดับที่จะมาทำอาหารอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นเราก็ต้องใช้เวลานานกว่านี้อีกแหละถ้าเราอยากจะให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนกว่านี้เนาะแต่อย่างน้อยจากการทดลองที่เราดูจากนี่เจ้ารถนะที่ใช้เซลล์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์รับพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาจะเห็นได้ว่าเราสามารถนำมันมาใช้ได้และค่อนข้างสะดวกกว่าเพราะสามารถแปลงจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายไปเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วเอาไปใช้ได้และนี่แหละครับคือสิ่งที่อยากจะฝากให้น้องๆทางบ้านได้เห็นว่าเราสามารถเอาพลังงานของแสงอาทิตย์เนี่ยมาใช้ได้โดยที่อาศัยอุปกรณ์ในการเปลี่ยนรูปแบบพลังงานก็ได้หรือเราอาจจะใช้อุปกรณ์ที่รับแสงแดดตรงๆมาเลยก็ได้แต่อย่างไรก็ดีปริมาณของแสงอาทิตย์เนี่ยที่มาบนผิวของโลกเรามันก็มีค่าจำกัดค่าหนึ่งเราก็ต้องหากรรมวิธีในการดึงมันมาใช้ให้เหมาะสมนะครับสำหรับความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ยังมีให้ติดตามกันอีกในรายการ
1: ฟิสิกส์สนุก
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโต

สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plantsTerrestrial plant terrestrial plant แปลว่าพืชบก aquatic plant aquatic plant aquatic plantแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมข่าวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase เดินทางมาถึง EP สุดท้ายครับ EP ที่6ซึ่งเนื้อหาเยอะมากๆแน่ๆเพราะคือ EP ที่จะพูดถึงเรื่อง Mixing และ Mastering นะครับซึ่ง EP นี้จะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับผมตั้งใจว่าพูดให้ละเอียดนิดนึงพาร์ทที่1คือเรื่อง Mixing นะครับพาร์ทที่2คือเรื่องของ Mastering ซึ่งจะบอกเรื่องราวการผสมเสียงให้มันเหมาะสมจากเพลงที่เป็นแบบ cover acoustic นะครับแล้วก็เป็นแบบที่เป็นรวมวงใหญ่ๆผมก็จะอธิบายให้ฟังไว้ด้วยว่าเราจะจัดการเรื่อง mixing อย่างไรและการทำ mastering เนี้ยทำยังไงให้เพลงเมื่อออกไปสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify หรือ YouTube เนี่ยมีความดังและมีโทนโดยรวมที่สามารถสู้กับเพลงที่อยู่ในตลาดสตรีมมิ่งได้นะครับเพื่อเวลาเรามิกซ์เพลงของเราเนี่ยเราจะได้มีคุณภาพทัดเทียมกับของคนอื่นเขานะครับในเบื้องต้นแล้วนะครับเราไปดู EP นี้ในพาร์ทที่1ก่อนคือพาร์ทของมิกซิ่งครับ
1: สวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องมิกซ์และมาสเตอร์ริ่งเลยนะครับเรื่องบันทึกเสียงเข้าไปเนี่ยทุกคนอาจจะรู้แล้วล่ะนะครับซึ่งวิธีการ mix และ mastering ในวันนี้ที่จะพูดถึงเนี่ยสามารถนำไปใช้กับโปรแกรมอื่นๆก็ได้งั้นเราไปดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นเวลาเราจะ mix และ mastering นะครับโดยอิงกับคำว่า basic mix and basic mastering นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ย

เนื้อหาจะยาวมากแล้วก็จริงๆแล้วมันต้องพูดกันยาวทีเดียวนะครับก่อนอื่นก็คือเราไป import นะครับ import มาก่อน import file มาก่อนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมเอาเป็นแบบlive แล้วก็กึ่ง live กึ่งบันทึกเสียงด้วยเลยว่าเราจะได้เห็นเลยว่าเสียงต่างๆเนี่ยมันทำงานอย่างไรนะครับมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับโอเคอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับแล้วก็ import เข้ามาการ import เข้ามาเนี่ยอย่างแรกเลยก็ต้องดูด้วยนะครับว่าไฟล์ที่เราอัดมาหรือไฟล์ที่เรากำลังจะทำงานต่อมันมี bit depth นะครับและ sample rate เท่ากันหรือไม่นะครับก็ดูที่ตรงนี้นะครับ24 bit นะครับ48 กิโลเฮิรตซ์เหมือนกันนะครับเหมือนกันก็ได้เลยไม่มีปัญหาอันนี้ก็สามารถที่จะimport ลงมาได้เลยนะครับปึ๊บเราก็จะได้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นไฟล์ที่มีไซส์เท่ากันพอมันไซส์เท่ากันแสดงว่ามันเป็นการบันทึกเสียงมาพร้อมกันนะครับเวลาเราได้ไฟล์มาอย่างนี้เป็นต้นหรือจะดูที่เวลาก็ได้นะครับอันนี้เป็นทริคที่บอกทุกคนไว้ที่อยากรับรู้และมองด้วยตาพอเราได้ของอย่างนี้มาเสร็จปั๊บเนี่ยได้ไฟล์อย่างนี้มาเสร็จปั๊บนะครับเริ่มต้นขั้นตอนการมิกซ์เราก็ต้องเรียงแทร็กก่อนเห็นไหมฮะอันนี้เขาเรียงแทร็กเป็นเบอร์มาให้เพราะนั้นผมก็สบายเลยข้างหน้าเนี่ยครับมันมีนัมเบอร์มาให้3 4 5 6 7 8 9โอ้โหง่ายเลยครับเลื่อนไปมันก็จะเป็นคิกสแนร์ไฮแฮททอม1ฟอร์ทอม OHL OHR เบส11 12 1312นะฮะแล้วก็15 16 17 18 19ได้เลยนะครับโอ้ตรงเลยที่อยากรับรู้และมองด้วยตาให้มองบนฟ้าที่เห็นมั้ยฮะนี่ขั้นตอนแรกเลยเรียงแท็กให้มันเป็นกลุ่มของมันหรือถ้าเขาพิมพ์ชื่อมาแล้วก็เรียงตามชื่อเรียงตามนัมเบอร์มันลงไปนะครับนี่ก็ง่ายเลยนะครับที่อยากรับรู้และมองด้วยตาให้มองบนฟ้าที่ดาวแล้วก็ฟังตั้งแต่ต้นสักนิดนึงครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับมาอยู่ดาวดวงนี้เธออยู่ดาวดวงไหนที่บนท้องฟ้าบอกได้ไหมก่อนอื่นผมก็ขอเซฟไว้สักนิดนึงว่าเป็นสตาร์ทนะครับเป็นสตาร์ทเราจะได้กลับไปกลับมากันได้นะครับเป็นสตาร์ทนะครับเริ่มต้นวิธีการแรกก็เริ่มต้นเลยครับเราฟังเพลงทั้งเพลงไปแล้วเรียบร้อยเราเจอแล้วว่าอะไรคืออะไรนะครับกลุ่มของเครื่องดนตรีต่างๆครบแล้วเนี่ยเราจัดการได้เลยครับก็คือเราจัดตำแหน่งให้เขาสักนิดนึงก่อนก็คือการแพนครับเราก็แพนมันนะครับอันนี้คือฮาร์ดดิสก์นะครับตรงนี้คือฮาร์ดดิสก์ใช่ไหมฮาร์ดดิสก์เราก็แพนคีย์บอร์ดนะครับกีตาร์นี่กีตาร์กับแซกเนี่ยเราอาจจะอิงตำแหน่งของภาพก็ได้ถ้ามันเป็นงานวิดีโอแบบไลฟ์เซสชั่นแบบนี้นะครับมีแซกอยู่ด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงกลุ่มของกลองนะครับไฮแฮทผมก็เอียงไปนะครับก็คือแพนจัดการแพนนะครับเนี่ยไม่ต้องอะไรมากเลยครับแค่นี้แค่เราเริ่มแพนมันเนี่ยครับเราเริ่มแพนมันนะครับเราก็เริ่มรู้สึกแล้วนะครับว่าเสียงมันเปลี่ยนไปเนี่ยครับมันมีมิติทันทีผมเพิ่มวอลลุ่มนิดนึงนะครับมันมีมิติของมันแล้วเพราะว่าบางเสียงมันเป็นสเตอริโอมาเช่นคีย์บอร์ดกับไลน์ที่เป็นฮาร์ดดิสก์ LR มาให้เรานะครับมันก็เริ่มรู้สึกได้เลยว่าเสียงเนี่ยมันเป็นสเตอริโอแล้วนะครับโอเคขั้นตอนแรกครับแพนพอคราวนี้แพนเสร็จปั๊บเราต้องทำอะไรต่อเราก็ต้องจัดการเรื่องเลเวลใช่ไหมครับเรื่องเลเวลเนี่ยก็จะไปอิงกับวิดีโอเก่าๆที่เคยให้ดูไว้นะครับลองดูนะครับเพลงทั้งหมดตอนนี้เพลงมานะครับความรักบางครั้งจะมองด้วยตาบางทียังไม่ได้มิกซ์ยังไม่ได้อะไรเลยนะครับที่มาสเตอร์วอลลุ่มเราเนี่ยไปถึงลบ 2.6

6แล้วนะครับอันนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันสูงเกินไปสักนิดนึงนะครับคราวนี้เรามาไล่กันดูครับปิดร้องนะครับปิดเครื่องดนตรีไปก่อนนะครับเอาแค่ริทึมก่อนเอาแค่กรองกับเบสไว้ก่อนนะครับเอาแค่กรองกับเบสไว้ก่อนแล้วเรามาฟังกันดูครับอย่างนี้ก็เราก็มีวิธีการจัดการเรื่องเลเวลนะครับ1แพน2เรามาจัดการเรื่องเลเวลสักนิดหนึ่งทำไมผมเอาแพนขึ้นก่อนเพราะว่าเราจะได้เห็นตำแหน่งของเขาก่อนนะครับวิธีที่2นะครับถัดมาขั้นตอนที่2ถัดมาคือเรื่องของเลเวลเลเวลก็สามารถที่จะเอาลงแบบนี้เอาเฟดเดอร์ลงเลยหรือจะเอาเกนลงสักนิดหนึ่งก่อนนะครับอย่างเช่นเนี่ยครับกรองกับเบสรวมกันเนี่ยมันไปถึงประมาณแถวลบ5ลบ6แล้วเนี่ยทั้งๆที่ยังไม่มีเครื่องดนตรีอื่นเลยผมว่าตรงกรองเนี่ยครับตรงกรองเนี่ยกรองกับเบสเปิดมาเนี่ยที่มาสเตอร์วอลลุ่มเนี่ยมันน่าจะอยู่แถวๆประมาณสักลบ12ไว้ก่อนอันนี้ก็ไปที่เรื่องเดิมนะครับถ้ามันเบาไปนะครับเดี๋ยวในวิดีโอเนี่ยจะเบาเป็นลงไปนิดนึงเลยนะครับก็เลื่อนวอลลุ่มที่ซาวการ์ดเอานะครับให้มันดังขึ้นคราวนี้ผมก็จะลดเกนของกรองและเบสลงนิดนึงนี่ครับเกนนะครับแล้วผมก็จะดูที่สเตอริโอเอาต์พุตนะครับว่ามันจะเหลือเท่าไหร่นะครับอ้าวไปตอนนี้กรองกับถึงตั้งแต่กรองทั้งชุดถึงเบสเนี่ยผมลบ6 dB นะครับกรองอย่างเดียวกับเบสเนี่ยอยู่ประมาณแถวๆลบ 12.9 นะครับใช้วิธีผมก็ลบไปเลยนะครับลบเกนไปเลยลดเกนนะครับคราวนี้ลองเปิดเห็นไหมฮะกีตาร์ดังไปเห็นไหมครับเราค่อยๆบาลานซ์ไปเลยนะครับกีตาร์ผมก็ลดเกนหน่อยเปิดฮาร์ดดิสก์มาครับไลน์ฮาร์ดดิสก์นะครับดังไปอาจใช้วิธีลดเฟดเดอร์บ้างก็ได้อันนี้มีเมทานอมมาด้วยนะฮะเพราะว่าเล่นสดแล้วมีเมทานอมด้วยโอเคก็มิวไปนะครับมีแซกแซกก็จะมีเครื่องดนตรีอื่นรั่วมาด้วยนะครับโอเคร้องครับทริคอย่างนึงในการที่จะบาลานซ์เรื่องเลเวลได้นะครับนั่นก็คือถ้าตัดสินใจไม่ได้ว่าเสียงใดมันเบาหรือดังจนเกินไปครับอย่างเช่นเสียงร้องตอนนี้นะครับให้ลดลงไปเลยครับแล้วค่อยเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมฮะเฟดเดอร์ลดลงตั้งเยอะนะครับแล้วก็ทั้งเพลงเนี่ยเลเวลโดยรวมอยู่แถวๆลบ10เองนะครับที่ยังรับรู้และมองด้วยตาบนฟ้าที่ดาวพรางพรางอันนี้ผมก็ลดเลเวลทั้งหมดลงมาอีกสักนิดนึงนะครับบริหารจัดการให้สเตอริโอเอาต์พุตมันอยู่แถวๆสักลบ12ไม่เกินลบ10นะครับในความดังที่สุดของเพลงตอนนี้นะครับเดี๋ยวมันจะไปสัมพันธ์กันต่อกับตอนมาสเตอริงนะครับสองขั้นตอนแล้วนะครับแพนจัดการตำแหน่งนะครับสองจัดการเรื่องเลเวลนะครับคราวนี้เราก็มาจัดการเรื่องต่อไปดูเรื่องของโทน3คือโทนคืออะไรโทนคือคัลเลอร์ของมันนั่นก็คือการใช้ EQ นะครับกองทั้งชุดนะครับผมไปเร็วนิดนึงนะครับนี่คือเสียงคลิกนะครับผมอาจจะไปเร็วนิดนึงเพราะให้วิดีโอมันไม่ได้ยาวจนเกินไปนี่คือคลิกวิธีการ EQ คือเลื่อนบางความถี่ขึ้นไปก่อนว่าตรงไหนกันแน่ที่เราไม่ชอบหรือเราชอบอย่างเงี้ยผมไม่ชอบตรงนี้เอาลงแล้วก็ตรงนี้ผมชอบให้มีโลหน่อยแล้วก็มีเสียงเสียงจิกๆที่หัวของเพเดลมันกระทบหนังสักนิดนึงนะครับโอเคคราวนี้นะครับผมก็ใส่คอมเพรสเซอร์

แล้วก็ saturate มันสักนิดนึงนะครับส่วนทอมครับเราไปฟังทอมกันสักนิดนึงนะครับทอมผมก็จะ EQ รวมๆนะครับไปท่อนที่มันเป็นทอมมีทอมเนาะโอเคเราก็อยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่ครับตอนนี้ขั้นตอนที่3ครับโทนนะครับทอมนะฮะผมไม่ชอบตรงนี้เอาลงโลคัสสักนิดนึงสำหรับทอมนะครับไม่เป็นไรโอเคแล้วผมก็คอมเพรสไว้สักนิดนึงนะครับสำหรับทอม

0: กองเริ่มชัดเจนขึ้นนะครับ
1: เป็นความฝันที่วันนี้ฉันรักเธอเท่าไรจะเป็นยังไงให้เธอรู้ดี
0: ใส่คอมเพลส

ในขั้นตอนการมิกซ์เนี่ยถ้าอะไรมันดังไปมันมารบกวนกับทำงานเราก็มิวส์ไปก่อนได้นะครับมิวส์ไปแล้วเราก็ทำงานต่อโอ้สบายเลยครับคราวนี้เราก็ไปที่อะไรต่อครับไฮแฮทครับไฮแฮทก็ไม่ขุ่นแล้วนะครับเพราะมันมีเสียงอื่นเข้ามาอยู่นะครับโอเวอร์เฮดครับ

นะดูครับคราวนี้เรามาลองดูชุดกลองครับชุดกลองทั้งหมดกับเบสนะครับคือชุดกลองที่ถูกจัดการแล้วนะครับชุดกลองที่ถูกจัดการแล้วก็คือจัดการเรื่องแพนแล้วจัดการเรื่องเลเวลแล้วแล้วก็จัดการเรื่องโทน EQ แล้วนะครับก็คือแพนแล้วความดังเบาบาลานซ์แล้ว EQ แล้วแล้วก็เรื่องไดนามิกก็คือใส่คอมเพรสเซอร์แล้วนะครับคราวนี้เราลองดูครับเดี๋ยวผมจะปลด EQ แล้วก็ปลดinsert ก็คือคอมเพรสที่ใส่ไปนะครับออกแล้วเรามาฟังกันนะครับอันนี้คือจัดการทั้งหมดแล้วนะครับเอา EQ ออกครับเนี่ยครับเห็นไหมฮะทำแค่นี้เองนะครับเสียงกลองกับเบสเนี่ยคือเปลี่ยนไปเลยนะครับอันนี้คือไม่มีอะไรเลย EQ และคอมเพรสครับเปิดขึ้นมาครับเนี่ยครับก็คือแค่3ขั้นตอนเท่านั้นเองคราวนี้ไปดูที่เบสต่อครับอยากได้ตรงโลคุมสักนิดนึงฮะก็เลย EQ โลเบสแบบนี้แล้วก็นิดนึงครับใส่คอมเพรสไอ้พวกโกดโนกักๆให้มันนิ่งขึ้นนะครับ

0: เราไปดูกีตาร์ต่อครับเอาตรงนี้ขึ้นนิดนึงให้กีตาร์มันชัดหน่อยนะครับก็ให้ความเป็นธรรมชาติของเขายังเหลืออยู่บ้างนะครับไม่ไปกดเขาเยอะก็กีตาร์จะคอมเพรสไม่มากนะครับ
1: ความรักบางครั้งถ้ามองด้วยตาบางทีก็ไม่เห็น
0: คีย์บอร์ดครับ

0: เราไปดูในท่อนที่แซกถูกเป่าสักนิดนึงนะครับ
1: ไม่รู้จะพูดอย่างไรอยากบอกเธอว่าฉันรักเธอเท่าไรมาแค่ไหน
0: เราเริ่มได้ยินแซกแล้วนะฮะ

โอเคดีขึ้นเยอะเลยนะครับดีขึ้นมากร้องครับมัวมัวไปเอาลงตรงไหนก็ได้ที่เราไม่ชอบเราเอาขึ้นก่อนแต่พอเราฟังแล้วรู้เรื่องว่าตรงไหนกันแน่ที่เราเอาไม่เอาเราก็เพิ่มลดครับ EQ มีหลักการแบบนั้นนะครับ

เริ่มบรรลานอีกรอบครับแล้วก็บริหารจัดการครับตอนนี้ Master Output เนี่ยตั้งแต่เริ่มมิกไปแล้วเริ่มมีคอมเพรสมีอะไรเข้าเนี่ยเริ่มที่จะดังขึ้นนิดหนึ่งนะครับเราก็ลดทั้งหมดลงสักหน่อยครับเริ่มดังไป

ผมจะพยายามอยู่แถวๆนี้ครับแถวๆสักลบ10ลบ9ลบ8แถวเนี้ยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนมาสเตอริ่งจะลำบากโอเคเห็นไหมฮะว่ามันง่ายมากเลยนะครับกับการมิกซ์นะครับผมอาจจะไม่ได้ลงลึกว่า EQ มีกี่ประเภทคอมเพรสเซอร์มีกี่ประเภทนะครับอยากให้เห็นขั้นตอนโดยรวมก่อนว่าเวลาเรามิกซ์เนี่ยเราเริ่มต้นยังไงกันแน่นะครับเพื่อความรวดเร็วในการทำงานนะครับเพื่อความถูกต้องในการทำงานเนี่ยครับมิกซ์ง่ายๆแบบนี้นะครับลองดูนะครับคราวนี้ทั้งหมดนะครับผมจะลองปลดทั้งหมดลงนะครับตอนนี้เนี่ยไปถึงตรงคำว่ามิกซ์แล้วล่ะผมก็เซฟไว้อีกอันนึงเป็นคำว่ามิกซ์นะครับลองฟังนะครับเดี๋ยวผมจะลองปลดทั้งหมดนะครับแล้วก็ลองฟังเปรียบเทียบกันอันนี้คือแพนแล้วนะครับ EQ แล้วนะครับจัดการความดังแล้วจัดการไดนามิกแล้วนะครับไปฟังครับ

แล้วก็เอา EQ ออกครับเอา insert ออกครับลองฟังนะครับ EQ ออกครับแล้วก็ไม่แพ้เลยครับเห็นไหมครับมันนี่คือไม่ทำอะไรเลยจะเสียงนี้ครับกลับมาแล้วครับขั้นตอนที่1คือแพนครับอยากบอกเธอว่าฉันรักเธอเห็นมั้ยฮะแค่แพนอย่างเดียวนะครับเสียงต่างนะครับเอาใหม่นะครับไม่แพนแพนครับแพนเสร็จ EQ EQ เสร็จปั๊บใส่คอมเพรสเซอร์ครับจัดการเรื่องไดนามิกนี่เลยครับทำแค่นี้นะครับจะเห็นได้ว่าที่ insert plug in เนี่ยมีแค่นี้นะครับ compress อย่างเดียว EQ ยังไม่ได้ใส่ plug in เลยนะครับใช้ของที่แถมมา

ครับแค่นี้ก่อนเลยนะฮะเห็นไหมฮะนี่คือขั้นตอนการมิกซ์แรกคราวเนี้ยต่อไปเนี่ยผมจะจัดกรุ๊ปแหละนะครับแล้วแต่โปรแกรมก็จะว่ากันไปว่าจัดอย่างไรนะครับใน Cubase เนี่ยต้องกดฟังก์ชันนี้ก็คือ F4 ขึ้นมาจัดการ Audio Connection เพื่อจะจัดการกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปเนี่ยมีหน้าที่อย่างนึงสำหรับการทำงานอย่างง่ายที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดของเขาเนี่ยคือกรุ๊ปเนี่ยมันก็ง่ายอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราจัดประเภทของเครื่องดนตรีในการมิกซ์ได้อีกนะครับเพื่อจะได้สะดวกกับสะดวกในการมิกซ์แล้วก็สะดวกกับการใช้เอฟเฟกต์นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเปิดรีเวิร์บมาตัวเดียวเนี่ยเราสามารถส่งเครื่องดนตรีหลายๆเครื่องไปใช้ได้เลยนะครับก็ประหยัดดีนะครับโอเคคราวนี้ลองดูนะครับเดี๋ยวจะมีทริคต่างๆอยู่ในนี้ด้วยนะครับผมก็จัดกรุ๊ปไปนะครับนี่กลองเนี่ยผมจัดกรุ๊ปไปแบบมหาศาลเลยทีเดียวนะฮะนี่ไม่พอแล้วนะครับถึงคีย์บอร์ดแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นกีตาร์นะครับแล้วก็เป็นฮาร์ดดิสก์นะฮะเป็นแซกซ์แล้วก็เป็นร้องนำวอล์กซ์ครับโอเคจบพอดีเป๊ะเลยนะฮะคราวนี้ทำยังไงต่อครับถ้าในของโปรแกรม Cubase เนี่ยเราก็ต้องไปจัดการครับคลิกนะครับผมก็ routing ไปอยู่ที่กรุ๊ปคลิกนะครับสแนร์ก็ routing ไปอยู่ที่สแนร์ทอมมันท็อปไฮแฮทนะฮะผมก็ไปอยู่ไฮแฮทแล้วก็ทอม2ใบนี้นะครับไปอยู่ที่ทอมนะครับโอเวอร์เฮด2อันนี้ก็ไปอยู่ที่ all symbol นะครับใช้วิธีนั้นแล้วกันเบสนะฮะแล้วก็กีตาร์นะครับก็จะเปลี่ยนนะครับเอาท์พุตเป็นกรุ๊ปไปถ้าเกิดในฝั่งลอจิกเนี่ยเขาเรียกว่าบัสนะครับก็จะง่ายเลยครับไปได้เลยบัสไปได้เลยนะครับโอเคแซกนะฮะแซกแล้วก็อันนี้ครับร้องคราวนี้เนี่ยทุกเสียงก็จะมาอยู่ที่กรุ๊ปสีฟ้าๆนี้สำหรับ Cubase นะครับเห็นนะฮะคีย์บอร์ดอย่างเดียวแซกอย่างเดียวนะครับฮาร์ดดิสก์นะครับกีตาร์นะครับสูงกลองเนี่ยครับผมก็จะจัดกรุ๊ปไปอีกนะครับว่ามีดัมบัสแต่ตรงนี้นะครับทริคผมมีความรู้สึกว่ากลองมันไม่กว้างนะทั้งที่ตอนบันทึกเสียงมาเนี่ยมันบันทึกในห้องที่กว้างระดับหนึ่งแต่มันยังไม่มันรู้สึกว่ากลองมันไม่ได้มีพื้นที่มากนะครับผมเลยสร้างคำว่าดัมรูมมาอันหนึ่งแล้วผมก็ใส่รีเวิร์บเข้าไปนะครับรีเวิร์บเป็นรีเวิร์บสั้นๆถ้าเราจำได้ว่าในคลาสผมมีสอนเรื่องเอา 60,000 ตั้งหารด้วยเทมโปเนาะไออันเนี้ยผมก็ตั้งไว้ไม่ถึงวินะครับ 0.75 วินะครับเป็นรีเวิร์บสั้นๆง่ายๆเลยครับแล้วผมก็ส่งกลองนะครับกลองทุกชิ้นนะครับไปที่รีเวิร์บตัวนี้กรุ๊ปรีเวิร์บตัวนี้ที่ดัมรูมนะครับลองฟังนะครับผมจำลองเสียงห้องให้มันใหญ่ขึ้นสำหรับกลองนี้เท่านั้นเองพอรวมกันมันจะเป็นอันนี้ครับลองฟังดูนะครับเห็นไหมฮะถ้าไม่มีนะครับลองฟังนะครับอันนี้ไม่มีรูมหลอกผมทำรูมหลอกไว้อันนึงคืออันนี้2 3 4ในรูมหลอกเรา EQ ได้นะฮะลองฟังกลองทั้งหมดคราวนี้ผมก็เลยได้โหกลองใหญ่ขึ้นแล้วผมก็เปลี่ยนกลองทั้งหมดเนี่ยไปเป็นกรุ๊ปดัมบัสครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมเหลือเฟดเดอร์ที่จะจัดการอยู่แค่นี้แล้วครับแค่นี้เลยร้องแซกกลองทั้งหมดอยู่นี่แล้วครับกองทั้งหมดไปอยู่ที่ดัมบัสเรียบร้อย

โอเคคราวนี้ผมก็จัดการเลยครับเปิดรีเวิร์บมาอันนี้อาจจะรวดเร็วนะครับรีเวิร์บของผมก็เป็นดัมรีเวิร์บนะครับเปิดมา1อันนะครับแล้วก็ใส่ค่าไปว่ามันเป็นบัตเพลทก็ได้นะครับสัก 1.8 นะครับก็คือรีเวิร์บแบบเพลทนะครับอยู่นี่นะครับเป็นเวิร์บดัมผมก็จะส่งพวกสแนร์กับทอมเนี่ยไปเป็นรีเวิร์บตัวที่เพิ่งใส่ไปนะครับพอเป็นรีเวิร์บของกองนะครับโอเค

นะเห็นไหมฮะประมาณแถวนี้นะครับแล้วผมก็อย่าลืมครับมีรีเวิร์บร้องอีกสักตัวนึงนะครับเวิร์บวอล์กแล้วกันนะครับรีเวิร์บร้องเนี่ยก็ใส่เลยนะฮะผมก็เอาสักใกล้ๆกับกลองให้รู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่เดียวกันนะครับ

EQ Reverb เห็นไหมฮะแล้วดังที่สุดของเพลงตอนนี้ก็อยู่แถวๆลบ9เองนะครับคราวนี้บาลานซ์หน่อยฮาร์ดดิสก์รู้สึกจะเบาไป

0: เห็นไหมครับเท่านี้เลยนะครับเห็นไหมฮะว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแค่ขั้นตอนในการมิกซ์เสร็จปั๊บจัดกรุ๊ปนะครับตรงนี้เรียกว่าการจัดกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปให้กับเครื่องดนตรีต่างๆเพราะว่าการมีกรุ๊ปเอฟเฟกต์เนี่ยก็ง่ายเห็นไหมฮะสแนร์กับทอมเนี่ยส่งไปที่รีเวิร์บตัวนี้แสดงว่าตอนนี้ในโปรเจกต์ที่ผมมิกซ์อยู่เนี่ยผมใช้รีเวิร์บแค่2ตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ดูอินเสิร์ตปลั๊กอินทั้งหมดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นก็จะมีแค่คอมเพลสแล้วก็มีบัสคอมเพลสอันนึงแล้วก็มีแค่รีเวิร์บ2ตัวนี้เท่านั้นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็ได้เสียงแบบนี้เลยนะครับตามขั้นตอนนะอันนี้ง่ายมากเลยนะครับนะขั้นตอนการมิกซ์อาจจะมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับแต่อันเนี้ยคือพื้นฐานเลยนะครับในการมิกซ์อย่าลืมนะครับจัดโพซิชันให้เขาเสร็จปั๊บดูเรื่องเลเวลให้ดีนะครับเลเวลก็คือจัดการเรื่องของเกณฑ์เรื่องของความดังให้ดี1แพนก็คือเรื่องตำแหน่งก็คือแพนนะครับเรามารีแคปกันรอบนึงก่อนมิกซ์ก็คือจัดเรียงไฟล์เรียบร้อยนะครับตามในตัวอย่างที่ผมทำให้ดู1ปั๊บในการมิกซ์จัดตำแหน่งเลยคือการแพน2จัดการเรื่องเลเวลความดังต่างๆก็คือการลดเกณฑ์หรือการลดเฟดเดอร์ก็ได้ไม่ผิดนะครับแล้วแต่ทุกคนถนัดเลยต่อไปเป็นเรื่องของดินามิกและโทนจัดการด้วย EQ การไฮคัตการโลคัตต่างๆนะครับโทนก็คือการ EQ นั่นเองการใช้ Equalizer Dynamic ก็คือการใช้เกณฑ์หรือ Compress ลงไปช่วยให้เสียงนั้นมี Dynamic เป็นไปตามที่เราต้องการแค่นี้ก็จบแล้วแล้วก็มาสู่การจัดกรุ๊ปสักนิดนึงเพื่อประหยัดเวลาในการมิกซ์แล้วก็จัดทิศทางของการมิกซ์ให้ง่ายขึ้นโดยการผ่านกรุ๊ปหรือบัสไปนั่นเองนะครับมันก็จะตอบสนองในการใช้เอฟเฟกต์ด้วยคือมันใช้เอฟเฟกต์น้อยลงไม่จำเป็นที่ทอมก็ใส่รีเวิร์บ1ตัวสแนร์ก็อีก1ตัวโหรีเวิร์บเต็มไปหมดนี่เราสามารถรวมกลุ่มต่างๆนะครับของเครื่องดนตรีแล้วส่งรีเวิร์บไปที่ตัวเดียวได้นะครับอันนี้คือขั้นตอนการมิกซ
1: ์เป็นไงครับจบไปแล้วกับพาร์ทแรกของ EP ที่6นะครับไปต่อพาร์ท2เลยพาร์ท2เนี่ยคุยกันถึงเรื่อง mastering นะครับใครที่มีปัญหาเอ๊ะทำเพลงแล้วมิกซ์ก็แล้วนะครับความดังไม่เท่าเขาเรารู้สึกว่า EQ ต่างๆมันมีไฮไม่เท่าเขาโลไม่เท่าเขาพาร์ทที่2ของ EP ที่6นี้เราจะไปคุยกันถึงเรื่องนั้นครับนั่นก็คือเรื่อง mastering ไปครับไปเรียนรู้ด้วยกันก่อน

0: คุณขังคอแม่ไก่นี่ไก่เฉย
1: สวัสดีนะครับน้องๆมีเรื่องชวนให้เราสงสัยเกี่ยวข้องกับค้างคาวเนี่ยมากมายเลยนะครับน้องๆลองดูคำถามเหล่านี้นะครับว่าตรงกับคำถามในใจของน้องๆหรือเปล่าทำไมค้างคาวถึงนอนห้อยหัวค้างคาวดูดเลือดมีจริงหรือเปล่าค้างคาวใช้หูหาอาหารจริงหรือเราจะมาคิดวิทย์ไขปริศนาและข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับค้างคาวในวันนี้นะครับแต่จะสนุกสุดมันขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

แค่ตัวอย่างก็สุดตื่นเต้นแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเสียเวลานะครับไปพบกับเพื่อนๆคนเก่งที่จะมาร่วมขบวนคิดวิทย์กับภารกิจค้างคาวสุดลึกลับไปพบกันเลยครับ

0: ผู้กล้าที่เราท้าให้มาคิดวิทย์เรื่องขังข่าวในวันนี้จะได้ลงพื้นที่สำรวจขังข่าวแม่ไก่ที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพวกเขาจะได้ใกล้ชิดกับขังข่าวแบบถึงเนื้อถึงตัวก่อนจะไปพบกับโจทย์ประจำวันที่จะต้องรวมพลังกันพิชิตให้ได
1: ้ผมก็จะเป็นคนสองกล้องครับแบ่งแล้วก็สลับกันไปส่วนจินนี่กับซีรีส์ก็จะเป็นคนวาดรูปครับ
2: มันสีน้ำตาล
3: หัวสีน้ำตาล
2: มันมีปีก
4: หัวสีน้ำตาล
2: ถูกต้องแล้วข้าวมี
5: ประมาณนี
2: ้ปีกเป็นเส้น
5: ๆเป็นสีดำ
4: ใช่เป็นสีดำ
6: ตรงส่วนด้านหน้ามันตั้งแต่จมูกถึงช่วงแก้มต้นๆเป็นสีดำๆแล้วก็หลังจากนั้นมันสีน้ำตาล
4: ถูกต้องเส้นๆ
6: แล้วก็อยู่เป็น
2: อยู่เป็นกลุ่ม
7: ห้อยหัวนอนจมูกมันเหมือนหมูเลย
8: ส่วนมากจะหุบตอนนอน
9: ทำไมตามันเล็กจัง
4: เสียงซึ่งคนจะไม่ได้ยินคนจะไม่ได้ยิน
2: มันใช้เสียงที่คนไม่ได้ยินหรือเปล่าม
4: ัน
5: น่าจะเหมือนเรดาร์ของเครื่องบินที่ตรวจจับสิ่งของ
10: เสียงเหรอคะเสียงมันเหมือนกับเล่นไวโอลินนะคะเหมือนกับเสียงไวโอลินที่มันแสบหูแล้วก็สูงสูงอะค่ะ
8: หรือว่าขามันอะคล้ายๆไก่ตามันไม่ค่อยดีก็เลยใช้เสียง
6: คิดว่ามันจะแบบว่าเอ้ยยังไงหรือว่าปัสสาวะยังไงครับ
9: น่าจะแบบจ
5: ับ
9: ก
5: ิ่
9: งไม้สองม
5: ือ
6: แล้วก็แบบ
9: ทำ
6: แบบโผล่ลงแบบเหมือนลิงครับเหมือนอย่างนั้นหรอครับ
5: ลงมาเลย
6: แต่มันก็ไม่กลัวลมเลยเนาะเห็นลมพัดมาพัดไปพัดมามันก็ค่อยตองแตงตองแตงตองแตงอยู่
11: เอาแล้วมันห้อยหัวหลับลงมาแล้วมันทำไมมันไม่ร่วงลงมาล่ะมันหลับสนิทแล้วหลับแบบ
10: ขามันเกาะไว้อะเกาะไว้อย่างแน่นเหมือนมีเก้าตาช้าง
7: คงเป็นแบบคนมั้งที่หายใจตลอด
9: แต่ขังข่าวก็ทำไมมันอยู่เป็นกลุ่มเลย
6: มันถ้าอยู่เดี่ยวมันจะอันตรายกว่าป่ะมันเหมือนหนูบินอะเหมือนหนูติดปีกแล้วก็บินได้
10: ก็รู้สึกดีอะค่ะไม่เคยเจอขังข่าวอะค่ะไม่คิดว่ามันจะเยอะอย่างนี้
0: เมื่อน้องๆได้สำรวจสังเกตเจ้าขังข่าวมากมายที่อยู่ในระยะไกลแล้วต่อไปก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้ใกล้ชิดขังข่าวกันแบบถึงเนื้อถึงตัว
12: สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องขังข่าวกันขังข่าวที่เราอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยเราไม่รู้ว่าตัวไหนมีเชื้อบ้างไม่มีเชื้อบ้างแต่ถ้าเราไปสัมผัสโดยตรงก็อาจจะทำให้ไปติดเชื้อมาใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยครั้งนี้เลยได้นำขังข่าวที่ใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมาให้ศึกษากันขังข่าวก็มีหลักๆมีอยู่2กลุ่มที่เราเห็นเนี่ยเรียกขังข่าวขังข่าวอะไร
13: แม่ไก
12: ่แม่ไก่ทำไมเขาเรียกแม่ไก
10: ่เพราะมันตัวใหญ่
12: ตัวใหญ่เท่าไหร่
13: แม่ไก่
12: เท่าแม่ไก่ก็คือตัวนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียก flying fox และหน้าตาของเขาเนี่ยตัวนี้ข้างคาวจะหน้าตาเหมือนหมาป่านะตัวใหญ่นะถ้าจมูกยาวตาโตหากินกลางคืนก็ใช้สายตาจมูกยาวก็สามารถทำไมดมกลิ่นได้ดีกลางคืนมองไม่เห็นเนี่ยกลิ่นผลไม้สุกอยู่ตรงไหนก็จะไปได้กลางคืนที่มีแสงน้อยๆนะก็เราก็จะเห็นว่ามันก็สามารถดูได้ว่าเออมีต้นไม้อยู่ตรงไหนทิศทางเป็นยังไงบินไปบินกลับได้นะแต่มีอีกกลุ่มนึงนะที่เขาเรียกว่าข้างคาวกินแมลงเขาจะใช้พิเศษนิดนึงนะใช้เสียงขังข่าวเนี่ยมันสามารถส่งเสียงได้ถึงตั้งแต่ 50,000 จนถึงแสนเฮิรตซ์ซึ่งเราไม่ได้ยินจากตัวขังข่าวเนี่ยไปสู่ตัววัตถุเนี่ย300เมตรต่อวินาที
7: เวลาเสียงมันไปกระทบแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นต้นไม้หรือว่า
12: พอเสียงไปกระทบเนี่ยไปใช่มั้ยครับแล้วสะท้อนกลับมาเนี่ยจะเข้าหูทั้ง2ข้างประสาทเนี่ยสมองของขังข่าวจะแปลเป็นภาพว่าเป็นอะไรนะแปลเป็นภาพเลยเป็นจินตนาการของภาพออกมาเลยเป็นแมลงเป็นสิ่งกีดขวางนะเป็นผลไม้เป็นอะไร
7: ทำไมเวลามันนอนค้างคาวห้อยหัวลงมาใช่ป่ะครับ
12: ใช่
7: ตามปกติมันต้องตกลงมามันนอนแล้วมันไม่ตกเหรอ
12: ใช่เขาจะเกี่ยวพอดีกับจุดศูนย์ถ่วงเขาพอดีเขาเป็นขาเขาเป็นตะขอเนี่ยเห็นไหมจุดศูนย์ถ่วงพอดีไม่ตกเลย
6: อาจารย์ก็บอกว่าเพศผู้กับเพศเมียก็จะมีอวัยวะเพศที่แตกต่างกันเหมือนคนเราของเพศเมียก็จะมีเต้านมส่วนของเพศผู้ก็จะมีอวัยวะเพศอีกส่วนหนึ่งถ้าคราวหน้าผมได้เจอค้างคาวหรือว่าอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ใช่อยู่ใกล้มันเกินเพราะว่ามีเชื้อโรคด้วยอย่างที่อาจารย์บอกไว้ส่วนค้างคาวที่อาจารย์เอามาสตาฟก็ถูกฆ่าเชื้อโรคไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปแช่ในน้ำดองทำให้เราสามารถจับได้
12: ตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการส่งคลื่นเสียงของค้างคาวนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ได้ประดิษฐ์เครื่องมือมาเครื่องมือหนึ่งเขาเรียกแบตดีเทคเตอร์ไว้แอบฟังเสียงค้างคาวคุยกันเครื่องนี้จะรู้ว่าค้างคาวแต่ละชนิดคุยกันได้เครื่องได้คลื่นเสียงอะไรเวลาจะใช้เครื่องมือนี้นะมั้ยเราก็ปรับคลื่นว่าคลื่นที่เท่าไหร่นะปรับคลื่นไปคลื่นเท่าไหร่ก็เหมือนกับวิทยุเราเปิดหน้าวิทยุในรถใช่ไหมเราเปิดเราจะฟังคลื่นอะไรเราก็ปรับมีเสียงคุยกันไหมถ้ามีเสียงคุยก็เป็นข้างคาวชนิดนี้แต่ว่าอันนี้มันจะสูงขึ้นทั้งข้างคาวบินมาแล้วส่งคลื่นเสียงถ้าคลื่นเสียงตรงกันมันก็ดังวิบวิบวิบตึ๊ดก็แสดงว่าเป็นข้างคาวในคลื่นเสียงนั้นเสียงที่มันใช้หาทิศทางก็จะเป็นเสียงคลื่นเสียงนึงไม่ดังตึ๊ดแต่ว่าเมื่อเจอพอเจออาหารหรือเจอแมลงเนี่ยมันจะตึ๊ดพอจะใกล้จะโฉบเสียงจะวืดอย่างงี้แต่ว่าอย่างที่เราเห็นในข้างคาวแม่ไก่เนี่ยพวกนี้เนี่ยแม่ข้าวกินผลไม้ไม่สามารถส่งเสียงอุลตราโซนิกหรือเสียงเอ็กโคโลเคชันอย่างนี้เกิดขึ้นได้เพราะนั้นเราก็จะไม่ได้ยินเสียงสามารถส่องไปทางนู้นได้
8: ได้ยินไหม
12: เล็งไปที่มือที่เขาถูเห็นไหมได้ยินไหมนะเราไม่ได้ยินใช่ไหมแต่ว่าเครื่องนี้ได้ยินใช่ไหม
3: และเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆก็ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับค้างคาวแม่ไก่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้ศึกษาทั้งกายภาพภายนอกของเขามีทั้งตัวเป็นๆ นะครับที่อยู่บนต้นไม้และก็ถูกดองไว้อยู่ในโหลนะครับน้องๆก็ได้สัมผัสกันด้วยและอีกอย่างนึงที่สำคัญมากนั่นก็คือเรื่องของความถี่สูงที่ค้างคาวได้ยินแต่มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้ยินโดยการใช้เครื่องแบ็คดีเทคเตอร์นั่นเองนะครับน้องๆเนี่ยเขาได้ศึกษาข้อมูลกันไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นเอาใจช่วยกันแล้วล่ะว่าน้องๆเขาจะสามารถนำไปพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์ของเราได้หรือเปล่าเราต้องลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับ
14: ไม่น่าเชื่อค้างคาวดูดเลือดมีอยู่จริงค้างคาวแวมไพร์หรือค้างคาวดูดเลือดเป็นค้างคาวกลุ่มนึงที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้และอเมริกากลางสัตว์ที่พวกมันจะดูดเลือดคือวัวควายม้าสมเสร็จและก็ไก่งวงเท่านั้นและถ้ามันจะดูดเลือดมนุษย์แล้วก็มันก็จะดูดที่นิ้วเท้าไม่ใช่ซอกคอและมันก็ดื่มได้ในปริมาณแค่2ช้อนโต๊ะในการกัด1ครั้งเท่านั้นเลือดเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำดังนั้นถ้าพวกมันไม่ได้ดูดเลือดถึง2คืนติดกันมันก็จะตายแต่ธรรมชาติก็มีกลไกในการรักษาชีวิตค้างคาวทั้งหลายไว้โดยให้ค้างคาวตัวเมียที่โตเต็มวัยสามารถให้เลือดกับค้างคาวตัวอื่นได้แถมพวกมันยังจะจดจำกันด้วยว่าตัวใดเคยช่วยเหลือมันมันก็จะตอบแทนตัวนั้นก่อนโอ้โหค้างคาวนี่น่าทึ่งจริง
3: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาคิดวิทย์นะครับกับโจทย์สุดมันในรายการของเราแล้วนะครับโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับค้างคาวสุดลึกลับในวันนี้ก็คือให้น้องๆสวมวิญญาณเป็นค้างคาวโดยการปิดตาและฟังเสียงสะท้อนจากห้องลับ3ห้อง
15: 3ห้อง
3: 3ห้องนะครับในแต่ละห้องนะครับก็จะมีวัสดุที่แตกต่างกันไปรวมถึงตำแหน่งที่แตกต่างกันด้วยเช่นกันนะครับน้องๆต้องคาดคะเนคิดเปรียบเทียบเพื่อตอบให้ถูกนะครับว่าห้องไหนเนี่ยมีวัสดุอะไรและอยู่ตำแหน่งไหนนะครับโดยน้องๆเนี่ยสามารถใช้อุปกรณ์ที่ทางรายการให้นำมาสร้างเป็นเครื่องมือช่วยในการรับฟังเสียงสะท้อนนะครับเหมือนกับหลักการได้ยินของข้างคาวเพื่อช่วยให้น้องๆนะฮะค้นหาตำแหน่งของวัสดุในห้องทั้ง3ห้องได้นั่นเองครับขอให้น้องๆเตรียมประสาทสัมผัสในการฟังให้ดีนะครับแล้วก็ไปคิดวิทย์กันได้เลย
16: เฮ้ยอย่าตีใส่หัวเราพ่อก่อน
17: ฮัลโหล
16: มันไม่เท่ากัน
17: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล
16: เอาอะไรที่มันครอบหัวเลยดิ
18: น้องเริ่มลงมือทำงานโดยแยกกันเป็น2กลุ่มน้องผู้หญิงทำเครื่องส่งเสียงส่วนน้องผู้ชายทำเครื่องรับเสียงสะท้อนแต่อุปกรณ์ที่มีอยู่มากมายตรงหน้านี้ก็ทำเอาน้องๆ งงไปเหมือนกันนะครับ
7: มันยากมันแบบเหมือนส่งเสียงออกไปแล้วให้สร้างเครื่องได้ยินอะแล้วให้ได้ยินกลับมาแล้วให้ระบุว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรโจ จอโจครั้งแรกมันจะกลับมาได้ยังไงงง
18: ๆมาลุ้นกันสิว่าอุปกรณ์ช่วยฟังเสียงสะท้อนที่ประกอบไปด้วยกระบอกส่งเสียงที่น้องๆสร้างขึ้นฉาบและชามอลูมิเนียมจะช่วยให้น้องๆฟังเสียงสะท้อนในห้องรับได้หรือไม
3: ่และตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่น้องๆนะครับจะต้องมาบอกแล้วล่ะว่าในแต่ห้องเนี่ยมีอะไรใครจะเป็นคนเข้าไป2คนแรกยกมือขึ้นโอเคเอาเป็นโอมกับแบงก์ก่อนใช่มั้ยถ้างั้นมาเลยครับค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินจับเข้ามาอีกครับหลังจากนี้เนี่ยเราต้องใช้หลักการเรื่องการสะท้อนของเสียงนะครับลองดูว่าการใช้สะท้อนของเสียงเนี่ยวัตถุตรงนั้นอยู่ตรงไหนและเป็นอะไรลองดูได้เลยครับเชิญครับ
19: โล

0: 懂你什么意思？ใช่เป็นโฟมหรือเปล่านุ่มๆเรียบๆใช่ไหม
1: ไปออกไปก่อนนะครับ
0: เปิดตาเอง
1: โอเคนะครับโอเคซีรีส์อยู่ตรงนี้ครับเนมี่นะครับจินนี่ทางนี้ครับลองคาดคะเนซิว่าวัตถุอยู่ตรงไหนแล้วคาดว่าจะเป็นอะไรเชิญครับ
2: หวัดดีหวัดดีหวัดดีหวัดดีหวัดดีอ่ะ
3: พี่จินให้เอาใหม่สิแถวๆเขาอะเนี่ยเขาว่าอยู่ตรงกลางอะตรงตัวเขาเลย
4: น่าจะอยู่ตรงกลางนะคะ
1: โอเคค่อยๆออกไปนะครับค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินเอาล่ะมาน้องโอมน้องแบงค์ห้องสุดท้ายนะครับมาตามพี่ท็อปมาครับค่อยๆเดินมานะฮะพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ
5: ซ้ายล
1: ่
5: าง
1: เหรอครับน้องโอมคิดว่าตรงไหนครับ
6: ไม่ได้ยินเลยครับให้แบงค์จัดการดีกว่าครับ
1: โอเคประมาณนี้นะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆก็ได้ฟังเสียงสะท้อนครบทั้ง3ห้องแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยพี่ต๊อบจะพาน้องๆทางบ้านครับมาดูว่าจริงๆแล้วทั้ง3ห้องนั้นคือวัตถุอะไรและวางอยู่ตรงไหนมาดูพร้อมๆกันเลยครับห้องแรกครับห้องที่1นะครับมาดูกันใกล้ๆเลยนั่นก็คือผ้านะครับที่มีลักษณะพื้นผิวเป็นเหมือนกับขนสัตว์นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกไว้เลยครับว่าห้องนี้เนี่ยน้องๆเขาสามารถทายได้ถูกนะครับว่าวัตถุตั้งอยู่ตรงไหนและเป็นวัตถุอะไรมีความใกล้เคียงมากนะครับคราวนี้เรามาดูห้องที่2กันต่อไปนะครับนั่นก็คือนี่ครับกระจกนะครับน้องๆเนี่ยก็บอกได้ถูกต้องนะฮะว่าทิศทางของวัตถุตรงนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนนั่นก็คืออยู่ตรงกลางหรือตรงหน้าเขานั่นเองคราวนี้มาดูห้องต่อไปห้องที่3ครับนั่นก็คือนี่ครับแผงไข่จำนวนมากเลยนะครับซึ่งก็ยังตอบไม่ถูกแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เนี่ยพี่ต๊อปเปิดโอกาสให้น้องๆนะครับไปพัฒนาอุปกรณ์ในการฟังเสียงสะท้อนครับแล้วคราวนี้ครับเราต้องมาลุ้นกันอย่างเต็มที่เลยครับว่าน้องๆเขาจะตอบถูกหรือเปล่าว่าวัตถุตรงนั้นอยู่ตรงไหนและคืออะไรต้องเอาใจช่วยครับ
2: สรุปพวกเราจะเอาฉาบออกเพราะว่ามันเสียงดังเกินไปเลยจะเอาอันนี้ไปแทน
7: โอเคไหม
8: โอเค
2: โอเค
9: ลุย

0: กระดาษแข็งสี่เหลี่ยม
1: เอาละครับตอนนี้ฮะก็ถึงเวลาที่น้องๆเนี่ยจะต้องมาวาดสิ่งที่น้องๆได้ยินแต่ต้องออกมาเป็นภาพให้ได้ลองดูนะครับว่าในแต่ละห้อง1 2และ3เป็นอะไรอยู่ตรงไหนวาดให้ละเอียดนะครับพร้อมไหม
2: พร้อมค่ะ
1: พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
0: คิดว่าอยู่ทางด้านขวาข้างล่างครับมันเหมือนมีอะไรสะท้อนกลับมาเร็วกว่าเดิมอะครับเสียงมันก็จะแบบทุ้มๆ
3: หน
0: ู
3: คิดว่าเป็นกระจกเพราะว่าเวลาพูดอะค่ะพูดไปแล้วพอได้ยินมันกลับมาใสมากเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นกระจก
0: พอมาทางซ้ายก็ได้ยินว่ามีเสียงสะท้อนมาทางด้านล่างแล้วก็ทางซ้ายอะครับ
1: และตอนนี้นะครับน้องๆก็ได้เขียนมาที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูทีละห้องเลยดีกว่าอ้าวเดี๋ยวเปิดทางนิดนึงถอยหลังนิดนึงนะครับห้องแรกประตูอยู่ด้านนี้ด้านนี้นะครับมองเข้าไปทางด้านนี้เป็น
4: ผ้า
1: เป็นผ้ามั่นใจนะคิดว่ามั่นใจนะโอเคได้ครับคราวนี้มาดูห้องที่2ครับเข้าไปจะเจอ
3: กระจก
1: คิดว่าอยู่ตรงไหน
4: ด
1: ้
4: านขวา
1: ขวา
3: ใกล้ๆประตูหน่อย
1: ขวาใกล้ๆประตูหน่อยก็คือบริเวณประมาณนี
4: ้
1: ใช่ไหมคะแน่ใจนะโอเคห้องที่3ครับประตูอยู่ด้านนี้นะครับมองเข้าไปคิดว่าเจออะไรครับ
0: กระดาษแข็งครับ
1: กระดาษแข็งอยู่ทางด้านไหนครับ
0: ด้านออกซ้าย
1: ก็คือซ้ายมือ
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะก็คือด้านตรงนี
4: ้ครับผม
1: ใช่ไหมครับเอางี้น้องๆครับน้องๆทางบ้านน้องๆทางบ้านเนี่ยรู้แล้วว่ามันคืออะไรนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวพี่ท็อปจะบอกว่าในแต่ละห้องมันคืออะไรจะฟังกันยัง
2: พร้อมครับ
1: 3ห้องนี้เนี่ยถ้าตอบถูกเนี่ยถือว่าโจทย์ในวันนี้เนี่ยพิชิตภารกิจได้นะพิชิตคิดวิทย์เราได้นะครับห้องแรกเป็นอะไรครับลองจับดูมันคือผ้าแหละถูกแล้วครับถูกแล้วห้องแรกนะครับคำตอบคือผ้าและอยู่ในทิศทางที่น้องๆเขาได้สรุปไว้นี่ถูกต้องเลยนะครับคราวนี้มาลุ้นต่อไปห้องที่สอง
5: เอาไว้ได้นะเอาไว้ได้นะ
1: ลุ้นต่อไปห้องที่สองตามมาเลยแล้วเข้ามาดูพร้อมๆกันครับคืออะไรครับคำตอบของเราคือกระจกมันอยู่ตรงตำแหน่งไหน
3: ข้างหน้า
1: เยื้องมาทางขวานิดนึงเปล่าตอนนี้นะครับน้องๆบอกถูกว่ามันคือกระจกนะครับแต่ว่าตำแหน่งเนี่ยน้องๆบอกว่ามันอยู่ไปทางข้างขวาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งยังไม่ถือว่าถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่เป็นว่ากระจกนี่ถือว่าถูกต้องนะครับโอเคไม่เป็นไรคราวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูห้องสุดท้ายกันว่าเป็นอะไรนะครับมาพี่ต้องขอให้ทุกคนหลับตาก่อนแล้วค่อยๆเดินเข้ามาดูนะครับหลับตาก่อนนะครับแล้วพี่ต๊อบจะนับ1 2 3นะครับแล้วลืมตาพร้อมกันนะครับแล้วลืมตาพร้อมกันนะครับว่าคืออะไร1 2 3ลืมตาได้ครับน้องๆบอกว่ามันคืออะไรนะครับ
2: กระดาษแข็ง
1: กระดาษแข็งถ้าเรามาดูกันใกล้ๆนะครับอันนี้คือกระดาษแข็งเนี่ยถูกต้องแต่ถ้าจะให้มันถูกต้องจริงๆเนี่ยมันคือกระดาษแข็งที่เรานำมาทำเป็นขึ้นรูปนะครับแล้วก็เห็นไหมลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าร
3: ังไข่
1: รังไข่นะครับถึงจะถูกต้องแบบจริงๆเลยแต่ตอนนี้ครับเราต้องมาลุ้นกันนะฮะว่าสิ่งที่น้องๆเขาได้ตอบมาจะสามารถที่จะพิชิตภารกิจได้หรือเปล่าลุ้นไปพร้อมกันครับและตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะมาทราบผลแล้วนะครับแต่ว่าเรามาลองดูภาพรวมทั้งหมดก่อนนะฮะน้องๆเนี่ยโดยภาพรวมแล้วถือว่าตอบได้มีความถูกต้องได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะฮะทั้งห้องที่1เนี่ยก็ตอบได้ถูกนะฮะห้องที่2เนี่ยอาจจะผิดในเรื่องของตำแหน่งไปนิดนึงห้องที่3เนี่ยก็ใกล้เคียงแล้วก็ตำแหน่งนี่ถือว่าใช่เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าน้องๆทีม BCISB จะผ่านภารกิจในวันนี้ได้หรือไม่ฟังดีๆครับพี่ต๊อบและทีมงานให้ผ่านครับ
2: เย้เ
1: ก่งมากๆครับน้องๆคำถามท้ายรายการวันนี้ให้น้องๆบอกชื่อของค้างคาวกินผลไม้ที่ใช้สายตาในการหาอาหารและค้างคาวกินแมลงที่ใช้เสียงสะท้อนในการหาอาหารมาอย่างละ3ชื่อ สำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับน้องๆที่อยากจะเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปพิชิตภารกิจกันที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับข้างข่าวหน่อย
2: วิทยาศาสตร์ช่วยคิดวิชิตภารกิจเรียนเสียงข้างข่าวเย้ yeah!
1: แล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการ
2: คิด
1: วิสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: มองบนมองบนโอ้โหบินเต็มเลย

0: ได้
1: พืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นอาหารหลักของคนไทยและยังเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรแต่ปัญหาที่กำลังประสบอย่างมากในกระบวนการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในขณะเก็บรักษาก่อนการบรรจุและส่งออกคือการทำลายของแมลงศัตรูข้าวเช่นด้วงงวงข้าวหรือมอดข้าวสารผีเสื้อข้าวสารและมอดหัวป้อมโดยเฉพาะด้วงงวงข้าวที่จัดเป็นแมลงศัตรูหลักที่ทำลายทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารโดยจะเข้าทำลายและทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตสามารถกัดกินเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่แตกหักหรือแตกหักเพียงเล็กน้อยได้มีการเจริญเติบโตภายในเมล็ดวางไข่และเจริญเติบโตในระยะหนอนและดักแด้อยู่ภายในเมล็ดดังนั้นคราบหนอนคราบดักแด้และมูลของแมลงจะติดอยู่ในเมล็ดทำให้เกิดการปนเปื้อนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการส่งออกปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูของข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทำได้โดยวิธีการรมยาสารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งเริ่มไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากปัญหาการตกค้างของสารเคมีและที่สำคัญไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้มีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาทดแทนการใช้สารเคมีแต่ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรเนื่องจากใช้เวลานานและต้องมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
2: สวัสดีครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
1: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ศิรินาถนะครับจะพาไปดูเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนนั่นเองครับเครื่องจะเล็กขนาดไหนจะเป็นไมโครเวฟยังไงเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าครับ
2: ปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะทำโดยวิธีการรมยาซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากมีปัญหาการตกค้างจากสารเคมีและไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดสำหรับเครื่องกำจัดมอดขนาดเล็กนั้นเหมาะกับการให้ความร้อนผ่านคลื่นไมโครเวฟเนื่องจากให้พลังงานที่สูงกว่าและการกำจัดมอดด้วยวิธีนี้จะใช้เวลาสั้นกว่าการรมยาถึง10เท่าโดยเมื่อคลื่นไมโครเวฟผ่านเมล็ดข้าวจะทำให้โมเลกุลของน้ำในเมล็ดข้าวเกิดการเคลื่อนที่ด้วยการหมุนตัวกลับไปมาอย่างรวดเร็วตามระดับความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดการเสียดสีจนเกิดความร้อนในระยะเวลาอันสั้นความร้อนที่เกิดขึ้นจะกระจายตัวไปยังโซนอื่นโดยกระบวนการนำความร้อนส่งผลให้มอดและแมลงอื่นๆที่แฝงอยู่ในเมล็ดข้าวตายดังนั้นจึงมีการพัฒนาเครื่องกำจัดมอดในข้าวด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนด้วยองค์ความรู้ภายในประเทศและใช้ชิ้นส่วนวัสดุที่ผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศในราคาที่ชุมชนสามารถจัดหาได
0: ้กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตได้อยู่กับนักวิชาการนั่นเองนะครับเขาบอกว่าคนนี้เขารู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสุริพลครับสวัสดีครับบอกเลยว่ารู้ลึกรู้จริงจริงรู้ไหมรู้เน
3: า
0: ะ
3: ต้องรู้
0: นะฮะบอกเลยนะครับก็บอกว่าเครื่องนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ทำไมถึงได้สนใจอะครับ
3: จริงๆแล้วเนี่ยเราสนใจที่ตัวข้าวก่อนเนาะผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยซึ่งข้าวไทยเนี่ยมันประสบปัญหาในเรื่องของคุณภาพของข้าวหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเป็นข้าวสารหรือข้าวเปลือกมันก็จะมีปัญหาตัวหม้อที่ปรากฏอยู่เรามันหลายบ้านหลายผู้บริโภคหลายคนอาจจะประสบปัญหาว่าซื้อข้าวสารมาแล้วปรากฏว่าเก็บไว้ไม่ทันไรก็มีมอดขึ้นไม่สามารถรับประทานได
0: ้
3: อันนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา
0: ผมเคยเจอนะมอดเยอะกว่าข้าว
3: มอดเยอะกว่าข้าว
0: จริงๆเก็บไม่นานแบบเกือบปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยแกะนะก็เปิดมาปุ๊บผมตกใจเลยอ่ะผมเลยทิ้งเลยดีกว่ากลัว
3: แล้วมันทำให้คุณภาพข้าวก็กินคงไม่อร่อยละ
0: ครับ
3: อันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่สำคัญว่าแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
0: อ๋อแล้วไอ้เจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
3: ตัวนี้ก็คือเราอยากช่วยแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะได้ข้าวสารที่ปราศจากมอดก่อนเนาะแล้วก็อยากให้มันปราศจากสารเคมีด้วยเนื่องจากว่ามันก็มีวิธีการหลายวิธีการด้วยการที่ทำการกำจัดมอดแต่ว่ามันอาจจะพ่วงมาด้วยสารเคมีอันอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภคเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีวิธีการละเราก็เลยนำเอาคลื่นเนี่ยมาใช้ค่ะ
0: โอ้โหนะฮะก็เป็นวิธีการที่ใช้ไมโครเวฟใช่ไหมฮะใช้คลื่นเอาแล้วซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาก็บอกว่าใช้การลมยาก็มีใช่ไหมฮะก็อันตรายกับคนไหม
3: คือเขาบอกว่าลมยาปุ๊บในความเข้าใจของ
0: ผู้บริโภคมากเลย
3: นะก็จะคิดว่าเรากินยาด้วยหรือเปล่า
0: คล้ายๆกันไหม
3: อันนั้นก็ต้องดูผลระยะยาวละ
0: อ๋อระยะสั้นอาจจะไม่ค่อยรู้สึก
3: ใช่แล้วเพราะเราคนไทยทานบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนะ
0: ครับผม
3: เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีการสะสมไหมก็เลยมีเทคโนโลยีหนึ่งที่เขาก็ศึกษากันในห้องทดลองว่าโอ้ขึ้นไมโครเวฟเนี่ยมันสามารถกำจัดมอดได
0: ้
3: ซึ่งมันไม่มีสารตกค้างและแน่นอนแต่เราก็ต้องมาทำว่าแล้วทำยังไงเอามันไปใช้ได้จริงในระดับชุมชนก่อนดีไหมอะไรอย่างน
0: ี้ค่ะอ๋อครับผมนะฮะแล้วรู้จักโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีนี้ได้ไงครับ
3: โครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
0: ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
3: ใช่ละค่ะร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเราก็เป็นส่วน

0: หนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสดีได้เข้าไปร่วมโครงการแล้วก็ช่วยพัฒนาเครื่องนี้จนสำเร็จ
1: โอ้โหนะฮะแล้วทางโครงการเนี่ยได้ช่วยอะไรบ้างครับ
0: โครงการเนี่ยนอกจากจะช่วยในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาแล้วก็ยังช่วยแนะนำผู้ประกอบการแล้วก็นักวิจัยท่านอื่นเช่นการทดสอบข้าวเนี่ยทำให้เราค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายแล้วเครื่องนี้จะต้องทำงานอย่างไรเพื่อให้ได้ผลตามต้องการแล้วก็ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผู้ใช้งานในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นชุมชนเราเล็กๆอบต.หรือเป็นสหกรณ์ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย
1: นะฮะนี่ก็คือคำนึงถึง
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ยังไงก็ต้องความปลอดภัยเป็นหลักเนาะ
0: ค่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวจะพาไปรู้ลึกรู้จริงกว่านี้นะฮะตอนนี้รู้แค่พื้นฐานเนาะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได
1: ้เครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนสามารถขยายผลสู่การผลิตเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟจึงมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีนี้มีค่อนข้างมากและจำนวนความต้องการเครื่องจักรที่คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ประมาณ20เครื่องต่อปีอีกทั้งมีอัตราการเติบโต 10% ต่อปีและสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ผลิตสินค้าชนิดอื่นๆได้แก่การกำจัดแมลงต่างๆในเมล็ดพันธุ์ถั่วงาและธัญพืชอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงเทคโนโลยีนี้ให้สามารถใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อีกด้วย
2: ช่วงแรกเนี่ยเราก็รู้ไปแล้วว่าพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมาจากโครงการอะไรนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะมาเจาะลึกอีกนิดนึงว่าเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยฮะทำอะไรได้บ้าง
3: อ๋อเครื่องตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อดีอันดับแรกใช้งานง่าย
2: ใช้งานง่าย
3: เพราะว่าเป็นระบบอัตโนมัติเราเซตติ้งไว้ให้แล้ว
2: ครับ
3: ดังนั้นแล้วการที่จะให้ชุมชนหรือชาวบ้านก็รวมๆกันก็ได้แล้วก็ใช้เครื่องเดียวจะได้เกิดความคุ้มค่าน
2: ะฮะแล้วไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้มันดียังไง
3: ข้อดีประการเด่นเลยคือมันสามารถกำจัดตัวมอดที่มันเดินๆอยู่เราเห็นได้เลยนะอ
2: ัน
3: เนี้ยพอออกมาเนี่ยเขาจะตายแต่ว่ามันมีพิเศษอย่างนึงที่อาจจะดีกว่าอันอื่นเราได้เอาข้าวอันนั้นที่หลังจากผ่านกระบวนการกำจัดมอดเนี่ยไปสำรวจตรวจสอบไข่มอดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ปรากฏว่ามันไม่เกิดการเจริญเติบโตของไข่มอดต่อเป็นตัวมอดต่อไปนั่นหมายความว่าเราสามารถเก็บข้าวได้ระยะเวลานานขึ้นโดยที่ไม่ถูกทำลายโดยมอดที่เจริญเติบโตจากไข่มอด
2: นี่ก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกอะไรนะประโยชน์ที่ได้เลยทีเดียวเนาะประโยชน์ที่ได้คือประมาณว่าเก็บได้นานขึ้น
3: ใช่แล้ว
2: ใช่ไหมแล้วก็ไข่มอดหายไปซึ่งปกติแล้วการลมควันไข่มอดยังอยู่ในข้าวใช่ไหมถูกไหมฮะ
3: การลมควันเนี่ยสิ่งที่เรากลัวคือนอกจากว่าอาจจะยังมีไข่มอดตัวถัดไปก็คือมันมีสารเคมีตกค้างอาจจะมีก็ได้ซึ่งประชาชนผู้บริโภคข้าวเราก็อาจจะมีความกังวลว่าเรากินข้าวที่เกิดจากการลมควันกำจัดมอดเป็นเนี่ยเราได้สารเคมีด้วยไหม
2: นะครับแล้วเจ้าแนวคิดการพัฒนาเครื่องครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันนี้ปุ๊บรู้สึกว่าพอใจไหมรู้สึกว่าต้องพัฒนาอยู่ไหมครับ
3: ถามว่าสามารถพัฒนาต่อไปได้ไหมจริงๆเราทำได้เราสามารถออกแบบในให้มันใหญ่ขึ้นหรือดีขึ้นโดยการที่ในการเอาเข้าหรือเข้าออกเราสามารถใช้ในลักษณะเหมือนสายพานให้มันเคลื่อนที่ข้า
2: วลำเลียงไปเลยลำเลียงข้าวเข้าไป
3: แล้วก็ออกมาอีกด้านนึงได้เลย
2: อ๋อคือแค่ผ่านอย่างเงี้ย
3: แค่ผ่านก็ได้
2: จะง่ายกว่าเนาะ
3: ดูเหมือนง่ายแต่ว่าในการออกแบบเนี่ยเราต้องคำนึงถึงการเขาเรียกว่าการรั่วของคลื่นอย่าลืมว่าคลื่นไมโครเวฟตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกับที่เราเอาไว้อุ่นอาหารในเตาอบไมโครเวฟ
2: นะครับแล้วทางแนวคิดการตลาดครับ
3: ทางการตลาดปัจจุบันเนี่ยเราคาดหวังว่าน่าจะได้รับการใช้งานจากชุมชนระดับชุมชนของประเทศไทยก่อนซึ่งถ้ามันเกิดผลดีเนี่ยอย่าลืมว่าอีกไม่นานเราเปิด AEC
2: ใช่
3: ดังนั้นแล้วเนี่ยเรามองประเทศรอบๆบ้านเราเราก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนเรา
2: ครับผม
3: เขาน่าจะอยากได้อยากใช้แล้วก็อยากบริโภคข้าวที่ปราศจากมอดเหมือนเราเข้าใจว่าในอนาคตข้างหน้าเราสามารถที่จะส่งออกได้ให้เขาใช้บ้าง
2: ครับผมนะฮะก็ส่งออกได้แล้วเป้าหมายและทิศทางในอนาคตนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป
3: จริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้านขึ้นความถี่สูงไมโครเวฟเนี่ยกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมันคงไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวทีนี้เพิ่น

0: ซึ่งอันนี้เราก็จะต้องทำการทดลองด้วยว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขแตกต่างกันอย่างไรนะคะ
1: อาจจะเป็นแบบพวกถั่วต่างๆอาจจะเป็นข้าวโพดอาจจะเป็นอะไรที่สามารถเก็บไว้ได้ได้นานขึ้นนะฮะก็ง่ายขึ้นเยอะ
0: ง่ายขึ้นเราก็เลยอาจจะมองเป็นสเต็ปไปว่าอีกอันนึงเราก็อยากทำก็คือการในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีโปรเซสไหนที่เราสามารถเอาขึ้นความถี่เนี่ยไปใช้งานได้เพื่อลดปัญหาต่างๆในระดับอุตสาหกรรมที่มันใหญ่ขึ้น
1: ครับ
0: ในอนาคต
1: นั่นเองนั่นคือคำตอบที่ดีเลยนะฮะแต่พูดกันมาขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นเครื่องเลยเดี๋ยวให้รบกวนอาจารย์พาผมไปดูเครื่องหน่อยนะครับ
0: ดูครับ

0: ับเข้ามาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เรารู้แนววิชาการแล้วและตอนนี้นะฮะเราจะได้มาดูเครื่องกันนะครับเอาละครับอาจารย์ครับช่วยแนะนำส่วนต่างๆนะฮะและสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องหน่อยครับ
1: ค่ะส่วนต่างๆจริงๆแล้วประกอบไปด้วย3ส่วนหลัก
0: ครับผม
1: ส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นหัวใจเลยก็คือตัวเตาอบไมโครเวฟสำหรับเอาข้าวเข้าไปใส่นะคะแล้วก็อบเพื่อกำจัดมอดและไข่ของมอดส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนควบคุมในส่วนที่2เนี่ยมันจะควบคุมด้วยกัน3ระบบย่อย
0: ครับ
1: ระบบย่อยแรกเนี่ยก็คือกลุ่มการยกข้าวขึ้นลงเพื่อป้อนข้าวแล้วก็เทข้าวออกหลังจากการอบเสร็จสิ้นนะคะแล้วส่วนที่2ก็คือเป็นการควบคุมมอเตอร์เพื่อให้มีการหมุนเกิดการกระจายของคลื่นในระหว่างที่อบข้าวนะคะส่วนที่3นี่เป็นส่วนสำคัญมากที่สุดไอ้อันนึงก็คือการควบคุมอุณหภูมิระหว่างที่อบข้าวนะคะโดยที่แต่ละส่วนของตัวควบคุมเนี้ย2ส่วนแรกเนี่ยจะควบคุมโดยระบบ PLC ส่วนสุดท้ายที่เป็นควบคุมอุณหภูมิเนี่ยนะคะจะควบคุมโดยระบบ PID ค่ะซึ่งอุณหภูมิที่เราควบคุมเนี่ยไม่เกิน60องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าหม้อและไข่เนี่ยจะตายภายในไม่เกิน1นาทีเองค่ะ
0: ครับผมแล้วเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่แรกนะฮะของเครื่องตัวนี
1: ้ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะต้องมีข้าวก่อนข้าวเนี่ยมันเป็นได้2ลักษณะก็คือข้าวสารหรือข้าวเปลือกนะคะ
0: เ
1: ราก็เตรียมไว้โดยที่ใน1แบตช์ของการอบเนี่ยเราจะอบครั้งละ30กิโลกรั
0: ม
1: นั่นหมายความว่าใน1ชั่วโมงเนี่ย60กิโลกรัมต่อชั่วโมงได้แน่นอนนะคะทีนี้ในเมื่อเราเตรียมข้าวเสร็จเนี่ยระบบควบคุมก็จะเริ่มทำงานโดยการควบคุมมอเตอร์ไดรฟ์เพื่อยกตัวเตาอบเนี่ยขึ้นเพื่อรับข้าวเข้ามาหลังจากนั้นก็จะปิดฝาแล้วก็มอเตอร์ไดรฟ์ก็จะกดลงให้อยู่ในตำแหน่งปกติจากนั้นเนี่ยระบบควบคุม PLC ส่วนที่2เนี่ยก็จะควบคุมการหมุนของข้าวในภายในเตาอบเพื่อให้เกิดการกระจายของคลื่นในขณะเดียวกัน PID ก็จะเริ่มควบคุมอุณหภูมิโดยการครั้งแรกก็จะปล่อยไฟข้าวการปล่อยไฟข้าวนี่ก็จะผ่านตัว solid state นะคะเพื่อให้ปล่อยไฟให้กับแมกนีตอนทำงานเมื่อแมกนีตอนทำงานปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิก็จะเริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นตัว PED เนี่ยก็จะรับอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยต้องเป็นเซ็นเซอร์ที่ไม่ได้ทำจากโลหะ
0: ครับ
1: ด้วยสมบัติของคลื่นไมโครเวฟ
0: มัน
1: ไม่เหมาะสมนะคะก็จะใช้เป็นออปติกไฟเบอร์แล้วก็เข้าไปฟีดอุณหภูมิเข้ากลับไปที่ PID ก็จะคำนวณและยังไม่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้มันก็จะให้โซลิดสเตทเนี่ยปล่อยไฟเข้าไปเลี้ยงตัวเมกนีตอนไปเรื่อยจนกระทั่งถึง60องศาเมื่อถึง60องศาก็จะควบคุมเวลาต่อไปว่าไม่เกินนาทีนะโดยที่อุณหภูมิเนี่ยจะต้องคงที่ประมาณ60องศาเซลเซียสเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัว PID ก็จะสั่งให้ solid state เนี่ยตัดไฟ
0: ครับ
1: ดังนั้นแมกนีตอนก็ไม่ทำงานละก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการอบเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัวควบคุมตัวที่2ก็จะเริ่มทำงานก็คือตัวหมุนก็จะหยุดหมุนละแล้วจากนั้น

0: ก็ตัวมอเตอร์ไดรฟ์ก็จะทำการกดถังเข้าลงเพื่อเทเข้าออกไปก็เป็นการเสร็จสิ้นการอบค่ะ
1: ครับผมแล้วเมื่อกี้พูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนี่ขอสาธิตหน่อยอย่างเช่นสวิตช์1ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ทำงานใส่ข้าวตรงไหนยังไงฮะ
0: สวิตช์แต่ละส่วนจริงๆแล้วเรากดแค่สตาร์ทและเซตติ้งอุณหภูมิแล้วก็เวลาที่เราต้องการก็ได้เลยค่ะ
1: อ๋อก็ปุ่มเดียวใช้ได้เลย
0: ปุ่มเดียวก็คืออันนี้คือความเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเลยมันก็จะใช้ง่ายคือผู้ใช้งานถ้าเรานึกถึงผู้ใช้งานไม่ใช่นักวิชาการ
1: ครับอย่างผมเนี่ยอย่างผม
0: ใช้ง่ายมากเลยเหมือนคุณต้องการอุ่นข้าวคุณก็กดปุ่มข้าวแค่นี้เหม
1: ือ
0: นหม้อหุงข้าวแต่เราก็กด
1: แล้ว
0: ใช่แล้วเรากดปุ่มสตาร์ทอย่างเดียว
1: ก็คือก็ใส่ข้าวเรียงตามปกติเลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็กดปุ่มเดียวปุ๊บมันก็จะทำงานปุ๊บไปตามระบบของเขา
0: ใช่แล้วค่ะ
1: นะฮะตัวมอสจะตายไปแล้วความพิเศษของข้าวที่ได้นะครับ
0: ความพิเศษของมันอย่างแรกเลยนะคะอุณหภูมิที่เราอบเนี่ยไม่สูงมากมันจะไม่ทำลายสังกายภาพของข้าวข้าวคงยังกินอร่อยเหมือนเดิมนะ
1: ข้าวจะไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหาร
0: ใช่แล้วเพราะว่าอุณหภูมิไม่สูงนัก
1: อันดับ
0: ปัจจัยหลักเลยคือหม้อที่เราเห็นว่ามันกำลังเดินอยู่เนี่ยมันจะไม่เดินแล้วมันจะตาย
1: หม้อที่เดินอยู่อ๋อมันจะตาย
0: ในข้าวเนาะเพราะว่าหม้อพวกนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่ตัวมันเองที่กัดกินแต่มันยังทิ้งไข่ไว้ด้วย
1: ตัวดีเลยเนาะ
0: แล้วซึ่งไข่เนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตเป็นทวีคูณเนาะเมื่อเราไม่ได้ใช้ข้าวสารนั้นไปสุดท้ายข้าวสารเราอาจจะทานไม่ได้เลยดังนั้นข้อดีอีกประการนึงที่สำคัญก็คือว่ามันสามารถกำจัดไข่มอดได
1: ้สำคัญตรงนี
0: ้
1: ไข่มอดด้วย
0: ไข่มอดด้วยแปลว่าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยมันก็ไม่เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยแล้วกินข้าวของเราไปมากกว่านั้นแหละ
1: ครับก่อนที่จากกันไปนะฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะขอชื่อที่อยู่หรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เผื่อใครที่สนใจเจ้าเครื่องนี้ได้อาจจะโทรมาถามนะฮะ
0: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ดร.นิภาพล สิริพลค่ะที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ053-944-135ค่ะ
1: ครับผมนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการต่อดีกว่าครับใช่ครับ

0: หลังจากที่เราคุยกับนักวิจัยแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเอาละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ถ้าผมแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ครับผมคุณกฤตราชโรจน์นะครับก็มาจากบริษัท Fabric International นะครับที่ได้ทำเทคโนโลยีเรื่องนี้นะคร
0: ับ ครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไร
1: เครื่องนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการให้ความร้อนนะครับโดยเฉพาะใช้ได้ดีในเรื่องข้าวนะครับที่จะสามารถฆ่ามอดและไข่มอดและแมลงต่างๆในข้าวเข้ากล้องได้ครับ
0: แล้วเหมือนกับเจ้าอื่นเขามีไหมฮะแล้วมันจะดีกว่าคนอื่นยังไงครับ
1: ในปัจจุบันนี้นะครับก็เจ้าอื่นปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้สารเคมีนะครับเป็นพวกโบรไมด์นะครับฟอสฟีนนะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับของผู้บริโภคครับ
0: คือเขาใส่สารเคมีกันเลยแล้วกินเข้าไปได้อะฮะ
1: จริงๆก็จะมีมาตรฐานอยู่นะครับว่าไม่ควรใส่เยอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เทคโนโลยีเราเนี่ยใช้คลื่นไมโครเวฟนี่ก็จะสามารถไม่ใช้สารเคมีเลยครับ
0: อ๋อคือถ้าเราใช
1: ้
0: คลื่นปุ๊บแล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยหมายถึงใส่ข้าวเข้าไปปุ๊บ
1: ครับถูกต้อง
0: ใช้ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะมอจะตาย
1: แล้วก็รวดเร็วด้วยครับในเวลาไม่นานแต่ถ้าเราลมสารเคมีนี่อาจต้องใช้เวลาถึง7วัน10วันนะครับเพื่อความชัวร์ว่าสามารถฆ่าตัวแมลงและไข่แมลงได้หมดนะครับ
0: อ๋อครับผมหลายๆครั้งผมเคยซื้อข้าวนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่มีมอดตอนหลังปุ๊บก็มีมอดขึ้นมาเพราะอะไรฮะ
1: เพราะว่าตัวไข่มอดและแมลงเนี่ยครับมันจะมองไม่เห็นเพราะว่าเขาจะฝังไว้ในตัวเมล็ดด
0: ้
1: านใน
0: เมล็ดเลย
1: ครับ
0: นะฮะก็แล้วเจ้าเครื่องนี้เนี่ยอยากรู้อย่างนึงคือมันช่วยคุณกฤตได้ยังไง
1: ครับก็ผมทำธุรกิจในเรื่องเครื่องจักรนะครับที่เกี่ยวกับแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับเครื่องนี้ก็สามารถนำมาช่วยเปิดตลาดที่จะแก้ปัญหาใหม่ๆเกี่ยวกับวงการธุรกิจการผลิตข้าวนะครับ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เราจะเน้นเรื่องสุขภาพนะครับมีผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย
0: ์
1: ข้าวกล้องก็จะมาช่วยในเซกเตอร์ตรงนี้ได้มากทีเดียวครับ
0: ก่อนจะจากกันไปนะฮะอยากให้คุณกฤตฝากอะไรไว้นิดนึงว่าสำหรับใครที่อยากจะติดต่ออะไรยังไงนะฮะก็สามารถโทรมาได้ที่ไหนครับ
1: ครับถ้ามีท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่บริษัท Fabric International นะครับ
0: ครับ
1: ก็เบอร์โทรศัพท์053-213-412ครับผม
0: นะฮะก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะครับ
1: ครับ
0: เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกฤตมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะก่อนจะจากลากันไปเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศข้างนอกกันดีกว่าครับ

0: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสุริพลนะครับและคุณกิตราชโลดนั่นเองนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และก็ให้ความรู้มากมายนะครับต้องขอขอบคุณนะ
1: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และต้องขอขอบคุณอีกนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: Northern Science and Park Thailand นะครับและก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนั่นเองครับวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าคิดการใหญ่ที่ไหนเจอกันครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆ

Terrace Trail Plant TerraceTrailPlant Terrace Trail Plant แปลว่าพืชบก Aquatic Plant AquaticPlant Aquatic Plant แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เดตของเราวันนี้นะคะเราพาผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอคำแพงแสนจังหวัดนครปฐมค่ะด้านหลังก็คือร้านที่เราจะพาผู้ชมมานะคะสวยมากตั้งอยู่ท่ามกลางบึงด้านนี้จะเป็นบัวแบบสีม่วงสวยเลยนะคะเขามีของอร่อยรออยู่นั่นก็คือสเต็กนั่นเองค่ะแต่ว่าร้านนี้นะคะความพิเศษของเขาก็คือใครที่จะมาทานสเต็กของที่นี่เนี่ยต้องสั่งจองล่วงหน้าเท่านั้นแล้วก็จะเปิดให้แขกที่จะมาทานเนี่ยแค่วันละ1รอบก็คือ1โต๊ะเท่านั้นเองเรียกว่าเช่าเหมาหลังกันไปเลยนะคะกับที่นี่ค่ะปืนสตูดิโอค่ะตอนนี้นะคะเข้ามาในร้านปืนสตูดิโอแล้วนะคะแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านก็คือน้องปืนเนาะสวัสดีครับที่เรียกว่าร้านก็แล้วเนาะอาหารของเราเนี่ยเขาเรียกว่าจะเรียกเต็กถูกไหมคะหรือว่าจะเป็นอาหารประเภทไหน
1: ฟิวชั่นหลายอย่างรวมกันแต่ว่ามันยังอยู่ในกลุ่มพวกงานย่าง
0: สำหรับคนที่อยากมาทานสเต็กเนี่ยขั้นต่ำต้องกี่คนไหมคะหรือเรากำหนดด้วยอะไรของเปิ่น
1: กำหนดด้วยราคา
0: อ่า
1: คือตอนนี้เราเริ่มต้นที่ 2,500
0: ค่ะ
1: แต่ว่าจะมากี่ท่านเนี่ยแล้วแต่วันละโต๊ะวันละกลุ่ม
0: วันละกลุ่ม
1: ก็คือพูดง่ายคือวันหนึ่งอ่ะจะเจอกันแค่จะเจอกันแค่กลุ่มเดียว
0: คือเช่าเหมาร้านไปเลยแหละว่างั้น
1: ไปเลยจะมากี่คนผมไม่รู้จะมา20กว่าคนก็คือกลุ่
0: ม
1: เดียว
0: แล้วลูกค้าจะรู้ได้ไงว่าเอ้ยถ้ามาที่นี่เนี่ยเอ้ยเราควรสั่งอะไรดี
1: จริงๆเหมือนกับว่าผมโพสต์ไว้ในเพจลูกค้าจะโทรคุยกับผมก่อนชอบทานอันนี้เน้นอันนี้บางคนเน้นกุ้งบางคนจะมากินเนื้ออย่างเดียวก็มี
0: แล้วความโดดเด่นของตัวอาหาร
1: ซอสตัวนี้ทำเองครับเป็นซิกเนเจอร์แล้วก็หลายอย่างเนี่ยมันตัวที่คิดขึ้นมาใหม
0: ่
1: แล้วก็รสชาติเนี่ยบางทีมันก็มีการปรับให้คนไทยกินได
0: ้ค่ะอาหารที่เราจะสั่งวันนี้นะคะจะเป็นเซตเริ่มต้นก็คืออยู่ที่ 2,500 บาทแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าเป็น 2,500 บาทที่ฟูลแล้วก็เยอะมากส่วนจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวรอชมค่ะ

0: ของเราเซตนี้คือดูปลาเข้าไปครึ่งโต๊ะแล้วนะคะคือพี่เจอถาดนี้พี่ก็จุกแล้วนะหลักๆของเรานี่ที่เสิร์ฟนี่คือจะได้อะไรบ้างคะ
1: พอกริบครับ
0: พอกริบก็คือซี่โครง
1: ใช่ครับแต่สูตรเนี้ยจะตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำมาตั้งแต่แรกเลย

0: ตัวนี้เป็นหมูกรอบแต่ว่าผมจะเรียกมันว่าชิชาลอนเพราะวิธีการทำจริงมันคือการลมควันด้วยแมรินจีก่อนประมาณ8ชั่วโมงแล้วจากนั้นปุ๊บก็ไปย่างหนังให้กรอบอีกทีนึง
1: แต่ละอย่างคือต้องบอกว่าใช้เวลาทำนานต
0: ั้
1: งแต่หมักบ่มเนื้อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีใครอยากกินนะคะเซตนี้คือฟูมากเต็มโต๊ะถ่ายรูปออกมานี่สวยสีสันคือน่ากินมากเดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันค่ะว่าเด็ดขนาดไหนเราจะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะคะซี่โครงบาร์บีคิวแล้วกัน
2: เป็นซี่โครงที่แบบว่าหมักนะคะแล้วก็ย่างลมควันหุยเนื้อแบบว่าเปื่อยมากซี่โครงบาร์บีคิวนะคะกลิ่นก่อนเลยกลิ่นของความแบบความหอมแบบลมควันนะคะรสจัดมากเปรี้ยวหวานเค็มมันเข้มข้นมากเลยอะเนื้อแบบเปื่อยยุ่ยเลยนะคะเปื่อยนุ่มเลยแหละแล้วก็หอมมากอร่อยมากเลยนะต่อด้วยนี่เลยคือกินทั้งไม้นี่ก็คือกินอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราชิมก่อนตรงนี้จะเป็นสันคอนะคะสันคอหมูเป็นแบบทำแบบบาร์บีคิวแต่ว่าเป็นสูตรของทางร้านบาร์บีคิววันนี้นะคะฉ่ำเหมือนกันแล้วก็ด้วยความที่พอเป็นสันคอหมูปุ๊บเนี่ยเวลาเราเคี้ยวไปมันจะมีมันนิดนึงมีมันมีเนื้อให้ได้แบบเคี้ยวแบบถึงดึงดังดังฉ่ำฉ่ำฉ่ำฉ่ำอ่ะนี่มั่งเรียกง่ายๆว่าหมูกรอบมาแล้วนะคะอันนี้เป็นหมูกรอบสูตรของปืนสตูดิโอนะลมควันมาแบบหอมเหมือนกันหอมมากด้วยจะเห็นว่าตัวมันเขาอะมันสลับกับเนื้อคือมันไม่ได้แบบมันเยอะมากนะมันมีความแบบเป็นชั้นสลับกันเขาจะเป็นกรอบแบบมันจะไม่ได้กรอบแบบเหมือนหมูกรอบที่ทอดเพราะว่ามันคือการย่างลมควันเนาะมันจะกรอบแบบกรอบแบบกรุบๆหน่อยแต่ว่าเนื้อแห้งมันอร่อยอะเนาะว่ามันเหมือนเรากินเบคอนชิ้นใหญ่เอาง่ายๆมากมากนะคะกุ้งย่างนะคะอันนี้เสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรของคุณแม่น้องปืน
3: น้ำจิ้มคือจี๊ดจ๊าดมาก
1: เปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มคือแซ่บมากน้ำจิ้มแบบเด็ดมากมาที่นี่บ้างค่ะซาลซ่านะคะอันนี้น้องบอกว่าเสิร์ฟไว้สำหรับตัดเลี่ยนคือแล้วก็ด้วยความที่มันมีรสชาติของความเป็นแบบเหมือนพวกปาปริก้าค่ะมันก็จะมีความเผ็ดเผ็ดเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวๆหน่อยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็กินแล้วก็จะช่วยตัดเลี่ยนได้ดีสลัดมันฝรั่งนะคะอันนี้เด็กกินได้เลยเพราะว่าไม่เผ็ดนะคะชิมจานนี้บ้างนะคะอันนี้เป็นลิปไอนะคะตัวซอสที่กินกับสเต็กนะคะรสชาติก็จะมีความเปรี้ยวหวานเป็นซอสบาร์บีคิวนี่แหละแต่ว่ามีกลิ่นหอมน้องบอกว่าเป็นซอสที่เขามีการนำไปลมควันด้วยคือทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยจะมีกลิ่นเฉพาะตัวแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไปทางกลิ่นของความแบบการลมควันอะไรแบบนี้อร่อยมากหอมด้วยอีกหนึ่งจานหนักๆของเราก็คือสตูเนื้อค่ะเป็นเนื้อส่วนน่องนะคะคือแค่ตักก็รู้แล้วว่าเปื่อยมากความเปื่อยนี่คือแบบนุ่มยุ่ยแล้วก็แบบละมุนมากอีกหนึ่งอย่างนะคือเบคอนแยมอันนี้ให้ดูก่อนนะคะหน้าตาแบบนี้เลยรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าเบคอนแยมเพราะว่าคือถ้าปกติเรากินขนมปังอ่ะเราก็จะปาดแยมลงไปใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยแทนที่มันจะเป็นแยมผลไม้ไปอะไรเงี้ยมันคือเบคอนที่แบบหั่นเป็นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นนะคะแล้วก็ทำปรุงรสให้มีความแบบหวานหวานเค็มเค็มกัดเข้าไปคือเบคอนแบบเต็มคำแล้วคือหอมแล้วรสชาติที่เขาปรุงมามันก็มีความแบบเฉพาะตัวมากนี่เบคอนแยมคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะมาตามรอยรายการนะคะอยากจะมาชิมโนย้ำอีกทีว่าแต่ละจานที่เห็นตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้แยกขายนะคะว่าเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่แต่ว่ารวมกันทั้งโต๊ะแบบนี้นะคะอยู่ที่เซตนี้ 2,500 บาทซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามากันแบบหู10 20คนอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะเพิ่มอาหารได้คุยกับน้องเลยว่าแบบเฮ้ยเราอยากได้เมนูแบบไหนเรามีงบประมาณเท่าไหร่เรียกว่าเป็นการกินที่เราสามารถคุมงบได้ด้วยตัวเราเองส่วนคุณผู้ชมที่อยากเห็นหน้าตาอาหารก่อนนะคะเข้าไปที่ Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้นะคะก็คือปืนนะคะ PUEN นะคะ apostrophe S แล้วก็สตูดิโอนะคะหรือว่าจะติดต่อ

0: ามได้ตามเบอร์ที่โนขึ้นเอาไว้ให้ก็ได้นะคะแต่ย้ำอีกทีว่าก่อนที่จะมาเนี่ยก็คือต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อที่จะได้มีการเตรียมเรื่องของอาหารเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยต้องใช้เวลาในการหมักในการทำนะคะร้านนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมมาโนว่าประทับใจแน่นอนนะคะทั้งเรื่องของรสชาติอาหารหน้าตาอาหารแล้วก็บรรยากาศของร้านนะคะบรรยากาศดีร่มรื่นแล้วก็เรียกว่าเป็นร้านที่มีความเป็นส่วนตัวแล้วก็มาแล้วเนี่ยเหมือนเรามาทานที่บ้านเพื่อนบ้านญาติเลยค่ะว่าอยากจะมาเช่าสถานที่หรือว่าอยากจะมาจัดเลี้ยงปาร์ตี้วันเกิดอะไรคุยกับน้องได้เลยนะคะกับร้านปืนสตูดิโอร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่เด็ดมากๆค่ะ
1: เรื่องเด็ดเอตโลวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมารู้จักกับร้านลับร้านหนึ่งนะครับถึงแม้คนจะรู้จักกันทั้งประเทศก็ยังเป็นร้านลับลับกันทั้งวี่ทั้งวันลับจริงจังเพราะวันนี้นะฮะจะพามารู้จักกับร้านยุทธนาลับคมกันไกลหรือว่ายุทธนาการช่างอยู่ที่ซอยด่านสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองตามมาเลยครับตอนนี้นะครับผู้อยู่กับพี่ยุทธนะครับเจ้าของยุทธนาการช่างต้องบอกเลยว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากอีกหนึ่งอาชีพนะเมื่อก่อนเนี่ยก็ผู้ยังพอทันได้เห็นแบบว่าเขาเข็นรับมีดเลยครับรับมีดเลยครับอย่างเงี้ยนะ
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งเดี๋ยวนี้หาไม่ค่อยได้แล้วนะครับ
2: ใช่ใช่จะเป็นรุ่นคนมีอายุพอนานๆเข้าไม่ไหวละเดินไม่ไหวละมันก็เลิกลากันไปก็มีจุดใหญ่เลยก็คือเยาวราชกับวงเวียนใหญ่ศูนย์รวมของช่างรับกลไกสมัยก่อนไม่ได้มีแตกสาขาย่อยออกมาแบบนี
1: ้แล้วอย่างพี่ยุทธนี่ก็คือทำมานานหรือยังครับมาจับอาชีพนี้ได้ยังไงอ
2: ่
1: ะ
2: ก็30กว่าปีแล้วครับพอดีพ่อตาก็ทำอยู่แล้วเรียนกับพ่อก็มันซึมซับไปเรื่อยอ
1: ่
2: ะก็ทำอยู่แบบครอบครัวเน
3: า
2: ะ
3: อย่างที่เขาเข็นรถก็มีหินรับมีดอย่างเงี้ยกับแบบร้านของเราแบบนี้มันต่างกันไหมคร
2: ับหลากหลายกว่าของเขามันถูหินอย่างเดียวของเราต้องมาเจียแนวมันสวยงามขึ้นมาคือกันไกลอ่ะถ้าแนวไม่ได้รับยังไงมันก็ไม่คม
1: มีกันไกลนะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น
2: พวกเสริมสวยแหละครับอย่างพวกกันไกลตัดผมเนี่ยถ้าเป็นกันไกลคมมันจะลงเลย
1: มันจะแบบ
2: ใช่ครับตั้งไกลไม่คมมันจะดึงผมลูกค้า
1: อย่างแบตเตอรี่อย่างเงี้ยต้องรับอะไรยังไงครับเน
2: ี่
1: ย
2: แต่งบางตัวนี้มันยังหนาอยู่ใช่ไหมครับ
1: นี่นะนี่นะที่พี่ยุทธบอกว่าหนาบางเนี่ยก็ถ้าเทียบตรงนี้เห็นชัดเลยช่างอยากให้มันบางขึ้น
2: ใช่ครับ
1: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อให้มันตัดขาวเนียนไม่มีเหลือต่อทรงนักเรียนจะขาวเกลี้ยง
1: อย่างนี้คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่อยู่เบื้องหลัง
2: ความสำเร็จของ
1: นะ
2: ช่างแต่ละคน
1: โอ้ช่างตัดผมนี่คือขาดไม่ได้เลยนะ
2: ค
1: นที่ทำให้วุฒิคมก็คือนี่แหละนี่มีอีกหนึ่งอย่างผู้เห็นข้างหลังพี่ยุทธก็คือกันไกอะไรครับใหญ่โตขนาดนั้นอ่ะ
2: กันไกทำรองเท้าครับ
1: สำหรับทำรองเท้าหรอ
2: ใช่ครับตัดหนังทำรองเท้าครับ
1: แน่นอนต้องคม
2: ใช่ครับ
1: แบบนี
2: ้กดไม่ลง
1: ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: โอ้ยนี่ก็มีเหมือนกันนะฮะ
4: ร้านลับคมของพี่ยุทธเป็นร้านลับคมอุปกรณ์หลายประเภทชิ้นงานแต่ละชิ้นมีรูปทรงแตกต่างกันบางทีชิ้นเล็กบางชนิดมีลักษณะแบนทำให้อุปกรณ์ที่ใช้ในการลับคมจึงต้องรองรับกับรูปทรงของชิ้นงานที่แตกต่างกันด้วยครับ
2: ตัวแท่นตัวนี้รับแน่นอนรับแบตเตอรี่ส่วนตัวนี้ไว้รับใกล้ตัดหนังทำเล็บล่ะครับ
1: นี่มาดูของที่ผู้เอามาบ้างความสึกหล่อของเขาเนี่ยคือส่วนไหนอะไรยังไงบ้างครับคือมันไม่รู้แค่ว่ามันไม่คมอ่ะอันนี้ไว้ตัดกิ่งไม้เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: จ้ะ
2: เพราะตัวนี้ถ้าเราตัดกิ่งเยอะๆ
1: จ้ะ
2: เหล็กพวกนี้มันก็จะแบะออกคมตัวนี้มันจะไม่สนิทกันเวลาเราตัดมันก็จะพับแล้วครับมันก็จะไม่สับ
1: แล้วส่วนใหญ่อะครับของที่เอามาเนี่ยมันเป็นเหล็กเนาะ
2: ครับผม
1: แต่ว่ามันไปตัดบางๆเบาๆอย่างเส้นผมอย่างกระดาษมันไปลดความคมจากอะไรครับ
2: ส่วนมากสนิมกินบางทีหล่นมั่งปลายไม่สนิท
1: ครับ
2: พอปลายงอค้ำกันมันก็ไม่คมแล้วพวกกันไกก็มีอยู่2ประเด็นนี่แหละ
1: ก็ต้องให้พี่ยุทธมาปรับให
2: ้
1: งั้นเดี๋ยวฝากด้วยนะครับพี
2: ่ครับผมได้ครับเดี๋ยวจัดการให้ครับ
1: เดี๋ยวรอชมนะครับว่ามันจะกลับมาคมขนาดไหน
4: อุปกรณ์แต่ละชิ้นก็จะมีวิธีการรับคมต่างกันไปมาดูกันไกตัดกิ่งไม้อันนี้นะครับที่พลุทำตกจนคมบินสนิมเคลอะขั้นตอนแรกนะครับพี่ยุทธก็จะทำการแกะชิ้นส่วนด้วยประแจเพื่อให้ชิ้นงาน

0: เข้าเครื่องรับได้สะดวกหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มรับใบมีดโคมตัดด้านในให้ได้องศาความคมลงไปที่เครื่องหินเจียแล้วเก็บรายละเอียดลบเหลี่ยมสันคมด้านนอกด้วยหินปัดลูกหนังเพื่อไม่ให้บาดมือเวลาใช้งานซึ่งต้องทำเหมือนกันทั้ง2ชิ้นเสร็จแล้วก็ประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกันกรรไกรตัดกิ่งไม้ก็จะกลับมาคมสนิมหายแบบนี้ครับงานรับคมเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยประสบการณ์ความชำนาญในทุกขั้นตอนช่างต้องมีความเข้าใจในอุปกรณ์ต่างๆที่ลูกค้าส่งมารับเพราะแต่ละชิ้นก็จะมีขนาดรูปร่างการใช้งานองศาความคมที่แตกต่างกันซึ่งช่างก็ต้องดูเหลี่ยมมุมสันคมให้ถูกต้องไม่อย่างนั้นถ้าพลาดไปกินคมนิดเดียวก็จะทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ครับและอีกหนึ่งอย่างที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือความคมความร้อนของเครื่องมือครับซึ่งพี่ยุทธเซียนรับคมของเรานะฮะก็ใช้เวลาไม่นานแต่ละชิ้นเนี่ยไม่เกิน5นาทีจากทื่อๆเนี่ยก็กลับมาคมกลีบเหมือนใหม่แล้วล่ะครับ
1: นี่นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือผ่านการรับคมมาเรียบร้อยคือเหมือนใหม่เลยนะคืออันนี้คือเราก็รับกลายเป็นแบบสีเงางามแบบนี้แล้วก็คมมากนะครับคุณผู้ชมและอย่างนี้คือผู้สามารถส่งมาให้พี่ยุทธดูแลแบบรับคมซ้ำไปซ้ำมานี่ได้ถึงเมื่อไหร่ฮะ
2: ก็ได้เรื่อยๆครับจนกว่าช่างจะบอกเองว่ามันใช้ได้หรือไม่ได
1: ้ถ้าคุณผู้ชมดูแล้วสนใจเอ้ยบ้านฉันไอ้มีดหรือว่ากรรไกรเริ่มไม่คมแล้วอยากที่จะมาไม่สะดวกมานี่สามารถที่จะส่งมาได้ไหมฮะ
2: ได้ครับผม
1: มีช่องทางการติดต่อยังไงบ้างครับ
2: ทางเพจร้านก็ได้ครับยุทธนารับคมกรรไกรครับ
1: อ๋อพิมพ์ได้เลยนะครับยุทธนารับคมกรรไกรรวมถึงมีสอนด้วยเหรอ
2: มีครับผมไม่กำหนดเวลาสอนจนเป็นงาน
1: สอนจนกว่าจะเป็นเลยใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ครับ
1: อ่ะราคาอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวก็โทรมา
2: ได้ครับ
1: สอบถามกับทางพี่ยุทธได้เลยนะครับจะได้มีช่างรับคม
2: เพิ่มมาอีก
1: เพิ่มมาอีก1คนนะครับหรือว่าหลายๆคนเลยในประเทศเรานะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ยุทธมากๆเลยนะครับ
2: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: กลับมาใช้งานสุดๆไปเลยขอบคุณนะฮะตอนนี้นะครับผู้อยู่ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแควอยู่ที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่และแน่นอนอยู่กับแม่แดงด้วยแม่แดงสวัสดีนะครับ
3: สวัสดีเจ้า
1: ที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่คือผลไม้ทั้งหมดของวิสาหกิจเหรอ
3: ค่ะเป็นการรวมกลุ่มของกลุ่มชาวบ้านผ
1: ู้
3: หญิงที่เป็นแม่บ้านแล้วก็มารวมกลุ่มกันได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐ มหาวิทยาลัยต่างๆสถาบันต่างๆก็มาช่วยตั้งแต่ปี38เจ้า
1: คือทำกันมาตั้งแต่ปี38เลยเหรอ
3: ใช่เจ
1: ้
3: า
1: โหแปลว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งมาก
3: เจ้า
1: อย่างนี้สินค้าของเราเนี่ยผู้เห็นมีผลไม้เยอะมากเลยมีอะไรบ้างแม่แดงเล่าให้ฟังหน่อย
3: มีลำไย
1: ครับ
3: ลิ้นจี่สตรอเบอรี
1: ่
3: สับปะรดขนุนกล้วยมะเขือเทศ
1: แล้วทั้งหมดทั้งมวลนี้เราไปเอามาจากไหนครับไปรับมาจากไหน
3: จากในชุมชนจากในจังหวัดเชียงใหม
1: ่ครับ
3: สับปะรดเราก็เอามาจากลำปางบ้างเชียงรายบ้างสตรอเบอรี่ก็ได้มาจากบนดอยเสมิงค
1: ่
3: ะ
1: ไล่มาเลยดีกว่าอันนี้ห่อนี้ประมาณ500กรัม
3: 500กรัมราคาส่ง250บาทราคาที่โรงงานเราราคาปลีกก็จะราคานี้ราคาส่งก็จะราคานี้เจ้า
1: อันนี้เอาไปทานเล่นได
3: ้ทานเล่นได้ทำน้ำได้
1: ทำน้ำก็ได้ด้วย
3: เอาไปปรุงอาหารก็ได้เป็นของฝากก็ดีจ้าผลิตภัณฑ์ลำไยเราก็จะมีท็อฟฟี่ลำไย
1: อย่างนี้ถุงเท่าไหร่จ๊ะ
3: ถุงละ55บาทจ้า
1: ถุงละ55บาทนะครับ150กรัม
3: อบแห้งเสร็จแล้วเราก็เอามาทำเป็นลำไยผง
1: ชงดื่มได
3: ้ค่ะ
1: เป็นผงก็มี
3: ใช่ค่ะ
1: โอ้อย่างนี้กล่องเท่าไหร่ฮะ
3: 90บาท
1: กล่องละ90บาทได้ประมาณโอ้18ซองนะฮะถ้าใครอยากกินแบบหลายๆอย่างเนาะคือน้ำหนัก150กรัมหมดเลยทุกถุงแต่ว่าต่างกันที่ราคาแล้วก็ชนิด
3: ลำไยนี่80บาท
1: ลำไย80
3: กล้วยนี่45บาท
1: 45บาทมะเขือเทศนะฮะ
3: 80บาทอ
1: ันนี้จากบนดอยเลยใช่มั้ย80บาทฮะต่อที่สับปะรด
3: สับปะรดภูแลของเชียงราย
1: ครับ
3: 80บาท
1: 80บาทเหมือนกัน
3: ขนุนอบแห้ง80บาทแล้วก็มะม่วง65บาทเราใช้มะม่วงหลายพัน
1: จ้ะ
3: เวลาเราทำมะม่วงเราจะทำสุกพอดีแต่ถ้าสุกงอมเกินไปเราก็จะมาทำเป็นส้มลิ้มส้มลิ้มก็คือมะม่วงกวนจ้ะ
1: อ๋อแบบนี้ก็มีเท่าไหร่จ้ะอย่างนี้ถุงนี
3: ้ส้มลิ้ม80บาท
1: ให้ดูอันนี้2อันนี้คือเป็น

0: แพ็กเกจสวยงามเลยนะครับ
1: ถ้าเป็นกล่องแบบนี้นะครับกล่องเล็กเนี่ยเป็นกลมๆหน่อยมี3ช่องเนาะก็จะมีสับปะรดอบแห้งมะเขือเทศอบแห้งและอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงใช่มั้ย
2: มะม่วงอบแห้ง
1: มะม่วงอบแห้งเท่าไหร่จ๊ะอันนี
2: ้90บาทจ
1: ้ะ90บาทเจ้า
2: อันนี้180บาทเจ้า
1: โอ้ยอันนี
2: ้ถูกมาก
1: ถูกจริงๆนี่นะครับได้เยอะมากเลยนะครับเนี่ยมีมะเขือเทศขนุนสับปะรดและมะม่วง
0: มีเยอะแยะหลากหลายนะครับแพ็คเกจสวยงามเลือกได
2: ้นี่สตรอเบอรี่
0: สตรอเบอรี่ก็มี
2: กลิ้งฉี่เจ้าจากเมืองฝาง
1: นี่นะครับ150กรัมสตรอเบอรี่นี่เท่าไหร่
2: 120บาท
1: 120แล้วถ้าเป็นลิ้นจี่ล่ะ
2: 80บาทจ้ะ
1: 80บาทนะครับใครชอบแบบไหนชอบผลไม้อะไรเลือกได้นี่มาที่กล้วยกันบ้างนะครับสาวกกล้วยต้องกรี๊ดแน่นอนอันนี้เริ่มจากอันนี้คืออะไรจ๊ะ
2: กล้วยหนึบจ้ะ
1: กล้วยหนึบ50บาทกล้วยกวนก็50บาทเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็น
2: กล้วยกวนเหมือนกัน
1: กล้วยกวนเหมือนกันแต่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้180กรัมอยู่ที่ราคา
2: 55บาท
1: 55บาทนะฮะอันนี้ก็น่ากินนะท็อฟฟี่รวมรสมีอะไรบ้างครับเน
2: ี่
1: ย
2: ท็อฟฟี่ลำไยท็อฟฟี่ตะไคร้แล้วก็ท็อฟฟี่ขิงเจ้า
1: ทั้งหมดเท่าไหร่ครับเนี่ยกี่บาท
2: 90บาท
1: 90บาทนะครับในส่วนของมะขามแก้วนะครับราคานี้ก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับอยู่ที่ว่าอยากกินเยอะกินน้อยชอบแบบไหนนะครับอย่างที่แม่แดงถืออยู่นี่นะครับน้ำหนักที่150กรัมนะครับราคา50บาทส่วนที่พูดถืออยู่ตรงกลางนี่นะอันนี้นี่180กรัมราคา55บาทถ้าเป็นกระปุกแบบนี้200กรัมนะครับเยอะหน่อยราคา60บาทเดี๋ยวผู้ชิมให้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ที่รู้ถูกมากมานะครับเดี๋ยวลองชิมกันดูนะครับว่าผลไม้อบแห้งของวิสาหกิจชุมชนนี้เด็ดขนาดไหน
2: มาชิมเลยค่ะ
1: เป็นลำไยนะฮะหอมแล้วก็หวานกำลังดีแล้วมันหอมด้วยแล้วมันมีความหนึบหนึบหูยลำไยอร่อยมากเลยต่อด้วยนี่ดีกว่ามะเขือเทศนะครับได้รสของตัวมะเขือเทศชัดมากนะครับมีกลิ่นมะเขือเทศแล้วคือออกเปรี้ยวนิดหน่อยอันนี้เป็นนี่เลยนะครับ
2: สับปะรด
1: นะครับจากภูแล
2: ภูแลจากเชียงราย
1: หวานเปรี้ยวกลมกล่อมมากเลยอ่ะหอมมากดีเลยนะครับสับปะรดก็ดีนะฮะลิ้นจี่ซะหน่อยผมว่าเป็นลิ้นจี่โรเบอร์ชอบมากนะครับแต่ไม่เคยกินอบแห้งวันนี้ได้ลองกินอร่อยมากคือลิ้นจี่สดทั่วไปนะที่เรากินกันนะมันก็ยังมีความได้เคี้ยวอยู่แล้วเน
2: า
1: ะแล้วพอมาอบแห้งนะเนื้อมันแบบรัดกันอ่ะทีนี้มันได้ความหนึบนะฮะหวานอมเปรี้ยวกำลังดีเลยสุดยอดเลยนะครับเหมือนเราได้กินผลไม้สดๆแต่ว่าเอามาอบแห้งกลิ่นมันยังชัดมันยังคงอยู่รสชาติอะไรอย่างงี้นะทำได้ดีมากเลยแม่สุดยอดเลยมีอีกหนึ่งอย่างนี่กล้วยกวนเหรอ
2: กล้วยกวนค่ะอันนี้ไม่มีส่วนผสมของแป้ง
1: ครับ
2: คือเราทำจากกล้วยโดย
1: นุ่มๆหนึบๆนะครับอร่อยหอมมากกลิ่นกล้วยน้ำว้าชัดเจนนี่นะครับหลากหลายมากเลยนะครับราคาไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวเราจะลงไว้ให้นะครับในเพจเรื่องเด็ดเอตโลหรือว่าโทรมาสอบถามกับแม่แดงเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับยังไงก็ลองติดต่อสอบถามกับแม่แดงได้โดยตรงเลยเนาะ
2: ได้ค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะครับเรื่องเด็ดเอตโลของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้ครูแล้วก็แม่แดงไปก่อนเนาะ
2: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้า
1: ขอบคุณ

0: ำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออ่ะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหาคำตอบของ Google ก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้ Chat GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
2: การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเป็นทักษะที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนในสังคมอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ใช้งานดิจิทัลควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถ่องแท้รวมทั้งควรตระหนักรู้เท่าทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างรอบคอบนะครับ
0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออ่ะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหาคำตอบ Google ก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้ Chat GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
0: มันก็คือแอปแชทเอาไว้หาคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหน Chat GPT ก็จะช่วยเราได
1: ้โอ้งั้นเธอช่วยเราทำได้ไหม
0: ได้สิ
1: โอ้สุดยอดไปเลยหาคำตอบที่ไม่เจอหมดแล้ว
2: น้องๆ อาจสงสัยว่า Chat GPT คืออะไร Chat GPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากฝีมือของ Open AI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 Chat GPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ใช้ทั้งในด้านวิชาการปรัชญาหรือแม้แต่ปรึกษาปัญหาหัวใจ
0: การบ้านที่ครูให้ทำวันก่อนอะที่เธอใช้ GPT อะเป็นไงบ้างหรออ
1: ๋อครูให้เราทำใหม่นะพอดีครูบอกว่าเราทำเหมือนใน Chat GPT มากเกินไปหน่อยเนี่ย
0: อ้าว
2: ถึงแม้ว่า AI อย่าง Chat GPT และแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกินไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและเกิดประโยชน์จริงๆนะครับ

0: ่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ในวันอันแสนสบายในดินแดนแมลงเจ้าผึ้งนอนเล่นอย่าง
1: สบายใจ
0: เจ้าหนอนกินใบไม้ไม่ยอมหยุดเจ้าด้วงเล่นเอาเขาชนกันไปมาส่วนผีเสื้อสาวก็กำลังดูดน้ำหวานอย่างมีความสุขแต่เอ๊ะ
2: เจอกันอีกแล้ว
0: นั่นมันตัวอะไรกัน
2: แม่เอา
3: ดีกว่า
2: เอาโทรรอพี่ก่อนสิน้องสาวอย่าเพิ่งไปจะไปไหนเอาเฮ้ยเอาบินไม่ขึ้นเอาประตูเปิดโอ้ยช่วยเฮ้ยว่ายน้ำไม่เป็นอุ้ย
3: เฮ้ยชมชะมัดเลย

วันนี้พี่ข้าวแต่งตัวแบบนี้แถมมีอุปกรณ์นี่มาด้วยและยังไม่พอมาอยู่ในที่ที่มีต้นไม้เยอะแบบนี้น้องๆรู้ไหมครับว่าพี่ข้าวมาทำอะไรใช่แล้วล่ะครับพี่ข้าวมาสำรวจแมลงนั่นเองครับแต่ยังไม่ได้สักตัวเลยแมลงเนี่ยนะครับตัวเล็กจิ๊ดเดียวบางตัวนี่ก็คืนไปกับธรรมชาติไม่ก็บินหนีเร็วมากจับไม่ทันเลยเราต้องสังเกตให้ดีๆเลยนะครับเนี่ยวันนี้นะครับมีแมลงอยู่ตัวหนึ่งที่พี่ข้าวตั้งใจตามหาเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าพี่ข้าวเนี่ยอยากจะสำรวจอยากจะทำความรู้จักมันให้มากขึ้นเพราะว่าแมลงตัวนี้นะครับสามารถสร้างสิ่งหนึ่งที่พี่ข้าวเนี่ยชอบกินมากๆเลยล่ะครับน้องๆช่วยพี่ข้าวตามหาหน่อยสิครับเจ้าแมลงตัวนี้นะครับบินได้แล้วก็ตัวของมันเนี่ยเป็นปล้องๆครับมีปล้องสีเหลืองสลับกับสีดำตลอดตัวเลยรู้ยังใช่แล้วครับมันคือผึ้งนั่นเองครับเฮ้ยนั่นไงเจอรังผึ้งอยู่บนต้นไม้แล้วน้องๆครับเวลาที่น้องๆเจอรังผึ้งเนี่ยนะครับต้องอย่าเข้าไปใกล้นะครับแล้วที่สำคัญอย่าเอาไม้หรืออะไรไปแยงรังผึ้งด้วยนะครับเพราะว่าผึ้งเองจะตกใจได้คิดว่าเราไปทำร้ายมันอยู่แล้วมันก็จะโจมตีแล้วก็ทำร้ายเรากลับได้ครับลำตัวของผึ้งนะครับแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนหัวส่วนอกแล้วก็ส่วนท้องครับส่วนหัวของผึ้งเนี่ยนะครับเขาก็จะมีหนวดอยู่1

0: คู่นะครับทำหน้าที่ในการรับสัมผัสหรือว่าดมกลิ่นแทนจมูกครับส่วนอกของผึ้งเนี่ยนะครับก็จะมีขาอยู่ทั้งหมด3คู่หรือว่า6ขานั่นเองแล้วก็มีปีกอยู่ด้วยกัน2คู่ครับโดยที่ปีกคู่หน้าเนี่ยนะครับก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าปีกคู่หลังอยู่เล็กน้อยครับส่วนท้องของผึ้งนะครับก็มีลายสีเหลืองสลับกับสีดำเป็นปล้องๆนะครับโดยที่ผึ้งตัวผู้จะมีอยู่ทั้งหมด7ปล้องด้วยกันแต่ไม่มีเหล็กในที่ปลายท้องนะครับแต่ถ้าเป็นผึ้งตัวเมียที่เป็นผึ้งงานหรือว่านางพญาผึ้งเนี่ยเขาก็จะมีเหล็กในอยู่ที่ปลายท้องครับแล้วเหล็กในนี่แหละครับเป็นสิ่งที่มนุษย์อย่างเราเนี่ยกลัวมากเลยเวลาโดนผึ้งต่อยเพราะว่านอกจากจะเจ็บเพราะความคมของเหล็กในที่มันแหลมเหมือนกับเข็มแล้วเนี่ยครับเหล็กในยังปล่อยพิษสู่ตัวเราได้ด้วยครับน้องๆทราบไหมครับว่าวงจรชีวิตของผึ้งเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างครบทั้ง4ขั้นเลยนะครับหรือที่เรียกว่าเมตามอร์โฟซิสแบบสมบูรณ์เหมือนกับแมลงอื่นๆเลยครับเริ่มจากขั้นแรกนะครับเป็นไข่นั่นเองต่อจากไข่นะครับก็จะพัฒนาออกมาเป็นตัวอ่อนจากตัวอ่อนก็จะค่อยๆพัฒนากลายรูปร่างเป็นดักแด้และพอจากดักแด้ก็จะกลายเป็นตัวเต็มวัยที่สมบูรณ์นั่นเองครับผึ้งที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน5ชนิดครับชนิดแรกนะครับคือผึ้งหลวงครับผึ้งหลวงเนี่ยเป็นผึ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาผึ้งทั้งหมดเลยล่ะครับรังของมันเนี่ยสามารถที่จะกว้างได้มากที่สุดถึง2เมตรเลยล่ะครับชนิดที่2นะครับคือผึ้งมิ้มครับผึ้งมิ้มเนี่ยเป็นผึ้งที่มีขนาดเล็กที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรังของมันก็มีขนาดเล็กที่สุดไปด้วยแถมยังมีหน้าตาคล้ายกับแมลงวันบางครั้งเนี่ยก็จะถูกเรียกว่าผึ้งแมลงวันครับผึ้งชนิดที่3นะครับคือผึ้งม้ามครับผึ้งม้ามเนี่ยดูเผินๆจะคล้ายกับผึ้งมิ้มมากเลยนะครับแต่ว่ามีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยครับนั่นคือในส่วนตรงที่เป็นเหล็กในเส้นปีกหรือว่าอวัยวะสืบพันธุ์ของตัวผู้ครับตัวที่4นะครับเราเรียกมันว่าผึ้งโพรงครับเป็นผึ้งที่มีขนาดกลางๆผึ้งโพรงเนี่ยนะครับชอบทำรังซ้อนๆกันอยู่ในโพรงไม้หรือว่าโพรงหินนั่นเองครับและชนิดสุดท้ายนะครับคือผึ้งพันครับผึ้งพันเนี่ยนะครับมีขนาดเล็กกว่าผึ้งหลวงแต่ก็มีขนาดใหญ่กว่าผึ้งโพรงนะครับเป็นผึ้งที่นำสายพันธุ์มาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราก็เรียกเจ้านี่ว่าผึ้งฝรั่งครับ
1: มารับสมองกับคำถามเกี่ยวกับผึ้งกันดีกว่าสัตว์3ตัวนี้ตัวไหนคือแมลงผึ้งแมงป่องหรือแมงมุมถูกต้องผึ้งเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังและมี6ขาเป็นแมลงตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะลองมาช่วยคิดกันอีกสักข้อนะสัตว์ใดต่อไปนี้เจริญเติบโตได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างใช่แล้วสุนัขนั่นเองผึ้งและกบตอนแรกเกิดจะมีรูปร่างต่างจากตอนโตแล้วจึงเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นตัวเต็มวัยส่วนสุนัขจะมีรูปร่างเหมือนเดิมเป๊ะตั้งแต่เด็กถึงตอนโตเลย
2: เฮ้ยเจ้าผึ้งเนี่ยช่างกวนอารมณ์จริงๆแค่เห็นรูปของมันก็ไม่สบอารมณ์เอาซะเลยมันรู้ทันแผนการของข้าแล้วยังชอบหัวเราะเยาะเวลาข้าผิดพลาดซะอีกเฮ้ยให้อภัยไม่ได้เยี่ยมมากทางสะดวกแล้วแอบเข้าไปสืบข้อมูลและทำลายรังของมันเลยดีกว่าเฮ้ออ่ะที่รังของมันพอดูใกล้ๆแล้วมีหลายช่องมากเลยนะเนี่ยแล้วช่องพวกนี้ก็ไม่ใช่รูกลมๆแบบที่เราคิดไว้แต่เป็นเหมือนรูปทรงหกเหลี่ยมที่เรียงต่อกันส่วนผิวสัมผัสของรังสีเหลืองๆเนี่ยลื่นกว่าที่คิดไว้เยอะเลยแฮะเหมือนกับสีเทียนเลยเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยใครเข้ามาโอ้ยโดนจัดการแน่ใครอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้แม่เจ้ามันยอดมากมันช่างหวานอร่อยเหมือนกับน้ำหวานจากสวรรค์บนถังช้างเผือกเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยแบบนี้ต้องเอากลับไปที่ยานของเราให้หมด

0: เลย
1: ว้าวโอ้โหขอลองหน่อยเถอะโอ้ยใครบางอ่านมาเกะกะเนี่ย
0: เฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้ตัวอะไรเนี่ยทำไมน้องตัวใหญ่จังอุ้ยอุ้ยอะไรแหลมแหลมเพ่นดีกว่าขอโทษครับว้ายโอ้ย
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เราได้รู้จักลักษณะแล้วก็ชนิดของผึ้งพันธุ์ต่างๆไปแล้วนะครับเรามาลองสำรวจดูรังของผึ้งกันบ้างดีกว่ารังของผึ้งเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นบ้านของผึ้งแล้วยังเป็นโกดังเก็บน้ำหวานของผึ้งด้วยแหละครับและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของรังผึ้งครับรังผึ้งจะมีสีเหลืองอ่อนๆทำมาจากขี้ผึ้งหรือไข่ผึ้งที่ผลิตจากต่อมไข่ที่มีอยู่4คู่ซ่อนอยู่ภายในท้องของผึ้งงานพอจับๆถูๆดูก็จะมีความนุ่มนิ่มมันๆลื่นๆถ้าสังเกตดูดีๆนะครับรังของผึ้งเนี่ยจะเต็มไปด้วยรูเล็กๆเต็มไปหมดเลยแล้วรูเล็กๆพวกนี้นะครับก็จะมีรูปร่างเป็นหกเหลี่ยมเรียงต่อๆกันไปแล้วก็มีขนาดเท่าๆกับขนาดของตัวผึ้งเลยล่ะครับแล้วทำไมรังผึ้งต้องสร้างเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมเรียงต่อๆกันเราลองมาทำการทดลองนี้เพื่อหาคำตอบกันครับนี่คือกระดาษที่สร้างจำลองรูปทรงหกเหลี่ยมของรังผึ้งนะครับส่วนนี่คือกระดาษที่จำลองเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมครับเดี๋ยวเราจะวางหนังสือที่มีขนาดแล้วก็น้ำหนักเท่ากันนะครับลงบนรังทั้งสามแบบนะครับสบายมากได้เหมือนกันนี่สี่เหลี่ยมล่ะไปเล่มที่2ครับหกเหลี่ยมก่อนได้สบายสบายนี่มาดูสี่เหลี่ยมบ้างนะครับสี่เหลี่ยมเนี่ยเริ่มที่จะโค้งงอแล้วครับแล้วสามเหลี่ยมล่ะล้มทันทีเลยครับสุดท้ายนะครับก็เหลือรังหกเหลี่ยมนี่แหละครับที่ยังรับน้ำหนักได้มากที่สุดครับเหตุผลที่แต่ละห้องในรังผึ้งเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมก็เป็นเพราะว่ารูปทรงนี้ทำให้สะสมไข่ผึ้งได้มากกว่าเมื่อเทียบกับรูปทรงอื่นๆอย่างสามเหลี่ยมและก็สี่เหลี่ยมและเมื่อนำรูปทรงหกเหลี่ยมมาเรียงต่อๆกันก็จะไม่เกิดช่องว่างขึ้นเลยจึงทำให้รังมั่นคงแข็งแรงที่สุดแถมในพื้นที่เท่าๆกันรูปหกด้านเท่าจะมีความยาวรอบรูปน้อยที่สุดจึงประหยัดวัสดุในการสร้างรังนั่นหมายความว่าหากพึ่งสร้างรังเป็นรูปหกเหลี่ยมก็จะใช้วัสดุและพลังงานน้อยกว่าแต่เก็บน้ำพึ่งได้มากกว่ารูปทรงอื่นๆนั่นเองครับ

นอกจากความอร่อยแล้วนะครับน้ำผึ้งยังมีเรื่องน่าทึ่งด้านอื่นๆให้เราเรียนรู้อีกมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูความมหัศจรรย์ของน้ำผึ้งทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองนี้เลยครับเริ่มจากเทน้ำผึ้งลงในโหลตามด้วยคอนไซรัปเมเปิลไซรัปน้ำยาล้างจานน้ำเปล่าผสมสีน้ำมันพืชแอลกอฮอล์

และน้ำมันตะเกียงจากนั้นก็ใส่ของต่างๆลงไปทีละชิ้นเริ่มจากน็อต

0: ฝาขวดน้ำอัดลมมะเขือเทศและลูกปิงปองครับจากการทดลองเราเทน้ำผึ้งไว้ด้านล่างสุดของโหลเนื่องจากน้ำผึ้งมีความหนาแน่นมากที่สุดในบรรดาของเหลวทั้งหมดที่ใส่ลงไปแต่ถ้าหากเราใส่ของเหลวอื่นๆลงไปก่อนแล้วใส่น้ำผึ้งลงไปทีหลังน้ำผึ้งก็จะลงไปอยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมส่วนวัตถุที่เราใส่ลงไปถ้ามีน้ำหนักเบาอย่างลูกปิงปองก็จะไม่จมแต่สามารถลอยอยู่บนน้ำมันตะเกียงได้ส่วนวัตถุตัวอื่นๆที่มีน้ำหนักก็จะค่อยๆจมลงไปจนถึงชั้นที่ของเหลวนั้นมีความหนาแน่นสูงกว่าวัตถุวัตถุจึงหยุดนิ่งอยู่ในชั้นครับ
1: ได้เวลารับสมองกันอีกแล้วพร้อมหรือยังฉันเป็นผึ้งตัวเมียฉันไม่ต้องออกไปทำงานหาน้ำหวานฉันตัวใหญ่ที่สุดในรังผึ้งผึ้งสวยๆรอดๆอย่างฉันมีอยู่แค่ตัวเดียวในรังเท่านั้นแน่นอนฉันก็คือนางพญาผึ้งยังไงล่ะฉันเป็นผึ้งตัวเมียเพียงตัวเดียวที่สามารถมีลูกได้ส่วนผึ้งตัวเมียตัวอื่นที่เป็นผึ้งงานนั้นเป็นหมันทั้งหมดเลยมาต่อกันอีกหนึ่งคำถามนะอะไรเอ่ยมีสีเหลืองทองสวยงามมีความเหนียวหนืดแล้วก็มีรสชาติที่หวานอร่อยใครที่ได้กินก็ต้องติดใจถูกต้องน้ำผึ้งนั่นเองสีเหลืองทองที่มีกลิ่นหอมและรสชาติหวานอร่อยเอาไปทำอาหารก็ได้ทำขนมก็ดีหรือจะใส่ในเครื่องดื่มก็อร่อยและดีต่อสุขภาพด้วยนะ
0: ผึ้งนะครับเป็นสัตว์ที่ต้องอาศัยร่วมกันเป็นสังคมนะครับแต่ละก็มีหน้าที่ของมันแล้วก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันนะครับโดยในรังผึ้งหนึ่งรังนะครับจะมีนางพญาอยู่หนึ่งตัวทำหน้าที่เป็นแม่ให้กำเนิดผึ้งรุ่นถัดๆไปนั่นเองครับผึ้งตัวผู้นะครับทำหน้าที่ในการผสมพันธุ์กับนางพญาหรือว่าราชินีผึ้งในหนึ่งรังเนี่ยสามารถจะมีได้เป็นร้อยๆตัวเลยนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของรังผึ้งแล้วก็ชนิดของผึ้งครับและสุดท้ายนะครับมีผึ้งงานซึ่งเป็นผึ้งตัวเมียที่มีขนาดเล็กกว่าผึ้งตัวผู้นะครับผึ้งเหล่านี้เป็นหมันไม่สามารถที่จะสืบพันธุ์ได้ครับแต่ก็ทำหน้าที่ที่สำคัญหลายอย่างมากเลยนะครับอย่างแรกเลยผึ้งงานเนี่ยจะทำหน้าที่หาอาหารมาดูแลนางพญาแล้วก็ผึ้งตัวผู้ครับเท่านั้นยังไม่พอนะยังต้องคอยป้อนอาหารแล้วก็เลี้ยงดูตัวอ่อนผึ้งด้วยทำความสะอาดซ่อมแซมรังผึ้งและที่สำคัญนะครับยังทำหน้าที่เป็นทหารคอยปกป้องคุ้มกันต่อสู้กับศัตรูที่จะมาทำลายรังของพวกมันด้วยแหละครับในชีวิตประจำวันของเรานะครับเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอกับผึ้งบ่อยครั้งนักนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเจ้าผึ้งเนี่ยก็อาจจะบินหลงเข้ามาในสวนของเรามาเก็บน้ำหวานตามดอกไม้นะครับหรือไม่ก็มาตอมอาหารของพวกเราเวลาน้องๆเจอเนี่ยก็อย่าเพิ่งตกใจแล้วก็รีบไปปัดเจ้าผึ้งนะครับเพราะว่าผึ้งเองเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเราไปทำร้ายเขาเขาเองก็จะโจมตีเรากลับได้ครับแล้วถ้าใครโดนผึ้งต่อยขึ้นมาแล้วล่ะก็ต้องรีบเอาเหล็กในออกครับแล้วก็ล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำแล้วก็สบู่นะครับหลังจากนั้นก็ต้องรีบเอาน้ำแข็งหรือว่าพวกผ้าเย็นเนี่ยมาประคบแผลเอาไว้เพื่อลดอาการบวมอักเสบนะครับแม้ว่าผึ้งนะครับจะมีอันตรายอยู่บ้างแต่ว่าอันตรายเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้นะครับไม่ต้องกังวลไปนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยเอาแต่กลัวผึ้งแล้วก็คนในปัจจุบันอย่างเราๆเนี่ยนะครับก็คงไม่ได้ลิ้มรสน้ำผึ้งแสนอร่อยที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหารมากมายเลยล่ะครับ
2: ณวันหนึ่งที่เจ้าผึ้งที่ธรรมดาตัวหนึ่งคิดว่าตัวเองเจ๋งและเท่สุดๆระหว่างที่เห็นน้ำผึ้งย้อยลงมามันก็คิดแผนการหนึ่งขึ้นมาได้นั่นก็คือการเอากาวมาใส่ในโหลน้ำผึ้งเพื่อหลอกผู้อื่นเล่น
3: เฮ้สวัสดีเพื่อนก่อน

0: านี้เราอาจจะมีเรื่องอะไรเข้าใจผิดแต่ฉันก็ใจกว้างพอที่จะไม่ถือสาแล้วก็คิดว่านายก็เหมือนกันวันนี้ฉันก็เลยเอาของขวัญเล็กๆน้อยๆมาฝากเป็นน้ำผึ้งแสนหวานที่อร่อยและดีที่สุดเลยจากรังของฉันเองเลยนะ
1: น้ำผึ้งแสนอร่อยที่ฉันชอบมากใช่ไหมเนี่ยโอ้ชอบมากเลยไม่อยากจะเชื่อเลยว่านายจะเอามาให้ฉันฟรีๆนายแน่ใจนะว่าจะให้ฉันจริงๆอ
0: ่
1: ะ
0: แน่นอนกินได้ตามสบายเลยเอาเลย
1: โอ้ยหนุ่ยขอบคุณมากนะดีเลยเพื่อนงั้นเรามากินด้วยกันเถอะเพื่อฉลองความเป็นมิตรภาพของพวกเรา
0: เออฮ่าฮ่ากินเลยกินเลยกินเลยนายกินเลย
1: ขอบใจมากแต่นายกินก่อนดีไหม
0: นายก็กินพร้อมๆกันด้วยสิเพื่อน
1: เอานะแม่เพื่อนกันอ่ะเพื่อนกินเลย
0: เพื่อนเอาเลยเพื่อน
1: เอาเลย
0: นี่เอาเลยเอาเลยเอา
2: เ
1: ป็นไงล่ะแม่อร่อยจนแปะติดปากเลยล่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอกเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบกAquatic plants, A Q U A T I C P L A N T, aquatic plants, แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้มาพร้อมกับเรื่องราวน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์เช่นเคยครับ
1: สวัสดีค่ะพี่นัทผู้ชอบค้นคว้าทดลองทางวิทยาศาสตร์มารายงานตัวแล้วค่ะ
0: ว้าย นั่นพี่นัทอยู่นิ่งๆนะครับเอ้ย
1: ทำไมเหรอคะวิทย์บอททำหน้าซะอย่างกับเห็นผีอย่างนั้นล่ะค่ะ
0: คือที่ผมเห็นน่ะน่ากลัวไม่แพ้กันเลยนะครับอยู่นิ่งๆนะครับพี่นัทเฮ้ยทำยังไงดีผมจะช่วยยังไงดีล่ะเนี่ย
1: น่ากลัวเหรอคะแล้วมันคืออะไรครับวิทย์บอทเอ้ยรีบๆบอกมาสิคะอย่าให้พี่กลัวรีบๆบอกมา
0: โอ้ยจะไม่ให้กลัวได้ยังไงล่ะครับก็เมื่อเดือนก่อนเพิ่งจะมีข่าวคนเสียชีวิตเพราะโดนกัดมาแล้วพี่นัทอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาคนมาช่วยอย่าขยับนะครับ
1: อ๋อวิธีบอดหมายถึงเจ้าตัวนี้เหรอคะ
0: ว้าโอ้ย
1: อ้าววิธีบอดวิธีบอดคะอ้าวโหหมดเลยคนเก่งของเราเอาละค่ะวิธีบอดวิธีเกิลอยากรู้เรื่องแมงมุมใช่ไหมงั้นตั้งคำถามทำไมเลยค่ะ
2: หนูอยากจะทราบว่าแมงมุมทำไมต้องชักใยด้วยคะ
3: หนูอยากจะทราบว่าแมงมุมกินอะไรเป็นอาหารคะ
4: ผมอยากจะรู้ว่าถ้าเราโดนแมงมุมมีพิษกัดเราจะตายไหมครับ
5: ผมอยากจะรู้ว่าแมงมุมกี่ชนิดครับ
6: ผมอยากจะรู้ว่าทำไมแมงมุมถึงไม่ติดใยใส่ตัวเองครับ
1: ว้าวน้องๆมีคำถามน่าสนใจเกี่ยวกับแมงมุมเยอะๆเลยค่ะ
0: ผมก็มีนะครับ
1: ที่บอดบอกว่าอยากรู้ว่าแมงมุมตัวนี้ค่ะเป็นแมงมุมตัวจริงๆหรือเปล่าค่ะ
0: แหมไม่ใช่สักหน่อยเมื่อกี้ตั้งตัวไม่ทันนะครับอันที่จริงเรื่องใยแมงมุมนี่น่าสนใจมากเลย
1: เห็นด้วยงั้นเราไปเริ่มกันที่การทดลองเกี่ยวกับใยแมงมุมกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเพื่อนๆ เคยเห็นแมงมุมใกล้ๆแบบนี้ไหมคะ
7: เพราะแมงมุมเป็นสัตว์ที่มีอันตรายเพื่อนๆอย่าจับแมงมุมมาทำการทดลองเองนะคะแต่แมงมุมตัวนี้เนี่ยเราได้รับคำแนะนำมาจากผู้เชี่ยวชาญแถมยังอยู่ในตู้แบบนี้ด้วยปลอดภัยหายห่วงค่ะ
1: เพื่อนๆรู้จักแมงมุมกันดีแค่ไหนรู้หรือเปล่าว่าตาของมันเนี่ยอยู่ที่ส่วนหัวมีอยู่ถึง8ตาด้วยกันนะคะมาดูภาพขยายกันดีกว่าค่ะ
7: ซึ่งลักษณะทิศทางการมองเห็นของมันเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้ค่ะสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะคะต่อไปเราจะมาดูส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือตรงปลายสุดของลำตัวส่วนท้องด้านล่างค่ะจะมีต่อมผลิตใยอยู
1: ่ที่ไหนมีแมงมุมเราก็มักจะเห็นใยแมงมุมด้วยเสมอที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าใยแมงมุมเนี่ยค่ะสามารถทำอะไรได้หลายอย่าง
7: และการทดลองของเราในวันนี้เกี่ยวข้องกับใยแมงมุมค่ะโดยเราจะนำใยแมงมุมจริงๆเนี่ยมาทำการทดลองกัน

0: เราก็ต้องมาชั่งน้ำหนักก่อนค่ะต้องใช้เครื่องชั่งที่มีความละเอียดสูงด้วยนะคะ
1: วัดเลยน้องมิว
2: โอ้ขนาดเครื่องชั่งความละเอียดสูงยังไม่สามารถที่จะวัดน้ำหนักของยายแมงมุมได้เลยค่ะมันเบามากเลยค่ะเพื่อน
0: ๆต่อไปเราจะเอาคลิปหนีบกระดาษเนี่ยมาแขวนไว้กับยายแมงมุมค่ะแต่ก่อนอื่นต้องชั่งน้ำหนักก่อน
1: ชั่งเลยกลับมานะ
2: คลิปหนีบกระดาษมีน้ำหนัก 0.7 กรัมค่ะแล้วเดี๋ยวพี่นันเนี่ยจะเอาคลิปหนีบกระดาษตัวนี้มาแขวนไว้กับยายแมงมุมเราจะแขวนไปเรื่อยๆจนกว่ายายแมงมุมจะขาดค่ะ

0: คลิปบีบกระดาษก่อนที่ยายแมงมุมจะขาดคือ138ตัวคิดเป็นน้ำหนัก 96.6 กรัมค่ะ
1: โอ้โหถึงยายแมงมุมจะดูเบาบางและมีน้ำหนักเบาเนี่ยแต่กลับเหนียวทนทานรับน้ำหนักได้มากขนาดนี้เลยนะเนี่ย
0: มาสัจจริงๆค่ะว่าไหม
2: ใยของแมงมุมนั้นประกอบด้วยโปรตีนชื่อว่าไทรโบอินอยู่มากกว่าร้อยละ50และในใยแมงมุมเส้นเล็กๆเส้นหนึ่งจะประกอบไปด้วยเส้นใยโปรตีนหลายๆเส้นมารวมตัวกันทำให้มันมีความแข็งแกร่งเหนียวและยืดหยุ่นได้ดีในน้ำหนักที่เท่ากันใยแมงมุมจะมีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กถึง5เท่าเลยทีเดียวทำให้นักวิทยาศาสตร์คิดสร้างใยแมงมุมสังเคราะห์ที่มีชื่อว่าไบโอสตีลขึ้นมาโดยไบโอสตีลนี้จะผลิตมาจากเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ของยีนที่ได้จากแมงมุมไม่ต้องใช้สารพิษในการผลิตทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เส้นใยที่แข็งแรงเหนียวและขาดยากขึ้นครับประโยชน์ของใยแมงมุมสังเคราะห์นั้นคาดว่าสามารถนำมาใช้ผลิตวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เย็บหลอดเลือดแผ่นปิดแผลกาวไหมละลายหรือแม้แต่เส้นเอ็นเทียมหรืออาจจะมีการนำไปทำเป็นเสื้อเกราะอ่อนกันกระสุนได้เลยทีเดียว
1: แมงมุมเนี่ยมีการใช้งานเส้นใยทั้งหมด7อย่างด้วยกันนั่นก็คือ
0: ใช้ในการสร้างรัง
1: ใช้ในการผสมพันธ
0: ุ์ใช้ในการสร้างรังไข่
1: ใช้ในการลอยตัว
0: ใช้ในการมัดหอเหยื่อ
1: ใช้เป็นตะข่าย
0: แล้วก็ใช้ดักจับแมลงค่ะหุยเจ๋งมากเลยว่าไหมคะมิน่าล่ะเขาถึงมีการทำหนังเรื่องไอ้แมงมุมสไปเดอร์แมนมา
1: ทำไมอะ
0: ก็เขาใช้นิ้วเนี้ยยิงออกไปปุ๊บยายแมงมุมก็โผล่มาเสร็จแล้วก็ห้อยตัวไปตึกนู้นย้อนตัวไปตึกนี้หุยผิวมากเลยนะมิว

0: Science in School สนุกคิดวิทย์ในโรงเรียน
1: เมื่อเจอกับแมงมุมหลายๆคนมักมีอาการแบบนี้

0: ทั้งที่แมงมุมตัวเล็กกว่าเราตั้งเยอะแต่ทำไมเด็กๆถึงกลัวมันกันนะ
1: เพราะว่าบางทีเราก็อาจจะไม่รู้ว่าแมงมุมตัวไหนมีพิษแมงมุมตัวไหนไม่มีพิษถ้าเราไปโดนแมงมุมที่มีพิษกัดเกิดอาจจะเกิดอันตรายต่อเราได้ครับ
2: เพราะแมงมุมมีลำตัวใหญ่มีขนปกปุยเราไปโดนขนมันเราอาจจะแพ้หรือเป็นอันตรายต่อเราได้ครับ
3: เพราะว่าแมงมุมมีรูปร่างน่ากลัวครับแล้วมีตัวเล็กตัวใหญ่เพราะว่าสารพัดรูปร่างครับทำเลยน่ากลัว
0: ถึงแมงมุมจะมีพิษและรูปร่างที่เด็กๆหวาดกลัวแต่พลังของวิทยาศาสตร์อาจจะเปลี่ยนแมงมุมให้เป็นสิ่งที่สุดยอดได้และนี่ก็คือน้องๆคนเก่งจากโรงเรียน
4: พวกเรามาจากโรงเรียนวัดด่านสำโรง
0: ที่จะมาโชว์สิ่งประดิษฐ์อันน่าทึ่งให้พวกเราได้ดูกัน
5: ครับสำหรับแรงบันดาลใจที่ผมได้คิดสร้างแผงไฟไล่แมงมุมเครื่องนี้ขึ้นมานะครับก็คือว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แพ้แมงมุมมากผมเมื่อเห็นแมงมุมแล้วเนี่ยผมอาจจะช็อกได้ครับผมเลยคิดสร้างแผงไฟไล่แมงมุมตัวนี้ขึ้นมาครับ
6: ผมได้ยินข่าวจากทางทีวีครับมีคนโดนแมงมุมกัดตายผมจึงกลัวแมงมุมครับผมจึงประดิษฐ์เครื่องแผงไฟไล่แมงมุมครับ
2: หลักการของแผงไฟไล่แมงมุมนะคะเนื่องจากแมงมุมชอบอยู่ในที่มืดเราจึงใช้แสงสว่างในการไล่แมงมุมค่ะเครื่องตัวนี้ก็เลยใช้แสงกระพริบกระพริบเพื่อคอยไล่แมงมุมไม่ให้แมงมุมเข้ามาในบ้านค่ะ
5: ครับสำหรับเพื่อนๆที่กลัวแมงมุมนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าวันนี้ครับผมจะมานำเสนอนวัตกรรมใหม่มีชื่อว่าแผงไฟแล่งแมงมุมตัวนี้นะครับโดยแผงไฟตัวนี้นะครับเป็นไฟวิบวับวิบวับนะครับถ้าแมงมุมเห็นแล้วเนี่ยแมงมุมจะตาลายมองไม่ค่อยเห็นนะครับและในลูกบอลตัวนี้นะครับมีสารเคมีที่พวกเราได้ศึกษาออกมานะครับว่าในรัศมี500เมตรเนี่ยแมงมุมเนี่ยจะไม่กล้าเข้าบ้านเราเลยเพราะว่าในสารเคมีตัวนี้จะแผ่รังสีออกไปใน500เมตรครับแมงมุมเมื่อเจอรังสีตรงนี้แล้วก็จะไม่กล้าเข้ามาในบ้านเราครับส่วนด้านหลังของเรานะครับก็จะมีเป็นแผงโซลาร์เซลล์ครับสำหรับตอนกลางวันนะครับที่ไม่มีไฟเสียบนี้นะครับเราก็จะใช้แผงโซลาร์เซลล์ตรงนี้ครับและเอาปลั๊กเสียบกับแผงโซลาร์เซลล์ด้านหลังครับก็สามารถจะใช้ได้ทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนครับ
6: เจ้าเครื่องนี้นะครับสามารถมีรัศมีได้ไกลนะครับจึงถ้ามีเครื่องนี้แค่เครื่องเดียวในหมู่บ้านเราก็สามารถไม่กลัวแมงมุมส่วนเครื่องนี้สามารถถอดเป็นชิ้นๆแล้วสามารถพกพาได้สะดวกสมมุติถ้าเราจะขึ้นเขานะครับเราก็สามารถนำเครื่องนี้ไปแล้วประกอบเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็เราก็จะไม่กลัวแมงมุมครับ

0: การพบกับข้อคำถามจริงหรือไม่ในเรื่องของแมงมุมจริงหรือไม่ถ้าแมงมุมตีอกอยู่ในบ้านหลังไหนบ้านหลังนั้นจะเกิดเหตุร้ายขึ้นคำตอบคือไม่จริงค่ะเพราะมันเป็นความเชื่อโบราณเท่านั้นที่แมงมุมตีอกเป็นเสียงต๊อกๆเพื่อขู่ศัตรูเท่านั้นค่ะ
1: จริงหรือไม่นี่คือแมงมุมพันธุ์ใหม
0: ่ไม่จริงค่ะนี่คือกล้วยไม้แมงมุมตะขาบเหมือนแมงมุมใช่ไหมล่ะจริงหรือไม่การที่ยายแมงมุมเป็นรูปกากบาทแบบนี้แสดงว่ามันกำลังหาคู่อยู่จริงค่ะยายแมงมุมที่เป็นรูปกากบาทแบบนี้แสดงว่ามันเกิดจากการซ่อมแซม
1: จริงหรือไม่แมงมุมแม่ไม้ดำกินตัวผู้หลังจากการผสมพันธ
0: ุ์คำตอบคือจริงค่ะมันยังกินแมงมุมตัวผู้ได้วันละ25ตัวเลยนะเลียนแบบจากโครงสร้างและเส้นใหญ่ของยายแมงมุมคำตอบคือจริงค่ะสุดยอดไปเลย
1: ผ่านไปแล้วกับ5คำถามจริงหรือไม่เกี่ยวกับแมงมุมต่อไปเราจะไปดูเรื่องอะไรสนุกๆเกี่ยวกับแมงมุมกันอีกนะไปดูกันดีกว่าค่ะ

0: างทีในบ้านของเราเนี่ยก็มีแมงมุมเข้ามาอาศัยอยู่หลายๆคนอ่ะก็คงเคยเห็นแมงมุมกันมาบ้างแล้ว
1: หนูก็เคยเห็นนะคะแมงมุมน่ากลัวมากเลยค่ะมันเนี่ยมีตัวสีดำๆแล้วก็ยังมีขาตั้งเยอะตั้งแยะแค่คิดก็ขนลุกแล้วล่ะค่ะ
0: น้องข้าวแป้งสงสัยหรือเปล่าล่ะคะว่าเนี่ยแมงมุมอ่ะมาจากที่ไหนแล้วก็ทำไมอ่ะถึงเข้ามาอยู่ในบ้านของเราได้นะ
1: แมงมุมเป็นสัตว์สัตว์ก็ต้องมาจาก

0: ช่ไหมคะ
1: ป่าแล้วน้องทางบ้านล่ะคะคิดว่าแมงมุมมาจากไหนกัน
2: มาจากธรรมชาติค่ะ
3: มาจากอีกตัวหนึ่งเขาสร้างใยแมงมุมไว้เขาก็เลยเกิดมาอีกได้ค่ะ
4: แมงมุมมาจากโคนต้นไม้ค่ะเพราะว่าเคยเห็นใยแมงมุมมันอยู่บนต้นไม้แล้วใยแมงตัวแมงมุมมันก็ตกลงมาค่ะ
5: มาจากกำแพงแมงมุมชอบไต่บนกำแพงครับ
6: มาตากใยค่ะเพราะว่าเวลาแม่เขาคลอดอ่ะเขามันต้องเป็นไข่ใช่ป่ะคะเขาก็เอาใยมาวงรอบเอาไว้แล้วเขาก็จะติดพอแมงมุมออกมาเขาก็จะออกมาจากไข่ค่ะ
1: ข้าวแป้งวันนี้พี่จะพาข้าวแป้งมาดูแมงมุมถึงถิ่นกันเลยที่นี
7: ่สวัสดีเหรอคะหนูกลัว
1: ไม่ต้องกลัวเราไม่ได้เข้าไปกันเองแต่เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงท่านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อาจารย์ไม่ได้มาคนเดียวนะครับไม่ต้องกลัวอาจารย์พาหัวหน้าวนาอุทยานมาด้วยนะครับท่านยุทธนาทองบุญเกื
9: ้
8: อน
9: ะครับ
8: ท่านเป็นเจ้าของที่นี่นะครับดูแลที่นี่แล้วก็มีน้องๆจากโรงเรียนตาครีประชาสรรจากชมรมนักสัตววิทยานะครับมาด้วยนะครับเขาทำแมงมุมเกี่ยวกับแมงมุมนะครับวันนี้อาจารย์จะพาไปดูแมงมุมกันในป่าเพราะแมงมุมไม่ได้มีเฉพาะในบ้านในเมืองนะครับแมงมุมอยู่ในป่าตามถ้ำตามซอกหินนะครับตามต้นไม้นะครับอาจารย์จะพาไปดูบนเขาลูกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันไปกันเลยครับตามผมมาครับ

0: ื่อกี้เหมือนหนูเห็นแมงมุมแล้วค่ะพี่แจน
1: ไหนอ่ะตรงไหนอ่ะ
0: อ้าวหายไปละสงสัยตาฝาดไปนึกว่าจะโดนแมงมุมกัดตายซะแล้วหลงออกไปที
1: จริงๆแล้วเนี่ยการตามหาแมงมุมเนี่ยก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะคะเคยได้ยินข่าวมาด้วยว่าแมงมุมอ่ะกัดคนตายเลยอ่ะใช่ไหมคะ
2: ไม่จริงมั้งครับเท่าที่ศึกษามาเนี่ยแมงมุมในเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีการกัดถึงตายเลยนะครับแต่ว่าในต่างประเทศมีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแต่เราไปเดินดูกันว่าแมงมุมในเมืองไทยแน่ๆยังไม่มีการกัดคนตายนะครับอ่ะไปมาเดินดูกันนะครับนี่ครับตัวนี้เมื่อกี้เหมือนน้องเห็นแวบๆแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้เป็นกลุ่มที่มีพิษค่อนข้างแรงด้วยซ้ำนะครับก็คือเขาเรียกว่ากลุ่มทรันทูราหรือว่ากลุ่มบึ้งนะคนไทยเรียกว่าบึ้งปกติเขาจะขุดรูในดินแต่ว่าที่นี่มันเป็นพื้นเป็นหินขุดไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยโพรงจากหินเสร็จแล้วก็เห็นไหมครับว่าจะชักใยในโพรงนะครับในปากโพรงก็จะมีใยพลุงรังเพื่อจะดักให้แมลงมาชนแล้วก็จะวิ่งออกมากินมากินแมลงเป็นอาหารนะครับตัวนี้มีพิษนะครับมีพิษแต่ว่าไม่ถึงตายนะครับ
1: พี่เขาบอกว่าแมงมุมเป็นสัตว์รักสงบ
2: ใช่เป็นผู้ล่าที่รักสงบนะครับปกติอย่างนี้มันมีพิษแรงก็จริงแต่ว่ากลางวันเนี่ยเขาจะหลบอยู่ใต้โพรงถูกไหมครับฉะนั้นโอกาสที่จะมาพบปะผู้คนในเวลากลางวันเนี่ยน้อยมากฉะนั้นกลางคืนเวลาคนพักคนนอนหลับเขาถึงจะออกมาหากินฉะนั้นโอกาสจะมาเจอกันเนี่ยระหว่างคนกับแมงมุมเนี่ยยากมากยกเว้นคนจะไปลุกรานเขาไปขุดรูเขาถึงจะออกมากัด อันนี้ก็เป็นธรรมชาติของการป้องกันตัวเองซึ่งไม่ใช่การล่านะครับไม่ใช่การที่จะต้องจงใจไปปล่อยพิษนะฉะนั้นเข้าใจว่าไม่มีตัวไหนที่จะวิ่งมากัดเราไม่มีเหตุผลนะครับเขาป้องกันตัวนะครับ
0: อยากถามหน่อยค่ะว่าตัวบึ้งเนี่ยมีพิษร้ายแรงที่สุดหรือเปล่าคะ
2: ไม่ครับบึ้งเป็นกลุ่มที่เป็นแมงมุมที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่สุดในโลกก็ได้นะครับเป็นกลุ่มที่ใหญ่สุดในโลกแต่ว่ามีพิษปานกลางทำลายระบบทั้งประสาทแล้วก็ระบบเลือดผสมกันนะครับฉะนั้นแมงมุมเนี่ยก็จะมีหลายกลุ่มโดยธรรมดาเนี่ยแมงมุมทุกชนิดมีพิษนะครับทุกชนิดมีพิษเพื่ออะไร
1: ป้องกันตัวป่ะคะ
2: เอาไว้ล่าเหยื่อเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ผู้ล่าเขาก็ต้องฆ่าเหยื่อให้ตายก่อนเสร็จแล้วค่อยกินเป็นอาหารถ้าเขาไม่มีพิษเขาก็ไม่สามารถที่จะฆ่าเหยื่อได้แล้วก็กินเป็นอาหารได้เพราะเขาเป็นผู้ล่านะครับ
0: แล้วขอถามเลยค่ะว่าแมงมุมชนิดไหนคะที่มีพิษร้ายแรงที่สุดอะค่ะ
2: แมงมุมแม่ไม้นะครับเขาเรียกว่าแมงมุมแม่ไม้ทั้งแม่ไม้ดำแม่ไม้น้ำตาลนะครับแม่ไม้ใหญ่นะในเมืองไทยเรามีรายงานแค่แม่ไม้น้ำตาลนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกัดคนตายนะครับยังไม่มีรายงานแต่ต่างประเทศมีแมงมุมแม่ไม้ดำนะครับซึ่งสบายใจได้2ชนิดนี้ไม่อยู่ในป่าทีนี้เรามาฝ่าเราไม่ต้องกลัว2ชนิดนี้จะอยู่ในป่านะครับ
1: เดินไปก็ไม่ต้องกลัวแล้วลูก
2: ไปดูกัน

0: ้าวเมื่อกี้เราเจอแมงมุมขนาดใหญ่แล้วนะทีนี้ในป่ามันก็มีมุมตัวเล็กๆที่ชักใหญ่นะในระหว่างต้นไม้ระหว่างก้อนหินระหว่างหลืบหินนะทีนี้เรามาดูกันในบริเวณนี้แหละเราจะเห็นแมงมุมชนิดหนึ่งกำลังชักใหญ่นะอยู่ในหลืบหินนะมองเห็นไหมเลย
1: เห็
0: นไหมเห็นใหญ่เล็กๆในการศึกษานะครับเขาก็มีวิธีการที่จะศึกษาโครงสร้างของใยเพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้นอย่างน้อยเราก็ได้ระวังตัวมากขึ้นว่าแมงมุมมันอยู่ตรงไหนของใยนี่เป็นแมงมุมที่ชักใยเป็น3มิตินะครับลองดูดีๆแล้วอาจจะมองเห็นด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นนะเพราะว่ามันใยมันละเอียดมากเขาใช้แป้งข้าวโพดแป้งละเอียดนะครับไว้ใช้ในการพ่นเพื่อให้เห็นโครงสร้างของใยได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ไม่เป็นการทำร้ายแมงมุมนะครับดูนะครับเราจะเห็นค่อนข้างชัดขึ้น
1: แป้งไปติดที
0: ่
1: ใย
0: ใช่แป้งไปติดที่ใยเสร็จแล้วเขาจะเห็นเป็นรูปร่างของใยนี่เป็นวิธีการศึกษาโครงสร้างของใยนะครับ
2: อาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะมีวิธีแยกได้ไหมครับว่าแมงมุมชนิดนี้มีพิษร้ายแรงมากแค่ไหนว่าอะไรมีมากพิษมากอะไรมีพิษน้อย
0: อ้าวดูไม่ยากครับง่ายๆเบื้องต้นคือดูที่ขนาดถ้าขนาดใหญ่อย่าไปใกล้มันเลยเพราะว่าถ้าขนาดใหญ่เขี้ยวจะต้องใหญ่ถูกไหมครับพอเขี้ยวใหญ่ปริมาณพิษในเขี้ยวจะมีมากแต่ก็ไม่เสมอไปเพราะแมงมุมแม่ไม้มีเขี้ยวที่ขนาดเล็กมากนั่นเป็นข้อยกเว้นแต่ในเบื้องต้นเราต้องเข้าใจตัวเองว่าหุ้ยมันตัวใหญ่อย่าไปใกล้มันเลย
1: แล้วแมงมุมตามบ้านมีพิษไหมคะ
0: ที่เราเห็นหยากใยเป็นใยๆอยู่ตามผนังบ้านอยู่ตามมุมของบ้านนั้นเป็นหยากใยเขาเรียกว่าแมงหยากใยแต่จริงๆคือแมงมุมชนิดนึงนะครับที่ชักใยตามบ้านเราไม่กวาดไปกวาดมันก็หายไปตัวนี้พิษน้อยมากทำลายแค่ยุงอ่ะเราไปดูกันต่อเราไปดูแมงมุมในถ้ำกัน
1: ว้าว
0: นะเราจะได้เข้าถ้ำกันเป็นพวกนึงที่เดินหากินในถ้ำแล้วก็ชักใยในถ้ำด้วยนะครับไปดูกันไป

0: ตอนนี้เรามาถึงถ้ำแล้วนะครับที่เห็นเนี่ยคือถ้ำวังไข่มุกนะหรือว่าถ้ำเหล็กไหลนะครับแต่ก่อนอื่นต้องทราบวิธีการเข้าถ้ำก่อนนะครับเพราะว่าถ้ำจะมีอากาศน้อยอันนี้หนึ่งดังนั้นเมื่อมีอากาศน้อยเราต้องอย่าพูดมากอย่าพูดเยอะนะคาร์บอนไดออกไซด์จะออกมานะแล้วจะทำให้คนอื่นหายใจไม่สะดวกนะครับเพราะว่ามีอากาศน้อยอันที่สองก็คือว่าจะต้องมีแสงสว่างนะครับให้คนละอัน
1: ข้
0: างในมืดเลยมืดสนิทเลยจะสว่างเฉพาะบริเวณปากถ้ำนะครับอาจารย์ก็ต้องใส่ด้วยนะครับ

0: เราจะเห็นว่าเวลาที่เขาเราสัมผัสบริเวณนี้เขาสามารถรับรู้ได้หมดเลยว่าเรารบกวนเขาแล้วเพราะว่าเขาจะชักใหญ่ไปทั่วใช่มีหลายตัวนี่ตัวนึงอันนี้เป็นตัวผู้อันนี้เป็นตัวเมีย
1: เขาว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียคะ
0: ตัวผู้ด้านหน้าเขาเรียกว่าระยางคู่หน้าเล็กๆสั้นๆเนี่ยมันจะมีเหมือนนวมเหมือนเราใส่นวมอ่ะมันจะมีป่องๆที่ปลายตอนนั้นเขาเรียกว่าถุงน้ำเชื้อไว้ตรงนั้นแล้วเป็นไว้ที่ถ่ายสำหรับถ่ายเชื้อเวลาเขาผสมพันธุ์ก็จะเอาถุงไปข้างหน้าไปเกาะกับตัวเมียนะโดยส่วนใหญ่ในมุมเพศผู้จะตัวเล็กกว่าตัวเมียโดยส่วนใหญ่นะครับ

0: เป็นไงถ้ำข้างในอากาศแตกต่างจากข้างนอกชัดเจนเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: ข้างในนี่มันมีน้ำมันมีความชื้นมันทำให้เราเย็นมากขึ้นนะครับแล้วก็ลมสามารถผ่านถ่ายเทได้นะอากาศก็เลยสดชื่นกว่าข้างในนะยกเว้นปากถ้ำที่มีที่ข้างขาว
2: สนุกไหม
3: สนุกมากเลยแถมยังได้ความรู้อีกด้วยค่ะ
2: ใช่ค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ

0: วันนี้ได้เรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตของแมงมุมและความอัศจรรย์ของยายแมงมุมทำให้ผมรู้ว่าแมงมุมเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งและไม่ได้อันตรายอย่างที่เราคิดถ้าหากเรารู้จักระมัดระวังตัวเองและไม่ไปทำร้ายมันก่อน
1: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะวิธีบอดสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนมีคุณค่าและต่างพึ่งพาซึ่งกันและกันหากเราไม่ทำร้ายและรู้จักแบ่งปันกันทุกชีวิตก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
0: ส่วนใครที่ยังมีข้อสงสัยและอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแมงมุมแล้วก็สามารถไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมได้ทั้งจากในหนังสือและอินเทอร์เน็ตนะครับ
1: โอ้ยวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะเกี่ยวกับแมงมุมไปเต็มที่แล้วอย่าลืมไปตอบคำถามกันทาง Facebook ของทางรายการเราชื่อนี้เลยค่ะ
0: ให้บอกชื่อแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงมาอย่างน้อย3ชนิดนะครับถ้าใครติดตามรายการของเราตั้งแต่ต้นแล้วก็ต้องตอบได้แน่นอน
1: รีบส่งคำตอบเข้ามานะคะเพราะว่า3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับหนังสือวิทยาศาสตร์แสนสนุกแบบนี
0: ้วันนี้หมดเวลาแล้วในคราวหน้าเราจะมาพบกันใหม่กับเรื่องน่าสงสัยของไมโครเวฟครับ
1: ลองสังเกตไมโครเวฟที่บ้านดูนะคะตั้งข้อสงสัยแล้วมาร่วมกันหาคำตอบในรายการของเรา
0: ใช่แล้วครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
1: เท่ากับความรู้ที่มีวันสิ้นสุดพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จัก

พิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องสวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับขอต้อนรับเข้าสู่นะครับหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง Basic AI Programming นะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์เจษฎาอานินทร์นะครับเรียกสั้นๆอาจารย์เจษได้นะครับก็หวังว่าวันนี้นะครับเราจะสนุกไปกับการเรียนนะครับตลอด1ชั่วโมงวันนี้นะครับว่าเราจะได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะแต่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทํา AI นะครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับที่อยู่ในห้องวันนี้พร้อมเรียนไหมครับ
1: พร
0: ้อมนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านก็พร้อมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปตะลุยนะครับเนื้อหาพร้อมๆกันนะครับนะครับภาพที่อยู่สไลด์นะครับขึ้นจอวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของ Basic AI Programming น้องๆ อาจจะคิดว่าเอ๊ Basic ต้องเป็นเรื่องที่ง่ายไหมไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ยากถูกไหมครับแต่เราจะคุยกันเรื่องของ AI นะครับ AIแต่ไม่ใช่แค่ AI นะครับแต่จะเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับหรือว่าโปรแกรมมิ่งนั่นเองนะนักเรียนทุกคนมีใครรู้จัก AI ไหมว่า AI คืออะไรครับมีใครเดาได้ไหมหรือว่าหน้าตา AI เป็นแบบไหน
2: ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าแบบมันเหมือนจะเป็นคล้ายๆโปรแกรมที่สามารถช่วยทำอะไรให้เราได้หรือเปล่าในพวก
3: AI คือระบบของหุ่นยนต
0: ์พอคิดถึง AI คิดถึงอะไรครับสิ่งแรกที่แวบมาในหัวหุ่นยนต์เลยไหมมีอะไรอีกอ่ะ
2: คิดถึงระบบ
0: อะไรครับ
3: ระบบการเชื่อมต่ออ
0: ่ะระบบเชื่อมต่อมีอีกไหมมีหุ่นยนต์และมีระบบเชื่อมต่ออ่ะ Wi-Fi มีอะไรอีก
2: ระบบต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
0: ระบบต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์คิดว่าเป็น AI ได้ไหม
3: ไม่ได้
2: ไม่ใช่แค่มีในคอมพิวเตอร์มีในโทรศัพท์อีกอะไรก็ได้เหมือนกัน
0: โทรศัพท์ก็ได้เนาะหรืออะไรต่างๆที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าไหมแล้วคำถามคือ AI ใช้พลังงานจากอะไรครับโอ้น่าสนใจไฟฟ้าไหมถ้าไม่มีไฟฟ้า AI ทำงานได้ไหม
3: ไม่ได้
0: ว่าม
2: ันใช้เป็นแบบพลังงานในการที่จะ
0: เป็นจุดหลักแสดงว่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานหลักของ AI เนาะนะตอนนี้ภาพ AI ของนะครับน้องๆในห้องแล้วน้องๆที่อยู่ทางไกลล่ะครับคิดว่า AI หน้าตาเนี่ยควรจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับลองไปคิดดูนะครับอ่ะทีนี้นะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนวันนี้นะเป็นหลักสูตรของมัธยมศึกษาปีที่2ครับแต่ว่าไม่ใช่แค่เราจะได้เขียนโปรแกรมนะแต่เราจะได้ทำความรู้จักครับว่าพื้นฐานนะครับ AI แล้วเราจะเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยได้แบบไหนบ้างนะครับโอเคอาจารย์มีภาพหนึ่งภาพครับน้องๆลองดูนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลก็ลองดูนะครับในห้องนี้ลองดูอันนี้คือภาพของอะไรครับหุ่นยนต์เนาะเป็นหุ่นยนต์นะไม่มีใครไม่เห็นเป็นหุ่นยนต์นะครับมีใครสังเกตไหมครับว่ามีหุ่นยนต์ในนี้กี่ตัวครับ
2: มีมาก
3: เยอะมาก
0: นับนะเยอะมากลองเดาคิดว่าเท่าไหร่ครับ
3: ม
0: ากกว่า30ตัวมีใครเคยมีใครคิดว่าเกิน100มั้ยคิดว่าเกิน100ใช่มั้ยเป็นกองทัพหุ่นยนต์อาจารย์ถามว่าในอนาคตเราอยากอยู่ร่วมกับหุ่นยนต์แบบนี้ไหม
3: ไม
0: ่ทำไมครับ
3: เยอะเหมือนในหนัง
0: เหมือนในหนังน่ากลัวเหรอหรือว่ายังไง
3: คือจูบ้าน
0: ค่ะกลัวหุ่นยนต์ครองโลกอย่างนี้ใช่ไหมคือเราก็อยากอยู่กับมนุษย์อะเนาะเราก็คงไม่อยากไปอยู่กับหุ่นยนต์ใช่ไหมทำไมถึงไม่อยากอยู่กับหุ่นยนต์น่ะ
3: มันมีจุดบางทีมันก็มีจุดบกพร่อง
0: คิดว่าหุ่นยนต์มีความรู้สึกไห
3: ม
0: ไม่มีใช่ไหมหุ่นยนต์มันก็เหมือนกับ

0: เนาะเพราะฉะนั้นอยากอยู่กับมนุษย์มากกว่าเนาะอันนี้ก็เป็นภาพหุ่นยนต์คิดว่าหุ่นยนต์เนี้ยทำงานได้ยังไงครับ
1: ใช้เหมือนเป็นพลังงานจากแกนกลางหรือเปล่าม
0: ีพลังงานจากแกนกลาง
2: เป็นการสะสมไฟฟ้าไว้ตรงจุดเดียว
0: เหมือนในหนังเนาะคำถามคือคิดว่าหุ่นยนต์ตัวเนี้ยมันถูกบังคับมีคนบังคับหรือว่าทำงานเอง
1: มันเหมือนถูกตั้งโปรแกรมเอาไว้ว่าให้ทำอะไรอย่างนั้น
0: คิดว่าเป็นโปรแกรมแบบต้องทำงานประมาณเดียวคิดว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ทำอะไรได้บ้าง
1: น่าจะเป็นการ
2: จับมาได้ครับ
1: ไม่ก็ทำงานแบบอาจจะเป็นงานก่อสร้างไม่ก็อืม
0: โอ้มองถึงขั้นเป็นอาวุธเลยนะเหมือนหนังนะน้องๆที่อยู่ทางบ้านครับคิดยังไงครับหุ่นยนต์ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับดูน่าสนใจนะคำถามคือถ้าเราคิดว่าหุ่นยนต์ตัวนี้คงไม่ได้ทำงานผ่านการถูกบังคับผ่านจอยสติ๊กน่าจะมีการเขียนโปรแกรมนะให้หุ่นยนต์ทำงานหุ่นยนต์ตัวนี้มันจะเก่งได
1: ้ก็ต้องมีคนที่ตั้งโปรแกรมแล้วคือคนที่ตั้งโปรแกรมต้องฉลาดก็พี่จะมาขอที่ดี
2: ต้องมีสมอง
0: ต้องมีสมองที่ดีงั้นคำถามคือการที่มีสมองที่ดีได้เนี่ยเราทำยังไงถึงจะเป็นคนฉลาดครับ
2: อ่านหนังสืออ
0: ่านหนังสือทำอะไรอีก
1: เรียน
0: ท
1: ดลองสิ่งที่เราไม่เคย
0: ทดลองสิ่งที่ยังไม่เคยลอง
1: ตั้งโปรแกรมแบบที่เราไม่เคยคิดว่ามันทำได้แล้วก็ลองด
0: ู
1: ทำได้ก็คือเราสำเร็จ
0: มีใครเคยมีประสบการณ์ไหมว่าสมมติเราไม่เก่งเรื่องนี้แต่อยู่ๆเราก็เก่งได้เคยไหม
1: เคย
0: เรื่องอะไรครับทำอะไรครับดนตรีเราเรื่องอะไร
2: ผมว่าเรื่องไม่น
0: ะทำไมเราถึงเก่งดนตรีได้ครับ
1: ก็ฝึกซ้อมค
0: ่ะแล้วทำไมเราถึงเก่งว่ายน้ำครับ
1: ฝึกซ้อม
0: มีใครมีตัวอย่างอีกไหมที่ตอนแรกเราไม่เป็นเลยทำอะไรไม่เป็นเลยอยู่ๆเราก็เก่งขึ้นมาได้เราเก่งเพราะว่าอะไรครับเราฝึกไหมเราฝึกฝนเนาะเราทำเยอะๆยิ่งทำเยอะยิ่งเก่งถูกไหมแสดงว่าหุ่นยนต์ตัวเนี้ยถ้าจะเก่งได้เนี่ยต้องผ่านการ
1: ทดลอง
0: แล้วอะไรอีก
1: ลอง
2: ฝึกฝน
0: เนาะใช่ไหมถ้าหุ่นยนต์ไม่ฝึกเนี่ยน่าจะไม่ฉลาด
1: ฝึกที่หุ่นยนต์จะฝึกที่ตัวเราที่จะเป็นคนสร้างหุ่นยนต
0: ์
1: แทน
0: น่าสนใจมากมีใครเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบ้างไหมเลี้ยงอะไรครับ
1: หมาครับ
0: โอเคคำถามคือหมากับแมวคิดว่าสัตว์ชนิดไหนฉลาดกว่ากัน
1: แมว
0: ทำไมแมวฉลาดครับ
2: เพราะเวลาถึงบ้านผมเวลามันโดนหมาของผมไล่มันก็ขึ้นไปกระโดดลง
0: แล้วเราคิดว่าระหว่างหมากับแมวเนี่ยสัตว์ชนิดไหนที่เราสอนได
2: ้สอนได้ทั้งคู่
1: สอนได้ทั้งคู่เพราะว่าคือถ้าหมาเราก็สามารถขอแบบว่าสั่งให้มันนั่งลงหรือขอมือก็ได้ส่วนแมวก็สามารถทำได้เหมือนกันแค่มันไม่ทำ
0: แล้วสรุปคือสัตว์ชนิดไหนสอนง่ายกว่ากัน
1: หมา
0: หมานะโอเคทุกคนเห็นด้วยได้ว่าหมาสอนง่ายกว่าแมวนะโอเคทำไมนะครับทีนี้คำถามทำไมอาจารย์ถึงต้องพูดเรื่องการฝึกสอนเพราะว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะเก่งได้เนี่ยก็คือเกิดจากการฝึกฝนและฝึกสอนอยู่ที่คนสอนด้วยถูกไหมถ้ามนุษย์ไม่สอนเนี่ยมันก็ไม่เก่งมีอีกรูปหนึ่งครับเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าในอนาคตเราต้องอยู่ร่วมโลกกับหุ่นยนต์คิดว่ามนุษย์ควรจะต้องปรับตัวยังไงบ้างครับถ้าเราต้องอยู่ร่วมโลกกับเขาเนี่ยเราจะต้องปรับตัวยังไงครับเชิญครับ
2: ระวังเรื่องสิ่งของ
0: ระวังสิ่งของมีอีกไหมครับสมมติเนี่ยเราจะไปกินข้าวก็ได้ไปเที่ยวห้างเนี่ยจะเดินแล้วเจอหุ่นยนต์เนี่ยทำอะไรครับมีอะไรครับ
2: เรื่องการใช้พลังงาน
0: ระวังเรื่องการใช้พลังงานมีเรื่องความปลอดภัยไหม
1: บอกว่าระบบการทำงานของหุ่นยนต์ให้ดีเพราะว่าถ้ามันเกิดบุกเข้ามาอาจจะทำให้หุ่นยนต์ตัวนั้นระเบิดเลย
0: ความปลอดภัยถูกไหมว่าหุ่นยนต์เนี่ยต้องระวังนะบางทีมันอาจจะทำงานผิดพลาดก็ได้แล้วอยู่ๆก็อาจจะกลายเป็นอาวุธก็ได้เนาะเป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนจะไกลตัวนะแต่ไม่แน่ในอนาคต10ปี20ปีพวกเราอาจจะได้อยู่ใช้ชีวิตร่วมโลกกับหุ่นยนต์นะครับอ่ะโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำหุ่นยนต์เนี่ยวันนี้อาจารย์จะพาพวกเรากลับมาเรื่องของการสร้างและวิธีคิดที่จะทำให้หุ่นยนต์พวกนี้ทำงานได้หัวใจสำคัญก็คือการเขียนโปรแกรมและวิธีการคิดนะวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะเรียนรู้นะในเวลา1ชั่วโมงวันนี้เราจะเอาไอเดียนะเดี๋ยวเราจะมีไอเดียแต่ละคนจะมีไอเดียแล้วเราจะแปลงไอเดียเนี่ยไปเป็นโปรแกรมง่ายๆเลยทุกคนมีไอเดียนะเช่นผมอยากทำสิ่งนี้ผมอยากทำสิ่งนี้เดี๋ยวอาจารย์จะพาเปลี่ยนจากไอเดียเนี่ยไปเป็นโปรแกรมโอเคซึ่งวันนี้เราจะใช้โปรแกรมนะครับอยู่1ตัวนะชื่อโปรแกรมว่า AI ไทเจนนะ นะครับวันนี้เราจะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า AI Tigen นะใช่ครับเราจะใช้ AI Tigen นะครับนักเรียนทางไกลนะครับก็เตรียมนะครับเปิดโปรแกรมได้เลยนะครับเข้าไปที่ Google ก็ได้นะครับ search คำว่า AI Tigen นะครับแล้วเราจะใช้ตัวนี้นะครับในการทำงานเนาะอ่ะก่อนที่เราจะไปใช้งานนะครับอาจารย์จะพาทุกคนนะครับมาลองนะครับเราจะลองเข้าไปที่หน้า AI Tigen นะครับเริ่มจากการที่นะอาจารย์จะนะครับนะเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ aitigen.in.th นะครับหน้านี้เนาะนะ aitigen.in.th นะครับอาจารย์จะเปิดเต็มจอนะอ่ะพอเราเข้ามาหน้าแรกแล้วนะลองเลื่อนเมาส์นะครับลงมาข้างล่างนะเลื่อนลงมาข้างล่างเราจะเห็นว่ามีของให้เราเนี่ยเล่นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับสามารถที่จะเลื่อนลงมาแล้วก็ลองดูว่ามีอะไรที่จะสามารถเล่นได้บ้างนะครับหน้าหลักนะครับในหน้าหลักเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่นะครับรวบรวมเนื้อหาต่างๆทีนี้นะครับใครที่สงสัยวิธีการใช้งานนะครับสามารถเข้าไปดูที่นะครับคำถามที่พบบ่อยได้นะครับหรือว่าใครมีปัญหาการใช้นะครับโดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องการใช้งานนะครับเข้าไปดูตรงนี้ได้อ่ะทีนี้ก่อนจะไปใช้งานนะครับเราต้องลงทะเบียนก่อนนะครับวิธีการลงทะเบียนนะครับสามารถเข้าไปที่นะครับคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับคลิกนะครับทีนี้พอคลิกเสร็จแล้วนะครับใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับอาจารย์ก็จะแนะนำให้คลิกที่ลงทะเบียนเนาะคลิกไปก่อนนะครับลงทะเบียนเสร็จปุ๊บนะครับให้นักเรียนกรอกชื่อนะครับนามสกุลนะครับอีเมลรหัสผ่านนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านอีกครั้งนึงนะครับอย่าลืมกรอกโรงเรียนนะครับแล้วก็ระดับชั้นนะครับที่กำลังศึกษานะครับเช่นนะครับอาจารย์จะนะครับสร้างนะครับ account ขึ้นมาใหม่นะครับนะชื่อว่านะครับเด็กดีรักเรียนแล้วกันนะครับชื่อน่ารักน่ารักเนาะนะนะครับให้ใช้นะครับอีเมลของตัวเองนะครับนะนะครับนะครับพอใช้อีเมลอะไรเนี่ยต้องจำด้วยนะครับนะนะครับโรงเรียนนะครับก็เลือกโรงเรียนที่นะครับเป็นชื่อโรงเรียนของตัวเองนะครับตอนนี้เราอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับนะครับ
3: ชื่อที่ใส่ชื่อจริงใช
0: ่ใส่ชื่อจริงได้เลยนะครับผมอันนี้อาจารย์ใส่ชื่อนะครับเด็กจำลองขึ้นมา1คนนะครับนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับก็เช็คถูกนะครับตรงปุ่มนะตรงช่องที่เขียนว่าฉันเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขนะครับพอเรากรอกชื่อนะครับนามสกุลอีเมลนะครับรหัสผ่านโรงเรียนนะครับครบแล้วนะครับก็สามารถนะครับกดลงทะเบียนได้เลยนะครับพอเรากดลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีหน้าจอนะครับขึ้นมาว่าเราเนี่ยลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับแล้วหน้าจอจะเด้งนะครับไปอีกหน้าหนึ่งสำหรับให้เราล็อกอินนะครับเราก็กดล็อกอินได้เลยนะครับโดยการใช้อีเมลนะครับเมื่อสักครู่ที่เรานะครับลงทะเบียนไว้นะเนาะนะอาจารย์ก็จะนะครับใช้อีเมลเมื่อสักครู่ที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็รหัสผ่านนะครับกรอกเข้าไปนะครับทีนี้พอใครที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับได้อีเมลได้พาสเวิร์ดแล้วก็ปึ๊บนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะรอนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะรอนะให้เราเข้าสู่ระบบก่อนนะครับโอเคมีใครเข้าสู่ระบบไม่ได้บ้างครับได้ไหมครับโอเคอ่ะนะครับต่อนะครับใครที่เข้าหน้าแรกมาได้แล้วนะครับเราจะเห็นว่าหน้าแรกเราจะเขียนว่ามาสร้างความสนุกจากโค้ดกันนะครับก็คือเราจะพาทุกคนไปสนุกกับการเขียนโปรแกรมหรือว่าโค้ดดิ้งนั่นเองนะครับเราสามารถคลิกดูนะครับที่หน้าหลักก็ได้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่หน้าที่อาจารย์นะครับจะพาทุกคนไปทำก็คือต้องมาที่เริ่มเขียนโค้ดนะครับเพราะว่านี่เป็นส่วนที่สำคัญมากและในหน้านี้เองนะครับจะมีเนื้อหาให้เราลองเล่น ลองใช้งานเยอะแยะมากมายนะครับหากใครสนใจตรงไหนนะครับสามารถที่จะเลื่อนมาแล้วก็ลองดูเนื้อหานะครับได้เลยหรือถ้าใครอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับสงสัยตรงไหนนะครับสามารถเลื่อนเมาส์ลงมาข้างล่างสุดจะเจอคำว่าความรู้และโปรแกรมนะจะมีแหล่งเรียนรู้นะครับนะสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับรวมถึงมีกิจกรรมต่างๆนะครับและใบงาน

0: วันนี้ใบงานที่1ที่เราจะได้ลองนะครับทุกคนเราจะลองเรื่องการควบคุมหุ่นยนต์นะครับเมื่อกี้เราดูหุ่นยนต์ไปแล้วควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะด้วยใบหน้ารู้จักหุ่นยนต์เสมือนไหมคืออะไรครับ
1: เป็นหุ่นยนต์ที่เหมือนกับเรา
0: เออหุ่นยนต์เสมือนเป็นแบบไหนคิดว่าเป็นหุ่นยนต์ตัวจริงจริงไหม
2: ไม
0: ่ใช่เป็นแบบไหนครับ
2: คล้ายๆหุ่นยนต์ที่เขาบอกหุ่นยนต์เสมือนก็คล้ายๆหุ่นยนต์แต่น่าจะอยู่ในรูปแบบของหน้าจอที่อยู่ในจ
0: ออ๋อก็คือไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จับต้องได้แต่เป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ในหน้าจอเป็น AI เป็นโลกเสมือนเนาะเนาะคือเห็นได้แค่ตาแต่จับไม่ได้เนาะโอเคอันนี้เราเรียกเสมือนนะครับอ่ะถูกต้องนะวันนี้เราจะไปลองเขียนโปรแกรมครับนักเรียนควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนี่แหละนะเป็นหุ่นยนต์ที่จับไม่ได้นะจับต้องไม่ได้แต่เป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ในโลกของการเขียนโปรแกรมครับวิธีการใช้งานนะง่ายๆเลยนะวันนี้เราจะใช้หน้าของพวกเรานะใช้หน้าของพวกเราเลยหน้าตาสดใสนะครับและพร้อมที่จะเรียนรู้เนี่ยใช้ตรวจจับใบหน้าแล้วเอาใบหน้าของเราครับไปควบคุมหุ่นยนต์ครับนะง่ายมากเลยนะฟังดูง่ายๆนะครับแต่ทำง่ายยิ่งกว่านะครับไม่ยากนะอาจจะกลัวอ่ะวันนี้เราจะใช้หุ่นยนต์ตัวนี้นะครับทุกคนเราจะใช้หุ่นยนต์เสมือนนะวันนี้เราจะเห็นนะครับน้องโรบอทของเราเป็นหุ่นยนต์เสมือนนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์มีวิธีการทำงานง่ายมากนะแล้วก็พวกเราสามารถทำตามได้ง่ายกว่านั้นอีกอาจารย์มี3ขั้นตอนนะครับ1นะวันนี้เราจะทำกันเราจะฝึกการใช้กล้องถ่ายรูปกล้องที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะกล้องเว็บแคมทำการถ่ายนะครับแล้วก็ตรวจจับวัตถุแล้วเอาค่าที่ได้เนี่ยไปสั่งงานควบคุมหุ่นยนต์นะให้ควบคุมการเคลื่อนไหวตามเงื่อนไขต่างๆนะว่าจะเดินกระโดดวิ่งนะครับทำตามที่เราอยากจะทำนะแล้วก็ทดลองใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับทีนี้ทุกคนกลับมาที่หน้าจอของ AI Tigen นะครับนะหน้าจอของ AI Tigen นะครับใครที่เข้าหน้าจอ AI Tigen เสร็จแล้วนะครับมาที่เริ่มเขียนโค้ดนะครับคลิก1ครั้งเราจะเห็นหน้าตาตรงนี้ขึ้นมาให้เลื่อนลงมาข้างล่างนิดเดียวครับอย่าเลื่อนลงมาเยอะเลือกคำว่าเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์นะครับเลือกคำว่าเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์นะครับนะโปรแกรมกำลังโหลดนะครับเดี๋ยวเราจะใช้หน้าต่างแรกนะครับก็คือการเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์นะครับในการทำงานนะวิธีการใช้งานนะครับไม่ยากเลยนะครับซึ่งใบงานแรกคือเราจะเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์นะครับเป็นหุ่นยนต์เสมือนเนาะเป็นหุ่นยนต์เสมือนสิ่งที่สำคัญที่สุดครับก็คือการใช้งานกล้องอ่ะถามว่าเราจะใช้งานกล้องได้อย่างไรอ่ะทุกคนทำตามได้เลยนะครับเอาเมาส์ครับผมมาเลือกคำว่านะปุ่มแรกสุดนะครับเขียนว่า image data นะครับคลิก1ครั้งครับผมคลิก1ทีนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์มาที่ตรงช่อง basic นะครับตรงช่อง basic นะแล้วก็คลิกที่ basic นะครับเราจะเห็นคำว่า camera แปลว่าอะไรครับ
2: กล
0: ้องนะครับเลือกครับลากครับลากคำว่า camera ครับมาวางนะครับตรงหน้าจอนะครับลากมาวางเสร็จปุ๊บจะมีปุ่มครับขึ้นมาเด้งขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ครับนะ AI Tigen want to นะครับ use your cameras นะครับให้เรากดคำว่า allow ที่แปลว่าอนุญาตนะครับถ้าเรากดปุ่มอื่นกล้องจะไม่ทำงานนะครับให้กดคำว่า allow ครับกด1ครั้งนะครับอาจารย์จะได้มาแบบนี้ครับตอนนี้คือกล้องของอาจารย์นะครับสวัสดีครับนะเราก็จะได้เป็นหน้าของตัวเองครับขึ้นมาแบบนี้นั่นคือกล้องใช้งานได้แล้วนะครับส่วนใครนะครับที่ตั้งค่าแล้วใช้งานไม่ได้นะครับตอนนี้เป็นเวลาที่จะต้องลองเช็คนะครับเพราะว่าเราจะใช้กล้องนะครับตรงนี้นะเราจะใช้กล้องตรงนี้นะครับอันนี้คือกล้องถ่ายรูปนะครับเป็นการทดสอบว่าใช้งานได้นะครับถ้าใครใช้งานได้แล้วนะครับลบทิ้งไปก่อนนะครับยังไม่ต้องใช้นะส่วนใครที่คอมพิวเตอร์นะครับแล็ปท็อปไม่มีกล้องแต่เรามีรูปครับอยากจะใช้งานเราสามารถเลือกตรง image data นะครับแล้วก็กดปุ่มคำว่าอัปโหลดนะครับแล้วก็กดอัปโหลดตรงนี้ครับสามารถเลือกนะครับรูปภาพนะครับที่เราอยากจะใช้งานนะครับมาอัปโหลดตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่วันนี้ครับในใบงานแรกนะครับการควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะครับเราจะใช้รูปจากกล้องจริงๆนะครับโอเคครับทีนี้อย่างที่อาจารย์บอกนะครับสิ่งแรกที่

0: ราจะทำคือเราจะลองใช้กล้องนะเราจะลองใช้กล้องควบคุมนะครับการทำงานเพราะฉะนั้นใครที่อยู่หน้าจอ AI ไทยเจนเสร็จแล้วนะครับให้ไปเลือกกล้องถ่ายรูปครับมาวางได้เลยนะครับนะเมื่อกี้ที่เราเพิ่งลบไปนะเลือกมาวางได้เลยนะครับ image data นะครับกดคำว่า basic ครับผม basic 1ครั้งนะครับ image data กดคำว่า basic แล้วก็คลิกที่ช่อง camera นะครับลากมาวางโอเคนะครับลากมาวางนะนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนกล้องใช้เป็นกล้องชนิดอื่นก็ได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับในกล้องนี้เราจะมีแค่กล้องเว็บแคมนะครับอย่างเดียวนะครับเราจะเลือกนะครับวิธีการตรวจจับหน้าตานะครับตรวจจับใบหน้าของเราโดยการใช้ AI ครับเราจะใช้ส่วนที่เรียกว่านะครับ AI นะครับให้เอาเมาส์มาคลิกที่ AI นะครับ1ครั้งนะเมาส์คลิกที่ AI 1ครั้งจากนั้นครับไปคลิกคำว่า Face ครับนะปุ่มที่3นะครับคลิกที่ช่อง Face ครับนะอีกครั้งนะครับ AI แล้วมาที่ Face ครับจากนั้นให้เลือกช่องที่เขียนว่า Face Match นะครับ Face Match นะครับ Face Match นะครับลากมาวางเลยครับลากมาวางปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะพอลากมาวางเสร็จปุ๊บนะครับตัวโปรแกรมนะครับจะทำการประมวลผลสักครู่ส่วนใครที่ลากมาวางแล้วเส้นไม่เชื่อมต่อนะครับเราสามารถลากนะลากเส้นนะครับเชื่อมต่อด้านซ้ายและด้านขวาได้เลยนะครับนะเช่นของใครเป็นกรณีที่เส้นขาดนะครับแบบนี้นะครับเราสามารถลากเส้นนะครับมาเชื่อมต่อได้เลยแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับถ้าดูหน้าจอของตัวเองนะครับเราจะเห็นว่าอันนี้คือหน้านะครับนี่คือหน้าของอาจารย์นะครับส่วนด้านขวาเองนะครับจะมีลักษณะเป็นตัวตรวจจับนะครับเป็น AI ตรวจจับนะครับลองดูครับอาจารย์จะลองขยับหน้านะครับไปทางด้านขวานะครับเห็นไหมครับตัวหน้าก็ขยับไปทางด้านขวาตามนะครับถ้าอาจารย์ขยับทางด้านซ้ายนะครับลองดูนะครับอาจารย์เงยหน้าขึ้นนะครับอาจารย์ก้มหน้าลงนะครับนะหรือแม้แต่ที่อาจารย์พูดอยู่ครับตัว AI ครับก็จับว่าอาจารย์พูดอยู่นะครับทีนี้นะถ้าใครอยากจะลองนะครับว่าเอ๊ะหน้าตา AI แบบนี้เราสามารถจับทิศทางนะครับซ้ายหรือว่าขวาได้ไหมนะครับให้มาเลือกตรงคำว่า AI ครับทุกคนคลิกที่ AI 1ครั้งครับครั้งที่1คลิกที่ AI ครั้งที่2คลิกคำว่า Face ครับนะครับ AI Face จากนั้นคลิกคำว่า Direction ครับเอา Direction นะครับมาเชื่อมต่อกับช่องที่เขียนว่า face match นะครับนะเอา direction นะมาเชื่อมนะครับเชื่อมแบบนี้เนาะพอเชื่อมเสร็จปุ๊บนะครับลองครับตอนนี้ลองมองกล้องตรงๆครับจะขึ้นคำว่า center นะครับถ้าอาจารย์เงยหน้าขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับเป็นอะไรครับ up นะอ้าวลองก้มหน้าสิดาวนะครับหันหน้าไปทางซ้ายครับ left นะครับหันหน้าไปทางขวาครับ right นะครับ that's good นะครับจบการบริหารคอนะครับวันนี้ เราได้บริหารคอไปแล้วนะครับขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวานะครับเราสามารถทำตามได้นะครับขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวานะครับตัว AI ก็จับได้นะโอเคนี่มีใครทำท่าแปลกๆแล้วขึ้นเป็นทิศทางอื่นได้บ้างมีไหมเช่นมองเฉียงขึ้นเปล่าม
1: ันขึ้น
0: เป็นอะไรครับมองเฉียงขึ้นเป็นอะไรครับ
1: left
0: เป็นเป็นอะไรไม่ขึ้นใช่ไหมเพราะว่าตัวโปรแกรมนะครับ AI เนี่ยเราจำกัดไว้แค่4ทิศทางนะครับบนล่างซ้ายขวานะครับและก็ตรงกลางเวลามองตรงไปเดี๋ยวเราจะเอาหน้าของเรานะวิธีการบังคับนะซ้ายขวาขึ้นบนลงล่างเนี่ยมาควบคุมหุ่นยนต์นะครับตอนนี้นะครับทุกคนเริ่มที่จะควบคุมได้นักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับว่าตัวเองเนี่ยเชื่อมกล้องนะครับแล้วก็หาทิศทางนะครับได้หรือยังนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ว่า เดี๋ยวเราจะเอาไปต่อยอดนะครับไปใช้กับหุ่นยนต์นะครับใครที่เสร็จแล้วนะครับใครที่เสร็จแล้วเราจะมาใช้นะครับการควบคุมหุ่นยนต์เลยนะตอนนี้เรารู้แล้วว่าขึ้นลงซ้ายขวาเราทำได้ต่อไปครับเราจะลองมาควบคุมครับวิธีการควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์จะมีหุ่นยนต์ให้นะครับอยู่1ตัวนะครับนะเราจะมีหุ่นยนต์1ตัวครับไปเอาหุ่นยนต์มาครับทุกคนครับคำว่าแอปพลิเคชันนะครับทีนี้หุ่นยนต์ครับเรามีหลายตัวมากนะครับอยากจะใช้ตัวไหนครับเลือกได้เลยนะครับอยากจะใช้ตัวไหนเลือกได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะใช้ตัวที่ชื่อว่าจอร์จละกันนะครับถ้าเราอยากใช้ตัวอื่นก็ไม่มีปัญหานะครับอาจารย์ลากมาวางนะครับอาจารย์ซูมเอานิดนึงนะครับอาจารย์ลากมาวางนะครับตอนนี้อาจารย์มีหน้านะอาจารย์อยู่ตรงนี้นะครับอาจารย์มีจอร์จอยู่นะครับอาจารย์มีจอร์จอยู่นะอาจารย์สามารถนะครับสั่งให้จอร์จเนี่ยทำอะไรก็ได้นะครับตอนนี้ตามนะครับอะไรบ้างเช่นอาจารย์เลือกคำว่า hello จอร์จก็จะ say hello ครับอาจารย์เลือกคำว่า dance นะครับจอร์จก็จะ dance ได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับจอร์จยังไม่ทำงานนะครับอ่ะทุกคนครับถ้าใครอยากลองควบคุมหุ่นยนต์นะครับให้มาที่ mat operation ครับเลือกคำว่า logic ครับเอาหลอดไฟสีเหลืองครับหลอดไฟสีเหลืองอ่านว่าอะไรครับ true นะครับ true แปลว่าอะไรครับ
1: จริ
0: งนะ true แปลว่าจริงตรงข้ามกับ true คืออะไรครับ
1: false
0: ไม่จริงเนาะก็คือ false นะครับถ้าเป็น true เนี่ยเป็นจริงจริงตอนนี้เราจะเอามาสั่งครับหุ่นยนต์ลองลากมาวางข้างล่างครับนะลากมาวางแบบนี้นะครับอ่ะนักเรียนลองดูนะครับนักเรียนเอาคำว่า true ครับไปใส่ช่องไหนก็ได้นะครับในนี้นะครับถ้าอาจารย์ใส่ช่องบนนะครับอาจารย์ลองให้ดูอีกทีนะครับอาจารย์ใส่ช่องบนสุดครับเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนตอนนี้เราเป็นอะไรบ้างครับตอนนี้หุ่นยนต์ทำอะไรอยู่ครับ
2: ทำผมเตะอยู
0: ่มัน
3: จะทำสิ่งที่เราขอให้มันทำอย่างเช่นเราขอให้มันปล่อยมันวิ่ง
0: การที่เราเอาคำสั่งที่แปลว่า true นะครับเป็นหลอดไฟเนี่ยไปนะครับสั่งตรงไหนก็ตามตอนนี้เป็นการเปิดครับเป็นการสั่งให้หุ่นยนต์ครับทำคำสั่งนั้นนะครับอาจารย์ลองเอามาใส่ข้างล่างนะครับอาจารย์ลองเอามาใส่คำว่า walk นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือหุ่นยนต์ walk ครับนะพวกเราลองนะครับทดลองเองได้เลยครับลองไปใส่ที่คำสั่งอื่นๆนะครับอาจารย์เอาไปใส่คำว่า run ครับหุ่นยนต์ก็จะ run นะครับอาจารย์ใส่คำว่า jump นะครับลองดูนะครับอีกครั้งนะครับหุ่นยนต์ก็ jump ครับทีนี้เราน่าจะมีคำถามนะอาจารย์ครับอาจารย์ครับถ้าผมต่อทุกอันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ครับถ้าผมต่อแบบนี้เกิดอะไรขึ้นครับ
4: มันจะไปแค่อันเด
0: ีย
4: ว
0: เกิดอะไรขึ้นหุ่นยนต์ทำงานแค่อย่างเดียวเน
4: า
0: ะ
4: จะทำแค่อ
0: ัน
4: ล่าส
0: ุดใช่ถูกต้องหุ่นยนต์จะทำแค่อันล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นเราควรเลือกใช้แค่อย่างเดียวอันเดียวนะอย่างเดียวอันเดียวนะครับใช้อันไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ใช้อันที่2แล้วกันนะครับอาจารย์ใช้อันที่2อาจารย์ลากวางใหม่นะครับปึ๊บอาจารย์สามารถเปลี่ยนตรงนี้ครับเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับอาจารย์สั่งเป็น punch นะครับชกนะครับโอ้โหชกแม่ไม้มวยไทยเยี่ยมเลยนะครับคิกนะครับคิกนี่คิกนะครับคิกนะ yes ดูซิ yes เป็นยังไง yes นะพงกหัวนะครับลองดูสิ no นะครับ no ก็สายหัวนะครับ idol นะครับ idol อยู่เฉยๆนะครับไม่ทำอะไรนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ทุกคนรู้วิธีควบคุมหุ่นยนต์แล้วเนาะ
4: ค่ะ
0: คำถามอาจารย์มีคำถามง่ายมากเราจะทำยังไงดีครับถ้าเราต้องการเอาคำสั่งจากใบหน้าเราเนี่ยไปควบคุมหุ่นยนต์ครับมีใครมีไอเดียไหมทำยังไงครับคิดว่าต้องทำยังไงถ้าสมมติไม่เขียนโปรแกรมเอาคิดแบบง่ายๆก่อนเราควรจะทำยังไงครับ
5: เราต้องสั่ง
6: เขียนเขา
0: เราควรต้องมีเงื่อนไขไหมเงื่อนไขเพื่อมาสั่งหุ่นยนต์ใช่ไหมถูกไหมครับเราควรจะเอาเงื่อนไขเนาะตอนนี้เรามีกี่คำสั่งครับทุกคนที่ทำได้มีใครสังเกตไหมจากไดเรกชันเราทำได้ทั้งหมดกี่คำสั่งครับ
7: 4 5
0: มี5คำสั่งเนาะมีอะไรบ้างเอ่ยตรงนี้เนาะ นะครับตรงนี้ที่อาจารย์วงให้อยู่นะครับตรงนี้สามารถเป็นได้ทั้งหมดกี่คำสั่งครับนี่อยู่เซนเตอร์5มีอะไรบ้างเซนเตอร
3: ์
0: อัพใช่ไหมดาวน์เลฟนะครับแล้วก็ไรท์มี5คำสั่งเราจะเลือกนะครับทั้ง5คำสั่งเนี่ยมาสั่งงานหุ่นยนต์ครับนะฟังแบบอุ้ยดูไม่ยากเลยวิธีการเราจะทำยังไงให้นะครับนักเรียนนะครับใครที่อยากจะลองแล้วนะครับอยากจะลองเชื่อมต่อนะมาที่นะครับตรงคำว่า control นะครับคลิก control 1ครั้งนะครับแล้วก็คลิกคำว่า control นะครับ control จากนั้นแล้วก็คลิกคำว่า control นะครับเลือกคำว่า switch ครับเอา switch นะครับมาเชื่อมต
3: ่อ
0: มาเชื่อมต่อนะครับกับ direction นะครับเกิดอะไรขึ้นครับ
3: มัน
0: พอเอาสวิตช์มาต่อปุ๊บเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เขาขึ้นเป็นนี่แบบนี้เลยเนาะอาจารย์จัดใหม่นะปึ๊บโอเคนักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับตอนนี้พออาจารย์เอาคำสั่งคำว่าสวิตช์มาเชื่อมปุ๊บเขาเชื่อมหมดเลยนะครับถ้าอาจารย์อยู่หน้าเฉยๆนะอาจารย์ลองดูนะครับอันนี้เซนเตอร์อาจารย์ลองอัพนะอาจารย์ลองเซนเตอร์หายนะครับอาจารย์ลองดาวเกิดอะไรขึ้นครับหลอดไฟที่อยู่นะครับในแต่ละคำสั่งติดขึ้นมาครับถ้าใครเห็นคำว่า left ตรงนี้นะครับอาจารย์หันไปด้านซ้ายนะครับคำว่า left ก็ติดนะครับอาจารย์หันไปด้านขวานะครับคำว่า right นะครับคำว่า right ก็ติดนะครับแสดงว่าตอนนี้เราสามารถที่จะควบคุมนะครับได้แล้วนะตอนนี้เรามี4คำสั่งอาจารย์ครับผมอยากจะเอาไปเชื่อมกับหุ่นยนต์แล้วครับโอ้ยง่ายมากเลยทุกคนลากเส้นต่อไปเลยแบบนี้ไปเลยนะครับลากเส้นต่อเลยครับทีนี้พอเราลากเส้นเชื่อมนะครับหุ่นยนต์ก็จะทำงานนะตามคำสั่งนะครับโอเคอันนี้อาจารย์อยู่หน้าเฉยเซนเตอร์นะฮึบหุ่นยนต์นะครับอาจารย์ลองอัพนะครับหุ่นยนต์เฮลโหลนะครับอาจารย์ลองดาวนะครับหุ่นยนต์แดนซ์ครับอาจารย์หันไปด้านซ้ายครับหุ่นยนต์รันนะครับเพราะว่าอาจารย์สั่งเป็นรันนะครับอาจารย์หันไปด้านขวาครับหุ่นยนต์จัมป์ครับตอนนี้ทุกคนลองควบคุมนะครับโดยการใช้ใบหน้าของตัวเองครับนะปึ๊บนะครับมองขึ้นก็คือหุ่นยนต์ say hello นะครับมองต่ำลงนะครับดาวก็คือ dance นะครับนี่ได้แล้วนะครับต่อไปมองทางด้านซ้ายนะครับ left นะมองทางด้านขวาครับ right นะถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะลองเปลี่ยนนะครับเราก็เปลี่ยนได้เลยนะเช่นอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นคิกนะครับอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นพันช์นะครับนะสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับมองขึ้นนะหรือถ้าใครนะครับอยากเปลี่ยนหุ่นยนต์ครับทุกคนอยากเปลี่ยนหุ่นยนต์นะครับที่แอปพลิเคชันแล้วก็โรบอทแล้วก็เปลี่ยนหุ่นยนต์ก็ได้ครับนะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้นะถ้าไม่ชอบตัวนี้ก็เปลี่ยนตัวอื่นนะครับอาจารย์เปลี่ยนตัวอื่นได้เลยนี่อาจารย์เปลี่ยนเป็นน้องอีกตัวหนึ่งนะลองดูซินะครับลองดูนะนะแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะอาจารย์มองขึ้นนะอาจารย์มองลงนะครับน้องก็เดินนะครับมองทางซ้ายรันไหมครับรันมองทางขวาจัมป์นี่นะสามารถนี่ตัวนี้ต่อยยังไงครับอยากรู้ใช่ไหมครับลองดูครับต่อยยังไงลองดูซิอะต่อยแล้วแต่ไม่มีแขนครับน้องมีความพยายามมากโอ้น้องมีความพยายามมากนะครับโอ้ตัวนี้ถือว่าเป็นนักสู้นะสงสารน้องนะไม่เป็นไรนะตัวนี้เป็นนักเขาเป็นนักสู้นะครับเอาพี่ใหญ่มาดีกว่านะครับพี่ไม้นะครับพี่ไม้นะ
3: เขาเรียกว่าบวกคร
0: ับ ลองดูนะครับลองดูนะครับตัวนี้นี่แรงเยอะนะ ่า
1: เขาไม่เป็นเขากลัว
0: นี่นี่โอ้โหนี่นี่แม่ไม้มวยไทยนะนะยอดเลยนะครับยอดฝีมือเลยนะครับนี่แดนซ์สิแดนซ์นี่แดนซ์นะครับแดนซ์นะนะน้องก็ทำได้ทีนี้เออพอเราบอกว่าเราใช้หน้าแบบนี้บังคับยากไหมบังคับยากเนาะเพราะว่าอะไรครับปัญหาคือยังไง
3: บางทีหน้าหลุดจากเฟรม
0: หน้าหลุดจากเฟรมปวดคอไหมเมื่อยไหมอย่างเงี้ยต้องแบบเงยหน้าก้มหน้ามองซ้ายมองขวาเมื่อยเน
3: า
0: ะ
3: แต่เราสามารถขยับไปอื่นด้วยการที่ไม่ใช้ใบหน้าได้หรือเปล่า
0: ใช่คิดว่าทำได้ไหมคิดว่าควรจะทำได้ไหมลองคิดลองจินตนาการนะว่าโอ้ถ้ามนุษย์ต้องมานั่งควบคุมมีแบบไหนบ้างอ่ะ
3: แ
6: บบฉันจะแบบ
3: ใช้เป็นแบบว่าใช้มือในการขยับห
0: ุ่
3: นยนต์ได้เหม
0: ือ
3: นก
0: ัน เราคิดว่าการควบคุมหุ่นยนต์เนี่ยวิธีไหนง่ายที่สุดครับ
3: ร่างกายก็ได้ด้วย
0: ใช้หน้าเนี่ยยากเนาะใช้มือง่ายกว่าไหม
3: กดปุ่มน่าจะง่ายสุด
0: มีใครคิดไหมว่าถ้าเราใช้ความคิดที่เป็นแบบจากสมองจริงๆได้ไหม
1: ได
0: ้เหมือนเราสั่งเนี่ยเราเหมือนสะกดจิตหุ่นยนต์เคยลองไหม
3: เคยลองเขาส่งไปสู่คนที
0: ่อ่า
3: เขาให้บังคับรถเดินแบบให้จำลองว่ายกมือข้างซ้ายแล้วก็จะยกมือข
0: ้
3: างขวา
0: ก็คือให้คิดจริงๆใช่ไหมว่าแบบเราเนี่ยจะยกแขนยกขาก็ควบคุมอ่ะโอเคทีนี้อาจารย์มีโจทย์ครับแล้วบอกว่าใช้ใบหน้าเนี่ยนะรู้สึกควบคุมยากนะครับนะใช้ใบหน้ารู้สึกควบคุมยากเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับเปลี่ยนวิธีการควบคุมใช้แบบอื่นนะครับเราจะลองใช้มือนะเราจะลองใช้มือดูแล้วกันนะมือเนี่ยน่าจะง่ายกว่านะครับนะน่าจะง่ายกว่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองใช้มือนะครับในการควบคุมหุ่นยนต์กันนะครับทำยังไงล่ะครับอาจารย์ไม่ยากเลยครับวิธีการทำนะครับมาที่หน้า AI Tigenเมื่อกี้เราใช้หน้านะครับไปแล้วต่อไปเราจะใช้มือนะครับอาจารย์จะลบนะครับเฉพาะส่วนที่เป็นหน้านะครับทิ้งออกไปนะครับเหลือไว้แต่นะครับกล้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็หุ่นยนต์นะแล้วก็ตัวควบคุมนะครับทิศทางต่อไปครับถ้าเราจะใช้มือนะครับหากเราอยากจะใช้มือนะให้ไปที่นะครับ AI นะครับไปที่ AI แล้วเลือกคำว่า hand นะครับเลือกคำว่า hand ก่อนอื่นนะครับการที่เราจะใช้นิ้วมือเนี่ยควบคุมได้เนี่ยต้องเพิ่มนะครับความสามารถของกล้องก่อนในการที่จะจับนิ้วมือได้ให้ไปเลือกคำว่า hand skeleton นะครับ hand skeleton นะครับเลือกมาวางก่อนนะครับลากมาวางนะครับแล้วก็เชื่อมต่อนะครับรอสักพักจากนั้นนะครับพอเชื่อมต่อนะครับกล้องโผล่มาแล้วลองนะครับเอามือขึ้นมาวางครับแบบนี้ครับนะครับตอนนี้กล้องนะครับสามารถที่จะจับนะมือนะครับเราเรียกว่า hand skeleton หรือว่านะครับนะนิ้วมือนะครับตำแหน่งของนิ้วมือนะตอนนี้เนี่ยนิ้วมือเนี่ยมีกี่นิ้วเนี่ยทุกคนมี5นิ้วนะตอนนี้นะโอเคนะทีนี้คำถามคืออาจารย์ครับถ้าเราอยากจะควบคุมทิศทางโดยการทำแค่อย่างนี้ครับ1นะครับ2 3 4นะครับแบบนี้นะทำอย่างไรเรามีตัวช่วยครับไปเอา AI อีกตัวนึงครับมาช่วยมาที่ AI นะครับคลิกที่ AI คลิกที่ Hand ครับ AI นะครับคลิกที่ Hand แล้วก็กดคำว่าอะไรดีครับเขานะครับ finger นะครับเขา finger นะครับเขา finger แปลว่านับนิ้วนะครับนับนิ้วนะอาจารย์ลากมาวางก่อนนะครับเขา finger แปลว่านับนิ้วนะครับลองดูตอนนี้นะครับยังไม่มีนิ้วโผล่ขึ้นมาในกล้องนะครับไม่มีนะครับต่อไปนะครับอาจารย์ลองทำอย่างนี้ครับ1นะครับนับ1นะนับ1แบบนี้นะครับปึ๊บอันนี้0นะครับไม่ขึ้นปึ๊บนะโอเคนะครับนับ1นะครับ1เห็นนะครับ1ลองดู2ครับ2นะครับ2นะครับ3ครับนะทำนิ้ว3นะครับ 4ครับนะครับ4แล้วก็5ครับเดี๋ยวเราจะใช้แค่ตัวเลขครับทุกคนใช้แค่ตัวเลขนะครับเราจะเอา count finger นะครับมาต่อกับ switch นะเมื่อสักครู่ที่เราทำไปแล้วนะครับทีนี้พอไปใส่ใน switch เสร็จปุ๊บมาเขาจะขึ้นเป็นเลข1 2 3 4เลยครับทุกคนเราลองใช้นิ้วเลยครับสั่งงานได้เลยนะครับ1นะครับหุ่นยนต์ dance นะครับ2ครับได้ไหมครับลองดูนะครับเป็นหุ่นยนต์ชกนะครับ punch นะครับ3 run นะครับ4ครับนะ jump นะครับและ5ไม่เข้าเงื่อนไขใดๆเลยนะครับ5ไม่มีเงื่อนไขใดๆนะครับไม่มีหลอดไฟตัวไหนติดนะครับนะไม่มีหลอดไฟตัวไหนติดนะครับ
3: ถ้าเราอยากทำให้มันมีคำสั่งเพิ่มขึ้นมาถ้าชูเลขค่ามันจะทำ
0: อาจารย์ครับผมไม่อยากใช้เลข1อ่ะเลข1ผมไม่ค่อยติดอ่ะผมใช้เป็นเลข5ได้ไหมอ่ะให้เอาเมาส์มาคลิกตรงนี้นะครับแล้วพิมพ์แล้วก็เลข5ลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับ
3: คืออยากให้มันสามารถทำคำสั่งเพิ่มได้
0: นะสำหรับใครที่บอกอาจารย์ครับเนี่ยผมอยากได้1นะครับ2 3 4แล้วผมอยากได้5อีกอันนึงทำยังไงได้บ้างนะครับวิธีการนะครับมีหลากหลายมากเลยไม่ว่าเราจะเป็นนะไม่ว่าจะเป็นเอานะครับตัวนะคอนโทรลนะครับตัวสวิตช์อันใหม่ก็ได้นะครับมาต่อแบบนี้นะแบบนี้นะครับถ้าใครอยากแบบอาจารย์ครับผมมี5นะเราก็พิมพ์อันนี้เป็น5ไปนะครับอันนี้ไม่ใช้ก็ได้นะครับอันนี้ไม่ใช้ก็ได้อันนี้ไม่ใช้ก็ได้นะครับอยากมี5แต่เกิดอะไรขึ้นครับปรากฏว่าหุ่นยนต์เนี่ยควบคุมได้แค่4เนาะ5ไม่ได้อย่างนี้ละกันนะอาจารย์ใช้หุ่นยนต์อีกตัวละกันลองดูซิไหนลองเราชอบทำอะไรนะครับที่แปลกนะครับไปครับไปที่แอปพลิเคชันเอาหุ่นยนต์อีกตัวมาเลยครับปึ๊บนะครับหุ่นยนต์2ตัวไปเลยนะครับลองดูนะครับถ้าเป็น5เนี่ยอาจารย์จะให้หุ่นยนต์นะครับเขานะคลิกนะครับลองดูสิครับว่าได้หรือเปล่านะครับปึ๊บ5ไหมครับ5นะครับหุ่นยนต์คลิกนะครับหรือตรงนี้ขึ้นอยู่กับไอเดียนะครับว่าเด็กๆอยากได้แบบไหนนะสามารถปรับได้ตามนะครับความเหมาะสมได้เลยแต่ทีนี้เราลองใช้แบบวิธีการอื่นได้ไหมนักเรียนสามารถนะครับเลือกดูได้เลยนะครับในนี้เรามีให้ใช้เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นใบหน้าเนาะนะครับมือนะครับนะอาจารย์ครับผมอยากลองตั้มทราบครับนะครับไปหยิบ AI แล้วก็เอาตั้มทราบออกมานะครับอาจารย์ให้ตัวนี้เป็นตั้มทราบก็คือยกนิ้วกดไลค์นั่นเองนะลองดูซินะครับอันนี้ตามทราบนะครับเป็นแบบนี้นะอาจารย์ตามทราบนะครับลองดูนะครับตามทราบนะครับคำถามคืออาจารย์ครับตามทราบเนี่ยเป็นแบบนี้เนาะแต่นิ้วผมก็นับได้1ก็ไม่ผิดเนาะมันก็คือ1นิ้วนะครับคำสั่งข้างบนก็เลยติดด้วยนะครับตอนนี้อยู่ที่จินตนาการของพวกเรานะอยากจะใช้อะไรนะครับอาจารย์ใช้ตามทราบนะครับหรือแบบอื่นลองดูซิมีอะไรบ้างนะมีนะครับอีกเยอะแยะเลยนะครับนะลองดูถ้าอยากใช้เป็นหน้านะครับ mouse open นะครับ smile นะครับอาจารย์ลองให้ดูก็ได้นะครับอาจารย์ลบตรงนี้ทิ้งก่อนนะอาจารย์ลบเอาเหลือแค่หุ่นยนต์ตัวเดียวเน
3: า
0: ะ
3: position ลองดูดีกว่า
0: ตอนนี้เป็นเวลาที่พวกเราจะได้ลองเล่นอะไรใหม่ๆนะครับอาจารย์จะลองใช้ใครอยากใช้หน้ายังไงนะครับ
3: แล้วคือ point ตัว point position วัน
0: position เกิดอะไรขึ้นครับ
3: วัน point position ที่อยู่ในนิ้วมือมันมีให้3ตัวแล้วผมจะเอาไว้เชื่อมต่อ
0: เดี๋ยวอาจารย์กลับมานะครับแป๊บหนึ่งนะตอนนี้อาจารย์ทำหน้าให้ดูนะครับใครที่อยากใช้หน้านะครับนะอาจารย์ใช้เมาส์ open ครับ
3: มันเอาไว้วัดมันไม่ได้เอาไว้เช
0: ื่อ
3: มต่อ
0: open นะครับเปิดนะครับไฟติดนะครับหรือนะครับมีอะไรอีกครับลองดูครับสมายนะครับมีเมาส์โอเพนไว้แล้วมีสมายนะครับนะลองดูนะครับยิ้มครับนะยิ้มแล้วก็เมาส์โอเพนด้วยนะครับ
3: ผมขอลองจริงครับผมขอลองจริงคร
0: ับ นะตอนนี้เราสามารถลองเล่นนะครับตัวอื่นได้เลยนะครับนะหรือแม้แต่บอดี้นะครับบอดี้เนี่ยต้องทั้งตัวนะครับต้องยืนอาจจะใช้ยากนิดนึงนะครับแต่ว่า เราสามารถร้องได้อ่ะก่อนที่จะไปตรงนั้นครับนักเรียนอาจารย์มีอีกอันนึงที่อยากให้ทุกคนลองเล่นก็คือให้ลองใช้คำสั่งในหมวด Object ครับเราจะใช้วัตถุนะครับเอาวัตถุนะอะไรก็ได้เนี่ยมาลองดูว่าตัวกล้องเนี่ยจะจับได้ไหมอ่ะเลือกคำว่า Object ครับ AI นะครับ Object ครับแล้วก็เลือก Object Detection ที่แปลว่าตรวจจับนะครับเอา Object มาวางครับส่วนใครที่คอมค้างนะครับรอสักครู่นะครับไม่ต้องใจร้อนอาจจะ Refresh หน้าจอก็ได้นะรอสักครู่นะอาจารย์แนะนำอย่างนี้ครับอย่าใช้โมเดลหลายตัวนะครับเลือกอันใดอันหนึ่งนะตอนนี้ถ้าใครหน้าจอเนี่ยมีโมเดลเยอะไปหมดเลยลบอันที่ไม่ใช้ทิ้งไปก่อนนะใช้เดียวก่อนเนาะตอนนี้อาจารย์ใช้คำว่า Object Detection นะครับแล้วเลือกนะใครที่ต่อ Object Detection เสร็จแล้วเลือกคำว่า Get Name ครับ Get Name นะGet Name ครับเลือก Get Name ครับเอามาวางครับตอนนี้ออกเป็นอะไรเอ่ย Present แปลว่าอะไรครับ PresentPresent แปลว่าคนเนาะนะครับอาจารย์ลองเอาวัตถุนะครับอาจารย์มีวัตถุนะครับตอนนี้อาจารย์มีเมาส์นะครับลองดูนะครับอาจารย์จะใช้เมาส์นะครับลองดูครับว่าจับได้ไหม
6: ม
0: ัน
6: ไป
0: ล็อกไหนเป็นอะไรครับ
6: เซ
0: ลโฟนนะครับลองดูอีกด้านนะครับลองดูสิครับว่าได้ไหม
6: ชูมือแล้วมันบอกมันคือ
0: นะครับต้องเอาหน้าออกไปนิดนึงนะนะครับต้องเอาหน้าออกไปนะครับปึ๊บนี่ไงมีเมาส์แล้วนะครับนี่ครับมีเมาส์แล้วนะคำถามครับถ้าใครสังเกตจะเห็นตัวเลขไหมครับมีใครเห็นตัวเลขมีใครเห็นตัวเลขในกล่องสี่เหลี่ยมไหม
7: อ๋อเห็นครับ
0: ตัวเลขอันนั้นน่ะเป็นการบอกว่าลองเดาซิว่าตัวเลขบอกอะไรครับ
7: ก็บอกเป็นไปได้การขยับ
0: บอกอะไรครับความเป็นไปได้ครับว่าสิ่งนั้นน่ะคือใช่หรือเปล่าตอนนี้สูงสุดที่เป็นไปได้คือ1นะครับต่ำสุดคือ0คิดว่า1เนี่ยแสดงว่าอะไรครับ
7: เป็น100
0: เป็นไปได้มากที่สุดเนาะ0แปลว่าอะไรครับไม่ใช่เลยนะตอนนี้ตัวเลขบอก person 0.9 แสดงว่า 90% นะลองดูเป็นเมาส์เป็นเท่าไหร่นะลองเอาวัตถุเข้าไปใกล้นิดนึงนะครับลองวัตถุเข้าไปใกล้ปรากฏว่าได้ประมาณปึ๊บๆๆๆนะอาจารย์ลองใช้ขวดน้ำนะครับลองดูนะครับนี่นี่ยังไงครับ bottle นะครับขวดน้ำนะครับ bottle มีไหมครับตอนนี้ลองใช้นะครับวัตถุอะไรก็ได้นะครับที่เรามีนะครับลองดูว่า
7: ใช้ได้50ทำได้โอ้ความเป็นคนของผมแค่50%
0: ขวดน้ำนะครับขวดน้ำเราทดสอบไปแล้วนะครับเมาส์นะขวดน้ำทำได้นะครับขวดน้ำ
7: ทำไมเป็นเซลโฟน
0: ทำไมเป็นเซลโฟนครับอ่ะอันนี้คืออะไรครับทุกคนสิ่งนี้คืออะไรครับสิ่งนี้คือเมาส์นะครับแต่ทำไมเป็นเซลโฟนครับลองเดาสิครับ
7: ไม่รู
6: ้โดนัท
7: ฮะ
0: ทำไมเป็นโดนัททำไมเป็นโดนัททำไมเป็นโดนัท
7: เขาไม่มีรู
0: อ่ะทำไมเป็นเซลโฟนทุกคนลองเดาสิทำไมทำไมคิดว่าเป็นเซลโฟนครับ
8: มันล็อกตรงแสง
7: รูปร่าง
0: รูปร่างไหมเซลโฟนก็คือโทรศัพท์มือถือเนาะคิดว่าแบบนี้เป็นมือถือได้ไหม
7: ไม่ได
0: ้ฮัลโหลสวัสดีตอนนี้อยู่ไหนเหรอมาหน่อยสิ
7: โอ้ก็แสงสุดเอ็มจ้า
0: แต่อย่าลืมว่าเซลโฟนนะครับก็คือมือถือกับเมาส์มีรูปร่างที
6: ่
0: คล้ายกันนะแต่ไซส์มันอาจจะไม่เท่ากันเนาะมือถือมันใหญ่กว่านะขวดน้ำนะมีอะไรที่คล้ายขวดน้ำได้บ้าง
7: ก
0: ็ลองเดาครับมีอะไรที่คล้ายขวดน้ำได้บ้าง
7: คร
0: ับ ครับเห็นไหมไวน์กลาสเป็นแก้วไวน์ไปซะงั้นนะครับจะลองแท็บเล็ตละกันนะครับลองแท็บเล็ตละกันนะครับจะลองแท็บเล็ตนะครับอาจารย์เอาปิดหน้าเป็นอะไรครับ
7: บ
0: ุ๊กโอ้อันนี้คือบุ๊กนะครับ this is a book นะครับthis is a book ความน่าจะเป็นเท่าไหร่เอ่ยทำไมยังเป็น person อยู่เลยเท่าไหร่ครับเป็นบุ๊กเดี๋ยวนะทีวีนะครับ
7: เ
0: ด
7: ี๋ยวว่
0: าอ๋อมีความ
7: แท็บเล็ต
0: บุ๊กใหม่
7: บุ๊กใหม่มีความ
0: บุ๊ก 50% ทีวีเมื่อกี้ทีวีไปไหนละนะทีวีทำไมเขาถึงจับได้เป็นทีวีครับทุกคน
7: เพราะมันดู
6: คล้ายๆกัน
7: แล้วมันจะดูใหญ่ขึ้นด้วยอันนี้มันดูเหมือนไดโนเสาร์อ่ะ
0: แ
3: ล้วพอมันอยู่ใกล้ๆเป็นหันแล้ว
0: สิ่งนี้เหมือนหน้าจอทีวีไหมครับเหมือนหน้าจอทีวีเวลาที่ทีวีดับไงถูกปะ
3: เออ
0: ใช่ไหมนี่สมมติเข้าไปปุ๊บเป็นทีวีอ้าวเซลฟอนเฉยเลยเอาเบนซ์มาจากไหนอ๋อสูตรเคสนะอันนี้เป็นสูตรเคสเป็นกระเป๋าไปแล้วเนี่ยลองดูครับถ้าเราอยากจะเล่นตรงไหนอันนี้เป็น object detection นะครับอาจารย์ลบตรงนี้ทิ้งก่อนนะครับต่อไปนะครับถ้าเราอยากจะลองเล่นตัวอื่นๆครับเด็กๆลองดูนะครับนะตอนนี้นะครับใน AI Tigen เนี่ยจะมีให้พวกเรานะครับใช้เยอะมากนะในส่วนของที่เป็น AI นะครับก็ลองไปเลือกใช้ดูได้นะครับว่าเราชอบแบบไหนอยากเล่นแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นนะส่วนที่เป็นเบสิกนะครับเราทำได้เนาะนะครับมีออบเจกต์บอดี้โพสอ่ะลองดูครับ
9: อ
0: ยากลองบอดี้โพสนะครับเดี๋ยวนิดนึงนะครับบอดี้โพสลองดูก่อนนะปึ๊บลองเชื่อมนะครับอ่ะบอดี้โพสนะครับตอนนี้เป็นโบสแฮนด์ซับนะครับนะแฮนด์ซับนะครับแฮนด์ซับแฮนด์ซับput your hands up นะครับ put your hands up ลองแบบนี้ได้ไหม why หรือเปล่าเป็น neutral นะครับ neutral อาจารย์จะต้องกระเถิบออกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ใช้กล้องนะครับ body pose นะครับเนื่องจากว่าเขาจับทั้งตัวนะครับนักเรียนต้องระวังนะครับทั้งตัวนะครับboth hands up นะครับอย่างนี้นะครับ right hands up นะครับ right hand นะครับ right hand up นะครับ left hands up นะครับเราสามารถเอาคำสั่งนะครับแบบนี้นะครับถ้าใครอยากจะลองเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์เนาะนะครับไปที่คอนโทรลนะครับเลือกสวิตช์นะครับมาเลยครับเราสามารถเลือกได้นะครับลองดูนะครับมีนิวทรัลนะครับ both hands up นะครับ right hands up นะครับ left hands up นะครับเราก็จะควบคุมนะครับมีนิวทรัลลองดูนะครับนิวทรัลนะครับไม่ทำอะไรนิวทรัลให้เป็น hello ละกันนะครับสวัสดีหรือเป็น idol ก็ได้ครับอยู่เฉยๆนะครับไอดอลนะครับอาจารย์ยอมนะครับยกมือสองข้างนะครับไปครับสู้ครับชกเลยนะครับพันช์นะครับเหลือข้างเดียวครับนะตอนนี้เป็น right hand นะครับจัมป์ครับ right left hand นะครับเป็น run นักเรียนคิดว่าแบบนี้ง่ายกว่าไหมครับบังคับง่ายกว่าไหมแต่ง่ายกว่าหน้าไหม
9: ง่ายกว่า
0: ง่ายกว่าเยอะมากเลยเน
9: า
0: ะหน้าคือแบบเป็นไงมันเหนื่อยอ่ะโอ้มันเมื่อยนะแต่พอเป็นมือปุ๊บไงครับโอ้โหเป็นโพสเจอร์นะบอดี้โพสเนี่ยง่ายเลยนะปุ๊บใช้บอดี้โพสนะครับยืนห่างๆนิดนึงนะครับยืนห่างๆกล้องนะครับนะชูมือขึ้นแล้วหมุนนะครับนะทำได้นี่นะ
3: คล้ายเหมือนในหนังที่เราเคยเห็น
0: คล้ายไหมเป็นชุดควบคุมหุ่นยนต์ใช่ที่เราสามารถคุมได
3: ้ที่เขาใช้มือแบบปั่นแล้วหุ่นยนต์ขยับอะไร
0: เหมือนหนังนะเหมือนหนังนะเหมือนหนังนะเหมือนหนังที่เราใช้ควบคุมนะโอเคนะครับก็เหมือนหนังเรื่องหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะควบคุมหุ่นยนต์นะครับทำได้นะนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองคิดดูนะครับว่าเราจะทำอะไรได้อีกนะครับโอเคนะครับนั่นก็เป็นเนื้อหานะครับที่วันนี้เราได้ลองนะครับทดสอบกันนะครับวันนี้ใบงานแรกของพวกเรานะครับก็คือการใช้ AI นะครับควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะครับนะเนื้อหาวันนี้น้องๆอาจจะรู้สึกว่ายากแต่จริงไม่ได้ยากเลยนะครับถ้าลองทำตามแล้วลองเล่นอาจจะมีไอเดียอาจารย์มีคำถามครับก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะครับคิดว่าเราใช้ AI วันนี้ไปทำอะไรได้อีกครับมีใครมีไอเดียไหมครับ
3: ทำช่วยคนที่ไม่สามารถขยับตัวด้วยตัวเองได
0: ้ทำยังไงจ๊ะ
3: เช่นแบบสมมติคนอยากกินข้าวก็ให้ AI ทำข้าวมาให
0: ้ทำอะไรได้อีกครับนอกจากควบคุมหุ่นยนต์เล่นเกมแล้วตอนนี้เป็นหุ่นยนต์เสมือนนะเราคิดว่าเป็นควบคุมหุ่นยนต์จริงไหมจริงได้ปะหุ่นยนต์ตัวจริงเลยทำได้เลยเนาะทำได้เลยงั้นแสดงว่าเราน่าจะอยู่ร่วมโลกกับหุ่นยนต์ได้ไหม
3: ได้
0: เนาะก็คือเราก็ควบคุมเขานะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะครับที่นักเรียนสามารถใช้ควบคุมหุ่นยนต์นะครับเราจะบอกว่า AI จะครองโลกไม่ครับเราจะสามารถพัฒนานะครับวิธีการนะครับควบคุมเขาได้นะครับ
3: คนที่จะครองโลกไม่ใช่หุ่นยนต์เป็นเราเอง
0: นะคนที่จะครองโลกนะครับเป็นเราเองนะครับไม่ใช่หุ่นยนต์หรอกอาจารย์มีคำถามก่อนจะจากกันครับคิดว่าวิธีการควบคุมหุ่นยนต์แบบไหนง่ายที่สุดครับของวันนี้ครับ
9: ร่างกายครับ
0: ร่างกายนะครับทำไมร่างกายถึงง่ายครับ
3: เพราะว่าพอ
9: เราขยับตัว ตัวนิดเดียวมันก็จะทำตาม
0: ทำไมครับ

0: ราจะเป็นต้องใช้มือที่เราอาจจะไม่สามารถขยับถนัดเราอาจจะใช้ทั้งร่างกายตาแล้วก็มือได้ด้วย
1: ครับมีอีกไหมครับทำไมถึงใช้ร่างกายง่ายอ่ะแล้วทำไมใช้ใบหน้ายาก
0: ใบหน้าเพราะว่ามันหันไปหันมาแล้วอาจจะทำให้ปวดคออ
1: ืมไม่เหมาะใช่ไหม
0: ไม่เหมาะ
2: แล้วก็มันอาจจะแบบผิดพลาดแบบเช่นหันไปทางนี้ปุ๊บก็มันตรวจผิดกัน
1: เออ
0: เพราะว่าบอดี้ก็จะมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่ามันเหี้ยมันจะตรวจจับแล้วพอมันตรวจจับมันไม่ได้ตรวจจับชัดเจนเราแม้ว่าสิ่งที่มันบอกให้ทำถ้าทำแล้วมันจะทำอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ว่าบางทีมันไม่ตรวจจับแล้วมันจะบอกว่าเราทำอีกอย่างนึง
1: ทุกคนเห็นด้วยว่าใช้มือเนี่ยง่ายสุดเนาะใช้ร่างกายละกันใช้ร่างกายง่ายสุดนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลเห็นว่ายังไงครับรู้สึกว่าใช้ร่างกายง่ายกว่าไหมนะครับอาจารย์ก็รู้สึกว่าใช้ง่ายนะใช้หน้ารู้สึกลำบากนะเวลาเขาขยับนะครับอ่ะเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเรานะครับซึ่งนะครับสัปดาห์แรกนะครับหลักสูตรมัธยมศึกษาปี2ครับ Basic AI Programming นะครับวันนี้เราได้เรียนรู้วิธีการควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะครับโดยการใช้ AI ครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับส่วนสัปดาห์หน้าครับเนื้อหาจะเป็นอะไรต้องคอยติดตามนะครับวันนี้เราใช้ AI แต่เป็น AI ที่สำเร็จรูปและพร้อมใช้งานเดี๋ยวเราจะไปลองฝึกใช้และสร้างวิธีการนะครับที่จะทำให้หุ่นยนต์ในทำงานได้โดยการสร้างโมเดลครับสัปดาห์หน้าเราจะมาลองนะครับฝึกใช้และฝึกสร้างโมเดลที่จะเอาไปใช้สำหรับควบคุมหุ่นยนต์นะครับสัปดาห์นี้วันนี้นะครับหากนักเรียนคิดว่า AI เนี่ยมีประโยชน์และน่าจะสามารถเอาไปทำอะไรอื่นได้ลองกลับไปทำกันบ้านนะครับดูว่าเราจะไปทำอะไรได้อีกนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วอาจารย์เจตนะครับก็ต้องขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาสังคมศึกษาภูมิใจเสนอรายการหลงบุรีรายการที่จะพาทุกท่านย้อนกลับไปยังอดีตเพื่อศึกษาวิถีชีวิตผู้คนสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของดินแดนสามบุรีลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีสำหรับวันนี้ขอเชิญทุกท่านรับชมในตอนที่1ประวัติศาสตร์คืออะไรเพื่อให้ทุกท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้ดีมากยิ่งขึ้นรายการของเราได้เชิญอาจารย์พันทิพย์เพชรวิจิตรอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมาเป็นผู้บรรยายสำหรับตอนที่1ในวันนี
1: ้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะฮะเราจะมาพบกันและพูดคุยนะเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์นะฮะการเรียนรู้การศึกษาประวัติศาสตร์หลายคนอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็เรียนรู้กันมานะตั้งแต่สมัยมัธยมตั้งแต่สมัยประถมเป็น10ปีแล้วมันยังมีเรื่องราวอะไรให้เราต้องพูดคุยกันอีกหรือไงเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์นะฮะอย่างไรก็ตามในการพูดคุยกันครั้งนี้นะฮะเราพยายามนะจะนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวการศึกษาประวัติศาสตร์ที่หลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดว่าตัวเองเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะรู้ไม่ถูกต้องหรือรู้ไม่ทั้งหมดดังนั้นเราขอเริ่มนะด้วยการตั้งคำถามกับท่านผู้ชมนะฮะว่ามีใครรู้บ้างว่าจริงๆประวัติศาสตร์เนี่ยหมายถึงอะไรหมายความว่าอย่างไร
2: ประวัติศาสตร์คือเหตุการณ์ในอดีตค่ะ
1: ประวัติศาสตร์คือเหตุการณ์ในอดีตหมายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตเท่านั้นจริงๆหรือในฐานะนักเรียนประวัติศาสตร์นะฮะจะถูกสอนมาว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด2ความหมายประวัติศาสตร์ในความหมายแรกนะฮะก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วจริงๆในอดีตอย่างที่ท่านผู้ชมตอบมาถูกต้องแต่ประวัติศาสตร์ในความหมายที่2คือเป็นการศึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตของนักประวัติศาสตร์ซึ่งนักประวัติศาสตร์เนี่ยจะไปค้นคว้าข้อมูลหลักฐานต่างๆนะฮะและรวบรวมเรียบเรียงนะฮะประกอบสร้างขึ้นมาเป็นงานเขียนทางประวัติศาสตร์อาจจะเป็นในรูปแบบหนังสืออาจจะเป็นในรูปแบบงานวิจัยหรือจะเป็นภาพยนตร์นะวิดีโอต่างๆสารคดีต่างๆดังนั้นหากพิจารณาตามความหมายที่2ประวัติศาสตร์จึงไม่ใช่เรื่องราวในอดีตทั้งหมดทำไมถึงกล่าวว่าประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องราวในอดีตทั้งหมดเรื่องราวในอดีตทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันกว้างขวางมากนะฮะครอบคลุมในทุกมิติของชีวิตครอบคลุมในทุกมิติของสังคมแม้กระทั่งเรื่องราวที่เราคุยกันนะฮะที่เราคุยกันในวันนี้ที่เราพูดคุยกันอยู่ในวันนี้เดี๋ยวพอเรานะฮะพูดคุยกันเสร็จสิ่งที่เราพูดคุยกันในวันนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องราวในอดีตนะเมื่อเช้าท่านผู้ชมทุกท่านรับประทานอะไรกันมานะฮะอันนี้ก็คือเรื่องราวในอดีตซึ่งมันมีมากมายนะเรื่องราวของแต่ละคนว่ามากมายแล้วเรื่องราวของแต่ละสังคมนะเรื่องราวของมนุษยชาติทั้งโลกยิ่งมากมายมากไปกว่านั้นเป็นไปไม่ได้เลยฮะที่บรรดานักประวัติศาสตร์เนี่ยจะสามารถประกอบสร้างเรื่องราวทั้งหมดขึ้นมาใหม่นี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมประวัติศาสตร์จึงไม่เท่ากับอดีตพิจารณาจากภาพนะฮะภาพกราฟิกให้วงกลมนะฮะสีเขียวด้านหลังเนี่ยนะฮะวงกลมสีเขียวที่มีตัวอักษรตัว B เนี่ยแทนเรื่องราวในอดีตทั้งหมดและวงรีสีฟ้าที่มีสัญลักษณ์นะฮะตัวอักษรตัว A เนี่ยนะฮะแทนเรื่องราวขอโทษค่ะแทนเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นะแทนเรื่องราวในประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเพียงสับเซตนะของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต หลายคนนะฮะท่านผู้ชมหลายคนอาจเกิดคำถามตามมาอีกว่าอ้าวแล้วทำไมเราจึงไม่สามารถศึกษาเรื่องราวทั้งหมดในอดีตที่เกิดขึ้นได้ลองคิดตามนะฮะแม้กระทั่งตัวเราเองเรายังไม่สามารถบอกเรื่องราวในชีวิตของเราตั้งแต่เกิดจนโตจนถึงปัจจุบันได้ทั้งหมดนับประสาอะไรกับบรรดานักประวัติศาสตร์นะที่อาจจะย้อนกลับไปศึกษานะเรื่องราวหรือเหตุการณ์นะในอดีตที่ไกลจากตัวเองที่เกิดขึ้นมาก่อนตัวเองเป็น10ปี100ปีหรือมากกว่านั้นเป็นพันๆปีเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะที่นักปราชญ์เนี่ยจะสามารถนะฮะประกอบสร้างความจริงเหล่านี้ขึ้นมาใหม่ได้ทั้งหมดนะลองจินตนาการตามภาพนี้นะฮะภาพที่เป็นรูปช้างเนี่ยนะกับคนตาบอดคำช้างเนี่ยนะฮะนักประวัติศาสตร์ก็เปรียบเสมือนคนตาบอดเนี่ยแหละฮะที่เราได้สัมผัสเพียงบางส่วนนะของอดีตนะอย่างสมมุตินักประวัติศาสตร์คนหนึ่งนะแทนคนตาบอดคนหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเรากำลังจะพาคุณไปคำช้างแต่คุณจะได้จับแค่เฉพาะส่วนที่เป็นงวงนะคนตาบอดคนนั้นหรือนักประวัติศาสตร์คนนั้นก็จะเข้าใจว่าช้างเนี่ยมีลักษณะที่เป็นรูปทรงแบบทรงกระบอกขณะเดียวกันนะคนตาบอดอีกคนหนึ่งนะแทนนักประวัติศาสตร์อีกคนหนึ่งนะที่ถูกพานะฮะไปจับส่วนหูใบหูของช้างนะคนตาบอดคนนั้นก็จะเข้าใจว่าช้างเนี่ยมีลักษณะเป็นแบนๆนะฮะเป็นแผ่นแบนๆแล้วก็สามารถกระดิกไปมาได้นะฮะหูช้างนะเช่นเดียวกันนะฮะลักษณะของการที่มีคนตาบอดคำช้างเนี่ยก็เหมือนกับการทำงานของนักประวัติศาสตร์นะที่พยายามจะค้นหาเรื่องราวนะพยายามจะประกอบสร้างเรื่องราวในอดีตขึ้นมาใหม่ดังนั้นนะฮะเรื่องราวต่างๆนะในอดีตเนี่ยมันมีมากมายมหาศาลมากเกินกว่าที่นักประวัติศาสตร์เนี่ยจะสามารถศึกษาได้ทั้งหมดสิ่งที่เป็นสิ่งที่นักประวัติศาสตร์หยิบยกมาศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่จะได้รับการเลือกนะฮะเลือกมาเฉพาะสิ่งที่เขาคิดว่ามีความสำคัญที่ตัวนักประวัติศาสตร์เองเนี่ยสนใจจะศึกษาแล้วก็มีหลักฐานเพียงพอให้ศึกษานะดังนั้นเราอาจกล่าวได้ว่าประวัติศาสตร์ที่เรารู้มาเนี่ยนะที่เราเรียนรู้กันมาเนี่ยเป็นเพียงส่วนเสี้ยวเดียวนะฮะของเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นจริงๆประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนเสี้ยวเดียวนะของเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นจริงๆ
2: แล้วถ้าหากประวัติศาสตร์เป็นเพียงเสี้ยวเดียวของอดีตแล้วการเรียนประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเราเข
1: ้
2: าใกล้อด
1: ี
2: ตแค่ไหนคะ
1: อันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่าส่วนใหญ่นะฮะเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยนะฮะได้เรียนหรือได้รู้ได้รับทราบกันมาเนี่ยเชื่อว่าโดยพื้นฐานแล้วจะมาจากระบบการศึกษานะในโรงเรียนนะก็จะตามแบบเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการนะฮะแล้วก็สำนักพิมพ์ต่างๆเนี่ยนะฮะตีพิมพ์เผยแพร่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไล่เรียงเป็นไปตามนะฮะไทม์ไลน์ทางประวัติศาสตร์ก็คือยุคก่อนประวัติศาสตร์นะยุคประวัติศาสตร์ยุคประวัติศาสตร์ก็ไล่ไปตามศูนย์กลางนะฮะอย่างทวารวดีนะฮะเข้ามาสู่สุโขทัยอยุธยาธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพของเราอันนี้นะฮะเป็นเพียงมิติเดียวของประวัติศาสตร์ซึ่งเราเรียกว่าประวัติศาสตร์การเมืองนะเพราะว่านะใช้แกนกลางนะในใช้โครงเรื่องนะฮะโดยเรียงตามนะการเปลี่ยนแปลงเมืองศูนย์กลางอำนาจในแต่ละช่วงเวลาซึ่งถ้าพิจารณาในแง่นี้นะฮะเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนรู้มาเนี่ยจะจำกัดอยู่เฉพาะเรื่องราวของคนชั้นสูงกษัตริย์ราชวงศ์นักรบนะฮะการสงครามอาจจะมีการค้าบ้างแต่ชีวิตผู้คนทั้งหลายหายไปจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะเราไม่เคยรู้เลยว่าบรรดา

0: พ่อค้าแม่ขายนะฮะเขามีวิถีชีวิตกันอย่างไรเขาแต่งตัวยังไงเขากินอะไรหรือเขาขับถ่ายยังไงนะฮะถูกสุขลักษณะแค่ไหนเรื่องราวเหล่านี้นะฮะซึ่งมันเป็นที่กว้างขวางมากของประวัติศาสตร์นะที่กว้างกว่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยนะกลับไม่ถูกพูดถึงเลยในประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนรู้กันมานะฮะอย่างไรก็ตามนะฮะประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นบ้านเรานะฮะอย่างกรณีจังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีนะฮะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะที่จะหยิบยกขึ้นมาให้เห็นว่าไอ้การที่ประวัติศาสตร์ที่เราเรียนมาเนี่ยเน้นไปที่ประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยมันทำให้บทบังความสำคัญนะของพื้นที่ในท้องถิ่นสามบุรีนี้อย่างไรนะกรณีของลพบุรีนะฮะถ้าตามประวัติศาสตร์ที่เราเรียนรู้มานะจะมีบทบาทโดดเด่นจริงๆนะในกรณีของช่วง อยุธยาตอนต้นเนาะในฐานะเมืองลูกหลวงนะที่กษัตริย์ในราชวงศ์อู่ทองเนี่ยนะส่งลูกชายนะไปปกครองแล้วก็โดดเด่นขึ้นมาอีกทีนึงนะในสมัยของราชวงศ์ปราสาททองในช่วงท้ายก็คือในสมัยรัชกาลของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะแล้วก็ประวัติศาสตร์ลพบุรีก็หายไปนะมามีบทบาทสำคัญอีกทีนะฮะในช่วงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะที่ทรงใช้ลพบุรีเป็นเมืองหลวงแห่งที่2เช่นเดียวกับกรณีประวัติศาสตร์ของจังหวัดสิงห์บุรีนะสิงห์บุรีเองเมื่อพูดถึงสิงห์บุรีนะฮะประวัติศาสตร์สิงห์บุรีกลายเป็นส่วนประกอบหนึ่งของประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยานั่นก็คือประวัติศาสตร์ของชาวบ้านระจันหรือบางระจันที่เรารู้จักกันดีเนี่ยนะฮะว่ามีส่วนร่วมในการที่จะปกป้องกรุงศรีอยุธยาแต่ถ้าเราสามารถนะสลัดนะให้หลุดจากกรอบประวัติศาสตร์การเมืองเหล่านี้ไปได้เนี่ยเราจะเห็นว่าดินแดนสามบุรีของเราเนี่ยนะฮะมีพัฒนาการนะมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคหินใหม่ไล่มาจนถึงยุคสำริดยุคเหล็กนะแล้วก็มีพัฒนาการสืบเนื่องมาในสมัยทวารวดีแล้วก็เป็นศูนย์กลางหนึ่งนะทางด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาในสมัยทวารวดีด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเมื่อเข้าสู่ยุคที่เขมรเข้ามามีอิทธิพลเนี่ยเมืองลพบุรีหรือละโวของเราเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางนะทางการเมืองในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกขับเน้นนะฮะในประวัติศาสตร์การเมืองที่เราได้เรียนกันมานะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกละเลยไปนะอย่างน่าเสียดาย
1: นั่นก็แปลว่ามีประวัติศาสตร์อื่นๆอีกอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วหากมีประวัติศาสตร์เหล่านั้นแตกต่างจากประวัติศาสตร์ที่เราเคยรับรู้ยังไงบ้างคะ
0: แน่นอนฮะนอกจากประวัติศาสตร์การเมืองซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีนะฮะเพราะเราได้เรียนมาตั้งแต่ระดับประถมนะในปัจจุบันนะนักประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะได้พยายามศึกษาเรื่องราวให้พ้นไปจากกรอบของประวัติศาสตร์การเมืองเพื่อประกอบสร้างเรื่องราวนะในอดีตนะของสังคมให้เห็นภาพสังคมในวงกว้างมากขึ้นไปอีกนะไม่จำกัดอยู่เฉพาะบรรดาชนชั้นสูงนะคุณลองดูนะฮะว่าความหลากหลายนะในการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักประวัติศาสตร์ในปัจจุบันนะฮะคุณสามารถนะพิจารณาได้จาก1ชั้นหนังสือตามร้านหนังสือต่างๆหรือว่าร้านหนังสือในโลกออนไลน์ต่างๆนะคุณลองดูนะลองค้นหาดูมีทั้งประวัติศาสตร์ศาสนาประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมนะมีแม้กระทั่งประวัติศาสตร์อาหารและเครื่องดื่มเช่นหนังสือเล่มนี้ฮะประวัติศาสตร์โลกใน6แก้วมีแม้กระทั่งประวัติศาสตร์ของอุจจาระประวัติศาสตร์อึเนี่ยแหละฮะนะฮะถ้าคุณสงสัยประวัติศาสตร์อึนะฮะคุณลองกลับไปย้อนดูนะฮะละครเรื่องบุพเพสันนิวาสนะฮะมีการพูดถึงเรื่องการไปเวทนะฮะซึ่งอันนี้ก็มีนักวิชาการศึกษาอยู่เหมือนกันนะมีแม้กระทั่งประวัติศาสตร์ที่เราอาจจะไม่คิดว่ามีนะฮะประวัติศาสตร์หนังสือโป้อย่างเนี้ยนะฮะคือมันประกอบสร้างเรื่องราวอื่นๆที่มันเห็นชีวิตของคนธรรมดาทั่วไปในสังคมมากขึ้นนะฮะแล้วก็อย่างไรก็ตามนักประวัติศาสตร์แม้ว่าจะศึกษาหลากหลายด้านมากขึ้นอย่างรอบด้านมากขึ้นแต่พวกเราจะไม่สามารถอ้างได้ว่า เรารู้เรื่องจริงทั้งหมดหรือเราสามารถประกอบสร้างอดีตขึ้นมาได้ทั้งหมดคุณลองนึกสิฮะว่าจะมีนักประวัติศาสตร์คนไหนที่สามารถเขียนประวัติศาสตร์ของกลิ่นที่เราได้กลิ่นนะฮะแค่คุณจะอธิบายกลิ่นออกมาเป็นคำพูดก็ยากแล้วดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เนี่ยแหละฮะ

ะฮะก็มีประวัติมีนักวิชาการนะทางด้านประวัติศาสตร์นะในอีกสาขาหนึ่งนะในอีกสายหนึ่งที่เราเรียกว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนาะโดยนักประวัติศาสตร์เหล่านี้นะจะเน้นนะศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์นะของชุมชนหรือว่าของท้องถิ่นขนาดเล็กโดยพยายามนะสลัดนะออกไปจากกรอบคิดของประวัติศาสตร์แบบชาติพยายามจะสร้างประวัติศาสตร์ของชุมชนของตัวเองนะของท้องถิ่นของตัวเองโดยที่ไม่ไปยึดโยงกับโครงเรื่องนะไทม์ไลน์ของประวัติศาสตร์ชาตินะแล้วก็มุ่งศึกษาประสบการณ์หรือกิจกรรมต่างๆของคนในอดีตอย่างรอบด้านโดยเน้นนะอดีตนะให้เกิดจากการเล่าจากคนในชุมชนหรือจากคนในท้องถิ่นนั่นเองนำเสนอผ่านมิติต่างๆเพื่อเปิดเผยให้เห็นนะพลวัตความเคลื่อนไหวนะของบรรดาผู้คนนะในแต่ละท้องถิ่นซึ่งต่างก็มีความหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางด้านความเชื่อความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมนะความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์อันนี้คือสิ่งที่เราพยายามจะศึกษานะสำหรับนักศึกษานักประวัติศาสตร์นะที่ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกรณีงานศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เริ่มปลุกกระแสนะฮะการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในที่นี้จะขอยกตัวอย่างนะฮะสองที่ก็คือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นล้านนานะฮะหนังสือประวัติศาสตร์ล้านนาของอาจารย์สรัสวดีอองสกุลเนี่ยนะฮะก็เป็นการเปิดพื้นที่นะฮะการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบริเวณภาคเหนือของไทยนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าเป็นภาคเหนือของไทยก็คือบริเวณที่มีจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางเนี่ยแต่ครั้งหนึ่งนะเชียงใหม่เองนะเป็นศูนย์กลางนะทางการเมืองของรัฐหนึ่งที่สำคัญและดำรงอยู่ควบคู่กับรัฐสุโขทัยแล้วก็กรุงศรีอยุธยาแต่ในประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยพอมันเอาการเมืองแบบโครงเรื่องสุโขทัยอยุธยาธนบุรีเข้าไปจับเนี่ยการที่เราจะพูดถึงล้านนาเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากลำบากทีนี้เมื่อนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยไปจับนะเอาล้านนานะเอาศูนย์กลางคือเชียงใหม่เข้ามาพูดมาเล่ามาบอกเล่าเนี่ยมันก็จะเห็นภาพพลวัตนะของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเชียงใหม่ได้ชัดเจนมากขึ้นอีกกรณีหนึ่งนะฮะจากเหนือแล้วเราลงไปทางตอนใต้นะฮะทางใต้เองเนี่ยนะฮะที่เราเรียกว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจริงๆมีศูนย์กลางนะแห่งหนึ่งที่สำคัญก็คือรัฐที่เรียกว่าฟาตานีหรือปาตานีนั่นแหละนะฮะแต่เดิมนะฮะบริเวณที่เป็นจังหวัดปาตานีในปัจจุบันเนี่ยมีรัฐที่เป็นรัฐศูนย์กลางทางการเมืองและการค้าก็คือฟาตานีนะฮะที่ครอบคลุมดินแดนบริเวณต่างๆใน3จังหวัดหรือ4จังหวัดภาคใต้นะฮะก่อนที่ในภายหลังนะฮะฟาตานีเนี่ยนะจะต้องส่งบรรณาการนะให้กับกรุงศรีอยุธยาแต่ว่าชาวปัตตานีเองเนี่ยก็มีการบันทึกประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นของเขาไว้นะฮะเรียกว่าฮิกกายัตเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือหนังสือประวัติศาสตร์ของทางภาคใต้อย่างไรก็ตามการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยนะด้วยความที่เราศึกษาวิถีชีวิตผู้คนเนาะของคนธรรมดาทั่วไปนะหรือว่าของดินแดนต่างๆที่ไม่ใช่ศูนย์กลางอำนาจอย่างอยุธยาหรืออย่างสุโขทัยเนี่ยนั่นย่อมส่งผลนะทำให้หลักฐานที่นักประวัติศาสตร์จะนำมาใช้ในการศึกษาเนี่ยย่อมแตกต่างนะย่อมเปลี่ยนไปจากเดิมเนาะอย่างกรณีถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองเราก็จะเน้นพงศาวดารนะจดหมายเหตุเนาะซึ่งเป็นของทางราชการก็จะให้ภาพเกี่ยวกับการเมืองการสงครามแล้วก็วิถีชีวิตนะความเป็นอยู่ของชนชั้นสูงแต่ถ้าเราต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหลักฐานที่เราจะใช้นะจะเป็นพวกประเภทตำนานนะฮะนิทานพื้นบ้านคำบอกเล่านะจดหมายเหตุของบรรดานักเดินทางต่างๆหรือว่าบันทึกของนักเดินทางต่างชาติอันนี้นะจะช่วยให้เรานะสามารถประกอบสร้างประวัติศาสตร์ของคนในท้องถิ่นขึ้นมาได้ซึ่งการใช้หลักฐานที่ต่างออกไปเนี้ยนะนักประวัติศาสตร์เองก็จะมีกระบวนการในการวิพากษ์หลักฐานแตกต่างออกไปจากหลักฐานที่เป็นเอกสารของทางราชการนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะว่าเราจะพยายามประกอบสร้างนะประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีนะขึ้นมาใหม่แล้วดูกันว่านะประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เล่านะใหม่โดยใช้ดินแดนที่เป็นท้องถิ่นของเราเนี่ยนะฮะเป็นศูนย์กลางนะจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรแตกต่างจากที่เรารับรู้อย่างไรบ้าง

0: างเดี๋ยวไปชมคลิปต่อไปกันเลยค่ะ
1: รายการหลงบุหรี่ต้องขอขอบคุณอาจารย์พันทิพย์เพชรวิจิตรอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษาที่ให้เกียรติมาเป็นผู้บรรยายในวันนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านผู้ชมคงได้รับความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในรายวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งจะช่วยให้ท่านผู้ชมศึกษาประวัติศาสตร์ได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้นทั้งประวัติศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาสังคมศึกษาภูมิใจเสนอรายการหลงบุรีรายการที่จะพาทุกท่านย้อนกลับไปยังอดีตเพื่อศึกษาชีวิตผู้คนสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของดินแดนสามบุรีลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีสำหรับในวันนี้ขอเชิญทุกท่านรับชมในตอนที่2พัฒนาการความเป็นชุมชนดินแดนบริเวณที่ปัจจุบันนี้เป็นเขตจังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีนั้นมีประวัติศาสตร์และพัฒนาการที่สัมพันธ์กันย้อนกลับไปได้ถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่ามีพัฒนาการจนกลายเป็นบ้านเมืองหรือชุมชนขนาดใหญ่มามากกว่า 3,000 ปีแล้วความพิเศษของชุมชนนี้ไม่เพียงแต่มีผู้คนตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่อย่างต่อเนื่องเท่านั้นทว่ายังมีพัฒนาการสืบเนื่องกลายเป็นเมืองใหญ่ของยุคประวัติศาสตร์ในเวลาต่อมาจนกระทั่งทุกวันนี้จังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีนั้นก็มีความสำคัญในแง่ของประวัติศาสตร์เป็นที่ตั้งของชุมชนเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์มากมายในด้านการท่องเที่ยวก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่งทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมอีกทั้งยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการทหารที่สำคัญเป็นที่ตั้งของหน่วยทหารที่มีความสำคัญในระดับประเทศอีกด้วยจากล่องลอยหลักฐานทางโบราณคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่นๆทำให้เราทราบว่าดินแดนบริเวณภาคกลางของประเทศไทยหรือเขตสามบุรีในปัจจุบันครั้งหนึ่งเคยเป็นเส้นทางการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างชายแดนด้านตอนออกและชุมชนโบราณในภาคตอนออกเฉียงเหนือของไทยทั้งยังเป็นแหล่งแร่โลหะที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณเขาวงพระจันทร์ทำให้พบแหล่งโบราณคดีจำนวนมากในยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งยังมีการใช้พื้นที่สืบเนื่องเข้ามาสู่ยุคประวัติศาสตร์และมีความสำคัญร่วมสมัยในประวัติศาสตร์อยุธยาจนกระทั่งปัจจุบันล่องลอยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์โบราณสมัยหินใหม่ในพื้นที่สามบุรีพื้นที่ทั้ง3จังหวัดพบร่องรอยกิจกรรมการดำเนินชีวิตของมนุษย์ร่วมสมัยกันตั้งแต่ยุคหินใหม่เป็นต้นมาแหล่งโบราณคดีหลายแหล่งอายุราว 3,500 ปีที่สำคัญได้แก่ชุมชนแรกคือชุมชนบริเวณเมืองโบราณบ้านคูเมืองอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีแม้ว่าจะเป็นเมืองที่รู้จักกันดีอยู่ว่าร่วมสมัยกับวัฒนธรรมทวารวดีแต่จากการขุดค้นพบว่าชั้นใต้ดินล่างสุดนั้นร่วมสมัยกับสมัยหินใหม่ชุมชนต่อมาคือชุมชนโบราณในเขตบ้านโคกเจริญอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีกรณีของจังหวัดสระบุรีพบร่องรอยของมนุษย์ก่อนสมัยหินใหม่อาศัยอยู่ตามเพิงถ้ำบริเวณถ้ำพระงามถ้ำเทพนิมิตและวัดพุทธฉายทั้งนี้ยังพบแหล่งโบราณคดีในยุคหินใหม่โดยชุมชนที่เก่าแก่ที่สุดนั้นอยู่ในเขตอำเภอวังม่วงอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเราสามารถบอกได้ว่าแหล่งโบราณเหล่านี้ครั้งหนึ่งเคยมีกิจกรรมของมนุษย์ในระยะเวลาไร่เรียกกันโดยสังเกตได้จากหลักฐานทางโบราณคดีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่สำคัญเช่นขวานหินขัดเครื่องปั้นดินเผาลวดลายเชือกทาบและเครื่องประดับที่ทำจากกระดูกของสัตว์ชุมชนโบราณสมัยหินใหม่นี้เป็นช่วงปลายยุคหินและกำลังจะเข้าสู่ยุคสำลิดผู้คนเหล่านี้
เริ่มเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเองจากการเล่ร่อนเลี้ยงสัตว์หาของป่าและอาศัยตามเพิงถ้ำจากนั้นเริ่มมีพัฒนาการโดยการหันมาตั้งถิ่นฐานถาวรบนพื้นราบเริ่มรู้จักการเพาะปลูกการติดต่อระหว่างชุมชนข้างเคียงถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสัมฤทธิ์ในเวลาต่อมาแหล่งอุตสาหกรรมทองแดงยุคสัมฤทธิ์ในพื้นที่สามบุรีล่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทองแดงในยุคสัมฤทธิ์นั้นในพื้นที่สามบุรีเราพบที่ชุมชนโบราณท่าแขอําเภอเมืองจังหวัดลพบุรีสันนิษฐานว่ามีพัฒนาการย้อนกลับไปถึงยุคหินใหม่พบทั้งขวานหินขัดเครื่องปั้นดินเผาลายเชือกทาบหลุมฝังศพมนุษย์ในเวลาต่อมาชุมชนท่าแคนี้ได้พัฒนาเข้าสู่ยุคโลหะดังจะเห็นได้จากหลักฐานตะกันโลหะการถลุงทองแดงทั้งยังพบร่องรอยการติดต่อกับชุมชนต่างถิ่นอีกด้วยชุมชนโบราณท่าแคอาศัยทรัพยากรแร่ทองแดงประกอบกับเทคโนโลยีการถลุงและหลอมทองแดงซึ่งคาดว่าได้รับมาจากทางตอนใต้ของจีนจนสามารถพัฒนาจนกลายเป็นเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบก่อนพัฒนาเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ต่อไปอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่ชุมชนโบราณท่าแคเริ่มสร้างคูน้ำคันดินนี้ยังพบว่ามีชุมชนโบราณในบริเวณใกล้เคียงได้แก่ชุมชนโบราณจันเสนจังหวัดนครสวรรค์ชุมชนโบราณอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีรวมถึงชุมชนโบราณบ้านคูเมืองจังหวัดสิงห์บุรีและแหล่งโบราณคดีที่อยู่ลึกเข้าไปตอนในของแผ่นดินตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยานักโบราณคดีเชื่อว่าเป็นกลุ่มเมืองที่พัฒนาร่วมสมัยต่างก็พัฒนาเข้าสู่สมัยทวารวดีในเวลาใกล้เคียงกันแหล่งโบราณคดีดังกล่าวเป็นชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์บริเวณเขาวงพระจันทร์ซึ่งพบกิจกรรมการถลุงแร่ทองแดงในระดับที่อาจเรียกได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมๆทำให้นักโบราณคดีต่างเชื่อว่าแร่ทองแดงจำนวนมากนี้ไม่ได้ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะในชุมชนบริเวณเขาวงพระจันทร์เท่านั้นแต่น่าจะมีการส่งไปแลกเปลี่ยนซื้อขายยังดินแดนอื่นและคาดว่าน่าจะเป็นชุมชนโบราณบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนั่นเองเหตุผลที่ทำให้เชื่อเช่นนั้นเป็นเพราะในช่วงระยะเวลาระหว่าง 3,500 ถึง 2,500 ปีก่อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอู่วัฒนธรรมสัมฤทธิ์ทว่าดินแดนดังกล่าวไม่มีแหล่งแร่ทองแดงเป็นของตัวเองนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนกับใกล้เคียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีซึ่งอยู่ทางตอนล่างหลักฐานที่พบในแหล่งโบราณคดีที่กระจายตัวอยู่บริเวณท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เช่นชุมชนโบราณบ้านท่าลิศชุมชนโบราณบ้านโป่งตะขบอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีพบภาชนะดินเผาลายเชือกทาบและตะกันแร่ทองแดงแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการเทคโนโลยีการหลอมโลหะแบบเดียวกับที่บริเวณเขาวงพระจันทร์นอกจากนี้ยังพบลูกปัดเปลือกหอยทะเลแบบเดียวกับที่พบในแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีในแหล่งโบราณคดีบริเวณหุบเขาวงพระจันทร์ได้แก่แหล่งโบราณคดีห้วยใหญ่และในแหล่งโบราณคดีวัดทุ่งสิงโตสะท้อนให้เห็นว่ามีการติดต่อระหว่างชุมชนโบราณบริเวณพื้นที่จังหวัดลพบุรีกับชุมชนโบราณชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยแน่นอนว่าต้องมีการติดต่อผ่านชุมชนโบราณในพื้นที่จังหวัดสระบุรีอย่างไม่ต้องสงสัยอย่างไรก็ตามกิจกรรมการถลุงทองแดงเริ่มลดความสำคัญลงเมื่อโลหะชนิดใหม่เข้ามานั่นก็คือเหล็ก
และการเติบโตทางการค้าข้ามคาบสมุทรช่วงรอยต่อระหว่างยุคก่อนประวัติศาสตร์หรือยุคเหล็กตอนปลายกับยุคประวัติศาสตร์นั้นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือดินแดนบริเวณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแร่ทองแดงต้องเผชิญกับความท้าทายเพราะโลหะชนิดใหม่ขณะเดียวกันอิทธิพลจากภายนอกคือการที่รัฐโบราณในเอเชียใต้เริ่มให้ความสำคัญกับการค้าในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นดังเห็นได้จากร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีและร่องรอยทางวัฒนธรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมทางความเชื่อที่ผู้คนในท้องถิ่นนี้ได้รับจากภูมิภาคเอเชียใต้นับเป็นก้าวย่างที่สำคัญก่อนการพัฒนาไปสู่ยุคประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในสมัยเหล็กหลายแหล่งพัฒนาสืบเนื่องจากสมัยสำริดแต่ก็มีชุมชนโบราณที่มีความโดดเด่นในช่วงสมัยเหล็กซึ่งไม่ใช่ชุมชนโบราณที่สัมพันธ์กับแหล่งถลุงทองแดงอย่างในสมัยสำริดเนื่องจากเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีแหล่งแร่เหล็กอยู่ในพื้นที่พบบริเวณลุ่มแม่น้ำลพบุรีป่าสักแหล่งโบราณคดีในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีที่พบว่ามีกิจกรรมของมนุษย์สืบเนื่องมาจากสมัยสำริดที่สำคัญได้แก่แหล่งโบราณคดีห้วยใหญ่แหล่งโบราณคดีอ่างเก็บน้ำนินกำแหงแหล่งโบราณคดีท่าแคแหล่งโบราณคดีบริเวณโรงพยาบาลอนันทมหิดลและแหล่งโบราณคดีวัดทุ่งสิงโตซึ่งในเวลาต่อมาชุมชนโบราณในพื้นที่บริเวณเขตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนี้จะพัฒนากลายเป็นเมืองสำคัญในสมัยทวารวดีและสมัยลพบุรีต่อไปนอกจากแหล่งโบราณคดีที่อยู่บริเวณศูนย์กลางความเจริญในสมัยเหล็กที่กล่าวมาข้างต้นแล้วในพื้นที่จังหวัดลพบุรียังพบแหล่งโบราณคดีช่วงอายุระหว่าง 2,500 ปีที่มีความสำคัญในฐานะเมืองโบราณระหว่างบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาภาคกับภาคตอนออกเฉียงเหนือโดยอาศัยลำน้ำป่าสักไปยังเมืองโบราณที่เป็นศูนย์กลางตอนในของแผ่นดินอีกแห่งหนึ่งคือบริเวณเมืองโบราณศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์พบร่องรอยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายตัวอย่างเช่นแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีปรากฏหลักฐานตั้งแต่ยุคสำริดและมีพัฒนาการเติบโตขึ้นในสมัยเหล็กความโดดเด่นของแหล่งโบราณคดีนี้คือการจัดแบ่งพื้นที่ฝังศพภายในชุมชนแหล่งโบราณคดีในเส้นทางติดต่อระหว่างชุมชนโบราณทางตอนในกับเมืองท่าชายฝั่งมีพัฒนาการในพื้นที่จังหวัดสระบุรีพบร่องรอยของชุมชนที่มีพัฒนาการสืบเนื่องมาตั้งแต่ยุคสำริดเมื่อเข้าสู่ยุคโลหะได้แก่ชุมชนโบราณเมืองขีดขินอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีและชุมชนโบราณบ้านดงเมืองหรือชุมชนโบราณอู่ตะเภาอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีซึ่งพบร่องรอยหลักฐานในสมัยเหล็กหรือยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายสืบเข้ามาสู่สมัยทวารวดีขณะที่บริเวณจังหวัดสิงห์บุรีแหล่งโบราณคดีบริเวณบ้านคูเมืองก็มีพัฒนาการต่อเนื่องเข้าสู่ยุคเหล็กควบคู่ไปกับแหล่งโบราณคดีร่วมสมัยแห่งอื่นๆแต่ที่โดดเด่นก็คือแหล่งโบราณคดีบ้านคูเมืองนี่เองมีพัฒนาการสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยหินใหม่ทวารวดีกับการค้าข้ามคาบสมุทรเมื่อพัฒนาเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ในยุคสมัยที่เรียกว่าวัฒนธรรมทวารวดีจะเริ่มเห็นความสัมพันธ์ของชุมชนโบราณที่ปัจจุบันเป็นเขตการปกครองของจังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีได้อย่างชัดเจนมากขึ้นความโดดเด่นของวัฒนธรรมทวารวดีก็คือการเกิดขึ้นของเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบและการพบโบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ฮินดูทั้งยังพบจารึกที่เป็นลายลักษณ์อักษร
สะท้อนให้เห็นถึงการเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์และการรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียอย่างชัดเจนในสมัยทวารวดีเมืองละโวหรือเมืองลพบุรีก็มีคูน้ำและคันดินล้อมรอบตั้งอยู่ในยุทธศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกติดต่อกับภูมิภาคทางตอนในของแผ่นดินทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการขยายเครือข่ายการค้าจากฝั่งตะวันตกของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองอู่ทองนครชัยศรีและเมืองคูบัวโดยละโวมีสถานะเป็นเมืองศูนย์กลางทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะมีเส้นทางที่สามารถเดินทางติดต่อไปยังแผ่นดินตอนในผ่านลำน้ำเจ้าพระยาสามารถเดินทางโดยอาศัยลำน้ำป่าสักเพื่อไปยังเมืองศรีเทพและไปยังเมืองในภาคตอนออกเฉียงเหนือได้นอกจากนี้ด้วยที่ตั้งของเมืองละโวยังเอื้ออำนวยให้สามารถเดินทางติดต่อกับเมืองท่าชายฝั่งสมัยทวารวดียังเมืองดงละครในจังหวัดนครนายกและเมืองศรีมโหสถในจังหวัดปราจีนบุรีด้วยเส้นทางดังกล่าวนี้จะต้องผ่านเมืองโบราณสมัยทวารวดีในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรีคือเมืองโบราณขีดขินอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีและเมืองโบราณอู่ตะเภาอำเภอหนองแสงจังหวัดสระบุรีซึ่งตั้งอยู่ในลำน้ำพระแก้วและลำน้ำหนองแสงในช่วงเวลาที่ละโวได้นาขึ้นจนกลายเป็นเมืองศูนย์กลางอำนาจหนึ่งในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานี้ยังมีเมืองโบราณที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในรัศมี 1,000 เส้นหรือ40กิโลเมตรเช่นเดียวกับเมืองขีดขินนั่นก็คือเมืองโบราณคูเมืองอำเภออินบุรีที่มีพัฒนาการควบคู่กันมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์และน่าเชื่อว่าเป็นเมืองที่มีส่วนสำคัญระหว่างการเชื่อมต่อศูนย์กลางทางฝั่งตะวันตกกับเมืองละโวเพราะเป็นเมืองที่มีคูเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อเข้าสู่สมัยลพบุรีเส้นทางการค้าเปลี่ยนจากลำน้ำพระแก้วและลำน้ำหนองแสงเปลี่ยนมาเป็นลำน้ำเจ้าพระยาลำน้ำลพบุรีและลำน้ำป่าสักเป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลเขมรจากเมืองพระนครแต่เมื่อสิ้นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เมืองละโวก็เป็นอิสระในเวลาต่อมาได้ขยับศูนย์กลางลงมาทางตอนล่างและสร้างเมืองอโยธยาศรีรามเทพนครเป็นเมืองลูกหลวงก่อนที่จะรวมตัวกับราชวงศ์สุพรรณภูมิที่พัฒนามาจากเมืองอู่ทองและสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นในปีพุทธศักราช1893คุณผู้ชมครับรายการหลงบุรีของเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้คุณผู้ชมทราบหรือยังครับว่าดินแดน3บุรีแห่งนี้ก็คือจังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีนั้นมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมายาวนานแค่ไหนสามารถย้อนกลับไปได้มากกว่า 3,000 ปีผู้คนบริเวณนี้มีการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนดังจะเห็นได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายย้อนกลับไปได้ถึงยุคหินใหม่และมีพัฒนาการสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไป

0: ดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงchlorophyll CHOLROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูม พืชไม่มีดอกนะคะและในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
3: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์พิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าพืชดอก stamen s t a m e n stamen แปลว่าเกสรตัวผู้ pistil pPIL Pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศ

0: มาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมบูรณ์งอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดน้อยเมล็ดงอกยากต้นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะการปักชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุปลูกเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างรากขึ้นมาใหม่ทำโดยขว้านกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับกิ่งของต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือการเสียบยอดเป็นการนำกิ่งหรือยอดของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์มาต่อหรือเสียบบนกิ่งพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟืองฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Plant propagation, PLANT, PROPAGATION, plant propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืช seed propagation, SEED, PROPAGATION seed propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด cleft grafting C L E F T G R A F T I N G cleft grafting แปลว่าการต่อกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่ที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ
2: ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
2: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆตี้ดูรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: อ้อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้ม

0: ลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
0: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
0: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้วก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
2: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านอานี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
3: ครับ
2: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โ
5: หสวนอาหารสอนฐานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
1: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
6: ใช่แล้วนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป

0: รสชาติเนี่ยมันจะช่วยกำกับการกินของเราถ้าเมื่อไรเราทานอาหารอร่อยเราก็จะมีความสุขแล้วก็จะยิ่งกินได้เยอะถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดรสชาติไม่ถูกใจเรานะคะเราก็ไม่รับประทานอาหารการทำงานของการรับรู้รสชาติก็จะประกอบไปด้วยส่วนหลักๆ2ส่วนส่วนที่1ก็คือตัวรับนะคะซึ่งอยู่บริเวณลิ้นกับส่วนที่2ก็คือการตีความที่ระดับสมองสมมุติเราทานอาหารที่มีรสหวานนะคะมีน้ำตาลอยู่น้ำตาลเนี่ยก็จะวิ่งเข้าไปที่บริเวณของปุ่มรับรสซึ่งตัวรับเนี่ยมันก็จะมีตัวรับจำเพาะนะสำหรับรสชาติต่างๆมีทั้งหมด5รสชาตินะคะรสชาติที่1ก็คือในเรื่องของรสหวานนะคะรสเค็มรสขมรสเปรี้ยวแล้วก็รสกลมกล่อมนะคะกลมกล่อมก็คือรสอูมามินั่นเองสัญญาณรสเนี่ยจะรวมตัวกับสัญญาณของประสาทสัมผัสตัวอื่นแล้วก็ไปที่สมองอีกส่วนหนึ่งนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรู้ความจำตีความออกมาว่าเนี่ยคือรสหวานและรสหวานนี้เป็นรสหวานที่พอดีแล้วแล้วก็รวมความไปถึงว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอยากจะกินอีกหรือไม่อยากกินอีกก็งานวิจัยที่ได้ทำนะคะก็เป็นการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างระดับการรับรู้รสชาติในผู้สูงอายุไทยเปรียบเทียบกับผู้สูงอายุญี่ปุ่นเพราะว่าเราสนใจว่าพฤติกรรมการกินของคนไทยกับคนญี่ปุ่นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันแตกต่างกันอาหารญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะจืดเนี่ยที่คนไทยเราเนี่ยทานรสค่อนข้างจัดก็เลยได้มีการร่วมมือนะคะกับทางมหาวิทยาลัยโตโฮกุนะคะประเทศญี่ปุ่นทางมหาลัยโตโฮกุเนี่ยเป็นศูนย์ในการวิจัยในเรื่องของการรับรสมาเป็นเวลานานในขณะที่ประเทศไทยเราเนี่ยเรายังไม่ค่อยมีงานวิจัยแบบนี้นะคะก็เลยเกิดความร่วมมือระหว่างประเทศขึ้นจุดสำคัญน่าจะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมการกินมากกว่าเพราะถ้าดูสถิติในเรื่องของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะหรือเรียกสั้นๆว่า NCD โรคเบาหวานก็ดีโรคมะเร็งก็ดีนะคะโรคความดันโลหิตสูงก็ดีนะคะเบาหวานเนี่ยมีรายงานวิจัยชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการบริโภคน้ำตาลซึ่งการบริโภคน้ำตาลมากเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องระดับการรับรู้รสนะคะยิ่งถ้าระดับการเริ่มรับรู้รสหรือ threshold ของเราเนี่ยสูงนะคะก็แปลว่าเราต้องยิ่งเติมน้ำตาลเยอะเวลาเราปรุงก๋วยเตี๋ยว
1: งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการทำวิจัยเปรียบเทียบโดยเริ่มต้นจากการรับอาสาสมัครในประเทศไทยจำนวน90คนและในประเทศญี่ปุ่นอีก90คนซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้ง2ประเทศจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนที่1คือการทำแบบสอบถามเพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมการกินและการปรุงอาหารรวมทั้งมีการจดบันทึกอาหารที่รับประทานเพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลกับกระบวนการวิจัยในขั้นตอนที่2คือการวัดระดับการรับรู้รสชาติโดยใช้เทคนิคการเก็บข้อมูลที่เรียกว่า Filter Paper Disc
0: เทคนิค Filter Paper Disc เนี่ยก็เป็นที่ยอมรับกันในระดับสากลนะคะแล้วก็ทางญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็ใช้มาเป็นเวลานานแล้วนะคะข้อดีของเทคนิคนี้คืออะไรนะคะก็คือจะสามารถตรวจเป็นจุดๆได้นะคะสามารถตรวจได้ทั้งบริเวณด้านหน้าของลิ้นแล้วก็ด้านหลังของลิ้นเราจะมีสารที่ให้รสชาติต่างๆมีระดับความเข้มข้นตั้งแต่1จนถึง5ระดับจากนั้นเนี่ยเราจะเอากระดาษกรองหยดสารทดสอบเนี่ยลงไปนะคะโดยที่จะเริ่มจากระดับต่ำสุดก่อนแล้วก็เอาไปแตะบนลิ้นของอาสาสมัครแตะไว้3วินาทีแล้วเราก็เอาออกแล้วค่อยกลืนน้ำลายนะคะแล้วก็อาสาสมัครตอบเรานะคะว่ารู้รสหรือไม่รู้รสผลเบื้องต้นออกมานะคะก็ทั้งเราทั้งญี่ปุ่นนะคะก็ค่อนข้างตกใจเนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยของคนญี่ปุ่นเองนะคะระดับที่เขาใช้ในการตรวจคนไข้นะคะแล้วบอกว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาเรื่องการรับรสเนี่ยก็คือเกิน3ถ้าตรวจแล้วคนไข้ได้4หรือว่าได้5นะคะเขาจะถือว่าคนไข้เนี่ยเริ่มมีปัญหาการรับรู้รสชาติแล้วก็จะต้องตรวจสอบแล้วว่าเอ๊ะเป็นผลมาจากอะไรเป็นผลมาจากโรคประจำตัวหรือเปล่านะคะหรือมีความผิดปกติของระบบประสาทหรือเปล่านะคะแต่บ้านเรานะคะค่าเฉลี่ยเบื้องต้นออกมาเนี่ยคืออยู่ประมาณ4นะคะสำหรับรสชาติหวานขมเปรี้ยวแล้วก็เค็มนะคะในขณะที่รสกลมกล่อมของเราออกมาประมาณ5ก็คือสูงมาก
1: งานวิจัยชิ้นนี้ได้พบข้อมูลที่สำคัญนั่นก็คือคนไทยมีระดับการรับรู้รสชาติที่สูงเกินค่าปกติเมื่อเทียบกับคนญี่ปุ่นโดยเชื่อว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากความแตกต่างของพันธุกรรมและพฤติกรรมการกินนี่เองที่เป็นสาเหตุที่ทำให้คนไทยมีอัตราการป่วยเป็นโรคในกลุ่ม NCDS เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีซึ่งปัญหาของปุ่มรับรสที่มีระดับของการรับรสชาติที่สูงยังส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่ต้องได้

0: รับการรักษาอีกด้วย
1: ผู้ป่วยนะคะที่มีเทรชโชสูงก็คือเหมือนระดับที่เริ่มรู้รสเนี่ยค่อนข้างสูงเนี่ยพูดง่ายๆคือปกติเขารับรู้รสไม่ค่อยดีอยู่แล้วพอได้รับรังสีรักษาอีกเนี่ยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่สูญเสียการรับรู้รสเนี่ยเร็วกว่าคนที่ปกติกินจืดยกตัวอย่างก็คือผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอนะที่รับรังสีรักษานะคะเกือบ 100% เลยนะคะถ้าเกิดว่ารังสีที่ได้รับเนี่ยกระทบกับลิ้นนะคะเกือบ 100% จะมีปัญหาเรื่องสูญเสียการรับรสชาตินะคะบางรายเนี่ยสูญเสียหมดทุกรสชาติเลยก็ทานอาหารไม่อร่อยก็จะกินอาหารน้อยลงนะคะพอทานอาหารน้อยลงน้ำหนักตัวก็ลดนะคะก็เกิดภาวะทุพโภชนาการตามมาอีกนะคะซึ่งภาวะทุพโภชนาการตรงนี้ทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงนะคะพอร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยอาจจะเป็นผลให้คนไข้ต้องหยุดการรักษาการตอบสนองต่อการรักษาก็จะไม่ดีนะคะแล้วก็อาจจะทำให้คุณหมอสั่งให้ต้องหยุดชะงักการรักษาเลยนะคะแล้วก็มาให้ซัพพอร์ตให้อาหารทางสายหรืออะไรเพื่อให้คุณภาพชีวิตหรือให้สภาวะโภชนาการเนี่ยกลับดีขึ้นมาผลสรุปของงานวิจัยชิ้นนี้นะคะเชื่อว่าจะทำให้เกิดการตื่นตัวในสังคมนะคะในเรื่องของระดับการเริ่มรู้รสชาตินะคะแล้วก็หวังว่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะของคนไทยในเรื่องของการบริโภคค่ะ

0: แหมแกทำอะไรอ่ะ
1: อ๋อทำสูตรสบู่ง่ายๆฉันนะอยากได้รูปดอกไม้สีใสๆเราไปทำกันดูไหม
0: อืมไปสิไป
2: Thank you.

คนจนละลายแล้วขึ้นมาวางพักไว้สักครู่ร้อนระอุแล้วจึงหยอดสีผส

ยมีสเปรย์ฟ็อกซี่ก็สามารถฉีดไล่ฟองอากาศเพื่อทำให้ก้อนสบู่มีรูปร่างที่เนียนสวยหรือตกแต่งสบู่ให้สวยงามด้วยดอกไม้ใบไม้แล้วนำแม่พิมพ์ที่เราเทสบู่ไปแช่ช่องฟรีซ15นาทีทิ้งไว้จนกว่าสบู่จะเซ็ตตัว

0: สงสัยไหมคะว่าทำไมต้องรอให้เนื้อสบู่อุ่นก่อนจึงหยอดสีผสมและน้ำหอม
1: ผลที่เราไม่ใส่สีผสมและน้ำหอมลงไประหว่างการทำละลายบนกระทะที่ร้อนจัดก็เพื่อคงสีและกลิ่นน้ำหอมที่เราต้องการเอาไว้มิฉะนั้นสีอาจจะเพี้ยนหรือกลิ่นน้ำหอมอาจจะระเหยไปหมดด้วยความร้อนนั่นเองส่วนสูตรที่ใช้จะใช้สารตั้งต้นอะไรปริมาณเท่าไหร่เราสามารถทำทดลองไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้สูตรที่ชอบค่ะในการทำสบู่ถ้าใช้สารตั้งต้นที่ต่างกันเช่นไขมันจากพืชได้แก่น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันปาล์มและไขมันที่ได้จากสัตว์ได้แก่ไขมันโคกระบือสบู่ที่ได้จะต่างกันหรือไม่และต่างกันอย่างไร
0: คุณภาพของน้ำมันที่ได้จากพืชและสัตว์จะมีผลต่อคุณภาพของสบู่เกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันพืชจะให้ลักษณะขาวเนียนเกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันจากพืชจะมีกลิ่นหอมน้อยกว่าน้ำมันจากสัตว์อีกทั้งน้ำมันจากพืชยังเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายและราคาถูกด้วยการทำสบู่อย่างง่ายในครัวเรือนนิยมผลิตสบู่ก้อนขุ่นสบู่ก้อนใสและสบู่เหลวซึ่งจะใช้สารตั้งต้นที่แตกต่างกันสบู่ก้อนขุ่นใช้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์สบู่ก้อนใสใช้สารตั้งต้นคือกลีเซอรีนก้อนสบู่เหลวใช้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
1: แชมพูและผงซักฟอกที่เราใช้กันทั่วไปมีสารที่ก่อให้เกิดฟองชื่อว่าโซเดียมบอริกซัลเฟตหรือ SLS เวลาที่เราอาบน้ำและมีฟองมากๆเราจะรู้สึกฟินใช่ไหมคะแต่สาร SLS เนี่ยหากมีมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อผิวของเราได้ค่ะเช่นเกิดการระคายเคืองแสบตาและถ้าสะสมมากเกินไปจะเกิดมะเร็งผิวหนังได้นะคะ

0: วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3กับครูไอค่ะครูแสดงฉ่ำค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องสัตว์เลี้ยงของฉันค่ะซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่1นะคะก่อนอื่นนะคะนักเรียนคุณครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนทุกคนด้วยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะคำถามของคุณครูนะคะก็คืออยากจะถามนักเรียนว่านักเรียนเคยเลี้ยงสัตว์หรือไม่ถ้าเคยเลี้ยงสัตว์ชนิดใดคะหลายคนเคยเลี้ยงเลยใช่ไหมคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางเคยเลี้ยงใช่ไหมคะแต่ละคนเลี้ยงสัตว์ชนิดใดบ้างคะช่วยกันตอบก็ได้ค่ะลูกมีแมวมีหนูแฮมสเตอร์มีอะไรคะมีกระต่ายมีสุนัขเอาละค่ะนักเรียนนักเรียนก็ตอบตามที่นักเรียนเคยเลี้ยงเลยใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเคยเลี้ยงอะไรบ้างคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะนักเรียนนักเรียนก็ตอบตามประสบการณ์ของตัวเองเลยนะคะถ้าเคยเลี้ยงนะคะนักเรียนอาจจะตอบว่าเคยเลี้ยงปลาเคยเลี้ยงแมวเคยเลี้ยงสุนัขนะคะนักเรียนก็ตอบตามที่นักเรียนเลี้ยงนะคะแล้วนักเรียนมีวิธีการเลี้ยงดูสัตว์เหล่านั้นอย่างไรขอกลุ่ม2วิธีที่นักเรียนเลี้ยงดูสัตว์เหล่านั้นนักเรียนเลี้ยงสัตว์อย่างไร
1: ให้อาหารให้น้ำครับ
0: ให้อาหารให้น้ำมีวิธีอื่นอีกไหมคะ
1: อยู่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกครับ
0: เลี้ยงในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกมีคำตอบอื่นมีความคิดเห็นอื่นอีกไหมคะมีอีกไหมเอ่ยนักเรียนต้นทางไม่มีแล้วใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกันกับเพื่อนหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างอื่นไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะนักเรียนก็ตอบตามที่วิธีการที่นักเรียนได้เลี้ยงเลยนะคะก็อย่างเช่นให้อาหารให้น้ำที่สะอาดและเลี้ยงในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกนั่นเองค่ะนักเรียนคะเพราะเหตุใดนักเรียนจึงให้อาหารน้ำและเลี้ยงสัตว์ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกคะกลุ่มหนึ่งค่ะทำไมถึงต้องให้อาหารให้น้ำและเลี้ยงสัตว์ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกเอ่ย
2: เพราะว่ามันจะไม่ตายค่ะ
0: เพราะว่าสัตว์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ใช่ไหมคะสัตว์ไม่ตายมีเหตุผลอื่นอีกไหมคะขอเป็นกลุ่ม3นะคะขอเป็นกลุ่ม3บ้างเพราะอะไรเอ่ย
2: ถ้าสัตว์ไม่ได้ไม่มีอากาศครับสัตว์จะตายครับ
0: ถ้าสัตว์ไม่มีอากาศใช่ไหมคะก็จะตายมีอย่างอื่นอีกไหมคะเหตุผลอื่นอีกไหมคะมีอะไรอีกคะ
2: มนุษย์และสัตว์มีสิ่งที่ต้องการก็คืออาหารน้ำอากาศครับ
0: อาหารน้ำแล้วอากาศก็เป็นสิ่งที่สัตว์ต้องการใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือมนุษย์ก็ต้องการอาหารน้ำแล้วก็อากาศมีเหตุผลอื่นอีกไหมเอ่ยมีกลุ่ม2
3: สัตว์จะได้แข็งแรงครับ
0: สัตว์จะได้แข็งแรงถ้าเราให้อาหารน้ำแล้วก็เลี้ยงในที่ที่มีอากาศถ่ายเทใช่ไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะมีกลุ่ม5ค่ะเพื่อนๆกลุ่มอื่นฟังเหตุผลของกลุ่ม4ค่ะฟังเหตุผลของกลุ่ม4ด้วยนะคะ
4: สัตว์จะได้ไม่ป่วยค่ะ
0: สัตว์จะได้ไม่เจ็บป่วยใช่ไหมคะนักเรียนคะและนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะหรือมีคำตอบอื่นที่นอกเหนือจากเพื่อนบ้างคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะนักเรียนก็ตอบตามที่นักเรียนเข้าใจได้เลยนะคะก็คืออาหารน้ำและอากาศนะคะก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์นั่นเองค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะคะว่าถ้าปลาที่นักเรียนเลี้ยงว่ายน้ำช้าลงไม่สดใสนักเรียนคิดว่าเกิดจากอะไรเพราะเหตุใดคะขอเป็นกลุ่ม5บ้างได้ไหมคะ เปิดโอกาสให้เพื่อนกลุ่มอื่นได้ตอบบ้างนะคะเกิดจากอะไรคะถ้าปลาว่ายน้ำช้าลงไม่สดใส
5: ไม่ได้กินอาหารครับ
0: ไม่ได้กินอาหารใช่ไหมคะแล้วเพราะอะไรถึงปลาไม่ได้กินอาหาร
5: ป่วยครับ
0: เพราะว่าเกิดจากการป่วยใช่ไหมคะไม่ได้กินอาหารมีเหตุผลอื่นอีกไหมคะมีกลุ่ม3กลุ่ม3ถ้าปลาว่ายน้ำช้าลงไม่สดใสนักเรียนคิดว่าเกิดจากอะไรเอ่ย
2: ในตู้ปลาตู้นั้นอาจจะไม่มีอากาศถ่ายเทครับ
0: อาจจะไม่มีอากาศถ่ายเทใช่ไหมคะมีเหตุผลอื่นอีกไหมคะไม่มีแล้วใครมีเหตุผลอื่นบ้างคะกลุ่ม1ค่ะ
4: มนุษย์ที่เลี้ยงอาจลืมให้อาหารได้ค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าก็คือมนุษย์ที่เลี้ยงปลาใช่ไหมคะลืมให้อาหารกับปลาใช่ไหมคะมีเหตุผลอื่นไหมคะไม่มีแล้วนะคะเดี๋ยวในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันนะคะว่าการที่เราเลี้ยงปลาแล้วปลาว่ายน้ำช้าลงไม่สดใสนี้นะคะก็คือเกิดจากอะไรไปหาคำตอบในกิจกรรมวันนี้กันค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมสัตว์เลี้ยงของฉันค่ะซึ่งจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำได้นั่นก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายสาเหตุของสถานการณ์ที่กำหนดเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์อย่างมีเหตุผลได้นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือจุดประสงค์ของกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องทำได้ในวันนี้สำหรับวิธีทำกิจกรรมในวันนี้มีด้วยกัน2ข้อก็คือข้อที่1และก็ข้อที่2นะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะอ่านวิธีทำในข้อที่1และข้อที่2พร้อมกันได้ไหมคะข้อที่1เขาให้นักเรียนทำอะไรคะสำหรับข้อที่1นี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะนักเรียนจะต้องอ่านสถานการณ์ปลาน้อยของแก้วตานะคะหลังจากนั้นนักเรียนจะต้องร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์นะคะเพื่อระบุปัญหาแล้วก็สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์นั้นนะคะนักเรียนพอเข้าใจวิธีทำข้อที่1มั้ยคะเข้าใจมั้ยคะเข้าใจแล้วนักเรียนปลายทางเข้าใจใช่มั้ยคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำในข้อที่2ว่าให้นักเรียนทำอะไรต่อนะคะสำหรับข้อที่2ให้นักเรียนทำอะไรคะ
6: แต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาสวยงามให้ปลาดำรงชีวิตอยู่ได
0: ้สำหรับข้อที่2นะคะเมื่อนักเรียนเมื่อนักเรียนอ่านสถานการณ์ระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหาเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงสวยงามนะคะให้ปลาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะนำข้อมูลเหล่านั้นนะคะที่นักเรียนสืบค้นมาพูดคุยกับเพื่อนภายในกลุ่มด้วยนะคะนักเรียนพอเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วนักเรียนปลายทางเข้าใจใช่ไหมคะเอาละค่ะคุณครูก็มีคำถามตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะคำถามถามว่านักเรียนจะต้องอ่านสถานการณ์เรื่องอะไรขอกลุ่ม2อีก1คนขอกลุ่ม2นะคะอีก1คนค่ะอีกคนหนึ่งให้เพื่อนตอบให้เพื่อนได้ตอบบ้างนะคะนักเรียนจะต้องอ่านสถานการณ์เรื่องอะไรคะ
4: อ่านสถานการณ์ปลาน้อยของแก้วตาครับ
0: นักเรียนกลุ่มอื่นคะเพื่อนบอกว่านักเรียนจะต้องอ่านสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องปลาปลาน้อยของแก้วตาเพื่อนตอบถูกไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยนักเรียนปลายทางนะคะตอบถูกไหมคะเก่งมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบในข้อนี้กันนะคะก็คือปลาน้อยของแก้วตานั่นเองค่ะก็คือสถานการณ์ที่นักเรียนจะต้องอ่านนะคะก็คือสถานการณ์เรื่องปลาน้อยของแก้วตาค่ะนักเรียนคะเมื่ออ่านสถานการณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อกลุ่ม4ค่ะกลุ่ม4ยกมือก่อนนะคะเมื่ออ่านสถานการณ์เรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อคะ
7: ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหา
0: เพื่อนบอกว่าจะต้องร่วมกันวิเคราะห์เพื่อระบุอะไรคะระบุปัญหาแล้วก็สาเหตุของปัญหาใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยใช่ไหมคะอะไรค่ะนักเรียนจะต้องร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะนักเรียนจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เพื่อนได้ตอบมาแล้วนะคะก่อนหน้านี้เพื่อนได้ตอบมาครบแล้วนะคะสำหรับคำถามนี้ก็คือต้องวิเคราะห์เพื่อระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหานั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะเมื่อระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหาเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อคะขอเป็นกลุ่ม3นะคะ
8: บันทึกผลครับ
0: พอบันทึกผลเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อใครจะช่วยเพื่อนกลุ่ม2ให้กลุ่ม2ช่วยนะคะ
9: แต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเลี้ยงปลาสวยงามครับ
0: เพื่อนบอกว่านักเรียนจะต้องสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาสวยงามเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบในข้อนี้กันนะคะหลังจากที่นักเรียนระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหาเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำต่อไปนะคะก็คือนักเรียนจะต้องสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาสวยงามให้ดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะสำหรับใบงานในชั่วโมงนี้นะคะก็จะอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่115นะคะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเปิดไปที่หน้า115ค่ะเปิดหรือยังคะนักเรียนต้นทางเปิดหรือยังเอ่ยเจอหรือยังคะหน้าตาเป็นแบบนี้ไม่เอ่ยนักเรียนปลายทางเปิดหรือยังคะเอาละค่ะนักเรียนคะนักเรียนต้นทางเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าใบงานหน้าที่115นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างสำหรับในส่วนแรกนะคะข้อที่1นะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ซึ่งก็จะมีสถานการณ์ปลาน้อยของแก้วตามาให้นักเรียนได้อ่านนะคะนักเรียนก็อ่านสถานการณ์ที่อยู่ในหน้าที่115นะคะพออ่านสถานการณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะต้องนำข้อมูลจากสถานการณ์มาวิเคราะห์นะคะว่าปัญหาของสถานการณ์ปลาน้อยของแก้วตาคืออะไรนะคะนักเรียนก็เขียนนะคะบันทึกผลลงไปในส่วนของปัญหานะคะจากนั้นพอระบุปัญหาแล้วนะคะนักเรียนก็ต้องหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะว่าสาเหตุเกิดมาจากอะไรนะคะในสถานการณ์นี้นะคะนักเรียนก็บันทึกผลนะคะลงไปในส่วนของสาเหตุของปัญหานะคะนักเรียนพอเข้าใจการบันทึกผลในหน้า115นี้ไหมคะเข้าใจไหมคะนักเรียนต้นทางเข้าใจแล้วนักเรียนปลายทางเข้าใจใช่ไหมคะเอาละค่ะนักเรียนคะเมื่อหมดเวลาชั่วโมงนี้แล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำนะคะก็คือแบบประเมินตนเองในหน้าที่119นะคะโดยที่นักเรียนจะต้องทำข้อที่1ค่ะก็คือข้อที่1นักเรียนจะต้องระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหาจากสถานการณ์ได้นะคะนักเรียนก็ลองประเมินตัวเองนะคะว่านักเรียนระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหาได้อยู่ในระดับใดถ้านักเรียนทำได้ดีแสดงว่านักเรียนต้องระบายกี่ดาวคะ3ดาวใช่ไหมคะถ้านักเรียนทำได้บ้างระบายกี่ดาวคะ2ดาวถ้ายังทำได้ไม่ดีระบาย1ดาวนั่นเองค่ะและถ้าในวันนี้นักเรียนคิดว่ายังทำได้ไม่ดีและครั้งหน้านักเรียนจะทำให้ดีขึ้นนะคะนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นในช่องนี้ได้เลยนะคะนักเรียนพอเข้าใจแบบประเมินตนเองในวันนี้ไหมคะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเข้าใจใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนคะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูบทบาทของคุณครูแล้วก็บทบาทของนักเรียนในวันนี้กันก่อนนะคะสำหรับบทบาทของคุณครูนะคะมีดังนี้ค่ะก็ ็คือ1นะคะให้คุณครูแจกใบงานเรื่องสัตว์เลี้ยงของฉันให้กับนักเรียนค่ะและข้อที่2นะคะให้คุณครู

อยดูแลช่วยเหลือและให้คำแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับปัญหาและสาเหตุของสถานการณ์นะคะและการเลี้ยงปลาสวยงามนั่นเองค่ะส่วนบทบาทนักเรียนนะคะมีดังนี้ค่ะอย่างแรกที่นักเรียนจะต้องทำเลยนะคะก็คือนักเรียนจะต้องอ่านสถานการณ์ปลาน้อยของแก้วตาค่ะและอย่างที่สองนะคะนักเรียนจะต้องร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหาและบันทึกผลค่ะและอย่างที่สามสุดท้ายนะคะนักเรียนจะต้องสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาสวยงามให้ปลาดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือบทบาทคุณครูนะคะแล้วก็บทบาทของนักเรียนนั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนักเรียนพร้อมที่จะไปอ่านสถานการณ์ปลาน้อยของแก้วตาหรือยังเอ่ยพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอาละค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะไปอ่านสถานการณ์ปลาน้อยของแก้วตากันค่ะเมื่อหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันอีกหนึ่งครั้งค่ะไปกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนคะนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางอ่านสถานการณ์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันต่อเลยค่ะนักเรียนคะแก้วตาต้องการทำอะไรในช่วงปิดเทอมแก้วตาต้องทำอะไรคะขอกลุ่มหนึ่งอีกหนึ่งคนได้ไหมคะผู้หญิงอีกหนึ่งคนนะคะกลุ่มอื่นคะฟังคำตอบเพื่อนด้วยนะคะปิดเทอมแก้วตาเขาต้องการทำอะไรคะ
1: เลี้ยงปลาค่ะ
0: อะไรนะคะ
1: เลี้ยงปลาค่ะ
0: แก้วตาต้องการเลี้ยงปลาเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะกลุ่มสามไม่เห็นด้วยเพราะอะไร
2: วิ่งเล่นกับเพื่อนครับ
0: เพื่อนกลุ่มสามบอกว่าต้องการวิ่งเล่นกับเพื่อนเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะแล้วนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนคนไหนคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะว่าในช่วงปิดเทอมนะคะจากสถานการณ์แก้วตาเขาต้องการทำอะไรก็คือแก้วตาเขาต้องการเลี้ยงปลาสวยงามนั่นเองนะคะนักเรียนลองวิเคราะห์สถานการณ์ให้ดีๆนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะแก้วตาจัดตู้ปลาสำหรับเลี้ยงปลาสวยงามอย่างไรขอเป็นกลุ่มหนึ่งอีกหนึ่งคนได้ไหมคะขอเป็นผู้ชายนะคะแก้วตาเขาจัดตู้ปลาสำหรับเลี้ยงปลาอย่างไรคะในสถานการณ์เอาข้อมูลจากสถานการณ์มาตอบค่ะ
2: นำหินกวดใส่ในแก้วปลาตู้ปลาน
0: ำหินกวดใส่ในตู้ปลาใช่ไหมคะมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีอย่างอื่นอีกมีอะไรอีกคะลองดูในสถานการณ์ได้นะคะมีหินกรวดแล้วก็มีอะไรอีกเอ่ยใช้อะไรอีกคะ
2: พืชที่ทำจากพลาสติกครับ
0: พืชที่ทำมาจากพลาสติกเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะก็คือแก้วตานะคะจัดตู้ปลาโดยใส่หินกรวดและพืชที่ทำจากพลาสติกลงในตู้และใส่น้ำสะอาดให้กับปลานั่นเองค่ะนักเรียนคะเวลาผ่านไปเกิดอะไรขึ้นกับปลาที่แก้วตาเลี้ยงคะขอเป็นกลุ่ม4นะคะกลุ่ม4ให้กลุ่มอื่นได้ตอบบ้างนะคะเกิดอะไรขึ้นคะเวลาผ่านไป
2: ว่ายน้ำช้าลงค่ะ
0: อะไรว่ายน้ำช้าลงเอ่ย
2: ปลาว่ายน้ำช้าลง
0: เพื่อนบอกว่าปลาว่ายน้ำช้าลงเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปนะคะก็คือปลาว่ายน้ำช้าลงไม่สดใสนั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนคิดว่าปลาเป็นเช่นนั้นเพราะอะไรกลุ่ม4ยกก่อนเพื่อนเลยให้กลุ่ม4ให้กลุ่ม4นักเรียนคิดว่าที่ปลาว่ายน้ำช้าลงไม่สดใสเป็นเพราะอะไร
2: เพราะแก้วตาแค่ดูและรีบออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนโดยไม่ให้อาหารปลาครับ
0: เพื่อนบอกว่าปลาไม่ได้รับอาหารก็คือแก้วตาแวะมาดูปลาแล้วก็ออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนโดยที่ไม่ได้ให้อาหารปลาเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะก็คือปลาไม่ได้กินอาหารแก้วตาไม่ได้เปลี่ยนน้ำให้ปลานั่นเองค่ะก็คือนอกจากที่ปลาว่ายน้ำช้าลงแล้วก็ไม่สดใสก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นอีกหนึ่งอย่างก็คือน้ำในตู้ปลาเป็นยังไงคะน้ำในตู้ปลาเริ่มขุ่นนะคะก็คือแก้วตาก็ไม่ได้เปลี่ยนน้ำด้วยนั่นเองค่ะนักเรียนคะต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะนำข้อมูลจากที่นักเรียนได้อ่านนะคะมาร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อระบุปัญหาแล้วก็สาเหตุของปัญหาของสถานการณ์นี้นะคะโดยที่คุณครูจะให้เวลานักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะไปร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์นี้ค่ะเมื่อหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันอีกหนึ่งครั้งค่ะไปกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะวิเคราะห์สถานการณ์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันค่ะนักเรียนคะในหน้า115ปัญหาของสถานการณ์คืออะไรคะขอตัวแทนกลุ่มหนึ่งยกก่อนค่ะนักเรียนกลุ่มอื่นฟังกลุ่มหนึ่งตอบด้วยนะคะว่าปัญหาของสถานการณ์นี้คืออะไรเห็นด้วยกับเพื่อนหรือไม่นะคะ
1: ปลาว่ายน้ำช้าลงค่ะและไม่สดใสค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าปลาว่ายน้ำช้าลงไม่สดใสเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเพื่อนกลุ่มอื่นเห็นด้วยกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งไหมคะเห็นด้วยนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะนักเรียนมาดูคำตอบกันนะคะก็คือนักเรียนก็เขียนปัญหาของสถานการณ์นี้เลยนะคะว่าปลาว่ายน้ำช้าลงไม่สดใสนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลานักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเขียนปัญหานะคะสักครู่หนึ่งนะคะถ้าเขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูสาเหตุกันต่อค่ะ

เอาละค่ะนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเขียนปัญหาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าเขียนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูสาเหตุของปัญหานะคะสาเหตุของปัญหานี้คืออะไรเอ่ยเอามือลงก่อนค่ะคุณครูดูไม่ทัน

0: มือลงก่อนนะคะยกค่ะกลุ่ม2ยกก่อนกลุ่ม2ยกก่อนจริงๆอ่ะกลุ่มอื่นนะคะฟังกลุ่ม2ตอบด้วยนะคะว่าสาเหตุของปัญหานี้คืออะไร
1: แก้วตาไม่ได้ให้อาหารครับ
0: เพื่อนบอกว่าแก้วตาไม่ได้ให้อาหารเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยนักเรียนปลายทางเห็นด้วยไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันค่ะนักเรียนก็เขียนได้เลยนะคะว่าแก้วตาไม่ได้ให้อาหารปลาและไม่ได้เปลี่ยนน้ำในภาชนะเลี้ยงปลานั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลานักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเขียนสาเหตุนี้นะคะสักครู่หนึ่งนะคะเอาละค่ะนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเขียนสาเหตุเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าเขียนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลานักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาสวยงามค่ะเมื่อนักเรียนสืบค้นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันอีกหนึ่งครั้งค่ะไปกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปลาสวยงามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลนะคะหลังจากที่นักเรียนสืบค้นข้อมูลกันมานะคะนักเรียนคะจากการสืบค้นข้อมูลการเลี้ยงปลาต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเอ่ยโอ้โหคุณครูดูไม่ทันเอามือลงก่อนได้ไหมคะเอามือลงก่อนนะคะจับติ่งหูค่ะยกโอเคกลุ่ม2ค่ะเอากลุ่ม3ขอโทษค่ะกลุ่ม3ค่ะเด็กๆคะกลุ่มอื่นฟาร์มกลุ่ม3ตอบด้วยนะคะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคะในการเลี้ยงปลา
1: ตู้ปลาน้ำอาหารท่ออากาศครับ
0: เพื่อนบอกว่ามีตู้ปลามีน้ำมี
1: อาหาร
0: แล้วก็มีท่ออากาศเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะนักเรียนก็ตอบตามที่นักเรียนได้สืบค้นมาเลยนะคะก็อย่างเช่นตู้ปลาอาหารน้ำแล้วก็ท่ออากาศนะคะนักเรียนคะการเลี้ยงปลาสวยงามต้องทำอย่างไรนักเรียนจะต้องเลี้ยงปลาอย่างไรคะเอามือลงก่อนค่ะยกค่ะขอให้กลุ่ม2ผู้หญิงบ้างได้ไหมคะหนูจะต้องเลี้ยงปลาอย่างไรคะ
1: ให้อาหารอย่างพอเพียงค่ะและเหมาะสมด้วยค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าจะต้องให้อาหารอย่างพอเพียงแล้วก็เหมาะสมด้วยใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเพื่อนกลุ่มอื่นเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะก็คือนักเรียนก็ตอบตามที่นักเรียนได้สืบค้นมาเลยนะคะก็อย่างเช่นให้อาหารปลาที่เหมาะสมอย่างเพียงพอมีน้ำสะอาดสำหรับเลี้ยงปลาให้ปลาได้รับอากาศที่เหมาะสมนั่นเองค่ะนักเรียนคะเพราะอะไรจึงต้องทำเช่นนั้นคะเพราะเหตุใดนักเรียนจะต้องให้อาหารให้น้ำที่สะอาดแล้วก็มีอากาศที่เหมาะสมเพราะเหตุใดเอามือลงก่อนได้ไหมคะยกค่ะกลุ่ม2ยกก่อนกลุ่ม2ยกก่อนเพราะเหตุใดกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนะคะว่าคำตอบที่เพื่อนตอบหนูเห็นด้วยหรือไม่เชิญค่ะ
1: เพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นครับ

0: อาหารน้ำและอากาศนะคะก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของปลานั่นเองค่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะก็ใกล้จะหมดชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปผลจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมในวันนี้นะคะขอตัวแทนสรุปผลในวันนี้หน่อยได้ไหมคะขอตัวแทนหน่อยได้ไหมคะกลุ่ม2ยกมือนะคะกลุ่มอื่นนะคะฟังเพื่อนด้วยนะคะว่าในวันนี้เพื่อนจะสรุปผลอย่างไรเราเห็นด้วยกับเพื่อนที่สรุปผลไหมหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่นะคะฟังเพื่อนด้วยนะคะเชิญค่ะวันนี้ได้อะไรบ้างคะ
1: ได้ความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาค่ะ
0: ได้ความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาใช่ไหมคะได้อะไรบ้าง
1: สามารถใช้ในการเลี้ยงปลานำไปใช้กับปลาได้ค่ะ
0: อย่างเช่นอะไรบ้างคะความรู้เราจะต้องเลี้ยงปลาอย่างไร
1: ให้อาหารประจำค่ะ
0: ให้อาหารใช่ไหมคะแล้วให้อะไรอีกคะ
1: ให้น้ำให้อากาศด้วยค่ะ
0: มีอย่างอื่นนี้ไหมคะ
1: ไม่มีแล้วค่ะ
0: ไม่มีแล้วเพื่อนเพื่อนกลุ่มอื่นเห็นด้วยกับเพื่อนกลุ่ม2ที่สรุปไหมคะเห็นด้วยแล้วมีข้อสรุปเพิ่มเติมจากเพื่อนกลุ่ม2ไหมคะมีไหมคะไม่มีแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะแล้วก็มีข้อสรุปเพิ่มเติมไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูสรุปผลจากการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนก็สามารถสรุปได้ว่าสาเหตุที่ทำให้ปลาว่ายน้ำช้าลงไม่สดใสและน้ำเริ่มขุ่นเกิดจากปลาไม่ได้รับอาหารน้ำที่สะอาดและอากาศที่เหมาะสมซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของปลานั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนคะก่อนที่จะหมดเวลาไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะว่านักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องที่นักเรียนจะต้องได้เรียนนะคะก็คือเรื่องสัตว์เลี้ยงของฉันนะคะซึ่งชั่วโมงถัดไปเป็นชั่วโมงที่2นะคะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานั่นก็คือใบงานเรื่องสัตว์เลี้ยงของฉันหน้าที่116ถึง117ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะนักเรียนคะในวันนี้นะคะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็หมดลงแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทุกคนของครู

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตวางแผนเดินทางไปดวงจันทร์โดยต้องสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและต้องไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกพวกเขากำลังเตรียมตัวออกเดินทางต่อ
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรกันเป็นอะไรกันเนี่ย

0: ระวัง
1: ไม่มีเวลาดับไฟตอนนี้ต้องพาสัตว์หนีไปที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด
0: จะแปลงเป็นอะไรดีนะที่บรรทุกสัตว์ได้มาก
2: ๆมันต้องเคลื่อนที่ได้เองและก็ต้องเร็วด้วย
0: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี
0: ่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ็ดมหัศจรรย์ควรจะแปลงกายเป็นอะไรเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นอาชาพ่วงพีคือม้านั่นเองช่วยกันช่วยเด็กๆและสัตว์บาดเจ็บขึ้นหลังม้าส่วนตัวอื่นแข็งแรงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเพราะไฟป่าลุกลามมาใกล้เข้าทุกทีตามมาทางนี้เร็วเราต้องไปทางแม่น้ำ

0: ลอดภัยแล้วที่สุด7มหัศจรรย์ก็พาบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายหนีไฟไหม้มาถึงริมแม่น้ำจนได้นับเป็นการช่วยเหลือที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาแม้จะได้พลังความดีเพิ่มแต่ก็ทำให้ทั้ง7เกือบหมดแรงและสลบอยู่ที่ริมแม่น้ำนั่นเอง
1: พลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยัง
2: บาย
0: ข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกงในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการบวกและการลบจำนวนเงินค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ถึงเรื่องการบวกและการลบจำนวนเงินแล้วนะคะเด็กๆคะสถานการณ์เกี่ยวกับการบวกและการลบจำนวนเงินในชีวิตประจำวันเด็กๆได้พบเจอสถานการณ์ใดบ้างที่เด็กๆจะได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับการบวกและการลบจำนวนเงินในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับการบอกและเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดกันก่อน